0: ให้ผู้ประกอบการนำระบบ D พร้อม Smart Move นะคะไปใช้งานมากกว่า100รายภายในสิ้นปี2570ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านการขนส่งได้มากกว่า10ล้านบาทพร้อมยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันของ SME ไทยและเสริมความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็น SME ไทยนะคะลองดูนะคะตัวแอปพลิเคชันนะคะ D พร้อม Smart Move นะคะจะพร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
1: ครับและนะครับพูดถึงเรื่องของ Move นะไปดูเรื่องของการเดินทางกันนิดนึงนะครับมีทริปนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับเหลือแค่5ที่นั่งสุดท้ายแล้วเมื่อวานยังเหลือ8อยู่เลยแสดงว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็หมดใกล้จะหมดแล้วนะครับ5ที่สุดท้ายละทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาดนะครับ The Legend's Tale 2แควนะครับอยุธยากับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุพลรุ่งธัญรัตน์นะครับเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปนะครับเดินทาง 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับรถโค้ช VIP นั้นสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรถทุกมือนะครับราคา 15,900 บาทนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับนี้ตั้งแต่เมือง2แควร์ก็คือพิษณุโลกนะครับไปจนถึงอยุธยานะครับสำรองที่นั่งได้ที่ต้องฟังดีๆนะครับ0944803076 0943966649และ0868251444นะฮะ
0: นะคะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นนะคะใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเสียพลาดโอกาสนี้ไปนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะเรื่องของไทยแจก AI สิงคโปร์สอน AI ค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริย์พิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริย์พิสารวณิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับมาในชุดบอลของเยอรมันนั่นแปลว่าในฟุตบอลโลกที่จะมาถึงนี้จะเชียร์ทีมไหนไม่ได้เลยนอกจากเยอรมันหรืออาจารย์มาให้กำลังใจเยอรมันที่หลุดจากการโหวตสมาชิกของ UNSC ฮะ
3: อย่าให้กำลังใจในการแข่งขันฟุตบอลที่อเมริกาครับแต่นี่ไม่ใช่เป็นชุดแข่งรอบนี้นะครับชุดแข่งในปีนี้นะ
1: อันนี้ชุดคลาสสิกเลย
3: ไม่ได้หาไม่ได้ยังไม่ได้
1: ใช่อันนี้ผมเห็นก็รู้เลยอันนี้คลาสสิกผมไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่รู้ว่าแบบเป็นชุดคลาสสิกเลยครับ
3: ผมปีนี้เนี่ยผมว่าญี่ปุ่นน่ากลัวนะ
1: ครับ
3: ครับแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยในการดูบอลนะครับ
1: อ๋อใช่
3: อ
1: ัน
3: นี้เขาจะแถลงนะครับ
1: ใช่ใช่ก็ต้องจับตาดูกันคือเราเนี่ยจะชอบได้บอลโลกเนี่ยนะลิขสิทธิ์เนี่ยวินาทีแบบแทบจะสุดท้ายแบบว่าแบบชิวเฉียดตลอดนี่เพื่อนบ้านนี่อินเดียได้ยาวเลยนะครับได้ไปยาวเลยต้องมาดูกันว่าแต่ว่าของไทยไม่รู้จะออกมาโมเดลไหนนะอาจารย์จะฟรีหรือเสียตังค์ต้องมาดูกันนะฮะ
3: ครับโอเควันนี้เป็นประเด็นเรื่อง AI ผมคิดว่าดร.เจตและคุณลิซ่าท่านผู้ฟังคงจะได้มาแชร์ประสบการณ์และมุมมองของการใช้ AIนะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ย AI มีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและการทำงานหรือแม้กระทั่งในการพัฒนาประเทศก็ตามเหตุผลของการใช้ AI ก็เพราะว่าคิดว่า AI นี่จะช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมอง AI เดี๋ยวดร.เจตผมว่าแชร์ได้อยู่แล้วคุณลิซ่าแชร์ได้อยู่แล้ว
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าเราใช้ AI เนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI หรือเราเป็นหัวหน้า AI เราให้ AI เป็นผู้ช่วยเราหรือเราให้ AI เป็นหัวหน้าเราไอ้นี่สำคัญสำคัญในระดับของการใช้ชีวิตสำคัญในระดับของการทำงานและสำคัญในระดับประเทศถ้าเรามองว่าการที่เรามี AI เยอะๆคนใช้ AI เยอะๆนั่นคือการพัฒนาประเทศผิดครับการพัฒนาประเทศโดยการใช้ AI หรือในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็แล้วแต่เราต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยเรา
0: ค
3: ่ะน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่ถ้าท่าน

0: ถ้าท่านให้ AI เป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายชีวิตประเทศหรือสายอาชีพนั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่ๆ AI จะต้องเป็นผู้ช่วยเราลองจินตนาการดูนะครับคุณลิซ่าครับถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้ AI ในการทำการบ้านใช้ AI ในการทำงานและทั้งหมดที่ AI บอกเรามาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปส่งครูเราไปส่งอาจารย์เด็กคนนั้นเนี่ยนะครับหรือคนคนนั้นเนี่ยจะไม่เกิดการพัฒนาเลย
1: อาจารย์ไม่ต้องจินตนาการฮะ
2: มันเกิดขึ้นแล้ว
1: มันเกิดขึ้นแล้วครับ
0: มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่านักศึกษาเนี่ย90%อาจจะมากกว่า 90% เนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วประเทศชาติหรือตัวคนคนนั้นเนี่ยจะพัฒนาได้ยังไงเพราะ AI ก็คือระบบองค์การเข้าไปกวาดข้อมูลมาทั้งหมดแล้วมาตอบ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เนี่ยโจทย์ของประเทศไทยก็คือ AI ผู้ใช้ AI กับผู้รู้เท่าทัน AI เนี่ยอะไรมีมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ใช้ AI มีมากกว่าผู้รู้เท่าทัน AI สำหรับผมเนี่ยผมใช้ AI เนี่ยสำหรับผมให้เป็นลูกน้องเป็นผู้ช่วย
1: ใช่ครับ
0: สิ่งที่ผมอ่ะหรือคนทั่วไปอาจจะไปถามตัวเองก็ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราให้ AI มันเป็นหัวหน้าเราหรือเราให้ AI เป็นผู้ช่วยสำหรับผมนะผมเนี่ยด่า AI ตลอดเลยนะ
1: ครับ
0: อนุญาตนะครับทั้งสองท่านขออนุญาตท่านผู้ฟังผมด่าไอ้ควายตลอดเลยนะในเวลาข้อมูลในที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเวลา AI ตอบผมเนี่ยผมไม่เชื่อมันทั้งหมดนะในสิ่งที่มันอ้างถึงเนี่ยนะผมต้องกลับไปค้นคว้าว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรา AI ตอบมาเนี่ยแล้วเราไปเอาไปตอบอีกคนคนหนึ่งโดยเฉพาะผมเนี่ยต้องไปตอบสื่อและคนทั่วไปก็จะรู้แล้วก็ผิดหมดอนาคตนะครับเพราะนั้นการใช้ AI ของผมก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยผมเท่านั้น AI ไม่มีสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าและไม่มีสิทธิ์เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผมแต่ผมจะเช็คก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณออกมาให้ผมเนี่ยถูกหรือไม
1: ่
0: รัฐบาลปัจจุบันมีแนวคิดที่จะดำเนินการแจก AI 5ล้านคนและถามว่าประเทศอื่นแจกไหมผมกำลังเปรียบเทียบกับสิงคโปร์สิงคโปร์แจกไหมสิงคโปร์ก็แจกนะครับแต่วิธีการแจกของประเทศไทยที่จะแจกกับสิ่งที่สิงคโปร์ดำเนินการเนี่ยมันแตกต่างกัน
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยเขาจะแจกก็ต่อเมื่อคุณต้องไปสอบให้ผ่านคุณลงทะเบียนและไปเรียนไอสอบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกติกาแล้วแต่ที่จะต้องผ่านไอคุณจึงจะมาได้รับสิทธิ์ใน AI ฟรี6เดือนแต่ประเทศไทยจะแจกฟรี1ปีแล้วเป็น AI แบบโปรด้วยนะ AI แบบโปรก็ปกติคนทั่วไปก็จ่ายกันมาเมื่อเดือนละ700บาทเฉลี่ยซึ่งในแต่ละประเภทของ AI แต่ละยี่ห้อของ AI เนี่ยมันก็ฉลาดไม่เท่ากันผมก็ไม่แน่ใจเขาแจกกันแบบไหนที่รัฐบาลตั้งใจจะแจกแต่ว่าโครงการนี้ดูเงียบไปละโอเคไม่เป็นไรเราวันนี้เรามาเรียนรู้ของ AI ของรัฐบาลสิงคโปร์ใครที่อยากจะใช้ AI ฟรีในสิงคโปร์คุณจะต้องไปเรียนก่อนคุณจะต้องไปเรียนและคุณจะต้องสอบผ่านและคุณจึงจะได้ AI ฟรี6เดือนอันนี้เขามีเงื่อนไขกติกาแต่บ้านเราเนี่ยแจกฟรีผมใช้คำว่าประชานิยม AI
1: ครับ
0: นี่คือความแตกต่างอันที่หนึ่งเรื่องแบบAI ไทยกับ AI ของสิงคโปร์มาดูความพร้อมของในประเทศอาเซียนว่าประเทศไหนมีความพร้อมและประยุกต์ใช้ AI อาเซียนในประเทศอาเซียนลำดับที่เท่าไหร่ท่านผู้ฟังดร.เจตคุณลิซ่าคงอยากจะทราบว่าและปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงความพร้อมของทั้งประเทศเนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนหรือการประยุกต์ใช้ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับการประยุกต์ใช้ AI ก็เราสามารถพูดได้ว่าเป็นการรู้เท่าทัน AI อ่ะมันใช้ภาษาอังกฤษมันใช้คำขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
1: เชิญฮะ
0: ผู้เขียนพระท่านผู้พิเกียรติที่นั่งในสภาเนี่ยชอบใช้ภาษาอังกฤษคำหนึ่งไทยคำหนึ่งนะครับงงมากเลยนะครับการรู้เท่าทัน AI มันวงเล็บว่า AI literacy นี่คือคำสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยว่าทำอย่างไรให้คนไทยนักเรียนนักศึกษาภาคดุริยรู้เท่าทัน AI คำว่ารู้เท่าทัน AI ก็คือให้ AI ผู้ช่วยนะครับ

ความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของไทยเนี่ยผมวัดอยู่3ตัวนะมันอาจจะมีหลายตัวก็ได้แต่ผมว่าตัวสำคัญเนี่ยก็คือการนำ AI ไปสร้างมูลค่าใน

0: วัดความพร้อมของ AI ด้านนโยบายของรัฐหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทั้งหมดมันก็จะมี3เกณฑ์ใน3เกณฑ์เนี้ยผมก็มาคำนวณรวมกันเพื่อจะบอกเป็นเกณฑ์เดียวในทั้ง3เกณฑ์เรื่องของการสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมเรื่องของใช้ AI ทางธุรกิจและเรื่องของนโยบายของ AI หรือความพร้อมของ AI ของประเทศนั้นเนี่ยพบว่าใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยดร.เจตคุลิซาคิดไปในใจว่าประเทศไทยควรจะได้คะแนนเท่าไหร่ไอ้นี้ก็จะตอบโจทย์ประเทศนะว่าก่อนที่เราจะมาใช้ AI เนี่ย
1: เราพร้อมแค่ไหน
0: ก่อนของเราคืออะไร
1: ครับ
0: ความพร้อมของเราคืออะไรนะประเทศที่มีคะแนนความพร้อมของ AI และการประยุกต์ใช้ AI เนี่ยอันดับที่1 นะครับก็คือสิงคโปร
1: ์ไม่แปลกใจเลย
0: หลายคะแนนเนี่ยสิงคโปร์ได้อันดับ1
1: ไม่แปลกใจเลย
0: ครับอันที่2ครับประเทศที่2ครับมาเลเซียประเทศที่3อันนี้ผมแปลกใจนะเวียดนาม
1: ต้องไม่แปลกใจสำหรับผมไม่แปลกใจนะ
0: คำว่าแปลกใจเวียดนามไปแล้วคำว่าแปลกใจคือเวียดนามเข้ามาอีกแล้วนะในการพัฒนาเรื่อง AI เวียดนามเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่เวียดนามพัฒนา AI กับประเทศไทยพัฒนา AI เนี่ยแล้วเวียดนามก็แซงหน้าคะแนนความพร้อมและการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามเนี่ยแซงหน้าประเทศไทยเวียดนามเป็นประเทศที่3ที่มีคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ประเทศที่4ก็คือประเทศอินโดนีเซียยังไม่ถึงประเทศไทยนะประเทศที่5ก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI และการประยุกต์ใช้ AI เป็นอันดับที่5นะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับ AI ของประเทศทั้งหมดเนี่ยคุณต้องไปคิดเรื่องนี้ทำไมประเทศไทยปัจจุบันที่พูด AI เนี่ยนะในทุกมิติอ่ะหนังภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการขายประสิทธิภาพในการผลิตเรายังอยู่อันดับที่5นะครับ
1: ครับ
0: เรายังอยู่อันดับที่5นะครับเพราะนั้นเข้าไปตอบโจทย์ในจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยก่อนนะ
1: ครับ
0: ทำอย่างไรมันไม่ใช่วัดการพัฒนาประเทศโดยการมีจำนวน AI มากไม่ใช่ปิดทางช่องว่างระหว่างเมื่อกี้พูดไปแล้วช่องว่างระหว่างการใช้ AI ของประเทศไทยกับช่องว่างระหว่างไทยกับสิงคโปร์เห็นชัดเจนว่าเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คือการรู้ทำให้คนในสิงคโปร์เนี่ยรู้เท่าทัน AI การรู้เท่าทัน AI เนี่ยเราสามารถขยายความได้ในหลากหลายเรื่องมากครับรู้เท่าทัน AI เนี่ยผมเนี่ยก็ทำงานมาพอสมควรเยอะมากพอสมควรผมก็สามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ AI ตอบผมเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิด 7:15 นาทีได้มาตอบ
1: ครับโอเค
2: ก็ถือว่าเป็นประเด็นฮอตเหมือนกันนะคะอาจารย์มีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเข้าไปดูในไลฟ์สดใช่นะคะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในเรื่องของ AI ค่ะ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN และเรื่องของ AI ค่ะเชิญค่ะอาจารย
0: ์มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับ
2: ค่ะ
1: ใช่ครับคึกคักมากมีท่านนึงบอกว่าผมเห็นข้อความบอกว่าอาจารย์จะมาบอกว่า AI เหมือนควายอ่ะมันไม่ได้หรอกผมไม่เห็นด้วยเดี๋ยวผมจะทำตารางเปรียบเทียบระหว่างใช้ AI ใช้ AI เปรียบเทียบระหว่าง AI กับควายให้มั้ยครับมีคนแบบย้อนแย้งดูแบบ
0: เปรียบเทียบผมเปรียบเทียบเนี่ยผมไม่ได้เปรียบเทียบ AI กับควายผมกำลังด่า AI ผมกำลังด่า AI ในสิ่งที่ AI ทำงานให้ผมอันหนึ่งแล้ว AI ตอบมั่วตอบผิด นะครับซึ่ง

0: ถ้าผมกำหนดเปรียบเทียบว่าถ้าผมใช้สื่อสารกับ AI กับสื่อสารกับนักศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือเด็กฝึกงานคนใดคนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะได้คำตอบหรือสื่อในสิ่งที่ผมสื่อออกไปเนี่ยได้ถูกต้องมากกว่าในหลายครั้งซึ่งไม่อยากจะบอกว่า AI อันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ AI หลายตัวนะผมไม่ใช้ generative AI หลายตัวนะแต่ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดไม่อยากบอกเดี๋ยวก็กระทบก่อยอดขายก
1: ็ไม
0: ่บางตัวมันฉลาดกว่านะ
1: ไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ซื้อโปรไงอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรไงก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรอาจารย์เลยเจอข้อจำกัดนี้รัฐบาลก็เลยจะซื้อให้นี่ไง
0: ดร.ผมใช้โปรครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ผมใช้โปรเพราะว่าถ้าไม่โปรมันจะไม่ลึกมันจะทำงานให้เราไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าแต่แง่ของการแปลงานอันนี้ผมว่ามันเร็วอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับขยายความคำว่าเมื่อกี้ด่าว่าควายเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เปรียบเทียบว่าเขาเป็นควายเขาเป็นควายผมเปรียบเทียบว่าคุณทำงานได้ผมสื่อง่ายๆแต่คุณไม่สามารถทำงานได้ตามที่ผมสื่อให้คุณ
1: ใช่และหลายครั้งมัน
0: เล่นหลายครั้งด้วยนะ
1: ใช่ใช่บางครั้งเนี่ยผมก็เคยลองทำอาจารย์แบบงานง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะได้ออกมาหัวเราต้องแบบใส่พร้อมไปแก้นู่นแก้คือแก้นี
0: ่ใส่พร้อม
1: จนบางครั้งเรารู้สึกว่าทำเองง่ายกว่าไหมเอาว่าจริงแล้วไปดูไปคุยเรื่องเวลาอะไรเงี้ยพอเราไปคิดเรื่องเวลาจริงๆแล้วมันทำเองได้ง่ายกว่าทีนี้อาจารย์เสริมอาจารย์นิดนึงครับว่าผมเคยไปขึ้นเวทีเกี่ยวกับ AI หลายเวทีเหมือนกันเนาะมีนักวิชาการบางท่านน่ะเขาให้ข้อสังเกตว่าอย่าถามเรื่องที่เราไม่รู้กับ AI ผมว่าอันเนี้ยจริงคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เลยแล้วเราไปถาม AI แล้วเราเชื่อเนี่ยอันนี้อันตรายมาก
0: อันตรายมากเราอาจจะถามในสิ่งที่เราไม่รู้จาก AI ได้แต่ผมคิดว่าเราเอาสิ่งที่ AI บอกเราเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลต่อไปค้นคว้า
1: อย่าเชื่อทั้งหมด
0: อย่าเชื่อสุดท้ายแล้วมันตอบแล้วเราเชื่อแล้วเอาไปพูดต่อหรือเราไปบอกใครต่อนะครับคนที่ให้ AI เป็นหัวหน้าหรือคนที่ให้ AI ทุกอย่างเชื่อ AI หมดเนี่ยระวังคุณจะตกงานระวังคุณจะตกงานและระวังธุรกิจคุณจะเจ๊งไอ้นี่สำคัญมากๆนะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะทำยังไงให้นักเรียนนักศึกษารู้เท่าทัน AI ที่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะสิ่งที่ AI บอกเรามาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์เช่นสมมุติเขาบอกข้อมูลตัวหนึ่งมาเนี่ยถือในแง่ของเศรษฐศาสตร์ผมจะรู้เลยว่าข้อมูลเนี่ยมั่วผิดสูงต่ำเกินไปอันนี้ผมจะด่าทันทีผมจะด่า AI นะแต่ผมไม่ได้เปรียบบอก AI เป็นควายนะผมจะด่า AI ทันทีไอ้เนี้ยสำคัญที่สุดประเทศไทยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาหรือภาคทุกรู้เท่าทัน AI ไอ้นี้สำคัญแล้วจะแก้ปัญหายังไงมันก็กลับมาโยงที่เรื่องการศึกษาของประเทศไทยถ้าประเทศไทยยังไม่วางการศึกษาให้แบบคิดได้วิเคราะห์เป็นตามข้อมูลข่าวสารเป็นอะไรพวกเนี้ยไม่มีทางที่เราจะรู้เท่าทัน AIผมใช้ AI ให้ลองให้ AI วิเคราะห์เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องที่มันตอบมาโคตรมั่วเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมผมเนี่ยถึงจะต้องไปด่า AI นะครับเพราะนั้นพวกเราจะต้องใช้ AI แบบเป็นผู้ช่วยเท่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นจึงจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ AI เป็นหัวหน้า AI ไม่สามารถจะเป็นหัวหน้าคนได้นะครับเพราะAIมันถูกพัฒนาโดยคนมันจะต้องเป็นผู้ช่วยน้องๆนักเรียนนักศึกษาคนทั่วไปต้องใช้ AI เป็นผู้ช่วยเท่านั้นคุณอย่าใช้ AI เป็นคำตอบสุดท้ายในการตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งชื่อ AI ตอบมาคุณจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลใหม่เพราะนั้นประเทศไทยควรจะต้องยกระดับการใช้ AI ไปสู่การรู้เท่าทัน AI เท่านั้นจึงจะทำให้ AI เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศเป็นประโยชน์กับการพัฒนาในสายขาวิชาชีพของคนคนนั้นหรือในธุรกิจคนนั้นมันไม่ใช่การแจก AI แล้วคือประเทศจะเป็น AI ไม่ใช่มันจะต้องไปรื้อระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ไปพร้อมๆกันกับการแจก AI นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งที่อยากจะเสนอนะครับสิทธิ์ของการเล่าสิทธิ์ของการได้ AI ฟรีทั้งหมดที่เราแจกกันเนี่ยนะครับมันควรจะต้องผ่านการ

0: การเรียนรู้การสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนและสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ AI เนี่ยการแจก AI เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าถึงที่เราไปแจกเนี่ยเขาต้องการ AI หรือเปล่ามันน่าจะแจกคนที่ต้องการใช้หรือเจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะนำ AI ไปใช้ประโยชน์ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสิทธิ์ของการใช้มันควรจะผ่านการสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนที่เขาจะได้รับสิทธินั้นๆ 3 ก็คือว่าสมมติว่าเราแจกเขาฟรีแบบโปรนะก็คือประมาณสัก700 800อ่ะฟรีนะครับต่อไปเนี่ยหลังจากที่หมดฟรีโปรฟรีแล้วเนี่ยที่เราแจกเขาเนี่ยผมคิดว่าเท่ากับว่าเราไปหาลูกค้าให้กับ generative AI ของแบรนด์นั้นๆเลยหรือเปล่าเช่นผมใช้ฟรีมา1ปีเออผมบอกว่าเออไอ้ generative AI ตัวเนี้ยมันดีมากเลยเฮ้ยใช้จนติดแล้วอ่ะเออยอมจ่ายดีกว่า
1: ติดติด
0: 700 800เท่ากับว่าเราไปทำมาร์เก็ตติ้งไปทำการตลาดให้กับแบรนด์ generative AI ของแบรนด์นั้นไปเลยนะผมคิดว่าหลังจาก1ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับฟรีเนี่ยเดี๋ยวยอดขายของ AI ในตัวนั้นเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะพวกเราติด
1: นะจริงๆแล้วโมเดลเนี้ยเราไม่ได้ควรจ่ายตังค์เขา เขาควรจ่ายตังค์เรามากกว่าด้วยซ้ำถูกไหมอาจารย์เนี่ยควรต้องฟรีอ่ะเราไม่ควรต้องมาเสียตังค์ในการที่เหมือนเขามาลองแบบ try all ให้เราลองใช้อ่ะมันไม่ควรฟรีเสร็จมันไม่ควรใส่เสียตังค์เสร็จด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่จริงๆมันมีแบบฟรีที่ดร.เจตพูดถึงอ่ะมันมีแบบฟรีคุณลองไปใช้แบบฟรีก่อนไหมซึ่งอันนี้ก็ใช้ฟรีอยู่แล้วมันมีบางช่วงนะที่ AI generative AI แบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาให้ฟรีเป็น1ปีเลยนะเขาใช้ฟรีแบบโปรอ่ะ1ปีเลยนะหรือมันมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่สอนการใช้ AI ฟรีเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะแจกเนี่ยผมก็ไม่ได้คัดค้านการแจกไอ้ประเด็นเรื่องของความไม่โปร่งใสเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ผมไม่ได้คัดค้านของการแจกแต่ว่าถ้าเราทำให้มันมี KPI ในการแจกฟรีอ่ะทั้งเรื่องของการสอบทั้งเรื่องของการวัดผลว่าถ้าผมไปให้ AI กับบริษัทหนึ่งเนี่ยยอดขายของบริษัทเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆแสดงว่าคุณให้ AI เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจจริงๆหรือคุณอาจจะไปร่วมกับบริษัทหนึ่งสมาคมหนึ่งสากลการเกษตรหนึ่งเนี่ยเพื่อจะช่วยทำให้ AI เนี่ยมันเพิ่มยอดขายหรือเกิดการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ในสาขาวิชาชีพที่คุณเกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นประโยชน์กว่าหรือไม
1: ่ครับ
0: ว่าที่จะแจกสมมติผมไปแจกดร.เจตดร.เจตก็จำเป็นอยากจะใช้หรือไปแจกอีกคนหนึ่งนายกเขาไม่จำเป็นต้องใช้ AI แต่เขาได้สิทธิ์ของการใช้ AI ไปแล้ว
1: มันก็เสียประโยชน์เปล่าๆเน
0: าะใช่นะครับอันนี้เพราะนั้นการแจกเนี่ยควรจะมันไม่ควรจะแจกฟรีอ่ะมันควรจะมีเงื่อนไขในการแจกการแจกแบบนี้เนี่ยโดยรวมสรุปสุดท้ายก็คือว่าการแจกฟรีๆโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเหมือนสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มค่าเงิน
1: ที่เราตีเช็คเปล่า
0: ถูกต้องถูกต้องเสียดายเงินแจกได้แต่มีระเบียบกติกาเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงลงไปอีกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าเงินมากที่สุดเหมือนสิงคโปร์เขาทำจนเขาได้คะแนนความพร้อมในการใช้ AI เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอาเซียนผมคิดว่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลกกว่านะ
1: จริงๆเวลาเราพูดถึงแบบดูตัวอย่างเนี่ยไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหนไกลนะเพื่อนบ้านเราก็มีตัวอย่างดีๆตั้งเยอะเนาะ
0: แล้วสิงคโปร์โอเคเราเข้าใจได
1: ้ครับ
0: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวียดนามเนี่ยทำไมมีคะแนนความพร้อมและการประยุกต์ใช้ AI แซงหน้าประเทศไทยง่ายๆเลยระบบการศึกษาเวียดนามดร.เจตรู้อยู่จุฬาดร.เจตรู้เวียดนามเน้นเรื่องของผลิตคนที่เป็นเรื่องของ STEM
1: ครับ
0: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะคณิตศาสตร์เน้นไปทางนี้เพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าคนโดยรวมของเวียดนามเนี่ยจึงมีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI สูงกว่าประเทศไทยการตั้งเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบดิจิตอลของไทยกับเวียดนามก็ต่างกันนะเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นประเทศdata center data center นะแต่เวียดนามเนี่ยเวียดนามจะเป็นศูนย์กลางของsemiconductor และ AI โดยการตัดโดยการเอา

0: AI เนี่ยไปให้พอเหมาะพอดีกับอุตสาหกรรมของเขาคือเขาดีไซน์ออกแบบในการใน AI เพื่อจะไปใช้ในภาคการผลิตเขาอะทั้งการเสกทั้งอุตสาหกรรมและก็จะขายทั่วโลกอันนี้มันก็ต่างกันแล้วนะเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคะแนนความพร้อมและการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามจึงสูงกว่าประเทศไทยครับด
1: ร.คุณคือถึงอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ต้องสงสัยเนาะทำไมเวียดนามถึงสิงคโปร์ถึงไปได้ไกลขนาดนี้แต่ผมคิดว่าอาจจะต้องสงสัยนะต้องสงสัยว่าทำไมเราทำไม่ได้แบบนั้น
0: ครับ
1: ผมว่าอาจจะต้องสงสัยว่าทำไมรัฐบาลเราไม่เห็นอะไรแบบนั้น
0: ถูกต้องถูกต้องครับผม
1: โอเคทิ้งไว้แบบนี้นะครับอาจารย์
0: ครับทิ้งไว้
1: คิดครับอาจารย์มากนะครับแล้วก็ใครสนใจผมเห็นอาจารย์มีบทความนี้ด้วยไปอ่านก็ได้นะครับผมเห็นอยู่
0: ครับขอบคุณครับดร.เจตครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลิซ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นเรื่องของ AI คอมเมนต์เยอะมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์น่าจะเข้าไปอ่าน
1: วันนี้เรื่องโดนใจโดนเส้นด้วยครับ
2: ค่ะนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: M-COT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระ

0: ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะ2พระองค์เสด็จเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินีครบ4รอบสวดเจริญพุทธมนต์ปีติในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปเทวดานพเคราะห์โดยพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์และ5รูปถวายพระพรและ5รูปถวายพรจากนั้นพระพรหมพัชฌายานมุนีถวายศีลถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านนิติบัญญัติที่รัฐสภากันบ้างนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็แถลงชี้แจงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนรายชื่อส.ส.ออกจากการร่วมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความตกใจและพรรคเพื่อไทยก็รับทราบล่วงหน้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์และเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสภาด้วยหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะยังไม่ยื่นร่างกฎหมายดังเข้าสู่รัฐสภาแต่จะนำข้อห่วงใยกลับไปประชุมหารือภายในพักสัปดาห์หน้าเพื่อตกผลึกแนวทางและก็ร่วมกันพูดคุยกับพักภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็กล่าวอีกต่อนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับตามสมการทางการเมืองว่าพักเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถขับเคลื่อนร่างกฎหมายเพียงพักเดียวได้ขณะที่พักภูมิใจไทยเป็นพักแกนหลักที่มีสมาชิกมากที่สุด190คนดังนั้นหากพักเพื่อไทยยังฝืนส่งร่างเดิมเข้าไปก็สุ่มเสียงจะถูกปัดตกตั้งแต่แรกซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ต้องงานต้องการทำงานแบบหวังผลเพื่อให้ประเทศมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงยืนยันว่าการถอนรายชื่อครั้งนี้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนสอดคล้องกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นกลไกทางนิติบัญญัติของฝ่ายสภาไม่เกี่ยวกับกลไกของคณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหารจึงขอให้แยกแยะออกจากกันและไม่เป็นปัญหาหรือว่าพบความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้แถลงถึงเหตุผลในการถอนรายชื่อว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบพบประเด็นที่น่ากังวลในร่างของพรรคเพื่อไทยว่าอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงจำนวน300คนแล้วให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ100คนนะฮะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวางหลักการเอาไว้ว่ารัฐสภาไม่อาจจะให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้พรรคภูมิใจไทยจึงต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญที่เสี่ยงจะถูกร้องเรียนภายหลังเพราะว่าจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีกในขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็แกนนำพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าได้โทรศัพท์แจ้งข้อกังวลทางกฎหมายนี้นะครับกับแกนนำพรรคเพื่อไทยได้รับทราบล่วงหน้าทั้งหมดแล้วส่วนในอนาคตหากพรรคเพื่อไทยนำร่างกลับมาแก้ไขนะครับพรรคภูมิใจไทยจะร่วมลงชื่อสนับสนุนอีกหรือเปล่าอันนี้คงต้องพิจารณารายละเอียดเนื้อหาอีกครั้งแต่ก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่าทั้งสองพรรคก็มีการพูดคุยประสานงานกันอย่างตรงไปตรงมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเพื่อไทยยอมกลืนเลือดถอยแก้รัฐธรรมนูญหลังภูมิใจไทยสั่งถอนชื่อเตรียมถกหรือที่มาส.ส.ร.ยันไม่กระทบสัมพันธ์นิกรชี้วันเกิดปัญหาขัดคำวินิจฉัยของศาลเพื่อไทยยอมถอยหลังภูมิใจไทยถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยจึงต้องพับแผนชั่วคราวจุลพันธ์ชี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลเหตุอนุทินแจ้งก่อนแล้วยศนันท์มั่นใจไม่มีปัญหารับพรรคร่วมรัฐบาลครับ
0: ประเด็นเรื่องของพรก.วงเงิน400ล้านบาทนะคะเป็นพรก.กู้เงินนะคะเมื่อวานนี้ทาง สภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการประชุมวาระพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400,000,000,000 บาทของนาย

0: ายปรเมศจินาส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคกล้าธรรมโดยมียติทำนองเดียวกันอีก2ฉบับทั้งของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งของนายกรจาติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะสอบเงินกู้4แสนล้านสภาตั้งกรรมธิการ25คนติดตามหลังฝ่ายค้านถล่มตีเช็คเปล่าก่อหนี้สภาไฟเขียวตั้งกรรมธิการติดตามใช้เงินกู้4แสนล้านตีกรอบให้พิจารณาแล้วเสร็จใน90วันหลังฝ่ายค้านรุมซัดรัฐบาลเลี่ยงการตรวจสอบเท้งวันเงินกู้ก้อน2แสนล้านเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานถูกล็อกสเปคหวังเงินทอนให้ระบอบน้ำเงินก่อนและมาร์กอาจชอบเล่นลิ้นทั้งที่เศรษฐกิจไม่วิกฤตจริงไหมชี้รัฐบาลทั้งแตกลักไก่ตีเช็คเปล่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งยื่นพร้อมหลักฐานแจ้งพรก.กู้เงิน4แสนล้านภายใน7วันเอกนิติบอกตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่หากลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องการได้คนจนจริงกำชับคลังประสานมหาไทยคัดกรองให้ชัดยศชนันเล็งชงครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการอายุต่ำกว่า18ปีเป็น 1,000 บาทค่ะ
1: ครับในขณะที่ผู้อำนวยการเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครประมาณ20คน20เขตนะครับก็นัดหมายรวมตัวกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางออกไปยังสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อนักการเมืองรายหนึ่งหลังจากถูกพาดพิงเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยกลุ่มผอ.เขตก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาการบริหารงานของนายชัชชาติสิริพันธ์ไม่เคยมีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้ผู้อำนวยการเขตที่เป็นสตรีครับก็เตรียมยื่นฟ้องเพิ่มเติมในคดีหมิ่นประมาทเนื่องจากนักการเมืองคนดังกล่าวใช้ถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเหยียดเพศลดทอนคุณค่าอย่างร้ายแรงโดยระบุว่าผอ.เขตหญิงใช้เต้าไต่เพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นตำแหน่งผู้บริหารซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีกระบวนการฝ่ายระบบราชการเป็นประจำเป็นอย่างมากในขณะที่นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตลาดนัดเศรษฐีเขตบางนายืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยมีระบบอากงหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์โดยอธิบายคำว่าอากงเป็นเพียงคำที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูลึกลับตื่นเต้นแต่ข้อเท็จจริงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานสภาอดีตประธานที่ปรึกษาซึ่งทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นทีมไม่มีใครมีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ว่าได้พร้อมย้ำว่าตนเลือกคนทำงานจากผลงานและโปร่งใสหากเลือกคนที่ซื้อตำแหน่งเข้ามากทม.ก็จะไม่สามารถรับใช้ประชาชนได้เลยและการที่อดีตส.ส.ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตนในครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่าตนเป็นผู้สมัครอิสระไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังตามที่มีดราม่าอย่างไรก็ตามครับทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยก็ยังมีการโพสต์ข้อความตอบโต้ผ่านเพจ Facebook นะครับอ้างว่าผอ.เขตทั้งหมดถูกอากงสั่งให้ไปรวมตัวเพื่อแสดงพลังพร้อมระบุว่าข้อความเยอะหยันด้วยนะครับว่าฤดูฝนแล้วทำไมลื้อดูร้อนนะครับเป็นการเล่นคำแล้วก็ใช้ภาษาที่เป็นการใช้ลอลิงสระอือไม่โทนะครับเป็นแล้วก็ดอเด็กสระอูอ่านว่าลื้อดูร้อนนะครับแล้วก็ระบุว่ามีผู้อัดเสียงตอนสั่งการเอาไว้ด้วยด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงว่าพรรคไม่ได้มีการไฟเขียวหรือว่าไฟแดงให้กับนายจิรายุในการออกมาปลดโปงเรื่องครั้งนี้ยืนยันว่าเป็นความคิดเห็นและข้อมูลส่วนตัวของนายจิรายุเองในฐานะสิทธิของประชาชนคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ20ผอ.เขตไม่ยอมแจ้งความนักการเมืองปูดซื้อขายเก้าอี้เต้าไต่ศึกผู้ว่ากทม.ยังระอุชัดชาติยืนกรานไม่มีระบบอากงหรือการเรียกรับผลประโยชน์ขณะที่20ผอ.เขตไม่ยอมลุกคือแจ้งจับนักการเมืองอ้างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีครับ
0: มีกระแสข่าวสะพัดนะคะว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ส่อหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองซึ่งปัจจุบันนี้ได้พ้นตำแหน่งประธานกกต.ไปแล้วเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของนายแสวงในรอบปี2568ก็พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% แต่ยังรอเสียงชี้ขาดของนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าจะมีมติยกเลิกสัญญาหรือไม่แหล่งข่าว

0: ากกกต.ก็เปิดเผยค่ะว่าการประเมินในครั้งนี้มีกกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยก็คือนายอิทธิพรนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์นายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะและนายปกรณ์มหันนบทำให้เกิดข้อโต้แย้งนะคะว่ามีอำนาจในการประเมินหรือไม่เพราะมาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งไปนานแล้วก็เพิ่งมาประเมินเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็ขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ที่ประเมินว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่วันที่4มิถุนายนกกต.ชุดใหญ่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานของสำนักงานและอาจนำประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานของเลขาธิการกกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ก็คาดว่าเป็นการประชุมลับค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยค่ะแสวงหนาวจ่อหลุดกกต.เจอประเมินไม่ผ่านลุ้นทิติเชษชี้ขาดแสวงหนาวสอบพ้นเก้าอี้กกต.เหตุถูกประเมินสอบตกลุ้นสู้ประเด็นกกต.ที่พ้นเก้าอี้ไปแล้วประเมินได้หรือไม่นิกรแจงถอนชื่อแจงถอนรายชื่อส.ส.ภูมิใจไทยออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเพราะอาจขัดต่อคำวินิจฉัยศาลที่ห้ามเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงร่างของเพื่อไทยมีส่วนให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.300คนแม้ให้สภาตัดก็เสี่ยงโดนยื่นศาลรัฐธรรมนูญถูกระงับอีกชี้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้วจากการต้องทำประชามติค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของบัตรคนจนรอบใหม่ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวเรื่องของการทำประกันภัยนะคะว่าทำไมบริษัทต้องตรวจสอบการเคลมประกันชีวิตนานถึง90วันค่ะซึ่งการเคลมประกันชีวิตนะคะโดยปกติเมื่อเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันแต่หากเกิดการเคลมที่เร็วผิดสังเกตหลังเริ่มกรมธรรม์เช่นเพิ่งพ้นระยะรอคอยไม่นานซึ่งระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปค่ะแต่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามียอดเคลมสูงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์ประกันภัยตรวจสอบข้อเท็จจริงสูงสุดไม่เกิน90วันโดยกรณีที่มักถูกตรวจสอบก็คือเคลมโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงเคลมวงเงินสูงเกิดเหตุในช่วง 1-2 ปีแรกของสัญญาส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เวลานานถึง90วันเพราะว่าบริษัทต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้เอาประกันภัยติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษาตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันหรือไม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาและต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยระหว่างการตรวจสอบจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟกซ์เคลมผู้เอาประกันภัยก็ต้องสำรองจ่ายเองก่อนค่ะหากผลการตรวจสอบผ่านบริษัทก็จะจ่ายค่าสินไหมคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรคนจนนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของรัฐบาลอย่างรุนแรงนะครับบอกว่าเกณฑ์ที่ระบุว่าหากบิดามารดาถูกบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าภาษีนะครับค่าอุปการะเลี้ยงดูจะถูกตัดสิทธิ์นั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งอย่างมากเพราะว่าตามกฎหมายภาษีรัฐบาลสนับสนุนให้ลูกเลี้ยงพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีโดยให้หลังจากลดหย่อนได้ปีละ 30,000 บาทซึ่งเมื่อนำเงินที่ลูกส่งมาให้รวมกับรายได้ของพ่อแม่อย่างไรก็ไม่เกิน 6

0: หมื่นบาทต่อปีซึ่งก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของบัตรคนจนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีการออกเกณฑ์แบบนี้จึงเท่ากับเป็นการทำโทษลูกที่มีความกตัญญูด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงโต้กลับยืนยันว่าเดินหน้าเกณฑ์เดิมนะครับเพราะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วโดยระบุว่ามีความจำเป็นต้องปรับจากเกณฑ์รายได้ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายได้บุคคลเพื่อคัดกรองให้ได้เฉพาะผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ทางการคลังนั้นมีข้อจำกัดและอยู่ในภาวะวิกฤตโฆษกกระทรวงการคลังก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลต้องการแยกคนยากจนออกจากคนที่อยากจนเพราะที่ผ่านมาพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเช่นบัตรคนจนบางรายใช้เงิน300บาทเพื่อซื้อยาดมอย่างเดียวทุกเดือนเอาไปขายต่อแต่กลับขับรถจักรยานยนต์ราคาแพงหลายแสนบาทส่วนกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกแอบนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยไม่รู้ตัวนะครับรัฐบาลก็เปิดช่องให้สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้ซึ่งสอดคล้องกับที่นายเอกนิติทันนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ระบุว่าได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่สำรวจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดก่อนและเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนวันแรกหลายพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะที่ธนาคารออมสินและกรุงไทยในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมหาสารคามและนครราชสีมาก็มีประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมารอกันตั้งแต่เช้าตรู่จนแถวยาวเหยียดนะครับชาวบ้านบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจหลังจากยืนยันตัวตนผ่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับวันนี้ก็ไปดูกันที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าเนี่ยเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับแห่ลงทะเบียนวันแรกคนจนร้องไห้ดีใจอยากได้เงินซื้อข้าวเอกนิติสั่งคลังดูเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่ปมภาษีไทยช่วยไทยพลัสยังคึกยอดใช้จ่ายทะลุ 6.2 พันล้านในขณะที่ข่าวสดนะครับบอกว่าคลังอ้ำอึ้งลดเข้มบัตรคนจนผู้สูงอายุแห่ยืนยันตนวันแรกรอลุ้นผล17กรกฎาคมผ่านไม่ผ่านยศชนันเพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาทครับ
1: เมื่อวานนี้นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลในโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ค่ะนายรังสิมันโรมบอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่น่าสงสัยอยู่แล้วมองได้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผู้ร้องก็ได้ระบุผู้ถูกร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านจากข้อมูลก็พบว่าบางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทน้ำมันหากเป็นไปตามนั้นจริงก็คงเป็นเรื่องแปลกประหลาดบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งกรรมาธิการก็จะตรวจสอบต่อไปเนื่องจากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง TOR ที่อาจจะล็อกสเปคตามที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE ได้ตอบคำถามผ่านกระทู้ในสภาแต่รายละเอียดจริงๆอาจจะไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีตอบค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะจ่อเรียกชัยชนกชี้แจงพิรุธ Thailand Passport Thailand AI Passport ส่อหัวประมูลรมจ่อเชิญชัยชนกเข้าแจงกรรมธิการโครงการThailand AI Passport สงสัยทุจริตล็อกสเปคหลังพบพิรุธบริษัทน้ำมันมีเอี่ยวทั้งที่ทำเรื่องพลังงานขณะที่ประธานกรรมการปปง.ชี้งบ 1,600 ล้านส่อหัวประมูลผู้ชนะประกวดราคาเสนอต่ำกว่าราคากลางเพียง 1.5% จี้ DE และกรมบัญชีกลางส่งเอกสารให้ภายใน5วันด้านรัฐบาลปรับงบต้านทุจริตเน้นเทคโนโลยีและเปิดข้อมูลรัฐลดช่องโกงค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการใช้ AI บิดเบือนภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้

0: ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกองค์พี่
3: จะใช้ตราฉลากทองไง
2: เหนียว
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับก็มาติดตามประเด็นที่เรื่องของรั้วชายแดนไทยกัมพูชานะครับกองบัญชาการกองทัพไทยก็ออกแถลงการประณามเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดึกดำบรรพ์ครับหลังพบพฤติกรรมนำภาพนะฮะนำเสนอภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาคลาดเคลื่อนเชื่อว่าใช้ AI ดัดแปลงภาพแล้วก็ตัดต่อหวังสร้างความแตกแยกครับพลตรีวิทัยลายถมยาครับโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็เปิดเผยถึงกรณีที่เพจ Facebook ดึกดำบรรพ์ได้มีการเผยแพร่ข้อความแล้วก็รูปภาพที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงบิดเบือนข้อมูลสาธารณะจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความสับสนแตกแยกในสังคมทางกองบัญชาการกองทัพไทยขอประณามการกระทำดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ AIรวมถึงวิธีการอื่นใดในการดัดแปลงตัดต่อหรือว่าลบองค์ประกอบสำคัญของภาพถ่ายจากพื้นที่จริงซึ่งการกระทำนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงจึงขอเรียกร้องให้เพจดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการแก้ไขและยุติการเผยแพร่ข้อมูลทันทีหากยังเพิกเฉยจะมีโทษนะครับในขณะที่ทางทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินข้ามฝั่งเข้ามาเรียนในฝั่งไทยบอกว่าล่าสุดนะครับเพจ Facebook ที่เป็นต้นทางเผยแพร่ข่าวนี้ก็ได้ออกประกาศขออภัยต่อสาธารณชนแล้วนะครับโดยยอมรับว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นกรอบเล็กๆนะครับบอกว่าเสียศักดิ์สู้เขมรถกทีมกฎหมายรับมือฮุนมาเน็ตปมใช้อันครอสกองทัพประณามเพจบิดเบือนภาพรั้วชายแดนใช้AI ดัดแปลงภาพตัดต่อลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดด้านโฆษกรัฐบาลเผยผู้ให้ข่าวเปิดด่านสระแก้วยอมรับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดครับ
6: เมื่อวานนี้ค่ะสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากทั่วประเทศประมาณ200คนได้เดินทางเข้าพบนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำเป็นการเร่งด่วนและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหลังจากเคยยื่นหนังสือให้อธิบดีเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะม็อบกุ้งลากไส้ไอ้โม่งแสบกินส่วนต่างอื้อซ่าจี้กรมประมงดูแลจี้กรมประมงช่วยเหลือราคากุ้งตกต่ำขาดทุนรวมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทไม่มีเงินทุนหมุนเวียนคาดภาครัฐจะเร่งแก้ปัญหาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเผยราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขายปากบ่อแฉไอ้โม่งกินส่วนต่างกำไรสูงถึง 1,000 ถึง 4,000 ล้านบาทหลังมาเลเซียงดนำเข้าทำกุ้งราคาตกต่ำห้องเย็นกว้านซื้อราคาถูกทำเจ๊งจี้รัฐเร่งเคลียร์เปิดด่านนำเข้ากุ้งก่อนล้นตลาดในไทยค่ะ
5: ครับมีประเด็นในช่วงในพื้นที่ภาคใต้นะครับเกิดเหตุปะทะเดือดเจ้าหน้าที่สนที่กำลังกว่า50นายปิดล้อมบ้านพักในอำเภอโคกโพก่อนวิสามัน2ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงเสียชีวิตนะครับช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานพร้อมด้วยตำรวจสภ.โคกโพและชุดปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่10บ้านท่าคลองอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากการขยายผลว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนตัวโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันกันเจ้าของบ้านแล้วก็คนในครอบครัวรวม5คนออกมาได้อย่างปลอดภัยการเจรจาเกลี้ยกล่อมทำให้ผู้ต้องสงสัยที่กบดานอยู่ในภายในบ้านยอมมอบตัวกลับไม่เป็นผลนะครับกระทั่งคนร้ายใช้อาวุธ

0: ุธปืนเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะอย่างดุเดือดจากนั้นคนร้ายได้พยายามเปิดประตูแล้วก็ยิงเบิกทางเพื่อหลบหนีพร้อมกับมีเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวจนนำไปสู่การวิสามันคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับจำนวน2รายนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับดับโจรใต้2ศพยิงปะทะสนั่นโคกโพประวัติก่อคดีโชคชนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานส่วนที่กำลังปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่อำเภอโคกโพหลังจากพบโจรใต้หลบซ่อนตัวพาผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ไม่เป็นผลกลับยิงสวนจนเกิดการปะทะถูกวิสามัน2ศพพบประวัติก่อคดียาวเป็นหางว่าวครับ
1: ขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะพลังจิตอาสารวมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยกองร้อยทหารพรานที่4401และกองร้อยทหารพรานที่4409รวมกับผู้นำหมู่บ้านภาคประชาชนและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยร่วมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่ตำบลเตราะปลิงและตำบลปะเสยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่การรวมพลังบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ท่านค่ะวันนี้คุณศาสิทธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: งสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนย้ายร่างนักเดินป่าที่หลงป่าเขาเจ็ดยอดจังหวัดตรังลงจากเขาได้แล้วอย่างทุลักทุเลค่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากลื่นตกหน้าผากนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ภายหลังพบศพของนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ53ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพลัดหลงระหว่างการเดินป่าในเส้นทางเขาเจ็ดยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดโดยพบเป็นศพลอยน้ำอยู่ในน้ำตกบริเวณหนานย่านไซซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันกว่า20เมตรและพื้นล่างเป็นแอ่งน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าฝ่าความมืดและสายฝนนานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อน

0: ย้ายศพลงจากภูเขาได้โดยมีชาวบ้านหนึ่งคนซึ่งเป็นคนนำทางจากฝั่งพัทลุงเกิดป่วยกระทันหันเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยประคองชายดังกล่าวลงมาด้วยด้านนายยะดินเกื้อเดชชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางเปิดเผยว่าบางช่วงต้องแบกหามศพข้ามกระแสน้ำฝ่าน้ำป่าและต้องเปลี่ยนแผนตลอดระยะทางกว่า2กิโลเมตรโดยคาดผู้เสียชีวิตน่าจะลื่นตกหน้าผาไปกระแทกกับโขดหินประกอบกับมีกระเป๋าเป้หนักประมาณ15กิโลกรัมอยู่ด้านหลังทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาอย่างละเอียดอีกครั้งถือเป็นการจบภารกิจสุดหินที่ยาวนานกว่า6ชั่วโมงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
1: ไทยย้ำบนเวที OECD รัฐต้องหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ภายในปี 2573นายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม OECD หรือการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีวันที่2โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่ง OECD แสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวก่อนร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม OECD ในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนว่าประเทศไทยเชื่อว่าความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกำลังเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวมีอยู่มากมายตลาดโลกสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดคาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็นมากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีพ.ศ. 2578ซึ่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกจำเป็นต้องมีมูลค่าเกิน4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปีพ.ศ. 2573แต่ทรัพยากรภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอรัฐบาลต้องมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงการสร้างแรงจูงใจและการสร้างกรอบนโยบายที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงโดยในประเทศไทยแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานแบบบูรณาการทางภาครัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านนโยบาย EV30@30เราตั้งเป้าหมายให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2573ประเทศไทยยังเดินหน้าขยายโครงการพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านส่งเสริมการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้โดยตรงตลอดจนเสริมสร้างกลไกการเงินสีเขียวและตลาดคาร์บอนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะ

0: กองทัพเรือรวบชาวกัมพูชาลอบเข้าเมือง12รายในวันเดียวย้ำเป็นหลักฐานชัดชายแดนอย่างปิดเข้มพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงโดยเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้รวม12รายจาก2เหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเหตุการณ์แรกเมื่อเวลา 3:00 น.เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบและจับกุมชาวกัมพูชา10รายบริเวณพื้นที่บ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การว่ามาจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาและลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานรับจ้างก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานีโดยเสียค่าใช้จ่ายให้ผู้นำพารายละ 3,000 บาทต่อมาเวลา 15:30 น.ในพื้นที่เดียวกันเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชาวกัมพูชาเพิ่มเติมได้อีก2รายโดยตรวจพบยาไอซ์ในครอบครองและผลการตรวจสอบพบการเสพยาเสพติดในร่างกายผู้ต้องหาให้การว่ามาจากจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาจะเดินทางเข้ามาทำงานรับจ้างในสวนผลไม้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการจับกุมทั้งสองเหตุการณ์สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าปัญหาเศรษฐกิจและการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพในประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเลือกเสี่ยงลักลอบข้ามแดนเข้ามาทำงานในประเทศไทยนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังถือเป็นข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ว่าพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพเรือยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่มีการผ่อนปลนหรือเปิดช่องทางให้บุคคลเดินทางเข้าออกโดยผิดกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: อย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พ่อประคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณพิสารครับสวัสดีครับ
1: ครับก็เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะครับวันส่งท้ายสัปดาห์ทำงานกันนะฮะวันนี้5มิถุนายนก็มีข่าวสารที่สำคัญอยู่หลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องการไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่

0: ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังจะแจ้งผลให้ทราบวันที่17
1: มี5ช่องทางฮะก็มีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM แบงก์กรุงไทยแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็คือไปที่แบงก์5แบงก์รัฐตามที่นะเคยรู้กันอยู่แล้วแหละออมสินกรุงไทยธกส.ธอส.แล้วก็แบงก์อิสลาม
0: แต่ว่าก็ผู้ที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนก็ไปกันตามแบงก์ต่างๆก็มากหน้าหลายตาอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็ตั้งแต่วันแรกมาถึงเมื่อวานนี้เข้าใจเมื่อวานนี้วันที่2
1: เมื่อวานวันแรก
0: อ๋อเมื่อวานวันแรกเลยโอเค
1: พนักงานวันแรกคร
0: ับครับก็มากหน้าหลายตากันอยู่ก็มีดราม่าเกิดขึ้นหลายเรื่องนะเรื่องคนที่จริงๆแล้วยังไม่ได้ถือบัตรแต่ว่าเขาคิดว่าเขาเปิดให้ไปลงก็ยังมีอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: สุดท้ายก็ต้องประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครยังไม่เคยได้และคิดว่าตัวเองได้เนี่ยคิดว่าควรจะได้สิทธิ์เนี่ยเขาบอกให้อยู่เฉยๆนะบอกอยู่เฉยๆเดี๋ยวคนไปหาถ้าไม่มีคนไปหาแสดงว่าไม่ได้เขาว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: คืออย่างนี้ฟังมาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งเขามีทะเบียนราษฎรอยู่แล้วเขาได้รายชื่อมาละเพราะเขากระทรวงการคลังเขารู้อยู่ใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไทยไม่ได้ถือใช่ไหมแล้วเขากรองจากฐานทะเบียนราษฎรอะไรต่างๆเนี่ยเห็นว่าแล้วดูเรื่องเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยเขาได้มาประมาณเป็นล้านชื่อละแล้วนี่คือเป้าหมายที่เขาจะไปยืนยันดูอีกทีว่าโอเคเป็นกลุ่มที่ควรจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆเพราะว่ารายได้ก็หมายถึงไม่เกิน 100,000 แล้วอย่างที่เขามีหลักเกณฑ์เนี่ยเขามีการสุ่มทำละอันที่ว่าเขาจะบุกไปถึงบ้านก็คือเขาจะเอาตัวเลขเหล่านี้แต่คราวนี้พอล้านกว่าคนเนี่ยเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะผ่านได้กี่คนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่จะประกาศพร้อมกันวันที่17
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็คือคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านหลุดแล้วก็คนที่เขาไปสำรวจเนี่ยได้ก็จะเติมเข้ามาประกาศพร้อมกันวันที่17แล้วก็จะรับเงินงวดต่อไปของกันสิงหากันยาด้วยกันเลยนะฮะแต่คราวนี้มันก็อาจจะมีคนหลุดอีกสำรวจแล้วไม่เจออันเนี้ยท่านก็จะต้องไปเจอกับต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นรุ่นเก็บตกอีกทีฟังข้ออธิบายว่าอย่างนั้น
1: ก็เนี่ยฮะช่วงนี้เนี่ยใครนะยังไม่ได้ไปคือจะใช้คำว่าลงทะเบียนผมก็มันก็ไม่ได้เป็นลักษณะลงทะเบียนนะมันก็เป็นลักษณะการยืนยันขอรับสิทธิ์เดิม
0: คือ
1: ยืนยันขอรับสิทธิ์เดิม
0: ก็อย่างถ้าสมมติว่าใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็ไม่มีขั้นตอนเลยจุดก็ขึ้นไปแล้วก็มันก็จะมีไอ้แบนเนอร์ตรงนั้นมาแล้วกดตึงเดียวใช่ไหมยืนยันไปจบละ
1: เหมือนคล้ายๆกับคนละครึ่งนะฮะรอบนี้เป็นไทยช่วยไทย plus เนี่ยใครเคยได้อยู่แล้วเคยลงทะเบียนอะไรมาก่อนเนี่ยแค่กดปุ่มเดียวไม่ถึง10วินาทีเสร็จ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ผมเห็นคนที่ไปธนาคารเนี่ยเขาก็ให้เจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะอยู่ข้างหน้าธนาคารเลยนะแล้วเขามีเครื่องอ่านบัตรอันนึงก็มาถึงก็ขอบัตรประชาชนเขาก็เสียบมันก็ขึ้นมาปั๊บขึ้นมามันก็คงเขาก็ดึงเข้าแอปแล้วก็กดยืนยันจบกลับบ้านได้ถ้าท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากยกเว้นแต่ว่าคนที่มีปัญหาก็คือว่าไม่มียังไม่ได้ถือบัตรแล้วจะไปคิดว่าจะเขาจะลงทะเบียนอันนั้นก็ให้สัมภาษณ์สื่อก็จะดูเสียอกเสียใจอะไรกันอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: แต่เรื่องที่ดูจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากก็คือเรื่องเกณฑ์ใหม่เรื่องลูกกตัญญูทั้งหลายนะเอาพ่อแม่ไปหักคนหย่อนภาษีเนี่ยโอ้โหผมว่านี่เป็นประเด็นผมดูจากกระแสแล้วผมว่าไอ้ถอยแค่บอกว่าไม่เป็นไรมายื่นอุทธรณ์ได้อย่างที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ให้สภาล่าสุดนะ
1: ที่ท่านเป็นโฆษกของ
0: ท่านเป็นโฆษกกระทรวงคลังเลยท่านบอกว่ามาอุทธรณ์ได้แต่ว่าก็หลักของเราอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าอุทธรณ์แล้วผ่านได้นี่ก็หมายถึงว่าต่อไปก็ห้ามให้ลูกเข้าชื่อไปใช้นะ
1: ผมเห็น
0: ยิ่งโดนถล่มหนักเลย
1: ผมเห็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งนะฮะเขาเขียนบทความเรื่องนี้ซึ่งผมยกนิ้วให้เลยนะ
0: ซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษีใช่ไหม
1: เขียนได้ทะลุปุโปร่งเป็นอดีตรู้สึกจะเป็นอดีตเจ้า

0: ที่สรรพากรด้วยซ้ำเพจแท็กบักหนอม
1: เ
0: ขาชื่อถนอม
1: บักหนอมบักหนอม
0: บักฮะบักไม่ใช่บัก
1: อะก็ล้อเลียนจะล้อเลียนคำว่าบักก็เป็นบักใช่ไหมโอเค
0: แต่คือที่มาของชื่อนี้ก็คือแท็กก็ภาษีบักเนี่ยมันเป็นความหมายแบบว่าเหมือนเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเป็นเคล็ดลับฮะมีบักมีตัวบักอะไรเงี้ยที่จะช่วยทำให้ทุกอย่างมันอาจจะง่ายขึ้นแท็กบักหนอมนะเขาเขียนเรื่องนี้เนี่ยผมอ่านเมื่อวานนะตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นเนี่ยผมชอบมากเลยเขาบอกว่าเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนสำคัญกว่าหรือควรจะเลือกใช้อะไรเพราะทั้งสองอย่างไม่ควรถูกออกแบบให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกโดยปราศจากการพิจารณาข้อเท็จจริงของชีวิตสิทธิ์ลดหย่อนภาษีคือการที่รัฐเปิดให้ลูกที่มีภาระดูแลพ่อแม่ตามเงื่อนไขสามารถใช้สิทธิทางภาษีในรูปแบบลดหย่อนได้ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการที่รัฐรับรู้ว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มที่ลำบากและต้องการความช่วยเหลือพื้นฐานผมเห็นว่าสองเรื่องนี้ไม่ควรขัดกันเองโดยเฉพาะในครอบครัวที่กำลังพยายามประคองชีวิตอยู่นะครับเข้าใจดีว่ารัฐจำเป็นต้องคัดกรองสวัสดิการเพราะงบมีจำกัดแล้วรัฐควรป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ได้ลำบากจริงเข้ามาใช้สิทธิแทนคนที่ลำบากกว่าตรงนี้เข้าใจได้และเป็นสิ่งที่รัฐควรทำแต่คำถามคือเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองสมเหตุสมผลหรือยังกรณีพ่อแม่ถูกลูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไม่ควรถูกตีความอัตโนมัติว่าพ่อแม่ไม่ลำบากแล้วหรือครอบครัวนั้นมีคนดูแลเพียงพอแล้วเพราะลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากเพราะลูกที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกรับทุกอย่างในทางกลับกันการที่ลูกนำพ่อแม่ไปลดหย่อนได้มีเงื่อนไขสำคัญอยู่แล้วว่าพ่อแม่ต้องมีเงินได้ไม่ต่ำกว่าขอไปฮะมีเงินได้ไม่เกินกว่า 30,000 บาทต่อปีตัวเลขนี้ควรสะท้อนความเปราะบางไม่ใช่ถูกใช้เป็นเหตุผลว่าคนคนนั้นไม่ควรได้รับความช่วยเหลือหรือมองว่าได้รับการดูแลพอแล้วและต้องไม่ลืมว่าสิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ 30,000 บาทต่อคนต่อปีไม่ได้แปลว่ารัฐให้เงินช่วยครอบครัวนั้น 30,000 บาทจริงๆเพราะตัวเลขนี้เป็นเพียงฐานลดหย่อนภาษีมูลค่าจริงที่ลูกได้รับขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคนแต่ภาระจริงในการดูแลพ่อแม่อาจสูงกว่านั้นมากเพราะบางคนฐานต่ำก็ได้น้อยถ้าฐานสูงก็อาจจะได้เยอะกว่านะครับเขาบอกว่าการดูแลมีทั้งค่าอาหารค่ายาเดินทางไปโรงพยาบาลใช้จ่ายชีวิตประจำวันใช้จ่ายฉุกเฉินรวมถึงภาระทางใจของคนที่ต้องประคองทั้งบ้านไว้พร้อมกันทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกสะท้อนครบในตัวเลขลดหย่อน 30,000 แล้วบอกว่าจบแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วสิ่งที่ผมอยากชวนคิดต่อก็คือการอุทธรณ์เพื่อใช้สิทธิ์หากลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนและไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจริงพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ได้ตามที่แจ้งไว้จุดนี้อย่างน้อยก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐก็มองเห็นในประเด็นการถูกนำชื่อไปลดหย่อนไม่ใช่หลักฐานสมบูรณ์ว่าได้รับการดูแลจริงคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมภาระในการพิสูจน์ความจริงจึงต้องถูกผลักไปอยู่ที่พ่อแม่ที่ลำบากอยู่แล้วการมีช่องอุทธรณ์เป็นเรื่องดีแต่การอุทธรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่เข้าไม่ถึงระบบดิจิทัลคนที่ไม่รู้ขั้นตอนคนที่ไม่มีเอกสารพร้อมหรือคนที่ไม่กล้าพูดว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงในบริบทสังคมไทยการให้พ่อแม่ไปอุทธรณ์ว่าลูกไม่ได้เลี้ยงดูฉันจริงไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารแต่มันอาจจะกระทบความสัมพันธ์ในบ้านกระทบความรู้สึกกระทบหน้าตาครอบครัวอีกประโยคนึงที่ควรคิดใคร่ครวญให้ดีคือตอนนี้สิทธิ์เหมือนจะให้เลือกว่าจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลแต่ชีวิตจริงของหลายครอบครัวมันไม่ได้มีแค่สองทางแบบนั้นหลายบ้านไม่ได้อยู่ได้เพราะลูกดูแลทั้งหมดแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ได้เพราะรัฐดูแลทั้งหมดแต่อยู่ได้เพราะทุกฝ่ายช่วยกันคนละส่วนรัฐช่วยนิดนึงลูกช่วยนิดนึงพ่อแม่ก็ประหยัดอีกนิดนึงทั้งบ้านช่วยกันประคองไม่ให้ชีวิตไหลลงไปลำบากกว่าเดิมเพราะการมีลูกช่วยไม่ใช่หลักฐานว่าไม่ลำบากและการที่ครอบครัวพยายามช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ควรถูกตีความว่ารัฐไม่จำเป็นต้องช่วยแล้วรัฐควรจัดการคนที่แกล้งลำบากคนที่บิดเบือนข้อมูลหรือคนที่ใช้สวัสดิการผิดวัตถุประสงค์เรื่องนี้ไม่มีใครควรปกป้องแต่การจัดการคนกลุ่มนั้นต้องไม่ทำให้คนลำบาก

0: จริงต้องรู้สึกเหมือนถูกสงสัยไว้ก่อนต้องแบกภาระพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นหรือหลุดจากระบบเพราะเกณฑ์ที่กำหนดนโยบายที่ดีไม่ควรทำให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกลายเป็นคู่แข่งของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะสิทธิ์หนึ่งสะท้อนว่าลูกมีภาระอีกสิทธิ์หนึ่งก็สะท้อนว่าพ่อแม่ยังลำบากเรื่องทั้งหมดนี้ควรถูกออกแบบให้ช่วยกันมองเห็นไม่ใช่เป็นแค่สิทธิ์ที่ต้องเลือกเพียงอย่างเดียวผมอ่านโพสต์นี้เนี่ยผมตบมือเลยนะคือมันทะลุปลุกโปร่งมากครับทั้งเรื่องของหลักการปฏิบัติสิทธิ์พึงได้แล้วก็ความรู้สึกนะ
1: เราก็มองได้ครอบคลุมนะมีเหตุมีผลอยู
0: ่ผมลองคิดดูนะถ้าบ้านไหนเนี่ยพ่อแม่เกิดอุทธรณ์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นมุมที่ผมก็ไม่ทันคิดนะว่ามันมีสิทธิ์ทะเลาะกันลูกก็คงแบบอ้าวแม่ทำไมงั้นนะแม่อ้าวก็เองไม่เห็นดูแลอะไรเลยมีสิทธิ์บ้านแตกได้นะ
1: มัน
0: ก็พูดกันตามตรง
1: มันจะไม่ใช่เรื่องของเงินทองอย่างเดียวเป็นเรื่องว่าอกตัญญูหรือกตัญญูนะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ก็คุณสิริกัญญาตันสกุลก็หยิบยกประเด็นซึ่งผมว่าก็มีน้ำหนักนะแต่ว่าก็เนี่ยที่บักเบิร์ดบักหนอมเมื่อสักครู่นี้เขาก
0: ็บักหนอม
1: แท็กซ์
0: บักหนอม
1: เนี่ยเมื่อกี้แล้วเขาก็ยกมาอยู่หนึ่งในหลายๆเหตุผลของเขานะ
0: ค
1: ือคุณสิริกัญญาเนี่ยเขาบอกว่าเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะลูกที่จะเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนได้เนี่ยพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 ถูกไหม
0: ครับ
1: คุณถึงจะเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วลูกเอาพ่อแม่ซึ่งรายได้ไม่เกิน 30,000 จึงสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นั่นแหละก็เอาไปลดหย่อนได้ 30,000 เอาตัวเลขกันเลยก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าลูกเงินที่ลดหย่อน 30,000 นะคือเงินที่ยังไงก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่และพ่อแม่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 ก็คือเงินที่พ่อแม่มีอยู่จริงรวมกันแล้วมันก็ 60,000 แต่ระเบียบของคุณเนี่ยบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเงินได้ไม่เกิน 100,000 60,000 มันก็ยังไงมันก็ไม่เกิน 100,000 เพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิน 100,000 ไปเนี่ยค่อยมาว่ากันแต่นี่มันก็เห็นชัดๆไงว่าหลักเกณฑ์เนี่ยถ้าคุณเอามาใช้แล้วมาคัดเนี่ยมันก็จะไปแย้งกับไอ้เกณฑ์ที่คุณบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายได้ต้องไม่เกิน 100,000
0: ใช่
1: มั้ยอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลว่าไม่ควรจะต้องมีข้อนี
0: ้ใช่เหมือนมันย้อนแย้งนะ
1: มันแย้งมันขัดแย้งกันอยู่นะซึ่งเอาตัวเลขมาบวกลบคูณหารกันดูเนี่ยมันเข้าสามารถเอาไปหักล้างไอ้ข้อใหญ่ที่เขาเปิดมาข้อแรกเลยนะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายได้จะต้องไม่เกินหนึ่งรายได้ต้องไม่เกินหนึ่งแสนถ้าคุณรายได้เขาดูแล้วว่าคุณ100,000ปั๊บคุณตกเลย
0: ครับ
1: นะ
0: ครับมีคุณผู้ฟังนะส่งมาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่สรรพากรแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอันนี้ขอบคุณมากเลยนะหมายถึงแท็กบักหนอมแท็กปักหนอมเนี่ย
1: ผมก็ทราบว่างั้นนะว่าเขามักจะมีเว็บไซต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอธิบายเรื่องภาษีอะไรอย่างเงี้ย
0: คือทราบว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วฮะแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องแบ็คกราวด์เขาว่าในอดีตเนี่ยเคยทำอาชีพอะไร
1: ครับ
0: อ่า
1: ปกติเนี่ยคนเหล่านี้ถ้าเชี่ยวชาญมากๆเนี่ยมีค่าตัวสูงนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้ความเห็นฟรีแต่ประชาชนนี่ถือว่าเป็นวิทยาทานนะปกติโอ้โหไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องภาษีให้กับพวกเศรษฐีพวกบริษัทที่เขาต้องการที่จะจ่ายภาษีก็คือไม่ได้หลีกเลี่ยงภาษีแต่ให้รู้ช่องทางที่จะทำยังไงให้จ่ายภาษีลดลงได้
0: ครับก็เรียกว่าหายากนะและคนที่อธิบายให้เข้าใจง่ายๆด้วยเรื่องภาษีเรื่องการลดหย่อนเรื่องเกี่ยวกับการเงินอะไรแบบนี้นะครับในชีวิตจริงนะที่จะมาอธิบายให้ฟังกันแล้วทำให้คนคล้อยตามเข้าใจได้แบบไม่ได้ใช้คำยากๆครับ
1: สมัยก่อนก็อย่างรุ่นผมยังอยู่ในวัยทำงานก็จะมีคนที่เก่งๆเรื่องนี้อธิบายได้ดีแล้วก็กลายเป็นมีอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีไปเลยนะก็คุณสุวรรณวลัยเสถียรเขารู้สึกจะเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีให้คุณทักษิณ
0: ครับ
1: เสียชีวิตไปละตอนนี้ลูกก็ลูกรู้สึกจะเป็นคนดังอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ประสบความสำเร็จร่ำรวยมาก

0: นะฮะ
1: คือคุณวางแผนภาษีพวกเนี้ยเมื่อกี้ที่คุณไพศาลพูดเนี่ยพอดีจนมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแบบเหมือนตั๋วสัญญาใช้เงินนะตั๋ว PN ผิดกฎหมายไหมนะตอนนี้อาจจะยังไม่ผิดอะแต่มันก็มีอะไรแปลกๆอะ
0: เออ
1: ไอ้ตอนนี้สรรพากรยังไม่ตอบคำถามวิโรจน์เลยนี่ว่าตกลงตั๋ว PN ใช้ได้ไหมแบบคุณไพศาลทานนะ
0: คุณแจ็คเออนั่นใช่ไหมชื่ออะไรนะคุณแจ็คอ่ะเขาชื่อจริงชื่อคุณอะไรนะพรรคประชาธิปัตย์นะ
1: คร
0: ับ ที่เขาถามอยู่ใช่ไหมตกลงจะไม่ตอบ
1: มีคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์ก็ถามจี้ไปที่สรรพากรว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยที่คุณแพทองธารเขาซื้อหุ้นโดยใช้ตัว PN เน
0: ี่
1: ย
0: อันเต๋อเพื่อนที่เราเคยอภิปรายก็เงียบๆไป
1: เขาบอกเอาตกลงเอาไงถ้าใช้ได้เนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยให้ประชาชนใช้วิธีนี้จะได้ไม่ต้องเสียภาษี
0: ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดพอพ้นจากตำแหน่งเนี่ยเข้าใจว่าไปรับเข้าใจว่าไปรับไอ้หุ้นคืนมาแล้วนะ
1: ครับครับ
0: ก็ยกเลิกตั๋วนั้นไปคุณที่ขายไปก็โอเคชำระยังไม่ชำระแล้วก็โอนคืนมา
1: คือแต่ประเด็นของเรื่องคือแล้วมันทำได้ไหมแค่นั้นแหละสรุปสรรพากรว่าไงฮะเพราะอันนี้มันก็เท่ากับมันมีการซื้อขายอย่างเนี้ยใช่ไหมครับผมพานอกเรื่องเองขออภัยพอดีบอกเรื่องการจัดการภาษีแล้วแวบเรื่องนี้เข้ามาในหัวตัวพีเอ็น
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: คร
0: ับคือดูแล้วโอกาสที่จะดันในเรื่องเงื่อนไขนี้นะมันคงยากแล้วล่ะดูจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ปฏิกิริยาผู้คนนะเพราะฉะนั้นก็จะหาทางออกอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่คุณเอกนิติแล้วก็รัฐบาลนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นมติครม.ใช่ไหมผ่านครม.ใช่ไหมมันก็ต้องเข้าไปที่ครม.ให้ครม.เขาคลายล็อกให้ปลดล็อกไปเพื่อที่จะทำให้เวลาประกาศรายชื่อวันที่17เนี่ยคนจะได้เข้าใจว่าไอ้เงื่อนไขตัวเนี้ยไม่ได้เอาแล้วนะเอาเงื่อนไขอื่นนะที่คุณหลุดอ่ะ
1: ครับคือก่อนหน้านี้เวลาเรามีอะไรแบบเนี้ยเวลาเปลี่ยนเกณฑ์เนี่ยมันจะไม่ออกมาตุ้มเดียวแบบนี้มันจะมีลักษณะเหมือนแอบปล่อยข้อมูลมาเหมือนโยนหินถามทาง
0: ให้คนวิพากษ์วิจารณ์ก่อน
1: พอเออมันมีช่องบางทีมันมีช่องโหว่แบบที่รัฐบาลนึกไม่ถึงจริงๆกับเคสเนี้ยนี่คือข้อดีของการโยนหินถามทางรอบนี้ดันไม่มีพอดันไม่มีปุ๊บโอ้ถ้าสมมติเปลี่ยนนะก็ยุ่งอีกนะเดี๋ยวคนงงอีกอ้าวสรุปเกณฑ์ไหนกันแน่อะไรยังไงเนี่ยผมว่าก็เป็นบทเรียนให้รัฐบาลอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งครั้ง
0: ผมมองในแง่จิตวิทยาของการตัดสินใจนะคือการตัดสินใจมันไม่ใช่เอาเรื่องเหตุเรื่องผลอย่างรอบด้านอะไรมาวิเคราะห์บางทีมต้องดูด้วยว่าเขาอยู่คนที่ออกนโยบายเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมไงผมว่าสภาพแวดล้อมที่กดดันบุคคลเหล่านี้ก็คือว่าข้อคอรหาว่าจนไม่จริงมาถือบัตรเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่โอ้โหแบบกดดันมากเลยต้องสกรีนได้แล้วคนจนไม่จริงอะไรจนไม่จริงเนี่ยต้องแก้ให้ได้เนี่ยนะโอ้โหมันต้องหาเกณฑ์อะไรที่เอาให้อยู่เนี่ย
1: คือแต่ถามผมนะฮะมุมมองผมเนี่ยก่อนจะไปจัดการคนจนไม่จริงนะมันควรจะให้คนจนจริงๆได้ก่อนผมมองผมนะ
0: น่าจะชูเรื่องนี้ให้เด่นก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับคือตอนนี้พอเรา
0: ไปคว้าตัวเข้ามาให้เห็นเลยเอามาโชว์เลยว่าเออเรามีจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะสำรวจแล้วจะต้องเอาเข้ามาวันที่17
1: คือตอนนี้สิ่งที่พยายามทำคือพยายามจะเอากันคนจนไม่จริงออกแต่ข้อเสียคืออ้าวคนจนสำหรับผมนะมีหลายคนที่จนจริงๆแต่มันดันติดขัดในเกณฑ์อะไรบางอย่างอย่างเนี้ยลูกไปลดหย่อนภาษีอย่างเงี้ยโดนถีบออกไปเลยนะผมว่าอันนี้เลวร้ายกว่าการที่คนจนไม่จริงได้รับบัตรอีกและถ้าถามผมนะไอ้เกณฑ์เก่าคนจนไม่จริงเนี่ยมันโดนกรองไปเยอะมากแล้วคุณไพศาลอันนี้ผมพูดตามตรงก่อนหน้าถ้าเวอร์ชั่นแรกเมื่อหลายปีก่อนจำได้ไหมอันนั้นอ่ะจริงมันไม่ได้มีเรื่องเกณฑ์เงินฝากไม่ได้มีอะไรพอถ้าพอจะนึกกันได้นะเกณฑ์แรกเลยก่อนที่จะมีการปรับเกณฑ์กันเนี่ยอันนั้นอ่ะชัดเลยแต่รอบเนี้ยผมว่ามันคุณผู้ชมลองกางเกณฑ์กับกางเกณฑ์เก่าเอามาดูเนี่ยโอ้มันก็หนักเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่ามันอาจจะเป็นมีตาข่ายที่มันอาจจะห่างไปนิดนึงในบางประเด็นบางข้อแต่นี่กลายเป็นว่าโอ้โหงั้นเอาให้ถี่เลยเอาตาข่ายดักปลาให้มันถี่ที่สุดและให้มันเหลือน้อยที่สุดอะไรเงี้ยผมว่า

0: ยิ่งทำให้คนที่เดือดร้อนแล้วไม่ได้เนี่ยมันเหนื่อยกว่าแล้วค่อยผมว่าไปตามเก็บเอาคนที่มันไม่ได้จนจริงแล้วค่อยมาดูกันอีกทีเป็นเคสไปอย่างว่ายังจะดูดีกว่า
1: อืมครับ
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: 8:37 เอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะฮะมีประเด็นที่น่าจะสับสนวุ่นวายกันพอสมควรนะเรื่องเก้าอี้ของคุณแสวงบุญมีนะครับคือผมไปดูแล้วเนี่ยวาระของคุณแสวงบุญมีเนี่ย5ปีเริ่มทำสัญญาเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นเลขากกต.เนี่ยเมื่อเดือนเมษายนวันที่1เมษายน2565

0: ราะฉะนั้น5ปีเนี่ยตำแหน่งวาระ5ปีก็คือจะสิ้นสุด31มีนาคม2570ก็คือพูดง่ายๆต้นปีที่จะถึงเนี่ย
1: ต้นปีหน้า
0: ต้นปีหน้าคุณแสวงบุญมีจะพ้นวาระเพราะฉะนั้นกกต.เขาก็ต้องมาประเมินว่าจะต่อสัญญาให้ไหม
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าถ้าประเมินแล้วไม่ต่อสัญญาคุณแสวงก็พ้นแบบมีนาคม
1: ครับ
0: ถ้าต่อสัญญาก็มาดูกันวาระ5ปีนะถ้าเองการพิจารณาผลงานอะไรต่างๆดูแล้วผ่านเกณฑ์นะฮะคราวนี้มีรายงานว่าเมื่อวานเนี้ยมีการประชุมคณะกรรมการกกต.แล้วก็มีการประชุมลับนะมีวาระการประชุมลับ7คนนะก็หมายถึงว่าบรรดาพวกเจ้าหน้าที่ประจำอะไรต่างๆเนี่ยออกหมดหรือจะว่ากกต7คนเขาประชุมกันเองคาดว่าจะเป็นการหารือกรณีกระแสข่าวว่านายแสวงบุญมีส่อหลุดเก้าอี้เลขากกต.เนื่องจากกกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองซึ่งเป็นประธานกกต.เก่าเนี่ยประเมินผลการปฏิบัติงานในปี2568ให้ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60โดยสำนักงานรอเพียงความเห็นของนายทิติเชษฐ์ มุชนาธกกต.ซึ่งพ้นวาระไปแล้วนะที่จะเป็นเสียงชี้ขาดก่อนรวบรวมและนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาในช่วงกลางเดือนนี
1: ้ครับ
0: โดยมีรายงานข่าวว่าในที่ประชุมลับเนี่ยได้มีการพิจารณาว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะเพราะว่าปรากฏว่าไอ้การประเมินเนี่ยมันเป็นการประเมินโดยกกต.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วมันก็เกิดคำถามว่าแล้วกกต.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมีอำนาจในการประเมินหรือไม่เพราะมาประเมินภายหลังจากพ้นตำแหน่งไปนานแล้วโดยเพิ่งจะมาประเมินว่าต้นเดือนมิถุนา69ซึ่งขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู
1: ่ครับคืออันนี้มันเป็นประเด็นนิดหนึ่งฮะตรงที่ว่าคืออย่างคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยฮะอดีตประธานกกต.เนี่ยท่านก็เป็นคนประเมินไปแล้วนะครับคือมันมีกกต.เพราะช่วงนี่ฮะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วง
0: ไม่พร้อมกันเขาพ้นไม่พร้อมกัน
1: ใช่ฮะแต่ว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวว่าเอ๊สรุปแล้วเนี่ยมันควรจะให้กกต.ที่นะพ้นตำแหน่งหรือไม่พ้นตำแหน่งเป็นคนมาประเมินอย่างกรณีนี้เนี่ยคนที่ติเชษฐ์ นุชนาธท่านเพิ่งมาใหม่ถ้าไม่ใช่สิ
0: ครับพ้นไปแล้วท่านพ้นไปแล้ว
1: นะครับคือรอให้คุณทิติเชษฐ์เนี่ยเป็นคนชี้แจงเป็นคนประเมินมันก็อย่างที่คุณไพศาลบอกว่าเอ้าก็พ้นตำแหน่งไปแล้วแล้วจะมาประเมินได้ไง
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของทางปฏิบัตินะฮะก็คุณแสวงบุญมีเนี่ยเขาทำงานของคุณทิติเชษฐ์ไงคุณจะให้กกต.ที่เพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาประเมินของปี68ได้ไงฮะถูกไหม
0: ครับ
1: เขาประเมินของปี68แต่คุณเพิ่งเข้ามาปี69อ่ะเนี่ยอันนี้มันก็เลยเถียงกันอยู่ในข้อกฎหมายอ
0: ่ะ
1: เถียงกันอยู่ว่าอ้าวประเมินปี68แล้วต้องเป็นใครประเมินถ้าเป็นกกต.เก่าอ้าวแต่กกต.เก่าพ้นจากการเป็นกกต.ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเห็นว่าเขากำลังดูประเด็นนี้อยู่ก็เห็นว่าที่ตอนแรกมีข่าวมาว่าคุณแสวงอาจจะต่อพ้นในการหลุดเก้าอี้เนี่ยอันนี้มันมาจากการประเมินของกกต.เก่ากกต.ที่ดำรงตำแหน่งแล้วเพิ่งจะพ้นจากตำแหน่งไปก็เลยมองกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนป่ะต้องประเมินอีกรอบนึงโดยให้กกต.ชุดปัจจุบันเป็นคนประเมินอะไรเงี้ยเป็นต้นก็เลยมองว่าที่จะหลุดเนี่ยอาจจะไม่หลุดก็ได
0: ้ครับคือคุณทิติเชษฐ์เนี่ยสำนักงานได้ขอให้เขาประเมินเขาทำหนังสือกลับมาว่าเขาเป็นกกต.ที่พ้นจากตำแหน่งแล้วถ้าเขาจะต้องประเมินเนี่ยใช้ข้อกฎหมายใดกำหนดว่าเขาต้องเป็นผู้ประเมินทั้งที่เขาพ้นตำแหน่งแล้วคุณพี่แกก็หัวหมอนแกก็ไม่กล้าแกกลัวประเมินเป็นสูบสี่สูบห้าแกจะติดคุกเอา

0: ราะอันนี้มันมองได้สองมุมจริงๆนะให้กกต.เก่าประเมินก็เข้าใจได้เอาก็ทำงานด้วยกันมาแต่จะให้กกต.ใหม่เนี่ยอย่างที่บอกมันก็มีข้อขลังไม่ได้ทำด้วยกันแต่เขาเป็นกกต.อยู่ไงฮะ
1: ครับแต่มันเกิดขึ้นข้อเท็จจริงที่มันวุ่นก็คืออย่างนี้เขาบอกว่าปรากฏว่าที่ประเมินกันไปแล้วนะคุณธวัชชัยเทิดเผ่าไทยอดีตกกต.และคุณฉัตรชัยจันทร์พลายศรีอดีตกกต.ที่พ้นตำแหน่งไปแล้วไม่ได้ประเมินแต่กกต.ที่มาแทนคือนายชายนครชัยซึ่งมาเป็นกกต.ใหม
0: ่
1: เป็นผู้ประเมินแม้จะมาดำรงตำแหน่งภายหลังปีประเมินก็ตาม
0: ก็คือ69
1: คืออย่างเงี้ยอ้าวไอ้คนที่พ้นไปแล้วไม่ได้ประเมินแต่เอาคนที่เพิ่งมาเนี่ยเป็นผู้ประเมินแล้วครั้งนี้กลับจะให้กกต.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเป็นผู้ประเมินมันก็เลยบอกเอาถ้างั้นหลักมันตรงไหนกกต.เมื่อวานคนก็คุยนะ
0: มันควรจะเกณฑ์เก่าไปเลยใช้เกณฑ์ให้มันเหมือนกันไปเลยว่าจะคนเก่าก็ที่ทำงานด้วยกันก็คนเก่าให้หมด
1: เอา
0: คนป
1: ั
0: จจุบันก็คนปัจจุบัน
1: ที่เขาอยู่ในปี68ที่ประเมินกันอะอยู่กี่คนก็ให้ตอนนั้นใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ในสัญญาที่บอกว่าผู้ประเมินจะต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่
0: ม
1: ันก็ต้องตีความเลย
0: หรือเฉพาะกกต.ที่ทำกับคุณแสวงและยังอยู
1: ่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้เขาจะต้องไปตกลงเขาจะต้องไปตกลงเรื่องข้อกฎหมายชัดว่าใครชื่อเป็นผู้ประเมิน
0: เดี๋ยวให้คนประเมินจะพากันติดคุกหมดนะ
1: ไม่รู้ว่าต้องเอานักกฎมงกฎหมายมาคุยกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณแสวงเขาเห็นว่าเขาเสียประโยชน์อ่ะเขาฟ้องอ่ะ
0: ใช่เขาฟ้องแน่นอนถ
1: ู
0: กต้อง
1: คือสมมุติว่าไปลงมติว่าเขาไม่ผ่านไม่ต่อสัญญาเขาหลุดเขาอาจจะฟ้องแต่ในทางกลับกันถ้าไปต่อสัญญาให้นักร้องเขาตามมาเขาดูเอ้ยอย่างนี้มันผิดแน่นอนเขาร้อง
0: ใช่ทั้งขึ้นทั้งล่อง
1: มันจะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอยู่เพราะมันต้องเอาให้เคลียร์ให้ชัดซึ่งก็ดูแล้วก็ยุ่งเพราะว่ามันระบบที่ผ่านมามันมีความมั่วตั้งแต่ว่าไอ้กกต.ใหม่ก็ประเมิน
0: ใช่
1: กกต.เก่าไม่ได้ประเมินแล้วก็ให้เที่ยวนี้จะให้กกต.เก่าเป็นผู้ประเมินกกต.ใหม่ไม่ประเมินไอ้เนี้ยมันจะดูมันไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
0: ใช่ครับมันก็ควรทำให้กังขาอยู่นะเพราะฟังแบบนี้เนี่ยมันดูโม่โม่ซู่ซู่ยังไงไม่รู
1: ้แต่การขาแบบนี้จะเป็นคุณต่อคุณแสวงผมบอกนะ
0: ครับ
1: นะ
0: คร
1: ับจะเป็นคุณต่อคุณแสวงว่าถ้ามันยังไม่ชัดอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวเอาคุณแสวงเขาออกเนี่ยมันจะไม่ยากมันจะไม่ง่าย
0: ส่วนใหญ่ก็จะยกประโยชน์ให้จำเลยไปก่อน
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยยังไงตอนนี้ก็ต้องเงียบๆไว้ก่อนให้เขาจัดการเลือกตั้งวันที่18ให้เรียบร้อย28ใช่ไหมเลือกตั้งผู้ว่าคน
0: มิถุนาใช่ครับ
1: ยี่แปดเดือนนี้มีเดือนมิถุนาครับ
0: ผมเห็นความเห็นเรื่องนี้ของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะคือท่านไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้หรอกแต่ท่านพูดถึงเรื่องของการประเมินโดยคุณสมชัยเนี่ยประเมินว่านายแสวงบุญมีไม่ผ่านและประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์จะประเมินตัวของกกต.เองไหมก็คือคณะกรรมการกกต.คำตอบคือไม่โดยไม่ว่ากกต.จะทำงานแย่แค่ไหนก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ประเมินกกต.อาจารย์เขาบอกว่าลองตั้งเกณฑ์การประเมินสัก5หัวข้อให้หัวข้อละ20คะแนนเต็มร้อยเนี่ยลองประเมินแบบ subjective ได้ผลแบบนี้หัวข้อแรกประสิทธิผลการทำงานบอกการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นและประกาศได้ภายในกรอบกฎหมายบอกอันนี้ให้คะแนนเต็มทั้งคู่ก็คือแสวงและกกต.คนละ20เพราะทำได้ไม่ได้ผิดอะไรส่วนหัวข้อ2การจัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมไม่ซื้อเสียงจัดการลงโทษกับคนทุจริตการเลือกตั้งบอกว่าให้5เต็ม20ทั้งคู่เพราะคนรู้กันทั้งเมืองแต่กกต.ไม่รู้3ประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งใช้งบประมาณโดยประหยัดสืบสวนสอบสวนมีมติวินิจฉัยอย่างรวดเร็วให้แสวง 8/20 กกต. 10เต็ม20ผมว่าใช้เงินเปลืองไม่คุ้มค่า4การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ข้อมูลต่อสาธารณะให้แสวง14/20ให้กกต.2บอกลุงแหวงยังออกมาสื่อสารให้คนด่าส่วนกกต.แทบไม่เห็นหน้า5ภาพรวมเรื่องความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้แสวง

0: แสงกับกกต. 12เท่ากันคะแนนรวม10แสวงได้59กกต.ได้49แสวงสอบตกกกต.เลิกจ้างกกต.สอบตกไม่เห็นมีใครทำอะไรได้คุณสมชัยก็ว่าอย่างนี
1: ้
0: ก็ดูแล้วเนี่ยมันก็คือในมุมมองผมนะผมก็มองว่าบางทีเรื่องของการจัดการเลือกตั้งการทำหน้าที่ในภาพรวมของกกต.เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เลขาคนเดียวนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะไอ้ที่มีข่าวมาว่าประเมินว่าคุณแสวงสอบตกเนี่ยเอาแล้วตัวกกต.ได้คะแนนดีเยี่ยมกันหรือเปล่า
1: ไม่มีระบบที่ออกแบบให้ประเมิน
0: มันกลายเป็นว่า
1: อ้าวมาแล้วก็อยู่ตามวาระยกเว้นแต่ว่าถ้าจะร้องถอนก็มีกระบวนการไปร้องผ่านปปช.ให้ปปช.ยื่นประธานศาลฎีกาตั้งองค์คณะไต่สวนอะไรเงี้ยก็แบบที่คดีรับทองที่ทำอ่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลย
0: แต่อันนั้นมันเป็นเรื่องประพฤติผิดมิชอบไงฮะอันนี้เราไม่ได้จะบอกว่า
1: ผลงาน
0: กกต.ประพฤติผิดมิชอบนะแต่ท่านมีประสิทธิภาพหรือเปล่าคือผมเนี่ยแค่มองว่าอย่างประเด็นนี้ที่คุณสมชัยพูดเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับหวยมันก็มาออกคุณแสวงคนเดียวอ่ะเหมือนรับเหมือนโดนไปคนเดียวเหมือนอารมณ์ว่าทุกอารมณ์ที่คนด่าในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยพี่แหวงคุณแสวงรับไปเหมือนอารมณ์ว่าสังคมไม่พอใจงั้นไม่ต่อสัญญาหรืออะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งคนอื่นๆเนี่ยลอยนวล
1: ครับ
0: ไม่ต้องรับผลอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: คือกกต.องค์กรอิสระที่ออกแบบโดยคณะของคุณมีชัยเนี่ยเขาเน้นคุณสมบัติที่สูงมากเสร็จแล้วให้กลไกการทำงานเนี่ยไปอยู่ที่สำนักงานโดยให
0: ้อารมณ์ห้ามแทรกแซงใช่ไหม
1: ผู้ที่ทำหน้าที่เนี่ยถือว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลเฉยดูคุมด้านนโยบายอะไรต่างๆแต่ว่าในการทำงานที่ลงมาคุกเลยเนี่ยมันจะเป็นของสำนักงานคือตัวเลขากับทีมเป็นการออกแบบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากกต.หรือปปช.เองเนี่ยจะพยายามที่จะไปเวลามีเคสมีอะไรตัวเองก็จะตั้งรับอยู่ในห้องแล้วให้พวกทีมงานพวกเลขาของสำนักงานเป็นรู
0: ป
1: ไปจัดการทำข้อมูลอะไรมาให้เรียบร้อยกระบวนการขั้นตอนแล้วค่อยส่งเข้ามาในห้องมันถูกออกแบบมางั้นแล้วก็กำหนดคุณสมบัติไว้แบบโอ้โหคุณอาจารย์สมชัยเขาก็จะบอกเลยว่าอย่างกกต.ที่ออกแบบไปเนี่ยนะคุณจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเลือกตั้งเข้าไปนั่งเลยแม้แต่คนเดียวเพราะคุณสมบัติก็คือว่าต้องเป็นระดับอธิบดีอยู่ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า5ปีถ้าเป็นผู้พิพากษาก็ต้องระดับรองประธานศาลฎีกาหรือว่าเป็นประธานภาคอะไรเงี้ย
0: ก็จะเป็นภาคส่วนอื่นมันจะเป็นภาคส่วนอื่นที่เลเวลถึงถูกไหม
1: ถ้าเป็นนักวิชาการต้องเป็นระดับศาสตราจารย์นะครับ
0: อ
1: ย่างอาจารย์สมชัยเนี่ยคือผู้นำปิดฉากเลยไม่ต้องไปสมัครเป็นกกต.เพราะว่าเป็นรองศาสตราจารย์เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเป็นศาสตราจารย์จะไปสมัครยังไงแล้วก็ไม่เคยมีตำแหน่งราชการเป็นถึงระดับ40ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เพราะจำนวนคนที่จะเข้าไปได้รับการคัดเลือกเนี่ยมันจะมีจำกัดจำเขี่ยมาก
0: อ
1: ันนี้คือข้อจำกัดซึ่งผมคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยพวกพรรคการเมืองเนี่ยแม้กระทั่งภูมิใจไทยก็ตามผมเชื่อว่าจะต้องแก้จุดเนี้ยเขาไม่ได้ไปว่าจะไปลดอำนาจหรือเปลี่ยนโครงสร้างอะไรอย่างชะกาจแต่อย่างน้อยเขาต้องปลดล็อกทำให้สามารถที่จะเอาคนได้กว้างขวางมากขึ้นเข้ามาทำหน้าที่ก็จะไปปรับเรื่องคุณสมบัติเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะต้องลดในสัดส่วนของฝ่ายศาลลงอาจจะเอาตัวฝ่ายต่างๆเข้าไปเพราะว่าตรงนี้ศาลฎีกาศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมในโครงสร้างใช่ไหมหรือฝ่ายการเมืองเข้าใจว่าจะมีประธานรัฐสภากับผู้นำฝ่ายค้านอยู่สองตำแหน่งไอ้นี่เราจะปรับโครงสร้างทำให้นักการเมืองสามารถที่

0: จะเข้าไปสอดแทรกอะไรได้มากขึ้นในกระบวนการสรรหาอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญนะในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ยน่าจะมีการทบทวนนะโดยความเห็นของฝ่ายการเมืองเขาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอาจจะมองไปไกลกว่านั้นด้วยซ้ำไป
1: ฝ่ายค้านจะเป็นแนวลดอำนาจลดอำนาจขององค์กรอิสระ
0: ใช่แต่คงไปไม่ถึงนะคงไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าปรับเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมีการปรับเออแล้วเรื่องถอนชื่อนี่ของร่างพรรคเพื่อไทยนี่มันน่าตั้งข้อสังเกตนะว่านอกจากพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อแล้วเนี่ยล่าสุดปรากฏว่ากล้าทำถอนด้วยแล้วก
1: ็
0: แถลงด้วยเหตุผลเดียวกับที่คุณแนนบอกว่าภูมิใจไทยถอนเพราะว่ากลัวว่าจะ
1: ไปหวั่นไปขัดกับความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
0: กล้าทำก็บอกเหมือนกันกล้าทำก็บอกว่าขอถอนชื่อร่างแก้รัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยผวาผิดคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมก็เลยเอ๊ะแสดงว่ามันจะต้องมีกุนซือสักคนหนึ่งอะที่ให้ความเห็นออกมาแล้วทุกคนเชื่อมากจนกระทั่งภูมิใจไทยต้องโดดหนีแล้วกล้าทำก็คงจะได้รับฟังมาจากกุนซือคนนี้เหมือนกันก็ต้องโดดหนีตามทั้งที่อาจารย์ที่เป็นคนมือล่างของพรรคเพื่อไทยเขาอะชูศักดิ
1: ์คุณชูศักดิ์ศิรินิน
0: อาจารย์ชูศักดิ์บอกนี่มันคือร่างเดิมที่ภูมิใจไทยก็หนุนโหวตหนุนให้คราวที่แล้วที่พูดถึงที่มาของสสรเนี่ยนะฮะว่าให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดเลือกมาเบื้องต้นของแต่ละจังหวัดและส่งมาให้สภาเนี่ยเลือกเป็นที่สิ้นสุด
1: ใช่เหมือนเดิมฮะถูกต้อง
0: ไม่ได้
1: ตอน
0: ไม่ได้เลือก
1: ร่าง
0: ที
1: ่แล้ว
0: มาจากประชาชนเลย
1: ครับ
0: อาจารย์ชูศักดิ์ก็เลยบอกว่ามันก็ไม่ได้มีข้อบัญญัติของศาลนูนว่าไอ้แบบเนี้ยทำแล้วมันจะผิดนะที่ว่าให้ประชาชนเลือกเบื้องต้นมาแต่ละจังหวัดได้รายชื่อมาแล้วก็มาให้สภาประชุมแล้วประชาแล้วสภาก็เลือกเป็นที่สุดว่าจะเลือก
1: ผมเห็นคุณนิกรจำนงเนี่ยเขาให้เหตุผลหลักเอาไว้แบบนี้บอกว่าไอ้อย่างสมมติให้ประชาชนเลือกมา300ใช่ไหมฮะและให้สภามาตัดเหลือ100สมมตินะผมสมมติตัวเลขออกมาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสภาเนี่ยก็จะถูกกดดันให้เลือกคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดเพราะเวลาคุณเลือกมาเนี่ย300คนมันก็จะต้องมีคนได้คะแนนมากน้อยลดหลั่นกันไปมันเหมือนกับจะเป็นการกดดันเพื่อให้สภาเนี่ยสุดท้ายสภาก็จะต้องเลือกคนที่คะแนนสูงสุดก็คือประชาชนเลือกมาอยู่ดีมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะไม่ใช่การเลือกตั้งทางอ้อมมันจะกลายเป็นการเลือกตั้งทางตรงซึ่งมันจะขัดต่อศาลรัฐธรรมนูญนี่คือที่ผมเห็นคุณนิกรจำนงให้สัมภาษณ์เอาไว้แต่ผมก็เลยแล้วพยายามคิดว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ทางอ้อมที่คุณทำเนี่ยมันไม่ใช่ทางอ้อมที่ไม่ใช่เลือกตั้งทางตรงอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ต้องเลือกเลยเหรอหรือว่ายังไง
0: ของทางร่างของเพื่อไทยเข้าใจว่าให้สมัครเข้ามาในแต่ละจังหวัดแล้วเลือกกันเองนะ
1: ครับ
0: ให้เหลือเท่าไหร่นะ
1: เจ็ด
0: คน3คนอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: ให้เลือกกันเองก็เอาอันดับ1 2 3มาเข้ามาเงี้ยสภากี่คนนะ10คนหรือเปล่าไม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีการเลือกโดยตรงจากประชาชนเป็นการเลือกกันเองสมัครเข้ามาแล้วเลือกกันเอง
1: ครับ
0: เข้าใจว่าร่างของภูมิใจไทยเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: นะที่เขาเสนอเข้าไปเป็นร่างแรกเลย
1: ม
0: ันจะคล้ายๆกับผมดูแล้วนะจะคล้ายๆกับสสรของร่างรัฐธรรมนูญสมัยปีร่างรัฐธรรมนูญปี40อ่ะ
1: ครับ
0: ร่างรัฐธรรมนูญปี40ก็อย่างเนี้ยในจังหวัดก็จะมีเลือกกันเอง
1: ของภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกว่าผู้สมัครสสรเนี่ยยื่นใบสมัครต่อกกต.แล้วมีการจัดทำบัญชีรายชื่อแยกเป็นรายชื่อแต่ละจังหวัดและตามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์โดยให้เรียงรายชื่อผู้สมัครตามตัวอักษร ส่งให้ประธานรัฐสภาเลือกสสรเลยฮะไม่มีเลือกตั้งเปิดให้สมัครใครอยากเป็นสมัครมาแต่ไม่มีการเลือกตั้งในจังหวัดนั้นนะเอาลิสต์รายชื่อมาให้สภาเลือกเลย
0: อ๋อทั้งหมดเลย
1: เลือกใช่ครับเลือกสสรให้เหลือ100ก็จะแบ่งเป็น77คนเนี่ยอันนี้เป็นโควต้าจังหวัดละคนแล้วอีก23เนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์รวมเป็น100คนนี่
0: อ๋อแยกเป็นว่าสมัครในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสมัครในตัวแทนของจังหวัดที่จะให้เหลือ100คนเอ๊ะที่จะเหลือเพียง1คนที่เป็นตัวแทน
1: ครับ
0: โดยการมีบัญชี
1: แล้วก็มีบัญชีรายชื่อสำรองอีก300โดยสสรต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน360วันอันนี้ถ้าให้ผมมองนะก็คือเขาคงมองแล้วว่าไอ้หลักเกณฑ์ที่เลือกมาก่อนแล้วสภามาเลือกอีกรอบนึงเนี่ยเขาคงมองว่ามันอาจจะไม่ได้ประโยชน
0: ์อันเนี้ยผมเชื่อว่าก่อนนั้นน่ะไม่ได้เอะใจแต่ตอนเนี้ยต้องมีกุนซือสักคนนึงมาชี้บอกเฮ้ยอย่างนี้ก็ผิดโดดหนีกันเป็นพรวนเนี่ย
1: แต่ผมไม่ได้มองว่าอย่างนี้ก็ผิดนะแต่ผมกลับมองว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้มันคนโควต้าเรามันจะไม่ได้
0: คัดมาไม่ถูกคัด
1: ผมบอกว่ามันจะ
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: มันจะไม่ได้ตัวของเรานะ
1: ถูกต้องผมไม่ได้มองว่าผิดนะ
0: โอเคพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมกุ้งไทยชี้ต้องเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลก่อนวิกฤตลามทั้งอุตสาหกรรมกุ้งนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหลังฝ่ายมาเลเซียเลื่อนการหารือที่กำหนดไว้วันที่8มิถุนายนนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดนายกสมาคมกุ้งไทยประเมินว่าปริมาณกุ้งที่เคยส่งผ่านตลาดมาเลเซียอาจมีมากถึงประมาณ100ตันต่อวันหรือราว 3,000 ตันต่อเดือนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อเพียง10วันจะมีกุ้งส่วนเกินสะสมในระบบมากถึง 1,000 ตันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคากุ้งทั้งตลาดไม่ใช่เฉพาะกุ้งที่เคยส่งออกไปมาเลเซียเท่านั้นซึ่งปัจจุบันผลกระทบเริ่มปรากฏชัดแล้วทั้งในด้านราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงการชะลอรับซื้อผลผลิตและการที่ห้องเย็นหลายแห่งไม่มีคำสั่งซื้อจากตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ขณะที่เกษตรกรยังต้องแบกรับต้นทุนค่าอาหารกุ้งค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดูแลบ่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องทางนี้แม้กระทรวงพาณิชย์จะออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยรวม13มาตรการทั้งตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนผ่านการหาตลาดส่งออกใหม่การเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศและการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคแต่สมาคมกุ้งเห็นว่ายังต่ำกว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจสูงถึงประมาณ 3,000 ตันต่อเดือนจึงไม่สามารถทดแทนตลาดส่งออกได้ทั้งหมดมาตรการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่คำตอบของปัญหาทั้งหมดสิ่งที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้คือการเร่งเจรจาและหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วเพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อความเสียหายจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือชาวประมงแต่จะลุกลามไปทั้งระบบอุตสาหกรรมกุ้งไทยผู้เลี้ยงปลากระพงสงขลายันการงดนำข้าวปลากระพงจากมาเลเซียทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นแม้ปลากระพงขาวในพื้นที่จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาเผยหลังมีมาตรการเข้มงวดในการนำเข้าปลากระพงขาวจาก

0: มาเลเซียทําให้วันนี้ปลากระพงในพื้นที่ราคาปรับตัวดีขึ้นมากราคาปลากระพงขาวหน้ากระชังกิโลกรัมละ195บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้นายชัยยะนากรมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยอกล่าวว่าหลายปีก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาติดตลาดทําให้ปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ100บาทเศษทำให้ทางการต้องเข้ามาชดเชยราคาเพื่อลดผลกระทบซึ่งไม่อยากให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นอีกแล้ววันนี้เมื่อทางการมาเลเซียมีมาตรการตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เพื่อดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับปลากระพงที่นำเข้ามาในไทยก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าการไม่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนื่องจากแม้คุณภาพปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาที่เลี้ยงจะดีกว่าแต่ไม่สามารถสู้ราคาปลาของมาเลเซียได้เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงของมาเลเซียนั้นต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงของไทยหากปล่อยให้มีการนำเข้าปลากระพงขาวอีกครั้งก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในพื้นที่อย่างแน่นอนธิดารัตน์ ชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไฟไหม้แคมป์คนงานบางโจจังหวัดภูเก็ตกลางดึกคนงานกว่า500ชีวิตต่างพากันขนทรัพย์สินและอพยพหนีตายอย่างโกลาหลสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
4: เกิดเหตุเพลิงไหม้แคมป์พักคนงานขนาดใหญ่พื้นที่บางโจตำบลศรีสุนทรอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงและรถน้ำจากหลายหน่วยงานกว่า10คันเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนที่เกิดเหตุเป็นแคมป์คนงานเนื้อที่กว่า1ไร่มีคนงานพักอาศัยมากกว่า500คนต่างพากันขนทรัพย์สินและอพยพหนีตายอย่างโกลาหลหลังเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะเจ้าหน้าที่ใช้หัวฉีดน้ำ7จุดสกัดเพลิงนานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นตำรวจคาดสาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนมูลค่าความเสียหายและสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
3: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: เริ่มนาฬิกา8นาทีนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างของเพื่อไทยฟังจากคุณยศนันท์แล้วก็คุณหนิมจุลพันธ์เนี่ยหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ไม่ขัดข้องนะ
2: ครับ
1: ดูแล้วก็สบายสบายคุณยศนันท์ก็บอกว่าก็ทราบเรื่องแล้วเราก็คงต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็จะต้องหารือกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปทางนี้ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนไม่มีปัญหาเรื่องพรรคร่วมถามว่าเราจะต้องมีการเคลียร์กับคุณอนุทินไหมล่ะบอกว่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องกลไกของสภาไม่ได้เกี่ยวกับกลไกของครม.ก็อยากให้แยกส่วนระหว่างเรื่องของรัฐบาลกับเรื่องของพรรคเป็นคนละส่วนกันส่วนคุณยศชนันคุณจุลพันธ์นะก็บอกว่าก็ต้องรับฟังแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันถือเป็นเอกสิทธิ์สมาชิกในการดำเนินการได้เป็นเรื่องปกติในสภาที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเมื่อเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำก็มีอยู่2อย่างที่ต้องดำเนินการเนื่องจากเป็นความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่กระทบความสัมพันธ์ใดๆอยู่แล้วเป็นเรื่องที่สภาจะร่างแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยพรรคภูมิใจไทยได้ถอนชื่อสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องใช้เวลากลับไปนั่งคุยกับพรรคภูมิใจไทยว่าเหตุผลและความจำเป็นแนวความคิดข้อห่วงใยอย่างเรื่องข้อสุ่มเสี่ยงเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายมีอย่างไรและเดินหน้าอย่างไรกับการแก้จะเดินต่อหรือไม่อย่างไรพรรคเพื่อไทยคงใช้เวลาประชุมคาดว่าสัปดาห์หน้าก็ต้องยอมรับความจริงว่าพรรคมีแค่74เสียงไม่สามารถลงชื่อได้โดยพรรคเดียวนะก็จะมีตัดพ้อต่อว่าหน่อยก็จะมีอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์ทำนองเนี้ยครับ
3: ก็อาจารย์ก็คงเป็นแนวว่าแบบ
1: ครับ
3: อยู่ๆก็อยากจะมาเปลี่ยนซะอย่างนั้น
1: แต่ผมทราบมาว่าแหล่งข่าวผมนะภูมิใจไทยเขาก็ดูจะมีความมุ่งมั่นว่าเขาก็คงจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญอยู่แต่ว่าเป็นไปตามแนวคิดของกลุ่มเขานะทั้งนี้เพราะว่าในขณะนี้มีผู้ที่มีบทบาทสำคัญ2คนที่ทำหน้าที่เรื่องนี้อยู่ถ้าที่ผมทราบนะที่ภูมิใจไทยเขามอบหมายและเข้าใจว่าก็คงจะมีอิทธิพลทางความคิดไปสู่อีกหลายๆพรรคด้วย2ท่านเนี่ยนะท่านหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่คนสำคัญของสถาบันพระปกเกล้านะฮะเห็นมีบางคนบอกว่าน่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น OSK รุ่นเดียวกับคุณเนวินก็ถูกดึงมาให้รับผิดชอบเลยเรื่องดูไปดูเรื่องเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยดูฮะควรจะต้องแก้ในประเด็นเรื่องอะไรยังไงเพื่อให้การเมืองของฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้ต่อโดยที่ลดแรงเสียดทานจากฝ่ายเสรีนิยมตามที่มันมีประเด็นก่อนหน้านี้ให้มากที่สุดจากอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นนักกฎหมายมหาชนอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังสองท่านในขณะนี้เป็นกุนซือคนสำคัญในประเด็นเรื่องเอาเฉพาะหน้านี้ก็คือเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผลักดันโดยฝั่งรัฐบาลเนี่ยเท่าที่ผมทราบข้อมูลเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ต่อไปเดี๋ยวเขาจะเปิดชื่อกันมาไม่ต้องมีปัญหาว
3: ่
1: าใครคือผู้ใหญ่ของสถาบันพระปกเกล้าอดีตผู้ใหญ่ของสถาบันปกเกล้าและใครคืออดีตอธิการบดีชื่อดังที่เข้ามาร่วมเป็นกุนซือให้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบนี้ครับ
3: คือผมเนี่ยมองว่าไอ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะที่ทางพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างเพื่อไทยเนี่ยคือมันก็เป็นการส่งสัญญาณชัดว่าสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยต้องการเนี่ยคืออะไรเพราะผมเชื่อว่ารอบเนี้ยจะมีการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆไอ้อย่างตอนนี้ก็คือกำลัง
1: มีสสรมีอะไรแน่นอนอยู่ละ
3: ครับคือที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือแ

แก้บางมาตราเพื่อนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญถูกไหมฮะณตอนนี้ที่เป็นอยู่ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีการผลักดันจนสุดทางแต่ไอ้สุดทางรอบนี้มันก็จะเป็นในแบบ

0: ผมพร้อมไปกับพี
1: ่ครับอนาคต
0: ไม่ว่า
1: อนาคตข้างหน้าผมกับพี่เนี่ยยังไงกอดคอกันแน่ครับแม้ว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม
0: ่ครับปลายแม่น้ำนะหรือว่าจะลงนรกหรือจะขึ้นสวรรค์เนี่ยผมจะไปกับพี
1: ่
0: ผมมองอย่างนี้นะผมว่าที่เด้งรับเนี่ยมันคือการเหมือนกล้าทำเขาอ่านออกอะฮะเขาก็อ่านออกว่าอ๋อที่ภูมิใจไทยอย่างนี้เนี่ยเพราะเหมือนอารมณ์ว่าส่งสัญญาณมาแล้วใครจะไปด้วยอะไรอย่างนี
1: ้ใช่โอเคสรุปมาดูที่เรื่องการพ้นโทษคุณทักษิณก็ไม่ใช่ว่าทันทีใช่ไหมสรุปว่างั้น
0: ใช่ครับก็คือถ้าตามกระบวนการเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นจากเกรือนจำหรือถ้าสถานในพื้นที
1: ่เขาต้องออกใบบริสุทธ
0: ิ์ซึ่งกรณีคุณทักษิณใช่ครับซึ่งกรณีคุณทักษิณเนี่ยรู้สึกจะเป็นเรือนจำธนบุรีเพราะเป็นท้องที่ที่
1: อ๋อเรือนจำ
0: ทักษิณอยู่ที่บ้านในภูมิลำเนาใช่ครับไม่ใช่เรือนจำที่เคยอยู่เคยถูกกักขัง
1: ของเปรมอยู่ของเปรม
0: ใช่ครับพอเรือนจำเขาออกใบบริสุทธิ์ปุ๊บเขาก็ต้องเรียกคุณทักษิณเนี่ยให้ไปรับใบบริสุทธิ์ก่อนพอไปรับใบบริสุทธิ์เสร็จคุณทักษิณก็เอาใบบริสุทธิ์เนี่ย
1: ไป
0: ยืนยันกับสำนักคุมประพฤติ
1: ให้ถอดกระเป๋าเยี่ยม
0: ที่คุณทักษิณไปรายงานตัวเนี่ยไปปุ๊บพอยื่นเขาก็เห็นโอเคได้แล้วก็ถอดออกซึ่งก็ยังไม่ได้พูดกันถึงกรอบเวลาว่าเอ๊ะสรุปสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นภายในเมื่อไหร่นะ
1: เขาบอกว่าโดยขั้นตอนเนี่ยเมื่อมีพระราชกิจการพระราชทานอภัยโทษแบบนี้ทางกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมก็จะต้องตั้งคณะกรรมการตามมาตราเลยนะมาตรา21อะไรเงี้ยใช่ไหมเอามาตรวจดูรายชื่อแล้วก็จะทำหน้าที่ออกใบบริสุทธิ์สั่งการให้เรือนจำณท้องที่หรือว่าในเรือนจำที่ผู้ต้องขังเนี่ยจะถูกจองจำอยู่แต่ของคุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษให้เรามาอยู่ที่พักอยู่ที่บ้านก็ต้องเป็นเรือนจำณภูมิลำเนาให้เป็นผู้ออกใบบริสุทธิ์ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำงานของคณะกรรมการเนี่ยกฎหมายกำหนดไปว่าต้องทำให้เสร็จภายใน120วัน
0: โ
1: อ้ถ้าเอาตามเป๊ะเลยนะหมายถึงว่าพิจารณากว่าจะถึงคุณทักษิณเนี่ยครบ120วัน4เดือน
0: เดี๋ยวไม่ใช่อ้าวถึงจริงๆก็พ้นโทษกันยาไป
1: พ้นโทษพอดีกันยาหวังว่าจะไม่ใช่อย่างนั้
0: น
1: แต่ว่าตามกฎหมาย
0: น่าจะเร็วกว่านะ
1: กรรมการชุดนี้เขามีอำนาจที่จะพิจารณาได้ภายใน120วัน
0: ผมเชื่อว่าเร็วเผลอๆไม่ถึง2อาทิตย์ผมเชื่ออย่างนั้นนะประมาณ2อาทิตย
1: ์มันก็ควร
0: จะเดือน
1: ภายในเดือนนี้แหละนะภายในเดือนนี
0: ้
1: เดือนมิถุนาเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณทักษิณจะได้เดินเข้าคูหาไปเลือก
0: ครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คุณทักษิณนะที่เป็นคนดังก็เห็นสื่อเขาก็นำเสนอกันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณบุญทรงด้วยคุณบุญทรงเอริยาภิรมย์ซึ่งคุณบุญทรงเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้านะก็เหลือระยะเวลาก่อนการพักโทษเนี่ยคุณบุญทรงเขาได้รับการพักโทษไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เห็นว่าเหลือประมาณ2ปีแต่พอมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษปีนี้เนี่ยก็เลยได้สิทธิ์การปล่อยตัว
1: 1ใน3
0: ครับ
1: ตัดเหลือที่อยู่เนี่ยเหลือ1ใน3
0: แล้วก็อีกคนนึงคือเสกอีกคนนึงคือเสก
1: โลโซด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: เสกโลโซก็จะออกมาทำหากินนะ
0: ครับ
1: นี่ว่า
0: เขาก็ติดไม่นานอยู่แล้วติดไม่นาน
1: ส่วนออกมาแล้วจะใช้แสดงบทบาทเคลื่อนไหวอะไรยังไงก็ยากต่อการคาดเดาก็ดูกันต่อไปแต่ผมเนี่ยเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าคนอย่างคุณทักษิณถ้าจะบอกว่าวางมือทางการเมืองเป็นไปไม่ได้ อคติไหมเอาถามว่าลุงป้อมจะวางมือทางการเมืองไหมผมก็เป็นไปไม่ได้
0: คือเรียกคนมากินข้าวอ
1: ่
0: ะทีนึงอ่ะมันจะไม่มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันอยู่ในเส้นเลือด
1: คนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในวงการเมืองมาระดับนี้แล้วจู่ๆจะให้วางมือทางการเมืองมันเป็นไปไม่ได้อยู่หรอกเพียงแต่ว่าจะเล่นการเมืองในรูปแบบหรือว่าในกระบวนการแบบไหนนั่นแหละใช่ไหมมันไม่จำเป็นว่าการเมืองไม่ต้องลงมาอยู่ข้างหน้ามาโลดแล่นให้สปอตไล

0: จับอยู่ตลอดเวลาทำงานการเมืองเงียบๆก็เยอะแยะแบบผู้หลักผู้ใหญ่คนเข้าไปหาเงียบๆที่บ้านอย่างเงี้ยนะก็สามารถส่งผ่านอะไรต่างๆออกมาสู่วงการเมืองได้อยู่ดี
1: ครับ
0: นี่ว่าเรื่องคุณทักษิณนะครับ
1: ครับเรื่องอื่นๆเนี่ยผมพยายามดูไอ้การเมืองมีอะไรอีกหรือเปล่าเรื่องผู้ว่ากทม.ก็ณตอนนี้ก็เริ่มนิ่งๆแล้วนะก็รออีกทีนึงวันพรุ่งนี้ที่ทางคุณชาญเทพเสสเวทพรรคเศรษฐกิจก็จะมาบอกว่าเขาจะแถลงมาแฉอะไรเพิ่มเนี่ยตอนนี้ข้อมูลก็นิ่งอยู่กับที่แล้วแต่ว่ามันก็มีสัญญาณนะเมื่อวานนี้เนี่ยผอ.เขตเขามีการนัดประชุมกันนะฮะ50เขตเลยฮะ
0: เขามาประชุมเรื่องเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับสกอยู
1: ่แต่คุณจิรายุห่วงทรัพย์เขาไม่ได้มองอย่างนั้นคุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยเขาไปโพสต์ข้อความนะเขาบอกว่าโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่า16นาฬิกาผู้อำนวยการเขตทั้งหมดในกทม.ได้รับคำสั่งจากอากงให้ไปที่ห้องเจ้าพญาศาลาว่าการกทม.1เพื่อไปแสดงพลังว่าไม่ได้รับเงินไม่ได้ทุจริตคุณจิรายุเขาบอกนี่หน้าฝนแล้วทำไมลื้อยังดูร้อนอยู่เลยยังลื้อดูร้อนอยู่เลยเหมือนอารมณ์ว่าร้อนตัวหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็มีการว่ากันวิวาทะแล้ว
0: ใช้ศัพท์ของพรรคประชาชนเลยนะลื้อดูร้อนใช่ไหมลื้อกลัวลื้อใช่ไหม
1: จริงๆเนี่ยมันมาจากเพลงของพาราด็อกซ์นะ
0: อ๋อเหรอเพลงเก่าที่ถ้าพาราด็อกซ์ก็น่าจะเก่านะ
1: ใช่ครับ
0: บอยก็90แล้วมั้งใช่ไหมครับพาราด็อกซ์
1: ยุคผมเนี่ยฮะคือตอนนั้นเนี่ยมันมีวงพาราด็อกซ์เขาไปออกรายการตลกรายการหนึ่งแล้วเขาก็ถามว่าที่มาของเพลงดังของวงเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยที่มายังไงพาราด็อกซ์เขาก็ปล่อยมุกอ่ะบอกว่าไปเจออาม่าอะไรนะอาม่าก็ว่าก็เล่ายาวเลยฤดูร้อนนะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไวรัลฤดูร้อนแต่กลายเป็นว่าทางพรรคประชาชนทางพรรคส้มเนี่ยก็เอาไปมันอารมณ์ว่าฤดูร้อนอ่ะดูร้อนตัวนะอะไรอย่างเงี้ยที่มาของคำนี
0: ้ครับคุณชัดชาติเองล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์นะคุณชัดชาติบอกกรณีคุณต่อศักดิ์อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะก็คงจะตกเป็นเป้าล่ะแต่ยืนยันเรื่องโยกย้ายไร้ปัญหามีคณะกรรมการพิจารณาก็ชี้แจงสั้นๆว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ว่ามันมีการแต่งตั้งที่เขาว่าแต่งตั้งโยกย้ายภูมิในการเขตเท่าไหร่นั้น17คน17เขตนี่ใช่ไหม
1: ใช่เขากล่าวหานะ17คน
0: เคยถูกตีตกไปแล้วแล้วก็จู่ๆก่อนจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยคุณชาติชาติก็แต่งตั้งกลับเข้ามาครบหมดเลยทั้ง17คน
1: กับ
0: บอกว่าอะไรนะเขาบอก17คนอยู
1: ่17คนเป็นระดับผอ.เขต14แล้วก็ข้าราชการระดับสูงอีก3นะแบ่งเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ก็บอกว่ากรณีถูกโจมตีมีการพาดพิงถึงนายต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยที่เรียกกันอากงเนี่ยนะตนพูดคุยกับนายต่อศักดิ์แล้วโดยตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกไม่พบปัญหาคาดว่าตกเป็นเป้าเพราะเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาที่มีข้อมูลต่างๆมากส่วนเรื่องโยกย้ายต่างๆที่ผ่านมาก็ร่วมกันดูมีกรรมการคัดเลือกให้คะแนนเป็นเรื่องของทีมไม่มีใครที่มีอำนาจขนาดนั้นตนเองรับฟังความเห็นทุกคนเป็นผู้ว่ามา4ปีการโยกย้ายไม่มีปัญหาอะไรทุกคนทำงานได้ดีถามว่ากังวลหรือไม่ต่อประเด็นดังกล่าวที่ถูกนำมาใช้โจมตีช่วงหาเสียงคุณชาติชาติบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นนักการเมืองต้องยอมให้ตรวจสอบสุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชนมองอย่างไรตนเองก็โดนโจมตีมาตลอดหน้าที่ของตนก็คือชี้แจงข้อเท็จจริงส่วนกรณีในคลิปโปตนันพรรคเศรษฐกิจจะเปิดหลักฐานนั้นถ้ามีก็ดีจะได้นำคนผิดไปจัดการดำเนินการให้เต็มที่ตนก็จะรอดูอยู่ว่ามีข้อมูลอะไร
1: ครับ
0: ให้สัมภาษณ์ด้วยอย่างนั้นครับ

0: เดี๋ยวตอนนี้ก็คงต้องรอดูหลักฐานเพิ่มเนี่ยว่าอย่างไ
1: รนะส่วนพรรคประชาชนหลังจากแต่งตั้งอาจารย์สุรพลในตอนนี้ภายในพรรคเขาซัดกันนัวเลยนะ
0: น่วมน่วมเลย
1: โอ้โหเปิดศึกกันขยายวงเพิ่มเติมมาจากอาจารย์สุรพลมาเป็นประเด็นอะไรต่างๆเรื่องทฤษฎีอะไรนะการทำแนวร่วมของประธานเหมาของทรอสกี้อะไรต่างๆสู้กันแฟนคลับประเภทที่เขาเป็นสายมาร์กซิสอะไรเขาก็ซัดกันอาจารย์ประวงประวินโดดเข้าร่วมวงอะไรต่างๆนั้นดูเนียไปหมด
0: ครับคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าไปถกเถียงกันเรื่องอุดมการณ์ที่แท้จริงละก็สรุปแล้วเนี่ยทำพักกันมาเพื่ออะไรและแนวทางคืออะไรผมไปอ่านคร่าวๆนะไม่ได้แบบดูละเอียดมากนะแต่เป็นแนวเนี้ยว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคืออะไรอุดมการณ์คืออะไรไปในแนวทางนั้นแล้วโอ้กลายเป็นว่าบานปลาย
1: สมัยรุ่นผมคนเดือนตุลาเนี่ยก็มีอุดมการณ์อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมนะก็มีการศึกษาทฤษฎีอะไรต่างๆเรื่องของทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์ของเลนินของอะไรต่างๆแม้กระทั่งอ่านสารนิพนธ์ของประธานเหมาอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีการถกเถียงโต้เถียงในเรื่องทฤษฎีว่าด้วยเรื่องการปฏิวัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆจะปฏิรูปหรือปฏิวัติสันนิพนธ์ประธานเหมาก็บอกว่าถ้าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จเนี่ยต้องทำแนวร่วมให้กว้างใหญ่ไพศาลต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จู่ๆเราจะมีเฉพาะคนที่ร่วมอุดมการณ์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องขยายแนวร่วมไปทำงานคนที่ต่างอุดมการณ์แต่มีแนวคิดมีจุดร่วมที่ตรงกันก็ต้องดึงเข้ามามันจะมีข้อถกเถียงอะไรต่างเยอะแยะหมดฟังดูอารมณ์ที่อาจารย์พอกเพียงบุตรเทียนผมดูแล้วโอเคบรรยากาศแบบเดิมๆนั่งชนนั่งดื่มวายกันแล้วก็ถกกันประเด็นพวกนี้นะก็วนกลับมาในยุค
0: ก็มันก็จะมีแนวคิดไงไอ้คนที่มันไม่ชอบอ่ะมันไม่รักไม่ชวนยังไงมันก็เกลียดอยู่ดีจะไปแบบดึงที่มาเข้าเป็นแนวร่วมยากดึงมามีแก่จะทำให้คนแบบเสื่อมศรัทธาลงอะไรเงี้ยมันก็จะแนวนี้
1: แต่ว่าผมในฐานะที่ยืนดูอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าถ้ายังถกเถียงมีประเด็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันในศึกการเลือกตั้งกทม.ที่ถือว่าเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่เนี่ยถือว่าพรรคประชาชนยังไม่สามารถที่จะมีแต้มต่ออะไรได้เลยนะในสถานการณ์ที่ภายในพรรคก็ยังวุ่นวายถกเถียงอะไรกันอยู่ในประเด็นเรื่องอุดมการณ์เรื่องแนวทางเรื่องการทำแนวร่วมอะไรต่างๆอย่างนี้มันไม่จะไม่ได้ช่วยอาจารย์โจชัยวัฒน์เข้าในเรื่องของการรณรงค์หาเสียงแต่ประการใดมันไปที
0: ่มันไม่ได้เรื่องมันไม่สามารถคีกัน
1: มันไปที่เรื่องอื่นๆที่มันไม่ก่อให้เกิดคะแนนนิยมขึ้นมาได
0: ้คือนอกจากจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเผลอๆดร.โจไปทำอะไรสักอย่างนึงก็จะมีฝั่งเดียวกันโจมตีเลยด้วยซ้ำคือมันไม่ใช่แค่ไม่ช่วยนะเผลอๆจะมาขัดขากันเองอย่างกรณีอาจารย์สุรพลเป็นต้น
1: ส่วนอาจารย์สุรพลไปออกรายการที่ช่อง3ก็นักเลงคีย์บอร์ดก็เห็นบอกว่าอาจารย์สุรพลไปพูดไงบอกว่าอ๋อยุคสมัยที่ผมมีบทบาทเนี่ยมันก็เป็นยุคที่มันมีดิจิตอลฟุตปรินท์ได้หมดแล้วล่ะ
0: ไปตรวจได
1: ้ไปตรวจได้เช็คได้ย้อนกลับไปดูได้ผมไม่เคยไปเป่านกหวีดผมไม่เคยร่วมกปปส.ผมไม่เคยสนับสนุนเรื่องการขอนายกพระราชทานมายกมาตรา7อะไรต่างๆโอ้โหคนที่คนเคยขุดออกมาแต่ละอัน
0: ก็อย่างที่ผมบอกไง
1: คือกันว่า
0: คืออาจารย์
1: เลี้ยงกปปส.ตอนวันรัฐประหารของบิ๊กป้อมอะไรเนี่ยเขาบอกอาจารย์สุรพลไปร่วมในวงด้วยเหรออ
0: ันนี้ผมไม่เห็นนะ
1: ที่นี่ที่มีคุณที่มีเนี่ยอะไรล่ะสองคนสามีภรรยาลูกคุณหญิงอะไรนะศิวิกรแล้วก็มีคุณสุเทพมี
0: ที่สุวรรณที่สุวรรณ
1: คุณตันใช่ไหมจิตภัทรอะไรต่างๆเนี่ยที่ถ่ายรูปกันเนี่ยใส่ชุด

0: ไอ้ใส่ชุดไอ้เสื้อลายพรางแบบทหารน่ะเอาไปกินหรือว่าไปเลี้ยงที่ร้องอาหารที่ห้องอาหารฝรั่งเศสร้านหนึ่งอ่ะเขาบอกอาจารย์สุรพลไปด้วยแต่ผมพยายามดูรูปนะว่าอาจารย์สุรพลอยู่ตรงไหนแต่ว่าเขายืนยันว่างานเนี้ยอาจารย์สุรพลไปร่วมเลี้ยงเขาด้วย
1: ครับ
0: อันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่กำลังจะบอกว่ามันก็มีคนที่เมื่ออาจารย์สุรพลบอกว่าให้ไปตรวจสอบที่ยุโรปเป็นคนก็หากันเอาตลอด
1: เขาก็ไปตามคำท้า
0: เออแต่อย่างนี้ก็เหนื่อยถ้าเจออย่างนี้ก็เหนื่อย
1: ครับ
0: นะฮะมันจริงๆมันก็ไม่ได้บ่งบอกหรอกว่ามันหมายถึงว่าเออเขาความคิดความอ่านกว่าอะไรต่างมันคนเรามันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แต่หมายถึงว่าอาจารย์ก็ไปยืนยันก่อนนะว่าไอ้เรื่องอย่างนี้ผมไม่เคยเรื่องนี้ผมไม่เคยคนเขาก็เอาเฉพาะจุดตรงที่อาจารย์บอกไม่เคยเอามายัน
1: แล้วเราก็ต้องยอมรับนะว่าไอ้จุดยืนของการดำเนินของพรรคส้มเนี่ยไล่มาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยประนีประนอมไม่ค่อยคอมโพรไมส์อันนี้เราพูดตามตรงเป็นคาแรคเตอร์ชนมีคอมโพรไมส์มีประนีประนอมบ้างเล็กน้อยมีบ้างแต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยมันคือไม่ยอมสู
0: ้
1: ชนแต่พอมันเอาอาจารย์สุรพลเข้ามาเนี่ยภาพที่ออกมามันเลยกลายเป็นแบบโอ้นี่คือการตนีประนอมการยอมรับขั้วที่ตัวเองโจมตีอยู่อ่ะ
0: ตีความว่างั้น
1: เ
0: ลย
1: เข้ามาเป็นพวก
0: ใช่ครับหมดเวลานะครับก็พบกันอีกทีก็สัปดาห์หน้าเลยนะครับ
1: ครับครับวันนี้ก็นะเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดปั๊มไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันลายากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legends Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: อยากเป็นพิธีกร

0: ไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: ก้านาฬิกา35นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันศุกร์แล้วศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะอยู่กับก้านพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่คุณดวงวดีก็ตามมานะคะแต่ว่าก็เน้นย้ำกันสำหรับวันศุกร์นะคะเราก็จะมีช่วงของการวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศด้วยนะคะก็จะมาดูกันว่าทิศทางน่าจะเป็นอย่างไรนะคะจะได้วางแผนการลงทุนกันถูกด้วยสำหรับคืนนี้นะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าเราเริ่มเห็นการปรับตัวลงในหุ้นกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์นะแล้วก็อย่างการประกาศงบของ Broadcom เนี่ยที่ปรากฏว่าโอ้ออกมาแล้วไกด์แดนซ์อะไรก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดของนักลงทุนนะคะก็ทำให้หุ้นร่วงไป 14% กว่าๆประกอบกับว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็ลุ้นการเข้าตลาดของSpaceX นะคะที่ก็ถือว่าเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็จับตารอนะคะเตรียมเงินสดรอกันด้วยเหมือนกันนะแล้วผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็มีการวิเคราะห์กันไปมากมายนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะไปคุยกับคุณสิทธิชัยในประเด็นต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของสงครามนะคะก็ดูจะมีแนวโน้มไปในทางที่คลี่คลายขึ้นนะคะมีความคาดหวังเรื่องของการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะมันดูคืบหน้าแล้วก็ยังจะมีประเด็นที่อิสราเอลและเลบานอนเนี่ยบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนะคะมันก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้อิหร่านเนี่ยเขายอมตกลงกับทางสหรัฐได้นะคะดังนั้นทั้งเรื่องที่ฝั่งของอิสราเอลกับเลบานอนตกลงกันได้และยังจะมีที่ฝั่งสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็มีมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยมันก็เลยออกไปในเชิงบวกนะคะตลาดหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมานะอย่างดาวโจนส์เนี่ยก็ขึ้นมาแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่า Nasdaq นี่ส่วนทางนะคะ Nasdaq นี่ติดลบลงไปเหมือนกันนะเพราะว่ากลุ่มเทคก็มีการขายออกมานะคะส่วนราคาน้ำมันนะก็มีลักษณะปรับตัวลดลงก็ประมาณสัก 3% ได้นะคะแต่ว่าเช้านี้ก็บวกขึ้นมาได้หน่อยๆนะเดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันว่าตลาดต่างๆเป็นอย่างไรนะคะขอไปเริ่มดูตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเรานี่ใช้ได้เลยแข็งแกร่งนะคะส่วนทางกับภูมิภาคเลยนะเพราะว่าในโซนอาเซียนเนี่ยก็ลบกันไปหลายตลาดนะคะอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ลบนะคะมาเลเซียเขาบวกได้ประมาณสัก 0.6 นะคะของโซนเอเชียเหนือเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจีนฮ่องกงเนี่ยลบกันหมดเลยนะคะเมื่อวานนี้นะของญี่ปุ่นนี่ก็ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันลบกันไป 1% กว่าๆหมดเลยนะคะฮ่องกงก็เช่นกันแต่ว่าของไทยเรานี่ระบุ

ักได้เมื่อวานหุ้นตลาดหุ้นไทยเราขึ้นไปทดสอบ 1,600 จุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะไปถึง 1,607 ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ปิดอ่อนลงมานะอยู่ที่ 1,594 จุดค่ะตอนเช้านี่บวกไปแรงเลยนะคะ10กว่าจุดนะแต่ว่าปรากฏว่าค่อยๆแผ่วลงมาสุดท้ายปิดบวกมา 6.73 จุดนะคะคิดเป็น 0.42% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 89,750 ล้านบาทนะคะวันก่อนหน้าเราเห็นต่างชาตินี่ซื้อเข้ามาโอ้โหหนามากเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ต่างชาติขายสุทธิ 1,473 ล้านบาทค่ะจับมือกันกับกองทุนขายสุทธิ224ล้านบาทนะคะรายย่อยซื้อสุทธิ872ล้านบาทแล้วก็โปรแกรมเทรดค่ะซื้อสุทธิ825ล้านข้อแม่ค่ะ825ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้หุ้นที่ร้อนแรงมากๆเลยก็คือGulf นะคะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยโอ้ market cap แตะล้านๆเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ Gulf นะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ย Gulf บวกไปถึง 4.26% นะคะแล้วก็อันดับ2เป็น AOT ค่ะก็บวกประมาณสัก 4% เหมือนกันนะคะอันดับ3คือ SCB นะคะบวกมา 2.55% อันดับ4คือ Delta นะคะบวกไป 0.28% ก็บวกน้อยลงจากช่วงเช้าๆนะคะที่ก็โอ้วิ่งทีเดียวพอ Advance อันดับ5ก็กลายเป็นลบนะคะ 1.1% นะคะก็มีฟันโฟลว์ที่ไหลเข้ามาก่อนหน้าแล้วก็นำโดยหุ้น Big Cap นะ Delta เอ้ย GulfAOT SCB ทั้งหลายนะคะก็ได้ประโยชน์จากการลงทุน Data Center นะคะส่วน AOT ก็รับปัจจัยบวกตัวเลขนักท่องเที่ยวเดือนพฤษภาคมที่เติบโตเทียบกับปีที่แล้วนะคะรวมทั้งกลุ่มพลังงานก็รับผลดีจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนะคะคราวนี้ มาดูในส่วนตลาดฝั่งยุโรปนะคะที่ปิดก่อนเนี่ยก็ เป็นไปในทิศทางบวกนะคะคือหลังจากที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงนะแล้วก็มีประเด็นที่ว่าเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันยังดูไม่แน่ไม่นอนนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดัชนีสต็อกส์600ปิดบวกไป 0.52% นะคะฝั่งของดัคเยอรมนีค่ะก็บวกมา 0.6% ส่วน CAC 40ฝรั่งเศสนะคะบวกมา 1.15% ฟุตซี่100ของอังกฤษค่ะบวกมา 0.27% นะคะทางฝั่งของอเมริกานะคะอย่างที่เรียนไปก็คือว่ามันไม่ได้บวกทั้ง3ตลาดนะกระดานของดาวโจนส์เนี่ยไปออทามไฮนะคะปิดบวก 1.73% นะคะคือเขาพุ่ง874จุดเลย S&P 500บวกมา 0.41% แต่ว่า Nasdaq ค่ะลบ 0.09% นะคะก็ถือว่าเป็นการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะเพราะว่าคือมันมีประเด็นของหุ้น Broadcom นะคะที่พอรายงานผลประกอบการออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันร่วงไปนะคะประมาณสัก14กับ 15% ก็ทำให้หุ้นบริษัทผลิตชิปรายอื่นเนี่ยก็ร่วงลงมาด้วยนะคะ AMD Micron Qualcomm นะคะปรับตัวลดลงก็เลยทำให้ Nasdaq เนี่ยก็ปรับตัวลงนะคะส่วนในหุ้นตัว Big Tech ทั้งหลายนะ Mag 7เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเมื่อคืนนี้นะคะก็ปรับตัวขึ้นมาได้หลายตัวแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นแรงนะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันเนี่ยในช่วงของราคาปิดนะก็ปิดลบไปสำหรับ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมลบ 3.1% นะคะปิดที่93ดอลลาร์4เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็มาจากที่มีเรื่องของความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะคะลบไปขนาดนี้แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาได้สำหรับ WTI นะคะล่าสุดอยู่ที่93ดอลลาร์9เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็ขึ้นมานิดๆเดียวนะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะราคาปิดเขาเนี่ยลบไป 2.84% ปิดที่95ดอลลาร์3เซนต์ต่อบาร์เรลพอมาเช้านี้ก็ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะเป็น95ดอลลาร์38เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะบวกมา 0.37% นะคะก็ขยับขึ้นมาได้เล็กๆน้อยๆส่วนราคาทองคำนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันก็ได้ปัจจัยจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ร่วงลงใช่ไหมคะราคาทองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาสำหรับราคาปิดสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคม

0: พิ่มขึ้นมา 0.85% ปิดที่ 4,505 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะแต่ว่าเช้านี้หลุด 4,500 ลงไปอีกแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยโคมิกส์นะคะอยู่ที่ 4,475 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะลบไป 0.65% นะคะส่วนGold Spot นะคะก็อยู่ที่ 4,439 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะลบไป 0.77% นะคะมาดูราคาทองคำในบ้านเรานะคะสำหรับเมื่อวานนี้มีการปรับราคาไป14ครั้งนะคะลบไป100บาทส่วนเช้านี้ล่าสุดนะคะปรับราคาเป็นครั้งที่2ละก็ลบ200บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 68,700 บาทล่าสุดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเพิ่งจะขยับเมื่อกี้นี้นะเป็นปรับราคาครั้งที่3นะคะลบทั้งหมด250บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 68,650 บาทขายออกที่บาทละ 68,850 บาทอ้างอิง Gold Spot ที่ 4,448 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะโค้ดเงินบาทที่32บาท67สตางค์นะคะก็นะราคาทองก็ยังคงอยู่ในโซนแถวๆนี้อยู่นะคะยังไม่ขึ้นไปได้ถึง 4,600 สักทีนะ 4,500 ก็หลุดลงมาสักอีกแล้วนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: สวัสดีวันศุกร์
0: ค่ะ
1: ก็ไม่รู้นี่จะเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่มองว่าอุณหภูมิโลกมันร้อนมากขึ้นแล้วก็ความสุดขีดของอากาศไม่ว่าฝนจะตกเป็นหย่อมๆอย่างสุดเรียกว่าสู้กันไม่ไหวน้ำท่วมนะคะแล้วก็บางแห่งก็แล้งอะไรแบบนี้ซึ่งกระทบทั้งไอ้พืชผลของชาวโลกเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยนะคะทางเยียบขาวที่ห้องโอเวอร์ออฟฟิศก็ได้ทำพิธีโดยท่านประธานาธิบดีที่ศรัทธามากในพลังงานแบบดั้งเดิมเขาก็ประกาศนะคะเป็นการใช้งบประมาณกองทุนที่จะลงทุนทั้งหมด700ล้าน US ดอลลาร์นี่เป็นก้อนล่าสุดสำหรับอุตสาหกรรมถ่านหินค่ะอันนี้ก็คนที่ร่วมพิธีก็มีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วก็ Environmental Protection Agency ที่คล้ายกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาไม่มีกระทรวงสิ่งแวดล้อมเขามีอะไรเนี่ยนะ agency หน่วยงานด้าน Environmental Protection ป้องกันสภาพแวดล้อมทั้ง3ก็เห็นดีเห็นชอบนะคะในกองทุนนี้ก็ใหญ่ๆนั่นก็คือเขามองว่าถ่านหินเนี่ยมันสะอาดแล้วมันก็ beautiful เขาเรียกว่าอะไรนะคะ clean and beautiful coal ความจริงไอ้คอนเซ็ปต์ของ clean coal เนี่ยมันก็มาจากญี่ปุ่นเขาบอกเขาสามารถที่จะทำให้ใช้พลังงานถ่านหินอย่างสะอาดได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะหลายคนยังมองไม่เห็นอย่างนั้นแต่ญี่ปุ่นก็ว่าเขายังใช้ต่อแล้วก็ขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยท่านก็เลยบอกว่าการลงทุนอันเนี้ยมันก็จะมีทั้งไปต่ออายุไอโรงงาน power plant หรือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยถ่านหินซึ่งมันเขาบอกว่าหมดอายุแล้วตามกฎหมายที่รัฐบาลพวกโอบามาไบเดนอะไรนี่เข้ามาที่บอกว่าหมดอายุแล้วไม่ให้ต่อแกจะไปต่ออายุหาใบอนุญาตต่ออายุนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะทุ่มเงินเนี่ยไปเพื่อจะเปิดโรงงานไฟฟ้าจากถ่านหินเพิ่มมากขึ้นรัฐแต่ละรัฐที่ไปเปิดเนี่ยนะฮะก็เป็นรัฐที่เขาได้คะแนนเพราะเขาบอกว่าจะสร้างงาน 14,000 คนอย่างน้อยๆในบางรัฐที่เขายกตัวอย่างว่าสร้างงานมากแล้วก็ที่สำคัญทำไมถึงต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเพราะเขาบอกตอนนี้นะมันมี data center จะตั้งขึ้นเป็นร้อยๆแห่งในอเมริกานะฮะAI data center ก็หมายความว่ามันต้องการพลังงานไอ้พวก data center นี่ก็คือข้อมูลทั้งหลายใช่ไหมฮะแต่ไอ้ตัว center เองเนี่ยดูดไฟไปแล้วชาวบ้านก็ร้องโวยเลยเพราะว่าถ้า data center ดูดไปแย่งจากชาวบ้านก็ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าต้องผลิตไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นไอ้พวก data center ก็จะใช้น้ำเยอะด้วยนะชาวบ้านก็จะไม่ชอบเพราะมันจะเป็น cooling system ที่ต้องการหล่อให้เย็นด้วยนะฮะเพราะนั้นนี่เขาบอกเนี่ยมาเติมเต็มตรงนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือไอ้ไฟฟ้าอย่างประเทศไทยเนี่ยเราบอกว่าเรามีโรงไฟฟ้าเยอะแล้วก็ไม่ได้ผลิตออกมาแต่ว่าตอนนี้เราบอกเฮ้ยต้องเตรียมไว้สำหรับ data center ก็เลือกประเด็นนี้แหละก็เอา data center ขึ้นมาอ้างเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมีโรงงานไฟฟ้ารัฐต้องซัพพลายแต่คุณไม่ได้จ่ายไฟฟ้าออกมาแต่ตอนนี้เขาบอกมีแล้วนะลูกค้าก็คือ data center นะหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็ตามรถไฟฟ้าก็ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องมีโรงงานแล้วอะไรล่ะทับผลิตลงกระแสไฟฟ้าตอนนี้ทรัมป์บอกก็เอาไอ้ถ่านหินน่ะเรามีเยอะแยะเลยอันแรกคือว่าเขาจะขยายใบอนุญาตที่หมดอายุมาแล้ว10กว่าปี2013ถึง

0: 2023แล้วนะเขาไม่ต่ออยู่กันมาตอนนี้แกบอกต่อเลยนะแล้วก็สองเพิ่มโรงงานด้วยแล้วก็มีเหมืองก็ต้องขึ้นก็ต้องใช้นะเพราะฉะนั้นสรุปว่าเงินจะต้องใช้ทั้งนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแกก็บอกว่าไอ้กฎหมายควบโอบามากับไบเดนเนี่ยเขาจะออกมาเขาบอกว่าให้สนับสนุนพลังงาน renewable ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์หรือว่าจะเป็นวินนะคะลมเนี่ยซึ่งก็ปรากฏคุณทรัมป์เนี่ยเป็นเดือดเป็นแค้นมากกับลมเพราะแกมีสนามกอล์ฟเยอะใช่ไหมคะแล้วแกก็บอกน่ารังเกียจที่สุดคือไอ้กังหันลมเนี่ยเวลาแกจะตีกอล์ฟเนี่ยแกเห็นกังหันหรือเสียงหึ่งๆของมันเนี่ยทนไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปว่าจะหันไปกลับไปใช้โขแล้วแกจะยกตัวอย่างบอกว่าไปดูที่ประเทศที่เขายังเดินหน้ารุ่งเรืองอยู่เนี่ยหลายแห่งยังใช้ถ่านหินและยังยกจีนขึ้นมาด้วยซึ่งตอนที่จีนพยายามลดการใช้โคแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังมีใช้อยู่นะฮะเขาก็พยายามลดลงแต่อินเดียนี่ยังใช้อย่างมากเลยโมดีบอกเลยบอกว่าเราจนเราต้องใช้พลังงานถูกนะเพราะเขาไม่มีพลังน้ำมันใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าใครหันมาใช้พวกวินหรือโซล่าเนี่ยมันแพงแล้วก็ไม่สม่ำเสมอไอ้ตามเหตุผลที่เราได้ยินมานะไฟฟ้ามันไม่สม่ำเสมออะไรเพราะนั้นData Center ต้องการความสม่ำเสมอดูรัฐที่เข้าไปสนับสนุนนะเป็นฐานเสียงของทางเวสต์เวอร์จิเนียเคนทักกี้นอร์ทแคโรไลน์อินเดียนาเทนเนสซีทางตอนใต้อาร์คันซอและแอริโซนาอยู่ไอตรงเขาร็อกกี้นั่นนะฮะโอคลาโฮมาทางใต้นอร์ทแดโคตาวิสคอนซินเนี่ยแกจะเอาได้คะแนนเสียงเท่านั้นเลยนะฮะก็สรุปว่าเซียร่าก็ออกมาโอ้โหไม่พอใจใหญ่เลยเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าไปดูสิตอนนี้เนี่ยเราก็มีองค์กรที่เข้าสำรวจ88ประเทศนะปรากฏว่าในปีครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็มีการเพิ่มการใช้พลังงานโซล่าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 30% จาก88ประเทศนี้แล้วก็ยังมีพลังงานลมอีกประมาณเท่าไหร่นะ 7% นะคะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นแนวโน้มรวมทั้ง LNG ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่แล้วก็มีไอ้เค้าเรียกอะไรนะฮะอะตอมิกอ่ะนะเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยกำลังถอยหลังเลยแต่นี่ก็คือเค้าอยากจะขุดถ่านหินออกมาให้มากแล้วก็สร้างงานนะฮะเพราะว่าในอนาคตมันจะไร้อนาคตอยู่แล้วสำหรับถ่านหินนี่คือวิธีการของทรัมป์ค่ะคุณแก้มครับ
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแล้วก็ดูว่าทรัมป์นี่เขาก็จะไม่ค่อยแคร์เรื่องของโลกร้อนสักเท่าไหร่นะคะอาจจะส่วนทางจากแนวทางปกติเดิมๆของทางสหรัฐอเมริกานะคะมาดูนะคะประเด็นที่ก็ยังมีความเชื่อมโยงกับทางสหรัฐนะคะอย่างเรื่องของภาษีนะคะที่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาก็จะปรับนะสำหรับประเทศที่ไม่ได้ไม่ได้มีมาตรการหรือว่าไม่ได้มีกฎหมายสำหรับการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับนะคะซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดที่ไม่ได้มีกฎหมายนะคะหรือว่าไม่ได้อยู่ในพันธกรณีที่ควบคุมในเรื่องนี้เราก็จะโดนเก็บภาษีเพิ่ม 12.5% นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ตั้งใจจะคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์ในประเด็นนี้นะคะแต่ว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องของสายโทรศัพท์สักนิดนึงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาว่ากันเรื่องนี้กันต่อนะคะให้อาจารย์มาวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าเรื่องที่ไทยเราเนี่ยเสี่ยงจะโดนเก็บภาษีเพิ่มนะจากเดิมทีก็คือเราย้อนกันไปคือตอนแรกที่ทางทรัมป์ใช้อำนาจฉุกเฉินของประธานาธิบดีนะคะจะเก็บภาษีกับไทยเราซึ่งจะโดน 19% เนี่ยตอนนั้นสันของสหรัฐก็ปัดตกไปละแล้วก็มีการใช้ภาษีตามมาตรา122นะคะแทนแล้วก็เก็บประมาณสัก 10% ซึ่งมันก็จะหมดอายุปลายกรกฎาคมนะคะมามุกใหม่ก็คือว่าเขาจะใช้เรื่องของแรงงานบังคับนะตามมาตรา301เนี่ยที่เขามีการสอบสวนประเทศต่างๆกันเนี่ยนะคะก็คืออาจจะทำให้ประเทศบางกลุ่มโดนเก็บแค่ 10% นะคะบางกลุ่มซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยล่ะและรวมถึงไทยด้วยจะโดนเก็บ 12.5% ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทีมไทยแลนด์ก็พยายามที่จะจัดการอยู่นะคะเพื่อที่จะให้ภาษีเราโดนเก็บน้อยที่สุดนะคะซึ่งไทยเราก็ต้องยื่นคำขอเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นหรือว่า hearing ภายในวันที่22มิถุนายนนี้แล้วก็ยื่นความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่6กรกฎาคมเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีแล้วก็รายการสินค้าที่ควรจะเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นก่อนสหรัฐเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่7กรกฎาคมแล้วก็คาดว่าคงจะประกาศผลขั้นสุดท้ายก่อน24กรกฎาคมนะคะซึ่งมุมมองในเรื่องนี้นะคะอาจารย์ธนวัฒน์มองอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการ

0: ค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้มและท่านฟังครับ
0: หาเรื่องของภาษีการค้านะคะที่ไทยเราก็จะโดนเก็บจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นที่กดดันเรื่องของการส่งออกของไทยกันอยู่ต่อเนื่องนะคะอาจารย์มีมุมมองยังไงกับประเด็นใหม่ที่เขานำมาใช้นะคะ 12.5% กับเรื่องของแรงงานบังคับอะค่ะ
1: คือผมเอาประเด็นแรกก่อนนะครับที่เราถอยมาก่อน19ก่อนที่พูด 12.5% เนี่ยคำถามคือสหรัฐอเมริกานะครับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ทำเทรดวอร์แล้วก็เก็บภาษีจากทั้งโลกเนี่ยนะครับซึ่งไทยโดน2กรณีส่วนหนึ่งก็คือ Reciprocal Tariff 19% นะครับแล้วก็เราก็เจอ Transshipment Tariff 40% ผมคิดว่าพอศาลสูงสหรัฐเองเนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจก็ใช้มาตราอื่นเข้ามาแทนถ้าสมมติใช้เสร็จแล้วถ้ายังภาษียังหายไปก็จะใช้มาตราอื่นเข้ามาแทนซึ่งผมคิดว่าข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถบังคับได้เลยนะครับและเขาก็สามารถกำหนดภาษีได้ในกรอบที่เขาเห็นว่าเหมาะสมขณะเดียวกันเองเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยตอนนี้ระหว่างสหรัฐกับไทยเนี่ยยังมีการเจรจาในเรื่องของภาษีกันอยู
0: ่
1: ถึงในเรื่องของก่อนหน้าที่มีการที่ศาลสูงสหรัฐเนี่ยจะให้ทางรัฐบาลสหรัฐยกเลิกการเก็บภาษีริชาร์ดทาริฟเนี่ยนะครับเรากับสหรัฐเองก็เจรจากันอยู่ในแง่ของการที่สมสิทธิ์การเปิดตลาดเพื่อให้สหรัฐเนี่ยเขาขาดดุลการค้ากับไทยน้อยลงซึ่งทีนี้คือพอยที่สหรัฐอเมริกาตั้งเด่นถึงการใช้มาตรา31มาตราต่างๆเพราะว่าเราเนี่ยเกิดดุลการสหรัฐมาอย่างยาวนานและท่าทีของเราเนี่ยเรายังไม่ได้มีการลดการขาดดุลกับเขาและเปิดตลาดของสหรัฐมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขั้นตอนของการเฮียริ่งขั้นตอนของการตัดสินเนี่ยเฮียริ่ง22มิถุนายนที่คุณแก้บอกเนี่ยแล้วจะไปตัดสินอาจจะเป็นประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่จะบังคับใช้นะครับเพราะว่าเราจะมีเวลาที่จะเจรจาต่อรองกันอยู่และมีเวลาที่จะพูดคุยซึ่งผมทราบว่าทางการไทยกับทางการสหรัฐเนี่ยตอนนี้พูดคุยในเรื่องของการค้าระหว่างกันที่สมดุลกันมากขึ้นเพราะนั้นถ้าถามว่าเราเจรจาเขาไม่สำเร็จก็อาจจะโดนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราคงต้องเตรียมเอกสารไปต่อสู้ไปชี้แจงเพื่อให้เราได้เสียภาษีน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าสังเกตนะกรอบที่เขาทำเนี่ยก็คือเราจะได้ยินข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งใน20ก็แล้วกันนะหรือท็อป10ที่เกิดดุลการค้าสหรัฐมาอย่างมากมายและก็ต่อเนื่องยาวนานผมคิดว่าเขาต้องการแก้ปัญหาจุดนี้นะครับก็คงจะต้องรอดูว่าทางการไทยเนี่ยเจรจากับสหรัฐและคลี่คลายอย่างไรแต่ว่าก็เป็นประเด็นความเสี่ยงที่เราอาจจะเจอและถ้าชุดก็ต้องปรับตัว
0: ค่ะคือถือว่าเราก็เป็นเป้าสำคัญเลยล่ะเพราะว่าเราได้ดุลการค้ากับอเมริกาเนี่ยก็เกือบ2ล้านล้านบาทได้ถูกไหมคะทีนี้ทำยังไงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะได้จากเรามากขึ้นนะคะทีนี้ในมุมมองของข้อเสนอบางส่วนบอกว่าไทยเราเนี่ยต้องเปิดตลาดให้เขามากกว่านี้ในหลายๆส่วนเลยแหละซึ่งเปิดไปแล้วจริงๆเขาก็ไม่ใช่ว่าจะแข่งขันได้หรอกอย่าไปกลัวขนาดนั้นอาจารย์มีมุมมองในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: ก็คือแปลว่าผมพูดแบบกว้างๆเนาะตอนนี้มหาวิทยาลัยการไทยกำลังศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็จะทำรีพอร์ตเปเปอร์เนี่ยส่งไปยังกระทรวงพาณิชย์ระดับหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นอะเจนดาสำคัญแล้วเราคงจะต้องมีความรอบคอบแล้วก็มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนนะครับเรากรอบเบื้องต้นผมพูดแบบหลักง่ายๆก่อนสินค้าบางอย่างเช่นเรานำเข้ามาผมไม่ระบุยี่ห้อนะไม่ระบุประเภทนะครับเพราะว่าถ้าระบุเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นเนาะเราต้องดูก่อนว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยเราผลิตได้เพียงพอไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็การที่เราผลิตได้ไม่เพียงพอแสดงว่าเรานำเข้าเนี่ยนำเข้าเนี่ยแสดงว่าเราก็จะนำเข้ามาโดยที่มีประเทศทางเลือกสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศทางเลือกหนึ่งซึ่งอาจจะได้ของที่มีคุณภาพและมีราคาที่ถูกกว่า
0: ค่ะ
1: ดังนั้นถ้าเรามองในภาพองค์รวมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการเปิดตลาดในสินค้าบางประเภทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจโดยรว
0: ม
1: ไม่กระทบต่อผู้ผลิตภายในประเทศนะครับขณะเดียวกันเองถ้ามีกลไกในการที่จะนำเข้าสินค้ามาจากประเทศใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะมีประเด็นที่บอกว่าคนที่เคยทำการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านหรือจากประเทศอื่นแทนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเขาอาจจะมีผลกระทบแต่ถ้าเราพูดถึงกลไกทางการตลาดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการแข่งขันกันด้วยการตั้งราคาที่เหมาะสมเพราะนั้นผมว่ากรอบเหล่านี้เนี่ยมันมีหลายหมวดนะครับที่ถ้าเราจะเปิดตลาดกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีหลายรายการเหลือเกินที่เราผลิตเองไม่ได้และต้องนำเข้าซึ่งดูภาพเนี่ยอาจจะไม่กระเทือนนะครับและมันอาจจะเป็นภาพที่เป็นประโยชน์ต่อเรื่องต้นทุนการผลิตด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการเจรจาเหล่านี้ทางการก็มีข้อมูลแล้วก็พูดคุยแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งก็คงจำเป็นที่ต้องฟัง

0: ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็สังคมไทยก็ควรจะมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเพื่อจะได้รู้สึกว่าการเปิดให้สินค้าสหรัฐเข้ามาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ประเทศโดยสุทธินะจริงๆมันไม่ได้เป็นผลกระทบในเชิงลบเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีเราอาจจะยังไม่มีข้อมูลมากนะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้บางทีพอเรามีข้อมูลเสร็จเรียบร้อยศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมครับ
1: ค่ะคือณในส่วนของการศึกษาที่ได้ทำไว้อะค่ะมีตัวอย่างของประเภทสินค้าที่อาจารย์พอจะนำมาเล่าได้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกว่าผมขออนุญาตไม่พูดอะไรนะจริงผมก็ต้องบอกว่าพอแย่ประเด็นนี้มาผมก็เลยแตะประเด็นนี้ไปก่อนนะจริงแล้วโดยภาพเนี่ยก็คือผมก็คงไม่ควรจะพูดแล้วว่าเราศึกษาอยู่เลยนะแต่ว่าท้ายสุดพอสุดท้ายเนี่ยพอผลการศึกษาเนี่ยถ้าถูกเอาไปใช้อ่ะก็จะรู้อยู่ดีว่าเราศึกษาอะไรส่วนนึงนะครับพอได้ขออนุญาตนะผมขอไม่บุระบุประเภทสินค้านะ
1: ซึ่งอย่างไรก็ตามมันก็จะมีหมวดที่ได้รับการยกเว้นใน Annex A นะคะ1,655 รายการที่ครอบคลุมสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและแร่ธาตุรวมถึงชิ้นส่วนอากาศยานนะคะก็มีหลายๆอย่างแต่ว่าไทยเราส่งออกไปอเมริกาเป็นหมื่นรายการดังนั้นก็ต้องเร่งเรื่องของการที่จะไปเจรจากับเขานะคะเดี๋ยวทีมไทยแลนด์ก็จะไปวันที่5มิถุนายนนี้นะคะก็ลุ้นกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขา
0: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ

ีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมประมงเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการหาหรือไม่มีกำหนดนางทิติพรหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหารือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่ทางนี้กรมประมงจะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งการเจรจาและการบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้กรมประมงยังเตรียมนำข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า 10,000 ตันภายในระยะเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนปกรณ์ชี้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพ.ร.ก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติย้ำไม่กังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทภายใน7วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายปกรณ์ระบุว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลพร้อมย้ำว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็สามารถพูดได้หมดไม้กั้นทางรถไฟดอนปานกลางเมืองลำปางลงแล้วไม่ยกกลับขึ้นเหตุเพราะกระแสไฟฟ้าดับส่งผลให้การจราจร

0: ุ่นวายแต่เช้าอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุการจราจรวุ่นวายแต่เช้าวันนี้เวลา 6:50 นบริเวณถนนทางข้ามเส้นทางรถไฟดอนปานเขตตำบลศกตุยอำเภอเมืองเขตเทศบาลนครลำปางซึ่งอยู่กลางเมืองเมื่อขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแต่ปรากฏว่าแผงกั้นทางข้ามรางรถไฟกลับไม่ยกขึ้นตามปกติทำให้รถของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานไปยังโรงเรียนเกิดติดขัดยาวนับกิโลเมตรการจราจรวุ่นวายมากเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่การรถไฟที่ประจำอยู่ป้อมทางข้ามรถไฟดอนปานได้ออกมาโบกรถทั้งสองฝั่งให้ทำการวกรถย้อนกลับไปจึงทำให้เกิดการจราจรทั้งติดขัดและชุลมุนวุ่นวายในขณะที่มีการกลับรถเพื่อออมไปใช้เส้นทางอื่นแทนจากกรณีที่ไม้กั้นทางข้ามรถไฟไม่ยกขึ้นส่วนสาเหตุนั้นมาจากขณะที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าดับพอดีจึงทำให้ไม้กั้นทางรถไฟไม่สามารถที่จะยกตัวขึ้นได้ตามปกติทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบอกรถให้วกย้อนกลับไปเพื่อเลี่ยงการรอนานและรถติดขัดยาวซึ่งหลังจากกระแสไฟฟ้าดับนาน15นาทีก็กลับมาเป็นปกติทำให้ไม้กั้นทางรถไฟได้ยกตัวขึ้นไปและทางเจ้าหน้าที่ก็ให้รถที่มาถึงบริเวณจุดดังกล่าวผ่านข้ามทางรถไฟได้ตามปกติอัศวินวงศ์หน่อแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเผยเดือนพฤษภาคมจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิตกว่า 3,000 คดีคิดเป็นค่าปรับกว่า734ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนของประเทศซึ่งผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศประจำเดือนพฤษภาคม2569สามารถจับกุมคดีได้รวม 3,206 คดีคิดเป็นค่าปรับกว่า 734.7 ล้านบาทและประมาณการค่าปรับรวม 4,073 ล้านบาทจากข้อมูลพบว่าคดียาสูบยังคงเป็นการกระทำผิดที่พบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.06 รอลงมาเป็นคดีสุราร้อยละ 25.39ทางนี้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2569กรมสรรพสามิตได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายไม่ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจส่งผลให้การจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและสามารถจับกลุ่มได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะคดียาสูบซึ่งเป็นสินค้าที่มีการลักลอบนำเข้าและหลีกเลี่ยงภาษีจำนวนมากปูตินชี้สันติภาพกับยูเครนเป็นไปได้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อสงครามยูเครนโดยระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างต่อเนื่องทุกวันแต่ในขณะเดียวกันผู้นำรัสเซียก็ชี้ว่าข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอาจช่วยยุติการสู้รบครั้งนี้ลงได้หากทางยูเครนยอมประนีประนอมนายปูตินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กวันนี้ว่าหากมีการทำข้อตกลงสันติภาพกันจริงรัสเซียก็พร้อมจะลงนามร่วมกับตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของยูเครนซึ่งอาจเป็นประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้ก็เป็นไปได้ ท่าทีดังกล่าวของผู้นำรัสเซียมีขึ้นในช่วงเดียวกับที่นายเซเลนสกี้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายปูตินเสนอให้มีการเปิดโต๊ะเจรจายุติสงครามร่วมกัน

0: อันส่วนทางด้านในทรัมป์มองว่าเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งหากผู้นำทั้งสองฝ่ายได้พบหน้าและพูดคุยกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะช่วงนี้ต้อนรับคุณดวงวดีถนิมมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาติดตามภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันวันนี้วันศุกร์นะคะจะส่งท้ายสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อวานมีหลายช่วงจังหวะนะคะที่เซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นไปเทส 1,600 จุดนะคะแต่ก็ปรากฏว่าในช่วงของการปิดตลาดนี้ก็ไม่สามารถปิดที่ระดับ 1,600 จุดได้นะคะแต่ก็ไปเทสหลายรอบด้วยกันนะคะเช้านี้เซ็ตอินเด็กซ์เราเปิดมาเราอยู่ในแดนลบอ่อนๆ นะคะก็แกว่งลบอยู่ประมาณแค่ไม่ถึง1จุดค่ะอยู่ที่ 1,593 จุดเป็นระดับปัจจุบันนี้นะคะมาดู10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเลยนะอันดับแรกเช้าวันนี้เป็นตัวกัลฟ์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยราคาบวกมา 1.1% ในช่วงของการเปิดตลาดนะคะบวกมา75สตางค์ค่ะมาอยู่68บาทกราฟนี่คือล่าสุดนี่ Market Cap เขาทะลุ1ล้านล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ราคา67บาทเนี่ยนะคะทำให้ Market Cap กราฟนี่ทะลุ1ล้านล้านบาทซึ่งก็เป็นอีก1ตัวนะคะเป็น1ตัวในหุ้นไทยนะคะที่เข้าไปจอยนะHouse of Trillion นะคะก็เป็นคลับของหุ้นที่ทะลุ1ล้านล้านขึ้นไปนะคะอีก3ตัวคือมี Delta Advance ปตท.แล้วก็ Gulf นะคะ4ตัวนี้นะคะแต่ว่าดูตระกูลเดียวกันก็คือ Advance กับ Gulf 2ตัวนี้นะคะถ้ารวมกันก็ประมาณ2ล้านล้านนะคะอันนี้เป็นสตอรี่นะของกราฟเช้าวันนี้ซึ่งบวกไป 1.1% ค่ะตามมาด้วย BH นะคะโรงพยาบาลเอ้ยวันนี้มาแล้วนะคะ 3.6% บวกมาถึง6บาท50สตางค์นะคะ BH เช้านี้ราคา183บาท50สตางค์ตามมาด้วย BDMS เป็นโรงพยาบาลอีก1ตัวบวก 1.6% ค่ะหรือว่า30สตางค์อยู่ที่18บาท50ค่ะเดลต้าวันนี้ลงนะสีแดงนะคะปรับลง4บาท 1.1% ค่ะมาอยู่ที่352บาทและอันดับที่5คือมิ้นท์นะคะวันนี้บวก 2.7% หรือว่า60สตางค์ค่ะเช้านี้ราคามิ้นท์อยู่ที่22บาท80สตางค์นะฮะเอาวันนี้จะส่งท้ายสัปดาห์อย่างไรไปคุยกันเลยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ค่ะสวัสดีคุณเชษฐ์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณแก้มคุณนงหมดปีท่านฟังท่านผู้ชมผมทาง ASL มองดัชนีตลาดทรัพย์ยังให้แนวรับอยู่ที่ระดับ1580-1570นะครับแนวต้านอยู่ที่1,600กับ1,608นะตัวหุ้นนะวันนี้ทาง ASL เอาตัวหุ้นตัวแรกเป็นแผ่นบีราคาหุ้นอยู่ที่4บาท20สตางค์นะให้จุดรับอยู่ประมาณ4บาทจุดต้านอยู่4บาท40นะฮะแล้วก็

ให้คอมเมนต์ไว้ว่าถ้าหลุดต่ำกว่า4บาท10ตังค์ให้ระมัดระวังนะให้ขายขาดทุนนะตัวที่2เป็น MTC นะราคาปิดที่8บาท50ตังค์ฮะให้จุดรับอยู่ที่27บาท75ให้จุดต้านนั้นอยู่ที่31บาท25ตังค์นะครับแล้วก็27บาท75ถ้าหลุดให้ขายขาดทุนพระราม9ให้จุดรับไว้16บาทนะฮะถ้าหลุดต่ำกว่า16บาทให้ขาย

0: เราตัวหุ้นของตัวไทยพาณิชย์นะให้จุดรับไว้ที่ระดับ140บาทจุดต้าน146บาทนะฮะแล้วหลุดต่ำกว่า140บาทเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับอีกตัวหนึ่งนั้นเป็นตัวของสีตังนะให้จุดรับไว้ที่19บาทนะจุดต้านอยู่20บาท50สตางค์แล้วตัดขาดทุนที่19บาทนะวันนี้เนี่ยทางเอสแอลมองตัวตลาดนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังสำหรับการลงทุนนะครับก็วันนี้วันศุกร์ด้วยนะฮะวันนี้มีหุ้นที่ขึ้นมาแล้วเป็นข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือหุ้นโรงพยาบาลนะหุ้นโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะแจ่มใสมากนะครับให้ตัวบำรุงราษฎร์183บาทบำรุงราษฎร์เนี่ยถ้าในแง่ของตัว earning per share ในแง่ของตัวกำไรของเขาเนี่ยนะครับก็มีลักษณะของการขยับในทิศทางที่ค่อนข้างโดดเด่นนะเพราะว่าตัว earning per share ของเขาเนี่ยเขาได้อยู่ประมาณ2บาท25สตางค
1: ์
0: ถ้าเป็นได้10บาทนะฮะ10บาทเนี่ยนั่นหมายถึงว่า2บาท25เนี่ยคูณด้วย4นะฮะแล้วก็ได้10บาท10บาท PE เล่นด้วย 18.61 เท่าเพราะนั้นราคาหุ้นเขาก็186บาทนะ186บาท190บาทราคาที่เป็นสายสัญญาณในแง่ของจุดต้านเป็น moving average เนี่ยนะครับก็จะเป็นที่เคยทำไว้ณวันที่10วันที่3เดือน11เนี่ยอยู่ที่183บาทนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยขยับขึ้นไปก็จะไปเล่นระหว่างระดับราคา190บาทหมดนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แนวระดับราคาจะอยู่ประมาณ180บาท190บาททั้งนั้นเพราะนั้นแนวทดสอบรอบนี้เนี่ยถ้าทะลุ183ขึ้นไปนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ190บาทได้ฮะอีกตัวนึงคือ BDMS นะฮะ BDMS เนี่ยเราดูกันประจำอยู่แล้วearning per share อยู่ประมาณ26สตางค์ทั้งปีก็ได้ประมาณบาทหนึ่งนะฮะบาทหนึ่งเนี่ยก็เล่นด้วย PE ประมาณ19เท่า 18.59 เท่านะฮะสูงสุด19เท่าเพราะนั้น moving average ในแง่ของตัวต้านเป็น75วันอยู่ที่ประมาณ19บาท14ตังค์ก็ตรงนะฮะเป็นจุดต้านระยะสั้นๆเนี่ยทะลุขึ้นจะไปทดสอบทะลุแรกเนี่ยนะฮะประมาณ10ที่กองกันอยู่ประจำที่เป็นแรงทดสอบประจำ18บาท80 18บาท90นะฮะนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณ18บาท90นะถึง19บาทจะเป็นแนวต้านวันนี้หุ้นชุดนี้เด่นมากฮะ
1: อ
0: ีกชุดนึงอีกตัวนึงคือตัวมิ้นท์เราไม่ค่อยได้เห็นมิ้นท์กระแทกขึ้นมาขนาดนี้นะขนาดนี้มาทดสอบระดับราคา moving average ใน75วัน22บาท70ตังค์ทะลุผ่านขึ้นมาถ้ายืนเหนือกว่าระดับ22บาท90ตังค์ได้ทางสัญญาณทางเทคนิคที่เป็น resistance เดิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ24บาทนะฮะประมาณ24บาท23บาท80นะเกิดขึ้นเมื่อเดือน1นะเดือน1ปีวันเดือน1วันที่28นะเพราะนั้นจาก23บาทตรงเนี้ยจะไปที่24บาทนะในการทดสอบนะครับแล้วก็ถ้าทะลุผ่าน24บาทขึ้นไปก็เป็นแนวต้านเดิมฮะ26 27บาทที่เคยเกิดขึ้นฮะส่วนตัวของเดลต้านะครับกับหุ้นในเครือทั้งหมดเนี่ยนะฮะผมเรียกว่าในเครือเลยนะมีทั้งแคลคอมเดลต้าฮานาพวงเจริญ KCE เนี่ยนะฮะเป็นหุ้นที่ถูกกระทบกระเทือนจากตลาดในต่างประเทศทั้งหมดนะฮะแต่ขณะนี้เนี่ยในแง่ของตัวเดลต้าลงมาที่355นะยืนอยู่ที่355นะครับในตัวของ Qualcomm นะครับ CCET เนี่ยนะครับเก่งกาจมากนักโดนลงซะบ้างนะจาก11บาทเมื่อวานนี้วันนี้เหลือ9บาท35ตังค์ฮะจุดรับต่อไปเหลือ8บาท87ฮะแล้วถ้าหลุด8บาท87เนี่ยจะมี8บาทแล้วก็7บาท22สตางค์นะในตัวฮานานะโดนกระทบกระเทือนลงมาที่ระดับ37บาท75ตังค์ฮะจุดรับอยู่ที่35บาทถ้าหลุดจาก35บาทไปก็จะเป็นถ้ายาวหน่อยคือ33แล้วก็30ฮะตัว KCE คงเจริญ KCE เนี่ยนะฮะขณะนี้อยู่ที่38บาทครับจุดรับจะอยู่ moving average ใน10วันอยู่ที่36ฮะแล้วก็อีกทีหนึ่งคือ33ครับนี่คือกลุ่มของ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะฮะหุ้นที่น่าวิตกกังวลอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากดูจากสัญญา

0: การของสงครามค่อนข้างดีนะฮะเพราะนั้นกลุ่มที่เพื่อนนักทุนต้องเพิ่มความระมัดระวังคือกลุ่มพลังงานปตท.ขณะนี้กำลังจุดรับของปตท.เนี่ย moving average 5วัน10วัน25วันเนี่ยกำลังซัพพอร์ตอยู่ที่ระดับราคา36บาทนะถ้าหลุด36บาทมาระมัดระวังนะฮะยอมแพ้ซะนะฮะลงไปอยู่ที่ระดับ35หรือต่ำกว่า35เลยฮะตัวพิเทพนะฮะ PTEP นะฮะพิเทพขณะนี้เนี่ยพยายามสู้อยู่ระหว่าง44 144บาทถ้าหลุด144บาทเนี่ยจะมี140นะฮะแง่ดีของตัวพิเทพเองเนี่ยคือสโลว์สโตอยู่ระดับ16เท่านั้นเองเพราะนั้นการสู้กันเนี่ยแต่จะขึ้นไปไม่น่าจะเกินกว่าระดับราคา146บาท50ตังค์นะฮะไทยออยฮะ TOP ไทยออยราคาหุ้นหลุดลงมาจากMoving Averageทั้งหมดแล้วนะฮะหลุดต่ำลงมาที่46บาทแล้วต้องไปหาจุดรับที่45นะฮะสโลว์สโตไม่ยอมขึ้นนะฮะแม้ว่าจะอยู่26ก็ตามแต่หักหัวลงแล้วฮะสโลว์สโตเพราะนั้นตัวไทยออยล์อาจจะเกิดขึ้นจากราคาน้ำมันโลกที่มีลักษณะของการปรับนะฮะก็เลยปรับตัวลงมาด้วยบางจากฮะหลุดลงมาเล่นที่34บาทนะฮะแล้วก็โอกาสจะขึ้นไปข้างบนยากนะฮะ SPRC SPRC ราคาหุ้นกำลังหลุดลงมาจาก7บาท40มา7บาท30แล้วถ้าหลุด7บาท20ลงไปเนี่ยยาวไปจนถึง6บาท80ฮะเพราะนั้นดูเทรนด์ของกลุ่มของน้ำมันทั้งหมดนะฮะเป็นลักษณะอ่อนตัวทั้งหมดนะครับก็ระมัดระวังครับกลุ่มนี้กำลังเริ่มอ่อนตัวมีหุ้นที่เป็นไฟฟ้านะฮะเนื่องจากตัวกราฟนั้นขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะระดับราคาบีกิมนะฮะบีกิมนั้นขณะนี้เก่งมากค่ะ14บาท40ขึ้นเหนือกว่าเส้น moving average ทั้งหมดแล้ว5วัน10วัน25วัน75วันประคับประคองหมดฮะเพราะนั้นแนวต้านเป็นระดับ15บาทกับ16บาทครับอีกตัวนึงคือเดมโก้นะเมื่อวานนี้ว่าจะพูดถึงเดมโก้คิดไม่ออกนะเดมโก้นั้นทะลุผ่านขึ้นไปที่ระดับ2บาท94แล้วนะก็กลุ่มไฟฟ้าที่มีลักษณะไฟฟ้าดีขึ้นแล้วครับครับผม
1: โอเควันนี้ขอบคุณคุณสุเชษฐ์มากเลยนะคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะวันนี้ถ้าพูดถึงภาพของเส้นเด็กซ์นะคะคุณสุเชษฐ์มองไว้ที่ 1,570 1,580 จุดนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่ายังคงเป็นแนวรับที่เหนียวอยู่นะคะแต่ก็ดูภาพใหญ่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้วิ่งนะในวันนี้นะคะแต่ว่าเราก็ยังยืนบวกได้นะคะก็ยังอยู่แถวๆพยายามที่จะขึ้นไปนะให้อยู่ที่ 1,600 จุดนั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายๆตัวหุ้นนะที่ช่วยกันประคับประคองนะคะแล้วก็พยายามนำพาให้ภาพใหญ่ของตลาดนั้นเดินหน้าบวกนะอย่างสดใสนะคะก็มีหลายๆตัวซึ่งวันนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็มีตัวใหม่ๆที่วันนี้เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลนะคะคุณแก้มขา BH แล้วก็ BDMS นะอย่าง BH วันนี้บวกถึง6บาทนะ 3% กว่านะคะ BDMS ก็เช่นเดียวกันนะคะบวก30สตางค์ว่า 1.6% เลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะโรงพยาบาลก็ซึมๆมาอยู่นานนะคะวันนี้ได้โอกาสเวียนมาบ้าง นะคะอ่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศกันนะคะกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X เครือเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเวลาเราพูดหุ้นต่างประเทศกลายเป็นว่าตอนนี้เราจะเน้นไปที่ AI เรื่องเทคซะเยอะหน่อยนะคะคุณศรีชัยค่ะก็อย่างวันนี้เนี่ยดูภาพของตลาดเอเชียนะคะเขาบอกเขามีแรงขายออกมาเพราะว่าเป็นผลประกอบการของตัว Broadcom เอ๊ะมันมีนัยยะอะไรหรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องปรับลงมาบ้างไหมคะเราประเมินยังไงบ้างอะคะ
3: เราพูดถึงในเชิง Broadcom แล้วกันเนา
1: ะ
3: นะครับถ้าเรามองบอร์ดคอมเนี่ยนะครับผมมองว่าในมิติของอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับเขาทำได้ดีกว่าที่คาดเนา
1: ะ
3: แล้วก็มีการปรับประมาณการขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าทำให้ตลาดมีความกังวลเนี่ยมันก็จริงๆต้องบอกเนาะว่าในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ยรายได้กำไรจากการดำเนินงานฟรีแคชโฟลว์พวกนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่หมดนะนะครับแต่เพียงแค่ว่า ราคาหุ้นเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงมาผมว่าสาเหตุสำคัญเลยคือราคาหุ้นของตัวบอร์ดคอมแล้วก็หุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างตัวมาเวลเนี่ยรวมถึงตัวมีเดียเทคในฝั่งของตัวไต้หวันเนี่ยก็มีการ

0: ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในรูปแบบเดียวกัน
1: okay.
0: ผมมองว่าสิ่งที่ทำให้ตัวบอร์ดคอมมีการปรับตัวลดลงแรงเนี่ยนะครับน่าจะมีด้วยกันทั้งหมด2สาเหตุ
1: uh-huh.
0: สาเหตุแรกเนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องความคาดหวังที่สูง
1: okay.
0: นะเมื่อมีความคาดหวังที่สูงเราจินตนาการเนาะเหมือน okay. แบบราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทุกคนก็มองว่าหุ้นตัวนี้ยังคงซื้อได้ uh-huh. นะครับเมื่อซื้อได้ก็จะมีการปรับเป้าขึ้นเมื่อมีการปรับเป้าขึ้นก็ต้องปรับกำไรในเชิงผลประกอบการแนวในเชิงแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามราคาเนี่ยแกปของความสามารถของบริษัทเนี่ยมันคงสู้ในส่วนของตัวราคาหุ้นไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นลักษณะที่เรียกว่าออกมาแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว
1: ้
0: เนาะก็ตามราคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็เลยมีการเทคโปรฟิต2นะครับผมว่ามันอาจจะมีความอลัมบันเหลือกันแล้วกันเนาะว่าตัวบอร์ดคอมเนี่ยคือผมมองว่าเขาเป็นหนึ่งในคู่แข่งของ Nvidia นะครับแล้ว Nvidia ในช่วงของต้นสัปดาห์เนี่ยเขามีการเปิดตัวที่เรียกว่าเป็นชิปที่ทำทั้งอยู่ในคอมพิวเตอร
1: ์
0: นะครับรวมถึงในส่วนของตัว Data Center แล้วก็ทำในส่วนของตัวชิปเฉพาะทางซึ่งเป็นในภาพเดียวกันกับที่บอร์ดคอมทำอยู่นะครับแล้วสิ่งที่ Nvidia เขาเลือกเนี่ยเขาเลือกไปทำกับตัว MediaTek มันเลยอาจจะเรียกว่าอยู่ในสถานะที่เรียกว่ามีความอลัมมาเหลือกันนิดนึงเนาะเหมือนกับประมาณว่าซัพพลายเชนทุกคนอาจจะมองบนเรื่องการแข่งขันนะครับแล้วคิดว่าในช่วงเวลานี้ตัว Nvidia อาจจะทำได้แรงกว่าดีกว่านะครับก็เลยทำให้เกิด2เหตุผลนี้นะครับแต่ผมอาจจะมองแล้วกันนะผมให้น้ำหนักนะครับกับตัวเหตุผลที่1มากกว่าเหตุผลที่2ครับ
1: ค่ะทีนี้อย่างส่วนของ Nvidia ล่ะคะเพราะว่าก็มีข่าวดีมีความคาดหวังอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเงี้ยค่ะมีมุมมองยังไงบ้างในช่วงนี้คะ
0: จริงๆผมว่าในเชิงของตัว Nvidia เนี่ยนะครับเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าในงานเขาเรียกอะไรในงาน DGX
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ GTC นะครับปี2026นะครับที่จัดในส่วนของตัวไต้หวันแล้วก็ผมว่าเขาอาจจะพูดถึงเรื่อง Agentic AI ค่อนข้างมากนะครับแล้วเขาก็มีลักษณะที่เรียกว่ามีการทำ Ecosystem รองรับไว้อยู่แล้วเมื่อเราพูดถึง Agentic AI เนี่ยนะครับมันก็คือพวก Nemotron Open Model Nemo Claw นะครับ Open Shell เหล่านี้มันคือเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมเนาะที่ทำให้ Nvidia สามารถไปกับในส่วนของตัว Agentic AI ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีพวก CUDA Xเนาะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของเขานะครับสองเลยก็คือเขาพูดถึงตัวเวลารูบินนะครับเวลารูบินมันก็คือตัว CPU GPU เราที่เอามาทำในส่วนของตัว AI Data Center ซึ่งเอามาแทนตัว Blackwell เดิมนะครับซึ่งเวลารูบินเนี่ยเขาก็บอกว่า full capacity แล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่การผลิตในช่วงของไตรมาสที่3เป็นต้นไปนะครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องการเข้าสู่ตลาด PCนะครับตลาด PC เนี่ยเขาเปิดตัวชิปตัวใหม่ที่ชื่อว่าตัว RTX Spark เนาะเหมือนในโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยนะพวกข้างหน้าก็จะมีชิปของ Nvidia ที่สามารถจะประมวลผลได้นะครับผ่านเครื่องเราเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะเรียกว่าไปแข่งกับ Intel แล้วก็ในส่วนของตัว AMD นะครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าเป็นก้าวต่อไปของ Physical AI เราทุกคนเนี่ยนะครับทั้งจีนทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงตัว Physical AI กันเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ Nvidia ทำอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสตรองมาก
1: ครับค่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็อาจจะมีการที่นักลงทุนรอ SpaceX นะคะสัปดาห์หน้ามีมุมมองยังไงคะเพราะว่าเขาก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าเดี๋ยวตลาดจะไฮป์เกินไปหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของทางฝั่งของคุณอีลอนมัสก์เนี่ยก็จะยังมีในส่วนของขาดทุนในบางเรื่องอยู่เหมือนกันและการลงทุนใน AI นี่ก็ลงไปหนักอยู่อะค่ะ
0: ครับโอเคผมอาจจะแบ่งออกเป็น 2-3 เรื่องใหญ
1: ่ๆ
0: นะครับในฝั่งของตัว SpaceX จริงๆถ้าเรามองในภาพรวมของตัว SpaceX ก่อนแล้วกันเนาะผมว่าบริษัทนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่ต้องมี valuation ที่ค่อนข้างจะพรีเมียมนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่เราไม่อาจจะเรียกว่าอาจจะสามารถหาได้จากบริษัทอื่นที่อยู่ใน Space Ecosystem แต่เพียงแค่ว่าเขาเป็นคนที่แข็งที่สุดในปัจจัยที่สามารถไปอวกาศได้ในราคาที่ต่ำที่สุดแล้วกันนะครับอันนี้คือผมว่ามันเป็นส่วนประกอบสำคัญแล้วกันเนาะว่าเขาทำ Reusable Rocket ได้นะครับเขามีโปรเจกต์ Antemis ที่ทาง NASA ไปกับที่ NASA จะไปดวงจันทร์แล้วก็จะไปทำ Luna Project แล้วที่จะไปขึ้นสร้างบ้านที่อยู่บนตัวดวง ตัวดวง

0: นี่แหละเนาะแล้วซึ่งผมก็เข้าใจว่าเขาคงจะเอาอะไรนะไอตัวฮูแมนโรบอทนะครับของตัวออพติมัสนะครับที่จะมาในช่วงของปี2027นั้นขึ้นไปก่อนนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องให้พรีเมียมเขาน้องเพราะว่าเขาทำได้ดีกว่าคนอื่นนะครับสองนะครับผมมองว่าจริงๆตัว SpaceX เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เรียกว่ามีแคชโฟลว์แล้วกันมีแคชเจเนเรตติ้งอะบิลิตี้นะครับถามว่ามาจากตรงไหนนะครับหนึ่งเลยคือเขามี Starlink ไงครับใช่ไหมครับที่เป็นโลกก็เรียกว่าเป็นชัตเทอร์ไลท์เนาะที่เวลาเราขึ้นเครื่องบินแล้วเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ต้องใช้จากตัว Starlink เป็นหลักนะครับหรือแม้แต่คนที่ทำตัวโรโบแท็กซี่เนาะจะใช้บอร์ดแบนไม่ได้ใช่ไหมจะใช้โทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้ใช่ไหมเราอยากจะให้โทรศัพท์เรามาเป็นตัว Wi-Fi Hotspot คือผมว่ามันก็ดูล้ำไปนิดนึงเนาะนะครับก็ต้องใช้ตัว Starlink ของเขานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขามี XAI ครับ XAI เนี่ย XAI เนี่ยเขามีตลาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ณตอนนี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่าเขาสู้ Gemini กับตัว Anthropic ไม่ได้ต้องยอมรับณตรงจุดนี้ก่อนเนาะว่าเขาสู้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เขาสู้ได้เนี่ยก็คือเขาก็ปรับตัวเองเนาะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาคงจะไปกับอุตสาหกรรม AI ได้เพราะเขามีตัว Grok อยู่สิ่งที่เขาทำไปมากกว่านั้นเลยก็คือเขารู้แล้วว่าเขามีตัว Data Center ชื่อว่า Project Colossusนะโปรเจกต์ Colossus เนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีกำลังการประมวลผลมีชิป NVIDIA อยู่ 200,000 ตัวเขาใช้กำลังการผลิตเนี่ยประมาณสัก 10% แล้วอีก 90% นะ 90% ก็ไปให้ Anthropic เช่า Anthropic มีปริมาณการประมวลผลมากกว่าใช่ไหมฮะเขาก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปให้ตัว Anthropic ซึ่ง Anthropic ก็จ่ายค่าเช่าให้เขา มันก็กลายเป็นตัว Cash Flow ที่เข้ามาสู่บริษัทเขาแต่เมื่อเนี่ยมองในองค์รวมมันไม่หมายความว่าจะไม่ดีไปทุกอย่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีการเมนชั่นเนาะว่าบริษัทเขายังคงขาดทุนอยู่แน่นอนเนาะนะครับเขาคือโปรเจกต์สตาร์ทอัพนะจะเรียกว่าโปรเจกต์สตาร์ทก็ไม่ถูกเนาะเขาเรียกว่าเป็นเมกะแคปที่อาจจะเรียกว่าเป็นอะไรที่อยู่ในธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่นะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับตัวเทสลาที่เข้าสู่ตลาดในช่วงของปี2010นั่นแหละเนาะ2010จนถึงปี2018สำหรับตัวเทสลาเนี่ยใช้ระยะเวลานานมากนะครับกว่าที่จะมีกำไรเนาะกว่าจะมาถึงณตรงจุดสถานการณ์ณปัจจุบันแล้วกันนะครับในขณะที่ตัว SpaceX เนี่ยผมอาจจะมองต่างแล้วกันนะผมอาจจะมองว่าตัว SpaceX เนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะเหมือนกับตัว Tesla ในปี2010อาจจะมีความคล้ายคลึงกันคือขาดทุนแต่ณตอนนี้อีลอนมัสก์รวยกว่านะครับรวยกว่าแน่ๆคือถ้าจำกันได้เนาะตัว Tesla มีอยู่หลายครั้งเนาะแบบเอ้ยจะไปรอดไม่รอดจะเจ๊งไม่เจ๊งคือณตอนนี้อีลอนมัสก์คือเขารวยมากจนเหมือนแบบไม่ต้องพึ่งเงินใครแล้วอ่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็คงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะทำได้เร็วกว่าแล้วก็โปรเจกต์เขาเนี่ยก็มีแอนเทมิสไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็มีตัวโปรเจกต์ที่ทำเดียร์เซ็นเตอร์บนอวกาศอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าต้องใช้เวลาในการพิสูจน์แล้วจะบอกว่าเขาทำไม่สำเร็จก็คงจะไม่ได้นะแต่เพียงแค่ว่าเรื่อง execution ยังคงเป็นปัญหาใหญ่กับคุณอีลอนมัสก์อยู่เหมือนเดิมนะครับและสิ่งที่เราต้องคาดหวังไปมากกว่านั้นเลยก็คือที่ valuation ระดับแบบ2ล้านล้านเหรียญ 1.85 ล้านล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับเราต้อง aware ไว้เสมอเนาะว่ามันมาพร้อมกับความคาดหวังในการเติบโตของตัวรายได้ในระดับแบบ 20% ถึง 30% อีก10ปีข้างหน้าเลยไม่จะต่ำกว่าตรงนี้ไม่ได้เราให้จินตนาการไว้เลยถ้ามีปีหนึ่งปีใดของตัวรายได้ของตัว SpaceX ต่ำกว่า 10% นะครับก็จะมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับการปรับตัวลดลงของตัวราคาหุ้นอื่นเหมือนกันครับ
1: ค่ะราคางั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงได้เห็นนะคะว่าภาพของวันแรกของ SpaceX ในตลาดนี่จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันในวันศุกร์หน้าวันนี้ขอบคุณคุณสิทธิชัยมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะIPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนโลกนะคะนอกเหนือจากเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้ความมั่งคั่งของอีลอนมัสก์นั้นกลายเป็นมนุษย์คนแรกนะที่มีความมั่งคั่งเกิน1ล้านล้านเหรียญอันเนี้ยของจริงคือรวยไม่ไหวแล้วของจริงใช่ไหมมีคู่แข่งอยู่แต่ว่าจะทำได้มากเท่าเขาหรือเปล่าน
2: ะ
1: นี่แหละ IPO เขาเท่าไหร่นะ135เหรียญใช่ไหมคะ135เหรียญ12มิถุนายนสัปดาห์หน้าร
2: อลุ้นนะคะมันจะคึกคักขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: เราไปต่อกันนะคะกับการวิเคราะห์ค่าเงินเลยค่ะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหญิงคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างดอลลาร์รู้สึกน้ำมันลงนะคุณหญิงคะทองก็ขยับปรับเพิ่มขึ้น

0: มาได้นะคะดอลลาร์อ่อนบ้างไหมคะเนี่ย
1: ก็บอกไงดีเรื่องนั้นอาจจะเป็นเมื่อคืน
0: เมื่อคืนละ
1: ใช่ใช่แต่เช้าวันนี้เป็นฝั่งที่ทองคำไปต่อไม่ได้มีการเทคโปรฟิตอีกรอบนึงค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำให้เซนติเมนต์ดอลลาร์เหมือนจะฟื้นกลับมาได้นิดหน่อยมารอตัวเลขนอนฟาร์มเพโลในช่วงกลางคืนนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นภาพที่เห็นก็คือบาทอ่อนนะคะกำลังเทสแนว 32.70 บาทต่อดอลลาร์อยู่จริงๆเทสหลายรอบแล้ววันนี้
0: ค
1: ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ทะลุไปขนาดนั้นแต่เหมือนกับดอลลาร์เขายังฟื้นกลับมาได้นิดหน่อยมารอตัวเลขคืนนี้
2: ค
1: ่
2: ะนอนฟาร์มเขาคาดกันที่ตัวเลขยังไงคะตอนนี
1: ้ประมาณคือตัวเลขในเดือนก่อนหน้านี้มันประมาณแสนกว่าตำแหน่งใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ว่าในเดือนนี้จริงๆตลาดไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรที่สูงกว่าเดือนที่แล้วค่ะแต่ที่เลนส์อยู่ที่ประมาณแบบ80,000ถึงแสนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คาดหวังสูงแต่ถ้าออกมาต่ำกว่าแต่ถ้าออกมาต่ำกว่าที่คาดก็คงมีการขายดอลลาร์ออกมาเยอะค่ะก็คงต้องรอติดตามประเด็นนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนตัวเลขเงินเฟ้อบ้านเราเช้าวันนี้ออกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกมาไม่ได้บอกว่ายังไงดีคือไม่ได้เฟ้อตามที่ตลาดกังวลคือสำหรับตัวเลขเดือนนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แบบที่เป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเกิน
0: 3%
1: แต่ที่ออกมาเนี่ยมันเป็น 2.79 ค่ะ
0: ถึง
1: ใช่แต่ก็คือเป็นระดับเงินเฟ้อที่สูงกว่าในเดือนก่อนนะ
0: แค่สูงไม่เท่ากับที่คาดใช่ไหมคะ
1: ก็ยังไม่ได้มีผลอะไรต่อเงินบาทค่ะเพราะว่าเงินบาทเนี่ยเคลื่อนไหวตามปัจจัยข้างนอกมากกว่า
0: บาทก็ยังอ่อนค่ะ
1: ใช่ค่ะ คือบาทอาจจะไม่ได้เป็นไปตามตัวเลขบ้านเราค่ะเป็นไปตามสถานการณ์เป็นไปตามเฮดไลน์นิวส์ของเรื่องตะวันออกกลางเรื่องเซนติเมนต์ดอลลาร์มากกว่ากราววันนี้มองด้านล่างเป็น 32.60 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนให้ไว้ที่ 32.80 บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็รอนอนซ้ำคืนนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าไฮไลท์หลักคงเป็น ECB ค่ะประชุ
0: ม
1: ซึ่งน่าจะขึ้นดอกเบี้ย
0: เจ้าแรกเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่เชิงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเมเจอร์เนี่ยถ้าไม่นับญี่ปุ่นที่เขาอยู่ในไซเคิลของการคุมเข้มอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่า ECB ก็กลับมาขึ้นดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามองกันจริงๆยาวๆไปในช่วงแบบการประชุมของ BOJ ในเดือนนี
0: ้
1: ตลาดก็ expect ว่า BOJ ก็จะขึ้นดอกเบี้ยต่อจาก
0: นั้นซึ่งก็จะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งใช่ไหมคะคุณหญิง
1: ไม่เชิงเพราะว่าถ้าสมมติว่าทั้ง ECB กับ BOJ ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะ support สกุลเงินของฝั่งเขาเหมือนกัน
0: ยูโรจะแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เย็นแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ดอลลาร์อาจจะแข็งแต่น้อยลงหน่อย
1: ต้องมาดูว่านอนฟาร์มวันนี้เป็นยังไงแล้วก็เงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าของ CPI กับ PPI ของฝั่งสหรัฐเนี่ยจะสู้ไหมคือถ้าออกมาเป็นนอนฟาร์มสวย CPI กับ PPI ขยับขึ้นตลาดก็จะเอ็กซ์เพคมากๆว่าเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นดอลลาร์จะชนะ
0: ไม่เหมือนแข่งกันปีนเขาเลยอะ
1: คือมันต้องแบบเทียบกันว่าใครพร้อมกับการสำหรับไซเคิลดอกเบี้ยที่จำเป็นต้องขึ้นนะคะ
0: โอเคได้เลยค่ะคุณหญิงงั้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกนะคะว่า ECB ขึ้นแล้วก็ดอลลาร์แล้วก็ปฏิกิริยากับสกุลอื่นๆเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณคุณหญิงนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีราคาทองคำนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องของตัวเลขล่าสุดคือเงินเฟ้อบ้านเรานะคะก็ 2.79% ก็ถือว่าสูงแต่ว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะว่าขึ้นนะในแต่ละหมวดอาหารเครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างนะคะพักสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียนพระ

0: หน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: ค่ะ10:41 นะคะเบรกสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะซึ่งราคาทองในเช้านี้นะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะเพราะว่าตอนต้นรายการนี้ก็คือที่รายงานไปหลุด 4,500 ไปเรียบร้อยใช่ไหมคะ COMEX อยู่ที่ล่าสุดเนี่ย 4,475 เหรียญ นะคะส่วน Gold Spot ก
4: ็ 4,441
3: นะคะทองไทยเรานี่ล่าสุดก็ปรับราคาไป
4: 4 รอบตัวเลข4
3: ลบ300บาทแล้ว
4: 4รอบลงมา300บาทต่อบาททองคำทองแท่งขายออกรอบล่าสุด 68,800 บาทค่ะก็โกลด์สปอต4442นะเงินบาท 32.70 ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทองจะส่งท้ายสัปดาห์เป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกันเลยกับคุณวรุษค่ะสวัสดีคุณวรุษค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณกิมยาพัฒน์ครับ
4: เมื่อคืนทองเหมือนกันจะตีกลับขึ้นมาได้นะเช้าวันนี้ลงไปใหม่ใช่ไหมคะคุณรุต
5: ใช่ครับก็ผันผวนตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับเมื่อวานทองบวกขึ้นมาได้ประมาณ40เหรียญครับส่วนเช้าวันนี้เนี่ยปรับตัวลงประมาณ30เหรียญนะครับต้องบอกว่าภาพสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยชี้นำตัวราคาทองคำอยู่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาได้ก็คือเมื่อวานนะครับพบว่ามีการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเริ่มมีสัญญาณของการคืบหน้านะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเนี่ยถูกสภาคองเกรสเบรกให้ทำสงครามกับอิหร่านก็พูดง่ายๆว่าสภาอยากจะให้หยุดทำสงครามนะครับแล้วก็มีการลงมติให้สหรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตในการทำสงครามกับอิหร่านโดยผ่านสภาคองเกรสก่อนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายฝ่ายมองครับว่าทรายหรือสัญญาณในการยุติสงครามในตะวันออกกลางเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นขณะที่อิสราเอลกับเลบานอนซึ่งเป็นการสู้รบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับก็มีทรายหรือสัญญาณในการหยุดยิงแต่ไปๆมาๆครับพบว่าล่าสุดเนี่ยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนมีการออกมาปฏิเสธการหยุดยิงกับอิสราเอลนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยว่าอิหร่านเนี่ยมีการส่งโดรนไปโจมตีพื้นที่ต่างๆในฝั่งของคูเวตเพิ่มเติมนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลย

0: ทำให้ตัวราคาทองคำมีสัญญาณของการปรับฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาอีกรอบนึงราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่เป็นการหักหัวลงนะครับก็เริ่มขยับหรือเริ่มไต่ระดับขึ้นมาครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดไม่แน่ใจว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันทองคำอยู่นอกจากนี้ครับคืนนี้เองเนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือเราเรียกกันว่านอนฟาร์มเทโลนะครับจากสถิติเราจะเห็นครับว่าตัวเลขนอนฟาร์มมีการฟอร์แคสต์หรือคาดการณ์อยู่ในระดับต่ำก็ประเมินว่าจะออกมาต่ำนะครับ2เดือนติดต่อกันแล้วแต่ไปมาเนี่ยตัวเลขที่ประกาศจริงสูงกว่าที่ forecast หรือสูงกว่าที่คาดการดังนั้นเนี่ยพอตัวเลขตลาดแรงงานหรือตัวเลขนอนฟาร์มนะครับซึ่งเป็นการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาอยู่ในระดับที่สูงกว่ามีการประเมินทองคำมักจะปรับตัวลงในการเปิดเผยข้อมูลนอนฟาร์มหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนเพราะตลาดมองครับว่าถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดการหรือที่ประเมินเอาไว้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยังไม่มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งตลาดแรงงานก็ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งหรือถ้าตัวเลขออกมาดีมากๆกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้หรือค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้เฟดหันไปเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินหรือขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นได้เร็วกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ด้วยสัญญาณความกังวลต่อแนวโน้มดอกเบี้ยที่จะเป็นสัญญาณของการขยับขึ้นก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันหรือรุมเร้าให้ทองคำขยับขึ้นได้ไม่ไกลครับ
1: ค่ะนะคะคุณวรุษขาขอเรียนถามเรื่องบรรดาธนาคารกลางหน่อยนะคะรู้สึกระยะหลังๆเหมือนก็เริ่มมีข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วตอนที่ทองแบบไม่ค่อยจะวิ่งวิ่งเนี่ยอย่างเช่นว่าตุรกีก็ขายนะคะหรือว่ารัสเซียก็ขายล่าสุดก็มีข่าวธนาคารกลางอินเดีย RBI ก็ขายเหมือนกันจนต้องออกมาปฏิเสธข่าวนะคะทีนี้เนี่ยเรามีข้อมูลไหมคะว่าบรรดาธนาคารกลางตอนนี้คือเขามีการเก็บเพิ่มเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาขยับขยื่นอย่างไรบ้างนะคะ
0: ค่ะข้อมูลล่าสุดนะครับพบว่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยยังคงมีการเข้าซื้อหรือเข้าถือครองทองคำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะยังคงมีบางธนาคารกลางที่อาจจะมีการลดการถือครองทองคำลงครับข้อมูลล่าสุดเป็นการเปิดเผยข้อมูลในเดือนเมษายนนะครับพบว่าเวิร์กโกเคาซิลมีการเปิดเผยว่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยยังมีลักษณะของการซื้อทองคำสุทธิรวมทั้งหมด17ตันนะครับหลังจากเดือนมีนาคมเนี่ยมีการขายออกมาบ้างครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าถ้าเราไปไล่ดูราคาทองคำซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นของเดือนเมษายนนะครับพบว่าราคาทองคำในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาในโซนระดับ 4,100 เหรียญดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ดังนั้นขอโทษครับมีราคาทองคำในเดือนมีนาคมย่อตัวลงมา 4,100 เหรียญดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ขณะที่เดือนเมษายนหรือเดือนถัดไปเนี่ยราคาทองคำเริ่มมีการรีบาวด์กลับหรือมีการเด้งกลับโลของเดือนเนี่ยอยู่ที่ระดับ 4,510 เหรียญดอลลาร์ต่อ1ออนซ์นะครับดังนั้นเนี่ยภาพของเดือนเมษายนก็สะท้อนให้เห็นครับว่าหลังจากราคาลงมาแรงๆแล้วก็เริ่มเห็นการย่ำฐานหรือการตั้งฐานของตัวราคาทองคำได้นะครับธนาคารกลางต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการเข้ามาเก็บเพิ่มเติมแต่ถ้าเราดูจากโรจริงๆในโซนระดับ 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ราคาเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับราคาณปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ระดับ 4,440 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ
1: ์
0: ดังนั้นเนี่ยยังพออนุมานได้ครับว่าในโซน 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปหรือในโซนระดับดังกล่าว 4,100 ถึง 4,500 เนี่ยบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะยังคงเก็บหรือยังคงสะสมทองคำเพิ่มเติ
1: ม
0: โดยเฉพาะธนาคารกลางจีนยังมีการเข้าเก็บหรือสะสมทองคำเพิ่มอีกประมาณ8ตันในช่วงเดือนดังกล่าวนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงเป็นสัญญาณตัวนึงครับที่มองว่าภาพของธนาคารกลางก็ยังเป็นผู้ที่ยังคงเลือกที่จะคอยเก็บหรือคอยช้อนซื้อคอยประยุงราคาทองคำเอาไว้ให้ลงได้ไม่ไกลมากนะครับ
2: ดังนั้นพวกความกังวลที่เริ่มมี

0: ีการพูดว่าเอ๊ะจะฟองสบู่ทองคำแตกกันไปไหมนะอะไรเงี้ยก็คือยังไม่น่าจะถึงขั้นนั้นใช่ไหม
1: ยังไม่น่าจะถึงขั้นนั้นครับเพราะว่าถ้าเราดูพฤติกรรมของตัวราคาทองจริงๆนะครับพบว่าทองเนี่ยขึ้นไป 5,600 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ถ้าฟองสบู่จะแตกจริงๆเนี่ยผมมองว่าทองอาจจะต้องขึ้นไป 6,000 7,000 ก็คือถูกตัดเม็ดเงินหรือราคาเนี่ยจะต้องเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวนะครับภาพของราคาที่ขึ้นเร็วแล้วก็แรงมากๆเหมือนการอัดลมเข้าไปในฟองสบู่ที่มันเปราะบางก็มีโอกาสแตกหรือมีโอกาสระเบิดได้ครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยราคาทองคำลดในส่วนของช่วงบวกลงมานะครับก็ไม่ได้เห็นแรงซื้อหรือแรงขับเคลื่อนให้ราคาขึ้นเร็วและก็แรงดังนั้นเนี่ยภาพในฟองสบู่ของตัวทองคำเนี่ยอาจจะยังไม่แตกประกอบกับแม้ว่าจะมีข่าวว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆจะมีการขายทองคำออกมาบ้างแต่ก็เป็นการพบว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆที่มีการขายออกมาเนี่ยเป็นการขายทองคำแบบเล่นรอบนะครับพอราคาขยับขึ้นหรือปรับขึ้นอาจจะขายทำกำไรเอาเงินเข้ามาพยุงเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมการบริหารเงินหรือบริหารทุนสำรองระหว่างประเทศครับ
2: ค่ะทีนี้ถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็อ่ะยังมีเจ้าใหญ่นะยังคือ
0: ยังทองอยู
2: ่ยังสะสมอยู่นะคะทีนี้ประชาชนนะคะนักลงทุนรายย่อยนะคะตอนนี้ต้องวางกลยุทธ์กันอย่างไรบ้างอะคะ
1: ครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสงครามพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็ยังคงต้องเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบประกอบกับภาพทองคำในรายสัปดาห์ยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบในที่ทางไซด์เวย์ดาวหรือเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางตึงตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยการตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าสงครามจะยุติเมื่อไหร่หรือฐานการหยุดลงของราคาเนี่ยจะยังคงมีนิวโรหรือระดับต่ำสุดในรายสัปดาห์หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาทองลงไป 4,366 สัปดาห์นี้เราเริ่มเห็นความพยายามหยุดลงของราคาทองคำหรือเป็นการยกโลหรือยกระดับต่ำสุดขึ้นมาที่ระดับ 4,424 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนนะครับดังนั้นเนี่ย 4,424 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนใครที่ยังไม่มีทองคำแล้วราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเกิดยืนได้ อาจจะเสี่ยงซื้อเพื่อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับก็เป็นได้ก็ได้นะครับทองไทย 68,550 บาทต่อบาททองคำครับแต่ถ้าหลุดระดับดังกล่าวไปรอดูที่โลของสัปดาห์ที่ผ่านมา4,366 เหรียญดอลลาร์ต่อเพชรออน 67,650 บาทต่อบาททองคำครับก็ถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักจากราคาน้ำมันจากสงครามตอนแรกที่ต้องระมัดระวัง 4,483 เป็นไฮเมื่อเช้านะครับแหว่งขึ้นไปชนไม่ขาดก็ถูกขายกดลงมาก็ทองไทย 69,500 แต่ถ้าผ่านได้เนี่ย 4,543 ถึง 4,594-4543 เป็นไฮสัปดาห์นี้4594เป็นไฮสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นระดับสูงสุดของ2สัปดาห์ใกล้กันนะครับ 7,400 กับ 71,200 บาทต่อบาททองคำต้องผ่านให้ได้ครับ
2: ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็ทองนะคะก็ยังเรียกว่าถึงแม้ว่าจะมีธนาคารกลางสะสมอยู่นะคะแต่ก็มีขายมาบ้างเนาะสลับไม่ใช่ว่าเก็บเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าถ้าดูภาพใหญ่แล้วเนี่ยบรรดาธนาคารกลางนะคะถ้าจบปีถ้าพูดถึงแบบรายปีนะประมาณอย่างน้อย3ปีแล้วนะที่เก็บระดับหลักพันตันนะในช่วงของการสรุปปีนะคะอันนี้ก็เราก็มาประมาณสักเกือบครึ่งทางละเดือน5เข้าไปละนะเดือน6แล้วนะคะก็เนี่ยแหละเห็นความเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะซึ่งเดี๋ยวมาดูซิว่าราคาทองบ้านเรานะถ้าดูรายเดือนเฉพาะมิถุนายน5วันนะคะลงไป 1,200 บาทต่อบาททองคำนะอันนี้เป็นสำหรับราคาทองในประเทศแต่ว่าถ้าดูเป็น year to date เป็นปีนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ทองไทยบวกมา 3,850 บาทต่อบาททองคำค่ะ
0: ค่ะเรานึกถึงช่วงปีที่แล้วใช่ไหมคะที่ทองไซด์เวย์อยู่นานแล้วโอ้ไม่ไปไหนสักทีบทเขาจะวิ่งดีดขึ้นมานี่โหตามกันไม่ทันตกรถกันไปแถบๆนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาอ่ะมันก็ร่วงลงมาแล้วก็เนี่ยมาอยู่ซึมๆอยู่แบบนี้นะคะ
2: ค่ะเราไป

0: จะมีเรื่องเงินเฟ้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอแวะเรื่องบอลโลกหน่อยนะมีหุ้นที่เรียกได้ว่าเมื่อวานนี้โอ้โหแห่แหนกันเข้าไปใช่ไหมเอาเรื่องหุ้นบอลโลกกันแล้วกันนะก็คือ Jasmine International หรือว่า Jazz นะคะแล้วก็ตัว Mono Next ด้วยชื่อในตลาดก็คือ Mono นะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีประเด็นนะที่ลือๆกันบอกว่าโอ้สงสัยได้น่าจะได้แล้วล่ะในการได้ลิขสิทธิ์นะคะถ่ายทอดฟุตบอลโลกกับทาง FIFA นะคะซึ่งก็ปรากฏว่ามีนักลงทุนนี่คือก็แห่กันเข้าไปลงทุนจนทำให้ราคานี้อย่างโมโนนี่ขึ้นไป 30% นะคะ Jazz นี่14เกือบ 15% นะคะแต่ถ้ามาดูราคาล่าสุดเช้าวันนี้นะตัว Jazz ลงมาประมาณสัก 2% กว่าๆนะคะแล้วก็ตัวโมโนเองเนี่ยก็ลงมาประมาณสัก 2% นะคะโดยความชัดเจนเนี่ยก็คือยังไม่ชัดเจนนะถึงแม้ว่าทางผู้บริหารของ Jasmine International คุณโสรัตน์อัศวประภาเขาเปิดเผยบอกว่ายอมรับว่าอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์กับทาง FIFA นะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณโสรัตน์บอกว่า FIFA ยังยืนยันที่ราคา40ล้านเหรียญสหรัฐก็คือตีเป็นเงินบาทก็เหมือนกับที่รัฐบาลพูดอ่ะ 1,300 ล้านบาทซึ่งมันแพงไปนะคะของเวียดนามเนี่ยจ่ายแค่15ล้านเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อเนี่ยก็ต้องเนี่ยเหมือนกับใกล้ๆแบบเวียดนามนะคะแต่ว่ามันสัปดาห์หน้านี่แล้วไงบอลโลกอ่ะ11มิถุนายนนี้นะคะก็บอกทางคุณโสรัตน์บอกว่าคือถ้าเจรจาไม่ได้จริงๆก็คงต้องยอมปล่อยอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกว่าวันนี้เขาจะแถลงนะคะแล้วก็ทางจัสมินกับโมโนเขาก็ปฏิเสธนะคะยืนยันว่าไม่มีการแถลงนะคะล่าสุดก็คือยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกันอยู่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับบอลโลกนะคะ
1: แล้วก็มันพี่นงจะไปเงินเฟ้อสักหน่อยเลยไหมคะเดี๋ยวก็มีเรื่องของ SME ไทยช่วยไทย
0: ได้คุณการไปไทยช่วยไทยกันก็ได้เดี๋ยวพี่นงตบท้ายเรื่องเงินเฟ้อนะคะ
1: โอเคก็เมื่อวานนี้นะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เป็นประธานเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะคะก็ดันสินค้า SME กว่า 2,000 รายนะขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้เราก็เจอกับปัญหาเรื่องของราคาพลังงานค่าขนส่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วมันก็ส่งผลกับค่าครองชีพนะคะทีนี้ SME ไทยซึ่งก็เป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทยเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ35%ของระบบเศรษฐกิจซึ่งคุณสุภจีบอกว่าตั้งเป้าผลักดันให้เพิ่มขึ้นเป็น40%นะคะเพื่อให้การเติบโตกระจายแล้วก็ประโยชน์เนี่ยไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กรวมถึงประชาชนฐานรากมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์วางแนวทางส่งเสริม SME ไทยใน3ด้านสำคัญก็คือพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการนะคะการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนการขยายโอกาสทางการตลาดซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นโครงการที่เป็นกลไกในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้คัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองและใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้นำสินค้าคุณภาพขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยนะคะได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรก็คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายนะค่า GP เนี่ยยกเว้นเลยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการนะคะการสนับสนุนคูปองส่วนลดสินค้าและฟรีค่าจัดส่งสินค้ารวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ KOL ชื่อดังนะคะเพื่อช่วยรีวิวสินค้าสร้างคอนเทนต์และจัดกิจกรรมไลฟ์ขายสินค้าเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้านะคะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการส่วนผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าผ่านโครงการก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทย มูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวนรวม 500,000 โค้ดนะคะก็คิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทค่ะบรรเทาภาระค่าครองชีพกันไปนะคะก
0: ็
1: อุดหนุนสินค้าของคนไทยด้วยกันเองด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะอ่ะส่วนเงินเฟ้อนะคะกระทรวงพาณิชย์เปิดเผย CPI เดือนพฤษภาคมมาอยู่ 103.20 นะคะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นถึง 2.79% จากช่วงเดือนเดียวกันของ

0: ปีก่อนนะคะก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงอยู่เพียงแค่ว่าตลาดคาดสูงกว่านี้นะคะแต่ว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรก็คือมันขึ้นแล้วล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นผลพวงมาจากเรื่องของราคาน้ำมันในประเทศที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วมันกระทบไปยังค่าเดินทางค่าโดยสารสาธารณะอาหารสำเร็จรูปทั้งหมดมันขึ้นหมดเลยนะคะการส่งผ่านต้นทุนจากผู้ประกอบการไปยังราคาที่ประชาชนสัมผัสนั้นเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเฉลี่ย5เดือนนะเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ที่เพิ่มขึ้น 0.8% นะคะส่วนถ้าเป็นเงินเฟ้อพื้นฐานนะคะก็เฉลี่ย5เดือนยังอยู่ที่ 0.7% ค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะแก้มกับพี่นงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: า 11:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอส.ชุดคุ้มครองตำบลปาดีเสียชีวิตแล้วหลังถูกซุ่มยิงวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีหรือจอคอตอสุงไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสริมถนนสายป่าลูลูสุงไหงปาดีเมื่อวานนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอยไปก่อนจะเข้ามาจ่อยิงซ้ำนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวและส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสุงไหงปาดีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นในวันนี้ณวัดโคกตาตำบลปาลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสส่วนความคืบหน้าทางคดีหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยว่าจากพฤติการของคนร้ายรวมไปถึงปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าและปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บเทารงแกนนำสังการและปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและคนของทางการรายวันสีหสังรุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อมารอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสกรณีนายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสรวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีที่จะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่ามีชื่อเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ขณะที่เวลา 14:00 น.นายสีหศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเวลา 15:30 น.สาธารณสุขอำเภองาวจังหวัดลำปางยังไม่ชี้ชัดเหตุชาวเมียนมา5คนเก็บเห็ดป่ามาแกงกินร่วมกันแล้วถูกหามส่งโรงพยาบาลรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุคนงานชาวพม่า5คนซึ่งมารับจ้างทำงานก่อสร้างในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่6ตำบลปงตอกอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้พากันเข้าไปเก็บเห็ดในป่ามาแกงกินร่วมกัน5คนสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลซึ่งล่าสุดนายสมจิตจุนเจริญในอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้มีการรายงานผลสอบสวนโรคหลังนำทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้

0: การโรงพยาบาลเงาสาธารณสุขอำเภอเงาพร้อมทีมงานรวม8คนลงพื้นที่สอบสวนโรคไปแล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บตัวอย่างแกงเห็ดที่ทานร่วมกันของทั้ง5คนได้เพราะได้มีการเททิ้งไปก่อนหน้านั้นแต่ทั้งนี้ผู้ป่วยยังมีประวัติการรับประทานแกงเห็ดซึ่งมีลักษณะคล้ายเห็ดละโงกเห็ดก้านตันและเห็ดไข่เหลืองที่เก็บมาจากบนดอยในหมู่บ้านในวันที่30พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาหลังจากนั้นผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหลังจากทานเห็ดพิษเข้าไปประมาณ8ชั่วโมงคือเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่31พฤษภาคมจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเงาต่อมาผู้ป่วยยังมีอาการถ่ายเหลวขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียมีไข้และปวดมวนท้องรวมถึงท้องอืดปากแห้งและเหงื่อออกตัวเย็นปวดหัวและตะคริวที่ท้องผู้ป่วยทั้ง5รายจึงถูกส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลลำปางในวันที่3มิถุนายนจนถึงวันนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแต่อาการปลอดภัยแล้วโดยเบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้แจ้งไปยังผอ.รพสต.อสม.หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักและไม่เคยชินซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะมาริกาหาเสียงบางกะปิติรัฐบาลจะแจกเงินแต่สร้างเงื่อนไขเพิ่มภาระให้คนสูงวัยนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตลาดบางกะปิพบปะประชาชนรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นสะท้อนปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องส่วนใหญ่จะสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับความเป็นห่วงสถานการณ์เศรษฐกิจเนื่องจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนลดลงทำให้การค้าซบเซาอย่างเห็นได้ชัดผู้ค้าส่วนใหญ่ยอมรับว่าแม้จะมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ยังไม่ฟื้นฟูเพียงพอสถานการณ์การค้ายังไม่กลับมาเหมือนเดิมจึงอยากให้รัฐบาลและแม้กระทั่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครช่วยเหลือประชาชนด้วยมาตรการเพิ่มเติมต่างๆรองรับจากการรับฟังเสียงประชาชนและกระแสรายวันจากการเปิดยืนยันสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียงสะท้อนที่พบมีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ประเด็นที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดคือเกณฑ์คัดกรองใหม่โดยเฉพาะกรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์หากบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีแม้ว่าความเป็นจริงยังมีฐานะยากจนอยู่ก็ตามถูกมองว่าเป็นการลงโทษคนกตัญญูมากกว่าช่วยคนจนการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงนางมาริกากล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลควรปรับปรุงเปลี่ยนจากดูฐานะลูกเป็นดูรายได้จริงของผู้สูงอายุควรใช้ข้อมูลรายได้เงินฝากและค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเป็นหลักไม่ควรตัดสิทธิ์เพราะลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีและระบบอุทธรณ์ด่วนหากถูกตัดสิทธิ์ควรสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปสำนักงานเขตอบต.ศูนย์บริการประชาชนและต้องรู้ผลภายใน 15-30 วันสีจิ้นผิงเตรียมยืนเกาหลีเหนือสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานวันนี้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลเปียงยางให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำจีนเพิ่งเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่นายทรัมป์เองก็เคยแสดงท่าทีพร้อมเปิดโอกาสพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งเช่นกันหลังจากที่ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว3ครั้งปัจจุบันจีนกำลังเร่งดึงเกาหลีเหนือกลับเข้ามาใกล้ชิดอีกครั้งหลังจากความสัมพันธ์หยุดชะงักไปช่วงโควิด-19ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึก รู้จริง

0: รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:11 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะ5 มิถุนายน 2569อยู่ด้วยกันกับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: และพรวันดีวันเมธังกูลนะคะวันนี้วันศุกร์อาจารย์สันชัยเตอประเสริฐกุลมาตามนัดกับท่านผู้ฟังแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวันพุธเนี่ยลาไปจีนตอนนี้กลับจากจีนมาแล้วเดี๋ยวคงมีเรื่องราวจากจีนมาเล่าให้ฟังด้วยและถ้าพูดถึงจีนเนี่ยตอนนี้รัฐบาลจีนกำลังดูแลประชาชนให้ใช้ชีวิตแบบว่าไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยนะคะคือถ้ามองลึกๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นการบังคับเลยก็ว่าได้แต่มองลึกๆก็มันก็ดีเหมือนกันนะน้องนุ้ยท่านผู้ฟังค่ะก็คือว่าเขาทำถึงขั้นไหนเขาทำถึงขั้นว่าถ้ากรณีที่กินฟูสายหรูหราทั้งหลายกินข้าวแพงๆกินหรูอยู่สบายแล้วชอบโชว์เนี่ยปิดบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาเลยเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ประชาชนของเขาเนี่ยติดความหรูหราเอาจะต้องแบบว่าใช้ชีวิตแบบต่อสู้แล้วก็เหมือนว่าสร้างรายได้สร้างเงินสร้างอะไรเนี่ยที่สร้างเงินของตัวเองเท่านั้นเองนะคะ
1: บางทีเห็นบ่อยๆเนาะมันก็ซึมซับเนาะมันก็รู้สึกอดไม่ได้เนาะเราเป็นมนุษย์อะไรผ่านตาบ่อยๆค่ะเดี๋ยวฟังประเด็นนี้กันแล้วก็แน่นอนว่าอาจารย์สัญชัยมาเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีขาดไม่ได้เลยนะคะมาดู iPhone สีใหม่ดีกว่าสวยอยู่นะที่นุ้ยเห็นภาพนะคะแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์ลงรายละเอียดให้ฟังคุณผู้ฟังติดตามเรานะคะได้หลายช่องทางเหมือนเดิมค่ะชวนกันเลยดีกว่าเผื่อว่าใครอยากมีคำถามฝากถึงอาจารย์สัญชัยในเรื่องราวของเทคโนโลยีการตลาดใดๆก็ตามที่วันนี้เราจะคุยกัน1ชั่วโมงนี้นะคะทั้งทาง LINE ค่ะทาง Facebook ค่ะแล้วก็คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 TikTok ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะชวนเพื่อนๆมาฟังกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะเราจะได้คุยกันนะคะวันนี้เรื่องเยอะอยู่นะพี่พร
2: ค่ะหลายเรื่องเลยนะคะอย่างแหมถ้าไปดูคนไทยเนี่ยอาจจะบ่นกับการขึ้นรถเมย์แดงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: รถเมย์แดงนี่จะเป็นรถเมย์ร้อนไม่ติดแอร
1: ์
2: แต่ปรากฏว่าตอนนี้มีกระแสที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบรถเมย์แดงอย่าง

0: มากค่ะ
1: บ้านเราเนาะ
0: มาบ้านเราเพื่อที่จะมาขึ้นรถเมล์เลยแล้วก็มีการทำคลิปแนะนำเต็มไปหมดเลยว่าถ้ามาแล้วเนี่ยจะขึ้นรถเมล์แดงเนี่ยต้องขึ้นตรงไหนยังไงซ้ายไหนไปที่ไหนแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าไอ้เสียงที่น้องๆพี่ๆกระเป๋ารถเมล์ก็ไอ้กระบอกเก็บตังค์อ่ะ
1: เงียบๆนะคะ
0: มันมีเสน่ห์มากน้องนุ้ย
1: โอ้โห

0: ฝากทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: ต่อมาวันศุกร์อีกแล้วนะเร็วมากเลยนี่มาแป๊บเดียวครึ่งปีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามีหลายๆเรื่องเล่าให้ฟังนะครับก็วันที่8ที่จะถึงเนี่ยนะครับทาง Apple เนี่ยเขาก็จะมีจัดงานสำคัญประจำปีเนี่ยก็คือ Worldwide Developer Conference หรือที่เรียกว่า WWDC 2026นะครับซึ่งเขาจะจัดปีนี้ก็คือจัดที่สำนักงานใหญ่ของเขาอะที่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเปิดตัวสินค้าอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับในงานนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คืออาจจะไม่ได้เป็นการเปิดตัวสินค้าที่สำคัญนะฮะแต่จะเป็นการเปิดเกี่ยวกับเรื่องของระบบปฏิบัติการที่สำคัญพูดง่ายๆก็คือว่ามันก็จะมีการเปิด macOS 27 iOS 27 iPadOS 27 watchOS 27นะครับแล้วก็ tvOS 27 อันนี้จะเป็นหลักซึ่งเขาจะประกาศออกมาเนี่ยคือวันที่8เดือนนี้แล้วก็จะออกมาให้คนได้ใช้กันจริงๆเนี่ยก็น่าจะประมาณปลายเดือนปลายเดือนกันยายนนะครับก็จะมี OS รุ่นใหม่มาในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวสินค้าบางอย่างออกมาด้วยแต่ไม่เต็มที่นะเพราะเดี๋ยวมันจะมีอีกงานหนึ่งที่ก็จะเปิดตัวสินค้าจริงๆแต่ว่าที่มันมีหลุดออกมาเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะยืนยันแน่นอนนะครับก็คือ iPhone 18Pro และ Pro Max เนี่ยนะครับกับ iPhone 18เนี่ยจะมีการปรับหลายๆอย่างมากเลย อันที่หนึ่งเนี่ยก็คือจะมีการปรับเกี่ยวกับเรื่องของระบบกล้องถ่ายก็กล้องถ่ายรูปเนี่ยใหม่เนี่ยสำคัญในรอบหลายปีนะครับคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยกล้องของ Apple เนี่ยคือระยะโฟกัสของมันเนี่ยนะครับหรือว่าขนาดของช่องรับแสงเนี่ยที่เรียกว่า Aperture เนี่ยมันจะฟิกซ์แต่เที่ยวนี้เขาจะเปลี่ยนมาใช้กล้องที่รูรับแสงสามารถเปลี่ยนขนาดได้ถามว่าเป็นของใหม่หรือไม่คำตอบก็คือไม่นะครับเพราะ Android เนี่ยของSamsung หรือ Oppo ก็ใช้กันมานานแล้วนะครับแต่ตอนนี้ Apple จะเอามาใช้แล้วซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้หมายว่าเลนส์เนี่ยมันก็จะมีการรูรับแสงให้ใหญ่และเล็กได้ก็ทำให้เราสามารถจะควบคุมการถ่ายรูปเนี่ยกับการจัดความคมชัดความลึกของภาพได้ดีขึ้นแต่แล้วก็ไอ้กล้องอันนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้เขาก็จะเปลี่ยนมาใช้ของบริษัทจีนที่ชื่อว่า Sunny Optical ซึ่ง Sunny Optical เนี่ยเป็นซัพพลายเออร์รายใหม่เพิ่งทำกล้องเนี่ยมาติดให้กับMacBook Neo รุ่นราคาถูกซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วและปรากฏว่ามันได้ผลดีมากตอนนี้ Sunny Optical เนี่ยจะเป็นผู้มาผลิตกล้องให้กับ iPhone 18นะครับโดยที่ว่าเป็นกล้องที่สามารถจะปรับรูรับแสงได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยกล้องเดิมเนี่ยที่ช่องรับแสงมันคงที่ตลอดนะครับมันจะใช้เลนส์พลาสติกเนี่ย7ชิ้นประกอบกันให้สามารถรับรูปได้อย่างชัดเจนนะครับแต่เที่ยวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเลนส์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ทำให้ราคาของระบบกล้องที่จะอยู่ใน iPhone 18 Pro กับ18 Pro Max เนี่ยแพงขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับกล้องรุ่นเก่าที่ใช้ในรุ่น iPhone 17นะครับคราวนี้ในขณะนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ากล้องเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันจะมีระบบแยกเป็นระบบก็เรียกว่าวงจรของกล้องแยกต่างหากแต่ตอนนี้เขาจะไปเอาระบบทั้งหมดของกล้องเนี่ยมารวมอยู่ในชิปหลักซึ่งจะทำให้มันเนี่ยกินไฟน้อยลงเล็กลงแล้วก็ไม่ต้องใช้พื้นที่มากเกินไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีหลุดออกมาอีกนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยเขาจะเลิกสีส้มแล้วนะไอ้สีส้มเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยพอ Apple ออกมาโอ้โหคนก๊อปปี้กันเต็มไปหมดเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าของใหม่ออกมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดค่อนข้างจะหม่นหม่นนิดนึงซึ่งเขาใช้สีเหมือนลูกเชอร์รี่อ่ะนึกออกไหมครับ
1: นึกออกค่ะ
0: แล้วก็จะมีสีฟ้าอ่อนสีเทาเข้มสีดำแล้วก็สีเงินมีทั้งหมด5สีนะครับแต่ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบอกว่ารูปร่างของเครื่องเนี่ยก็คงจะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักโดยการที่ว่าสิ่งที่กล้องเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ด้านหน้าจะเป็นเนี่ยก็คือตัว Dynamic Island ที่เป็นตัว คล้ายว่าเป็นรูเจาะรูเป็นรูแคปซูลน่ะอยู่ด้านบนน่ะนะครับ

0: จะเล็กลงซึ่งอันนี้เนี่ยราคาเนี่ยคาดว่า Apple เนี่ยน่าจะตรึงราคาเริ่มต้นเอาไว้เนี่ยเท่ากับ iPhone 17โดยไม่ขึ้นราคาเพราะเขาไม่อยากจะขึ้นไม่กล้าขึ้นราคานะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยพอประมาณสักเดือนตุลาพฤศจิกายนมกราตุลาเนี่ยก็จะมีการเริ่มวางตลาด iPhone 18แล้วก็จะมีการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่แฟนของ Apple นะครับก็คงต้องรอแล้วครับว่า iPhone 18กำลังจะมาแล้วและกล้องมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะซื้อ iPhone 17ตอนนี้ก็ตื้อรอไปหน่อยแล้วก็ไปซื้อเดือนประมาณสักตุลาพฤศจิกาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะได้ของที่ดีขึ้นในราคาที่ไม่แพงมากกว่าเดิม
1: ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมคะอาจารย์ที่เขาไม่ปรับราคาขึ้นนะคะ
0: เขาไม่พยายามไม่ปรับราคาขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับขึ้นก็ขึ้นเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยคงไม่กล้าปรับขึ้นแล้วล่ะเพราะ Apple ตอนนี้ราคามันก็แพง
2: อยู่แล้ว
0: ค่ะจะแพงขึ้นไปกว่านี้อีกก็คงลำบากกันนะครับ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ใน WWDC เนี่ยที่กำลังจะเปิดมาวันที่8นี้นะครับก็จะมีการเปิดตัว Mac OS 27นะครับตอนนี้คือ Mac OS 26 Tahoe นะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือข่าวมีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนแล้วครับว่า Mac OS 27เนี่ยจะไม่สามารถติดตั้งบนเครื่อง Macที่ใช้ชิป Intel ได้นะครับซึ่งอันนี้มันผ่านมา5ปีแล้วเพราะว่าพอเขาทำ OS มาเนี่ยมันตั้งแต่ชิป M1 ออกมาตอนนี้เป็นชิปรุ่น M5 เนี่ยก็คือ5ปีใช่ไหมครับชิป M1 ถึง M5 เนี่ยเป็นชิปของ Apple เองแต่ว่าเขาก็ยังทำ OS Mac OS เนี่ยไปสามารถจะลงไปซัพพอร์ตเนี่ยในเครื่อง Mac รุ่นเก่าๆที่ใช้ชิปของ Intel ได้แต่ตั้งแต่Mac OS 27ที่จะออกในเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะไม่สามารถติดตั้งบน Mac รุ่นเก่าที่ใช้ชิปของ Intel ได้อีกต่อไปจะสามารถติดตั้งได้เฉพาะบน Mac ที่ใช้ชิป M1 M2 M2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 เท่านั้นนะครับแต่คำถามที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพวกบรรดาแอปพลิเคชันเก่าๆเนี่ยที่ถูกเขียนขึ้นมาเนี่ยตอนนี้บน Mac เนี่ยมันจะมี2แบบแบบที่1คือเขียนขึ้นมาเพื่อใช้กับชิปของ Apple คือ M เนี่ย Series โดยเฉพาะกับอีกอันนึงคือเป็นชิปเป็นซอฟต์แวร์อาจเป็นแอปเก่านิดนึงซึ่งเขียนขึ้นมาเนี่ยใช้กับชิป Intel ซึ่งมันเปลี่ยนผ่านมาฮะเปลี่ยนมาผ่านมา5ปีแล้วเนี่ยแอปที่ใช้ชิปของใช้เขียนด้วยเค้าเรียกว่าเพื่อให้ชิปใช้กับชิปของ Intel เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่าทางด้าน Apple เนี่ยเขามี emulator ติดตั้งอยู่เขาเรียกว่า Rosetta ซึ่ง Apple ประกาศมาว่าใน Mac OS 27ที่จะออกมาเดือนกันยายนนี้เนี่ยยังจะคงมี Rosetta อยู่แต่เป็นปีสุดท้ายแล้วในปีหน้าเนี่ยเขาจะถอดการซัพพอร์ตแอปที่ใช้เขียนเพื่อให้กับแอป Mac รุ่นเก่าที่ใช้ Intel เนี่ยนะฮะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหมายความว่าปีนี้ยังใช้ได้อยู่นะแล้วเขาก็ทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะให้บรรดาพวกนักพัฒนาทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนการเขียนซอฟต์แวร์ตัวใหม่เนี่ยที่เดิมเขียนไว้เป็น Intel เนี่ยให้ใช้กับ Intel เนี่ยให้เขียนใหม่เอามาใช้กับ Mac OS เพราะไม่งั้นปีหน้าเนี่ยคุณก็จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลต่างๆที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะวันที่8เนี่ย Apple ก็จะมี Worldwide Developer ก็เรียกว่า Conference เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังก่อนคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ผมว่าเอามาใช้ในเมืองไทยเนี่ยน่าจะดีแต่ว่าเอามาใช้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ายุงเนี่ยมันอยู่กับเรามานานแล้วจริงไหมแล้วสังเกตแล้วว่ายุงเนี่ยนะมันรอดตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เป็น 6-70 ล้านปีก่อนนะเพราะว่าเราเคยเจอว่าในก้อนอัมพันเนี่ยซึ่งเป็นยางไม้เนี่ยปรากฏว่ามันมียุงเนี่ยอยู่ในนั้นแสดงว่ายุงเนี่ยมันไม่สูญพันธุ์แต่มันอยู่กับเรามาใน 6-70 ล้านปีในประเทศไทยเนี่ยมันจะมียุงอยู่ทั้งหมด 3-4 ประเภทตัวที่1ก็เรียกว่ายุงทั่วๆไปหรือที่ว่ายุงลำคาญอันที่2นี่คือยุงลายซึ่งเป็นพาหะของ

0: คไข้เลือดออกใช่ไหมอันที่สามเนี่ยคือยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะนำโรคของโรคไข้จับสัตว์สามอย่างแต่ในอเมริกาเนี่ยถามว่ามียุงไหมถ้าเป็นรัฐที่อยู่ในเขตที่มันลงมาร้อนนิดหนึ่งเช่นแคลิฟอร์เนียหรือว่าฟลอริดาเนี่ยนะครับมันมียุงอะครับแต่เขาจะไม่มียุงลายกับยุงก้นปล่องสิ่งที่มันจะมีเนี่ยคือเขาจะมียุงทั่วๆไปที่เรียกว่ายุงรำคาญนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็มีภาษาของเขาเรียกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าคิวเล็กมอสกิโตนะครับ แต่ว่าไอ้เจ้ายุงทั่วๆไปที่กัดเราอยู่เนี่ยมันเป็นพาหะสำคัญในการกระจายไวรัสนะครับที่ชื่อว่าเวสต์ไนล์และก็โรคสมองอักเสบเซนต์หลุยส์ด้วยและในตอนนี้โรคทั้งสองโรคนี้มันเป็นไปคุกคามด้านสาธารณสุขเนี่ยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือมากพอสมควรนะครับคราวนี้ในตอนนี้เนี่ยบริษัทลูกของ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เนี่ยนะครับเขาก็เลยมาออกมาตั้งบริษัทนึงชื่อว่าบริษัท Verily Life Science นะครับเป็นบริษัททำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และสุขภาพในเครือของ Google เขาได้เปิดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งโครงการนี้ชื่อว่าโครงการ Debug นะครับ DEBUG นะครับซึ่งโครงการ Debug เนี่ยนะครับเขาจะเอายุงรำคาญเนี่ยมาแล้วก็เอาเชื้อแบคทีเรียธรรมชาติที่เชื่อว่าโวบาเดียเนี่ยใส่เข้าไปนะครับทำให้ยุงเนี่ยมันติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าโวบาเดียโววาเจียนะครับเสร็จแล้วเนี่ยยุงที่ติดเนี่ยมันจะเป็นยุงตัวผู้เท่านั้นเขาก็จะมีการใช้ระบบคัดแยกแล้วก็แยกเอาเฉพาะยุงตัวผู้มาแล้วก็เอาเชื้อโวบาดีเคียเนี่ยปล่อยลงไปทำให้ยุงตัวผู้เนี่ยในห้องทดลองเนี่ยนะครับติดเชื้อโวบาเคียเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการขยายพันธุ์เนี่ยให้ได้พ่อยุงเนี่ยจำนวนมากๆเลยแล้วก็เอาไปติดเชื้อหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้ายุงตัวผู้เนี่ยมันติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าโวบาเคียเนี่ยนะครับเขาปล่อยไปอยู่ในธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้ามันไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียไข่ที่ออกมาไม่สามารถที่จะออกมาเป็นตัวได้พูดง่ายๆคือไข่ฟอกซึ่งจะทำให้ยุงในธรรมชาติเนี่ยลดจำนวนลงเรื่อยๆอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งในการที่จะคัดเลือกและเพาะเลี้ยงยุงเนี่ยนะครับเขาใช้ AI เข้ามาช่วยเพื่อจะตรวจสอบคัดเลือกเอาเฉพาะยุงตัวผู้แล้วก็เอามาติดเชื้อแล้วก็ปล่อยออกไปและตอนนี้เนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วจริงๆแล้วยุงตัวผู้เนี่ยไม่กัดคนนะไอ้ที่กัดคนเนี่ยคือยุงผู้หญิงอ่ะ
1: ยุงตัวเมีย
0: น่ะยุงผู้หญิงของกัดเก่งอ่ะสามีเลยหลายๆคนก็กลัวภรรยาเยอะเพราะว่ายุงตัวเมียเนี่ยมันดุคนผู้หญิงนี่ก็มักจะดุจริงไหม
2: มันเป็น
1: ม
2: ันต้องไปเลี้ยงมันเป็นระบบสืบพันธุ์ไงอาจารย์ยุงตัวเมียก็เลยต้องกินใช่ไหมล่ะ
0: เสร็จแล้วเขาก็เลยไปขอทางด้านของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐคือ EPA นะครับบอกว่าขออนุมัติเนี่ยให้ปล่อยยุงที่มีการปล่อยติดเชื้อเนี่ยยุงตัวผู้เนี่ยลงไปทั้งในธรรมชาติเนี่ยประมาณ32ล้านตัวนะครับในเขตของแคลิฟอร์เนียกับฟลอริดาซึ่งเขาอยากจะทำมาเพื่อให้มันมีการลดจำนวนของยุงลงไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วโครงการแบบนี้มันไม่ใช่โครงการใหม่น
2: ะ
0: เพราะว่ามันเคยมีโครงการแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วคือตั้งแต่ประมาณปี2017พูดง่ายๆก็คือว่าประมาณสัก 8-9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการทดลองปล่อยยุงลายเนี่ยนะครับซึ่งในอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยมันมีอยู่บ้างในบางเขตนะครับออกมา20ล้านตัวซึ่งทำให้ยุงลายเนี่ยหายไปเยอะมากในอเมริกามียุงลายนะครับแต่ยุงก้นป่องไม่
2: ม
0: ีหรือในสิงคโปร์เนี่ยนะครับได้สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยได้มีการขยายโรงเพาะเลี้ยงยุงโดยใช้ AI คัดแยกเพศและปล่อยยุงตัวผู้ออกมา10ล้านตัวต่อสัปดาห
2: ์
0: เพื่อจะมาลดประชากรยุงลายเนี่ยและสามารถจะลดลงไปได้เนี่ยในพื้นที่ทดลองเนี่ยถึงประมาณ 90% ซึ่งทำให้คนเนี่ยไม่เป็นโรคไข้เลือดออกนะครับคราวนี้ตอนนี้เขาก็จะไปจัดการเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของยุงรำคาญซึ่งกัดแล้วรำคาญแล้วมันก็ทำใ

0: มีไอ้เยื่อไข้เยื่อสมองอักเสบเนี่ยกับใครว่าอะไรครับโรคไวรัสเนี่ยนะครับมาติดเราได
1: ้
0: ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการท้าทายธรรมชาติมากเลยนะเสร็จแล้วการท้าทายธรรมชาติแบบนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าในระยะสั้นเนี่ยเราก็ดีใจอ่ะว่ามันไม่มียุงมากัดเราแล้วแต่พอระยะยาวนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ยอย่างไรบ้างมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปปรับปรุงเนี่ยเพื่อจะเอาชนะธรรมชาติแล้วก็เหมือนกับที่เราทำพวกอะไรอ่ะเม็ดผักต่างๆที่ใช้การตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยหรือปลาบางอย่างเนี่ยสัตว์น้ำที่มีการตัดต่อพันธุกรรมที่มันไม่สามารถจะสืบพันธุ์ต่อไปได้นะถ้ามีของพวกนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนุ้ยคิดว่ามันเหลือพรคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหม
1: มันน่าจะมีนะถ้ามันไม่รู้ว่าจะวัดความสมดุลยังไงอาจารย์
2: เพราะว่าเนี่ยพอลองถาม ChatGPT เขาบอกว่าถ้ายุงศูนย์พันทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็บอกว่ายุงกับลูกน้ำยุงเนี่ยเป็นอาหารของสัตว์ปลา
1: อื่นๆใช่
2: อะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์
0: ใช่
1: ความสมดุลของระบบนะคะ
0: เพราะนั้นผมมันไม่มียุงเนี่ยลูกน้ำก็จะหายไปพวกบรรดาสัตว์น้ำก็จะไม่มีของกิน
1: ค
2: ่ะ
0: ผลที่ติดมาเราก็ไม่โดนยุงกัดแต่ว่าเราก็จะไม่มีสัตว์น้ำอีกต่อไป
1: ใช่แต่ละอย่างมันมีประโยชน์ของมันเนาะลูกน้ำก็เป็นอะไรอาหารอะไรของบางอย่างอีกด้วยอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็วนเวียนกันเป็นวัฏจักร
0: ไอ้นี่เดี๋ยวเราฟังสิ่งที่เราสนใจไหมเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องนึงอันนี้รับรองว่าท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยสนใจแน่นอน
1: ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาฟังอาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะขอทักทายคุณผู้ฟังแบบรวดเร็วนะคะทาง Facebook นะคะสวัสดีคุณสุภชัยนะคะมีคุณธีรวัฒน์นะคะแล้วก็คุณสักกลินด้วยนะคะวันนี้เสน่ห์จะทักทายอาจารย์

0: มาบอกว่าสวัสดีครับกันนะคะก็ทาง TikTok แล้วก็ทาง LINE เช่นเดียวกันนะคะอาจจะไม่ได้เรียกชื่อทุกท่านแต่ว่าได้รับทุกข้อความที่ทักทายกันขอบคุณมากเลยนะคะก่อนจะฟังอาจารย์สัญชัยกันค่ะมีไอเทมสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพนะคะยุคนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกก็เป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เหมือนกันค่ะวันนี้ขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 ที่เป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่เป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะว่าเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือว่าทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นจากปกติ2,990 บาทลดเหลือเพียง990 บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการคือที่คลิปอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะคะรวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรได้เลยค่ะที่02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะนำมาฝากกันนะคะตอนนี้พี่พรก็อยู่กับเรานะคะในช่วงที่สามแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจารย์สัญชัยด้วยค่ะงั้นฟังอาจารย์กันต่อเลยค่ะ
1: ครับอ้าวโอเคครับคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้อันนี้ผมว่าแหมคนผู้ข่าวเรียนจะสนใจกันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับนั่นก็คือพูดง่ายๆผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันมีการพัฒนายาหยอดตาสำหรับสวนะครับก็คือคนที่เป็นสายตายาวนะครับก็สามารถที่จะหยอดตาแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องใส่แว่นที่เป็นเขาเรียกว่าแว่น2ระดับอะที่เขาเรียกว่าโปรเกรสซีฟเลนส์เป็นมองใกล้ด้วยเป็นมองไกลด้วยนะครับสามารถที่จะถ้าเป็นสายตายาวเนี่ยหยอดลงไปแล้วเนี่ยสามารถจะออกฤทธิ์ได้นานเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงนะครับยาตัวนี้อ่ะเป็นของบริษัทชื่อเลนส์เทราพูติกส์นะครับเป็นบริษัทอเมริกันแล้วก็ยาที่ออกมาเนี่ยนะครับชื่อว่าวิทวีไอแซดแซดนะครับวิทนะครับซึ่งยาตัวนี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์เนี่ยนะครับประมาณสัก 1.44% ซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อหยอดตาลงไปเนี่ยมันจะเริ่มออกฤทธิ์ภายใน30นาทีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ผลสิ่งที่มันทำคือมันจะไปทำให้เกิดการหดตัวของม่านตาเมื่อม่านตาของเราเนี่ยมันเล็กลงลักษณะเหมือนกับกล้องรูเข็มนึกไหมฮะถ้าช่องมันใหญ่เนี่ยไอ้การมองไกลก็จะไม่ชัดแต่ถ้าเกิดว่ารูรับแสงของตาเราเนี่ยมันเล็กหรือม่านตาเราเล็กลงเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถจะมองได้ไกลๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อหยอดลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานต่อได้เนี่ยถึงประมาณ10ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพูดง่ายคือวันนึงเนี่ยหยอดแค่ครั้งเดียวนะครับยาตัวนี้เนี่ยชื่อวิทเนี่ยสารออกฤทธิ์เนี่ยมันชื่อว่าเอสคริดีนนะครับเป็นตัวที่ทำให้รูม่านตาหดคราวนี้ปรากฏว่าจากการทดสอบเนี่ยนะครับปรากฏว่าได้รับการยอมรับแล้วก็ได้ผลค่อนข้างจะดีแต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างนะครับซึ่งผลข้างเคียงคือ 20% บอกว่าจะมีการเคืองตานะครับประมาณ 16% เนี่ยบอกว่าพอเขาหยอดตานี้แล้วเนี่ยเข้าไปในที่ที่มันมีแสงน้อยนะครับการมองเห็นเนี่ยจะไม่ค่อยดีนักสาเหตุเพราะว่าม่านตาเราถูกบังคับให้หดตัวเล็กลงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ทำให้จำนวนปริมาณแสงที่เข้าตาเนี่ยมันลดลงผลก็คือว่าอาจจะมองได้ไม่ชัดเจนมากนัก 13% บอกว่าหยอดแล้วเนี่ยมีอาการปวดหัว 8% เนี่ยหยอดแล้วมีอาการตาแดงนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าไอ้ยาตัวนี้เนี่ยนะครับจะไม่สามารถเนี่ยใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ยานะครับหรือเป็นโรคม่านตาอักเสบเพราะว่าเราไปบีบมันให้มันเล็กไงถ้าเราเป็นม่านตาอักเสบมาก่อนมันก็จะมีปัญหานอกจากนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้กับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับในตอนนี้เนี่ยได้รับการอนุมัติเนี่ยจากอย.ของอเมริกาแล้วเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วเขาเนี่ยเริ่มกระจายยาตัวนี้ ให้กับบรรดาจักษุแพทย์หรือหมอตาในสหรัฐเนี่ย

0: ้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วเริ่มออกจำหน่ายเนี่ยประมาณสักเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วพูดง่ายคือมัน 4-5 เดือนที่ผ่านมานี่เองคราวนี้มาถึงวันนี้นี่คือถามว่าเมืองไทยเนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับตัวแทนเนี่ยของยาตัวนี้คือวิสในเมืองไทยเนี่ยชื่อบริษัทชื่อ Lotus International เป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายยาตัวนี้ในประเทศไทยกับในประเทศอีก 2-3 ประเทศเนี่ยที่อยู่ในอาเซียนนะครับในขณะนี้เนี่ยผมไปตรวจสอบมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ายาตัวนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นยื่นให้อย.อนุมัติให้สามารถนำมาใช้ในประเทศไทยได
1: ้
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าอนุมัติแล้วเนี่ยในอันดับแรกเนี่ยคงจะเป็นพวกบรรดาหมอตาหรือจักษุแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเอามาใช้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปอีกระยะหนึ่งก็น่าจะมีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะซึ่งเป็นร้านขายยาที่มีเภสัชกรบังคับสำหรับราคาเนี่ยคำถามคือรู้ไหมยังไม่รู้ครับแต่รู้แน่ๆก็คือว่าเขาคาดว่ายาตัวนี้อาจจะเข้ามาในเมืองไทยได้เนี่ยเร็วที่สุดคือประมาณปลายปีนี้ครับเพราะว่าอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเรียกว่าความไวเนี่ยในการอนุมัติเนี่ยของอย.ว่าเขาเนี่ยจะอนุมัติให้นำมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแต่ยาตัวนี้ผมเชื่อว่าไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นยาที่มีลิขสิทธิ์อยู่นะครับเพราะนั้นลิขสิทธิ์พวกนี้มันจะมีผลบังคับใช้อยู่ประมาณ10กว่าปีดังนั้นเนี่ยกว่าที่ยาตัวนี้มันจะกลายเป็นยาที่ใครๆก็สามารถจะผิดได้เนี่ยก็นั่นแหละนะฮะต้องใช้เวลาประมาณ10กว่าปีแต่ในเมืองเพราะว่าในเมืองไทยเราเนี่ยบังเอิญเราไปเซ็นสนธิสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการยอมรับสิทธิบัตรยาไว้แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งพอยาตัวนี้ออกมาเนี่ยอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้เข้าอยู่ในภาคีที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่านะครับยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิบัตรยาเพราะเขาบอกว่าคนเขาเยอะแล้วจนเพราะนั้นยาอะไรมาเนี่ยว่าผิดหมดว่าไม่สนใจเพราะนั้น อีกไม่นานในอินเดียจะผิดยาตัวนี้แน่ๆแล้วมันก็จะเข้ามาขายในเมืองไทยแน่ๆเหมือนกันมันเหมือนกับตอนไหนใช่ไหมตอนที่ไฟเซอร์มันออกยาไวกล้าออกมาใช่ไหมไอไวกล้าเนี่ยตอนที่ฝรั่งเอามาขายในเมืองไทยเนี่ยเม็ดละ500บาทใช่ไหมอินเดียเนี่ยทำออกมาขายเม็ดหนึ่งเนี่ย4เม็ด70รูปี70รูปีก็ประมาณ70บาทเม็ดหนึ่งตกประมาณสัก10กว่า20บาทเองเพราะนั้นเดี๋ยวอินเดียเนี่ยเขาทำแน่ๆแล้วเราก็จะมียาอินเดียเนี่ยเข้ามาแน่ๆแต่มันคงเข้ามาอย่างถูกต้องไม่ได้ก็คงจะต้องมีการแบบคิวเข้ามาหรืออะไรต่ออะไรเข้ามานะแต่ถามว่ามีไหมมันต้องมีแน่เพราะอย่างนั้นตอนเดือบใบก้าเข้ามาเนี่ยฝรั่งขาย500อินเดียขายเม็ดละ560บาทได้20 30บาทเนี่ยมันก็มีคนเอามาขายอยู่ตามร้านขายยาทั่วๆไปนะเอาละตอนนี้ก็เลยจะมาดูต่อไปครับว่ายาตัวนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่จะมีการเอามาขายในเมืองไทยได้เมื่อไหร่นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่อินเดียเนี่ยจะก๊อปปี้ยาตัวนี้แล้วก็มีการสามารถจะซื้อได้เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเอามาเล่าให้ฟังทันทีเลยครับสองสาว
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ถ้ายาตัวนี้ออกมาเนี่ยคิดว่ามีโอกาสใช้ไห
2: มคนยังมองเรื่องของผลข้างเคียงอยู่อะค่ะอาจารย์มันก็มีหลายอย่างแล้วก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แม้จะแบบประมาณสัก 20% แต่ก็กลัวว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้น
1: ใช่
0: ก็อาจจะต้องรอเพราะนั้นก็ตอนแรกๆเนี่ยคงจะต้องใหแพทย์เนี่ยเป็นคนที่ให้การดูแลก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไปแล้วไม่มีผลข้างเคียงเนี่ยแพทย์ก็จะได้จัดการแก้ไขหรือว่าหยุดยาตัวนี้ได้แล้วเราก็จะต้องไปใส่แว่นอย่างเดิมต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีผลอะไรมันก็ดีนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่ได้เดินไปถึงแม้ว่ามีก็เรียกว่ายี่ห้อของความสวโดยการดูจากแว่นที่เราใส่เนี่ยเขาใครๆก็รู้ว่าเราสวองไง
1: หรือดูจากการกะระยะมือถือนะอาจารย
2: ์ยืนสุดมือเลยอะไรแบบเนี้ยอาจารย์ครับพอนไอ้นี่อยู่นิดนึงที่อินเดียเขาไม่เข้าร่วมสิทธิบัตรยาแต่ว่าเขาสาคือโดยเขาอ้างว่าเขาประชากรเขาเยอะเขาต้องการผลิตยาเพื่อให้เพียงพอกับประชากรของเขาแต่ว่าเขาผลิตมาขายนอกประเทศได้ด้วยเหรอคะอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะขายได้เพราะว่าเขาขายอยู่แล้วอะแต่คนซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอย่างประเทศเราเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในภาคีที่เกี่ยวกับเรื่องของการยอมรับสิทธิบัตรยาเราก็ไม่สามารถที่จะสั่งจากอินเดียเข้ามาได้ไง

0: เพราะว่ามันผิดกฎหมายไงใช่ไหมเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือว่าสิทธิบัตรพูดง่ายๆน
1: ะ
0: แต่ว่าถามว่าสมมติว่าฝรั่งเนี่ยทำยาตัวนี้ขึ้นมาแล้วอินเดียทำแล้วปรากฏว่าบริษัทโลตัสอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยไปจดทะเบียนเอาไว้ปรากฏว่ามีบริษัทอินเดียทำยาตัวนี้แล้วเป็นยาตัวเดียวกันสูตรเดียวกันเนี่ยถามว่าอย.จะรับจดไหมอย.รับจดนะครับแต่ว่ามันเอาเข้ามาทางเชิงพาณิชย์ไม่ได้ไงก็เหมือนไอ้ตอนนั้นนะที่ผมเล่าให้ฟังว่าไวกล้าเนี่ยอินเดียขายเม็ดละ20บาทเนี่ยฝรั่งขาย500เนี่ยมันก็มีคนเอาเข้ามาขายแต่ไม่มีทะเบียนไงก็มีการคิวกันเข้ามาขายเพื่ออะไรก็ตามที่มันมีดีมานด์มันก็จะมีคนเอาซัพพลายพวกนี้เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรที่เป็นข้อมูลคืบหน้าเนี่ยจะรีบมาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ฟังรายการเราเนี่ยก็ต้องใส่แว่นโปรเกรสซีฟหรือมีปัญหาสายตายาวสายตาสั้นพร้อมๆกันเนี่ย
1: yeah.
0: ไม่น้อย
1: ใช่ก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตเนาะอาจารย์จริงเรื่องของความก้าวหน้าการแพทย์นี่ชอบเลยดีกับพวกเรา
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ข่าวมาเยอะเลยนะมีการทำการวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเทศต่างๆที่คนเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะครับเชื่อไหมหนุ้ย
1: ค่ะต
0: อน 97% ของประชากรทั่วโลกเนี่ยไม่ยอมรับรัฐบาลอิสราเอลไซออนิสนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เกลียดเชื้อชาติยิวคนเชื้อชาติยิวนะแต่เขาเกลียดหรือไม่ยอมรับเนี่ยรัฐบาลของประเทศอิสราเอลเพราะเป็นภัยคุกคามต่อทุกชาติในโลกนี
1: ้
0: สามารถจะบุกยึดประเทศไหนก็ได้อยากเสียดจากการทำไม่ก็ทำโดยมีอเมริกาในหนุนหลังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ไปบุกถนนกาซาไปโจมตีเลบานอนไปโจมตีอิรักไปโจมตีอิหร่านไปโจมตีใครต่อใครเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไห
1: ม
0: และตอนนี้เนี่ยรู้ไหมว่าตอนนี้ 97% เนี่ยคนรังเกียจรัฐบาลยิวไซออนิสอิสราเอลเนี่ยนะครับไม่ตั้งเกียรติเชื้อชาตินะแต่เขารังเกียจพฤติกรรมที่รัฐบาลยิวไซออนิสอิสราเอลเนี่ยทำมาในเกือบร้อยปีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโอ้ยยอมรับไม่ได้ซึ่งตอนนี้ผมว่ามีกระแสในเมืองไทยเหมือนกันนะที่ว่ายิวเนี่ยเข้ามาเนี่ยก่อเรื่องเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่ปายไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตแล้วนอกจากนั้นก็มีที่พัทยาด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นก็มีดราม่าเกิดขึ้นใช่ไหมว่าจะมาขอตั้งโบสถ์ที่กรุงเทพใช่ไห
1: ม
0: แล้วตอนนี้ก็มีคนคัดค้านว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่ว่านะแต่มาถึงนี่มาตั้งรกรากเลยนี่มันก็แปลกๆนะน้องสาวคิดยังไงครับ
1: ก็น่าจะต้องดูอย่างละเอียดมากๆค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นประเด็นแบบอ่อนไหวมากเนาะอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเขาก็มีศัตรูไม่น้อยอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเขามาตั้งโรคราชอยู่ในเมืองไทยเยอะๆ500,000-600,000คนอย่างเงี้ยมีโอกาสไหมที่ว่าศัตรูเขาจะมาจัดการพวกบรรดาคนที่อยู่ในเนี้ยคนของเขาอ่ะ
1: ไทยอ่ะเนาะ
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาจัดการในพังงานหรือว่าในภูเก็ตจบเลยนะผมว่าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยพินาศจะยับแน่นอนเพราะนั้นผมว่ารัฐบาลของลุงหนูเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีๆนิดนึงนะครับปล่อยไปไม่ได้นะเพราะว่ารัฐบาลไซโอนิสเนี่ยไม่แตกต่างจากกัมพูชาเลยครับ
2: แต่เหมือนพอได้ยินว่าตอนนี้รัฐบาลก็เอาจริงเอาจังกับการพวกกราบนอมินีทั้งหลายอะค่ะอาจารย
0: ์เอาจริงอะไรแล้วนี่ก็ปล่อยมาถึงขนาดนี้แล้วจริงๆมันไม่ควรจะเกิดตั้งแต่ต้นแล้วไง
2: มันล้อมครอบตอนนี้ทันไหมอะไรเงี้ย
0: ก็นั่นน่ะสิก็แต่ว่าก็ต้องจัดการโดยเด็ดขาดแหละปล่อยไปอย่างนี้ก็คงไม่ได้นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะว่าทั่วโลกเขาก็ทำการวิจัยมาแล้วเพราะว่าไม่มีใครยอมรับเลยนะว่าอยู่เฉยคุณจะไปทำร้ายใครอะไรตอนไหนก็ได้นะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาไปพูดเลยว่าในฉนวนกาซาเนี่ยเขาจะไปจัดการในเวสต์แบงก์เนี่ยที่ก็ไปยึดถึงเยรูซาเล็มเนี่ยนะโอ้แล้วก็มันก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะแต่ตุ้มเทียบเลยนะเพราะว่าเขาเป็นชาติที่เมื่อก่อนนี้ฮิตเลอร์เนี่ยตอนสงครามโลกครั้งที่สองฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาแต่ตอนนี้เขามาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วคนเราเนี่ยโดนอะไรมาเนี่ยมันควรจะต้องมีสำนึกว่าไม่ควรจะไปทำอย่างนั้นกับคนอื่นนะ
2: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้ตอนนี้เนี่ยเราได้ยินข่าวมาเยอะไหมว่ารถเมล์แดง

0: เนี่ยรถเมล์ร้อนเนี่ยนะมันจะถูกลดจำนวนลงไปเรื่อยๆแล้วมาทดแทนด้วยนะรถเมล์ติดแอร
1: ์ค่ะ
0: แล้วรถเมล์ติดแอร์ราคามันก็แพงเอาละแพงยังไงก็ตามแต่มันก็ไม่แพงเท่ากับถ้านั่งรถไฟฟ้านะครับก็คือรถใต้ดินหรือว่าพวก BTS เนี่ยนั่นก็แพงกว่าแหละแล้วหลายคนเนี่ยที่ผมคุยเนี่ยเขาก็จ่ายไม่ไหวนะเพราะเขาบอกว่าเฉพาะค่าเดินทางไปกลับเนี่ยถ้าเขานั่งรถไฟฟ้าพวก BTS กับรถใต้ดินเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าเดินทางวันเกือบ200บาท100กว่าบาทอ่ะเกือบ200บาทอ่
1: ะ
0: ซึ่งถ้าทั้งปีเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยเขาจะต้องเสียมาหน้า 6,000 ก็อาจจะมีเงินเดือนประมาณ 2-30,000 บาทเนี่ยเขาไม่ไหวนะเพราะนั้นเขายังไงเขาต่างเขาต้องนั่งรถแอร์รถเมแล้วส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถเมแดงด้วยก็คือรถเมร้อนนี่แหละแต่ในตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสอันหนึ่งนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยบอกว่าโอ้โหรถเมแดงรุ่นเก่านี่มันเก่ามากมันร้อนมันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่พรกับนุ้ยรู้ไหมว่าคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอยากจะมาเพื่อขึ้นรถเมแดงทำไมครับเพราะว่าเขาเนี่ยชอบกระเป๋ารถเมเนี่ยที่มีกระบอกตัวรถเมเป็นเหล็กนะครับแล้วก็เดินขายตัวที่เป็นกระดาษจริงๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำถามคือไอ้สิ่งที่เป็นอย่างเนี้ยกระบอกอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ตั๋วกระดาษอย่างเนี้ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่มันจะกลายเป็นทุกอย่างในการเป็นดิจิทัลไปหมดกลายเป็นการใช้บัตรการใช้เขาเรียกว่า NFC อะไรต่ออะไรแบบเนี้ยนะมันก็เป็นแบบเหมือนกับเมืองไทยนี่แหละดังนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยมาเจออย่างนี้เนี่ยก็บอกโอ้โหมันดูแล้วมันย้อนยุคมันดีมากเลยเขาชอบกระบอกตั๋วกับกระเป๋ารถเมล์มากที่สุดนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาชอบเสียงเวลาเขย่ากระเป๋ามันจะมีกับไอ้กระป๋องเนี่ยนะครับกระบอกเนี่ยมันจะมีเสียงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีการฉีกตั๋วอะไรต่ออะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะ
0: ในประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นประเทศที่มันเจริญแล้วแล้วก็เป็นทุกอย่างไปดิจิทัลเนี่ยไม่มีต่อไปเพราะนั้นมันคลาสสิกมากเลยและหลายคนเนี่ยได้ตั๋วรถเมล์เป็นใบเล็กๆเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยน
1: ะ
0: ขอโทษนะเขาสะสมกันนะ
1: สมัยก่อน
0: ญี่ปุ่นบางคนเอาไปแปะไว้บนสมุดบันทึกการเดินทางเลยนะว่าได้มานั่งรถเมล์แบบนี้ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วน้องนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำหนังสือขึ้นมาเลยอยู่บนออนไลน์นะครับแล้วมีแฟนเพจภาษาญี่ปุ่นเลยนะเป็นกลุ่มที่จริงจังมากเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีหนังสือคู่มือเนี่ยนะครับเขียนคู่มือการขึ้นรถเมล์ในกรุงเทพเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นอย่างละเอียดเลยบอกเลยว่าสายรถเมล์ร้อนจุดจอดวิธีการอ่านป้ายให้เข้าใจง่ายๆสุดๆเนี่ยคืออะไรนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการรีวิวด้วยนะว่ารถเมล์ร้อนสายไหนเนี่ยสายไหนที่นั่งสนุกสายไหนคนไม่เยอะมากสายไหนผ่านจุดท่องเที่ยวที่ไหน หรือว่ารถเมล์รุ่นเก่ารุ่นไหนเนี่ยจะถูกปลดระวางอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยไอ้เรื่องของตัวรถเมล์แบบที่เป็นกระดาษเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคโชวะครับแต่ช่วงปีประมาณ1950ถึง1980หลังจากนั้นแล้วเนี่ยรถเมล์พวกนี้หายไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรครับย้อนยุคอะอยากจะลองกลับไปอยู่ในยุคที่บ้านดีเมืองดีนะนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่ว่ารถเมล์แดงเนี่ยมันไม่มีแอร์แล้วต้องเปิดหน้าต่างตลอดเวลาเนี่ยแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยการนั่งรถเมล์ได้รับลมธรรมชาติดูวิถีคนเมืองข้างถนนสัมผัสความร้อนของกรุงเทพเนี่ยมันคือกรุงเทพที่แท้จริงมันไม่ได้หาไม่ได้หรอกบนรถ BTS หรือว่าบน MRT นอกจากนั้นอันดับ3ก็บอกโอ้มันถูกมากๆเลยนะครับรถเมล์แดงนี่มันถูกมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพกับค่าเดินทางในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการท่องเที่ยววันนี้มันเข้าถึงง่ายและสนุกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคนไทยเรามองว่ารถเมล์แดงต้องพัฒนาใช่ไหมอยากได้รถแอร์อยากดูนี่นั่นอะไรต่ออะไรแบบนี้แต่ของนักย่องเที่ยวบอกโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ท้องถิ่นที่แบบสุดๆอ่ะแล้วก็จะหาดูยากเรื่อยๆแล้วเพราะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็จะเข้ามาเพื่อจะนั่งรถเมล์แดงโดยเฉพาะเพราะนั้นสองสาวคิดยังไงเกี่ยวเรื่องนี้ครับ
2: พี่พรอ่านเนี่ยยังไม่มีเขารีวิวกระเป๋ารถเมล์จับประตูจับตรงประตูด้านหนึ่งแล้วก็ใช้กระป๋องเก็บสตางค์อาจารย
1: ์ใช่ใช
2: ่โบกเพื่อเข้าจอด
0: อาจารย์ไม่แต่เชื่อไหมว่ากระป๋องเนี่ยกระป๋องรถเมล์เนี่ยนะที่แต่รู้จักก็มีขายนะเขาซื้อมาเป็นที่ลึกกันนะ
1: เชื่ออาจารย์คือรู้สึกว่าถ้าย้อนไปวัยนั้นอ่ะเด็กอ่ะจะอยาก

0: เป็นกระเป๋ารถเมย์ไม่ได้หมายถึงเข้าใจไหมอาจารย์แบบอยากเล่นแก๊ปแก๊ปอะเวลาเราขึ้นรถเมย์อะเหมือนกับสมมติอยากเป็นคุณครูเพราะอยากตรวจการบ้านอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์เพราะว่าได้เล่นไอ้กระบอกตั๋วแบบเนี้ย
1: เอาล่ะตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับผมเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนนะ
2: ค่ะ
1: เพราะนั้นพอกลับมาจากเมืองจีนเนี่ยผมเห็นอะไรประหลาดประหลาดเกิดขึ้นมาหลายอย่างมากเลยนะและอย่างที่หนึ่งนะในจีนเนี่ยนะไอ้ร้านชาเนี่ยมันเยอะมากเลยครับไอ้พวกบรรดาชาเขาเรียกว่าชานมชาอะไรพวกนี้นะเยอะไปหมดแล้วตอนนี้มีการแข่งขันในเรื่องแพคเกจจิ้งนะ
0: อ
1: ย่างถ้วยเวลาเราไปซื้อเนี่ยชาใช่ว่าไอ้ค่าชาไทยหรืออะไรก็ได้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้บนฝาปิดเนี่ยเขาจะทำเป็นพลาสติกนะเป็นกาแบบโบราณเล็กๆเสร็จแล้วเขาจะเอาน้ำแข็งแห้งเนี่ยหยอดลงไปก้อนเล็กๆพอเราซื้อมาเนี่ยไอ้ก้อนแห้งมันก็จะกลายเป็นควันเนี่ยลอยขึ้นมาไงแล้วก็แย่งกันตรงนี้แต่ว่าไอ้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยถ้วยธรรมดาก็มีนะแต่ถ้าจะเอาถ้วยที่มันมีกาอยู่ข้างบนติดอยู่บนฝาแล้วก็ใส่น้ำแข็งแห้งมีควันลอยขึ้นมาเสียเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบ30บาท6 7หยวนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมันเยอะมากเลยแล้วตอนนี้ก็เกิดสงครามราคาขึ้นน่ะนะครับคราวนี้พอมันเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็เกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือพิซซ่าเนี่ยเพราะผมเนี่ยเข้าไปกิน KFC ที่เมืองจีนเนี่ยนะก็ไปสั่งกาแฟแฟนผมก็สั่งกาแฟปรากฏว่ากาแฟเนี่ยมันใส่อะไรรู้มั้ย
2: ใส่อะไรคะอาจารย
1: ์ใส่บีฮะ
0: โอ
2: ้โห
1: เพราะว่าที่ KFC เนี่ยปกติทั่วโลกเนี่ยมันไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่มั้ย
2: ค่ะ
0: ค
1: ่ะแต่ที่ KFC ที่จีนเนี่ยขายเบียร์ครับเพราะคนจีนเนี่ยกินเบียร์กันเยอะแล้วก็เดอร์ตี้คอฟฟี่คือเอาเบียร์มาผสมแบบมันผสมกับกาแฟไงแล้วเราก็ไม่รู้ไงแล้วภรรยาผมก็ไปสั่งมากินไงแล้วผมก็บอกมันใส่เบียร์ผมบอกเนี่ยมาชิมหน่อยสิพอชิมเอามันก็เบียร์จริงๆด้วยคราวนี้ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนจีนเราเนี่ยก็มีความยอมรับเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารฝรั่งพอสมควรแล้วก็มีพิซซ่าฮัทอยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมครับพิซซ่าเนี่ยนะครับในภาษาจีนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าชีซ่าชีซ่าก็คือพิซซ่านี่แหละนะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยคือถ้าเราพูดถึงพิซซ่าเนี่ยนะครับเราก็คิดอย่างหนึ่งว่าเอ้ยมันคืออะไรบางอย่างที่มีแป้งหนาๆมีชีสเยอะๆแล้วก็มีพวกบรรดาพวกไส้กงไส้กรอกมีอะไรต่ออะไรโรยไว้เยอะๆแล้วก็ชีสยืดๆอะไรต่ออะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นคือโลกหนึ่งของคอมฟอร์ตฟู้ดคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือว่าเอาให้มันอร่อยอย่างเดียวอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันไม่ต้องคำนึงถึงสุขภาพมากมายนักนะ
0: ค่ะ
1: แต่อีกโลกหนึ่งเนี่ยคือการกินอะไรที่แบบควบคุมอาหารเนี่ยและกินอาหารสุขภาพเช่นกินไก่ก็ต้องกินอกไก่นึ่งอย่างเดียวอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ในตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยนะครับที่เขากินพิซซ่าเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อประมาณ 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยจะกินแบบสบายปากอย่างเดียวนี่มันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยคนที่เคยกินพิซซ่าเนี่ยเดิมเนี่ยที่ไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพมากนักเนี่ยในตอนนี้ก็มาคำนึงว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะต้องดูแลสุขภาพด้วยแต่ก็ยังอยากจะกินพิซซ่าด้วยใช่ไหมดังนั้นพิซซ่าฮัทในจีนเนี่ยเปิดเมนูใหม่ขึ้นมาครับเมนูนี้ชื่อว่าตัวกูวูโซพายพิซซ่านะครับแต่ว่าพิซซ่าแป้งโฮลเกรนนวดมือ พูดง่ายๆคือพิซซ่าอันนี้เนี่ยจะมีการใส่ธัญพืช10อย่างลงไปในแป้งคือข้าวโอ๊ตบัควีตเม็ดแฟลกฟักทองเม็ดฟักทองเม็ดตาลตะวันนะครับเพื่อจะเพิ่มก็เรียกว่าไฟเบอร์ลงไปในแป้งพิซซ่าตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหน้าพิซซ่าเนี่ยก็จะมีหน้าใหม่ๆเป็นหน้าแซลมอนหน้ากล้าไก่อกไก่มะม่วงหน้าเนื้อย่างสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็พิซซ่าเนี่ยหน้าผักผลไม้รวมด้วยนะครับพูดง่ายๆคือเขาพยายามที่จะทำให้พิซซ่าเนี่ยมันกลายเป็นอาหารที่มีการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเรากินพิซซ่าต้องแป้งหนาต้องยีสต์ชีสเยอะยิ่งเชื้อชีสเยอะยิ่งดีแต่วันนี้เนี่ยคนเราเลยเริ่มสนใจแต่เรื่องน้ำตาลเรื่องไขมันเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็พอกินแป้งเข้าไปก็เกิดการวิตกกังวลนะครับแล้วก็อายุมากขึ้นเนี่ยระบบเผาผลาญระบบย่อยอาหารก็เริ่มแย่แต่ก็ยังอยากกินของอร่อยนะ
0: ก็เลยต้อง
1: ไม่อยากรู้สึกว่าทำลายตัวเองไง
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือขายความสบายใจในการกิน
0: ค่ะ
1: แต่คิดว่าขายเมืองไทยเนี่ยนะ
0: ก็น่าจะได้รับความนิยมได้นะอาจารย์น่าจะนิยม

0: านเลยตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วหมดเวลาแล้ว
1: ต้องไปแล้วค่ะอาจารย
2: ์หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับเด
1: ี๋
2: ยวอาทิตย์หน้านี่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องของเมนูหลักของประเทศไทยเป็นอะไรเนี่ย
1: ได้เลยค่ะ
2: เดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นประวัติของมันเลยนะครับจะเจอกันอีกทีนึงนะวันพุธหน้านะ
1: ก็
2: จะเอาเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิม
1: ได้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ุภจีนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสียศักดิ์รุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้อสชคตปาดีสิ้นใจแล้วหลังถูกซุ่มยิงฝ่ายความมั่นคงชี้เป็นฝีมือกลุ่มต่อเย็บเท่ารงแกนนำใต้ระดับสั่งการประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐโดยยินดีที่จะปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ทฟังครับต้อนรับผู้ทฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมครับดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ20ขณะที่การบูรณะราชรถพระยานมาตร

0: อันพระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบแล้วเสร็จ10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันครับส่วนเครื่องสังเคตอาทิตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้โต๊ะหมู่บูชากระบะมุกและโคมไฟสังเคตได้ออกแบบครบถ้วนแล้วพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการจัดสร้างครับนอกจากนี้การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีสำคัญอาทิพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรารถพระยานมาตร3ลำคาญและก็พระที่นั่งราเชนทยานยังคงดำเนินการอนุรักษ์และตกแต่งรายละเอียดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และงานประณีตศิลป์เพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับพระราชพิธีครับนอกจากนี้กรมศิลปากรโดยสำนักช่าง10หมู่ยังได้รับมอบหมายให้จัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนจวนและย่ามโดยสถาบันสิริกิจรับผิดชอบปักผ้าครับ
1: ค่ะมาดูปัญหาพื้นที่แนวชายแดนหลังจากที่ไทยหลังจากที่กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสนะคะซึ่งทำให้นายเสียศักดิ์ค่ะต้องเข้ารายงานนายกในประเด็นนี้เมื่อเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในช่วง 9:35 น.โดยก่อนหน้าที่นายกจะเดินทางเข้าไปถึงนะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อไปรอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากเดินทางกลับจากฝรั่งเศสกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสรวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีจะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนก็มีรายงานในเบื้องต้นค่ะว่ามีชื่อเตรียมไว้พร้อมแล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่ากัมพูชาเขาจะมาแนวทางนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ไปปรึกษาหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศของไทยซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้วถึงแนวทางการดำเนินการของฝั่งไทยคาดว่าจะรายงานแนวทางนี้ให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบเช่นกันและในช่วงบ่าย2ของวันนี้นายศิริศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะในช่วงเวลา 15:30 น.ค่ะ
0: ปกรณ์ชี้สารรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพรก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติครับย้ำไม่ต้องกังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินกู้นะครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีสารรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทภายใน7 วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมครับเพราะว่าส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายประกรณ์บอกว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายประกรณ์บอกว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลเพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดก็คือการก่อนจะออกพรก.และกฎหมายทุกฉบับเพราะว่าการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและก็เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินของเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีการดังกล่าวแล้วก็ย้ำนะครับว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการออกมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนไปก็สามารถพูดได้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะมาดูกรณีที่นายณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ฝ่ายค้านและสมาชิก

0: ที่สภาร่วมกันแถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงศ์บอกว่าประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดขณะที่นายโสภณ สารำประธานรัฐสภาบอกว่ารับอยู่แล้วก็ขอรอดูเนื้อหาก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์ใต้นะครับอสชคตนะครับที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวานนี้ที่สุงไหงปาดีตอนนี้ล่าสุดเสียชีวิตแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีหรือว่าชคตสุงไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้นะครับเหตุเกิดริมถนนสายปะลุรูสุงไหงปาดีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพลานขับรถผ่านมาประสบเหตุครับก็ทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอไปก่อนที่จะเข้ามาจ่อยิงคนเจ็บนั้นนะครับล่าสุดมีรายงานว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุงไหงโกลกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาครับเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นวันนี้ครับณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดย 15:00 นที่จะถึงนี้เริ่มพิธีรดน้ำศพณวัดโคกตาเวลา 16:00 นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17:00 นพิธีวางพวงมาลา 17:30 นพิธีมอบกระเช้าพระราชทานครับดูด้านความคืบหน้าของคดีนะครับแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บอกว่าจากพฤติกรรมการก่อเหตุรวมถึงปลอกกระสุนปืน M16 ปืนอาก้าแล้วก็ปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บเทารงแกนนำสั่งการและก็ปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักจะเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและคนของทางการรายวันครับโดยขณะนี้กองกำลังทหารพลเรือนและตำรวจได้ส่วนที่กำลังร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและแกะรอยตามเส้นทางพงหญ้าที่กลุ่มคนร้ายใช้หลบหนีอย่างกระชั้นชิดเพื่อนำตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
0: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติค่ะนายสุริยะรัฐมนตรีเกษตรก็ดันเมล็ดพันธุ์คุณภาพข้าวคาร์บอนต่ำเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวคำแถลงปราศัยเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยบอกว่าวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเป็นโอกาสในการเชิดชูคุณค่าของข้าวยกย่องชาวนาไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารและเป็นรากฐานของภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยาวนานนายสุริยะบอกว่าข้าวไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักของคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

0: ในการแข่งขันของภาคเกษตรกรไทยในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวโดยส่งเสริมการทำนาคาร์บอนต่ำควบคู่กับการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวรวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงจากการที่มีโรคและแมลงนะคะรวมไปถึงตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าชาวนาไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศและยังเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและทุกภาคส่วนจะช่วยให้ชาวนาไทยรักษาคุณภาพมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ไทยเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งขณะที่มาเลเซียเองก็ยังไม่กำหนดวันเจรจากับไทยรอบใหม่นะครับนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงบอกว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งจากไทย

0: นาไม้กุ้งกุลาดำกุ้งแชบ๊วยกุ้งน้ำตาลและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหาเรือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนครับแล้วก็ยังไม่กำหนดวันเจรจาใหม่กรมประมงก็จะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งด้านการเจรจาและก็การบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันขยายการขยายตลาดและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ครับกรมประมงยังเตรียมข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า10,000 ตันภายในเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือว่าชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20 บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วนครับนางถิติพรบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยนายอนุทินชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งหาเรือร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบและรักษาเศรษฐกิจภาพการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมกุ้งไทยครับสำหรับมาตรการลดต้นทุนการผลิตกรมประมงยังคงเดินหน้าโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำประจำปีงบประมาณ69หรือว่า Innovation Sandbox เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี2569หรือว่าคชก69ซึ่งก็คาดว่าจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3/69โดยบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้ซึ่งการที่ตนมากำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็มีความตั้งใจที่จะให้สคบเป็นตัวแทนรัฐบาลเป็นหน่วยงาน One Stop Service และบริการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทุกวันนี้ภัยต่างๆมาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนทำให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงผู้บริโภคซับซ้อนขึ้นที่ผ่านมาสคบถูกมองเป็นหน่วยงานตั้งรับเพียงอย่างเดียว1ข้อร้องเรียนใช้เวลา3เดือน6เดือนหรือ1ปีนายกก็เลยมอบหมายค่ะให้เป็นนโยบายโดยมีความห่วงใยนะคะและยังบอกว่าหน่วยงานจะต้องทำงานเชิงรุกนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่เจอกันในชีวิตประจำวันเช่นสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือถูกโกงโฆษณาเกินจริงดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงต้องเกิดขึ้นหากพบกรณีที่ตักเตือนได้ก็ต้องตักเตือนแต่หากตักเตือนไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้กฎหมายบังคับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนางสาวสุภมาศยังพูดอีกนะคะว่าการประชุมครั้งหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีวาระมากและจะมีการประชุมบ่อยขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งโดยเฉพาะหากมีกรณีเร่งด่วนจะต้องขอมติจากคณะกรรมการเช่นกรณีที่มีประชาชนกำลังติดตามรถยนต์ไฟฟ้าค่าใหญ่ที่จะต้องขอมติเรื่องนี้หรือกรณีสัญญาการก่อสร้างต่างๆที่มีการโกงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การสั่งซื้อผ่านออนไลน์ราคาถูกแต่มูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านจำเป็นเร่งด่วนค่ะเป็นงานเร่งด่วนที่สคบต้องมาดูแลฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าสำหรับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดส่งผู้แทนมาประชุมครั้งต่อไปก็ขอให้เป็นคนเดิมมาประชุมเพราะจะได้มีความต่อเนื่องเนื่องจากงานสคบนั้นเป็นงานสำคัญค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำเดินทางจุดหมายปลายทางที่สารกลางจังหวัดเชียงรายครับพร้อมหอบความเดือดร้อนของชาวบ้านริมน้ำส่งถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดงจากเหมืองพิษในประเทศเพื่อนบ้านครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินโดยมีพระมหานิคมและดร.ว่านวิริยาอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำขบวนลงเรือล่องเรือตามลำน้ำกกสู่สะพานแม่ฟ้าหลวงสารกลางจังหวัดเชียงรายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนดินในลำน้ำกกเพื่อตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในลำน้ำด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์นักเรียนนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายในสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงมีการแสดงดนตรีงานศิลปะสลับกับการบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตามชุมชนริมแม่น้ำ5สายที่ต้องใช้ชีวิตกับแม่น้ำปนเปื้อนสารหนูมากว่า1ปีแล้วก็ในช่วงสายครับขบวนธรรมยาตราเดินทางไปสารกลางจังหวัดเชียงรายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำประกาศ3ข้อเรียกร้องครับให้เร่งรัดแก้ปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลำน้ำจากสารพิษข้ามแดนเร่งบรรจุเป็นวาระแห่งชาติใช้กลไกระหว่างประเทศเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและก็จีนกดดันตรวจสอบการทำเหมืองแร่ที่ต้นน้ำเร่งตรวจสอบควบคุมการนำเข้าและก็ส่งออกแร่พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านสว.และส.ส.รวมถึงผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่งตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้าหารือกับหน่วยงานราชการครับขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยวันนี้ครับได้โพสต์ข้อความโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าจากรายงานข่าวกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปัญหามลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงและก็เรียกร้องให้ฝ่ายจีนเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ฝ่ายจีนมีความคิดเห็นอย่างไรโดยทางจีนตอบอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาโดยตลอดไม่เพียงแต่ยึดมั่นในการพัฒนาแบบสีเขียวภายในประเทศเท่านั้นยังกำหนดให้วิสาหกิจจีนที่ก้าวออกสู่ตลาดโลกต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจจีนจะไม่ยอมเสียสละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาดและการละเมิดใดๆจะถูกดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายและข้อบังคับนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนเชียงรายโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของเชียงรายครับเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนและไทยรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสนใจร่วมกันด้วยครับ
2: เสกโลโซได้รับการพักโทษแล้วปล่อยตัว24มิถุนายนนี้ค่ะมีรายงานพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำซึ่งนอกจากนายทักษิณชินวัตรผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษอิสระแล้วยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อยู่ระหว่างการคุมขังอย่างเสกโลโซก็ถือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเข้าหลักเกณฑ์อภัยโทษได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีเสกโลโซซึ่งเข้าคุมปัญญาบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหรือว่าโครงการกำลังใจในช่วงพักโทษในเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีซึ่งครบระยะเวลาโครงการ23มิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวจากเพจเสกโลโซตอนนี้ค่ะก็มีคิวคอนเสิร์ตเริ่มแล้วค่ะโดยโพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการจากเพจพี่เสกโลโซว่าจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันที่24มิถุนายนเวลาประมาณ 9:00 น.แล้วพบกันครับพร้อมโพสต์ตารางคอนเสิร์ตแน่นๆเลยนะคะตอนนี้คิวยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วและในโพสต์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าพี่เสกอยากเล่นคอนเสิร์ตมากครับตอนนี้พี่เสกแกก็ฝากมานะคะบอกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งซึ่งคอนเสิร์ตแรกของพี่เสกนะคะแฟนๆพี่เสกรอเลยนะคะหลังจากออกก็จะจัดที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิซึ่งขายบัตรไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะและตอนนี้ขายบัตรหมดเกลี้ยงแล้วด้วย
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐในเมืองแองโคริดรัฐอลาสก้าโดยรัสเซียยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและก็ข้อประนีประนอมที่เคยหารือร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและคาดหวังว่าฝั่งยูเครนจะยอมรับ

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อ

0: เงื่อนไขนี้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเคยถูกรัฐบาลยูเครนปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมาก่อนอันเนื่องมาจากมีเงื่อนไขสำคัญที่บังคับให้ยูเครนต้องยอมสูญเสียดินแดนให้แก่รัสเซียซึ่งในส่วนของสถานการณ์การสู้รบปัจจุบันผู้นำรัสเซียบอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างต่อเนื่องตลอดแนวรบโดยสามารถควบคุมพื้นที่ภูมิภาคลูฮันได้อย่างเบ็ดเสร็จรวมถึงยึดครองพื้นที่ 85% ของโดเนตและ 180% ของซาปอริเชียไว้ได้แล้วครับแต่ว่าถึงกระนั้นปูตินยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกับตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของยูเครนซึ่งอาจจะรวมถึงประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ก็เป็นไปได้โดยท่าทีนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้นำยูเครนได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเพื่อเสนอให้เปิดการเจรจาแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัวเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนยื่นข้อเสนอพร้อมหยุดยิงทั้งหมดในระหว่างการเจรจาและเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเลยศึกทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนได้เตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าหากปูตินไม่ยอมยุติสงครามครั้งนี้ยูเครนก็พร้อมจะเดินหน้าสู้รบเพื่อความอยู่รอดต่อไปและความยืดเยื้อของสงครามอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพทางการเมืองของตัวปูตินเองด้วยซึ่งในเวลาต่อมาโฆษกทำเนียบเครมลินบอกว่ารับทราบเรื่องจดหมายดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดขณะที่ทรัมป์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับหากผู้นำทั้งสองประเทศได้พบปะพูดคุยกันครับ
1: ไกด์ชาวเชอร์ปาชื่อดังชาวเนปาลได้รับการช่วยเหลืออย่างปาฏิหาริย์หลังสูญหายนาน6วันบนยอดเขาเอเวอเรสต์จนครอบครัวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อส่งดวงวิญญาณไปแล้วค่ะดาวาเชอร์ปาหรือที่รู้จักกันในนามเฮโรลี่ดาวาไกด์มากประสบการณ์ในวัย52ปีหายตัวไปตั้งแต่29พฤษภาคมขณะเดินทางลงจากแคมป์4ที่ความสูงประมาณ 25,000 ฟุตหลังจากพานักปีนเขาชาวโปแลนด์คนหนึ่งขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ไม่สำเร็จเขาแยกตัวเพื่อขอนั่งพักเหนื่อยระหว่างนั้นจากนั้นก็ไม่ได้กลับลงมาที่เบสแคมป์พร้อมนักปีนเขาคนดังกล่าวเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยส่งขึ้นไปค้นหาในช่วงแรกไม่พบร่องรอยเนื่องจากคาดว่าดาวานั้นติดอยู่ในร่องน้ำแข็งทำให้ภรรยาและลูกของเขานะคะปักใจเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากตระหนักดีว่าการติดอยู่บนภูเขาท่ามกลางอุณหภูมิติดลบในระดับความสูงขนาดนั้นไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและได้เริ่มทำพิธีศพและสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของดาวาเป็นวันที่2แต่อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานทีมทำความสะอาดและจัดการเส้นทางของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในพื้นที่เหลือไปเห็นร่างหนึ่งกำลังคลานและถลายตัวลงมาอย่างช้าๆที่บริเวณฐานน้ำแข็งคุมบูเหนือเบสแคมป์เล็กน้อยซึ่งนั่นก็คือดาวานั่นเองค่ะทางผู้บริหารนะคะของ Expression ตัวแทนนำเที่ยวแล้วก็ปีนเขาในพื้นที่บอกว่านี่คือการเอาชีวิตรอดอย่างน่าเหลือเชื่อดาวาใช้บันไดที่ถูกทิ้งไว้ตามแคมป์เพื่อข้ามร่องน้ำแข็งลึกลัดเลาะลงมาตลอด6วันหลังจากได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยอาหารน้ำดาวาเชอร์ปาถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยฉุกเฉินบินตรงจากเอเวอเรสต์ไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาตมันดุทันทีขณะที่คณะแพทย์บอกว่าเขายังรู้สึกตัวดีสามารถพูดคุยได้โดยพบบาดแผลหิมะกัดในหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณนิ้วมือและยกย่องเรื่องราวของดาวาว่าถือเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่หาได้ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ในการปีนเขาเอเวอเรสต์จากข้อมูลพบว่าปีนี้มีนักปีนเขาเสียชีวิตระหว่างเส้นทางพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้ว5คนและมีนักปีนเขาพิชิตยอดเขาที่มีความสูง 8,849 เมตรนี้ได้กว่า 1,000 คนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ค่ะ
0: สีจิ้นผิงเตรียมเยือนเกาหลีเหนือครับสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานวันนี้บอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลเปียงยางให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำจีนเพิ่งเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วครับขณะที่ทรัมป์เองก็เคยแสดงท่าทีพร้อมเปิดโอกาสพบหารือกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกครั้งเช่นกันหลังจากที่ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว3ครั้งปัจจุบันจีนกำลังเร่งดึงเกาหลีเหนือกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งหลังจากความสัมพันธ์หยุดชะงักไปในช่วงโควิด-19 ครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้อง

0: สำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตยุทินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับ
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก็ในช่วงวันที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวเยอะเลยนะคะที่ต้องติดตามกันแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่ร้อนแรงทั้งในส่วนของภาคการเมืองต่างประเทศแล้วก็แม้กระทั่งย่อยๆในกรุงเทพมหานครที่กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะมีข้อมูลเมื่อครู่นี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางฝ่ายค้านโดยคุณณัฐพงษ์คุณเท้งผู้นำฝ่ายค้านไปยื่นประธานรัฐสภาส่งสันติการตั้งคณะไต่สวนปปช.ปมยกคำร้องคดีของคุณศักดิ์สยามซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจรู้สึกจะรวมทั้งสว.ด้วยมั้ยคะนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะคุณณัฐพงษ์นะคะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมตัวแทนสมาชิกรัฐสภาทั้งจากพรรคฝ่ายค้านและสว.บางส่วนแถลงข่าวการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ขอให้มีการส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนคณะกรรมการปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีการยกคำร้องในศักดิ์สยามชิดชอบในคดีซุกหุ้นนะคะแล้วก็คุณณัฐพงษ์ระบุ

0: ับในช่วง1เดือนที่ผ่านมานี้ค่ะมีการจัดทำคำร้องให้มีความรัดกุมแล้วก็รอบคอบที่สุดนะคะโดยในคำร้องประกอบด้วยข้อมูลสาธารณะรวมถึงบันทึกเทปจากการชี้แจงของตัวแทนปปช.ในที่ประชุมวิปฝ่ายค้านเท่าที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้โดยเนื้อหาคำร้องนะคะมีข้อกล่าวหา4ข้อหลักดังนี้นะคะ1ปปช.ดำเนินการตรวจสอบด้วยกระบวนการที่มีข้อบกพร่องและไม่ชอบด้วยกฎหมายปปช.โดยปปช.มิได้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเชิงลึกก่อนยกคำร้องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทรัพย์สินทั้งที่ระเบียบปปช.กำหนดให้ต้องทำในกรณีที่มีพฤติการน่าสงสัยว่ามีการโอนยักย้ายแปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สินหรือมีการถือครองทรัพย์สินแทนนอกจากนี้ปปช.มิได้มีการไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนก่อนยกคำร้องที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิดอาญาซึ่งรวมถึงการที่ปปช.มิได้มีการเรียกร้องมิได้มีการเรียกผู้ร้องนะเช่นนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลมาให้ถ้อยคำแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบนิติกรรมอำพรางหรือว่าเส้นทางการเงินตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยไต่สวนอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือปปช.ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งปปช.วินิจฉัยว่าในศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอีกทั้งปปช.ยังละเว้นการวินิจฉัยในประเด็นสำคัญที่ว่าในศักดิ์สยามชิดชอบเป็นยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นหรือไม่ประเด็นที่3ปปช.มีพฤติการปกปิดกระบวนการตรวจสอบปปช.เพิกเฉยและไม่ตอบสนองต่อคำร้องคำขอของผู้ร้องคือนายประกรณ์วุฒิในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบเช่นรายงานแสวงหาข้อเท็จจริงคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.นอกจากนี้ปปช.มีความล่าช้าและเพิกเฉยต่อการเปิดเผยผลการตรวจสอบรวมถึงการแจ้งผู้ร้องเช่นปปช.มีมติยกคำร้องเรื่องบัญชีทรัพย์สินตั้งแต่กันยายน2568และมีมติยกคำร้องเรื่องคดีอาญาตั้งแต่กุมภาพันธ์2569แต่กลับเพิ่งออกแถลงการต่อสาธารณะเมื่อเมษายน2569และยังไม่มีการแจ้งผลกลับมาที่ผู้ร้องโดยตรง4ปปช.ละเลยการตรวจสอบและวินิจฉัยข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องปปช.ละเว้นการตรวจสอบและวินิจฉัยในฐานความผิดอื่นที่ปรากฏในคำร้องหรือที่ปรากฏจากข้อเท็จจริงในคดีเช่นความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.ป.ปปช.มาตรา126นะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณณัฐพงษ์ยังให้ข้อมูลอีกว่าหลังจากที่ได้มีการรวบรวมรายชื่อจากสมาชิกสภาตามมาตรา236ก็จะเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาที่จะต้องใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบตามคำร้องและหลักฐานเหล่านี้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ซึ่งเขาบอกว่าเราเชื่อในหลักฐานที่ได้แนบมาในคำร้องยืนยันว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรส่งต่อเรื่องไปยังประธานสันติกาให้มีการตั้งคณะไต่สวนอิสระมาดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่
1: ทีนี้นักข่าวก็เลยเขาเลยถามซักถามต่อถ้าหากประธานรัฐสภาเลือกที่จะปัดคำร้องนี้ตกไปนะครับทางคุณณัฐพงษ์และบรรดาสมาชิกที่ยื่นมาเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับคุณณัฐพงศ์ก็เลยบอกว่าหลักฐานที่ได้แสดงไปนั้นไม่น่าจะมีใครปฏิเสธได้นะครับเป็นเหตุอันควรสงสัยที่จะต้องมีการส่งต่อไปยังศาลฎีกาแล้วก็บอกว่ายังมีช่องทางทางกฎหมายอื่นที่ตนยังไม่ขอลงในรายละเอียดในที่นี้ที่ผู้ใช้อำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นใครรวมถึงประธานรัฐสภาถ้าใช้อำนาจโดยมิชอบก็มีช่องทางในการที่จะยื่นร้องในการตรวจสอบอยู่นะครับถ้าหากประธานรัฐสภาเลือกที่จะปัดตกคำร้องนี้นะครับนี่ก็เป็นคำยืนยันของคุณณัฐพงษ์

0: ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมกับสมาชิกฝ่ายค้านและก็สวบางส่วนด้วยครับ
1: ค่ะเมื่อครู่มีเพื่อนสมาชิกแซวมาบอกหูย่อจังพ.ร.ป.ป.ป.ช.มาตรา126คือมันยาวก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไงนะเอาเต็มไหมเอาเต็มไหมก็คือมาตราคือมันจะมีจริงๆเนี้ยมันยาวนะเอาเต็มนะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา126นะคะ
0: ครับครับ
1: ยาวไหม
0: ก็เป็นเรื่องการเมืองที่โอ้มาตั้งแต่เช้าก็มีเรื่องนี้เข้ามานะครับแต่เรื่องที่มีสืบเนื่องมาจากเมื่อวานครับคุณจพรตั้งข้อสงสัยเหมือนสังคมคือการไปยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เมื่อวาน
0: เป็นเรื่องใหญ่โอ้เป็นเรื่องร้อนแรงปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนไปร้องเรียนหร
1: ือ
0: ว่าเพราะว่าหลังจากการที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์เพื่อจะยืนยันตัวตนในการที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นครับเพราะว่าบางคนบอกเอ๊เงื่อนไขที่รัฐบาลตั้งมาใหม่ๆ5ข้ออย่างที่เราเรียนไปแล้วในเบื้องต้นเมื่อวานก่อนนะครับก็มีหลายเรื่องที่ทำให้ผู้ที่เขาไปแสดงตนเกิดข้อสงสัยว่าเขาอาจจะถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าอย่างเช่นกรณีที่บอกว่าบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่ถูกนำรายชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีนะครับก็ว่าถ้าอาจจะทำให้ผู้ที่เป็นบิดาและมารดาเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปได้เพราะว่ามีลูกนำรายชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วในท่าอุปการะเลี้ยงดูอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เลยถกเถียงกันอย่างมากว่าในตกลงกระทรวงการคลังหรือทางรัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ไหมอีกประการหนึ่งที่เขาสงสัยอย่างกรณีที่ระบุบอกว่าเงื่อนไขคือถ้าหากเป็นผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีอันนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็เราไม่ก็สงสัยว่าอย่างกรณีที่ลูกทำให้พ่อแม่นะครับพ่อแม่อาจจะไม่ได้โดนจ่ายเงินเองแต่ลูกทำให้ลูกได้รับผลประโยชน์ในการที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตก็คือถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ถึงกับชีวิตลูกก็จะรับผลประโยชน์ตรงนี้ไม่ใช่ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันคือเป็นพ่อเป็นแม่อย่างนี้เขาทำไมเขาถึงถูกตัดสิทธิ์ด้วยก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการคลังจะต้องชี้แจงให้มันกระจ่างว่าตกลงเงื่อนไขเหล่านี้จะมีการปรับเปลี่ยนอีกไหมหรืออย่างไร
1: มันน่าสงสัยตรงไหนอ่ะ
0: ตอนนี้อย่างเงี้ย
1: ดิฉันรู้สึกมันไม่น่าสงสัยมันชัดเจน
0: ข้อไหนข้อหนึ่งที่สงสัยก่อนที่ควรสงสัยมากคือเนี้ยคนที่เป็นลูกเอายื่นเสียภาษีเอาไปลดหย่อนภาษีบอกว่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหลักการที่ต้องออกมาใหม่อันนี้เขาบอกว่าถ้าหากพ่อแม่ไม่รู้อ่ะว่าลูกอ่ะเอาไปยื่นภาษีแล้วจริงๆในความเป็นจริงก็มีบางส่วนนะบางครอบครัวลูกอาจจะไม่ได้ดูแลพ่อแม่ก็ได้อาจจะแค่เอาชื่อไป
1: ส่วนใหญ่แ
0: หละกันเนี่ยอันนี้เขาก็บอกอย่างเงี้ยทำไมต้องมาทำให้เขาเสียสิทธิ์ตรงนี้ในเมื่อเขาเป็นบิดามารดาเขาไม่ได้ไปทำอะไรแต่ลูกได้ประโยชน์แต่ทำไมเขาต้องมาเสียสิทธิ์ในการที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ข้อหนึ่งและอีกข้อหนึ่งที่ผมสงสัยเพิ่มเติมก็คือคนที่ทำประกันชีวิตเขาต้องจ่ายเงินค่าประกันชีวิตอันนี้ก็ดูเงื่อนไขว่าถ้าหากจ่ายเงินเบี้ยประกันชีวิตปีละเกิน 12,000 บาทอันนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ก็มีปัญหาเหมือนมีกรณีนี้เหมือนกันสมมติลูกทำให้พ่อแม่ทำประกันชีวิตให้ส่งเงินให้เป็นเบี้ยประกันชีวิตแต่ถ้าหากพ่อแม่เสียชีวิตลูกได้รับประโยชน์แต่พ่อแม่เขาไม่ได้รับประโยชน์เลยนะเพียงแต่ว่าลูกได้รับประโยชน์จากการไปทำประกันชีวิตให้กับพ่อแม่เนี่ยทำไมเขาถึงต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปด้วยเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแต่นี้มันก็ไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเขาที่ว่าลูกทำเบี้ยประกันชีวิตแต่ลูกได้รับประโยชน์เขาไม่ได้รับประโยชน์เพราะว่าลูกอาจจะไม่ได้ดูแลอะไรเขาในเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูนั่นก็ประเด็นหนึ่งเรื่องของการทำประกันชีวิตก็เหมือนแบบว่าลูกๆอาจจะคาดหวังหรือว่าถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปก็จะมีเงินค่าทำศพซึ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเบี้ยประกันด้วยตัวเองคือลูกทำให้ลูกเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันแต่เป็นชื่อพ่อหรือแม่อันเนี้ย
1: ส่วนใหญ่ก็จะรู้นะ
0: เ
1: วลาถ้าเรานึกถึงในข้อที่จริงคือ
0: ระดับจริงมันใช
1: ่ระดับที่มีการจ่ายเนี่ยยอดเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็มีความเชื่อว่า

0: น่าจะนี่จะมีฐานะดีพอสมควรแต่ปกติเนี่ยเวลาที่คนเอาชื่อคุณจักรพันธ์เนี่ยไปลดหย่อนหรืออะไรเนี่ยคุณไม่รู้เหรอ
1: ไม่รู้แต่ว่าลูกไม่ได้มาเลี้ยงดู
0: ไง
1: ประเด็นก็เป็นปัญหา
0: ไม่เป็นประโยชน์ของลูก
1: แต่เขามาตัดสิทธิ์พ่อแม่ด้วยซึ่งพ่อแม่บางคนอาจจะฐานะไม่ได้ดีอาจจะอยู่ยากจนแต่ลูกก็แค่เอาสิทธิ์ไปหักลดหย่อนภาษีเท่านั้นเองซึ่งหักภาษีก็ไม่ได้มากอะไรนะ
0: ไม่มันต้องเปรียบเทียบมันต้องต่อคน
1: อันนี้เขาก็เลยท้วงติงว่าอย่างเงี้ยคนลักษณะอย่างเงี้ยคนที่เขาอยู่ทางไกลหรือว่ามีฐานะยากจนเนี่ยเขาต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้ทั้งที่สิทธิ์เนี้ยเคยได้รับมาก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเงื่อนไขตรงนี้หลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าไอ้เงี้ยทำไมเขาถึงต้องมาเสียสิทธิ์ไปด้วยมันก็ไม่ถูกต้อง
0: ก็ต้องถอยกลับไปตั้งหลักก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์อะไร
1: เขาบอกว่าต้องการจะช่วยเหลือผู้ยากจนจริงๆแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับคุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและท่านที่ว่าการกระทรวงการคลังเจ้าของเรื่องท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เมื่อได้รับฟังแล้วก็อาจจะต้องให้กระทรวงการคลังนั้นไปดูพิจารณากันอีกทีแต่เจตนาอย่างที่คุณจุฬาภรณ์เข้าใจคือต้องการสำรวจสิทธิเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆคือคนจนจริงๆนะครับแต่ยังไงก็ตามก็จะเข้าให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปทำการสำรวจเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนสิทธิต่างๆนะครับเพื่อให้ทางรัฐบาลสามารถที่จะช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆได้นะครับอันนี้ก็ท่านก็รับฟังไว้นะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันว่าเงื่อนไขจะมาปรับเปลี่ยนตอนนี้มันจะทันไหมหรือว่าต้องไปเริ่ม
0: เปล่าคนที่เคยได้ประโยชน์ไม่อยากจะเสียประโยชน
1: ์
0: ก็ไม่อยากจะโดนตัดออกทั้งที่แล้วจำได้ไหมตอนที่มีการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ๆคนก็นินทากันมากเลยว่าไม่เห็นจริงเลยหรือว่าขนาดนี้ไม่น่าจนอะไรแบบเนี้ยแต่อันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐได้อย่างตรงจุดนะคะมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืนนะคะมันก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นระบบคือรัฐจะนำไปออกแบบนโยบายแล้วก็มาตรการช่วยเหลือให้มันแม่นยำแล้วก็เป็นธรรมรวมทั้งคือหลังจากนี้ไปมันก็จะยังคงมีอีกไม่ใช่เฉพาะในครั้งนี้เท่านั้นนะคะเป็นฐานที่แท้จริงแล้วก็จากข้อมูลถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะมีคนที่ตกหล่นนะเกือบล้านอ่ะเป็นล้านอ่ะซึ่งอาจจะตกหล่นด้วยความที่โดยเหตุผลอะไรต่างๆก็ตามหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ห่างไกลหรือว่าแม้แต่ไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้เลยหรืออยู่ในกลุ่มที่มันชายขอบหรือมันไม่รู้จริงๆอันนั้นอ่ะเป็นกลุ่มที่ทางภาครัฐต้องการที่จะช่วยเหลือ ซึ่งเขาก็มีการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างของมหาดไทยของพม.แล้วก็อบต.อบจ.อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นแขนขาของมหาดไทยเนี่ยพยายามที่จะสกรีนหรือว่ากรองหาให้ได้ว่ากลุ่มคนที่เกือบล้านที่หายไปเนี่ยหรือที่ยากจนอยู่ในเกณฑ์ที่จะควรจะต้องช่วยเหลือเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนมันไปตกหล่นเพราะอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาพยายามที่จะรวบรวมเพื่อที่จะช่วยให้ได้นะเพราะนั้นในส่วนของเกณฑ์มันอาจจะมีอย่างกรณีที่หลายท่านถ้ายังมีข้อขัดแย้งในใจว่าจริงๆเราอยู่ในกลุ่มที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือนะอย่างที่เราเห็นในทีวีอ่ะบางท่านโหลงมาจากดอยก็มีหรือว่าบางท่านก็เห็นว่าตัวเองเนี่ย อยู่ในกลุ่มที่น่าจะต้องได้รับความช่วยเหลืออันนี้เขาก็ไปลองได้นะเขาก็มีการรับข้อมูลแล้วก็ในกรณีที่คุณเองนิติออกมาบอกเนี่ยก็ว่าจะกลับไปทบทวนอีกทีว่าตรงไหนมันเกินหรือมันขาดหรือยังไงนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้หนึ่งเรามีข้อมูลที่แท้จริงของคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐจริงๆนะคะไม่ใช่แบบกลางๆขึ้นไปแบบรวยๆช่วยเองได้แต่แบบนี้
1: ลองมาฟังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
0: คุณกรณ์โอเคร
1: องหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกรณ์
0: จ่าติดกรณ์เนี่ยน่าสนใจ
1: ก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองเนี่ยต้องดูกันว่ามันสมเหตุสมผลหรือยังนะครับ
0: คืออย่าไปตัดสิทธิ์
1: ที่บอกว่าการที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้หมายความว่า

0: ลูกมีฐานะดีพอนะครับที่จะแบกรับทุกอย่างไปได้และสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยปีละ 30,000 บาทก็ไม่ได้แปลว่ารัฐช่วยครอบครัวนั้น 30,000 บาทจริงเพราะว่าตัวเลขเนี้ยเป็นเพียงฐานลดหย่อนภาษีเท่านั้นมูลค่าจริงที่ลูกได้รับขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของแต่ละคนและบอกว่าแต่ภาระจริงอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับคุณกรก็จะบอกว่าขณะเดียวกันการที่ให้พ่อกับแม่ยื่นอุทธรณ์เพื่อใช้สิทธิ์กรณีที่ลูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้ส่งเสียลูกดูเลี้ยงดูจริงๆก็หมายความว่าการถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีไม่ใช่หลักฐานที่สมบูรณ์และคำถามก็เลยถามบอกว่าเหตุใดภาระในการพิสูจน์ความจริงต้องถูกผลักไปอยู่ที่ผู้เป็นพ่อและเป็นแม่ที่ลำบากอยู่แล้วโดยเฉพาะบางคนที่เป็นผู้สูงอายุผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบดิจิตอลคนที่ไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานไปแสดงหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่กล้าจะบอกว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงๆเพราะอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ภายในบ้านหรือกระทบความรู้สึกภายในครอบครัวได้นะครับคุณกรก็เลยยกตัวอย่างนะครับทุกวันนี้บางครอบครัวเขาก็พยายามดูแลกันอยู่แล้วช่วยกันทุกฝ่ายรัฐช่วยนิดนึงลูกชายลูกช่วยนิดนึงพ่อแม่ช่วยประหยัดอีกนิดนึงทั้งบ้านนะครับบอกว่าช่วยกันประคับประคองไม่ให้ชีวิตลำบากไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นการที่ครอบครัวพยายามที่จะช่วยดูแลกันก็ไม่ใช่สิ่งที่รัฐจะเพิกเฉยไม่ต้องดูแลช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ครับนี่เป็นความคิดเห็นของคุณกรณ์จาติกวณิชครับ
1: ค่ะก็คือในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจะบรรเทาค่าใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นพฤติกรรมอะไรต่างๆตามเป้าหมายของภาครัฐคือมันจะทั้งสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวการออมสร้างหลักประกันในชีวิตแล้วก็เรื่องของการลดภาระในเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ลองไปดูนะก็ลองช่วงนี้เขาก็มีการเรียกร้องกันเนี่ย
0: ออกเงื่อนไขมาใหม่ๆสิทธิ์เขาที่เขาเคยได้ไงก็ส่งพอเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็
1: โวยวาย
0: ตัวอย่าง 2-3 ข้อเนี่ยมาว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรื่องของการมีกรรมสิทธิ์ยานพาหนะบางคนบอกว่าโอ้ยเขาผ่อนมาตั้งไม่รู้กี่ปีรถคันนี้แล้วก็ใช้ทำมาหากินด้วยไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถปิกอัพรถส่วนบุคคลอะไรเงี้ย
1: แล้วคุณเห็นด้วยไหมล่ะ
0: เขามาถูกตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรไง
1: เหรอเขาช่วยเหลือคนจน
0: ก็ดีนะบางประคนเขามีรถเนี่ย
1: เขาบอก
0: ว่าเขาเพิ่งมาซื้อใหม่ป้ายแดงเมื่อไหร่เขามีมาตั้ง10กว่าปีแล้วแต่พอไปมีชื่อว่าเป็นเจ้าของยานพาหนะรัฐก็จะไปตัดสิทธิ์เขาว่าถือว่าเป็นคนมีฐานะร่ำรวยอยู่แล้วเพราะซื้อรถเป็นเจ้าของรถเขาก็บอกเอ้ยมันไม่น่าจะถูกต้องนะเขาก็เลย
1: แล้วมันจะเอาเกณฑ์อันไหนอ่ะแล้วมันจะใช้เกณฑ์อันไหนวัดว่า
0: ต่อไปด้วยรัฐบาลก็ต้องหาเกณฑ์อันนี้มัน
1: ก็นี่ไงเขาตั้งเกณฑ์
0: มันต้องเดินหน้ามาตั้งเกณฑ์เนี่ยพอมีข้อท้วงติงก็ต้องฝากท่านรัฐมนตรีเอกนิติว่าท่านจะไปปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรหรือบ้างอย่างที่เขามาท้วงติงมันก็น่าสนใจนะขณะคุณสิริกัญญาการสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาประกาศว่าการที่รัฐบาลออกหลักเกณฑ์ใหม่นะครับก็ทำให้รู้สึกว่าแปลกๆดูอยู่นะครับอย่างเพราะว่าเกณฑ์ที่ลูกหักลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูอุปการะบิดามารดาเนี่ยปีละ 30,000 บาทเนี่ยแล้วบอกว่าเท่ากับรัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่เกิน 3,000 บาทใช่ไหมแต่ถ้านำไปลดหย่อนพ่อแม่โดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีนี้มันก็ดูจะแปลกๆนะครับทั้งๆที่เกณฑ์รายได้ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องได้เงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและลูกส่งมาให้บางคนอาจจะส่งไม่ถึงไม่เกินนี้ด้วยซ้ำไปไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นต้องให้ลูกมาอุปการะเลี้ยงดูถ้าหากจะนำไปลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงของสังคมบางคนบางครอบครัวลูกก็ไม่ได้มีรายได้มากพอที่จะมาส่งให้กับครอบครัวให้กับผู้เป็นบิดามารดาเกิน 60,000 บาทขึ้นไปได
1: ้แสดงว่าคือคุณไม่อยากจะเลี้ยงดูอุปพ่อแม่อยู่แล้วแต่ว่าคุณอยากใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี
0: ใช่ใช่ใช่
1: ก็ผสมเหตุสมผลไหม
0: บางคน
1: คุณก็ต้องช่าง
0: เขาเลี้ยงดูไม่คือบางคนเขาก็เลี้ยงดูนะฮะแต่ว่าอาจจะเลี้ยงดูไม่ได้มากตามจำนวนที่ว่าไปหักลดหย่อนภาษีเนี่ยพอหักลดหย่อนปั๊บหรือว่าคุณมีสิทธิ์พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ทันทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยท้วงติงในประเด็นนี้นะครับ
1: อันนี้เราต้องดูว่าสิทธิ์ของลูกหรือสิทธิ์ของพ่อแม่ใช่ไหม
0: ใช่สิทธิ์พ่อแม่ถูกตัดไงแต่ลูกได้สิทธิ์ไปหักลดหย่อนเขาก็บอกอ้าวพ่อแม่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ได้เงิน

0: เลี้ยงดูจากลูกขนาดนั้นเรียกว่าก็แบบอย่างที่คุณกรบ้านนะบางคนเขาก็ไม่อยากจะพูดว่าลูกไม่เคยดูแลเลยไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เคยส่งเงินให้หรือส่งก็ไม่ได้ส่งมากมายขนาดที่เอาไปหักลดหย่อนกันถึงปีละ30,000 บาทใช่ไหมเขาก็ยกตัวอย่างแบบนี้ว่าบางครอบครัวส่งให้ครอบครัวให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะเดือนละพันไปเดือนละพันปีก็แค่12,000เท่านั้นเองแต่เขามาถูกตัดสิทธิ์คือเลี้ยงดูถ้าหักลดหย่อนไปแม้แต่บาทเดียวก็ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่สมเหตุสมผลเพียงพอหรือเปล่าที่เขาทวงติดนะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวก็เลยต้องติดตามมาว่าเออมันก็น่าสนใจเพราะ
1: แล้วก็มีประเด็นก็มีประเด็นไม่หรอกมันมีเรทเรื่องการลดหย่อนเนี่ยว่าแค่ไหนคุ้มถ้าน้อยๆเนี่ยต่อปีเนี่ยน้อยๆมันก็จะไม่คุ้มถ้าเปรียบเทียบแล้วการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณพ่อคุณแม่เพราะคนละคนใช่ไหมถ้ารวมแล้วเนี่ยอาจจะได้สูงกว่าแต่ถ้าลดหย่อนภาษีเนี่ยสูงๆปีนึงเนี่ยหลายตังค์อะไรเงี้ยเป็นแสนอะไรที่ไปเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่
1: มันเปรียบเทียบแล้วอาจจะคุ้มกว่าก็แล้วแต่ต้องเปรียบเทียบ
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็อย่างว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนจำนวนมากพอสมควรนะ
0: ซึ่งเขาไม่ได้รับสิทธิ์คือถ้าเขาเคยได้
1: ให้ได้ยังถูกด่าอีกนะ
0: ตัดสิทธิ์อย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องที่เขาเสียงเหมือนกัน
0: ทำไมเขาต้องมาถูกตัดสิทธิ์โดยเอ๊ะเคยได้รับมาแหมพอแค่บอกระบุว่าลูกอุปการะเลี้ยงดูปีละ30,000 บาทเนี่ยซึ่งบางคนก็มีไม่ถึงหรอกไม่ได้รับหักลด
1: ไม่เคยได้รับจริงไม่เคยได้รับ
0: พ่
1: อแม่ดูแลตัวเอง
0: กรณีที่ทำประกันอย่างสมมติถ้าลูกทำประกันให้พ่อแม่อย่างเงี้ยลูกเป็นคนส่งลูกได้ประโยชน์คือพ่อแม่ตายปั๊บลูกได้ประโยชน์มีค่าทำศพมีกันอันเนี้ยแต่มาตัดสิทธิ์พ่อแม่ไงเขาก็บอกอ้าวพ่อแม่บางคนไม่เคยต้องจ่ายเงินค่าประกันชีวิตด้วยตัวเองเลยเพราะไม่มีรายได้ที่จะจ่ายแต่พอมีระบุว่าลูกไม่ใช่ระบุลูกนะคือพ่อแม่มีชื่อว่าเป็นผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อปีละไม่เกิน 12,000 บาทเนี่ยเขาก็ถูกตัดสิทธิ์ทั้งที่ในความเป็นจริงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อาจจะไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันนี้ด้วยตัวเองแต่ลูกเป็นคนจ่ายให้โดยใช้ชื่อพ่อแม่เป็นผู้ประกันชีวิต
1: ก็ทำให้ตัวเองนั่นแหละทำให้ตัวเองอ่ะ
0: คือลูกได้รับมรดกเหมือนได้รับมรดกได้รับพินัยกรรมไปด้วยปริญญาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เขาอนุมานว่าเมื่อลูกมีเรียกแบบภาษาชาวบ้านใช่ไหมคือมีปัญญาจ่ายค่าเบี้ยประกันเรือนหมื่นขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีรายได้เพียงพอที่จะอุดหนุนเจือจุนคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ในความเป็นจริงนี่คุณสุรพรผมไม่ได้เข้าข้างเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับบัตรนี้คือคนที่จ่ายเบี้ยประกันเนี่ยเป็นชื่อสมมติลูกผมทำชื่อผมในจักรพันธ์เป็นคนจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแต่ผมไม่ได้จ่ายเงินเองจริงๆ
1: ใช่แต่เขาจ่ายเป็นแสนเนี่ยเขาไม่ดูแลพ่อแม่เลยเหรอ
0: ก็ไม่แน่บางคนบางครอบครัวก็จ่ายเพราะว่าอยากหวังสมมติมีพี่น้องหลายคนอ่ะมันมีทรัพย์สมบัติจะมาแบ่งที่นามันไม่เพียงพอลูกก็ใช้วิธีลงทุนพูดง่ายๆมันลงทุนนะ
1: มันลงทุน
0: จ่ายเบี้ยประกันชีวิตไป
1: จริงๆไม่ได้ดูแลพ่อแม่หรอก
0: แต่ละปีแต่ละปีไปหรือดูแลก็อาจจะดูแลไม่ได้มากขนาดจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพราะเบี้ยประกันชีวิตนี่มันระบุว่าปีนึงต้องเท่านั้นเท่านี้เขาก็จ่ายได้เพราะว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สูงวัยแล้วนะครับถ้าเป็นอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยเขาก็มีเงินที่จะไปทำศพไปบำเพ็ญกุศลอะไรกันนองเนี้ยก็มีบางครอบครัวก็คิดอย่างนี้ก็เลยทำประกันชีวิตให้พ่อแม่เลยเอาชื่อพ่อแม่แต่เขาเป็นคนลูกๆ
1: รับผลประโยชน
0: ์ใช่รับผลประโยชน์อันนี้คนที่เป็นพ่อแม่เขาก็ทวงที่ทำไมเขาต้องเสียสิทธิ์ทั้งที่เขาจนอยู่แล้วไม่มีรายได้
1: จนหรออ
0: ะไร
1: นี่มันดูเหมือนไม่จน
0: พ่อแม่ละจนลูกอาจจะไม่จนแต่ลูกอาจจะดูแลพ่อแม่ได้ไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอกับการที่ไปถูกตัดสิทธิ์นี่ขนาดบัตรสวัสดิการแค่300 บาทนะเขายังประท้วงกัน
1: ทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกัน
1: เพราะนั้นเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้การกรองดิฉันเชื่อว่ามันค่อนข้างอลุ่มอล่วยแต่ว่าเราขออนุญาตฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะนี่ขนาดเราไม่เกี่ยวข้องถ้าจะตบกันแหละสักครู่ค่ะ
0: ใช่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทัน

0: ลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลโสพลนำข้าราชการสภาทำกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรนำผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและลูกจ้างราว 2,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนายโสพลกล่าวว่าตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27มีความตั้งใจอยากให้สภาชุดนี้ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภาจะปรับปรุงให้เป็นแลนด์มาร์คเป็นปอดของประเทศเช่นเดียวกันกับต่างประเทศที่ใช้อาคารรัฐสภาเป็นหน้าเป็นตาหวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวังเป็นแรงที่จะผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหารทำเรื่องกฎหมายอย่างเข้มข้นและในบทบาทอื่นจะทำเพื่อสังคมพร้อมกันนี้ยังมีดำริว่าหลังจากนี้อาคารรัฐสภาเวลา 8:00 น.และ 18:00 น.ของทุกวันจะต้องมีการจัดหมู่ส่งทีมเพื่อเข้าร่วมเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภมาศสั่งฟ้อง35คดีแพ่งบี้คดีรถวอลโว่บ้านน็อกดาวน์และซื้อของออนไลน์เร่งคืนเงินผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องสาระสำคัญคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์ด้วยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบเป็นคดีซื้อขายออนไลน์สะท้อนถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลโดยคดีที่ได้รับความสนใจคือคดีแพ่งบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้จำกัดและบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดในกรณีผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 จากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่และคดีแพ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโมเดิร์นโฮมกับนายจิรายุปุษปารัตน์หุ้นส่วนผู้จัดการกรณีผิดสัญญาว่าจ้างทำบ้านน็อกดาวน์และส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาทั้ง2คดีสคบมีมติให้ฟ้องเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคโดยคดีบ้านน็อกดาวน์เสนอศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มด้วยสุริยะเผยไทยส่งคำชี้แจงกรณีมาตรการนำเข้ากุ้งให้มาเลเซียครบทุกข้อแล้วพร้อมทบทวนมาตรการตรวจปลากระพงนำเข้าเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดว่าขณะนี้กรมประมงได้จะส่งคำชี้แจงตามข้อซักถามของทางการมาเลเซียครบทุกประเด็นแล้วและได้รับสัญญาณตอบรับทิศทางที่ดีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเพื่อพิจารณาว่าขั้นตอนใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดระยะเวลาดำเนินการได้โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยอาหารไว้อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งสองฝ่ายปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศเนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้าและมาตรฐานทางสุขอนามัยอาหารซึ่งต้องอาศัยการหารือระดับนโยบายควบคู่กับการทำงานของหน่วยงานด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองประเทศไม่เป็นประโยชน์กับใครสิ่งที่ต้องทำคือการพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนไทย

0: ธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอนุชาหาเสียงตลาดแฟลตคลองจันทน์ลั่นทำการเมืองสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายปรัชญาศรีสะอาดหรือฮานีผู้สมัครสก.เขตบางกะปิลงพื้นที่หาเสียงตลาดแฟลตคลองจันทน์นวมินทร์ซอย8นายอนุชาได้เดินขอคะแนนด้วยความเป็นกันเองทักทายประชาชนพร้อมสอบถามความเป็นอยู่พ่อค้าแม่ค้าและให้สัมภาษณ์ว่ามาลงพื้นที่บางกะปิประชาชนสะท้อนปัญหาเรื่องความสะอาดการจัดการทางเท้าผู้ค้าผู้ขายและการปรับปรุงถนนที่ใช้เวลานานซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้เร็วขึ้นเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนรวมถึงการเก็บขยะที่บ่อยครั้งมากขึ้นนอกจากนี้สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นำเสนอเรื่องของโอกาสและความหวังประชาชนบอกว่าถูกใจและอยากมองอนาคตด้วยไม่ใช่พูดแต่ปัญหาอย่างเดียวสำหรับกลยุทธ์การหาเสียงวันที่17มิถุนายนจะมีการปราศรัยย่อยนำเสนอสิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินและประชาชนอยากเห็นส่วนปราศรัยใหญ่น่าจะเป็นวันศุกร์ก่อนไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนส่วนประเด็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งผอ.เขตนายอนุชากล่าวว่าความโปร่งใสเป็นหนึ่งในนโยบาย5ข้อที่นำเสนอนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุไว้ชัดเจนไม่ว่าการเมืองตั้งแต่ระดับชาติหรือท้องถิ่นจะต้องทำการเมืองจะต้องทำงานการเมืองสุจริตและตนก็ยึดถือในการเข้าไปบริหารกทม.ภาสพงษ์กรุงเทพบินได้ลงพื้นที่ศูนย์ขยะสายไหมชูธนาคารขยะรับซื้อถึงบ้านนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้พร้อมนายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หมายเลข7ลงพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมแขวงองเงินเขตสายไหมเพื่อติดตามกระบวนการบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานครและนำข้อมูลไปต่อยอดเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเมืองหลวงนายภาสพงษ์กล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีศูนย์คัดแยกและกำจัดมูลฝอยหลักอยู่3แห่งได้แก่สายไหมหนองแขมและอ่อนนุชรองรับขยะจากประชาชนทั่วกรุงเทพซึ่งปัจจุบันมีปริมาณมากกว่าวันละ 10,000 ตันหรือกว่า10ล้านกิโลกรัมต่อวันถือเป็นภาระสำคัญของเมืองที่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังซึ่งหนึ่งนโยบายหลักของกลุ่มกรุงเทพปินได้คือธนาคารขยะที่จะผลักดันให้ทุกครัวเรือนเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดแยกหากทุกครัวเรือนช่วยกันคัดแยกตั้งแต่ต้นทางและช่วยลดปริมาณขยะเข้าสู่ระบบได้อย่างมหาศาลหากตนได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.จะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะสำหรับประชาชนที่คัดแยกขยะอย่างถูกต้องและจะพัฒนาระบบรับซื้อขยะถึงบ้านผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากขยะที่ตนเองคัดแยกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: เรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
3: ก็มีหลายๆสำนักที่เขาไปติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพลังจากที่ได้ฟังคุณจักรพันธ์ในอีกแง่มุมนึงเนาะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยมันมีแนวคิดที่หลายอย่างเหมือนกันแล้วก็บางกรณีเนี่ยที่เราใช้เกณฑ์ที่เป็นเส้นตายตัวว่าเนี่ยจนไม่จนนะแต่ว่าในความรู้สึกนะอันนี้ความรู้สึกบางคนเขาบอกว่าอย่างเนี้ยของเขาเนี่ยถือว่ายังจนอยู่และบางท่านก็เรียกว่าใช้ความพยายามมากเลยในการที่จะรักษาสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐลงมายืนยันตัวตนหรือว่าพยายามจะลงมาสมัครใหม่สำหรับกลุ่มที่หลุดไปนะก็ไปติดตามมาท่านที
4: ่กลุ่มสมัครใหม่ตอนนี้ยังไม่มีฮะมีเฉพาะคนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี
3: ้เขา
4: คิดแสดงตน
3: เขาคิดว่า
4: ชุดกลุ่มใหม่นี่ยังไม่
3: ยังไม่มีคืออย่างนี้ในช่วงหลายวันแบบนี้ที่เขาเริ่มตั้งแต่มีการเปิดโอกาสให้คนไปยืนยันสิทธิ์เนี่ยบางคนเขาไปธนาคารใช่ไหมหรือว่าไปทีนี้ก็ปรากฏว่าหลายๆคนที่เคยตกหล่นเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็รู้ข่าวแล้วก็บางทีเนี่ยได้ข้อมูลไม่ชัดเจนและถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเขายังไม่เปิดแต่ก็พยายามจะลงมาเผื่อว่าจะได้ก็จะมีประเภทที่ต้องเหมารถอะไรต่างๆมาจากทางไกลนะเข้าเมืองมาอะไรต่างๆก็มีเก็บตกฟังมาฟังกัน
5: เอาแล้วทำไมไม่ได้อ่ะ
6: มูครับ
5: มันไปยืนยันเสียไม่ได้ปอมีรถก
6: ็มันมีครับ
5: มีลูกเอาปอไปรถยนต์ภาษีก
6: ็มันมีครับ
5: มีสี่เกิดสิบไรก
6: ็มีครับ
5: เอาแล้วมันติดอะไรยังคนบอกเขาโทรถามกะ
6: คือที่โทรถามครับ
3: บางทีก็น้ำตาไหล
5: เ
3: ล
5: ยนะรักเกียรตินี่เป็นตั้งขึ้นมาใหม่ปอหันตัวเองก็
6: เงา
5: ะรักเกียรตินี่เป็นรัฐบาลตั้งมาใหม่ว่าบอกว่าอะไรยังก็ถ้าใครมีรถยนต์บอกเฮ้อถ้าลูกก็ไม่รถยนต์ภาษีบอกเฮ้ออย่าบอก
6: มีหายอยู่
5: ครับแล้วปอมองตรงนี้ยังไงหันตัวหรือไม่หันตัว
6: หันตัวแล้ว
5: คืออะไรสักข้างเลย
6: ครับ
5: ข้าอย่างอะป
6: อหมูครับข้าผมหมูมันในหมู่บ้านแต่บุกมาสามข้าง
5: มาสามข้างเราไม่ได
6: ้ครับ
5: ปอไม่ต้องให้ยังอย่างอะเปิดมาให้ลงอีกหรือยังไงไปไล่ปอลงดอยมาแล้วก็มายืนยันซื้อลงมาได้เฮาลำบากยังไงของเจ้า
3: คือนักข่าวถามนะนักข่าวเสียงผู้หญิง
5: มันบอกว่าอย่างไรป
3: อส่วน
6: คือว่าพอเอาไปใช้ก่อนเลยว่า
3: เอาไป
5: ใช้
3: ไ
5: ปถ
3: ึ
5: งย
3: ังพูดไม่ออก
6: มันได้ใจก่อนนี่มันทำเพื่อนทำมันเกิดมาได้ก็แล้วนะ
5: อันนี้ครั้งแรกอ่ะ
6: ครั้งสองครับ
5: ครั้งที่สอง
6: ครับ
5: เอาแล้วทำไมไม่ได้อ่ะ
6: มูครับ
5: คนไปยืนยันเสียไม่ได้ปอมีรถก
6: ็มันมีครับ
5: มีลูกเอาปอไปรถยนต์ภาษีก
4: ็มีครับสามแล้วสามแล้ว
5: มีสี่เกิดสิบไรก็
6: มีครับ
5: เอาแล้วมันติดอะไรยังคนบางคนโทรถามกะ
6: คือที่โทร

0: ครับ
1: อืมความหวังสูงได้ยังไงรักเกียรตินี่เป็นตั้งขึ้นมาใหม่ปอหันตัวเองเหรอ
0: เป็นไงวะ
1: รักเกียรตินี่เป็นรัฐบาลตั้งมาใหม่ว่าบอกว่า
2: ก็ให้ฟังคร่าวๆขอบคุณที่นี่เมืองไทยนะยิงยังไม่หมดเขา
3: ผมสรุปหลักเกณฑ์หน่อยเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเอ๊ะทำไมหลักเกณฑ์ใหม่เขาประกอบอะไรบ้างครับหลักเกณฑ์ใหม่ที่รัฐบาลได้ออกมาสำหรับให้ไปแสดงยืนยันสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่ง

0: เบียนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นข้าราชการที่ได้รับเงินนานลูกจ้างที่รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนขึ้นกับหน่วยงานของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญอันนี้ก็ไม่ได้รับผลนะครับทีนี้พอมีหลักเกณฑ์ใหม่เข้ามาเลยครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าก็มีเขาอย่างนี้นะครับหลักเกณฑ์ใหม่สําหรับผู้ที่จะไปแสดงตนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1ต้องมีข้อห้ามเพิ่มขึ้นมา5กลุ่มคือกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ถือว่าเป็นผู้ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานเต็มตัวอันนี้กลุ่มที่1นะครับที่ห้ามกลุ่มที่2คือผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะครับส่วนกลุ่มที่4คือผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีและกลุ่มที่5คือกลุ่มที่บิดามารดาถูกบุตรนะครับนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเช่นผู้ที่บุตรนำชื่อไปหักค่าอุปการะเลี้ยงดู 30,000 บาทต่อปีนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับนอกจากนี้ก็จะพิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคลนะครับคือต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาทครับอันนี้ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอีกอันนึงก็คือมียอดเงินฝากและสลากออมทรัพย์รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทและไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรเครดิตด้วยนะครับอันนี้ถ้าเป็นกลุ่มน
1: ี้ไม่ต่ำกว่าหรือไม่เกิน
0: เดียวกันไม่เกิน 100,000 บาทคือถ้ามีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทและมีสลากออมทรัพย์รวมกันโทษทีเกิน 100,000 บาทไม่ได้ไม่ได้แล้ว
1: งั้นฉันก็ได้สิ
0: ถ้าเกิน 100,000 บาทไม่ได
1: ้แต่หลอกให้ดิฉันดีใจ
0: มีรายได้เกิน 100,000 บาทก็ไม่ได้มีสละเงินฝากเกิน 100,000 บาทก็ไม่ได้และต้องไม่ถือกรรมสิทธิ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับที่มีเครื่องแรงเกิน 300cc ขึ้นไปและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีวงเงินสินเชื่อทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทโดยเขาบอกว่าจะดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยไปถึงเดือนพฤษภาคมเพื่อสกัดการตกแต่งโยกย้ายบัญชีอันนี้คือเงื่อนไขใหม่5ข้อที่จากเดิมที่ไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ก็เลยทำให้เป็นที่มาที่ไปของคนที่มาโอ้ทำไมลูกฉันเอาชื่อฉันไปลดหย่อนภาษีแต่เขาก็ไม่เลยอุปการะเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีปัญหาขึ้นมาก็จะถูกตัดสิทธิ์เหล่านี้ไปครับ
1: ก็อย่างคุณจักรพันธ์เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะคุณปู่คุณย่าอะไรแบบนี้
0: ใช่
1: มันก็จะหลายชั้นก็จะเห็นภาพชัดเจนก็มีมุมมองนะในกรณีนี้อย่างของดิฉันเองบางคนก็บอกโหเข้าใจไรเลยใจดำดำแม่คนนี้เนี่ยเหี้ยมโหดมีเพื่อนสมาชิก
0: ไปฟังคำชี้แจงของหน่อยของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับท่านมาพูดในนามโฆษกกระทรวงการคลัง
1: แป๊บหนึ่ง
0: ท่านก็บอกว่า
1: แป๊บหนึ่ง
0: เชิญครับ
1: เพราะว่ามันมีเรียนส่งเข้าไปแล้วเดี๋ยวคุณอ่านนะแต่ว่าอย่างคุณตันบอกว่ามีเงินส่งเบี้ยให้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนแต่ไม่ส่งเสียดูแลมันใช้ตรรกะอะไรคิดควรต้องดูแลก่อนไหมคะแล้วเอาสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์ยังมีคนอีกมากที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยมีมากอยู่ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนดูแลพ่อแม่แต่จริงๆแล้วไม่เคยดูแลค่ะเพื่อเมื่อมันเกิดสิทธิ์ซ้ำซ้อนแบบนี้ก็ควรจะต้องให้สิทธิ์หลักก่อนไหมคะส่วนสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีควรถูกตัดออกไปก็คือให้เปรียบเทียบแต่จริงๆเนี่ยหลักนี่มันต้องเป็นเรื่องลดหย่อนนะ
0: ใช่
1: ส่วนอีกอย่างนึงมันแถมเข้ามาทีหลังแต่ว่ามันดูแล้วมันจะเยอะกว่า
0: คำชี้แจงของประสบกระทรวงการคลังดีกว่า
1: ท่าน ส่งมา
0: ที่มีการภาควิจารณ์กันเรื่องที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์เรื่องจากบุตรนั้นนำชื่อไปยื่นหากลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูนั้นนะครับท่านก็บอกว่าประชาชนกลุ่มนี้สามารถที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์เพื่อขอคืนสิทธิ์ได้โดยชี้ว่าเรื่องนี้ถึงเวลาที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะให้รัฐบาลดูแลหรือจะให้ลูกเป็นผู้ดูแลทั้งนี้นะครับรัฐบาลไม่ได้ตั้งธงว่าจะต้องตัดสิทธิ์ประชาชนออกเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่ได้มีการประสานกลไกกับทางกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะครับในการลงพื้นที่ช่วยสำรวจและก็ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอีกชั้นหนึ่งเพื่อความถูกต้องและก็เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่ากระทรวงการคลังได้เปิดกลไก ให้ผู้ที่ไม่ผ่านการ

0: ตรวจสอบคุณสมบัติสามารถที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะครับหลังจากที่มีการประกาศผลไปแล้วในวันที่17กรกฎาคมนะครับก็สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับโดยบอกว่าผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อแก้ไขจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ครบถ้วนภายในวันที่16สิงหาคมซึ่งกระทรวงการคลังจะทำการประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในรอบอุทธรณ์ก็จะสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ทันทีและก็เริ่มรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
1: เ
0: ป็นคำชี้แจงของท่านนะครับ
1: ก็หลังจากเกิดกระแสความวิตกกังวลในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยนะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนหรือว่ายืนยันสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อวันก่อนใช่ไหมเมื่อวานแล้วก
0: ็
1: ปรากฏว่ามีประชาชนบางส่วนนั้นไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะเนื่องจากว่าบุตรเนี่ยนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูนะแล้วก็อันนี้เนี่ยจริงๆก็มีหลายท่านที่ขอใช้สิทธิ์อุทธรณ์อยู่นะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ากรณีนี้นี่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสิทธิ์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะคนครอบครัวใช่ไหมบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรแต่ถ้าคู่สมรสและบุตรนี่ก็จะเป็นอีกแบบนึง
0: เอาไปหักก็ไปเลี้ยงดูนี่ไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: ทำให้พ่อแม่เดือดร้อน
1: ก็คือรัฐเองถือว่าในกรณีที่มีการแจ้งลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดาเนี่ยนะคะก็รายละ 30,000 เนี่ยคือรัฐเนี่ยถือว่าผู้นั้นมีผู้ดูแลอยู่แล้วส่วนกรณีที่คุณจักรพันธ์พูดคือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือในชีวิตจริงไม่ดูแลพ่อแม่แต่จะเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีให้ตัวเองใช่ไหมเพราะนั้น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่ว่าในภาครัฐเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นหลักการไว้ก่อนว่าถ้ากรณีเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดาก็ชื่อมันก็บอกอะว่าค่าอุปการะบิดามารดาเพราะนั้นรัฐก็ถือว่ามีคนดูแล
0: ใช่
1: ไหมเพราะนั้นถ้าให้การช่วยเหลืออันนี้มันซ้ำซ้อนก็เลยเขาเรียกว่าเกิดความลักลั่นในระบบแล้วก็เป็นภาระงบประมาณในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังจริงๆเนี่ยการให้ในครั้งที่แล้วมันสืบเนื่องมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งแรกที
0: ่
1: เปิดกว้างกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นบางคนก็บอกว่าหลวมเกินเพราะนั้นก็จะพยายามกรองที่ไม่จนหรือว่าอยากจนเนี่ยออกไปอย่างที่คุณจักรพันธ์ชอบพูดเพราะนั้น ในครั้งนี้ก็จะมีหลายคนที่โดนกระทบไปนะครับคือธงมันไม่ได้ตั้งใจว่าต้องตัดให้เหลือน้อยสุดหรือตัดออกไปให้หมดอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าก็พยายามจะกรองที่เห็นว่าก
0: รองให้มาก
1: มีดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว
0: เลือกเฉพาะคนยากจนจริงๆไม่ใช่คนที่อยากจนอะไรเงี้ยก็จะตัดออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันที่ชัดเจนนะครับเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรก็ต้องการสกัดกั้นผู้ที่จนไม่จริงเนี่ย ออกไปจากระบบคัดกรองนี้แต่ก็อาจจะกระทบกระเทือนบางส่วน
1: กระทบกระเทือนใจ
0: ไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็รู้สึกว่าฉันเคยได้รับฉันก็จนมาตั้งนานแล้วนะลูกเจ้าก็อาจจะดูแลแต่ดูแลไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ย
1: คืออ
0: ยากจะได้สิทธิ์ตรงนี้เพราะสิทธิ์ตรงนี้ก็ถือว่าเยอะ
1: นะ
0: 300 บาท
1: แล้วก็
0: ลดค่าแก๊สเองนะแล้วก็เดินทางโดยถ้ากรุงเทพเด็กขึ้นรถลงรถ
1: หลายร้อยอะ
0: มีส่วนลดได้เขาก็อยากจะได้รับเขาเคยได้รับมา
1: แล้วเคยได้แล้ว
0: ไม่ได้รับรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงเงื่อนไข
1: น้ำตาไหลเลย
0: ที่ออกมาใหม่เนี่ยมันโอ้โหมันกระทบกระเทือนและเกินนะครับ
1: คือในการกรองครั้งนี้มันจะมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันยังไม่ได้เป็นที่ยุติเพราะว่าหลังจากที่มีคนร้องเรียนกันเยอะเขาก็เปิดโอกาสให้อุทธรณ์เผื่อว่าจะมีการผ่อนเกณฑ์เพิ่มเติมขึ้นมานะแต่ว่าเรื่องเทรดหุ้นเนี่ยเด็ดดวงมากคนก็บอกว่าคนเทรดหุ้นเนี่ยไม่ใช่รวยทุกคนนะ
0: ผมไม่รู้อ่ะ
1: คือแต่ละข้อ
0: เป็นเทรดหุ้นได้เขาก็บอกอ้าวคุณอุตส่าห์มีเงินไปเล่นหุ้น
1: คุณต้องมีเงินวาง
0: ฐานะพอสมควรต้องมีเงินแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเผื่อใครที่ติดขัดก็สามารถที่จะยื่นทบได้
1: ก็อุทธรณ์ได
0: ้หลังวันที่17นะหลังวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับถึงจะยื่นได้นะตอนนี้อย่าเพิ่งยื่นตอนนี้แค่ไปแสดงตนก่อนเขาออกไปยังไงมันยังไม่ได้ประกาศ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้ประกาศหรอกยังไม่เคาะยังไม่เคาะ
0: ก
1: ็ดีแล้วล่ะมีให้อุทธรณ์จะได้ออกมาให้เราเห็นว่าในตลาด
0: เป็นยังไงใครอุทธรณ์แล้วผ่านเท่าไหร่ไม่ผ่านเท่าไหร่
1: แต่คนเทรดหุ้นร้องเนี่ยโหอยากดูหน้ามากเลย

0: อันนี้ก็คือกลุ่มพวกอยากจน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คือความจนน่ะบางคนเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกแต่บางคนบอกเฮ้ยเราใช้เกณฑ์ความรู้สึกเนี่ยไม่ได้เพราะว่าในทุกระดับรายได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหลือใช้ที่เราบอกว่าจนไม่จนเนี่ยบางคนเขาบอกว่าอ่ะคุณดูเกณฑ์เงินสิแต่บางคนบอกว่าเงินเดือนน้อยแต่มีเงินเหลือทุกเดือนก็มีบางคนเขาประหยัดใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยแต่บางคนเนี่ยรายได้สูงกว่ามากเป็นหลายเท่าแต่ปรากฏว่าโอ้โหใช้จ่ายเยอะมากใช้จ่ายเยอะแทบจะเดือนชนเดือนเพียงแต่ว่าวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นในกลุ่มที่มีรายได้สูงแต่ว่าเงินเนี่ยขาดมือเนี่ยมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีถูกไหมเพราะนั้นถ้าใช้เกณฑ์ความรู้สึกว่าตัวเองขาดมือหรือว่าอะไรแบบนี้มันไม่ได้เพราะนั้นเขาก็เลยต้องใช้เป็นเกณฑ์รายได้แล้วก็ทรัพย์สินเป็นหลักนะคะเกณฑ์เหล่านี้ก็มีไว้เพื่อกรองคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐจริงๆนะคะ
0: ใช่แม้กระทั่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาเขาก็บ่นนะว่าเมื่อก่อนเขาก็ได้รับสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่อายุ18ปี
1: ฉันสงสัยมากเลยว่าทำไมเขาได
0: ้เขาก็ได้มาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ช่วง
1: สมัยโควิด
0: เนี่ยรอบใหม่นี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาถือว่านักเรียนนิสิตนักศึกษานี่ยังถือว่าไม่อยู
1: ่ใน
0: ระ
1: บบคุณแม
0: ่นะเต็มตัวเขาบอกแต่อย่างเงี้ยเขาคงจะได้300บาทเองแต่อย่างน้อยบางคนเนี่ยเขาอยู่หอพักซื้อสบู่ยาที่ฟันผงซักฟอกก็เป็นการช่วยประหยัดในครอบครัวคือบางทีบางคนเรียนหนังสือไกลต้องมาเช่าหอพักอยู่ก็ต้องเนี้ยของซักฟอกยาซีฟันสบู่แทนที่จะไปขอเงินพ่อแม่มาซื้อส่วนนี้ถ้าเขาได้รับ300บาทเขาก็สามารถเอาเงินส่วนนี้ซื้อได้เลยเรื่องพวกนี้อันนี
1: ้แล้วมันจะอยู่ในเกณฑ์คนจนหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็ถือว่าเขาไม่มีรายได้ก็จนเพราะว่ารับเงินพ่อแม่ก็อาจจะคิดอย่างนั้นไงแล้วก็ไม่ได้แล้วต่อจากนี้ก็ไม่ได้เขาก็เลยบ่นว่าแหมอย่างน้อยช่วยบรรเทาก็ช่วยเหลือเขาหน่อยเขายังไม่มีรายได้ยังไม่ได้ทำงานยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องขอเงินพ่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าได้บัตรส่วนนี้300บาทมันก็ยังดีไปซื้อสบู่ยาซีฟันผงซักฟอกครีมทาตัวเงี้ยไม่ต้องไปรบกวนเงินพ่อแม่ก็ประหยัดไปได้300บาทต่อเดือน
1: โอ้ในต่างประเทศเนี่ยจบมัธยมก็ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองแล้วนะ
0: โอ้เมืองไทยนี่พ่อแม่อุปการะชนนู่นละเกษียณเลยบางครอบครัว
1: เพราะงั้นคือถ้ามีสตางค์ไปเช่าหอเนี่ยก็ต้องถือว่ารายได้จากคุณพ่อคุณแม่เยอะนะ
0: พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกบางทีมันจำเป็นนะมันจำเป็นต้องเช่าบางทีมันก็กู้ยืมเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องมันจำเป็นต้องเช่าก็ต้องไปเช่าบางคนก็ไม่ได้เช่าห้องหรูหราอะไรอยู่รวมกัน4คนในห้องเพื่อนๆด้วยกันอะไรเงี้ยก็มาแชร์ค่าเช่าห้องกันมาแชร์บ้านกันอะไรเงี้ยมันก็แหมก็การศึกษานะเราจะส่งเสริมให้เด็กคนไทยเรา
1: เรียนคุณก็กู้นะเรียนคุณก็กู้เรียนคุณก็กู้กยศ.
0: ใช่
1: ถ้ากินแค่อยู่ก็เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: เกรงใจฐานะครอบครัวบางครอบครัวเขาก็โอ้โหบางคนพวกทางบ้านจนเนี่ยแบบโอ้โหเอาไปดูไปฟังแล้วจนจริงๆแบบกินข้าวกับเกลือยังว่าได้เลยนะ
1: คุณเกศบอกว่าเกณฑ์เมื่อก่อนส่วนใหญ่ดูแค่อายุกับรายได้ไม่ได้กำหนดอาชีพเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาก็เลยสวมเข้าไปตรงนี้ได้ก็คือได้สิทธิ์ตรงนี้อันนี้ถูกต้อง
0: ถูกต้องตอนนี้ไม่ได้แล้ว
1: ตอนนั้นดิฉันก็ถามคำนี้เหมือนกันว่าทำไมนักเรียนนักศึกษาทำไมถึงได้แต่ตอนนั้นเขาโอเคคือคนได้สิทธิ์ดีกว่าคนเสียสิทธิ์ก็เลยนะก็เอาเกณฑ์แค่อายุกับรายได้แต่จริงๆเนี่ยคือถ้าเอาเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นคนจนเนี่ยมันต้องไม่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาเพราะส่วนใหญ่ต้องถือว่าอยู่ในความดูแลของบิดามารดาอย่างลูกคุณอย่างเงี้ยเอาหลานยังอายุมันยังไม่ถึง
0: ช่วงโควิดไง
1: ตอนนั้นมันหลากหลาย
0: ก็เลยช่วยเหลือไปก่อนคร
1: ับตอนนี้ก็เพราะจริงๆเนี่ยในหนึ่งครอบครัวสมมติว่ามีลูกสี่แค่สองคนก็พอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณพ่อคุณแม่ถึงจะรายได้เกินแต่ก็จะได้ตรงส่วนนี้เพิ่มเข้าไปในบ้านใช่ไหมก็เป็นใช้ในบ้านก็ทำให้
0: มีรายได้เพิ่มใช่แต่ว่าแม่ค่าของชีพสูงขึ้นตามมาเหมือนกันนะผมเดินตลาดเมื่อวานนี
1: ้
0: ปรากฏว่าไม่อยากจะต่อว่าพ่อค้าแม่ค้าบางราย
1: ก็ฉวยโอกาส
0: จริงขึ้นราคาเลย
1: ดิฉันงง
0: ก่อนเนี่ยคือว่า นี่ราคาเท่านี้อ่ะพอไปเดินตลาดอีกทีอ่ะทำไมขึ้น
1: มันขึ้นละเออเพราะตอนเราซื้อเราสแกนเอาเราไม่ได้มองอะไรบางทีเฮ้ยเดินกันมาโอ้โหธรรมดามัน

0: 40-50 บาทอันนี้มันล่อขึ้นไปทั้งหลาย
1: ที่ผมเจอกับตัวเองเลย
0: มังคุดที่เขาบอกแพงถูกแบบสุดๆดิฉันยังไม่เคยกินต่ำกว่า60เลยนะ 8-90 ตลอด
1: ใช่อะไรแบบก็ต้องชนิดนั้นเลยบอกที่ครอบครัวว่าว่
0: า
1: ถ้าไปเจอร้านไหนขายเกินราคาเราก็ไม่ต้องไปซื้อเลยไม่ต้องไปใช้สิทธิ
0: ์คือเราไม่รู้ว่ามันเกินราคาหรือเปล่าบางทีเพราะว่าเขาก็ปรับใหม่ไงเขาก็แปะป้ายใหม่ถูกไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยป้ายมันเท่านี้ไงสมมติว่า40เป็น50อย่างเนี้ย
1: เราต้องใช้ความคุ้นชินใช่ไหม
0: ว่าเราซื้อทำนี้บริโภคบ่อยกินบ่อย
1: เคยซื้อปลาทูแข็งแล้ว25 บาท 30 บาทวันนี้มาขึ้น40 บาทเอ๊ะตัวก็เท่าเดิมไม่ว่าใหญ่ไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย
0: แม่ค้าก็หน้าเดิมคนซื้อก็หน้าเดิมแต่ว่าอันนี
1: ้
0: คนซื้อสบายเพราะว่าเวลารวมเงินทีเขาไม่ได้บอกเราด้วยนะเราก็สแกนสแกนเพราะเราอยาก
1: จะไปดูกลับมาดูที่บ้านทำไมเงินออกไปเยอะ
0: เลยวะแต่โอเคถึงแม้เราจะดูจ่ายน้อยแต่พอรวมแล้วเอ้ยมันสูงกว่าธรรมดาดิฉันก็สังเกตเหมือนกันเพราะว่าดิฉันจะซื้อแต่ของบริโภคใช่ไหมซื้อผลไม้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายกันไปช่วยอุดหนุนอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมมันราคาสูงจัง
1: มันหักเงินไปเยอะจังไหมรอบนี้
0: คือเราหักเสร็จแล้วโอเคล่ะเราก็ดูว่าที่เราใช้เนี่ยมันครบไหมวันนี้เหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูพอรวมไปรวมมาอุ้ยทำไมมันแพงจังเราก็เพิ่งรู้สึกเนาะก็แหมเนาะมาคุยเรื่องกทม.บ้าง
1: ไห
0: มแต่เรื่อง
1: ฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนเลยแล้วก็กลับมากทม.ยาวๆเลยที
0: ่
1: จะเข้าเบรก3แล้วนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: แต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: เมื่อวานที่คุยเรื่องของคุณรณรงค์อะค่ะก็รู้สึกว่า

0: จะมีความคืบหน้านะวันนี้รู้สึกเห็นเป็นการ
1: เรื่องทองใช่ไหมเรื่องทองที่ไปร้องสน.คลองตัน
0: เนาะก็เห็นข่าวว่ามันมีการจับพิรุธหลักฐานอะไรต่างๆเกี่ยวกับทองคือทองเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมันใช่ไหมเวลาที่เราเห็นก็ชั่ง
1: ใช่ครับ
0: ชั่งอะไรแบบเนี้ยชั่งกิโลไม่ใช่ไม่ถึงกับเป็นกิโลนะจะเป็นเล็กๆนะไอ้ตัวตาชั่งของทองเนี่ยปรากฏว่าแต่จริงๆมันจะมีน้ำหนักที่ต้องถือว่ามาตรฐานของมันอยู่เราก็จะเห็นเลยว่าเวลาที่ร้านทองเขาชั่งเนี่ยจะมีอันเล็กๆแล้วก็ชั่งๆนะเดี๋ยวนี้มันเป็นกรัมมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลสมัยก่อนที่ดิฉันเคยเห็นเนี่ยเขาจะเป็นแบบชั่งตรงนู้นตรงนี้2 ข้าง 2 ข้างแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นดิจิตอลปรากฏว่างี้มันมีข้อมูลจากกรณีน้ำหนักทองที่เอาไว้ตรวจสอบได้นั่นเองทำให้รู้ว่าทองปลอมหรือเปล่านะกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุ้มเมียของนายบังอ้วนดิ่งนะคะที่สน.คลองตันแล้วก็ปรากฏว่าเจอพวกยาเสพติดใช่ไหมตอนหลังเขาก็ไปบุกที่บ้านที่คอนโดแล้วก็ไปยึดทองเงินสดแล้วก็นาฬิกานะปรากฏว่าส่งปปส.ทองเนี่ยมี2เส้นเส้นหนึ่ง5บาทเส้นหนึ่ง3บาทไอ้เส้น3บาทเนี่ยที่เป็นปัญหาเส้น5บาทไม่มีปัญหาโดนยึดไปแล้วก็คือถูกต้องไม่มีอะไรแต่ตัวทอง3บาทปรากฏว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เขาส่งคืนมาด้วยความที่แจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นของปลอมนะคะปรากฏว่าเขาก็มีการไปร้องไปแจ้งความอะไรต่างๆแต่ก็ไม่คืบหน้าก็เลยมาร้องที่มูลนิธิของคุณรณรงค์แล้วปรากฏว่าก็ไปติดตามคดีนี้ซึ่งเป็นเขตของทางคลองตันนะคะเป็นกรณีของการสอบการโกงก็เรียกว่าโกงนะล้างบางทองปลอมสลับทองแท้ในกรณีชุดสืบสวนนะคะที่ตบตาหรือว่าเรียกว่าสับเปลี่ยนสร้อยข้อมือ3บาทแล้วก็ยื่นส่งให้ปปส.แต่ว่าน้ำหนักมันไม่เท่ากันอันนี้เนี่ยเป็นความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมโดยที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันนะครับภรรยาของนางของบังอ้วนที่ชื่อนางสาวชนิพรพร้อมด้วยคุณรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเดินทางเข้าพบข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5พลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งผู้กำกับการของสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเจ้าของพื้นที่นะพันตำรวจเอกพิสิทธิ์มีวิริยกุลไปยื่นทวงความยุติธรรมความคืบหน้าคดีนี้นะในการทวงคืนทรัพย์สินซึ่งมีการถูกสับเปลี่ยนเป็นของปลอมนะคะกรณีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าแหมเขาส่งข้อมูลเป็นภาพมาเลยนะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะจากบันทึกของทางเจ้าหน้าที่ก็เป็นเอกสารบันทึกตรวจยึดวันจับกุมของตำรวจระบุว่าสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทมีน้ำหนักจริง 42.63 กรัมแต่ทองปลอมที่ส่งไปที่ปปส.กลับมีน้ำหนักตามตารางเพิ่มขึ้นเป็น55กรั
1: ม
0: ชัดเจนว่าเป็นของปลอมนะคะแล้วก็มีเงินสดที่เป็นของกลางที่โดนกวาดไปในห้องประมาณ 60,000 บาทแต่เวลาลงตารางบันทึกจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนมี 10,000 บาทเท่านั้นหายไปถึง 50,000 แล้วก็นาฬิกาหรูเขาบอกว่าจริงๆมีการยึดไปหลายเรือนแม้จะมีการคืนให้ในชั้นสอบสวนบางส่วนแต่ปรากฏว่านาฬิกาข้อมือแท็กฮอยเออร์ซึ่งมีบางเรือนที่มีมูลค่าสูงหายไปเลยแล้วไม่มีชื่อระบุในสารบบของเอกสารที่ส่งมอบทรัพย์สินให้ปปส.ด้วยหายไปเลย
1: ครับครับ
0: เนี่ยอันนี้ก็หลายรายการอยู่เหมือนกันนะคะพอผู้เสียหายสแกนแล้วก็เจอข้อพิรุธก็ไม่ยินยอมนะคะก็ไปร้องทุกข์ที่โรงพักปรากฏว่า

0: ว่าไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรปฏิเสธการลงบันทึกประจำวันนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ไล่ให้ไปคุยกับปปสแถมบอกว่าห้ามขอดูคือไม่ให้ดูใบยึดของกลางอีกด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามที่จะร้องขอพยานวัตถุเด็ดก็คือดิฉันก็คิดอย่างนั้นใบไถ่ถอนของโรงรับจำนำก็คือเขาเรียกใบอะไรนะ
1: ตัวจำนำ
0: ตัวจำนำถ้าพูดตามภาษากฎหมายคือใบไถ่ถอนตัวจำนำเวลาไปเอาของคืนเนี่ยเขาก็จะให้ใบไถ่ถอนมาก็ไปยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์ทางเอกสารว่าทองคำหนัก3บาทของตนไม่ใช่ทองปลอมเพราะตอนที่ไปลงรับจำนำแล้วมันจริงอยู
1: ่แต่ปลอมใช่ลงจำนำเขาจะรับแต่ถ้าปลอมเขาตรวจสอบได้อยู่แล้ว
0: เขาเก่งกว่าเราเขาเป็นเซียนในการตรวจทองเพราะฉะนั้นก็มีการขยายผลสแกนข้าราชการฝ่ายสืบสวนของสน.คลองตันถึง8นายมีการยื่นคำขาดว่าหากพบพฤติการในกรณีการกันโชคทรัพย์ยักยอกของกลางหลวงสับเปลี่ยนทองคำจริงก็จะมีโทษวินัยร้ายแรงแล้วก็อาจจะมีการสั่งฟ้องคดีอาญาอันนี้แน่นอนมาตราที่คุ้นเคยที่สุดของคุณจักรพันธ
1: ์157
0: แล้วก
1: ็ละเว้นปฏิบัติหน้าที
0: ่น่าจะคุกสถานเดียวมั้ยเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจ
1: ครับผมว่าหลังจากนี้ถึงเวลาถ้าเราเป็นผู้เสียหายหรือว่าถูกยึดหรือถูกจับกุมไปเนี่ยการที่เขายึดของกลางไปเนี่ยต้องให้เขาตรวจสอบให้แน่ชัดแล้วแบบว่าทองเนี่ยทองจริงหรือทองปลอมแล้วก็คุณระบุในเอกสารถ้าปลอมจะได้ไม่ต้องเงี้ยถึงทางโรงพักก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญไหมในการดูทอง
0: ไม่งั้
1: นคุณลงเอกสารอย่างนี้ก็ไม่รู้ไงถึงเงี้ยแล้วคุณมาอ้างว่าทองปลอมหลังจากคุณยึดเข้าไปตั้งไม่รู้กี่เดือนแล้ว
0: กี่วัน
1: แล้วก็มาบอกว่ามาคืนเขาบอกว่าทองคุณปลอมอย่างนี้มันก็แปลกๆอยู่นะ
0: ก็อันนี้ก็เป็น
1: ไงท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านว่าไงตั้งกรรมการสอบ
0: พิธีคืบหน้าอันเองก็เป็นความคืบหน้า
1: ครับ
0: นะคะก็คงจะมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของทางสถานีตำรวจนครบาลคลองตันนี่
1: คลองตันตั้งแปดนายเลยฮะ
0: นะคะมีเพื่อนสมาชิกถามมาคุณสังวรนะคะสังวรถามผู้รู้หน่อยพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่อเมริกาเปิดเนี่ยเป็นรัฐอะไรคืออย่างเงี้ยมันจะมีเท่าที่ดิฉันตามข้อมูลเนี่ยพิธีเปิดจะมีสามครั้งสามเมืองในสามประเทศใช่ไหมมีอเมริกามีเม็กซิโกแล้วก็แคนาดานะคะที่เม็กซิโกจะเป็นสนามเอสตาดิโออัสเตกาที่เม็กซิโกซิตี้นะคะแล้วก็จะมีไฮไลท์เนี่ยก็เป็นป๊อปสตาร์คือชาริกานั่นแหละที่จะขับขานเพลงนะส่วนอเมริกาจะเป็นที่สนามโซไฟสเตเดียมที่ลอสแอนเจลิสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคที่เพอร์ลี่แล้วก็ลิซ่าน้องลิซ่าจาก
1: อันนี้อยากดู
0: นี่เราอยากดูแล้วก็แคนาดาก็จะเป็นสนาม BMO Field ที่โตลอนโตนะคะก็จะเป็นศิลปินเจ้าถิ่นคือไมเคิลบูเบลนะคะแล้วก็มีอารานิสมอริเซตแล้วก็อาเลเซียคาร่านะคะเป็นครั้งแรกที
1: ่เปิดมันเดียวกันเลยใช่ไหม
0: โ
1: น่พร้อมกันมันเดียวกันเลยป่ะ
0: ไม
1: ่ออกคนละวันเลย
0: ไม่งั้นจะไปดูดูกันไม่ทันสิมี11แล้วก็12
1: อ๋อ
0: 11นี่ที่เม็กซิโก12ที่อเมริกาแล้วก็แคนาดาก็12
1: ไม่ได้ดู
0: เ
1: ราไม่ประกาศให้ดูฟรีแล้วก็ไม่ดู
0: ดูนี่แล้วกันดูวอลเลย์บอล
1: วอลเลย์บอลก็ไม่ได้ดู
0: ก็ไม่ได้ดู
1: พอจะดูเหรอเออผมก็ต้องแอบดูตาม
0: ฉันก็ดู
1: เว็บเถื่อน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: แล้วก็ดูไปกระตุกไปลำคาญเลย
0: รู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันคุณสังวานถามต่ออีกถามผู้รู้หน่อยพิธีเปิดฟุตบอลที่รัฐก็ตะกี้ไงลอสแอนเจลิส
1: ตอบไปแล้ว
0: ตอบไปแล้วฟังอยู่เปล่าอันนี้ขอโทษนะคะนอกเรื่องอันนี้เนี่ยทันข่าวทันกีฬาก็แถมไปสักนิดหนึ่งนะคะ
1: ใช่ใช่ถ้าดูเขาต้องให้ดูโมโนแม็กซ์ใช่ไหมฮะแต่ต้องเสียค่าสมาชิกนะถ
0: ้
1: าจะดูทั้งฟุตบอลทั้งวอลเลย์บอล
0: อุดหนุนก็ถ้าอยากดูก็อุดหนุนก็จะแหมจะอะไรจะฟรีตลอดคุณปุ้ยบอกว่าเห็นด้วยกับการบล็อกคนที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนเพราะเขาไม่เรียกบล็อกคุณปุ้ยพูดซะโหดเขาไม่เรียกบล็อกเรียกบล็อกรู้สึกเหมือนแบบทำผิดแล้วก็มาดูว่ามีสักกี่คนที่จะมาอุทธรณ์เป็นการคัดกรองตัวเลขคนจ่ายภาษีเงินได้20ล้านบัตรคนจนเกือบ14ล้านบ้า

0: เมืองคงยากจะพัฒนาภาษีเอาไปแจกงบลงทุนพัฒนาบ่มีสันใดก็สันนั้นคุณปุ้ยอ่ะคุณน่ะจ่ายเขาเรียกว่า
1: จ่ายไม้เศรษฐกรรม
0: ไม่ใช่ตรงเกินไปมันฟังแล้วมันโหดร้ายคุณธรบอกว่าจะเอาสิทธิ์ไล่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหรอสองเด้งรัฐบาลทำถูกต้องแล้วอ้างโน่นอ้างนี่ไม่จบอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดค่ะอันนี้คุณจักรพันธ์พูดเป็นตัวแทนฝ่ายรายได้คุณเอ็กซ์สาวสวยบอกเนี่ยต่อให้ลดภาษีได้ 25% พ่อแม่ 60,000 บาทก็ได้แค่ 15,000 แต่ถ้าพ่อแม่ใช้สิทธิ์ประชาชนยากจน2คนรวมแล้วได้ 24,000 นะอุ้ยคิดละเอียดอันนี้ผู้ชำนาญการแต่ปัญหาของลูกบางคนก็คือเงินน่ะมันเข้าบัญชีพ่อแม่โดยตรงไงแต่ลดหย่อนภาษีอ่ะ
1: มันเอาไปใช้สิทธิ์เอาสิทธิ์ไปใช้
0: มันเป็นชื่อเรา
1: การเลี้ยงดูลูก
0: เวลาคืนเนี่ยมันคือเป็นชื่อเราเช็คมาเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ไหมบางคนบอกพ่อแม่บางคนบอกไม่รู้แล้วเขาเอาชื่อฉันไปใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ว่าอะไรว่าลูกก็เป็นลูกนะมาใช้สิทธิ์แค่ลดหย่อนภาษีคนหนึ่งก็อย่างน้อยสุดอ่ะปีหนึ่งก็ไปเกิน30,000 บาทต่อคนคนที่เป็นลูกนะ
0: ก็อยู่ที่รายได้
1: ไม่แพงไม่มากกว่านี้ไม่ถึงจะรายได้แต่ว่ายังไงก็ไม่เกิน30,000เขาให้แค่นั้นมีลิมิตแค่นั้นเอง
0: ของดิฉัน
1: รถจอดได้30,000
0: ดิฉันไม่เคยใช้สิทธิ์คุณช่องบอกว่าราชการคิดไงเนี่ยให้คนไปแสดงตนว่าเนี่ยจนที่ธนาคารรัฐควรให้เจ้าหน้าที่เนี่ย walk in ไปเจอจะหอบเอกสารที่มีไปให้บอกก็ว่าควรหรือไม่ควรได้จริงๆมันเป็นเกณฑ์ที่จริงๆเรามีเหมือนฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วอะกลุ่มที่เคยมีฐานข้อมูลเดิมเนี่ยมันจะกรองง่ายใช่ไหม
1: ก็เข้าทั้งแอปก็ได้
0: ใช่ใช่
1: ธนาคารแต่บางคนคิดว่าทำแอปโทรศัพท์มันอาจจะไม่เสถียรเพียงพ
0: อ
1: ต้องเดินทางไปให
0: ้
1: พน
0: ัก
1: งานธนาคารเขาช่วยทำให ้แต่แอปเนี่ยก็มีอำนวยความสะดวกอยู่แล้วมีแอปเป๋าตังมีแอปทางรัฐมีเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่ง
0: รัฐคุณอย่ากระดกลิ้น
1: ทางรัฐ
0: รัฐ
1: จริง
0: รัฐริง
1: รัฐบาล
0: รัฐบาลอ๋อทางรัฐโอเค
1: แอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยถ้างั้นไม่สะดวกก็ไปที่ธนาคารเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธกส.และก็ธนาคารอิสลามด้วยครับ
0: คุณจักรพันธ์แบบแม่นมาก
1: ชอบมากเรื่องเงินทองที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: ไม่มีพลาดไม่มีพลาดคุณสุนันท์บอกว่าฝากคำถามคดีช่อโกงคุณจริตสามารถยึดทรัพย์ได้หรือเปล่าเปรียบเสมือนฟ้องกันหรือไม่ที่เป็นข่าวดังๆอ๋อเมื่อวานคุยไปเป็นชั่วโมงจำได้ไห
1: ม
0: เรื่องยึดทรัพย์อะไรเนี่ยก็อยู่ที่ว่ายึดได้เปล่านะคะคืออย่างกรณีที่เรื่องของการตัดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวคงต้องติดตามเพราะว่ามันมีประเด็นนะมีประเด็นแล้วก็อ่อนไหว
1: รัฐบาลก็อาจจะมาเปิดเผย
0: ต้องมาดู
1: ว่าจะปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรหรือว่าไม่รอรอบหน้าอะไรเงี้ย
0: หรือว่าจะอะไรเขาเรียกอะไรนะผ่อนปรนขึ้นมา
1: ผ่อนปรน
0: ขยายความ
1: ก็รอดูรอบหน้าว่าถ้าให้มาลงทะเบียนกันใหม่ก็จะอาจจะเงื่อนไขอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดก็ดูกันอีกทีนะครับก็ดูว่าท่านรัฐบาลจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าผลเรื่องนี้ออกมาก็กระทบกระเทือนรัฐบาลพอสมควรนะบอกผมจะแจกแล้ว
0: ผมเป็นการ
1: ได้แล้วแล้วมาตัดสิทธิ์ยืด
0: เสียคะแนนเสียง
1: ฉันก็เสียคะแนนเสียงก็ต้องกลับไปดูอีกทีว่าจะยัง
0: โดนด่าอยู่ดีๆโดนด่าให้ตังค์ก็โดนด่าพอไม่ให้ก็โดนด่า
1: ให้ก็ด่าให้ก็ด่าไม่ให้ก็ด่าได้ยังไงดีคนบ้าน
0: เราเรียกอะไรนะให้ง่ายไงให้ง่ายด่ารัฐบาลโง่กลองไม่เป็นดูซิที่ได้ไม่จนคือได้แล้วมันสะใจไงเขาเรียกอะไรนะได้แล้วเอามาหยามซ้ำว่านี่ไงเฮ้ยไม่จนอ่ะดีกว่าโพสต์ภาพจนได้ไหม
1: ใช้ได้ใช
0: ่ไหมฉันยังได้เลยอะไรแบบเนี้ยพอตอนนี้เขากลองหนักเนี่ยพวกที่โดนตัดสิทธิ์ไปเนี่ยน้ำตาตกเลยก็เลยต้องมีการขออุทธรณ์อีกทีว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ที่ผ่อนขึ้นไปได้อีกนะที่จะช่วยกันเพราะว่าถ้าถามความเห็นดิฉันนะก็จะเห็นด้วยกับกรณีของคุณกรเพราะว่
1: า
0: คือมันเป็นคนละอย่างกันมันวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้เป็นเกณฑ์แบบเดียวล้วนๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปกระทบกับหลักการ
1: ไม่สมเหตุสมผลที่คุณกรว่ามันรู้สึกมันไม่สมเหตุสมผลที่สองเรื่องนี้
0: มาใช้เป็นเรื่องเดียวกัน
1: นะครับ มันขัดกันยังไงไม่ทราบอะไรเงี้ยคุณกองเพราะว่าอย่างนั้นนะครับ

0: เพราะว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละอันมันไม่เหมือนกันมันจะกลายเป็นอยู่ดีๆเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: คือเข้มงวดแบบไม่ถูก
1: บาง
0: ค
1: นก็บอ
0: กลูกกตัญญูป่ะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่ก็ถึงขั้นอย่างเงี้ยแหมพอดีวันนี้นักกฎหมายเราไม่เข้ามาถามอย่างนี้เข้าขายลูกกตัญญูหรือเปล่าเนี่ยไม่เลี้ยงลูกพ่อแม่แต่เอาผลประโยชน์ไป
0: อ๋อไม่ลูกส่วนใหญ่ทำแบบนี้อยู่แล้วแล้วสมัยนี้ลูกส่วนใหญ่ยังบอกอีกด้วยเฮ้ยไม่มีหน้าที่เลี้ยงดูไม่มีพ่อแม่อย่ามาหวังใช่ไหมเขาก็มีวิธีคิดแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยการตัดสิทธิ์บัตรคนจนจะทำให้ลูกอกตัญญูหรือเปล่ารู้สึกคุณอภิสิทธิ์นะคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรณ์แต่จริงเนี่ยมันมีประเด็นเป็นวิธีคิดในเชิงสังคมด้วยเหมือนกันว่ามันทำให้ลูกเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อให้กับหรือว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่อ
1: ยู่
0: เหม
1: ือ
0: นเดิมไหมหรือมันควรจะต้องทำให้คนมีความรู้สึกว่าอยากดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ไปทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องมาเปรียบเทียบผลประโยชน์ระหว่างกันและกันไม่ได้มันทำให้เกิดความขัดแย้งในเชิงสังคมด้วยเหมือนกันอันนี้ดิฉันเห็นด้วยนะ
1: กลุ่มที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตเหมือนกันเนี่ยลูกได้ประโยชน์พ่อแม่
0: ส่งเบี้ยประกันดิฉันเห็นด้วยนะ
1: เอาสิทธิ์ฉันไป
0: ตัดไปเลย
1: ใช่ใช่นี่ไม่ควรเลยนะครับเพราะว่า
0: ดิฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ
1: อ้าวเหรอทำไมล่ะให้ส่งได้ประโยชน์แต่ว่า
0: คุณมีเงิน
1: ถูกตัดสิทธิ์อ่ะ
0: คุณมีเงิน
1: ลูกส่ง
0: ลูก
1: เป็นคนส่งลูกได้ประโยชน์แต่พ่อแม่ยืนนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ได้อะไรเพียงแต่ลูกเอาชื่อไปใช้ทำประกันชีวิตให้
0: แล้วคุณลองใช้ตรรกะ
1: หวังผลประโยชน์ไง
0: คุณลองใช้ตรรกะว่าถ้าลูกมีสตังเอาง่ายๆคุณเคยส่งประกันชีวิตไหมการส่งประกันชีวิตเป็นภาระใหญ่นะถ้าเกิดมีส่งก้อนใหญ่เน
1: ี่
0: ยสม่ำเสมอได้ทุกปีแล้วลองคิดว่าถ้าคุณมีเงินเหลือที่จะส่งให้กับอนาคตของคุณเองเนี่ยได้แต่คุณจะไม่ดูแลพ่อแม่เลยเหรอ
1: ก็บางคนก็เป็นอย่างนั้น
0: เออนั้น
1: คุณบางคนก็เป็นอย่างนั้น
0: คุณเอาค่าเฉลี่ยดิว่าถ้ามันมีตังค์เนี่ยดูแลตัวเองได้ดีขนาดนั้นน่าจะพอมีที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้
1: ก็มันเอาประโยชน์ของมันไง
0: เ
1: พราะว่าพ่อแม่ตายเนี่ยพูดง่ายๆยาวๆ
0: นี่ต้องมาเกาะ
1: ประโยชน์
0: เขาเรียกอะไรนะเกาะเขาด่าลูกกันเถอะหรือเปล่า
1: เราเอาประโยชน์จากพ่อแม่ไงขอพ่อแม่ตายกูได้ตังค์อะไรเงี้ยแค่นั้นน่ะคิดอย่างนั้นเลยมันก็มันก็เหมือน
0: ให้สงสารพ่อแม่ใช่ไหม
1: เงินชาปนกิจสงเคราะห์อย่างน
0: ี้
1: นะเป็นส่งไปคนได้ประโยชน
0: ์
1: คนส่งก็ส่งไอ้ลูกมาจากไหนก็ไม่รู้รับผลประโยชน์พร้อมไม่ได้มาสื่อโวยว่าม
0: ันต้องเรียกปรับทุก
1: ต้องปรับทุกเลยเรื่องเงินทองนี่ไม่ได้ของบาดใจ
0: แต่ที่พูดเนี่ยนะโหรถ 2,000cc ขึ้นไปนั่งนั้นอ่ะไม่อยู่ในขายก็ไม่ให้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ก็คือ
1: เอามาเรื่องตั้งผู้ว่ากทม.กันดีกว่าก็มีปัญหาอะไรกันนักหนาโอ้หาเสียงกันมีเวลาใช่ไหม
0: ที่แรก
1: บอกว่าวันนี้เชิญก่อน
0: เชิญคุณ
1: บ
0: ้าคุณบ้าไป
1: ครับผมก็คือตอนวันนี้นะครับบรรดาผู้มีในการเขตต่างๆนี่เขารวมตัวกันไปแจ้งความร้องทุกข์น
0: ะ
1: ครับที่โรงพักสำราญราษฎร์กันเลยนะครับประเด็นที่ถูกพาดพิงกล่าวถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับนอกจากนี้ก็บอกว่ากลุ่มผู้มีในการเขตที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมด้วยนะที่มีการใช้ถ้อยคำหมิ่นประมาทว่าใช้เต้าตายกับการในเรื่องตำแหน่งหน้าที่เนี่ยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยเขาก็ไปยื่นแจ้งความร้องทุกข์เช่นเดียวกันนะครับเขาก็บอกว่าการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของข้าราชการประจำและก็ยืนยันว่าตลอดเวลาของการบริหารงานของคุณชัชชาตินี่เป็นยืนยันให้คุณชัชชาติเลยนะในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏการที่มีการซื้อขายตำแหน่งตามที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าการแต่งตั้งทุกครั้งนั้นมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกก่อนที่จะเสนอให้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งทุกอย่างทำอย่างรัดกุมและก็รอบคอบนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่มีการกล่าวหาว่าจะใช้เงินกันถึง4ล้านบาทในการวิ่งซื้อขายตำแหน่งกันนะครับรวมทั้งเรื่องที่ว่าใช้คำว่าเต้าตายนั้นรับรองว่าไม่มีแน่นอนนะครับก็เป็นคำฟ้องที่ทางผู้บริการเขตทั้งหลายท่านไปยื่นฟ้องวันนี้ที่โรงพักสำราญราษฎร์ครับ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่ามันกระทบแน่นอนเนื่องจากว่าคุณลองคิดดูว่าผู้มีการเขตจะมีผู้หญิงกี่มากน้อยอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใน50เขตก็มีประมาณนี้10-20กว่าคนนะสุดเท่าที่ที่เท่าเห็นชื่อ
0: ต้องเดือดร้อนแหละแน่นอนเพราะว่าอยู่ดีๆไปอ้างแบบนี
1: ้
0: นะคุณจิตายุแรงแต่คิดว่าถ้ากล้าแรง
1: ถ้ามีข้อมูล
0: น่าจะมีข้อมูลอะไรสักอย่าง

0: ท่านคุณชาชาท่านอดีตผู้ว่าท่านก็บอกว่าถ้าเผื่อมีข้อมูลมีหลักฐานก็ไปยื่นฟ้องปปช.ได้เลยยินดีนะครับ
1: แต่
0: มาพูดจากันโดยไร้หลักฐานไร้ข้อมูลนะครับอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับเป็นการกล่าวหาเป็นการเล่นเกมไปทางการเมืองมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเป็นพรรคเศรษฐกิจหรือแม้ท่านคุณจิรยุทธ์ก็ตามนะครับ
1: กรณีที่อุทธรณ์ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะที่คลังเปิดโอกาสให้ไปอุทธรณ์ได้เขาจะพิจารณาเป็นรายกรณีนะ มันมีเรื่องหนึ่งคุณจักรพันธ์เคยได้ยินไหมคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะอย่างรุ่นคุณกับดิฉันเรียกว่ากินไปกินอะไรไว้แล้วก็เชื่อเขาไว้ก่อนหรือตะเอาไว้
0: ไปกินข้าว
1: เฮ้ยเขามีการเก็บข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าไปทำงานปัจจุบันนี้เนี่ยนะมีการใช้เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ไหมว่าคุณอุ้มเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเนี่ย ที่บอกว่าเฮ้ยกินแล้วไปตะเอาไว้ซื
0: ้อ
1: ข้าวมันไก่ได้ยังผ่อนเลยเฮ้ยงงงง
0: ออกละ50ออกละ50บาทเนี่ยนะ
1: จริงจริงเหรอจริงเหรอ
2: เขาชอบระบบ
0: กินทุกวัน
1: อ๋อเหรอแล้วทำยังไงจานนึงมัน
2: ทุกอย่าง
1: สมมติว่ามัน50อย่างเงี้ยแล้วจะแบบ
2: รูดบัตรหรือไม่ก็แอป
1: จริงเหรอ
2: ใช่
1: เดี๋ยวต้องเป็นร้านที่แบบประจำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือในมหาลัยหรือไง
2: ทั่
1: วไปจริงเหรอไอ้ย
2: ะกี้ตีน้อยก็มี
1: เหรอไอ้ยะ
2: ความรู้ใหม่ค่ะ
1: เออแบงค์ชาติเลยแบงค์ชาติเลยออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จะบังคับใช้ในปีนี้เขาบอกงี้เขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบนะไปเจอการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลบนแพลตฟอร์มออนไลน์โอ้โชคดีมากที่ดิฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้คือทำไม่เป็นไม่งั้นอาจจะติดหนี้ไปด้วยเฉลี่ยขยายตัวนะ 99.99 ตลอด4ปีมาเนี่ย 99.99 คือ 100% นั่นแหละเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึง 138% ต่อปีคิดเป็นมูลค่ามูลหนี้นะ 18,000 ล้านสวนกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานคือ 20-35 เป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงสุดคือใช้แล้วชักดาบกินแล้วชักดาบกู้แล้วชักดาบอันนี้ก็สอดคล้องกับศูนย์วิจัย EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์สำรวจผู้ใช้บริการสินเชื่อที่เรียกว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังกระจุกอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาและกลุ่มคนที่ทำงานใหม่เช่น 25-30 อัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นอาจจะได้อิทธิพลจากกู้กยศ.แล้วไม่จ่ายป่ะไม่ทราบนะเขาบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยเจอผู้ที่ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซซึ่งออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวแล้วก็จูงใจให้ส่วนลดหรือว่าส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้นะมันจะกระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็แสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนน้อยๆแต่ถ้าคำนวณดอกเบี้ยรายปีอาจจะสูงถึงปีละ 18.79 สูสีกับบัตรเครดิตนะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะเราคงต้องมาคุยกันต่อในภายหลังเพราะเวลาไม่ทันขอบคุณก็ไม่ทันดิฉันเสือพรยันนะวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์คำวจรถึงครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐพลลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณและนักโทษทั่วประเทศหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันเรื่องไม่ต้องถึงนายกพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้

0: พระราชทานอภัยโทษว่าเมื่อวานนี้ตนได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของแต่ละจังหวัดที่อยู่ทางจังหวัดจะประชุมกันอีกครั้งที่จะพิจารณารายละเอียดของผู้ที่ได้รับการพ้นโทษส่วนที่มีจำนวนมากน้อยเพียงใดของผู้ได้รับการอภัยโทษพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดมีการรายงานขึ้นมาแล้วแต่รายละเอียดต้องถามทางราชทัณฑ์ส่วนระยะเวลายังอยู่ในกรอบ120วันใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่ารายละเอียดต้องให้ทางกรมราชทัณฑ์ส่วนขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลคงจะส่งไปยังกรมราชทัณฑ์เพราะรัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดปลัดยุติธรรมคาดมิถุนายนนี้กระบวนการปล่อยทักษิณเสร็จสิ้นนางพงศวัฒน์นิลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษว่าจะมีคณะกรรมการตามมาตรา21พระราชกฤษฎีกาประกอบด้วย3ฝ่ายได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดซึ่งมีจำนวนมากน้อยไม่เท่ากันโดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วประเทศจากทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการประชุมแล้วจะมีการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลธนบุรีจากนั้นจะนำใบไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการโดยนางพงศวัฒน์กล่าวว่าคิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติสุภมาศเตือนเจอร้านค้าโกงสแกนไทยช่วยไทย60-40ไม่ต้องซื้อสั่งสคบลงตรวจนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางรับสแกนเงินหยวนว่าตนยังไม่รับการรายงานเพียงเห็นตามหน้าสื่อขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่ยอมรับว่าได้ยินมาเช่นกันว่าย่านห้วยขวางเป็นย่านที่ชาวจีนมาประกอบธุรกิจซึ่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งส่วนกรณีที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้านางสาวสุภมาศกล่าวว่าตั้งแต่โครงการคนละครึ่งพลัสมีข้อกังวลและข้อห่วงใยแต่แทบจะไม่พบกรณีผู้ค้าฉวยโอกาสแต่เมื่อมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ได้ยินมาเพียงหนึ่งกรณีซึ่งวันนี้สคบได้ลงพื้นที่ไปยังร้านรถเข็นที่เกิดเหตุพบว่าปิดร้านแต่กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์สินค้าทุกอย่างในประเทศไทยจะต้องติดประกาศราคาหากไม่ติดประกาศราคาถือว่าผิดนอกจากจะมีการสแกนจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวแล้วจะต้องดูให้ดีว่าราคาตรงกันหรือไม่ซึ่งรวมไปถึงการรูดบัตรเครดิตหรือสแกนจ่ายแบบปกติหากราคาไม่ตรงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายและสามารถแจ้งเบาะแสไปยังกระทรวงพาณิชย์ได้ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงส.ส.ที่ลงพื้นที่พบแต่เสียงชื่นชมและรอยยิ้มว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ซื้อก็ได้ของเพิ่มขึ้น2เท่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพู

0: เลือกสก. 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบ53บริษัทนิติบุคคลเสี่ยงนอมินีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเขตห้วยขวางเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยและประกอบธุรกิจจำนวนมากเป็นพื้นที่สิ่งที่กรมเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอาจมีการประกอบธุรกิจหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือการดำเนินธุรกิจลักษณะนอมินีที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ตรวจสอบหลายครั้งและส่งข้อมูลให้กับสำนักงานปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสรรพากรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีที่มีการนำเสนอข่าวร้านอาหารแห่งหนึ่งไม่รับชำระเงินเป็นเงินบาทจากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลพบว่าร้านดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี2567แจ้งประกอบธุรกิจร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านเบเกอรี่และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมีผู้ถือหุ้นชาวไทย1รายและผู้ถือหุ้นชาวจีน2รายสัดส่วน51:49นายพูนพงษ์กล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลภาพรวมในพื้นที่เขตห้วยขวางพบนิติบุคคลเสี่ยงรวม53รายที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2,542 มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่1ล้านบาทถึง 4,999 ล้านบาทและมีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ50ในช่วงบ่ายวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะบูรณาการร่วมมือกันกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานลงพื้นที่เขตห้วยขวางเพื่อตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบังเฟส3วางบุฟเฟ่โซนแก้จราจรก่อสร้างทางทะเลคืบหน้ากว่า 95%นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายปัญญาชูพานิชรองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีตรวจติดตามการดำเนินงานมอบนโยบายแก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยรวมถึงรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญของท่าเรือแหลมฉบังโดยเฉพาะโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ภาพรวมงานก่อสร้างทางทะเลณ29พฤษภาคมมีความคืบหน้าประมาณ 95.57% ส่วนงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคมีความคืบหน้าประมาณ 19.82% อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแก้แบบและสัญญาซึ่งต้องให้คณะกรรมการกทท.พิจารณานอกจากนี้ยังมอบหมายนโยบายมาตรการเร่งรัดปี2569เพื่อยกระดับมาตรฐานท่าเรือแหลมฉบังโดยให้กทท.บริหารพื้นที่บุฟเฟ่โซนกว่า127ไร่เป็นลานพักรถบรรทุกก่อนเข้าสู่ท่าเรือเพื่อลดแถวคอยบนถนนสายหลักทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วน

0: ท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพสวัสดีนางเหงาค่ะ
2: สวัสดีครับน้องคุณครับสวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
1: ค่ะคุยต่อเนื่องกันสักหน่อยว่าย
2: ังไง
1: เมื่อสักครู่นี้เนี่ยรายการทันข่าวทันกฎหมายพี่จิ๋มทิ้งท้ายไปเกี่ยวกับเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินไง
2: ครับ
1: ก็จะสงสัยกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่คือตอนนี้มันกำลังมีสินเชื่อรูปแบบใหม่อุ้มไม่แน่ใจว่ามันคือตอนนี้หรือมันมีมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าเจนอุ้มขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปคือขึ้นไปหาหน้าเหงานะคะ
2: ค่อนข้าง
1: ตกใจว่าเอ๊ะมันมีหนี้ในรูปแบบ BNPL
2: BNPL เราเคยได้ยินคำว่า NPL ใช่ไหมที่มาก่อให้เกิดรายได้ใช่ไหม
1: แต่อันนี้คือ Buy Now Pay Later
2: โ
1: อ้คือซื้อก่อนแล้วจ่ายทีหลังนะคะคือเมื่อก่อนเขาก็จะนิยมซื้อสินค้าออนไลน์ราคาแพงใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ปัจจุบันมันไม่จำเป็นจะต้องราคาแพงค่ะราคาแค่ไม่กี่สิบบาทอ่ะ
2: ชาเขียวเงี้ยนะ
1: อย่างเช่นชาเขียวหรือชานมแก้วละ106บาท
2: เ
1: ขาผ่อน3งวดนะเหงาจ่ายเดือนละ36บาทหรือข้าวมันไก่จานละ50หรือว่า60บาทผ่อน 2-4 เดือน
2: เป็นยุคผ่อนข้าวมันไก่กันแล้วใช่ไหม
1: นี่คือเรื่องจริงค่ะจนธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกมาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมในปีพ.ศ.นี้นะ2569
2: ครับ
1: เพราะว่าเขามีความกังวลว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นช่องทางของการสร้างหนี้ให้กับคนรุ่นใหม่เร็วเกินไปอะค่ะ
2: น่าเป็นห่วงครับ
1: คือประเด็นเนี้ยเขามีการใช้ข้อมูลบัญชีและข้อมูลพฤติกรรมในการอนุมัติสินเชื่อนะเหงา BNPL หลายเจ้าเนี่ยไม่ได้ดูแค่สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองรายได้นะคือเขาก็จะมีข้อมูลทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นประวัติการซื้อสินค้าออนไลน
2: ์
1: ซื้อบ่อยไหมเป็นตัวจริงของเราหรือเปล่
2: า
1: แล้วก็ความสม่ำเสมอในการชำระเงินไม่ใช่ติดหนี้ติดสินมาอันนี้ดูไม่น่าเชื่อถือเงี้ยไม่ได
2: ้
1: พฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์มือถือประวัติการทำธุรกรรมดิจิทัลแล้วก็พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันต่าง
2: ๆ
1: สังเกตอะไรไหมทุกอย่างที่เราดำเนินการเขาจับได้หมดเลยนะ
2: ก็เขามี AI เดี๋ยวนี้
1: เหล่านี้ค่ะต้องการที่จะเอามาประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินแทนเครดิตบูโรแบบเดิม
2: โอ้อันนี้ก็ถือว่าดีจริงๆแล้วผมก็ได้ยินได้ฟังมาระยะหนึ่งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เรียกว่านอนแบงค์ทั้งหลายเนี่ยน
1: ะ
2: ที่เป็นแอปพลิเคชันขายของอะไรต่างๆเหล่านี้เขาแทบไม่ได้สนใจเรื่องของบูโรแล้วแต่เขาสนใจอย่างที่อุ้มว่านั่นแหละก
1: ็
2: คือพฤติกรรมต่างๆการซื้อและการชำระเป็นอย่างไรแล้วเขาจะค่อยๆทยอยเริ่มให้นะให้ทีละกับพันสองพันสามพันต่อเดือนเนี่ยบางคนเนี่ยได้เครดิตไปเป็นหลายๆหมื่นเลยนะ
1: พี่จิ๋มบอกว่าได้ยินเด็กๆคุยกันว่าคือไปต่อแถวซื้อชานะแล้วแบบผ่อนกี่เดือนอ่ะจริงๆผ่อนอะไร
2: ผ่อนชานมเป็นเดือนใช่ไหม
1: ผ่อนชานม
2: คนสมัยนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็มันก็เขาเรียกว่าพวกวินัยทางการเงินเนี่ยมันจะหดหายไปอันนี้น่ากลัวเหมือนกัน
1: อันนี้เราไม่ได้เทคไซด์ว่าใครถูกใครผิดนะคะกำลังเล่าให้ฟังในเทรนด์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น
2: มันเป็นเทรนด์ปัจจุบันนี้ว่างั้นนี่นะ
1: คือเดิมอ่ะสินเชื่อมันควรจะใช้กับโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: อุปกรณ์ที่มันใหญ่ๆแพงๆที่มันซื้อด้วยเงินก้อนเดียวไม่พออะไรเงี้ยนะ
1: แต่ว่าตอนนี้มันกลับถูกใช้กับของกิน
2: ของเล็กๆน้อยๆชิ้นละไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะในระยะสั้นน่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยมีการมองว่าถ้าเกิดใช้วิธีกับสินค้าเหล่านี้มันจะกลายเป็นว่าเราก็มีหนี้โดยที่บางทีไม่จำเป็นนะคะ
2: ใช
1: ่คือตัวเลขที่น่าตกใจสำหรับจำนวนบัญชี Buy Now Pay Later หรือว่า BNPL ในไทยเนี่ยปี64นะปี64เนี่ย 600,000 บัญชี
2: ถอยหลังไป5ปีเนี่ยนะ

0: 67 4.91 ล้านบัญชี
1: วึบขึ้นมาเลยว่างั้น
0: นะ5ล้านบัญชีค่ะ
1: โอ้โห
0: ก็เรียกว่าถ้าจะถึงตอนนี้ก็เติบโตเฉลี่ยก็เกิน 100% ไปแล้วแหละ
1: ใช่มั้ย
0: ค่ะคือผลกระทบนะถ้าเกิดคนถ้าเป็นด้านบวกอ่ะนะก็ดีสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตไงไม่มีประวัติเครดิตอะไรใดๆก็เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นนะคะ
1: เข้าถึงสินเชื่อง่ายว่างั้นเนี่ยนะ
0: ค่ะแต
1: ่ในด้านลบ

0: ใช
1: ่แล้วคุณจ่ายเงินอนาคตตลอดเวลาแบบนี้หนี้มันก็จะเกินตัว
0: บางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยจ่ายเพียงแค่เดือนละ 20-30 บาทต่อชิ้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่วันหนึ่งเนี่ยคุณซื้อของกี่ชิ้นหรือทุกวันเนี่ยวันละชิ้นเนี่ยเดือนหนึ่ง30วันก็30โอ้มันเยอะเหมือนกันอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวธนาคารแห่งประเทศไทยอะค่ะเขากำลังจะออกเกณฑ์ควบคุ
0: ม
1: น่าจะออกมาช่วงเดือนตุลาถึงช่วงพฤศจิกาปีนี้ละค่ะใกล้ๆปลายปีเนาะ
0: ใช่ไหม
1: เกณฑ์ก็คืออาจจะกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ใช้ไปกำหนดประเภทสินค้าหน่อยว่าอะไรผ่อนได
0: ้ควรต้อง
1: แล้วก็กำหนดวงเงินหน่
0: อ
1: ยกำหนดเพดานดอกเบี้ยด้วยแล้วก็ต้องมีการบังคับให้เปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนค่ะส่วนผู้ค้าก็ต้องไม่ปล่อยวงเงินลูกค้า
0: ให้มันมากเกินไปว่างั้น
1: ใช่ใช่ก็ต้องไปดูในเรื่องของวงเงินเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันมีผลกับอนาคตอ่ะ
0: มีผลทั้ง
1: อนาคตของเราแล้วก็อนาคตประเทศด้วยอะค่ะ
0: เราก็เป็นห่วงคนรุ่นใหม่แต่ว่าโอ้โหตัวนี้น่าเหงาโล่งใจมากเลยน้องอมท่านผู้ฟังฮะเพราะอะไรรู้ป่ะมันก็จะมีเนี่ยเข้ามาในกลุ่มไลน์นั่นเข้ามาสินเชื่อไงนึกออกไหมสินเชื่ออะไรต่างปรากฏว่าน้าเหงาเนี่ยรอดพ้นสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรรู้ป่ะ
1: ค่ะ
0: อายุเกินแล้วครับเขาไม่ให้สินเชื่อแล้วซึ่งอันนี้ผมไม่โกรธเขาเลยนะผมบอกดีแล้วเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าคุณให้แบบเปะปะไปเรื่อยเนี่ยเกิดว่าบางทีคนอายุมากๆแล้วเนี่ยคือเกิน60เนี่ยจบเลยน้าเหงานี่61แล้วแล้วก็เอาแล้วฮะก็คือหมายว่าไม่ได้อยู่ในเขตที่เขาจะให้สินเชื่ออีกต่อไปนักเหงายินดีนะคือตัวนักเหงาไม่ได้คิดจะไปกู้อะไรใครเขาหรอกแต่มีความรู้สึกอ๋อเออถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการจำกัดของคนที่อาจจะสูงวัยแล้วแต่ว่าหาเรื่องใส่ตัวไปหาสินเชื่อนู่นนี่นั่นแม้แต่30,000-50,000นะเอาผมบอกตรงบางทีมันก็พอถึงเวลามันก็ไม่ได้ที่จะไปหาเงินมาใช้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้คนอายุ60เนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะ
1: เดี๋ยววันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ย เดี๋ยวไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ทันข่าวทันกฎหมายก็ได้พูดไปแล้วแต่ว่
0: า
1: ประเด็นคือมันมีความคิดเห็นว่าเกณฑ์ในการที่จะให้
0: คืออะไร
1: ให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับรายใหม่เนี่ยที่เขาจะมีการพิจารณากันคือเอาว่าแบบนี้ก่อนหนึ่งคือการสื่อสารในเรื่องของการลงทะเบียน
0: อันนี้สำคัญเลยนะ
1: เพราะว่าการสื่อสารในรอบแรกเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจกันไปในส่วนใหญ่ๆอะค่ะว่าทุกคนคือทั้งคนที่เคยมีและคนไม่เคยมีเนี่ยให้ลงทะเบียน4-21ที่ไหนได
0: ้
1: สำหรับคนที่มีอยู่แล้วให้มาลงทะเบียนมันเลยเกิดเป็นภาพที่มีคนร้องไห้เขาอุตส่าห์เดินทางมาไกลๆแล้วเขาก็ไม่ได้รับโอกาสแล้วพอเกณฑ์ในการคัดกรองเข้มข้นขึ้นนะคะหนึ่งในเกณฑ์นั้นก็คือบอกว่าใครที่เคยเอาชื่อของพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีหลังจากนี้พ่อแม่เนี่ยก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะ
0: ก็พูดกันประเด็นนี้เยอะ
1: ค่ะเดี๋ยวอุ้มมาไล่เรียงให้ฟังว่าในทางการเมืองเนี่ยส่วนของพรรคฝ่ายค้านแล้วก็รวมไปถึงการลงพื้นที่ของดร.มลิกาวันนี้ท่านเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ค่ะเขาไปลงพื้นที่แล้วว่ายังไงบ้างแต่ต้องสวัสดีทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะคือส่วนใหญ่เวลาที่เข้ารายการแล้วไม่ค่อยจะได้ทักทายแต่จริงๆอ่านทุกข้อความกราบขอบพระคุณมากๆเลยทั้งที่เข้ามาติทั้งที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็นี่อยากจะบอกว่าเวลาที่จัดรายการแล้วมันจะมีบางช่วงที่มีการสัมภาษณ์แล้วก็ไปลงออนไลน์อุ้มก็อ่านคอมเมนต์นะ
0: อ๋อครับ
1: ค่ะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์มากก็จะชอบบอกว่าพิธีกรไม่ได้ฉลาดเลย
0: นะ
1: เขารู้กันทั้งประเทศเลยยกเว้นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยคืออุ้มต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าอุ้มไม่โกรธข้อความเหล่านั้นแต่ในการมาเป็นหนึ่งในผู้จัดของคลื่นเนี้ยค่ะตอนแรกกังวลแต่เท่าที่ได้ยินกระแสตอบรับมาแล้วรวมไปถึงคุยกับพี่โปรดิวเซอร์ผู้บริหารเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันต้องมีคนธรรมดาที่ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
0: ถูก
1: แบบอุ้มแล้วก็สงสัยก็ถามแค่นั้นเองทีนี้
0: ถามแทน
1: ค่ะทีนี้เหมือนเวลาเราเรียนในห้องอะนะเหงาแล้วสมมุติว่าในห้องอะรู้แค่2คนเนาะ
0: อ
1: ีก10คนสมมุติในห้องมี12คนอีก10คนไม่รู
0: ้ไม่รู้
1: ใช่แล้วพอครูถามทุกคนไม่มีใครตอบว่ามีใครไม่เข้าใจ
0: ทุกคนจะเงียบ
1: ทุกคนเงียบแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ใน10คน
0: อ
1: ะยกมือขึ้นมาสักคนนึงว่าหนูไม่รู้ตรงนี
0: ้
1: มันได้อานิสงส์ผลบุญให้กับ9คนที่เหลือที่ไม่รู้ไหม
0: เออนี่เห็นภาพอันนี้เห็นภาพ
1: เออก็เลยขอเป็นหนึ่งตัวแทนคนที่รู้น้อยหรือไม่รู้หรือจะโง่ก็ได้อะค่ะขออนุญาตตรงนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าใครที่ทราบส่งข้อมูลมาได้เลยอัปเดตกันได้เลย
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่มีงานของคลื่น FM 100.5 แต่ละครั้งเนี่ยอุ้มต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าแฟนรายการเขาจะเดินเข้ามาทักแล้วเขาคอมเมนต์เลยจัดรายการเป็นยังไงการเตรียมข้อมูลเนื้อหาเป็นยังไง
0: ขอบ
1: พระคุณมากๆทุกท่านเป็นครูให้กับอุ้มมากๆแล้วก็มีหลายท่านที่เป็นแฟนตัวจริงที่ได้ลงชื่อ

0: จ่ายเงินไปแล้วเรียบร้อยกับทริปที่กำลังจะเกิดขึ้นคณะเหงา
1: อุ้ยเหลืออีกไม่กี่คนนะรีบหน่อยรีบหน่อย
0: เหลืออีก5ที่นั่งสุดท้ายค่ะ
1: ครับผม
0: ใช่นี่คือ FM 100.5 Mpod News เขาจะพาไปเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: ครับผม
0: The Legend's Tale 2แควอโยธยาไปกับ3กูรูแห่งยุคค่ะ
1: ครับผม
0: ร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืน ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมคือพอบอกว่าร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำนะ
1: อ
0: ุ้มบอกเลยว่าใครที่ก่อนหน้านี้ได้ดูซีรีส์หงสาวดีแล้วชื่นชอบโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ย
1: ค
0: ุณไปเถอะนี่คือสถานที่จริง
1: ของจริงเลยมากนะ
0: แล้วไฮไลท์สำคัญถ้าคุณไปครั้งนี้นะคะ
1: ค
0: ุณจะได้ร่วมทัพกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงิ
1: นง
0: คุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน
1: ์
0: ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็ทำให้กิจกรรมการเดินทางสนุกตลอดทริปแน่นอนค่ะ
1: ใช่ครับ
0: วันแรกนะจะไปเมืองสองแควพิษณุโลกเนี่ยแหละแล้วไปสักการะพระพุทธชินราช
1: พ
0: ระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยบอกให้เลยว่าข้างในจะมีท้าวเวสสุวรรณเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากสายมูพลาดไม่ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ไปชมตำนานพระนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคีค่ะส่วนตอนค่ำนะไปรับประทานอาหารแล้วมีทอล์กโชว์สุดพิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้ด้วยวันที่2จะพาไปเยือนพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศว
1: ร
0: ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ไปล่องเรือสำราญกัน
1: อ
0: ุ้ยดูบรรยากาศสวยๆรอบเกาะเมืองนะคะ
1: ค
0: แล้วก็จะมีวัดสำคัญมีป้อมเพชรตอนช่วงเย็นๆให้ได้ติดตามกันด้วยวันที่3นี่เลิศชมความมหัศจรรย
1: ์
0: เสียนพระในรากไม้ค่ะ
1: โอ้เนี่ยของแท้เลย
0: ที่วัดมหาธาตุแล้วก็ไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์กันที่วัดหน้าพระเมรุหุ่นนี่ใส่มูต้องปลื้มมากแน่นอน
1: ใช่ใช
0: ่แล้วพิเศษสุดๆคือตอนกลางวันไม่ได้ทานข้าวอร่อยอย่างเดียวนะคะมีการพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธาและคุณพี่สมัยพิมพ์วิสารกุลค่ะ
1: ไปรอต้อนรับอยู่ที่อยุธยาเลยนะพี่ดำรงนะ
0: ถูกต้องเจ้าบ้านทั้งสองท่านคือพิธีกรข่าวของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะแล้วก็ทุกคนได้โปรดรับทราบพร้อมกันเลยว่าเวลาที่ไปทริปของ100 FM 100.5 นะเหงา
1: เ
0: ราจะพาไปในระดับ VIP เสมอ
1: ใช่ครับ
0: จะมีรถโค้ช VIP มีโรงแรมหรูมีอาหารรถเลิศทุกมื้อไว้รอต้อนรับค่ะ
1: ครับผม
0: ทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่าน5ที่นั่งสุดท้ายจะเป็นของใครสำรองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะ
1: ครับผม
0: 0944803076 09439666649
1: ครับ
0: และ0868251444ค่ะ
1: ให้ไปทั้ง3เบอร์เลยนะ
0: ใช่เดี๋ยววันนี้ที่เราจะได้พูดคุยกันนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญการแก้ร่างรัฐธรรมนูญ
1: คือจริงๆแล้วที่พูดกันอยู่
0: ใช่ยังเป็นที่พูดกันอยู่แล้วคือจนถึงตอนนี
1: ้
0: มันมีการตีความกันไปต่างๆนานาเพราะว่าภูมิใจไทยเขาบอกให้สมาชิกแอนด์แก๊งถอนชื่อในการหนุนร่างของเพื่อไทย
1: ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: แดงกับน้ำเงินเนี่ย
0: ใช่ซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาจับตาดูกันนะคะว่านักวิชาการเนี่ยเขาจะมองในมุมไหนยังไงบ้างเพราะว่าต้องยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่ามันเป็นวาระร้อนแรงในตอนนี้
1: ใช่
0: คือพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลน้องเหงา
1: เป็นพรรคแกนนำอ่ะว่างั้นนะนะ
0: ใช่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยคือแกนนำอ่ะเพื่อไทยอ่ะพรรคร่วม
1: พรรคเพื่อไทยพรรคร่วมพรรคแดง
0: ใช่แล้วเขามีการส่งสัญญาณกันมาจากพรรคภูมิใจไทยไงบอกว่าอ่ะให้ถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยเขาก็เลยแบบเอ้าก็เลยต้องมาทบทวน
1: ตัดขากันหรือเปล่ากันเลยนะ
0: คือตอนนี้มันมีคำถามอย่างนึงเหมือนกันนะเหงาว่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาจะไปทบทวนแล้วเขาก็จะเสนอร่างใหม
1: ่
0: ก็มีการจับตาสังเกตว่าอ้าวร่างใหม่นี่แหละแต่ฉันเริ่มกลัวแล้วจ้ะ
1: นี่นะฮะ
0: ปัจจัยสำคัญมันคืออันนี้ไงคะนั่งเหงามันคือเรื่องของการให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงที่มันทำไม่ได้
1: ที่เขาเรียกว่าสสรนะ
0: ค่ะทีนี้พอไปดูว่าไอ้ตัวแก้ใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็เลยเหมือนอนุมานไปก่อนนะว่
1: า
0: ถ้าแบบนี้ก็คือเท่ากับภูมิใจไทย
1: ขัดคอกันนะ
0: ก็คือเหมือนกับต้องเอ็นไปทางภูมิใจ

0: ไปหรือเปล่าแล้วมีคนตั้งข้อสังเกตนักวิชาการทางการเมืองตั้งบอกว่าเอางี้น
1: ะ
0: ถามหน่อยว่าปลายทางภูมิใจไทยเนี่ย
1: คืออะไร
0: ตกลงคือจะแก้ไหมเอาจริงหรือถ้าไม่อยากแก้เนี่ยประโยชน์มันจะได้มากกว่าไหม
1: หรือเขาเรียกว่าอะไรตาอินกับตานาแล้วระวังตาอยู่นะตาอยู่ก็คือเขียวๆเนี่ยเขารออยู่นะว่างั้นนะ
0: วันนี้ก็มีประเด็นข่าวมา
1: เออนะ
0: ก็คือจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวแปรนะเพราะว่
1: า
0: ล
1: ่
0: าส
1: ุ
0: ดเน
1: ี่ยเขียวเนี่ย
0: ค่ะคุณเทพไทยไงคุณเทพไทยเสนพงศ์ท่านเป็นผู้สังเกตการทางการเมืองท่านก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เนี่ยแหละบอกว่าเนี่ยจับตาดูภูมิใจไทยกล้าทำและเพื่อไทยเล่นเกมการเมืองกันนะสามพักเนี่ย
1: เป็นสามเหลี่ยมของสองพักอยู่ฝ่ายรัฐบาลแต่อีกพักหนึ่งก็เขาบอกเตรียมเป็นรัฐบาลว่างั้นนะ
0: คือล่าสุดอะค่ะคุณอรรถกรศิริรัตยากรถ้าเป็นโฆษกพักกล้าทำท่านแถลงว่าพักกล้าทำพิจารณาในรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทยที่เป็นผู้เสนอโดยมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
1: อ
0: ะบอกว่าอะดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสสรนี่แหละคือพรรคกล้าทำกังวล
1: กังวลว่าไงฮะ
0: บางส่วนของร่างมันอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1: เพราะศาลเคยมีคำวินิจฉัยอยู่นะว่าง
0: ั้นใช่ก็เลยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นปัญหาข้อกฎหมายแล้วก็แบบความไม่ชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพรรคกล้าทำก็เลยมีมติให้สสของพรรคที่เคยร่วมกันลงชื่อสนับสนุนร่างของเพื่อไทยอ่ะ
1: ครับ
0: ถอนรายชื่อออกจากพรรคเพื่อไทย
1: นี่ๆๆจับตาต้องไม่กระพริบนะฟัง 100.5 แล้วนี่แหละ
0: คุณเทพไทยบอกว่า ก่อนการลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะ
1: ครับ
0: ทั้ง2พรรคเลยทั้งพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรคกล้าทำเนี่ยท่านได้อ่านรายละเอียดของร่างท่านได้มีการตรวจสอบรายละเอียดก่อนหรือเปล่าแล้วทำไมถึงเพิ่งมารู้ทีหลังมันอาจจะมีข้อความ
1: กันหรือเปล่า
0: อาจจะมีข้อความในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยที่อาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำไมเพิ่งเห็นล่ะแล้วก็ประเด็นคือพอพรรคเพื่อไทยขออภัยพรรคภูมิใจไทยมีมติให้ส.ส.ของพรรคไปถอนรายชื่อออกจากร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะแล้วต่อมากล้าทำก็มีมติให้ถอนด้วยเหมือนกันเนี่ยคุณเทพไทยสงสัยว่าสองพรรคเขาคุยกันมาก่อนหรือเปล่านะ
1: ก็ช่างทงใส่นะพี่เทียบไทย
0: เตรียมการกันมาก่อนหรือเปล่านะทำไมมันถึงเห็นสอดคล้องกันเหลือเกิน
1: เออทั้งที่อยู่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลคือถ้าดูแบบซื่อๆตาไถ่แป๋วเลยเนี่ยนะ
0: อยู่คนละฝั่งกันนะ
1: อยู่คนละฝั่งสิ
0: เออ
1: นะ
0: แล้วคุณเทียบไทยก็บอกว่าเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยไปปรับปรุงใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยากจะทราบเหลือเกินว่าส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยและส.ส.ของพรรคกล้าทำเนี่ยจะตัดสินลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยอีกไหม
1: แต่เขาแก้แล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: ก็ถ้าเกิดตัวที่แก้มันติดอยู่แค่เรื่องเดียวแล้วที่เหลือมันมีอะไรที่มันต่างกับภูมิใจไทยอีกไหมนะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองถามอาจารย์ช่วงหน้าดู
1: อาจารย์พี่ชายของเราในช่วงหน้า
0: ประเด็นสุดท้ายค่ะที่คุณเทพไทยตั้งข้อสังเกตคือเพราะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถูกถอนรายชื่อออกไปจากส.ส.พรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: แล้วก็ส.ส.พรรคกล้าทำเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายทางการเมืองแปลว่ามันโดนดิสเครดิตนะ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะ
0: ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยพรรคเพื่อไทยจะกล้าถอนตัวจากรัฐบาลไหมเดี๋ยวอยากจะตอบให้เหลือเกิน
1: ช่างใส่ไฟเหลือเกินพี่เทพไทย
0: พี่เทพไทยบอกว่าเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลอ่ะอย่างน้อยก็จะเห็นท่าทีของพรรคกล้าทำแล้วว่
1: า
0: คุณพร้อมจะเป็นอะไรหรือว่าเสียบแทนพรรคเพื่อไทยทันทีใช่ไหม
1: เออนั่นไงนั่นไงฮะมันมีร่องมีรอยของมันอยู่นะว่างั้นได้นะ
0: เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณตำรวจ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าว่ากัน
0: ช่วงหน้าคุยกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะ
1: อ
0: ัปเดตเรื่องสุขภาพและความคุ้มค่าและความมั่นใจเกี่ยวกับมาตรฐานมอกได้เลยตอนนี้ต้องย้ำเรื่องนี้เพราะว่าบางทีเวลาเราซื้อสินค้ามันก็ไม่แน่ใจนะว่าได้ของดีหรือเปล่าน
1: ะเดี๋ยวนี้สินค้าเขาเรียกว่าคือเราไม่ได้รังเกียจอะไรต้นทางไปมาหรอกแต่ว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของไอ้นี่มาตรฐานมอกโดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าระวังหน่อย
0: บางเจ้าข้างนอกสวยข้างในกลวง
1: ใช่ใช่
0: แต่เจ้านี้รับรองว่า
1: แต่นี่แน่นอน
0: แน่นอนข้างในข้างนอกนะคะคาชิว่ารุ่น RC 1804ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรมีไอเทมรับ ับของสายเฮลตี้คือสามารถทำได้6ฟังก์ชันเลยนะคะหุงด่วนก็ได้ทำซุปก็ได้ทำโจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ได
1: ้เป๊ะเลย

0: ย
1: ทำเค้กก็จบได้ในหม้อเดียวเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมีฟังก์ชันพิเศษคือซึ่งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำ
0: ครับ
1: ตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะ
0: เยี่ยมเลย
1: ที่สำคัญคือมาตรฐานมอก
0: ครับ
1: และรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยนะคะดีขนาดนี้ราคาปกติ 2,990 บาท
0: ครับ
1: แต่วันนี้ลดเหลือเพียง990บาทค่ะย้ำ990บาทนะเหงา
0: ครับ
1: สั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันทีคือทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่
0: จ้าร
1: วมของแถมก็300แล้วนะถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ021143390ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้ไปพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแก้ร่างรัฐธรรมนูญกันเอ้ยร่างแก้รัฐธรรมนูญสักครู่เดียวค่ะ
2: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
0: ครับ
1: ผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่พูดภูมิใจไทย
0: ครับ
1: ถอนชื่อในการหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยว่าตอนนี้มันคือรอยร้าวของพรรคร่วมหรือเปล่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวแทนของพรรคจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีอะไรก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวจะนำร่างกลับไปแก้ใหม่ด้วยทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าหลายคนมีความกังวลว่ามันน่ากังวลไอ้ตัวร่างที่จะแก้ใหม่เนี่ยแหละว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโอเคเข้าใจว่าประชาชนไม่สามารถที่จะมาร่วมเลือกสสรได้ถูกไหมคะแต่มันจะเดินเกมไปยังไงล่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยหน้าตาท่าทางมันก็จะคล้ายๆกับฉบับเดิมที่มีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราไปพูดคุยแล้วก็ปรึกษากับผอ.

0: หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้ารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านและท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผม
0: ค่ะอาจารย์ถ้าวิเคราะห์แบบเร็วๆรวมๆจนถึงณวันนี้ค่ะอาจารย์ดูปฏิกิริยาทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าการถอนชื่อออกมาเนี่ยมันกำลังส่งสัญญาณอะไรในพรรคร่วมรัฐบาลกันเองคะอาจารย
1: ์ครับ
2: คือผมคิดว่าคือภูมิใจไทยเขาก็คงไม่เกรงอกเกรงใจทางเพื่อไทยแล้วก็ให้ค่าเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นอย่างเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาก็ทำเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นหลักคืออย่างกรณีนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยไอ้ยัตติเหล่านี้เขาก็คงอ่านก่อนแล้วล่ะถ้าอ่านแล้วเนี่ยในถ้าว่าจะไม่ลงชื่อเนี่ยมันก็ควรจะไม่ลงมาตั้งแต่ต้นก็ตอนพออ่านแล้วเนี่ยไปลงชื่อแล้วก็ต่อมามันเปลี่ยนใจในภายหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการตบหน้ากันนะสำหรับงานเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสะท้อนว่าไม่ได้เกรงอกเกรงใจแล้วก็ไม่ได้แคร์ว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะรู้สึกยังไงเพราะงั้นมันก็ต้องมีรอยร้าวแน่ๆที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าไอ้รอยร้าวที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นในบางกลุ่มบางคนนะนะก็อีกบางกลุ่มเนี่ยที่เขาอยากจะร่วมรัฐบาล อยู่ต่อไปเนี่ยเขาก็บอกไม่เป็นไรโดนตบหน้าด้านซ้ายเดี๋ยวก็
1: ขอให้ฉันไปด้วยเหมือนกันนะ
2: อีกนึงให้ตบก็ได้ไม่เป็นไรขอให้เข้าร่วมรัฐบาลก็คงจะมีอยู่หลายกลุ่มแหละแต่ว่ากลุ่มคนที่ไม่พอใจเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของเขาเนี่ย
1: เขาไม่สน
2: ก็นั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีท่าทียังไงนะ
0: อันนี้อันแรกคือสงสัยว่าอ้าวก็ตอนแรกที่ลงชื่อไปก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดหรอถูกไหมอาจารย์มันเป็นสิ่งเดียวกับที่คุณชูศักดิ์เองก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าทำไมมาถึงมาถอนในนาทีสุดท้ายอาจารย์
2: นั่นแหละสิ
0: ส่วน
2: คือเหตุผลที่เขาอ้างเนี่ยก็คือเป็นเหตุผลที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะ
0: ค่ะ
2: ก็คือคำว่าเหตุผลทางที่เขาใช้ในการอ่านแล้วก็ไปตีความแบบผมคิดว่าเป็นตีความแบบประหลาดนะคือกรณีของพ
1: ร
2: รคเพื่อไทยเนี่ย คือเห็นชัดว่ามันไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงอยู่แล้วก็ประชาชนเลือกมากลุ่มหนึ่งแล้วท้ายสุดเนี่ยก็คือให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยเป็นผู้ตัดอีกทีแล้วพรรคภูมิใจไทยก็ไปตีความว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นการเลือกตั้งทางตรงหรือทางอ้
1: อ
2: มคือตีความแบบกลัวไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้แทนเลย
0: งั้นจริงๆถ้าเกิดในมุมทางเมืองในมุมทางการเมืองอะค่ะอาจารย์คะภูมิใจไทยนี่เขากำลังกลัวกังวลหรือระวังอะไรหรือเหรอคะอาจารย
1: ์หรือเขาไม่กลัวอะไรเลยแต่อยากจะทำ
2: เขาไม่รู้เขากลัวอะไรนะ
0: อาจารย์ก็ไม่รู้
1: เขาจริงๆแล้วเนี่ยนะ
2: กลัวคือเขากลัวแบบคือกลัวศาลรัฐธรรมนูญมั้งในกรณีนี้เพราะว่าไปอ่านศาลรัฐธรรมนูญมา
1: ไปอ่านศาลรัฐธรรมนูญ
2: เขากลัวศาลรัฐธรรมนูญมั้งคือนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเขาเคารพศาลรัฐธรรมนูญมากแล้วก็โดยไม่ได้ตั้งคำถามเลยว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาเนี่ยถูกต้องชอบธรรมหรือเปล่
1: า
2: ที่ไปห้ามรัฐสภาบอกว่าไม่ให้ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยก็ไม่กล้าคำถามอ่ะคือเหมือนก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังอะไรนะบ้านนอนสอนง่ายอ
1: ่
2: ะ
1: สารว่าไงก็ว่าตามนั้นว่ากันได้นะ
2: ประมาณนั
0: ้
2: นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้แทนของประชาชนนะแต่บ้องหน้ามาจากประชาชนไปเชื่อองค์กรที่ไม่รู้มาจากไหน
0: อาจารย์ขออนุญาตถามเป็นความรู้ได้ไหมคะว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการร่วมลงชื่อแค่ร่วมลงชื่อทำไมมันถึงต้องถอนนะคะอาจารย
1: ์มันลุกขึ้นไปไม่ได้
2: ถอนเพื่อแสดงจุดยืนไงแสดงจุดยืนว่า
1: ฉันไม่เห็นด้วยนะจุดยืนฉัน
2: ไม่เห็นด้วยกับแบบนี้ก็คือเอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะ
1: ปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สว่างั้นนี่นะ
2: อะไรประมาณนั้นอ่ะ
0: คือถ้าตอนนี้ค่ะอาจารย์ค่ะมองข้ามในเรื่องของรอยร้าวหรืออะไรก็ตามที่เขาออกมาบอกกันแต่ละฝั่งว่าไม่ได้มีรอยร้าวอะไรมันเป็นเรื่องของการที่กลัวจะไปขัดกับสารรัฐธรรมนูญต่างๆนานาเนี่ยอาจารย์มองว่าเกมการแก้รัฐธรรมนูญในครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะส่อแววหรือมันเห็นภาพแล้วหรือเปล่าคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะอาจารย
1: ์ทรงนี้มันจะพาไปสู่อะไรอาจารย
2: ์ถ้าเราดูองค์ประกอบเนี่ยเราดูองค์ประกอบในสภาว
1: ่
2: าจะเป็นสภาสูงหรือว่าสภาผู้แทน
1: แล้วสอก็ตาม
2: เสียงของภูมิใจไทย ถ้าในสภาล่างเนี่ยเราก็มีประมาณเกือบ200แล้วก็

0: มีพวกพันธมิตรที่มีความรู้สึกกลัวเช่นเดียวกับเขาอีกอย่างเช่นพรรคก้าวทัพเนี่ยก็คงจะรู้สึกไม่ได้ต่างจากพรรคภูมิใจไทยเท่าไหร่นักก
1: ็
0: อาจจะไปด้วยกันถึงแม้ว่าตอนนี้ก็เป็นฝ่ายค้
1: าน
0: หรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็อาจจะมีความ
1: บางส่วน
0: กังวลอยู่เพราะงั้นเนี่ยแนวนี้เนี่ยก็คือว่ากลุ่มพรรคการเมืองเหล่านี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของฉบับของภูมิใจไทยอ่ะนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยร่างของทางพรรคประชาชนเองหรือว่าแม้กระทั่งร่างของพรรคเพื่อไทยเองที
1: ่
0: จะยื่นเสนอเนี่ยร่างของพรรคประชาชนถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคอื่นๆเสียงมันก็ไม่พอกันนะเพราะงั้นเนี่ยก็หมายความว่าถ้าจะให้ร่างอื่นที่เข้าไปเนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก
1: ็
0: จะต้องให้การสนับสนุนด้วยแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อดูท่าทีแบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่า
1: ไม่สนับ
0: สนุนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่เอาแล้วก็คือเป็นท่าทีแท้ตัวเช่นอย่างนั้นเนี่ย
1: มัน
0: ก็คงจะไม่กล้าไปโหวตรับร่างที
1: ่
0: มันแตกต่างไปจากที่ตัวเองร่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยดูแววแล้วเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญจะแก้ขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะ
1: ร่างเดียวนี
0: ่เป็นร่างของทางภูมิใจไทยนี่แหละนะครับ
2: อาจารย์แต่ว่าวีคหน้าเขาจะมีประชุมร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยตรงนี้เรายังต้องรอดูไหมคะว่าร่างที่เพื่อไทยจะปรับแก้นี่มันน่าจะเป็นออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะคะ
1: จะยังมีจังงั้นอีกไหม
0: คือถ้าจะแก้เนี่ยมันก็ต้องแก้ตามภูมิใจไทย
2: ก็เห็นภาพแล้วเนี่ยค่ะ
0: ถ้าไม่แก้ตามภูมิใจไทยเนี่ย
1: จะไม่เอาด้วย
0: ใจก็ไม่สนับสนุนแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พรรคประชาชนเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยในแง่ของการยื่นเนี่ยมันก็สามารถยื่นได
2: ้
0: มันเสียงมันก็เกินร้
1: อ
0: ยยื่นไปแล้วเนี่ยในขั้นของการรับหลักการก็ไม่รู้ว่าจะรับหลักการได้หรือเปล่านะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยส
1: ิ่
0: งที่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือว่าสมมติว่าจะเข้าไปแล้วเน
1: ี่
0: ยเข้าไปแล้วในพิจารณาในสภาวาระหนึ่งเกิดพรรคเพื่อไทยก็ไม่โหวตให้ภูมิใจไทยไปรับร่างภูมิใจไทยด้วย
1: ไปสกัดสองวาระหนึ่ง
0: ก็ดีไม่ดีร่างของภูมิใจไทยก็อาจจะไม่ผ่านเหมือนกันนะ
1: ทำไปเล่นไปนะว่างั้นนะ
2: ซึ่งอาจารย์ตรงนี้มีนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าเอาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจอะไรหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะเป็น
0: ก็ถูกไง
2: หรือเปล่าอาจารย์นี่ไม่ทราบ
0: หมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่ารัฐธรรมนูญ
1: ก็ไม่ได้แก้ซึ่งก็อาจจะลึกๆแล้วก็ไม่แน่ว่าเขาก็อาจจะไม่อยากให้แก้อยู่แล้วเหมือนกันว่างั้นนะหรือเปล่า
0: ใช่เขาก็คงจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่เหมือนกันแหละเขาทำครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะทนแรงกดดันของสังคมไม่ได้แรงกดดันของ21ล้านเสียงให้แก้เนี่ยพอสมมติว่
1: าย
0: ื่นเข้าไปแล้ว
1: มันไม่ได้นี่ว่างั้น
0: มันไม่ได้เขาก็มีข้อแก้ตัวไง
1: อันนี้เขาเรียกว่าเหลี่ยมทางการเมืองใช่ไหมอาจารย
2: ์อาจารย์ค่ะงั้นขออนุญาตถามต่ออีกนิดนึงก็มีนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็บอกอีกเหมือนกันว่าภูมิใจไทยอาจจะไม่อยากแก้แต่ต้องถามต่อว่าแล้วจริงๆเพื่อไทยเนี่ยอยากแก้ไหม
1: สีแดงอยากแก้
0: ดูแววแล้วก็ไม่อยากแก้หรอก
2: อาจารย
1: ์พอกันเลยว่ากันนะ
0: พอกันนะคือเพื่อไทยมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่อยากแก้เนี่ยก็คือกลุ่มของคุณจาตุรนต์อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็มีความคิดในเชิงประชาธิปไตย
1: อยู่สูง
0: แต่ว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดอย่างเช่นพวกกลุ่มสุริยะหรือว่ากลุ่มประเสริฐอะไรล่ะกลุ่มบ้านใหญ่โคราช
1: กลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆ
0: ยังไงก็ได้แก้หรือไม่แก้ก็ได้เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไร
1: จะแก้หรือไม่ได้แก้ไม่มีผลอะไรว่างั้นเลยนะ
0: ใช
1: ่แต่ว่ากลุ่มที่ดูเหมือนว่าจะอิงทางด้านของประชาธิปไตยหรืออะไรต่างๆนี่เขาก็อยากจะให้มันแก้ไขซะ
0: มัน10คนหรือเปล่าไง
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
2: เอางั้นก็แปลว่า
1: อยากแก้เนี่ยมีหัวจัดพูดซะจนไหวเลยอ่ะมีถึง10คนหรือเปล่าพวกอยากแก้เนี่ยว่าง
2: ั้นแปลว่าหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอาจารย์ตอบคนถามได้แล้วสิคะว่าอ่านปมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยรอยร้าวพรรคร่วมหรือเปล่าม
1: ันอาจจะไม่ละร้าวจริงก็ได้มั้ง
2: ท่านก็ไม่ร้าวแล้วสิคะอาจารย์ทั้งนั้น
0: ไม่รู้ร้าวหรือไม่ร้าวนะแต่ว่าคือเพื่อไทยเนี่ยในทางการเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเขาไม่ยื่นเนี่ยเขาก็เสียการเมืองเพราะงั้นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องยื่นก็อาจจะต้องยื่นรักษาจุดยืนของตัวเอง
1: ครับ
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะ
1: อ๋อใช่

0: การไม่สนับสนุนประชาธิปไตยเนี่ยทีนี้คราวนี้เนี่ยถ้าหากว่า
1: ตัวเองไม่ยื่น
0: ไม่ยื่นอีกหรือว่ายื่นตามภูมิใจไทยเอาอย่างที่ภูมิใจไทยต้องการเนี่ย
1: ก็จะโอ้ไปลุกไล่เ
0: หรอไงก็ยิ่งหนักเสียได้ต่างๆที่เคยมีอยู่บ้าง
1: จะมีบ้าง
0: ว่าสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยมันก็จะไม่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะต้องพยายามที่จะยื่นให้ได้นั่นแหละ
1: โชว์ให้เห็นหน่อยว่างั้นเลยนะ
0: ต้องโชว์ให้เห็น
1: โชว์สลิปหน่อย
0: ประชาชนเขาก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วในการลงชื่อนะให้ยื่นได้เนี่ยแต่ว่าพอยื่นแล้วเนี่ยมันจะผ่านวาระหนึ่งหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ถือว่ายื่นแล้ว
0: จะมันเสียหน้ามากนะ
1: โอ้
2: อาจารย์ทีนี้เดี๋ยวรัฐสภาเขาจะมีการพิจารณาร่างต่างๆวันที่7-8กรกฎาค
1: ม
2: ที่จะถึงนี้ถูกไหมคะจัน
1: จบแล้วนะ
2: น
1: ี
0: ่ครับ
2: ค่ะทีนี้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยออกมาบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายอ่ะรับหลักการในวาระแรกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถกความแตกต่างกันในชั้นกรรมธิการจะได้ไม่ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญสะดุดอีกครั้งนึงอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะจัน
1: ที่คุณอภิสิทธิ์พูด
0: คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคฝ่ายค้านทั้งหลายเนี่ย
2: เรียกร้องตรงกัน
0: เรียกร้องให้เป็นอย่างนั้นก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนทีนี้มันก็ขึ้นแต่ว่าพรรคเพื่อไทยจะว่ายังไงจะยอมด้วยไหมว่าจะถ้าเพื่อไทยเทมาด้วย
1: ก็ได้
0: ก็เสียงก็190บวกแล้วก็200บาทเสียงเพราะงั้นมันก็ยังไม่พอมันก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทางพรรคภูมิใจไทยด้วย
1: เสียงไม่พออีก
0: หรือไม่ก็พรรคก้าวทำ
1: ก็ทำก็นิ่งๆนะ
0: แต่คราวนี้เนี่ยมาก็ต้องไปคุยก็ไปเจรจากันแหละว่าวาระหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องให้ผ่านไปเถอะมันจะได้พิจารณาร่วมกันแล้วก็พอวาระสองเนี่ยก็แน่นอนว่าในขณะนี้ร่างของภูมิใจไทยมันก็คงจะเป็นร่างหลักนะถ้าดู
1: ใช่ดูท่า
0: แล้วการเมืองแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปดูกันว่าในช่วงวาระสองเนี่ยตั้งกันมาธิการเนี่ยจะจัดการในประเด็นเรื่องนี้กันอย่างไรและประเด็นที่มาของที่เป็นที่ถกเถียงกันตอนนี้คือที่มาเป็นหลักแล้วก็เรื่องของไออำนาจของสวใช่ไห
1: ม
0: อันนี้แหละก็ไปถกเถียงกันได้ในแง่ของกันมาธิการทีนี้ถ้าต้องการที่จะรักษาหน้ารักษาการประเดี๋ยวประนอมอย่างที่คุณพิจิตรว่
1: า
0: ก็จะต้องให้ผ่านกันทุกร่างแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีสวกลุ่มสวอะไรนะสวฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยก็อยากจะเสนอด้วย
1: สวฝั่งน้ำน้อยเนี่ยนะ
2: รวบรวมกับสสอีกกลุ่มนึงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ใช่
1: คือตอนนี้ทุกคนเหมือนกับว่าอยากจะต้องโชว์ผลงานโชว์สลิปหน่อยใช่ไหมในเรื่องว่าจะ
0: น
1: ั่งว่าฉันขอมีสรุปนี่ไงผมอะไรไปคุยกันรุ่นหลานได้ว่าฉันเองก็ยื่นไงนี่ไงอาจารย์
2: ค่ะอาจารย์รบกวนอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของการเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาเสนอการใช้ระบบอย่างเสียงอิเล็กทรอนิกส์เลือกสสรหน่อยได้ไหมคะ
0: ผมไม่รู้รายละเอียดนะผมไม่ได้ตามของประชาธิปัตย์ก็ยังสับสนกับคุณอภิสิทธิ์อยู่ว่าเขาหยั่งเสียงยังไง
1: หยั่
0: งเสียงเนี่ย
1: หยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์
0: เพราะว่าวิธีการได้สสรเนี่ยถ
1: ้
0: าจะเอากันก็คือหนึ่งเนี่ยแต่งตั้งกันมาเลยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นแบบพวกรัฐทหารก็ทำกันอ่ะ
1: มาโครมอะไรว่างั้นนี่นะ
0: ใช่ไหมตั้งขึ้นมาเป็นกรรมการร่างอันที่สองก็คือว่าให้สสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมที่เราก็คือให้สมัครแล้วก็เลือกกันเองที่ว่าเนี่ยนะ
1: เลือกตั้ง
0: ของภูมิใจไทยแล้วก็อันที่สามก็คือเลือกตั้งสองชั้นเลือกตั้งสองชั้นก็คือเลือกตั้งทางอ้อมให้ประชาชนเลือกหรือถ้าเป็นแบบภูมิใจไทยเนี่ยคือคนสมัครเลือกกันเองนะแต่ถ้าเป็นแบบเพื่อไทยเนี่ยคือประชาชนเลือกเลือกมาสองเท่
1: า
0: แล้วก็จากนั้นก็ให้สภาเลือกครึ่งหนึ่ง
1: จากที่เลือกมา
0: ในมุมมองผมมันก็เป็นทางอ้อมเหมือนกัน
1: ทางอ้อมเหมือนกันแหละ
0: ใช่เพราะว่าไม่ได้จากเลือกโดยตรงแล้วก็มีการเลือกตั้งโดยตรงก็คือแนวทางของพรรคประชาชนให้ประชาชนเลือกมาเลย
1: สามอย่าง
0: ตั้งสสรเนี่ยตามสัดส่วนอะไรก็แล้วแต่
1: ครับ
0: แล้วก็มันมีอีกแบบหนึ่งนะมีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบจำกัดวงเลือกตั้งทางตรงแบบจำกัดวงเนี่ยก็คล้ายๆกับระบบประกันสังค
1: ม
0: ก็คือหมายความว่ามีผู้สมัครคนแรกในกรุงเทพเนี่ยคุณเหงาคุณรุ่มไปสมัครเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ประชาชนที่ประสงค์อยากจะเลือกตั้งสวเนี่ยลงทะเบียน

0: และจากนั้นเนี่ยก็ให้คนที่ลงทะเบียนเนี่ยก็มีสิทธิ์เลือก
1: ไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์ทุกคนอย่างนั้นต้องให้ลงทะเบียนก่อน
0: ให้ลงทะเบียนก่อน
1: เหมือนประกันสังคม
0: แสดงเจตจำนงในการเลือก
1: อ
0: ะไรแบบนี้นะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกแบบน
2: ึ
0: งถ้าจะใช้นะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันมีก็มีตัวอย่างอย่างกรณีประกันสังคมให้เราเห็นแล้ว
3: ก็จริงๆคุยมาถึงตอนนี้ก็เหมือนจะเห็นภาพในอนาคต
2: อ
3: ันใกล้แล้วน้อยจัน
2: ดู
0: ว่าโกงว่าม
1: ันจะรีบหลีนะอาจารย์เอ้ยบ้านเรามันต้องดูลิเกกันเมืองตลอดเลย
0: มันโดนฉบับนี้เนี่ยคือถ้า
1: ได้แก้เน
0: ี่ยนะถ้าสมมติว่าได้แก้จริงเนี่ยก็คงจะไม่ได้ต่างจากร่างเดิมเท่าไหร่นัก
1: ใช่ไหม
0: มีตัว60เท่าไหร่นักน
1: ะ
0: เพราะปมประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของสวจะเอายังไงนะครับ
1: อ
0: ันที่สองก็คือว่าเรื่องของในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็จะต้องเอาออก
1: 20ปี
0: อันที่สามเรื่องกระจายอำนาจว่าจะว่ายังไงนะซึ่งในประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นหลักๆที่จะต้อง
1: สามประเด็นหลัก
0: พูดคุยกันนะครับ
3: ก็ตู่อาจารย์แต่เดี๋ยวหลังจากนี้สเต็ปต่อไปยังไงมันก็ต้องมีสเต็ปที่ต้องมีเสียงสวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกอยู่ดีอยู่แล้ว
0: ถูกต้องครับเสียงสวในขณะนี้เนี่ยคือว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวร่างที่เขาเสนอเนี่ยมันจะออกมาอย่างไรก็คือในถ้าในกรณีพ
1: ร
0: รคประชาชนเนี่ยเขาก็เสนอว่าในร่างสุดท้ายสมมติว่าถ้าเราร่างรัฐธรรมนูญได้มาแล้วเนี่ยให้ทุกคนทั้งสสและสวเนี่ยมีสิทธิเท่ากันในการที่จะโหวตรัฐธรรมนูญก็คือใช้เสียงข้างมาก
1: ใช้เสียงข้างมากเหมือนปกติ
0: แต่ว่าไอ้นี้สวเขาจะไม่ยอม
1: เพราะว่าเขามีสัดส่วนเขาอยู่ว่างั้น
0: ใช่ใช่เขาจะใช้เสียงข้างมากแบบสองอะไรสองชั้น
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: คือว่าคือเสียงสวเนี่ย150เสียงสามารถคว่ำ
1: ตึ๊บเลย
0: รัฐธรรมนูญได้
1: จากสส500เนี่ยนะ
0: ถึงแม้สสทั้ง500เนี่ยโหวตเอาด้วย
1: สมมติครบเลยเอาด้วย
0: เนี่ยแล้วตัวนี้คว่ำเลย
1: คว่ำเลยนะนี่คือภาพที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันงง
0: อันนี้คือสถานการณ์ในปัจจุบัน
1: สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างนี้
3: อาจารย์แล้วร่างของพรรคประชาชนตอนนี้มี2ร่างใช่ไหมคะที่เราเสน
1: อ
0: ครับคือประชาชนก็เสนอแบบสำรองเอาไว้ไง
1: แบบสำรอง
0: คือจุดยืนที่เป็นจุดยืนที่เชื่อมโยงกับหน้าประชาชนโดยตรงเลยเนี่ยก็คือให้สสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
3: ก็ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วทำไมยังจะเสนออันนี้อยู่อะคะอาจารย
1: ์ว่าไง
0: คือถามคือแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจอะไรที่จะมาห้ามประชาชนเนี่ยมาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอำนาจที่ไหนมาห้ามอ่ะแล้วคือตอนนี้คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปสั่งรัฐสภานะที่มันก้าวก่ายแทรกแซง
1: มันคนละส่วนกันเลยใช่ไหมอำนาจบริหารอำนาจตุลาการกับนิติบัญญัติน
0: ี้เนี่ยมันไม่ได้นะสสไทยก็หัวอ่อนไงไม่ยืนยันหลักการที่สำคัญของประชาธิปไตยเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจที่มองเซตกีเออเนี่ยเขาพูดกันมายาวนานเนี่ย
1: สามจุดนี้นะบริหารตุลาการนิติบัญญัติเนี่ยนะอาจารย
0: ์ใช่อยู่ประธานรัฐสภาเนี่ยผมก็อยากจะถามเนี่ยเรียนปัญญาการเมืองก็มาเยอะเนี่ยอยากจะรู้ว่าอาจารย์อะไรล่ะที่เป็นประธานอ่ะอยู่ลืมไปแล้วนักเรียน
1: อ
0: ่ะเอาหลักฐานทางทฤษฎีใดที่มาใช้วินิจฉัยแบบนี้หรือว่าคนพูดมันแบบมันไม่มีรากฐานของความชอบธรรมใดๆเลยที่จะมาห้ามไม่ให้รัฐสภาทำ
1: โอ้โห
0: แล้วรัฐสภาก็เชื่อซะด้วยสิอันนี้คือความแปลกใจไง
1: ใช่ไหม
0: วิชาการแบบผมเนี่ย
1: ฝ่ายนิติบัญญัติกลายเป็นว่าโอนดอนตามฝ่ายศาลไปเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่แล้วก็ไม่ใช่ศาลด้วยนะเป็นองค์กรอิสระองค์กรพิเศษอีกต่างหาก
1: คือใช้ชื่อว่าศาลแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นองค์กรอิสระถูกไหมอาจารย
0: ์ใช่แล้วก็ให้มันมีอำนาจเหนือรัฐสภาผมว่าประเทศไทยเนี่ยมันชักจะไปกันใหญ่นะ
1: ทีนี้อาจารย์เอาแต่
3: อันนั้นร่างหนึ่งแล้วก็อีกร่างหนึ่งนะคะอาจารย์ของเขาไม่ใช่ชน
0: ก็คือเขาให้เลือกตั้งแบบทางอ้อมแบบประช
1: า
0: ชนก็คือคล้ายๆกับของเพื่อไทยนั่นแหละก็คือเลือกมา300แล้วก็ให้สวให้รัฐสภาครองเหลือครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่ง
0: นั่นเองนะก็มีอยู่2ร่างแบบนี้แหละก็เผื่อไว
1: ้
3: ค่ะทวนความทรงจำอีกนิดนึงแล้วมันแตกต่างจากประชาธิปัตย์ยังไงนะคะจัน
0: ของประชาธิปัตย์เนี่ยคือประเด็นของการหยั่งเสียงของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาจะใช้

0: อ๋ออย่างเลี้ยงอีเล็กทรอนิกส์อะไรที่ว่านี่นะ
1: คือถ้าเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียด
2: แ
1: ต่ผมยังไม่ได้อ่านที่คุณอภิสิทธิ์เสนอแต่ว่าถ้าใช้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
0: ม
1: ันง่ายก็คือให้เราลงทะเบียนเนี่ยทางลงทะเบียนในอะไรนะในพัส
2: อ
1: ่
2: ะ
0: ค่ะ
1: ลงทะเบียนแล้วก็โหวตทางลงทะเบียนก็ได้นะดังนั้น
0: อ
1: ่ะก็อย่างเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แล้วประชาชนจะเอายังไงจะเลือกใคร
0: ดูท่าแล้วอาจารย์ท้ายที่สุดแล้ว1ก็คือการแก้ไขคงจะลำบาก2ก็คือหากว่าผ่านยุคนี้ไปแล้วที่ก็บอกว่าเออนี่ฉันก็ยื่นฉันมีนี่นะยื่นนะเป็นหน้าเป็นตาของตัวเองแล้วเนี่ยถ้าหมดจากยุคนี้ไปแล้วมันจะสามารถแก้ไขได้อีกไหมหรือไม่แล้วหรือว่า
1: ถ้าหมดจากชุดนี้ไปแล้วก็ยังมีโอกาสไงเพราะทางข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะ1ก็คือว่าสว.เนี่ยก็จะเปลี่ยนแล้วต้องขึ้นอยู่กับกกต.ด้วยว่าในเดือน2เดือนเนี่ยกกต.จะว่างไงมีหัวสว.เนี่ยถ้าสว.ชุดนี้หายไปเนี่ยมันก็ต้องมีสว.ชุดใหม่ซึ่งสว.ชุดใหม่เนี่ยเราก็คาดหวังว่าเขาจะมีความคิดประชาธิปไตยมากขึ้น
0: แต่การเลือกก็จะมาแบบเดิม
1: มากขึ้น
0: แต่การเลือกก็ยังมาแบบเดิม
1: แต่ว่าคนเขาก็รู้แก้วแล้วคุณสาวเขาก็จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเนี่ย
0: โอ้โหช่อง
1: นี้มันจะทำแบบเดิมเนี่ยมันจะทำยากขึ้นแล้วก็อาจจะได้สว.ชุดใหม่
0: ซึ่ง
1: มีความคิดที่หลากหลายไม่ได้เป็นสีน้ำเงินเป็นแผงๆแบบนี้เข้ามา
2: จริงๆวันนี้ที่ถามเนี่ยคือเหมือนพยายามตีกว้างมากขึ้นนอกเหนือจากประเด็นที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วตามหน้าข่าวเนาะอาจารย์เพราะว่าอุ้มอยากให้ประชาชนคนไทยเขาได้เข้าใจแบบเข้าใจจริงๆอะค่ะเพราะว่ามันจะมีภาษาศัพท์การเมืองอะไรต่างๆนานาบางทีชาวบ้านไม่เข้าใจจริงๆมันเกี่ยวข้องกับเขามากๆเลย
1: คร
2: ับ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติไว้โอกาสหน้ารบกวนใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
2: ค่ะจริงๆอยากจะถามเพิ่มเติมแหละเพราะว่าพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยพอมันเป็นหัวข้อข่าวว่าภูมิใจไทยเพื่อไทยแม้กระทั่งคนในพรรคกันเองเขายังจะบอกเลยว่าแบบโอ้เลิกประเด็นนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยร้าวอะไรแต่ว่าเราอยากให้นักวิชาการท่านฉายภาพนะคะวันนี้อาจารย์ก็ฉายให้เห็นภาพแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างดีกว่
0: า
2: ตอนนี้ที่มันเป็นข่าวลือกันอยู่ก็คือเป็นข่าวลือทางบกแต่ทางทะเลที่คุณศรีศักดิ์พวงเกียรติแก้วเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยล่าสุดคืบหน้ายังไงไทยยังมีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เพี้ยงพล้ำกับเขาไห
0: ม
2: เพราะมีบางคนบอกเพี้ยงพล้ำแน่นอนแต่บางคนบอกใจเย็นๆอย่าดูถูกสิเราก็เจ๋งเหมือนกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยรายละเอียดกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกส่งเสียศักดิ์นำทีมคณะประนอมคุยกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการพูดคุยกับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าได้มีการพูดคุยเรื่องอนุสัญญากฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติหรืออันคลอสว่าจะเข้าสู่กระบวนการอย่างไรและการเยือนประเทศเวียดนามการตั้งทีมตัวแทนไปพูดคุยเมื่อเข้าสู่กระบวนการอันคลอสโดยมีเป้าหมายว่าหัวหน้าคณะจะเป็นนายเสียศักดิ์เพราะเป็นระดับที่ต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยแต่ละประเทศจะตั้งตัวแทนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเพื่อให้มีความเป็นกลางส่วนการคาดหวังในการเจรจาครั้งนี้จะคืบหน้าไปในทิศทางดีขึ้นหรือไม่นายอนุทินย้ำว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการ

0: การและยังมีอีกหลายขั้นตอนส่วนกังวลหรือไม่เพราะที่ผ่านมากัมพูชามักช่วงชิงความได้เปรียบบนเวทีโลกก่อนไทยเสมอนายอนุทินระบุว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องกังวลจะไปวิ่งตามคนอื่นไม่ได้เพราะเรามีความมั่นใจในความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของเราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวผบ.ทบ.ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบนายกอนุทินคาดรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าทำเนียบรัฐบาลพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไต่คู่ฟ้าคาดว่ารายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีมีทหารกัมพูชาขนรถถัง200คันพร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทยโดยพลเอกพนาไม่ได้ตอบคำถามก่อนจะขึ้นรถออกไปทันทีสำนักงานกสทช.ย้ำการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญานายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการไทยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เรื่องการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านหรืออินเทอร์เน็ตประจำที่ใช้ทันทีไม่ต้องรอครบสัญญาและไม่ต้องจ่ายค่าปรับโดยอ้างกสทช.นั้นสำนักงานกสทช.ขอยืนยันว่าไม่ได้มีแผนเผยแพร่ข่าวดังกล่าวซึ่งสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านและส่งผลให้มีการร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกรณีการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องครบรอครบสัญญาสามารถดำเนินการได้แต่ต้องเป็นกรณีผู้ใช้บริการเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตบ้านเองและผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดพร้อมคืนอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการแต่หากกรณีเป็นผู้ใช้บริการได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีสัญญาไว้ว่าฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งเมื่อใช้บริการครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้นหากต้องการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญาผู้ให้บริการผู้ใช้บริการจะต้องทำตามสัญญาดังกล่าวโดยชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ที่จะหักลดตามสัดส่วนของการใช้บริการซึ่งได้ใช้ไปก่อนหน้าแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพิพัฒน์เผยรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังไม่เข้าวาระประชุม EEC รอถก CP ก่อนเดินหน้าเจรจาสัญญานายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ล่าสุดจัดโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะพูดคุยเรื่องเจรจาสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหรือไม่ว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังไม่เข้าวาระในที่ประชุมเนื่องจากต้องรอการหารือกับกลุ่ม CP ก่อนกรมการปกครองประชุมด่วนซักซ้อมปลัดจังหวัดในอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี69นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมซักซ้อมข้าราชการสำคัญกับกรมการปกครองตามนโยบายรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์โดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่สำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 1,44,785 รายซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนทุกกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่าน

0: ระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่าง 4-21 มิถุนายนนี้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่สำรวจอำนวยความสะดวกการรับลงทะเบียนก่อนที่กรมการปกครองจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์17กรกฎาคม2569ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะผ
6: ู้
5: ชมคะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นพิพาทไทยกัมพูชากันบ้างนะคะหลังจากที
6: ่
5: รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันทางทะเลไทยกัมพูชาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีการรายงานผลคือวันนี้คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลรายงานผลการหารือแนวทางการรับมือจากกรณีที่กัมพูชาเดินหน้าในเรื่องนี้นะคะบอกว่ากฎหมายไทยที่หมายถึงว่าทีมกฎหมายไทยที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมแนวทางในการสู้คดีแล้วก็กำหนดท่าทีในเชิงรุกทีนี้วันนี้ค่ะคุณศรีหศักดิ์เนี่ยเข้าไปรายงานว่า ม
6: ี
5: การตั้งทีมกฎหมายระหว่างประเทศม
6: ี
5: การหารือผู้เชี่ยวชาญที่ฝรั่งเศสแล้วแล้วก็ มีเตรียมข้อมูลทางประวัติศาสตร์และกฎหมายเอาไว
6: ้
5: รวมไปถึงการกำหนดท่าทีในเชิงรุกซึ่งคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วไทยไม่ได้จำเป็นจะต้องตอบโต้กัมพูชาหลังจากที่เขาไปเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสนะเพราะว่าไทยก็มีหลักการของตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้เห็นเลยว่าจุดไหนที่ทำให้ใครให้ไทยเสียเปรียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะการเดินเกมรุกอันคลอสของไทยเนี่ยไทยไม่เสียเปรียบใช่ไห
6: ม
5: เพื่อความมั่นใจ
6: ชัวร์ๆว่างั้น
5: ชัวร์ๆนะคะเราพูดคุยกับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พลโทพงศกรรอดชมพูซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเซนงค่ะ
6: สวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีครับทั้งท่านครับและท่านผู้ฟังครับ
6: ครับผม
5: เซนงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยหลักตามหลักแล้วเนี่ยไทยเองเคยทำข้อยกเว้นว่าไม่ยอมรับอำนาจการประนอมภาคบังคับของอันคลอสเอาไว้ที่กัมพูชาเดินเกมนี้ถูกต้องไหมคะ
6: เราเคยใช่ไหมอือฮึ

0: อันนี้ผมไม่สารภาพว่าไม่ทราบจุดนี้นะ
1: ในรายละเอียดพอดีก่อนหน้านี้อุ้มเคยได้คุยกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศนะคะอาจารย
2: ์บอกว่าเราเคยตามตรงนี้ไว้เหมือนกัน
0: คือมันไม่มีความสำคัญหรอกต้องเล่าก่อนว่าอังคอสเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไร
2: อ
0: ังคอสคือมาตรการในการวัดเหมือนกับไปช่างรังวัดอ่
1: ะ
0: มันก็ที่ดินแต่
2: เหมือน
0: ที
2: ่ดิน
0: ม
2: า
0: ว
2: ั
0: ดป่าแล้วอ่ะยังไงก็อย่างนั้นมันไม่มีผิดอยู่แล้ว
2: อ๋อ
0: เส้นยังไงถ้าเราทำถูกแต่ต้นนะมันก็จะเป็นเส้นเดียวกันแต่ถ้าจะมีเหตุก็คือว่
2: า
0: วัดครั้งที่แล้วเราวัดไม่ค่อยดีเนื่องจากเพราะเทคโนโลยีมันเก่
2: า
0: เป็น10ปีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเพี้ยนไปบ้างแต่ก็อย่าไปปลุกกระแสรักชาติต้องเอาคืนมาหรือว่าเอาคืนไปอะไรก็ไม่ต้องหรอกใครเป็นมันก็วางไปก็จบดังนั้นจะบังคับหรือไม่บังคับก็ไม่มีปัญหาและไม่ต้องจำเป็นจะต้องสงวนหรือไม่สงวนด้วยซ้ำไปเพราะว่า
2: อ
0: ังครอสถ้าเขาจะเดินไปขึ้นไปฝ่ายเดียวหรือผลออกมา
2: ก็ไม่มีผลเนี่ย
0: ผลออกมาไม่ตรงก็ไม่รับก็ได
2: ้
0: เพียงแต่ว่าเราจะเสียเครดิตในการกฎหมายลงประเทศ
2: ระหว่าง
0: คุกเรา
2: ระหว่างประเทศว่างั้นเนี่ยนะ
0: เราไปคุยกับใครเขาไม่คุยด้วยบอกคุณที่ขี้โกงเนี่ย
1: เหมือนแบบไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาได้มาลงมติกันไว้แบบนั้นไม่ได้มีผลแต่ว่าเสนโหน่งเคยบอกแล้วว่าการยกเลิก MOU เนี่ยแน่นอนว่าพอยกเลิกเสร็จมันต้องเข้าอันคลอสอยู่แล้ว
2: 44ใช่ไหม
1: ค่ะซึ่งพอดูวิเคราะห์จนถึงตอนนี้เสนโหน่งเหมือนกับกัมพูชาเหมือนเขาเตรียมพร้อมมากเหมือนทางการบ้านมาก่อนแล้วเลยเนาะเขาเดินเกมเร็วมากซึ่งมันไม่ได้ผิดคาดป่ะคะสำหรับเสียนงอะค่ะ
0: เขาเตรียมมาก่อนตอนนี้ต้องเข้าใจว่าคือถ้าทีเราเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงนะแต่ว่าเขาเตรียมตั้งแต่มกราแล้วก็ให้สถาบันแรงต่างมีผลบังคับมีนาคมอะไรเงี้ยเขาเตรียมมาก่อนแน่นอนเพราะเขาเตรียมเรื่องนี้มาประเด็นเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะแพ้หรือชนะไทยประเด็นก็ขอเพียงว่าไทยขึ้นไปองค์กรระหว่างประเทศหรือไปสารโลกเพื่อจะได้เฮกันแค่เท่านั้นเอง
2: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าถอยหลังไปแล้วเราไม่ยกเลิก MOU 44เนี่ยกัมพูชาจะยังคงใช้ลูกนี้อยู่ไหมดอกนี้อยู่ไหม
0: คือถ้าไม่ยกเลิก MOU 44นะครับสิ่งที่เราจะควรทำเราก็บอกว่าเมื่อมีคุณเข้าองค์ครอสเหมือนเราแล้วเนี่ยเส้นของจอมพลนอนใช้ไม่ได้นะเพราะมันนอกจากจะผิดสนธิสัญญาเสียงฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งจริงๆแม้แต่ต่อสู้ต่อไปเนี่ยนะก็สามารถยกขึ้นมาได้ว่ากัมพูชาเคยมาใช้เส้นที่ไม่ถูกต้องกับไทยแต่ว่าพูดได้อยู่นะครับแล้วก็เมื่อเข้าอังคลอสเนี่ยเขาจะดูเส้นมัธยะเป็นสำคัญถ้าเส้นมัธยะก็คือเส้นตรงชายฝั่งของเกาะกูกับชายฝั่งของ
2: กัมพูชาก
0: ัมพูชาแบ่งครึ่งพอแบ่งครึ่งตั้งต้นแบ่งครึ่งตังปั๊บมันจะเลี้ยวมาที่เกาะกูได้ยังไง
2: ใช่เพราะว่าเกาะกูดมันโอ้โหใช่ไหมมันก็ต้องรับเข้าไปทั้งนี้นี่มันเขตไทยนี่
0: เมื่อไปเขตไทยปั๊บเนี่ยแบ่งครึ่งเขาแล้วเขาจะมาเอาเกาะกูดกันไปได้เพราะมันมีสถิติยาแสงฝรั่งเศสกันดังนั้นมันเป็นสองล็อกเมื่อเป็นสองล็อกก็ไม่ต้องพูดกันแล้วมันมีทางอื่นใช่ไหมพอมันเริ่มต้นตรงจุดตรงนั้นนอกเหนือจากว่าจะไปเลื่อนหมุด75ไอ้73ใช่ไหม
2: ที่อยู่บนฝั่งนะ
0: ซึ่งผมก็ยังยินดีให้เลื่อนนะเพราะว่าของเราเนี่ยมันสูงขึ้นมาประมาณ200-300เมตรจะเอากันไหมล่ะไปวัดกันใหม่ไหมต้องใจยอดยอดเขาที่เกาะกูดเล็งมาทางตะวันออกชนตรงไหนชนตรงนั้นเน
2: ี่
0: ยคุณต้องเลื่อนลงไปอีก300เมตรคุณจะเอาไหม
2: ขยับลงไปทางนู้นนะ
0: ขยับลงของเขาจะเอา
2: เข้าไปในของเขาอีก300เมตรเหมือนกันนะ
0: ลงไปข้างล่างอีก300เมตรจะเอาไหม
1: แปลว่าตอนนี้โอเคเรามั่นใจแล้วกับเส้นที่เคยตีเอาไว้ถูกไหมคะในเบื้องต้นใช่ไหมคะเซโน
0: ถือว่ามั่นใจก่อนนะ
1: มั่นใจก่อนค่ะแต่ว่า
0: เขาก็จะมาทับเส้นนี้ไม่ใช่ไม่เป็นคนอื
2: ่
0: น
1: คือที่อุ้มถามว่าเส้นเรามั่นใจไหมเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญที่กัมพูชาเขาเลือกมาค่ะเพราะว่ามันจะมีอยู่ท่านหนึ่งที่เขาเคยไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแล้วเขาทำให้ติมอร์เลสเตได
0: ้คนละประเด็นเดี๋ยวจะอธิบาย
1: ค
0: ืออังคลอสเนี่ยมันเป็นเทคนิคเหมือนกับวิศวกรรมหรือว่าไปเรียนหนังสือมาว่าจะต้องตีเส้นแบบนี
1: ้
0: อันนี้จบแล้วยังไงก็ต้องเป็นเส้นนี้แต่ที่ติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเกิดจากอะไรออสเตรเลียอ้างไหลทวีปล่างไหลทวีปส่วนติมอร์เขาบอกอ้างไหลทวีปคุณล้ำเข้ามาของเราต้องเยอะแยะแต่ถ้าไปดูตามอังคอร์จริงๆเนี่ยไออาณาเขตทางทะเลมันต้องแบ่งครึ่งกันสิคุณเข้ามาอยู่ใต้บ้านเราได้ยังไงเขาไปร้องแล้วก็คนที่เป็นชาวเดนมาร์กเนี่ยเราก็เป็นคนช่วยให้ติมอร์ชนะตอนแรกของออสเตรเลียก็ได้พื้นที่ไป 80% ตอนนี้ก็โอเค
2: ไป
0: ตี

0: ไปตีมาก็กลายว่าตีมอได้ 80%
1: ขยับกันพลิกกลับ
0: ก็จบนั่นก็แปลว่าถ้าสมมุติว่าคนคนนี้ที่เป็นคนชาวเดนมาร์กเนี่ยเอามาดูเราก็ต้องอ้างกรณีเหมือนกับว่ากัมพูชาก็ทำตัวของออสเตรเลียมาคุกมาลุกลามพื้นที่ของเราเราอยากให้พื้นที่ตรงตามของอังคลอสแบบที่ตีมอร์เลสเต้เขาเคยอ้างที
2: ่
0: คุณไปช่วยเขาอะคุณก็มาช่วยเราได้ไหมแต่เขาไม่มาช่วยหรอก

0: แล้วก็เหมือนรู้ทั้งรู้นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยใช่ไหม
1: เราก็ต้องไปบีเขาให้รู้ทั้งรู้ไง
0: ใช่
1: เขาบอกไม่ได
0: ้ไอ้พันอย่างนี้เนี่ยไอ้ทั้งฝั่งของเราเนี่ยเอาว่าท่านศรีอาสาของผมหรือทั้งทีมงานเนี่ยของเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมที่ว่าจะต้องมีดำเนินเกมยังไงอาจารย
1: ์ผมไม่ทราบเขานะแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานเนี่ยเราได้เปรียบก็อย่าเดินไปเดินมาให้การไปเสียเปรียบกันแล้วกัน
0: อย่าไปเดินมาจนเสียเปรียบ
1: ซึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอนุญาโตตุลาการแบบการเมืองนะ
0: แบบการเมือง
1: ดังนั้นโอกาสชาติมี
0: ไม่ใช่ว่าจะนั่น
1: แม้จะใช้กฎหมายเต็มที่แล้วนะ
0: ครับ
1: มันอยู่ที่คนที่5คือประธาน
2: ค่ะ
0: ยังไง
2: ที่2ประเทศจะตกลง
1: ต่างคนต่างยันอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกที่5ที่เป็นประธานและทั้งสองฝ่ายนี่ยอมรับเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักเราเลือกเป็นไหมแล้วเราไม่มีเพื่อนเลยกัมพูชามีเพื่อนเยอะแยะไปหมดเราไม่มีเพื่อนเพราะเราเป็นโดยใบต่างประเทศแบบคบเพื่อนทุกคนเขาก็เลยไม่ช่วยคุณไงเขาเป็นฝ่ายมุสัยนี้เขาก็ไม่ช่วยคุณไอ้นโยบายนกสองหัวอะไรคุณเนี่ยมาเห็นผลตอนนี
0: ้อ๋อพอทำไปทำมาจะเอาเข้าจริงๆแล้วกับการไปว่าการเป็นเพื่อนกันเราเองเรา
1: คุณถ้าเราไม่มีพันธมิตรจริงเราไม่มีเพื่อนแท้น่ะเรามีแต่เพื่อนกิน
0: เ
1: ราครบทุกคนไงพอครบทุกคนเขาก็ครบด้วยกินด้วยเขากิน
0: เฮฮาปาร์ตี้ด้วยวะกันนะ
1: แต่ว่าที่จะไปร่วมหัวตมท้ายเขาเราไม่ค่อยมีแต่ตอนเขาลำบากเนี่ยเราไม่ค่อยช่วยก็เลยอยู่เฉยร้อยเขาสบายดีเราค่อยไปคุยกับเขาแล้วก็ลำบาก
2: งั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของทีมที่หาแล้วใช่ไหมคะเต๋อหนงเพราะว่าตอนนี้ดูตามหลักฐานแล้วเราก็ดูไม่ได้จะแพ้ไม่ได้จะอะไรเขาเลย
1: เส้นบนทางพื้นดินเนี่ยเส้นสีเหลืองก็เราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรถ้าไม่คิดจะไปเอาที่ของเขาถ้าเราตีตรงๆไปเนี่ยยังไงก็อย่างนั้นถ้าเป็นของเขาไก่เขาไปเป็นของเราเราก็เอามาก็จบแล้วก็เป็นเกิดสันติภาพเรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่ค่อยได้พูดถ้าพูดสักหน่อยแล้วไปบอกพวกสหประชาชาติหรือไปบอกประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าประเทศไทยรักสันติภาพเนี่ยทำไมผมไม่เข้าใจว่าทำไมให้คุณมาเน็ตพูดอยู่คนเดียว
2: ใช่ตรงนี้
1: สันติภาพ
0: เป๊ะเลยอันนี้หัวใจเลยผมเห็นด้วย
1: ทุกวันเราไม่ค่อยได้พูด
0: ผมเห็นด้วย
1: เราบอกสันติภาพสันติภาพมันก็ตีเส้นสีเหลืองสีตีแบบไรด้าเนี
0: ่
1: ยไม่ต้องทะเลาะกัน250,000อะไรเพราะมันโบราณตีเส้นด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเห็นชัดๆเลยเป็นตารางเมตรเลยเนี่ยใครจะมาเถียงใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วยิ่งตียาวเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดสันติภาพเท่านั้นเพราะมันจะไม่ทุกรานกันแ
0: ค่ใช่
1: ไอ้เรื่องที่ว่าพิพาทกันมันหมดไปเอางี้ดีไหมใช่ก็ทำไปเพราะจริงๆกัมพูชาเขาเล่นสองขานี่แหละเล่นขาบุตรดินเล่นทางทะเลอะไรก็ได
0: ้
1: จะลากไทยขึ้นไปองค์การระหว่างประเทศขึ้นลากไทยไปสั่นโลกได
0: ้
1: เขาจะประกาศจะชนะแม้ว่าเขาจะแพ้นะคดีจะแพ้แต่เขาขอประกาศชนะก่อนจริง
0: นะอ๋อก่อนจะแพ้ก็ขอนี่หน่อยว่างั้นเนี่ยนะ
1: เพราะว่ากว่าเรื่องนี้จะจบเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีจริงไหม
0: ใช่ไหม
1: ม
0: ัน
1: จะเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยท้องถิ่นละปีต่อไปเลือกตั้งส.ส.ละขอชนะตรงนี้ก่อน
0: เพื่อที่เอาเสียงภายในประเทศไว้ได้ก่อนเลยว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่เขาจะสูญเสียอะไรประชาชน
0: เขาไม่สนละ
1: ฐานสูญเสียดินแดนสูญเสียไม่สนใจขอให้มีเอาไปหลอกคนเขาได
0: ้ไปหลอกโอ้ยอาจารย์อย่างนี้แล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะมีรอบ3เนี่ยเพราะว่าจะทำให้เขาเกิดความเขาเรียกว่าประชาชนจะได้ศรัทธาเชื่อถือเขา
1: เขาเดินอยู่แล้วรอบ3เนี่ยแล้วเราทำอะไรที่จะไม่ให้เกิดไงคุณจะทำไหมล่ะวิธีการก็คือคุณก็ไปพบมหาอำนาจเขาแล้วก็เอาวิธีการว่ามันมีข้อตกลง JBC อยู่แล้วไงแต่ไอ้ปฏิญญากรุงเปิดพระธาตุรอบแรกแหละแล้วเราก็มีตกลงว่าจะมีการเนี่ยน้องจันหนอนย่าแก้วเดินเท้ากันเมื่อไหร่จะกูจะเดินพากันมาตั้งนานแล้ว
0: เ
1: พราะว่าตีเส้นแล้วไงพอตีเส้นปั๊บน้องจันหนอนย่าแก้วจะไม่มีการปะทะถ้ามันจบเนี่ยมันเป็นพรมแดนชัดเจนทำไมคุณไม่เดินอันเนี่ยเป็นรัฐบาลมาตั้งหลายเดือนแล้วทำไมไม่เดิน
0: นี่นะเอารัฐบาลฟังอยู่นะฟังอยู่
2: กัมพูชาเดินผ่านช่องทางธรรมชาติอยู่ค่ะเสนงตอนนี้รัฐบาลไม่ทราบ
1: ไอทีมีเรื่องไอคนโจงคนจีนที่โดนอะไรเมื่อเร็วนี้ใช่ไหมโดนจับก็ไปฟ้องตำมงตมมาจับนี่ก็คือข้ามช่องทางธรรมชาตินี่แหละ
0: ใช่
2: มีอยู่เรื่อยๆเลยค่ะเสนง
0: เ
2: สนงก็สงสัยหนึ่งอย่างค่ะว่าคือ
0: เ
2: ราอ่ะเป็นคนประกาศว่าเราจะใช้อันคลอสแต่ว่าเราเองก็รู้เกมอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอจังหวะแรกที่กัมพูชาเขาเดินเกมเร็วมีการแต่งตั้งทีมของเขาเรียบร้อยเนี่ยมันเผลอคิดไม่ได้อะค่ะว่าเอ๊ะหรือว่าเราพลาดอะไรสักจุดหนึ่งหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆก็ไม่เราแวงไปเองเกินไป
1: เราก็มีสิทธิ์ระแวงได้เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้พูดอะไรให้เรารู้สึกมั่นใจเลยมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่คือเขาจะพูดแต่คำว่าไว้ใจคุณเตือนเนี่ยคุณ

0: อย่าลืมให้เงินผมกู้นะขอสัก5ล้านสิเพราะใช้ผมเถอะโถผมใช้คุณแน่นะไม่เกิน2ปีนี่นะมีการใช้กู้มากันเนี่ยก็มีแต่ว่าคุณเอาหลักทรัพย์มาวางสิเอาทองมาวางสิใช
1: ่
0: ไหมแล้วคุณทำไม่ละไอ้ทองไอ้ที่ดินอะไรวางไม่ละบอกไม่จะเชื่อคุณทั้งวันผมก็ไม่เชื่อไง
1: มันต้องมีหลักฐานแต่ว่างั้นเนี่ยนะ
0: คุณอธิบายว่าอังคลอสมันคืออะไร
1: ใช่
0: มันทำอะไรอย่างนี้นะอย่างโอกาสที่เขาจะได้มันจะมีแค่นั้น
1: อธิบายหน่อย
0: โอกาสที่เราจะได้แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่มาบอกพวกนักวิเคราะห์ออกสื่อเนี่ยมันไม่ค่อยรู้มันผมหลอกไงว่าคุณจะว่ายังไง
2: ก็เพราะว่าไม่มีรู้จะถามจากใครก็เลยต้องถามจากนักวิเคราะห
1: ์กันนั่นแหละสิเพราะว่า
0: ฝ่ายเขาก็ไม่มีใครวิเคราะห์ให้ก็จบไง
1: ฝ่ายภาครัฐไม่ได้อธิบายอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่ต้องถามผู้รู้อ่ะถามนั่นแหละสิ
2: ฮะงั้นแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราน่าเป็นห่วงมากกว่าว่าจะเพี้ยงพล้ำหรือเสียเปรียบไหมเนี่ยมันคือการสื่อสารของไทยเนี่ยแหละใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งในประเทศเองแล้วก็สื่อสารไปถึงนานาประเทศด้วย
1: ใช่ไหม
0: อันนี้ได้ทราบว่าช่องนี้ได้พูดเรื่องนี้มากี่รอบแล้วเดือนแล้วกี่ปีก็พูดเรื่องเดียวกันหมดนั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: สื่อสารก็คือทางสื่อ
1: การสื่อสารกัน
0: นายกอันเดิมกับเรื่องของการต่างประเทศใช้ท่านศิริศักดิ์แต่ต้องไปคุยกับใครคุยกับพล้ำคุยกับอะไรต่างแล้วมาคลองที่ไปทำไมไม่พูด
1: ใช่ไหมก็เพิ่งไปคุยกันเมื่อดีเองนี่สบายแล้ว
0: ทำไมไม่พูดทำไมไม่พูดแล้วก็บอกเขานี่ไงนี่ที่เราเลิกไปบอกเขาเลิกเอ็มยูสิบสี่แล้วก็ไม่พูดต
1: ่อ
0: ทำไมคุณไม่บอกว่าเลิกเพื่ออะไรเพราะว่าเอ็มยูสิบสี่เนี่ยมันมีการขีดเส้นซึ่งผิดจากสนธิสัญญาสยามฟรังเฟิร์ต
1: นี่ไงต้องหัวใจอยู่ตรงนี้
0: กลับมาปกติไงจะได้เป็น
1: ใช่อ
0: ย่างที่เรามีสัญญากับคุณไงคุณไม่ชอบเหรอ
1: ใช่ไหม
0: มาช่วยผมสิ
1: เ
0: ขาจะเข้าอังคารแล้วจะตีเส้นกันแล้วเนี่ยถ้าค
1: ุ
0: ณไม่มาช่วยไปลงทุนคุณมาเป็นพยานไม่ล่ะ
1: จ
0: ะได้จบได้กับบูชาต
1: ี
0: เส้นแล้วจะได้จบได้ช่วยกันลงทุนว่ากันได้ตั้งเยอะแยะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: มันจะมีเหตุผลอะไรในเชิงบวกที่ในความเป็นจริงอ่ะคุยแล้วแหละแต่ยังไม่บอกไหมคะ
1: เขาคุยป่ะ
0: ไม่จริงหรอก
1: ไม่จะ
0: คุยแล้วเขาต้องโฆษณา
1: ต้องโฆษณาต้องเอาหน้าเลยว่างั้นได้เหรอต้องคุยแล
0: ้
1: ว
0: ผมไม่ค่อยห่วงหรอกกลัวทางบกเพราะว่าทางบกเนี่ยมันจะมีการประทะรอบสามแน่ๆเพราะก็รู้สึกว่าเสียดินแดนใช่ไหมแต
1: ่ถ้าตีเส้นเนี่ย
0: มันไม่มีใครได้ใครเสียจริงไหมมันรู้ว่าของใครใช่ไหมเรื่องเนี้ยเมื่อคุณพลาดมาครองคุณก็จะเหลือใครเหลือแต่ทรัมป์ครับ
1: เ
0: พราะทรัมป์เขาบอกเขาโอ้โหเมื่อไหร่ก็ไปแล้วนะผม
1: เ
0: นี่ยเจอทรัมป์เรียบร้อยแล้วนะทรัมป์ก็บอกว่าเอาตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร
1: ์
0: ก็แปลว่าทรัมป์ยังยืนยันอยู่ที่ข้างเราใช่ไหมไปเจอเยอรมันเยอรมันบอกเขาจริงจริงเป็นตัวกลางที่มีความเที่ยงธรรมก็ยังเข้าข้างเราเพราะถ้าเราเดินในทางสันติภาพไปเจอจีนจีนบอกโอ้เนี่ยที่มีอยู่แล้วคุยแล้วก็ดีแล้วคือสามประเทศเนี่ยนะไอคือสามประเทศเนี่ยคือกลับไปมาครองใหม่นะไปสหรัฐไปจีนนะเยอรมนีไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเอาทำให้ได้ก่
1: อ
0: นถ้ากลับไปบอกทำว่าปฏิญญาคุณลำเปิดคุณจะดีมากเลยเพราะว่ามันประทารอบแรกเรามีปฏิญญาคุณลำเปิดในนั้นเนี่ยมันมีข้อตกลง JBC ข้อตกลง JBC ให้ตีด้วยไอไลด้าตีเส้นสีเหลืองมันเป็นสันติภาพโดยแท้คุณทำเนี่ยคุณเยี่ยมมากเลยนะขอให้ยืนยันเรื่องนี้แล้วมาช่วยกันถ
1: ้
0: าท่านพูดว่าเอาตามประเทศไทยปังนะไม่เกิดประทับรอบ3ครับเพราะว่าประทับไปก็เท่านั้นสหรัฐเขาไม่ยอมบอกมาครั้งนี้ถูกแล้วคุณไปท่านอื่นทำไมไม่เอาทางนี
1: ้
0: ทำได้ไหมล่ะก็ฝากท่านศิริศักดิ์ไปละครับ
1: ก็คงจะถึงตรงท่านบ้างนะ
2: เซนองค่ะคือแต่ละครั้งอะค่ะเวลาที่เราดูข่าวแล้วเราก็จะเห็นพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนักข่าวเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปถามท่านแต่ละท่านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอะไรเงี้ยในฐานะที่เจนงเคยเป็นอดีตรองเลขาธิการสมช.เนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรได้บ้างไหมคะที่ยังไม่ให้คำตอบกับนักข่าวที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศอะแต่ยังไม่บอกอะไรเงี้ย
1: ผมพนันไว้เนี่ยอะไรเงี้ย
2: ณวันนี้
1: เหตุผลอะไรถ้าจะมี
0: คือแยกไป2ประเด็นนะประเด็นแรกเวลาที่เขาไม่ข้อมูลเนี่ยเขาสามารถไม่ให้ได
2: ้
0: เพราะว่ามันเป็นความลับของเรื่องการต่อสู
1: ้ความมันคง
0: แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องหลักการทั่วไปมันไม่ใช่เรื่องการต่อสู้ครับ
1: ใช่
0: แล้วคุณก็เอาหลักการมาสู้กับเขาสิไอ้ที่ว่าเป็นความลับราชการเนี่ยก็ว่าจุดที่ตั้งอยู่ตรงไหนเราจะมีบุตรลับไหมไปบอกเขาไม่ได้อัน
1: นี้เป็นความลับ
0: แต่ถ้าจะสู้ทางเรื่องการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยพูดไปเถอะ
1: มันเป็นหลักการน่ะใช่ไหม
0: ไม่ต้องไปซ่อนไปตรงไหน
1: ใช่
0: เพราะมันเห็นกันอยู่นึกออกไหมเราจะพยายามบอกไปทั่วเราบอกทุกอย่างเป็นความลับหมดเพราะว่าม
1: ันก็
0: ถ้าคุณมาเห็นความลับของผมเนี่ยคุณก็จะรู้สิว่าผมไปเอาอะไรมาตรงไหนมันจะยุ่งตรงนี
2: ้เซโนค่ะตอนนี้ในทางบกอะค่ะเขตพื้นที่ชายแดนนะคะเซโนเป็นห่วงตรงไหนบ้างอะค่ะ
1: จุดไหนโฟดน่าเป็นห่วง
0: เอาที่เหลือที่มันยังไม่ตีเส้นไม่อะไรต่างแล้วคุณคาราคาซังเนี่ยนะ

0: ผมห่วงอย่างเดียวคือรัฐบาลไม่พูดคำว่าสันติภาพและเรื่องของการตีเส้นด้วยไรด้าคุณไม่พูดเลยผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงไม่พูดมันเป็นความลับแบบไหนในเมื่อเราจะสร้างสันติภาพตรงนี้ได
1: ้
0: ทำไมไม่สร้าง
1: ใช่
2: เพราะจริงๆมันมีกรอบเวลาอยู่ใช่ไหมคะในการคุย
0: มันมีคือประชุมเจ็ดสี่ครั้งแรกก็เดินได้แล้วแต่ว่ากัมพูชาก็จะเอาเส้นเอาพื้นที่สีแดงเขาคืนไงแต่เราจะเดินด้านสีเหลืองคือแดงก็พูดเรื่องนี้นำก่อนที่เขาจะไปประชุมแล้วถ้าไปประชุมเลยเนี่ยยกเลยไม่ยกคือมาเราเสียเปรียบอย่างเดียวคือจะออกมาสองรูปขึ้นหนึ่งเขามาพูดเรื่องเศษสีแดงเราให้ไม่ได้เขามาคาราคาซังก็จบใช่ไหมแล้วเราก็ไม่พูดเลยเศษเรื่องอยู่ดีจริงป่ะ
1: อ
0: ันก็จะคาอยู่แค่นี
1: ้
0: ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเปิดฉากก่
1: อ
0: นเรื่องเนี้ยครับ
1: เชิงรุก
0: เปิดไปเยอะๆเพื่อไปกดดันให้เขาไงแล้วก็พูดไม่ออกแล้วไปบอกพวกทรัมป์ไปบอกพวกจีนพวกอะไรต่างๆเขาเห็นว่าอย่างนี้มันจบไงคุณจะลบกันทำไมล่ะเราอยากเลิกลบอ่
1: ะ
0: ถ้าได้เปิดด่าสักทีไม่ใช่มาแอบเปิดด่าเพราะคุณด่าเขาก็เลยไม่กล้าเปิดอันนั้นอีกเรื่องนึง
1: เออเอาผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยประเด็นนี้เสีย
2: งั้นลำดับต่อไปที่เราต้องจับตามองคืออะไรคะเพราะว่ามีบางคนก็สงสัยเหมือนกันว่าอ่ะเราได้นักกฎหมายชาวฝรั่งเศสมาแล้วอันนี้เอ๊ะเรามั่นใจได้ 100% ไม่น่ามันยังไงไม่น่าหรือว่าจริงๆมันไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แต่ต้องกังวลเรื่องอะไรคะหลังจากนี้ค่ะเกี่ยวกับอันคอสอะค่ะเสนุ
0: คือโดยหลักการไม่ควรกังวลแต่ว่าตัวบุคคลเนี่ยจะเก่งไหมคือทนายเนี่ย
1: ม
0: ันเมื่อทนายสู้ก็ขึ้นศาลนะทุกคนเปิดกฎหมายฉบับเดียวกันน
1: ะ
0: ใครมีเทคนิคดีกว่ากันไงซึ่งตรงเนี้ยเราต้องซักซ้อมรอให้แม
1: ่
0: นแล้วก็ข้อมูลในการตีเส้นของจริงๆการตีเส้นของกรมทุกข์สาฐานเรือน่าจะดีอยู่แล้วแล้วก็ส่งไปสาธารณชาติแล้วอ่ะมันก็น่าจะเป็นได้รับการรับรองพอสมควรดังนั้นเนี่ยเราต้องยืนยันความแม่นยำโดยทั้งแล้วเราก็ควรจะประนีประนอมด้วยว่าถ้ากัมพูชาไม่เห็นด้วยก็มาลาตะเวนร่วมประนีประนอม
1: ลาตะเวนร่วมกันนี
0: ่ก็มาจัดการตีส่งตีเส้นสาดกันไปเขาก็จะไม่ได้ไอที่เขาเกินเข้ามาเพราะถ้าอย่างลอนดอนเนี่ยไอเข้ามานี่เข้ามามหาศาลเนี่ยหลายหมื่นล้านตารางกิโลเมตรแต่ถ้าเกิดกลับไปเนี่ยโอเคมันจะบางจุดอาจจะเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วเราก็จะได้รีบเอาพวกนักลงทุนมาขุดแก๊สขุดอะไรของเราเพราะตอนนี้มันร่อยหล่อเต็มแก่แล้ว
1: ถูกต้อง
2: ใช่ทีนี้คำถามสุดท้ายค่ะคือคำพูดของคุณเสียหศักดิ์ก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์อะค่ะที่พูดถึงคุณมาเน็ตว่าพูดอย่างทำอย่างแล้วมันจะมีประโยคที่บอกว่าถ้าทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการปิดประตูสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจคือประมาณนี้นะคะความหมายมันประมาณนี้อันนี้มันจะลามจากทะเลไปสู่ทางบกด้วยไหมคะเกี่ยวกับการเจรจาแบบทวิภาคีของไทยกับกัมพูชาค่ะเสนง
0: คือมันเป็นภาพรวมอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะเขาพูดคำว่าสันติภาพแต่เขาพยายามจะเปิดฉากประทะรอบ3ใช่ไหม
2: ใช่
0: มันก็ชัดๆอยู่แล้วเขาก็พยายามเอาเปรียบทุกอย่างอ่ะ
2: ค่ะ
0: มันก็ไม่เคยเรื่องแปลกอะไร
1: หาทางให้เกิดได
2: ้ท่าทีของเราอะคะ
0: แต่เขาต้องเข้าใจว่านั่นก็เป็นอะไรเป็นสิ่งชอบทำที่เขาจะอ้างได้นะเขาอยากได้เสื้อสีแดงไงแล้วทำไมคุณไม่บอกเสื้อสีเหลืองล่ะส่วนด้านทางทะเลเนี่ยก็คุณไปบอกยกเลิกคือถ้ามายกเลิก MOU 44นะมันก็มีกลไกคุยกันต
2: ่อ
0: หรือถ้าแบงคลอสเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะไม่มี MOU เลยเนี่ยเขาก็เปิดฉากให้พูดกันก่อนได
1: ้
0: ขั้นที่หนึ่งแต่นี่มาขั้นที่สองแล้วก็โดนขั้นที่
2: ข้ามไปแล้ว
0: ก็ไม่เป็นไรข้ามก็ข้ามไปแต่มันเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราไปประกาศเว้ยผมไม่เอาคุณแล้วผมจะข้างคอนเลยเขาก็เลยตามน้ำไง
1: 44นะตรงนั้นเราไม่เอา
0: คุณอยากเข้าผมก็เข้าด้วยไงแล้วยังไงเราจะไปเดือดร้อนทำไม
2: จะหมายถึงว่าหลังจากนี้ค่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวมันจะมีผลทั้งทางบกทางทะเลไปเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: มันมีพร้อมทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆกัมพูชาก็ไม่ควรจะไว้ใจเราไม่ควรตั้งรับไงเราควรจะเป็นฝ่ายรุก
1: นี่สำคัญตรงนี้นะ
2: คุณก็พูดมานานแล้วเหมือนกันอันนี
1: ้คือคนไทยไม่ควรจะตั้งรับ
0: ไอ้ที่เขาบุกเข้ามาแล้วผิดไอ้ปฏิญญากุลาลัมเปอร์แล้วก็ฟ้องทั้มไปเสร็จฟ้องเสร็จแล้ววันดีคือดีเราบอกว่าถ้าคุณทำอีกนะผมขอสงวนสิทธิ์ในการใช้กำลังนะเพื่อจะประกาศชาวโลกว่าเดี๋ยวเราจะยิงแหละซึ่งกัมพูชาจะชอบมากเลยกัมพูชาจะบอกว่ามึงยิงมาก่อนสิเราจะได้เอาขึ้นสาประชาชาติแต่ทั้มจะบอกว่าอ้าวก็เขาอยากเดินทางสันติภาพแล้วไปวุ่นวายเขาไปผักอกเขาทำไมไปวุ่นวายตรงนั้นตรงนี้ทำไมผมมีโต๊ะผมไม่เอาคุณขึ้นหรอกจบไหม
1: ใช่
0: ก็ไปไม่เขาก็รู้เขาจะไม่เกิดการไอ้ทหารจะมาเผาอกก็จะเลิกไป
1: เป็นอย่างนี้นะ
2: เอ๊ดูแล้วถ้ากรองดูแล้วมันมีเรื่องเก่าที่เราคุยกันอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเซนทง
0: ไปอีกหลายเดือนและอีกหลายปีจะกว่าจะเลือกตั้งใหม่ก็
1: กว่าจะเลือกตั้งใหม่ของเขานะ
0: เขาก็จะได้ประกาศเรื่องรักชาติ

0: สักรอบหนึ่ง
1: เ
0: ลือกตั้งรอบมันก็มีแค่นั้นแหละ
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือแหมต้องการจะหลอกคนของเขาเองนะ
2: แต่ใจชื้นอย่างน้อยคุยกับเขตดงวันนี
1: ้
2: ใช่ใจชื้นว่าแบบเราก็ไม่ได้จะเพี้ยงพร้อมไปซะหมดในความจริงเขตดงเขตแดนอะไรเราก็ยังได้เปรียบอยู่ขอบคุณมากค่ะเชนโอขาสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ฝากเซออฟเสิร์ฟเรื่องเหล่านี้ไว้ตลอดเวลานะเพราะเดี๋ยวเราจะตามสัมภาษณ์อีกครับเสียหนงครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับ
2: ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: คุ
2: ณผู้ชมผู้ฟังคะสำนักงานกกต.ชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่ากท
1: ม.
2: สก.นายกเมืองพัทย
1: า
2: และสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี
1: ้ครับ
2: โดยเป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งจากการครบวาระ
1: อ
2: ันนี้ให้คำนวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่180วันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้งส่วนกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยให้คำนวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่
1: าง
2: จนถึงวันเลือกตั้ง
1: ครับ
2: ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เนี่ยมีรายละเอียดคือผู้สมัครผู้ว่ากทม.ใช้จ่ายได้ไม่เกิน49ล้านบาทขณะที่ผู้สมัครสก.เขตสัมพันธวงศ
1: ์
2: ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางรักปทุมวันและพระนครใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตละเขตเลือกตั้งนะเขตเลือกตั้งละ 820,000 บาท
1: แค่นั้น
2: ผู้สมัครสก.เขตราชเทวีพญาไทคลองสานบางกอกใหญ
1: ่
2: ห้วยขวางพัฒนาราชบูรณะทุ่งครุคลองเตยยานาวาและเขตสาท
1: ร
2: ใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ 900,000 บาทส่วนผู้สมัครสก.เขตบางพลัดสะพานสูงทวีวัฒนาบางบอนคันนายาววังทองหลางบางคอแหล
1: ม
2: บางกอกน้อยมีนบุรีพระโขนงหลักสี
1: ่
2: ดินแดงบางนาลาดพร้าวตลิ่งชันดุสิตธนบุ
1: ร
2: ีและเขตสวนหลวงใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือก

0: ้งละ1ล้านบาท
1: ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะน่าจะเป็นแบ่งตามพื้นที่เขตนะคร
0: ับค่ะนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าแล้วก็สก.แล้วก็รวมไปถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะ
1: 28มิถุนายนนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้
1: อง
0: ที่มันมีดราม่าเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีการออกมาแฉกัน
1: ใช
0: ่ใช่ออกมาแฉกันเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบอากงสวยโยธา
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นดราม่าการเมืองท้องถิ่นนะ
1: ครับ
0: และนี่ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะเขาก็เดินทางหาเสียงลงพื้นที่กันนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าระบบอากงและสวยโยธาเนี่ยค่ะนักเหงามันเป็นการเปิดข้อมูลปะทะกัน2ฝั่ง
1: ครับ
0: คือฝั่งผู้กล่าวหาและฝั่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์
1: ครับ
0: มันมีการรวบรวมข้อมูลให้เราได้เห็นภาพกันชัดๆคือจากเดิมวันแรกเนี่ยอุ้มยังมีโอกาสได้ฟังเลยคุณจิรายุห่วงทรัพย
1: ์
0: อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยคือผู้เปิดประเด็นตั้งข้อหา3ข้อหลักๆเลยค่ะบอกว่าพฤติการเหล่านี้มันทำให้ข้าราชการในศาลาว่าการกทม.เน
1: ี่
0: ยเกิดความอึดอัดใจแล้วเดี๋ยวเขาเตรียมทำสำนวนหลักฐานไปยื่นปปช.ด้วยนะบอกว่าระบบอากงและคนหลังบ้านบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มบุคคลทรงอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังการบริหารงานคอยชี้เป็นชี้ตายข้าราชการแล้วก็ควบคุมงบประมาณส่วนใหญ่ก็จะมีคำใบ้อย่างเช่นเสียปอเสียต
1: อ
0: ด็อกเตอร์ด
1: อ
0: ถูกเชื่อมโยงค่ะว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายของอากงหรือคนหลังบ้านของทีมผู้ว่าที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการแทรกแซงจัดการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูง
1: โดยเฉพาะยิ่งคำว่าผู้ในการเขตเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ค่ะซึ่งมันก็จะมีข้อพิรุธคือเขามีการอ้างอิงคำสั่งเพิกถอนและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงอย่างเช่นผู้อำนวยการเขตอย่างที่นักเหงาบอกผู้ตรวจราชการเกือบ20ตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมานะ
1: ครับ
0: ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการซื้อขายเก้าอี้ผอ.เขตแล้วเขาใช้คำว่ามีกระบวนการเต้าไต่ในการเลื่อนตำแหน่งนี้เป็นคำกล่าวหาของคุณ
1: จิรายุ
0: ค่ะในส่วนของสวยโยธาและเทศกิจก็มีประเด็นคร่าวๆคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่ามันมีการเรียกรับผลประโยชน
1: ์
0: โดยเฉพาะการอนุมัติใบอนุญาตการก่อสร้างในงานโยธาสวยเทศกิจในพื้นที่50เขตอันนี้โอ้โหรุนแรงเลยเอกชนที่มาซื้อสัมปทานหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องผ่าน2เสียนี
1: ้
0: ก็เลยตั้งคำถามไปถึงผู้บริหารกทม.ค่ะว่าคุณรู้เห็นเป็นใจหรือว่าปล่อยปละละเลยหรือเปล่าคุณชัดชาติเนี่ยนักข่าวก็ได้จ่อไมค์ถามเลยท่านบอกเลยว่าโอ๊ยระบบอากงยืนยันเลยว่ามันเป็นเพียงคำลึกลับที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตทางการเมืองในช่วงหาเสียงนี่แหละแล้วคุณชัดชาติก็พูดชื่อออกมาเองเลยนะคะว่า
1: ใช่ระบุชื่อเลย
0: อากงเนี่ยหมายถึงคุณต่อศักดิ์โชติมงคล
1: เ
0: ป็นอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากท
1: ม.
0: คือยืนยันเลยว่าคุณต่อศักดิ์คือคนทำงานร่วมกันกับทีมตามปกติเลยไม่มีอำนาจการตัดสินใจแทนผู้ว่าการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านเนี่ยแหละท่านรับผิดชอบทั้งหมดเลย
1: คุณชาติบอกเลยนะว่าไอ้ที่บอกว่าเป็น
0: อากง
1: อะไรต่างๆนี่ก็คือคุณต่อศักดิ์นี่วางกันแน่นะแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยว
0: คือท่านบอกว่าน่าจะหมายถึง
1: น่าจะหมายถึง
0: แล้วก็บอกว่า
1: ไม่ได้ส่วนเกี่ยว
0: เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายเก้าอี้อะค่ะท่านก็บอกว่าโอ้การแต่งตั้งทำงานในรูปแบบคณะกรรมการเนี่ยท่านยึดหลักความสามารถแล้วก็ผลงานคือท่านบอกว่าถ้าเราไปรับเงินเรื่องโยกย้ายอะเราต้องเป็นทาสคนนั้นไปตลอดชีวิตนะ
1: ก็มีเหตุผลนะ
0: แล้วก็ไม่สามารถทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างอิสระนะ
1: รับเงินเข้ามาแล้วว่างั้นนี่นะถ้าเกิดว่ารับเงินอ่ะ
0: แล้วมันก็มีประเด็นสวยโยธาที่บอกอะค่ะคุณชัชชาติบอกว่าท่านยินดีรับการตรวจสอบแล้วก็สนับสนุนเลยในการยื่นปปช.ทันทีได้เลย
1: ได้เลยว่างั้นเลยนะ
0: แต่ขออย่างเดียวเลยให้ผู้กล่าวหาเนี่ยระบุชื่อเจ้าหน้าที
1: ่
0: ระบุรายชื่อเขต
1: อย่าไปลอยๆว่างั้น
0: แล้วโชว์หลักฐานให้ชัดเจนไม่ควรกล่าวหาเหมารวมแบบกว้าง
1: ๆ
0: เพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้ข้าราชการน้ำดีในกรุงเทพเสียกำลังใจแล้วเสียหายไงแล้วก็เตือนด้วยนะบอกว่านี่ถ้าเกิดบิดเบือนข้อมูลช่วงเลือกตั้งนี่มีความเสี่ยงทางอาญานะ
1: เอ้าเงี้ยอยู่แล้วล่ะครับ
0: ก็จริงๆเรื่องนี้มันเหมือนหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันคือต้องยอมรับว่าคุณจิรายุเนี่ยก็เป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยใช่ไหม
1: สิทธิ์เก่าเพื่อไทยทั้งคู
0: ่ถึงแม้ว่า
1: ชาติด้วยก็เหอะ
0: ถึงแม้ว่าคุณจ
1: ุ
0: ลพันธ์จะออกมาบอกว่าคือจริงๆมันเป็นสิทธิ์ส่วน

0: บุคคลแต่ทีเนี้ยการที่คนจากพรรคเพื่อไทยมาเขย่าเก้าอี้แบบเนี้ยคุณคือมันคือแยกว่าอ่ะนี่ไงชัดเจนแล้วว่าคุณชาชาติลงในนามอิสระแต่บางคนบอกว่าอืมหรือเปล่า
1: อืม
0: จริงหรือเปล่า
1: เพราะเมื่อก่อนก็จากเพื่อไทยล่ะว่างั้นแน่นะส่วนคุณจิรายุก็แน่ๆอยู่แล้วว่าเพื่อไทยมั้งแต่ต้นอยู่แล้วเหมือนกัน
0: ค่ะก็จริงๆเหล่านี้ก็จะสามารถเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะแต่ว่าสังคมถ้าจะได้ประโยชน์ก็คือหลักฐานทั้งหมดที่ทุกท่านจะเอามาแฉกันเนี่ยแหละค่ะถูกไหมนะเหงา
1: ซีดอุยกันแล้วว่างั้น
0: เพราะท้ายที่สุดเนี่ยเราก็อยากจะทราบเหมือนกันว่ามันมีในรูปแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันแคนดิเดตที่ลงสมัครเลือกผู้ว่ากทม.อีกท่านหนึ่งคือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: คุณติ่งคุณติ่งว่าไง
0: ค่ะวันนี้ไปลงพื้นที่ตลาดบางกะปิแล้วก็ไปรับฟังหน่อยซิว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรปรากฏว่า
1: เ
0: ขามาบอกคุณมาริกาว่ามีปัญหากับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จังเลยประชาชนบอกเนี่ยกังวลเรื่องเกณฑ์คัดกรองเลยรอบนี้เข้มงวดจังเลยอ่ะมันมีหลายอย่างเลยนะนอกจากเข้มงวดแล้วเนี่ยการเข้าถึงระบบดิจิทัลของคนสูงอายุอ
1: ่
0: ะบางคนเขาเข้าไม่ถึงนะแล้วมันเสี่ยงด้วยนะที่คนจนจริงๆเนี่ยอาจจะตกหล่นจากระบบ
1: ครับ
0: บอกว่าเสนอหน่อยว่าให้รัฐบาลพิจารณารายได้ภาระค่าใช้จ่ายจริงๆของประชาชนได้ไหมแล้วช่วยเพิ่มช่องทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ไหมในการเข้าถึงสิทธิ์ให้ง่ายขึ้นเนี่ยคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แต่เช้าเลยนะคุณมาริกาก็บอกว่าเนี่ยต้องมาดูหน่อยเพราะว่ากรณีที่มันเป็นประเด็นรุนแรงที่สุดวันนี้คือเรื่องของกรณีบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาไงนะเหงาประชาชนบอกเนี่ยถ้าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อน
1: ภาษ
0: ีก็ส่งผลกับการพิจารณาสถานะความจนแบบฉันแปลว่าฉันจนน้อยกว่าคนอื่นแล้วฉันก็อาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็
1: กลายเป็นเหมือนจะผลักให้กับพ่อแม่กับลูกเนี่ยทะเลาะกันน่ะ
0: ใช่ก็เนี่ยแหละค่ะก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันกระทบปัญหาจริงๆนะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้มันก็มีการเถียงกันในหลายๆฝ่ายส่วนเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าภาพรวมเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นว่าครอบครัวรายได้น้อยอ่ะเขารู้สึกว่าเขาเสียสิทธิ์มันเห็นภาพความต่างของเม็ดเงินและภาระที่มันเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะสมมุตินะอันนี้สมมุตินะสมมุติว่าลูกเป็นมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยอ่ะฐานภาษีมัน 5% ใช่ไห
1: ม
0: แล้วเขามีพ่อแม่1คน
1: อ
0: ายุก็เกิน60ปีเขาไม่มีรายได้นะพ่อแม
1: ่
0: อ่ะแล้วตอนแรกอ่ะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อันนี้
0: ไม่ใช่สิ่งที่คุณหมายบอกนะแต่คุณหมายบอกว่ามันคือเหมือนกับเป็นการไปซ้ำเติมคนที่เขารายได้ปริ่มๆอ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดลูกได้ลดหย่อนภาษีแต่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์ตัดคนจนไปซะแล้วอ่ะ
1: มันคุ้มเงินไหมล่ะ
0: ค่ะเราลองมาคำนวณดูว่าสิทธิ์ในการลดหย่อนอุปการะบุพการี
1: อ
0: ่ะนำรายจ่ายไปหักลดหย่อนได้ 30,000 ใช่ไหมนะเหงาเงินภาษีที่ลูกเขาสามารถเซฟได้จริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็คือน่าจะอยู่ที่1,500ป่ะเออ1,500เนาะสมมติว่าฐานภาษีของลูก 10% มันก็เซฟได้แบบ 3,000 ต่อปีหรือว่าเดือนละ250อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต
1: ่
0: ถ้าเกิดฝั่งพ่อแม่เขาไปถือสิทธิ์สวัสดิการแห่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เดือนละ300
0: เออวงเงินของการซื้อของอุปโภคบริโภคอะเดือนละ300อย่างที่บอกเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการเพิ่มนะเป็น 1,000 บาทอะช่วงเนี้ยช่วงไทยช่วยไทย plus เนี่ย
1: ใส่4เดือนรวมไปได้พันหนึ่งคือเจอมีอีก700
0: ค่ะวงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนส่วนลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาอีกสูงสุดก็415บาทต่อเดือนส่วนลดค่าก๊
1: า
0: ซหุงต้มก็ประมาณ80บาทต่อ3เดือนใช่ไหมรวมมูลค่าบัตรสวัสดิการที่พ่อแม่ได้รับอ่ะมันคือ 1,491 บาทต่อเดือนโดยประมาณหรือถ้าคิดเป็นปีก็ปีละ 17,000 อ่ะเอาแล้วลองเปรียบเทียบดู 17,000 กับได้ลด 1,500 ของลูกแล้วก็โดนตัดสิทธิ์อ่ะมันคือคุณสิริกัญญาบอกว่ามันเหมือนกับเกณฑ์รายได้สูงสุดที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแต่ในขณะที่เกณฑ์ส่งเสียพ่อแม่ที่นำไปลดหย่อนได้อ
1: ่
0: ะไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
1: ใช่ไหม
0: แล้วแบบนี้ค่ะมันกลายเป็นการผลักภาระในท้ายที่สุดอ่ะคือรัฐบีบให้ครอบครัวไปต้องไปเลือกสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งอ่ะนะเหงาซึ่งมันคือมีผลมากๆเลยกับคนจนคาบเส้นอ่ะ
1: คนจนคาบเส้นนะ
0: ที่เขาไม่มีทางเลือกอื่นอ่ะคือเขาต้องยอมสละสิทธิ์

0: ในการลดหย่อนภาษีของลูกเพื่อจะรักษาเม็ดเงินประทังชีวิตในบัตรคนจนของพ่อแม่เอาไว้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยรู้สึกว่
1: า
0: ตัวเองโดนรัฐทำโทษเพียงเพราะพยายามจะเลี้ยงดูบุพการีแล้วก็ทำตามกฎหมายภาษีหรือเปล่าอ
1: ัน
0: นี้คือมุมของคุณใหม่นะคะในขณะที่คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ออกมาแถลงแล้วก็ชี้แจงตอบกับคุณสิริกัญญาซะหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
0: บอกว่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันคือคนที่มีสิทธิ์ลดหย่อน
1: อ
0: ่ะมันเป็นกลุ่มที่ฐานะดีกว่ากลุ่มที่ไร้คนดูแลไงคือท่านบอกว่างบประมาณแผ่นดินมันมีจำกัดรัฐจำเป็นจะต้องจัดลำดับความสำคัญเพื่อจะได้ส่งเงินไปช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่เปราะบางที่สุดที่ไม่มีใครดูแลจริงๆก่อนนะคะเออแล้วบอกว่าเนี่ยการที่ลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษี 30,000 บาทต่อปีเนี่ยในมุมมองของรัฐเนี่ยถือว่าครอบครัวนั้นยังมีศักยภาพในการอุปการะเลี้ยงดู
1: อ๋อมองมุมนั้น
0: เลี้ยงดูพ่อแม่ แล้วมันเป็นเม็ดเงินที่มันสูงกว่าการช่วยเหลือเงินในบัตรคนจน
1: อ
0: ะหลายเท่าตัวเลยนะท่านมองแบบนั้นดังนั้นผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีสถานะมีโอกาสที่ดีกว่ากลุ่มยากไร้ตัวจริงที่ไม่ได้มีลูกหลานเหลียวแลเลย
1: โอ้เขามองมุมนี้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: แล้วมันมีประเด็นที่เขาพูดถึงไงว่าโอ้โหแบบเนี้ยแปลว่าลูกที่เอาชื่อไปลดหย่อนแต่ไม่ยอมเลี้ยงดู
1: มี
0: เออเป็นแบบอกตัญญูตัวจริงแล้วแถมยังโกงภาษีใช่ไหม
1: สองเด้งเลย
0: ท่านปลัดคลังก็บอกว่าเนี่ยกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าลูกแอบเอาชื่อไปยื่นภาษีแต่ว่าไม่ได้ส่งเงินให้จริงๆเนี่ยนะ
1: ไม่ได้เลี้ยงดูว่างั้นเลยนะ
0: แต่
1: เอาสิทธิ์ลดหย่อนภาษีว่างั้น
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เข้าข่ายการหลีกเลี่ยงหรือว่าโกงภาษีแหละแต่มันเป็นถือว่าเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จต่อกรมสรรพากรไง
1: โอ้มองอย่างนั้นเลยนะใช่ไหมเพราะเขามองได้นะเพราะก็คือเพราะคุณไปแจ้งบอกว่าคุณจะเลี้ยงดูบุคคลีจึงต้องขอภาษีกลับคืนมาเป็นการลดหย่อนว่างั้นเนี่ยนะ
0: คือจริงๆเรื่องนี้ท่านปลัดเนี่ยท่านบอกว่าก็สามารถเปิดทางยื่นอุทธรณ์ได้นะถ้าตรวจสอบว่าลูกไม่ดูแลพ่อแม่ได้สิทธิ์คืน
1: นะ
0: สำหรับกรณีที่พ่อแม่ยากจนจริงไม่ได้รับการดูแลจากลูกเนี่ยสามารถอุทธร
1: ณ์
0: ระบบคัดกรองได้ตั้งแต่18กรกฎาคมเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะมี
1: เดือนหน้าเดือนหน้าม
0: ีระยะเวลาให้แต่ประเด็นคือเขาก็ถามกลับกันนะว่าแล้วมันเป็นภาระอะไรของพ่อแม่ล่ะก็บอกอยู่ว่าลำบาก
1: เ
0: ดี๋ยวจะให้ไปอุทธรณ์อีกแล้วอุทธรณ์เนี่ยใช้ต้องบรรยายบุคคลนะนักข่าวคิดดูสมมติว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่เนาะสมมติเราเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสมมติเป็นเจ้าหน้าที่แล้วนักข่าวจะมาอุทธรณ์เงี้ยอุ้มจะทราบได้ยังไงว่าสิ่งที่นางเหงาพูดเนี่ยเป็น 100% ที่มันเป็นความจริงว่ามีการไต่สวนตรวจสอบแล้วกี่คนที่มาอุทธรณ
1: ์ปัญหาตอนนี้ก็คือท่านที่ผมได้ยินได้ฟังมาก็คือการสื่อสารภาครัฐน่ะไม่สู้จะดีเพราะว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่านะฮะให้คนที่ไปยื่นรอบนี้คือคนที
0: ่ มี
1: บัตรอยู่แล้วไปยื่นแต่ว่าคนเนี่ยเข้าใจว่าไปยื่นกันทั้งหมดแม้แต่คนของภาครัฐเช่นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านยังไม่รู้เลยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเขาบอกว่ากลุ่มคนที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยยังไม่ต้องไปยื่นนั่งอยู่เฉยเพราะเดี๋ยวทางพม.ก็ตามหรือทางมหาดไทยก็ตามเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าคัดกรองอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าชาวบ้านที่เขายังไม่มีบัตรเขาก็แห่ไปกันในรอบนี้บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนั่งรถลงเรือไปเหนือลงใต้มาแล้วก็คือเหมารถมาไงเหมารถมาทั้งที่เขายังไม่เปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยมายื่น
0: เขาไม่ทราบไงคะ
1: ก็นั่นไง
0: ไม่สื่อสารให้ชัดเจน
1: นั่นไงปัญหาก็คือภาครัฐเนี่ยแม้แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่กินเงินเดือน300 500แบบเด็กๆนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีเงินเดือนหลายพันบาทนะครับ 3,000 5,000 นี่แหละแต่ทำไมถึงไม่ได้เอาข้อมูลความรู้ตรงนี้หรือเขาไม่รู้จริงบางทีไปบอกกันเลยว่าไปดูก่อนไปดูก่อนนี่เขาเสียค่าเหมารถมานะครับ
0: เดี๋ยวถามจริง
1: ๆ
0: อันนี้นะอันนี้คือแฟร์นะแฟร์กับคนที่เขามาโดยที่เขาไม่ทราบนะคะถ้าเขาทราบว่าเขามาแล้วเขาไม่ได้เขาจะมาทำไม
1: ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันมีออกมาจากปากก็เลยว่าก็เนี่ยไปถามผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกเอาลองไปดูก่อน
0: อ่ะแบบน
1: ี
0: ้งั้นเดี๋ยวอุ้มขออนุญาตอัปเดตให้ทราบนะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มตกหล่นบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะวันก่อนสัมภาษณ์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังท่านบอกว่าอย่าใช้คำว่าคนจนใช้คำว่ามีรายได้น้อย
1: ถู
0: กกลุ่มที่เป็นกลุ่มตกหล่นกลุ่มตกหล่นในที่นี้หมายถึงว่ารอบนี
1: ้
0: คุณไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคุณ

0: ก็ยกมือบอกว่าฉันเนี่ยแหละเดือดร้อนจริงๆฉันต้องการ
1: ฉันไม่มีบัตรเลยอย่างนั้น
0: ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลได้มีการประชุ
1: ม
0: คอนเฟอเรนซ
1: ์
0: วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด่วนทั่วประเทศค่ะ
1: ครับ
0: เพื่อซักซ้อมขั้นตอนการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้2569ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบหรือยังไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็สั่งการให้ทุกอำเภอเลยนะคะเร่งลงพื้นที่เชิงรุกไปเลยค่ะไปค้นหาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ตอนนี้มีข้อมูลอยู
1: ่
0: ประมาณล้านคน
1: โอ้โห
0: เอาให้ครบถ้วนคือจริงๆแล้วอ่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่3อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดสั่งการทุกจังหวัดละแล้วหลังจากนั้นเมื่อวานกับวันนี้ท่านก็มีการประชุมซักซ้อมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ
1: ์
0: กับเครือข่ายปกครองทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆระยะเวลาตั้งแต่เมื่อวานนี้ละไปจนถึงวันที่21มิถุนาก็จะมีการปฏิบัติการค้นหากลุ่มตกหล่น
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้มีการดำเนินการคือเรียกว่าทั่วประเทศที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
1: ครับ
0: ให้เข้าไปสแกนดูเลยว่าประชาชนกลุ่มไหนที
1: ่
0: เขาอาจจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เขายังไม่ได้อยู่ในระบบ
1: ใช่
0: หรือว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงการลงทะเบียนได้
1: ถูก
0: กรมการปกครองเนี่ยจะใช้ข้อมูลฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีอะค่ะไม่ว่าจะเป็นจปท.หรือว่าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจะเป็นระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ไปตรวจสอบไปค้นหาเลยถ้าเป็นตัวเลขตอนนี้เท่าที่ทราบกลุ่มตกหล่นเนี่ยคือ 1,044,785 คน
1: 1,040,000 คน
0: พอไปเจอกลุ่มเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะให้กำนันให้ผู้ใหญ่บ้านให้อสม.ให้อปท.ไปลงพื้นที
1: ่
0: ไปติดตามถึงบ้านเลยถ้าพบผู้มีสิทธิ์ก็จะบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจแล้วก็ส่งให้กับกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต
1: ่อ
0: แน่นอนว่าเรื่องนี้คนที่มีรายได้น้อยที่ตกหล่นที่ไม่ได้อยู่ในระบบก่อนหน้านี
1: ้
0: คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่เข้าถึงเทคโนโลยียากก็จะได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นทีนี้ของรัฐเองก็ถือว่าเป็นบททดสอบประสิทธิภาพฐานข้อมูลคนจนของรัฐเหมือนกันนะคะน้าเหงา
1: ใช่
0: แล้วก็จะเป็นการลดปัญหาคนที่มีสิทธิ์แต่เข้าไม่ถึงสวัสดิการจริงๆอะค่ะแล้วก็เทสความแม่นยำของระบบสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคตด้วยนี่แหละที่ต้องลุ้นคืออะไรรู้ไหมคะน้าเหงา
1: ครับ
0: จะหากลุ่มตกหล่นได้ครบไหม
1: ปัญหาคือตอนแรกเนี่ยก็คือเขาพูดถึงเรื่องกระทรวงมหาดไทยคือท้ายที่สุดย่อยที่สุดของกระทรวงมหาดไทยก็คือผู้ใหญ่บ้าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็กระทรวงพม.พัฒนาสังคมซึ่งมีพม.อยู่ทุกอำเภอแหละว่ากันอย่างนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือกระทรวงสาธารณสุขคืออสม.ถูกไหมสามกระทรวงเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะยากนะในการที่จะสแกนหนาว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมีตกหล่นอยู่กี่คนจริงๆอ่ะมันไม่ต้องมาถึงตอนนี้หรอกครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาแจกไอ้บวกจาก300เข้าไปอีก700 4เดือนเนี่ยเป็นพันหนึ่งเนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันเป็นช่วงท้ายแล้วแล้วทำให้กับมันวุ่นวายกันแล้วก็เห็นภาพกระจงงเนี่ยผมเห็นใจนะผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่งรถมาโดยที
0: ่มีข่าวที่ร้องไห้อ่ะ
1: เออลูกจะไม่รู้ไงผมไม่ได้โทษผู้เฒ่าผู้แก่พวกนั้นหรือคนที่เขาอยากจะได้สิทธิ์ตรงนั้นแต่ผมโทษว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยคุณไปอยู่ไหนมาเพราะก่อนหน้านี้แล้วแถมบางแห่งเนี่ยนะแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านยังไม่รู้เลยอ
0: ่ะ
1: ไปก่อนอะไรไปก่อนอะไรเพราะคุณต้องรู้สิว่าคุณไปก่อนยังไงคุณก็ไม่ได้เพราะรอบนี้เขาให้เอาคนเก่ามาคัดกรองใหม
0: ่
1: ยังไม่ใช่ว่าคนที่ยังไม่ได้แต่ปรากฏว่าผู้นำหมู่บ้านบอกว่าไปก่อนก็คือไปอออยู่ที่ธนาคารกรุงไทยทั้งหมดเนี่ยเออแล้วตัวนี้คนของธนาคารก็น้อยลงด้วยนะก็ทีนี้เขาใช้เขาเรียกว่าหน้าเขาเติมน้อยลงเนี่ยโอ้ก็โอ้โหคือเยอะเลยอ่ะมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคือผมพูดมาประจำนะฮะบ้านเราว่าถ้าไฟไม่ส่องกล้องไม่จับเนี่ยมันก็ปล่อยปละเลยกันไปเอาเวลาที่โอ้คนนู้นคนนี้ได้รับความลำบากแล้วเกิดเอามาแล้วหน่วยงานนี้ก็เอาของมาให้หน่วยงานนี้ก็มาของอะไรพอละเพราะว่ามีกล้องถ่ายจากทีวีไงจากทีวีมาปุ๊บเอ้ามันก่อนหน้านี้คุณไม่รู้เหรอว่าคุณป้าคน

0: เนี่ยเขาลำบากลำบากนะบ้านเขาเนี่ยฝนตกลงมาเนี่ยมาหาที่หลบฝนไม่ได้เลยคุณไม่เคยรู้เลยแต่ว่าพอเวลามีหน่วยสื่อสารมวลชนอย่างพวกเรานี่แหละทีวีไปจับโป๊ะทีนี้หน่วยงานบ้านเมืองไปช่วยเต็มที่เลยถุงยังชีพมาบานเลยขออภัยนะฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราพูดถึงอยู่คือฐานข้อมูลคนที่เขาลำบากจริงๆนะคะสเต็ปต่อไปที่จะทำเนี่ยมองส่วนตัวนะมองว่ามันจะเป็นทางแยก2 อย่างก็
0: ค
1: ือ1คือโอเคให้เงินเขาให้เขาได้ไปใช้ชีวิตต่อแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้น
0: อ
1: ่ะเราไม่ควรให้แต่เงินแต่เราควรให้เครื่องมือเขาจริงๆเรื่องนี้มันอยากเห็นนะคะอยากเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยว่ามีหน่วยงานที่เขาเข้าไปในการเสริมทักษะของแต่ละกลุ่มยังไงอ่ะกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุทำอะไรได้บ้างกลุ่มผู้พิการ
0: ใน
1: ความเป็นจริงเขาทำอะไรได้บ้างแล้วมันมีศูนย์อะไรที่มันเปิดแล้วมันมีผลผลิตที่กระจายสู่ชุมชนยังไงบ้างเราเองที่เป็นคนไทยด้วยกันไม่เชื่อว่าคนไทยนะ 99.99% น่ะขี้สงสารอยู่แล้วถ้ารู้ว่าเอ้ยหน่วยงานนี้รัฐเขาสนับสนุนแล้วเขาทำมาหากินเราไปอุดหนุนดีกว่า
0: ใช่
1: เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เขาสามารถต่อลมหายใจได้จริงไม่ได้ให้แค่เงินไม่ได้ให้แค่สิ่งที่ถึงเวลาปุ๊บมันก็จะมาลายหายไปในระยะเวลาอันสั้นนะคะ
0: ใช
1: ่ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยค่ะหน่วยงานของรัฐด้วยนะคะที่กำลังพยายามที่จะคว้าไปให้ถึงสำหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆนะคะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอให้คุณมีความสุขในวันศุกร์นะคะ
0: ครับผม
1: หมดเวลาของอุ้มกับนักเหงาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินชี้ทักษิณพ้นโทษไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนบอกหากตั้งใจวางมือทางการเมืองจริงก็ต้องเชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้พบปะพูดคุยกันแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้เจอและพูดกันอย่างที่ตนบอกคือแสดงความยินดีและรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนที่จะถอดกำไร EM ในวันจันทร์นี้แล้วนั้นนายอนุทินย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนในอนาคตจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนก็คุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนเชื่อหรือไม่ว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงนายอนุทินกล่าวว่าหากถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของนายทักษิณเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อส่วนกังวลหรือไม่ว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจไม่มีปัญหาใดๆ

0: สียชีวิตแล้ว1คน1คนงานเมียนมากินเห็ดพิษส่วนอีก4คนปลอดภัยกรณีเกิดเหตุคนงานชาวเมียนมา5คนซึ่งได้รับจ้างทำงานก่อสร้างพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่ที่6ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางพากันเก็บเห็ดป่ามาแกงกินรวม5คนช่วงเย็นวันที่30พฤษภาคมเริ่มมีอาการเห็ดเป็นพิษวิงเวียนหน้ามืดท้องเสียเป็นตะคริวท้องอืดจุกแน่นท้องช่วงเช้าวันที่31พฤษภาคมต้องหามส่งโรงพยาบาลจนถึงวันที่3มิถุนายนอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางล่าสุดผู้ใหญ่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมและเพื่อนร่วมงานเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลำปางพร้อมทราบว่า1ใน5คนได้เสียชีวิตแล้วคือนายหม่องผิวอายุ28ปีขณะที่อีก4คนคือนางซวยเล่าอายุ30ปีภรรยานายหม่องผิวมีอาการอ่อนเพลียหายใจไม่สะดวกแพทย์ให้ออกซิเจนช่วยหายใจส่วนนางจิ่งอายุ46ปีมีอาการตับอักเสบหลังเข้ารับการรักษาขณะที่นายต่ออายุ32ปีและนายจ่ายเจิงภูอายุ50ปีอาการรวมปกติมีอ่อนเพลียเท่านั้นผบ.ตร.ลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีติดตามคดีน้ององุ่นสั่งเร่งสืบสวนขยายผลทุกมิติคาดมีความชัดเจนเร็วนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีหลังหายตัวออกจากบ้าน3วันก่อนพบเสียชีวิตใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดว่าน้ององุ่นเสียชีวิตในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำของวันที่30พฤษภาคมได้สั่งการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลและการสืบสวนด้านเทคนิคการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการรายงานผลเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวนคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนักวิชาการธรรมศาสตร์แนะมองไกลกว่าแผนเกษียณก่อนกำหนดเพื่อลดข้าราชการพร้อมชง3ข้อเสนอปฏิรูปทั้งระบบรองศาสตราจารย์ดร.วสันต์เหลืองประภัทรหัวหน้าสาขาวิชาบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าเห็นด้วยที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนทำการศึกษาแผนเกษียณก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการที่มีมากเกินจำเป็นเพราะด้านหนึ่งเป็นการทบทวนอัตรากำลังคนภาคซึ่งในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาไม่ได้รับความสนใจมากนักแต่ถ้าจะให้ดีควรใช้โอกาสนี้เดินหน้าทบทวนแผนยุทธศาสตร์อัตรากำลังคนภาครัฐไทยเพื่อปฏิรูปทั้งระบบซึ่งจะช่วยให้การวางแผนกำลังคนภาครัฐมีประสิทธิภาพมากกว่าในระยะยาวกล่าวคือทุกหน่วยงานมีจำนวนข้าราชการที่สอดคล้องกับปริมาณงานจริงๆทั้งนี้สำหรับแนวทางการเดินหน้าปฏิรูปกำลังคนภาครัฐทั้งระบบมี3ข้อหลักที่ควรพิจารณาดำเนินการได้แก่1กพ.ควรใช้ข้อมูลของข้าราชการทั้งระบบมาพิจารณาวางแผนอัตรากำลังคนภาครัฐเพื่อให้ได้สภาพการจริงและนำไปสู่การวางแผนที่เหมาะสม2รัฐบาลและกพ.ไม่ควรเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งมาบังคับใช้เป็นแนวทางเดียวกับทุกหน่วยงานโดยละเลยแนวทางอื่นๆ3ภาครัฐควรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่หลักของทั้งหน่วยงานทั้งราชการส่วนกลางซึ่งมี20กระทรวงและ166กรมราชการส่วนภูมิภาคที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอใน76จังหวัดและราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยงานรวมประมาณ 7,000

0: 850แห่งให้มีความชัดเจนและไม่ซับซ้อนกันและหากทางรองนายกไม่ต้องการจะปฏิรูประบบกำลังคนภาครัฐและจะทำเรื่องเกษียณก่อนกำหนดอย่างน้อยควรใช้ข้อมูลข้าราชการในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เห็นสถานการณ์จริงรวมถึงไม่ควรใช้เป็นแนวทางเดียวกันกับทุกหน่วยงานแต่ควรพิจารณาแนวทางอื่นๆร่วมด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econ News Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในเย็นวันศุกร์นะคะที่5มิถุนายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะเอาวันนี้ประเด็นข่าวนะคุณผู้ฟังนะก็จะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของพรรคภูมิใจไทยแหละค่ะที่สั่งให้ส.ส.เนี่ยถอนชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเรียกว่ายังคงเป็นประเด็นอยู่ค่ะเพราะว่ามีท่าทีแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆกันออกมาอย่างวันนี้เนี่ยนะคะคุณอดิศรค่ะออกมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังคุณอดิศรเพียงเกตนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการโพสต์นะคะผ่านแอปพลิเคชัน X ถึงกรณีเนี่ยแหละค่ะเรื่องของพรรคภูมิใจไทยนี่แหละที่มีมติถอนชื่อจากการลงชื่อกับร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะคือคุณอดิศรเนี่ยบอกว่าไม่ต้องไปทนละกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะโอ้โหแล้วก็พูดเหมือนกับทำนองว่าการกระทำแบบนี้เหมือนเป็นการอวดเบ่งโดยบอกงี้เลยค่ะบอกว่ากับการที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยยกขยงถอนรายชื่อ30รายชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์การเมืองที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันคือมันดูแปลกๆยังไงชอบกลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอ้างความคิดของตัวเองว่าร่างของเพื่อไทยเนี่ยอาจขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเนี่ยนะคะคุณอดิศรบอกว่าผมเนี่ยเชื่อมือรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินมือกฎหมายของเพื่อไทยว่าไม่ขัดแล้วก็มองว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังเล่นเกมอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญเลยแล้วก็ไม่อยากแก้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว แต่ว่ามาลงที่พรรคเพื่อไทย

แล้วก็แสดงพลังกล้ามอวดเบ่งว่าข้าเนี่ยคือแกนนำคนอื่นเนี่ยต้องเชื่อฟังและต่อมากล้าทำก็มาผสมโรงอีกยิ่งมองให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีเจตนายังไงกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็การแก้รัฐธรรมนูญเสียงในรัฐสภาเนี่ยสำคัญมากซึ่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้เปรียบทุกพรรคเกมการเมืองเนี่ยเพื่อไทยต้องเดินหมากดีๆไม่ใช่ตกเป็นลูกไล่ของพรรคภูมิใจไทยคิดไม่เป็นแบบนี้ไม่ได้เพื่อไทยเนี่ยจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญมีแต่พรรคภูมิใจไทยเท่านั้นนั่นแหละที่มีท่าทีแปลกๆแบบนี้ผู้บริหารเพื่อไทยต้องรอบคอบอย่าห่วงการร่วมรัฐบาลจนลืมจุดยืนประชาธิปไตยของพรรคเกรงใจคนเชียร์พรรคเพื่อไทยด้วยมันเป็นเพียงแค่ร่างสสร.เนี่ยอาจจะเห็นต่างมาจากไหนต่างพรรคเผ่าพันธุ์เห็นกันไปเมื่อมติรัฐสภาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นค่ะก็เรียกว่างานนี้แรงนะคะสำหรับสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยที่แสดงท่าทีต่อพรรคภูมิใจไทยค่ะส่วนนี้มาดูนะคะทางด้านของพรรคประชาชนอย่างคุณภริศนะคะคุณภริศวัชรศิษย์เนี่ยสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็ออกมาแสดงความคาดหวังว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่บีบให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเหลือแค่เพียงทางเดียวหลังจากที่ส่งสัญญาณนะคะให้สสของพรรคเนี่ยไปถอนชื่อในการสนับสนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะคะก็คุณภริศค่ะก็มองเรื่องนี้นะคะว่าตนเนี่ยทราบจากข่าวและเหตุผลที่มติของพรรคภูมิใจไทยออกมาว่าให้ส.ส.ในถอนชื่อเพราะว่ากังวลว่าจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าคุณภริศบอกว่าผมก็มีข้อสงสัยในเหตุผลนะเพราะว่าไม่เห็นว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังไงแม้ว่าตนจะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยแต่ก็มองว่าคำวินิจฉัยที่ระบุแค่ว่ารัฐสภาเนี่ยไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงซึ่งเนื้อหาของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เปิดให้ประชาชนเนี่ยเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.โดยตรงแต่ว่าให้สสร.บางส่วนเนี่ยมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาตามชื่อที่ประชาชนเลือกเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยมันก็ไม่เข้าข่ายละไม่เข้าข่ายการเลือกตั้งโดยตรงที่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอันนี้คุณภริศว่าเอาไว้และยังว่าต่ออีกนะคะบอกว่านอกจากนี้ถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกังวลว่ามันจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็จะต้องอธิบายและจะอธิบายยังไงกับกรณีที่ให้ส.ส.เนี่ยโหวตรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมของพรรคเพื่อไทยเมื่อเดือนตุลาคมปี68ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนกันยายนปี68ซึ่งหลักการของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยในวันนั้นมันก็ไม่ต่างจากวันนี้เพราะฉะนั้นในภาพรวมของการพิจารณาวาระแรกที่มีหลายร่างเนี่ยเสนอต่อรัฐสภามันมีรายละเอียดหลักคิดเนี่ยต่างกันทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้มีการเลือกตั้งสสร.ไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สว.ชี้ขาดร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งโดยหลักการของทุกร่างที่เขียนเนี่ยก็คือการเพิ่มหมวด 15/1 เพราะฉะนั้นทางที่ดีสมาชิกรัฐสภาเนี่ยควรจะลงมติรับหลักการทุกร่างเพื่อนำเนื้อหาเนี่ยไปพิจารณาโดยไม่ปิดประตูฉบับใดฉบับหนึ่งหรือว่าอ้างคำวินิจฉัยของศาลแล้วปัดตกแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการถอนชื่อนะคะของส.ส.ทั้งพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงกล้าทำเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคุณภริศก็บอกเลยค่ะบอกว่าจะมีสัญญาณอะไรหรือไม่ให้ถามพรรคที่มีมติดีกว่าแต่ว่าข้อที่จริงเนี่ยกับการลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อปลายปี68ตอนนั้นเนี่ยพรรคประชาชนเองก็เปิดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งโดยหลักการเนี่ยก็ไม่ต่างไปจากพรรคเพื่อไทยที่ให้ประชาชนเลือกส่วนหนึ่งแล้วก็ให้รัฐสภาเนี่ยคัดเลือกผู้ร่างซึ่งตอนนั้นส.ส.แล้วก็ส.ว.ก็เห็นชอบกับฉบับของพรรคประชาชนส่วนฉบับของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เสียงส.ว.ที่เพียงพอแต่ว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยเองก็สนับสนุนรับหลักการคือถ้าหากว่ายกเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาอ้างเพื่อพยายามไม่ร่วมลงชื่อกับฉบับของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงไม่โหวตรับหลักการฉบับของพรรคประชาชนหรือว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องตอบสังคมด้วยเหมือนกันว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรผู้สื่อข่าวก็ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนได้ไหมว่าจะทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนบีบให้เหลือช่องทางเดียวคุณภริศก็บอกค่ะบอกว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นซึ่งตนเองก็เคยตั้งข้อสังเกตว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยของระบอบสีน้ำเงินจะมีอยู่2เป้าหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ก็คือทำให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญนำไปสู่ฉบับใหม่สะดุดเพื่อให้สังคมเนี่ยอยู่กับรัฐธรรมนูญปี60ที่เปิดโอกาสให้เกิดการหัวกันได้ทั้งกระดานหรือว่าปล่อยให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเดินหน้าแต่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผูกขาดกำหนดกติกาการได้มาของส.ส.ร.คัดเลือกผู้ร่างหรือว่าชี้ขาดเนื้อหาเพราะฉะนั้น

ั้นนะคะคุณผลิตเองก็หวังว่าสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ความพยายามที่ทำให้ในวาระแรกมีแค่เพียงร่างของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นที่ผ่านไปได้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าถ้าการแก้รัฐธรรมนูญเหลือช่อง

ร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนยันเลยว่าไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ผู้บริหารของพรรคเนี่ยนะคะยืนหยัดในรัฐธรรมนูญใหม่ว่าจะต้องตอบสนองกับประชาชนคือรูปแบบวิธีการในการได้มาของสสรเนี่ยในร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะความจริงมันก็คืออันเดียวกันกับที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยเสนอในครั้งก่อนแล้วก็ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็การรณรงค์ประชามตินั้นเนี่ยนะคะทางด้านตัวคุณจตุรนต์ฉายแสงเองก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยเองก็ยืนยันในรูปแบบและวิธีการเนี่ยมาตลอดในร่างที่เตรียมเสนอคราวนี้ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมที่ได้เคยพูดเอาไว้กับประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็หวังว่าผู้บริหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเข้าใจความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็ช่วยชี้แจงให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้คลายความวิตกกังวลแล้วก็หวังว่าถ้าหากว่ามีการนำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อไทยส.ส.ส่วนใหญ่เนี่ยจะช่วยกันรักษาเนื้อหาสาระนะคะที่มีความสำคัญอย่างมากนี้เอาไว้ตามที่ได้พูดเอาไว้กับประชาชนค่ะแล้ววันนี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งโอ้โหคุณผู้ฟังครับเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของการชี้มูลของปปช.ค่ะปปช.มีการชี้มูลนะคะคุณเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะว่ามีความร่ำรวยผิดปกติในตัวเงิน 37.4 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตนะคะคุณผู้ฟังคะปปช.ค่ะก็จะมีการดำเนินการริบทรัพย์จากกองมรดกคุณผู้ฟังก็สำหรับคุณเทวฤทธิ์เนี่ยเป็นอดีตส.ส.ของไทยรักไทยนะคะโดยเรื่องนี้ทางเลขาปปช.ค่ะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ออกมาแถลงว่าคณะกรรมการปปช.นะคะมีมติชี้มูลความผิดคุณเทวฤทธิ์นิกรเทศเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนะคะเป็นส.ส.ว่าร่ำรวยผิดปกติมูลค่านะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย 37,431,641 บาท 42 สตางค์ก็มาจากการไต่สวนนะคะที่มันปรากฏข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าคุณเทวฤทธิ์นิกรเทศเนี่ยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ในช่วงระหว่างปี 51 ถึง 54 มีรายได้ตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะหรือว่าเงินเดือนแล้วก็เงินเบี้ยประชุมเนี่ยในปี 51 ถึงปี 54 รวมเป็นเงิน 4,203,489 บาท 35 สตางค์แต่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นผิดปกติคือมันไม่สัมพันธ์กับรายได้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแสดงที่มาของทรัพย์สินก้อนนี้ได้รวมเป็นจำนวนเงิน 37,431,641 บาท 42 สตางค์ซึ่งนะปปช.เขาก็แจกแจงเลยว่าก้อนเงิน37ล้านเนี่ยคืออยู่ในส่วนไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเงินฝากของธนาคารนะคะเงินที่นำไปชำระหนี้3รายการแล้วก็ชื่อในส่วนของรถยนต์ด้วยนะคะจำนวน3คันเนี่ยเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการปปช.เขาก็พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติค่ะโดยมีทรัพย์สินเนี่ยมากผิดปกติหรือว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือว่ามีหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากนะคะการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะคะที่เป็นเงินจำนวนเนี่ย37กว่าล้านเนี่ยนะคะก็ให้ส่งรายงานแล้วก็สำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานแล้วก็ความเห็นนะคะไปที่อัยการสูงสุดค่ะเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีเขตอำนาจนะคะพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอให้ศาลค่ะสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติของคุณเทวฤทธิ์นะคะตามรายการทรัพย์สินรวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดก็ตามนะคะที่ได้มาเนี่ยแทนทรัพย์สินก้อนนี้ให้ตกเป็นของแผ่นดินค่ะเพราะถือว่าเป็นคดีที่ทางด้านปปช.เนี่ยเขาชี้มูลออกมาแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยร่ำรวยผิดปกติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะปี61ในมาตรา118คือถ้าว่าไม่สามารถบังคับเอาทรัพย์สินนะคะของผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีมติออกมาแล้วว่าร่ำรวยผิดปกติคือไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ก้อนเงินที่ว่านี้ตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดนะคะหรือว่าบางส่วนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่กรณีก็ทางปปช.บอกว่าก็ขอให้ศาลเนี่ยบังคับคดีเลยค่ะบังคับคดีเอากับทรัพย์สินอื่นของผู้ที่ถูกกล่าวหาภายในระยะเวลา10ปีตามนัยยะของมาตรา125ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี61และทีนี้ก็ปรากฏว่าทางตัวคุณเทวฤทธิ์นิกรเทศนะคะได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมปีที่แล้วเพราะนั้นการบังคับเอาทรัพย์สินนะคะก็เลยจะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายค่ะโอ้โหเรื่องกรณีนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นฮือฮากันไม่น้อยเลยคุณผู้ฟังครับมันจะเป็น

ัวอย่างตัวอย่างสำหรับคดีต่อไปว่าต่อให้ผู้ที่ถูกชี้มูลนะคะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามคือต่อให้คุณตายไปแล้วเรื่องมันยังไม่จบการยึดเอาทรัพย์สินนะที่คุณร่ำรวยผิดปกตินั้นมันยังไม่จบค่ะมันไม่จบแม้ว่าคุณจะเสียชีวิตไปแล้วต่อไปนี้นะคะทรัพย์สินที่คุณไม่สามารถที่จะแจกแจงที่มาได้และเป็นทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกตินั้นปปช.ก็จะตามไปยึดทรัพย์หรือว่าบังคับเอาทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยนำเอาเงินจากกองมรดกนี่แหละคือแม้ว่าจะตายแล้วก็ไม่สามารถนะคะทำให้อะไรสิ้นสุดได้แล้วค่ะโหวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ฮือฮากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คงจะเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะเอาละค่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะในอีกประเด็นหนึ่งผู้ฟังคะนั่นก็คือกรณีความเคลื่อนไหวของคณะประนอมที่จะไปพูดคุยนะคะกับทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยหรือว่าอันคลอสเนี่ยนะคะซึ่งการหารือเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยตามอนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสเนี่ยนะคะที่ไทยเองจะต้องมีการตั้งคณะประนอมฝ่ายไทยขึ้นมาก็ปรากฏว่าหลังจากที่คุณศรีอาสัตย์นะเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้าพบกับนายกเลยวันนี้ค่ะช่วงเช้าวันนี้คุณเสียศักดิ์เนี่ยนะคะพวงเกตแก้วเนี่ยรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าไปพบท่านนายกเนี่ยนะคะตามที่คุณเสียศักดิ์บอกเอาไว้ว่าทันทีที่มาถึงเมืองไทยเนี่ยก็จะไปพบกับนายกเพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นนี้นี่แหละนะคะก็นอกเหนือจากคุณเสียศักดิ์แล้วก็ยังมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยโดยนะฮะในหลังจากเนี้ยว่ากันว่าเนี่ยนะท่านนายกเองเนี่ยบอกเอาไว้เลยว่าเรื่องของประเด็นนะคะปัญหาเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเดินหน้าในเชิงรุกในยังไงกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่ของความสัมพันธ์กับกัมพูชานายกบอกเลยบอกว่าไม่คิดว่าใครรุกใครคิดแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องไม่เสียประโยชน์ค่ะทำเรื่องอธิปไตยและก็สิทธิ์ต่างๆที่ต้องรักษาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนความคาดหวังแล้วก็การเดินหน้าเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนซึ่งรายละเอียดนั้นคุณศรีศักดิ์เองจะเป็นผู้ชี้แจงค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศนายกเองบอกเลยนะบอกว่าไม่กังวลนะคะไม่กังวลว่ากัมพูชาเนี่ยจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากว่าไทยเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะว่ามีอธิปไตยของเราเองมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยเพราะฉะนั้นก็ไม่หวั่นไหวค่ะส่วนใครที่ต้องเคลื่อนไหวก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาต้องหาความชอบธรรมแต่เราก็มั่นใจในเรื่องของความชอบธรรมของเราเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปวิ่งหาความชอบธรรมที่ไหนเพราะสามารถอธิบายกับทุกฝ่ายได้อยู่แล้วและกับกรณีที่กัมพูชาเนี่ยเขาไปร้อง UN ในเรื่องที่ไทยเนี่ยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวจะเป็นการไม่ยอมรับในอันคลอสหรือไม่อันนี้นายกบอกเลยนะคะบอกว่าถ้าว่าไม่ยอมรับในอันคลอสเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเลยและกัมพูชาก็บอกว่ายอมรับว่าจะใช้แนวทางอันคลอสซึ่งทั้งสองฝั่งก็เป็นภาคีของอันคลอสอยู่แล้วก็ใช้กระบวนการนี้ดำเนินการต่อพร้อมกันนี้นายกก็ย้ำด้วยว่าการยกเลิก MOU 44นะคะไม่ใช่เพราะว่าไทยเนี่ยจะไม่คุยกับกัมพูชาแต่ว่ากรอบการดำเนินการเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าแล้วก็รัฐบาลชุดนี้เห็นว่าอะไรก็ตามที่ดำเนินการมาถึง25ปีแล้วเนี่ยแล้วมันไม่มีความคืบหน้าอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนเหตุผลที่ไม่ยกเลิก MOU 43เนื่องมาจากมันมีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการในเรื่องของการปักปันเขตแดนต่อถือว่าเป็นการดำเนินการตามหลักสากลโดยย้ำนะคะว่าตอนนี้จึงต้องดำเนินการตามอันคลอสและจะยังไม่หยุดนะและจะยังไม่พูดคุยในระดับ JBC GBC นะคะแล้วก็ความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็การเปิดด่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นท่าทีของไทยนะคะก็วันนี้นายกเองก็เปิดเผยเลยนะคะว่าส่งคุณศรีศักดิ์ในละครนำทีมคณะประนอมในการพูดคุยกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสค่ะนี่นะคะก็เป็นคำยืนยันออกมาจากนายกรัฐมนตรีในขณะที่ทางด้านของฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยนะคะก็มีการตั้ง2ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนั่งเป็นคณะประนอมภาคบังคับนะคะแล้วก็ขีดเส้นให้ไทยเนี่ยจะต้องส่งชื่อผู้แทนฝ่ายตัวเองภายใน21วันนี้โดยนะคะสื่อกัมพูชาเขารายงานค่ะอ้างโฆษกกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาในจันรัตนาที่แถลงเนี่ยนะคะเมื่อวันที่4นี้ว่ากัมพูชาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะคะที่มีชื่อเสียง2คนให้ทำหน้าที่ค่ะในคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสในการแก้ไขข้อพิพาทนะคะในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับประเทศไทย

0: กัมพูชาเนี่ยก็ยังให้เวลาฝ่ายไทย21วันแล้วค่ะในการเสนอชื่อผู้แทนของตัวเองเข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งโฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาเนี่ยก็บอกอีกด้วยว่าถ้าหากว่าไทยนะคะไม่สามารถแต่งตั้งผู้แทนของตัวเองภายในกรอบเวลาที่กำหนดสหประชาชาติจะเป็นผู้แต่งตั้งให้แทนเลยแล้วก็การประกาศแต่งตั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นหลังจากในปลักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาได้ประชุมหารือกับผู้แทนจากคณะทูตแล้วก็องค์การระหว่างประเทศ47แห่งเมื่อช่วงวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นวันเดียวกันกับที่กัมพูชาเนี่ยนะคะได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไทยแล้วก็เลขา UN เกี่ยวกับการตัดสินใจของกัมพูชาแล้วค่ะในการร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสในประเด็นข้อพิพาททางทะเลที่มันทับซ้อนกันนะคะอ่ะก็รอติดตามดูความเคลื่อนไหวที่ว่านี้เนี่ยนะคะว่าจะเดินกันยังไงต่อแล้วค่ะตอนนี้เขาก็ได้ตัวกันมาเรียบร้อยละก็รอนะคะว่าจะมีการพูดคุยในประเด็นเหล่านี้เนี่ยยังไงแล้วมันจะส่งผลอะไรยังไงต่อนะคะแล้ววันนี้ยังมีในอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ฟังนั่นก็คือประเด็นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกมาในสื่อสังคมออนไลน์แล้วค่ะเราอ้างบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีการเคลื่อนย้ายรถถังจำนวน200คันพร้อมกับอาวุธ RPG ล็อตใหม่แล้วก็กำลังทหารจำนวนมากเนี่ยเข้ามาประชิดแนวชายแดนของไทยโอ้ปรากฏว่าเรื่องนี้พันเอกริชาสุขสุวรรณนนท์ค่ะรองโฆษกกองทัพบกเนี่ยออกมายืนยันเลยว่าไม่พบกัมพูชาเคลื่อนรถถังแล้วก็อาวุธ RPG และกำลังทหารประชิดชายแดนไทยเลยนะคะเพราะนั้นข่าวที่ออกมาก็คือข่าวลือค่ะข่าวลือกองทัพบกเนี่ยบอกเลยว่าขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารด้วยแล้วก็ติดตามข้อมูลจากข่าวที่มันเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดแล้วก็ความตื่นตระหนกนะคะจากข่าวลือที่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและก็ความสงบเรียบร้อยของประชาชนได้แล้ววันนี้เนี่ยนะคะผู้บัญชาการฐานบกนะคะก็ขึ้นไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าไปพบกับท่านนายกด้วยนะคะแต่ว่าพอผู้สื่อข่าวถามในประเด็นเนี้ยเรื่องของการขนรถถัง200คันประชิดชายแดนไทยเนี่ยปรากฏผบ.ทบ.ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้นะคะไม่ได้ตอบอะไรแล้วค่ะก็งุดเดินขึ้นรถไปนะคะแล้ววันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับกรณีของคุณทักษิณหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษออกมาปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะเพื่อพิจารณาปล่อยตัวคุณทักษิณแล้วก็นักโทษทั่วประเทศให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งก็คงจะต้องใช้กระบวนการนะคะแล้วก็การดำเนินการซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยบอกเอาไว้ว่าน่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงแล้วก็ลงรายละเอียดกันอีกทีนึงหลังเบรกแล้วกันค่ะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไว

0: ต่แล้วมันลายากปะ
1: เคลือบหนังสติกลางง่ายเวอร
0: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: การ16นาฬิกา33นาทีนะคะมูฟังค่ะเข้ามาเบรกนี้มาพูดคุยกับคุณมูฟังกันก่อนนะคะก็จะมีคุณส้มชัยค่ะคุณส้มชัยก็ส่งสติกเกอร์ Say Hello เข้ามานะคะแล้วก็มีคุณรัตดาค่ะคุณรัตดาก็ส่งสติกเกอร์ Love You เข้ามานะแล้วก็คุณชมจันนะคะคุณชมจันก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพูนสุขค่ะโอ้วันนี้คุณพูนสุขพูดถึงเรื่องของประโยชน์การเดินนะบอกว่าถ้าเดินสัก1นาทีเนี่ยจะเพิ่มการไหลเวียนเลือด5นาทีอารมณ์จะดีขึ้น5นาทีอีกก็จะลดนะคะลดฮอร์โมนความเครียด10นาทีเนี่ยก็จะลดฮอร์โมนความเครียดเช่นเดียวกันแล้วก็15นาทีก็จะลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะและถ้าเดินสัก30นาทีจะเริ่มเผาผลาญไขมัน60นาทีจะกระตุ้นการหลั่งโดพามีนแล้วก็60นาทีจะกระตุ้นการหลั่งโดพามีนแล้วโหนี่นี่เป็นประโยชน์การเดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินสัก30นาทีเนี่ยก็เผาผลาญไขมันละอ่ะมาต่อที่คุณเทียนท่าฉลอมค่ะคุณเทียนท่าฉลอมนะก็บอกว่าสุขสบายกายใจได้คลายเหงาใจของเราเฝ้าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive รีบเร่งเด้งมากล่าวมิใช่เบาเล็กด้วยช่วยกันคุยค่ะใช่ไหมไม่ใช่เบาดูไม่ใช่เขาไม่รู้อะมาต่อที่คุณทิมมี่คุณทิมมี่นะคะส่งข้อความเข้ามาอุ้ยยาวเลยอะบอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กทิมมี่ก็คือคนหนึ่งคือหนึ่งในคนที่ต้องใช้พ่อกับแม่สำหรับลดหย่อนภาษีแถมโดนจ่ายเกินทุกปีเลยแต่ก็เคารพในกฎระเบียบก็ต้องทำเรื่องอุทธรณ์ทางกระทรวงการคลังเนี่ยวันนี้เดี๋ยวตามกันปลัดกระทรวงการคลังมาให้สัมภาษณ์นะคะคุณลวรนเนี่ยแต่ก็เคารพในกฎระเบียบของรัฐบาลส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยากให้คัดกรองแบบจริงจังเข้มงวดช่วยคนที่จนจริงๆนะครับจากใจของผู้เสียภาษีรายได้ประจำทุกปีค่ะจากคุณทิมมี่นะมาต่อที่คุณชิคเก้นคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีก็ส่งสุขสันต์วันศุกร์เข้ามาคุณออดนะคะคุณออด59ก็ทักทายนะคะสวัสดีเด้งเข้ามาแล้วก็คุณสุภชัยที่ดินด้วยคุณสุภชัยที่ดินก็ทักทายนะคะสวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามาแล้วค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่พูดคุยแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะอ่ะมาว่ากันต่ออย่างที่บอกคุณผู้ฟังกันเอาไว้ว่าตกลงเนี่ยตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วในกระบวนการนะคะหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะคะกับผู้ต้องขังนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็รวมไปถึงตัวของคุณทักษิณด้วยปรากฏว่าตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่กระบวนการล่ะเพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เนี่ยก็พูดถึงนะคะขั้นตอนการปลดกำไร EM นะคะของคุณทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าเมื่อวันที่4นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้แหละได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21นะคะของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วนะคะก็จะเป็นคณะกรรมการ3ฝ่ายค่ะของแต่ละจังหวัดก็อยู่ที่ทางจังหวัดนะคะจะประชุมกันอีกทีนึงก็จะพิจารณารายละเอียดเลยค่ะของผู้ที่จะได้รับการพ้นโทษผู้สื่อข่าวก็ถามว่าผู้ได้รับการอภัยโทษเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้มีการรายงานขึ้นมาแล้วส่วนรายละเอียดนะคะต้องถามทางราชทัณฑ์ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าระยะเวลาดำเนินการในยังอยู่ในกรอบ120วันใช่ไหมรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่ารายละเอียดนั้นต้องให้กรมราชทัณฑ์นะคะตอบคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆค่ะเพราะว่ากรรมการของแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการประชุมพิจารณาไม่ตรงกันก็อยู่ที่ความพร้อมนะคะของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆด้วยและพอถามอีกนะคะว่าได้กำหนดเวลาให้แต่ละจังหวัดเนี่ยแจ้งผลการพิจารณามาหรือยังรัฐมนตรียุติธรรมค่ะก็บอกว่าไม่ได้กำหนดค่ะแต่ว่าคงต้องมีการสรุปกับทางกรมราชทัณฑ์อีกครั้งหนึ่งว่าจังหวัดไหนนะคะที่พิจารณาเสร็จแล้วและพอถามย้ำค่ะว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมอีกหรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าคงส่งมาที่กรมราชทัณฑ์ไม่ได้ส่งที่กระทรวงส่วนรัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดเท่านั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะคะจะพิจารณาจบไหมรัฐมนตรีก็บอกยังไม่ทราบรายละเอียด

นะคะพอถามย้ำอีกว่าจะต้องส่งเรื่องเนี่ยไปที่นายกให้พิจารณาอีกหรือเปล่ารัฐมนตรีก็บอกว่าในระเบียบไม่ต้องส่งไปที่นายกแล้วนะคะและยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังครับปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยคือคุณพงษ์สวัสดิ์นิรโยธินเนี่ยก็คาดว่าเดือนนี้นี่แหละนะคะกระบวนการปล่อยตัวคุณทักษิณแล้วก็การปลดกำไร EM นั้นจะเสร็จสิ้นค่ะโดยทางปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกอย่างนี้บอกว่าขั้นตอนนะคะกระบวนการในการปล่อยตัวของคุณทักษิณเนี่ยจะมีคณะกรรมการตามมาตรา21ของพระราชกฤษฎีกาที่ประกอบไปด้วย3ฝ่ายก็คือผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดแล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการนัดวันประชุมในเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณานะคะตามหลักเกณฑ์ก็คือไม่เกิน120วันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเร็วหรือว่าช้าอันนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งมีจำนวนมากน้อยไม่เท่ากันโดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วประเทศจากทุกเรือนจำเลยนะคะกว่าหมื่นคนค่ะซึ่งทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยคุณพงษ์สวัสดิ์ก็บอกว่าสำหรับขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการประชุมแล้วมันจะมีการออกใบบริสุทธิ์ด้วยซึ่งกรณีคุณทักษิณนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลธนบุรีและจากนั้นก็จะนำใบเนี่ยไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติอันนี้แหละถือว่าสิ้นสุดกระบวนการนะคะส่วนขั้นตอนกระบวนการจะเสร็จก็ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะทางคุณพงษ์สวัสดิ์บอกเอาไว้ว่าน่าจะภายในเดือนนี้แหละเสร็จทุกอย่างซึ่งการดำเนินการนั้นก็จะเป็นไปตามระเบียบปฏิบัตินั่นเองยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีการระบุอีกด้วยว่ากรณีของผู้ถูกคุมประพฤติพักโทษนะคะอย่างเช่นกรณีคุณทักษิณก็จะต้องรอหมายปล่อยตัวจากศาลในท้องที่ที่ส่งไปยังเรือนจำที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับสถานที่คุมประพฤติน่ะนะคะจากนั้นเรือนจำก็จะทำหนังสือแจ้งปล่อยตัวพ้นโทษไปยังสำนักงานคุมประพฤติในท้องที่แล้วก็เรือนจำก็จะได้นัดหมายให้คุณทักษิณเนี่ยไปรับใบบริสุทธิ์หรือว่าเอกสารสำคัญการปล่อยตัวและเพื่อเอาไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติเพื่อขอปลดกำไร EM สำหรับพ้นโทษบริบูรณ์นี่เป็นขั้นตอนการพ้นโทษของคุณทักษิณรวมไปถึงการปลดกำไร EM ด้วยซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณนุ้งอิงแพทองธารค่ะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนชั่นเอาไว้เนี่ยนะไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดของเนชั่นเขาเนี่ยนะคะครบ26ปีเนี่ยก็ไปเปิดใจแล้วค่ะกับทางทีมข่าวเนี่ยว่าทางคุณทักษิณนั้นเตรียมที่จะไปพบกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในวันจันทร์นี้แหละค่ะวันจันทร์ที่8เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นะเป็นช่วงวันหยุดราชการหลายวันก็เลยยังไม่ได้เดินทางไปก็วันที่8นี้จะเดินทางไปและนะคะก็จะไปดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆแล้วก็ถอดกำไร EM ในวันนั้นเลยค่ะวันที่8เนี่ยซึ่งไงก็ตามนะคะผู้สื่อข่าวเขาก็ถามบอกว่าเป็นการไปรับใบบริสุทธิ์ด้วยใช่มั้ยอ่ะคุณนุ้งอิงก็พยักหน้ารับนะคะแต่ว่าไม่ได้ตอบอะไรและยังเปิดเผยอีกด้วยค่ะแสดงว่าก็เป็นไปตามรายงานที่มีกันออกมาก่อนหน้านี้เลยคือคุณทักษิณนั้นเตรียมที่จะเดินทางนะคะหลังจากที่พ้นโทษแล้วเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางไปดูใบค่ะในช่วงกลางเดือนนี้เลยนะคะกลางเดือนมิถุนายนนี้ส่วนเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องอื่นๆอันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ก็ยืนยันว่าตลอดช่วงเวลาของการพักโทษเนี่ยได้ปฏิบัติตามระเบียบของราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดอันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณนุ้งอิงแพทองธารค่ะในขณะที่ทางด้านของนายกเองเนี่ยนะคะก็พูดถึงประเด็นการพ้นโทษของคุณทักษิณเอาไว้ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ชี้ว่าคุณทักษิณที่พ้นโทษเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องกังวลแล้วค่ะว่าคุณทักษิณจะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันค่ะแล้วก็อยากที่ตนบอกอ่ะก็คือแสดงความยินดีด้วยรู้สึกโอเคทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่จะถอดกำไร EM ในวันจันทร์นี้ทางนายกก็ย้ำนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนค่ะและพอถามว่าในอนาคตจะมีการเข้าไปพูดคุยกันไหมนายกก็บอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณยศชนันท์ในเรื่องของการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลพอถามว่าวันนี้เชื่อหรือเปล่าว่าคุณทักษิณเนี่ยจะวางมือทางการเมืองจริงนายกก็บอกค่ะบอกว่าถ้าถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของคุณทักษิณมาผมก็ต้องเชื่อความตั้งใจของท่านเป็นยังไงผมก็ต้องเชื่ออยู่แล้วแล้วพอถามอีกนะคะว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลนายกก็บอกไม่ต้องกังวลเลยค่ะในคณะรัฐมนตรีคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็คือประชาชนเพราะรัฐบาลเนี่ยฟังประชาชนเท่านั้นและไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนเนี่ยจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลต้องฟังเนี่ยก็คือประชาชนและนี่ก็ไม่ใช่วาทกรรมด้วยแต่ว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสัจธรรมส่วนกรณีที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วใช่ไหมนายกก็บอกว่าทุกอย่างได้

0: หารือกันด้วยความเข้าใจที่ดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรอ่ะนี่ล่ะค่ะก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายกที่มีกันออกมาทีนี้มาดูกันกับนะคะประเด็นเรื่องโอ้โหที่กลายเป็นดราม่ากันไปเลยล่ะโดยเฉพาะกับกรณีที่มีการโจมตีกันออกมาเรื่องของผู้สูงอายุนั่นนะคะที่ลูกหลานเนี่ยเขานำไปลดหย่อนภาษีแล้วก็จะไม่ได้บัตรนะคะไม่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงการคลังค่ะคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในประเด็นนี้ว่าการทบทวนสิทธิ์นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรอบใหม่มีเป้าหมายค่ะมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยากจนจริงๆแล้วก็ยากจนที่สุดและไม่มีใครเนี่ยดูแลก่อนซึ่งทางนี้เนี่ยจะนำเอาข้อมูลการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเกณฑ์ครอบครัวเนี่ยมาประกอบการพิจารณาคือถ้าว่าตรวจสอบนะคะแล้วพบว่าผู้สูงอายุรายไหนก็ตามนะคะมีลูกให้การอุปการะซึ่งสามารถหักลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อปีหรือว่าคิดเป็นค่าใช้จ่ายใน 2,500 บาทต่อเดือนจะถือว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังมีผู้ดูแลนะคะแล้วก็ไม่สามารถรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ได้และนอกจากนี้ค่ะจำนวนเงินก้อนนี้ก็ยังสูงกว่าเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับเดือนละ300บาทซะด้วยซ้ำซึ่งกลุ่มนี้ถือว่าโชคดีกว่าคนที่ไม่มีใครดูแลแต่ถ้าหากว่าลูกเนี่ยเอาสิทธิ์ไปหักภาษีแล้วไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณลวรนบอกเลยนะว่าเท่ากับลูกในโกงภาษีละรัฐบาลจึงเปิดให้พ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะว่าลูกไม่ได้มาดูแลเลยเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์และพิสูจน์นะคะได้ว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะคืนให้กับพ่อและก็แม่แต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของลูกที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีนั่นนะคะก็จับไม่ได้เช่นกันและดีไม่ดีอาจจะถูกกรมสรรพากรเนี่ยตรวจสอบย้อนหลังด้วยโดยพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมไปจนถึงวันที่1สิงหาคมแล้วก็ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยภายในวันที่16สิงหาคมค่ะโอ้ซึ่งเรื่องนี้เดือดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่เดือดก็คือลูกที่เอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยลูกไม่ได้ดูแลอันนี้ผิดนะคะฐานโกงภาษีค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยเขาเปิดเลยเปิดให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยยื่นอุทธรณ์ได้นะคะว่าลูกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ดูแลเลยเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์และพิสูจน์ได้ว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงๆเนี่ยสิทธิ์บัตรสวัสดิการจะคืนกลับไปที่คุณพ่อคุณแม่แต่ในขณะเดียวกันสิทธิ์ของลูกที่จะใช้ลดหย่อนภาษีลูกจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้เรื่องการดูแลพ่อแม่มาอ้างอีกแล้วและดีไม่ดีคนจะโดนด้วยโดนภาษีย้อนหลังค่ะจะถูกกรมสรรพากรเนี่ยฟ้องและตรวจสอบย้อนหลังเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเลือกเอาแล้วล่ะหนักคืองานนี้ไปมาเนี่ยจะโดนหนักเลยนะคะซึ่งไงก็ตามทีนี้ทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ายังสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะที่กำลังพิจารณาอยู่ด้วยมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานานวมไปพูดคุยกับเธอกันดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแน่วันนี้เนี่ยก็มีความชัดเจนแล้วนะเพราะว่าหนึ่งคุณศรีหศักดิ์กลับมาพบนายกแล้วก็มีการพูดในประชุมทูตแล้วก็มีการแถลงชี้แจงที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้พูดแล้วซึ่งวันนี้ถือว่ามีคีย์เวิร์ดสำคัญนะของคุณอนุทินนะก็คือหนึ่งเราก็ในเมื่อกัมพูชาเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรวอนใช่ไหมกำลังต้องการที่จะสู
0: ้
2: ในอันคลอสเนี่ยในอะไรประนอมภาคบังคับเนี่ยเราก็ต้องไปทางนี้นะแต่นายกเนี่ยประกาศว่าเมื่อกัมพูชาเนี่ยเลือกไปทางนี้เนี่ยทางอื่นเราจะไม่ทำเลยนะคือการพูดคุยในด้านอื่นคือหนึ่งเราจะไม่มีการพูดคุยหรือฟื้นความสัมพันธ์
0: อย่าหวังอย่าหว
2: ัง ใช่สองเราจะไม่มีการคุย JBC และจะไม่มีการคุย GBC ของฝ่ายทหารด้วยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไปทางนี้ก็ไปเลยก็คือไปสู้กันทางนี้เลยแต่ว่าด้านอื่นเนี่ยเก็บไว้ก่อนและนายกก็ย้ำในตอนท้ายด้วยว่าไม่มีวันเปิดด่านนะเพราะฉะนั้นเลิกพูดแล้วก็คือประมาณว่าเหมือนนายกค่อนข้างจะถ้าดูอ่านจากนัยยะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนไม่แฮปปี้แหละที่เขมรเนี่ยตัดสินใจแบบนี้ไม่ยอมคุยทวิภาคีกันก่อนแล้วก
0: ็
2: เขาเรียกว่าอะไรนะเร่งรัดเร่งรีบการไปสู่ไอ้ประนอมภาคบังคับในส่วนของอันคลอสอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการตอบโต้นะในเมื่อคุณไ

0: คุณเลือกทางนี้เราก็จะไม่คุยเรื่องอื่นกับคุณเลยนะซึ่งสอดคล้องกับท่าทีของท่านศรีศักดิ์นะก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปทางอันคลอสนี่แหละนะก็เดี๋ยวเห็นว่าแต่ว่าวันนี้เล็กฟังจากการแถลงข่าวของท่านศรีศักดิ์เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยนะว่า2คนที่เราจะแต่งตั้งเนี่ยเป็นใครนะแต่ท่านศรีศักดิ์บอกว่าได้มีตัวแล้วก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายการเมืองระหว่างประเทศน่าจะเป็นนักการทูตด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะแต่ท่านศรีศักดิ์เนี่ยบอกว่าได้ตัวแล้วนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มอบหมายให้คุณศรีศักดิ์เนี่ยเป็นหัวหน้าที
1: ม
0: นะในการไปต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปเนี่ยบรรยากาศมันก็ดูบรรยากาศความสัมพันธ์มันก็ดูจะตึงเครียดขึ้นมาอีกระดับนึงนะพี่แดงเนี่ยเมื่อในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าในห้วงนี้เราคุยกันมาหลายรอบแล้วพี่แดงว่าไอ้กระแสข่าวลือในเรื่องของชายแดนเนี่ยมันมีเยอะคือมันมีทั้งข่าวลือข่าวลือจริงๆกับข่าวลือที่มาก่อนเป็นความจริงคือเขาเรียกอะไรข่าวลือที่มาก่อนความจริงอ่ะมันก็จะมีอยู่แต่ว่าอย่างอันนี้จริงๆไอ้เรื่องของรถถังเขมร200คันที่บอกว่าเอามาประชิดชายแดนพร้อม RPG เนี่ยในโซเชียลเนี่ยลือกันมาหลายวันแล้วนะแต่ว่ากองทัพเนี่ยก็ไม่ได้มีการชี้แจงนะจนวันนี้สื่อถามไปก็ถึงทางรองโฆษกกองทัพบกเนี่ยถึงบอกว่าจากการตรวจสอบกันในพื้นที่แล้วเนี่ยไม่มีรายงานนี้นะแต่ปรากฏว่าเล็กคุยกับชาวบ้านที่ในอำเภอที่อยู่ในน้ำยืนแถวช่องบกที่อุบลเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องข่าวรถถัง200คันเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่ามันมาขนาดนั้นหรอกฝนตกถนนเละมันไม่มาขนาดนั้นหรอกแต่รถถังเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่แล้วหลายคันนี่ข้อมูลจากชาวบ้านที่เขาเห็นนะอันที่สองก็คือเขายืนยันว่าอันนี้ชาวบ้านนะชาวบ้านเขายืนยันว่าในห้วงเนี้ยเขมรเนี่ยเติมกำลังเข้ามาในพื้นที่อันนี้น่าจะในบริเวณช่องบกเนิน745เนิน754อะไรแถวๆนั้นน่ะจริงอันนี้ข้อมูลชาวบ้านนะว่าเขาก็เดินป่าเขาก็อะไรคุยกันคือแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องฟังแล้วก็ชั่งน้ำหนักเพราะว่าตอนนี้มันก็เกิดแล้วว่าเอ๊ะระหว่างชาวบ้านกับทางการหรือทางกองทัพเนี่ยเราจะเชื่อใครแน่นอนเราต้องเชื่อกองทัพเป็นหลักแต่ว่าในหมู่ชาวบ้านเองอ่ะเขาอ่ะจะเชื่อข่าวของพวกเขาเองมากกว่าพี่แดงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาตื่นตระหนกหรือว่าถึงขั้นจะต้องอพยพไหมคือเขาไม่ได้ตื่นตระหนกขนาดนั้นแต่ถามว่านอนหลับสบายหรือว่าดีฟสลีปทุกคืนกลางคืนเนี่ยหลับลึกหลับอะไรไหมก็ไม่เพราะทุกคนก็กังวลว่าเอ๊ะกลางคืนวันไหนมันจะตุ้มตั้มหรือมันมีอะไรหรือเปล่าก็เหมือนอย่างที่เราทราบเขาก็ต้องเตรียมกระเป๋าเตรียมอะไรไว้ใบนึงตลอดไอ้ของใช้จำเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้จะเห็นได้ว่ากองทัพเนี่ยเมื่อวานทัพภาค2ก็เลยมีการชี้แจงว่าในห้วงนี้เขามีการฝึกซ้อมแผนอพยพด้วยที่มันมีการลือกันนะว่าเตรียมการอพยพเนี่ยเป็นเพราะมีการประชุมระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านเรื่องของการปรับแผนเรื่องของการอพยพเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาก็เลยต้องมีการทบทวนแผนกันสักนิดนึงก็เลยทำยิ่งทำให้ชาวบ้านแตกตื่นดิเด้งแต่ยังไงก็ตามนะคือชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบอุ้ยฉันวิตกกังวลอะไรมากแต่เขาก็ระมัดระวังตัวอยู่พอสมควรนะพี่เด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าข่าวมันเยอะมากเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยกองทัพภาค2เนี่ยเขาก็เอาระเบียบกระทรวงกลาโหมทั้งเรื่องของการให้ข่าวและเรื่องของการโพสต์ในโซเชียลมีเดียซึ่งมันเป็นระเบียบของที่คุมกำลังพลอยู่นะว่าอันหนึ่งเขาสั่งห้ามเลยห้ามไม่ให้ทหารคนใดกำลังพลคนใดให้ข่าวหรือเป็นแหล่งข่าวกับบุคคลภายนอกโ
1: อ
0: ้อันนี้สะเทือนเลยนะไม่ว่าบุคคลภายนอกเนี่ยกับนักข่าวเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ก็บุคคลภายนอกเนี่ยก็รวมหมายถึงชาวบ้านหรือประชาชนหรืออะไรด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเวลาชาวบ้านหรือว่าเช่นทั้งพระทั้งชาวบ้านเนี่ยเขาไปช่วยทหารสร้างถนนหรือไปสร้างอะไรเนี่ยก็จะมีกำลังคนไปด้วยแต่เราจะเห็นว่าพี่บางทีเนี่ยการที่ชาวบ้านพระแล้วก็ทหารเนี่ยอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเหนื่อยด้วยกันอ่ะบางทีการพูดคุยบางอย่างอ่ะทหารก็อาจจะเล่าอะไรให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าชาวบ้านหรือว่าคนที่มาร่วมก่อสร้างเนี่ยเขาก็มีสื่อโซเชียลมีเดียของเขาก็มีการออกคอนเทนต์หลายๆอย่างมันก็เ

็นข้อมูลที่ออกมาจากทางทหารเพราะฉะนั้นบางเรื่องน่ะมันก็อาจจะมีรับมากรับน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยทางกองทัพเขาก็เลยต้องออกมาเตือนด้วยพี่เด้งว่าไม่ให้มีการเล่าข้อมูลเรื่องของการแผนการปฏิบัติการหรือการปฏิบัติการของหน่วยเนี่ยให้บุคคลภายนอกรับทราบนะรวมถึงกำลังพลเนี่ยในการที่จะโพสต์ในโซเชียลมีเดียเราก็จะเห็นนะพี่พวกทหารที่เขาเป็นเหมือนอินฟลูแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเยอะมากนะแต่ยังโชคดีตรงที่ว่าทหารไทยเราเนี่ยมีการกั่นกรองนะในการลงคลิปลงสื่อโซเชียลอะไรอ่ะมันก็มีลิมิตอยู่พอสมควรนะยังไม่มีแบบโอ้ผิดพลาดเหมือนของเขมรนะที่เขมรเขาลงแบบกระหน่ำเลยซึ่งมันก็เป็นเขมรลงเยอะเนี่ยก็เป็นผลดีกับเราแต่ว่าทางทหารเนี่ยก็มีการลงอยู่พอสมควรแต่ว่าทัพภาค2เนี่ยเขาก็มีการเตือนเลยงัดระเบียบออกมาเตือนเลยว่าไอ้เรื่องของการโพสต์โซเชียลมีเดียการแสดงความคิดเห็นหรือการจะเม้นหรือการจะอะไรคือแม้ว่าจะเป็นเพจส่วนตัวและคุยกันในหมู่ทหารด้วยกันเองตอบเม้นตอบอะไรเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนว่าให้ระมัดระวังเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือทุกคนน่ะเข้าถึงเพราะว่าถ้าเราเปิด Facebook เป็น Public เนี่ยใครก็จะเข้าถึงมาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการอ่านคอมเมนต์หรืออะไรบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีความลับอาจความจริงเนี่ยทหารอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นลับหรอกแต่พูดกันไปพูดกันมาเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นข้อมูลการปฏิบัติของหน่วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นทัพภาค2เขาเลยต้องมีการแจ้งเตือนกันอีกครั้งนึงแล้วสิ่งนึงที่เราจะเห็นคือตอนเนี้ยกองทัพเนี่ยค่อนข้างจะเอาจริงนะเรื่องเฟซนิวคือจะเห็นได้ว่าถ้าเพจไหนที่ลงผิดเนี่ยเขาจะจี้ไปที่1นอกจากแถลงแล้วอันที่2เขาจะไดเรกต์ message ติดต่อเลยว่าอ้าวคุณลงผิด1จะแก้ไหมถ้าไม่แก้จะฟ้องร้องอะไรยังไงคืออันนี้เป็นมาตรการอันนึงที่ทางทีมโฆษกทุกเหล่าทัพเนี่ยได้หันมาให้ความสำคัญเรื่องนี้เพื่อหวังที่จะลดเรื่องของอะไรอ่ะข่าวปลอมข่าวเฟคนิวอะไรทั้งหลายใช่มันเยอะมากจริงๆอย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เบาบางลงเลยนะพี่เด้งแต่อันนึงพี่ชาวบ้านวันนี้พอดีว่าชาวบ้านเนี่ยเขาโทรมาเล่าเรื่องของแถวช่องโบกที่เขาไปเจอเอาอะไรนะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แต่ไม่รู้ว่าเขามีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการหรือยังเขาส่งคลิปมาพี่เด้งเฮ้ยมันก็น่าตื่นตาตื่นใจนะคือหินน่ะมันเป็นรูปหัวพญานาคอ่ะคือมันก็คล้ายๆแหละมันเยอะมันแบบโอ้ยหลายหัวเลยอ่ะแบบมันเป็นแท่งหินน่ะคือชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยแล้วเขาเห็นรอยเลื้อยเลยนะอ่านที่เป็นความเชื่อนะเขาบอกว่าเห็นเลยเป็นรอยเลื้อยของงูตัวใหญ่เนี่ยเข้าไปในถ้ำเลยแต่ว่าพวกเขาก็ได้ดูแต่เรื่องของปากถ้ำแต่ว่ายังไม่กล้าเข้าไปกลัวว่ามันมีสัตว์ร้ายหรืออะไรนะแต่เรื่องนี้เขากำลังจะนิมนต์หลวงตาเยื้อนนะคะมาในพื้นที่มันจะอยู่ใกล้กับเดิน754ก็แถวช่องบกเนี่ยแถวเดิน745นี่แหละแล้วก็มาทำพิธีบวงสรวงแล้วเดี๋ยวก็จะสร้างถนนอะไรเข้ามาก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของในอำเภอน้ำยืนในบริเวณช่องบกอีกด้วยนะพี่เด้งนะอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะพี่เรื่องของปราสาทคณาเนี่ยนะเราจะเห็นเมื่อวานนี้มันจริงๆมันเป็นข่าวในโซเชียลมาเยอะแล้วมีคลิปนะที่เราเห็นว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเขาเดินเข้ามาไอ้ตรงบันไดคือถ้าเมื่อก่อนเราจำได้ตอนชาวเขมรเขายังไม่เสียปราสาทคณาไปเนี่ยเขาจะมีบันได181ขั้นแล้วเขาก็เดินขึ้นมาเที่ยวนะแต่ปรากฏว่าพอรบรอบ2พอเรายึดปราสาทคณาเสร็จเนี่ยทหารเราเนี่ยก็มีการเผาไปครึ่งทางนะยังเหลือบันไดอีกประมาณ200เมตรอ่ะที่มันลงไปถึงข้างล่างนะแต่ว่าบันไดเนี้ยพอเมื่อก่อนเนี้ยกองทัพบกเขาไม่ได้แถลงตรงนี้ไงก็เลยเกิดความเข้าใจผิดว่าเขมรเนี่ยมาป้วนเปี้ยนแถวตีนบันไดก็กลัวว่าชาวบ้านแถวนั้นก็กลัวว่าเขมรจะขึ้นมานะจนเมื่อคืนนี้กองทัพภาค2ถึงมีการเปิดเผยภาพของการเผาบันไดแล้วก็ยืนยันว่าบันไดส่วนบนน่ะครึ่งนึงอ่ะเราเผาทำลายไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่บันไดส่วนล่างที่เราไม่ได้เผาทำลายเพราะว่าอยู่ในเขตกัมพูชาและมีฐานทหารกัมพูชาอยู่ตรงตีนบันไดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยปล่อยนะแม้ว่าจะมีเสียงจากชาวบ้านบอกว่าเอาเผาแล้วทำไมไม่เผาให้หมดเหลือไว้ครึ่งนึงทำไมก็คือมันอยู่ในเขตเขมรแล้วนะเราแล้วมีกำลังทหารวางอยู่ก็เลยกำลังทหารเขมรอยู่ทางทหารไทย

0: ก็เลยทำลายได้ครึ่งเดียวนะแต่เขายืนยันว่ายังไงก็ตามไม่มีทางที่ทหารกัมพูชาเนี่ยจะขึ้นมาบนปราสาทคณะได้เพราะเรามีการวางกำลังควบคุมพื้นที่ไว้หมดแล้วแต่อย่างที่บอกนะพี่แดงเนี่ยชาวบ้านยิ่งบอกเลยว่าความที่เขมรนะมันชิดพื้นที่กว่าและมันเคยอยู่ในพื้นที่แถวนี้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาเคยอยู่แล้วเรายึดมาหรือว่าเป็นแผ่นดินไทยที่เรายึดคืนเนี่ยเขาชินเขารู้ทุกจุดเขารู้ทุกช่องแบบเอาเรียกว่ารู้จากก้อนหินทุกก้อนอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถเจาะแบบเขาเรียกว่าสุ่มเจาะมาทีละช่องทีละช่องเพื่อดูว่าทหารไทยอยู่หรือเปล่านะถ้าเจอทหารไทยเขาก็ถอยแต่ถ้าไม่เจอเขาก็ค่อยๆลุกคืบแล้วก็ยึดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาก็ห่วงๆอยู่นะว่าเขาก็เห็นใจทหารแหละว่าพื้นที่มันกว้างแต่ว่าพอกำลังเราไม่เพียงพอที่จะอุดเนี่ยเขมรกำลังจ้องมันแบบเขาเรียกว่าขยันเดินขยันไปทุกจุดน่ะเพราะโดยเฉพาะปีนเขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอ่ะนี่ก็เป็นสภาพที่ชายแดนนะในขณะที่มันก็ตึงเครียดในขณะที่การเจรจาก็ดูแล้วจะไม่เห็นแสงสว่างเท่าไหร่ด้วย
1: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาลงรายละเอียดนะรับลงพรางนะ
0: พรุ่งนี้วันเสาร์เขาแจ้งยัง
1: พี่
0: เล็กไปรับพระราชทานปริญญาบัตรรปอ
1: พรุ่งนี้ไม่ว่างแล้วเหรอ
0: พรุ่งนี้เป็นน้องนงแจ้งน้องแจ็คกี้ไปหลายวันแล้วพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: พรุ่งนี
1: ้ลาคุณผู้ฟังค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทุกรูปแบบลั่นไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยกล่าวว่านโยบายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดการฉ้อโกงการก่อการร้ายการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินและอาชญากรรมทุกรูปแบบอื่นโดยกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมจึงขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเต็มที่ขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นคนเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพและธุรกิจที่แข่งขันกับคนไทยรวมถึงใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีเพื่อทำธุรกรรมต่างๆทำให้มีชาวต่างชาติรวมตัวเป็นชุมชนในหลายพื้นที่อย่างเป็นเอกเทศหากยังปล่อยไว้อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตรัฐบาลจะคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและดำรงเป้าหมายต่อไปเสียศักดิ์แจงทูตองค์กรระหว่างประเทศลั่นไทยไม่ได้ถูกเขมรลากเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังการพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศกรณีกัมพูชาแจ้งการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสและผลการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกคือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อการเข้าสู่กระบวนการคือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2005

0: 144ดังนั้นจึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคลอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้มีการชี้แจงชัดเจนว่าที่ยกเลิก MOU 44เพราะในเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งก่อนจะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็มีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ทางกัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายศิรศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวว่าประเทศไทยลากเข้าสู่กระบวนการโดยยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสแต่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาแน่นอนองค์ดาไลลามะเสด็จถึงกรุงนิวเดลีเพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าองดาไลลามะผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเสด็จถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าซ้ายในขณะที่พระองค์ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษากำลังทรงเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายประการในการเสด็จครั้งนี้องดาไลลามะทรงประทับเครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดียเสด็จออกจากเมืองธรรมศาลาซึ่งเป็นเมืองในแถบเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดียอันเป็นสถานที่พำนักลี้ภัยของพระองค์เพื่อเสด็จมายังกรุงนิวเดลีก่อนหน้านี้ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเคยทรงเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าข้างเดียวกันนี้แล้วที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐเมื่อปี2024ซึ่งในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนพระองค์ทรงประทานสัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าอาการไม่ได้รุนแรงอะไรแม้ว่าจะยังทรงดำเนินด้วยความระมัดระวังโดยมีผู้ช่วยคอยพยุงก็ตามในปัจจุบันพระองค์ทรงประทับรถกอล์ฟในการเดินทางระยะไกลภายในบริเวณที่ประทับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอาจารย์ปานเทพเปิดข้อมูลบาดแผลใหม่คดีแตงโมเชื่อมีประเด็นตรวจสอบเพิ่มเติมนายปานเทพโพพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยความคืบหน้าการติดตามการเสียชีวิตของแตงโมนิดาว่าหลังจากได้รับความไว้วางใจจากแม่ของแตงโมให้เข้าถึงเอกสารและพยานหลักฐานในสำนวนคดีตนได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดจนพบประเด็นที่เห็นว่าควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ภาพบาดแผลส่วนใหญ่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ไม่สามารถยืนยันที่มาได้จนกระทั่งได้รับเอกสารในสำนวนทั้งหมดจึงได้เห็นรายละเอียดของบาดแผลบางจุดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณข้อพับเข่าขวาข้อพับเข่าซ้ายต้นขาด้านในและบาดแผลบริเวณด้านหลังร่างกายบางจุดมีลักษณะลึกเห็นชั้นใต้ไขมันผิวหนังซึ่งในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชเห็นว่าอาจไม่สอดคล้องกับลักษณะบาดแผลที่เจอจากใบพัดเรือเพียงอย่างเดียวจึงมีลักษณะคล้ายการถูกกระแทกหรือถูกวัตถุแหลมกระทำมากกว่าการเฉือนส่วนประเด็นการเสียชีวิตนั้นยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแต่จากข้อมูลที่ได้ศึกษามีข้อสงสัยว่าผู้เสียชีวิตอาจได้รับบาดเจ็บก่อนเสียชีวิตและอาจมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนที่ร่างจะถูกพบในแม่น้ำอย่างไรก็ตามต้องรอการพิจารณาและข้อสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำรวจกระบี่จับแก๊งค้ายาเครือข่ายบ่อนปลากัดหัวครัวยึดยาบ้า 160,000 เม็ดและยาไอซ์นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
4: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่โดยนายอังกูลศรีราเทวากูลพร้อมด้วยนายปรีชาสะอิ่งทองนายอำเภอเมืองกระบี่และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติ

0: การพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ร่วมแถลงข่าวการจับกุมแก๊งค้ายาบ้าเครือข่ายบ่อนปรากัดหัวกลัวยึดยาบ้าได้กว่า 160,000 เมตรพร้อมอาวุธปืนและยาไอซ์ดำเนินคดีตามกฎหมายนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: คุณไทยคุณท็อปหรือคุณนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
8: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
9: The Legends Tale
8: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
10: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 น.ถึง20:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 น.ถึง20:00 น. MCOT News FM 100.5
11: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นรัวดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะ
2: วันนี้เราพบกันช่วงเย็นวันที่5มิถุนายนนะครับแต่เรื่องของฟุตบอลโลกมันนับถอยหลังใช่ไหมเด้งตกลงแล้วประเทศไทยเราจะได้ดูหรือเปล่าไม่รู
3: ้
2: แ
3: ฮ
2: วใช่ไหมแต่ตอนนี้ข่าวสารแจ้งออกมาแล้วครับฟีฟ่านั้นไม่ยอมลดราคาลิขสิทธิ์เลยในการถ่ายข่าวนี้นะครับให้กับประเทศไทยยืนยันราคานี้1,300 ล้านบาทไม่ลดแม้แต่บาทเดียวเองนะหลังจากที่ทางด้าน JS นะครับได้ยื่นเสนอราคาเท่ากับเวียดนามเองนั่นเองซึ่งเวียดนามนะครับซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกก็ประมาณ14-15 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ

0: ราวๆ470ถึง550ล้านบาทครับโดยสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเวียดนามเป็นผู้เจรจาหลักร่วมกับกองทุนภาคเอกชนภายในประเทศเขาความคืบหน้ากรณีที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันข่าวนี้เด้งน
1: ะ
0: ในส่วนของประเทศไทยครับยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแต่ประการใดแต่อย่างว่านะครับเอกชนก็สนใจนะครับ2รายนะเด้งนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็รายงานไปแล้วนะครับบริษัทนึงก็คือว่า Jasmine International จำกัดนะครับหรือ JAS นะครับหรือ Mono นี่ครับส่วนอีกรายคือ True Vision เพราะฉะนั้นรอติดตามต่อไปแต่มีรายงานแจ้งนะครับว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า True Vision นั้นตัดสินใจยุติการเจรจากับฟีฟ่าแล้วเนื่องจากว่าไม่ลดเลยเด้งนะก
1: ็
0: เหลือ JAS
1: ก็คือ Jasmine
0: ครับนั่นแหละ
1: Jasmine International นะยังคงลุ้นอยู่เนาะ
0: ใช่ๆเด้ง
1: ถ้าเกิดว่าฟีฟ่าเขาใจอ่อนยอมลดราคา
0: ลดบ้าง
1: มันจะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ย
0: เออครับก็เริ่มจริงๆอะเด้งนะ
1: อ
0: ๋
1: อน
0: ี
1: ่เห็นแล้ว
0: ครับ
1: 11
0: มิถุนาถึง19กรกฎาคมนี้ครับที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดา
1: ก็อาทิตย์หน้า
0: ครับใช่ๆครับ
1: ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะ
0: เดี๋ยวคนไทยไม่ต้องห่วงเด้งนะถ้าสมมติว่าไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็ถ่ายทอดได้จริงครับโอ้โหประเภทเถื่อนเยอะ
1: เ
0: ดี๋ยวหาดูกันได
1: ้เดี๋ยวว่ามี
0: ไม่ต้องห่วง
1: ดูกันจนได
0: ้โลกมันแคบครับเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเนี่ยครับ
1: อ่ะทีนี้มาดูความคืบหน้ากับการจัดสร้างพระเมรุมาตรแล้วก็การบูรณะราชรถกันนิดนึงนะครับเพราะว่าว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: มีข่าวออกมาจากทางคุณสุปจีคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะวันนี้ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจติดตามดูความคืบหน้าในการดำเนินงานนะคะจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรแล้วก็การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถนะคะแล้วก็พระยานมาตรค่ะรวมไปถึงการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งความคืบหน้าในการจัดนะคะก็เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้เลยค่ะโดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะคะสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรพระเมรุมาตรเนี่ยภาพรวมนะคะดำเนินการแล้วเสร็จตอนนี้ประมาณสัก 23.65% โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็งานโครงสร้างนะคะก็แล้วเสร็จเนี่ยประมาณ 50%ก็อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตร
0: ครับ
1: ส่วนการขยายแบบนะคะด้วยมาตราส่วนเท่าของจริงทุกองค์ประกอบโดยเฉพาะกับในส่วนของลวดลายนะคะองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแล้วก็องค์ประกอบศิลปกรรมเลยนะคะเพื่อให้ผู้รับจ้างเนี่ยไปผลิตชิ้นงานจริงอันนี้ก็คืบหน้าออกมาแล้วเช่นเดียวกันก็มีการระดมสถาปนิกเลยค่ะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยนะคะกว่า30คนก็เอาไปทำงานนะเนี่ยไปทำงานในโรงขยายแบบแล้วก็ส่งผลเนี่ยให้งานส่วนเนี้ยก็เห็นว่าคืบหน้าไปประมาณ 30% แล้วก็งานสถาปัตยกรรมก็คืบหน้าไป 10% ส่วนพระที่นั่งทรงธรรมเนี่ยดำเนินงานโครงสร้างนะคะแล้วเสร็จเนี่ยประมาณ60%แล้วภาพรวมเรียกว่าตอนนี้คืบหน้าเป็นไปตามแผนงานหมดเลยเพราะนั้นคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดวันที่31ตุลาคม
0: โอ้31ตุลาก็ปลายฝนต้นหนาวพอดีระเด้งดุลานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพอพฤศจิกายนก็ลมมาแล้วครับหนาวมาแล้วทางแต่ละจังหวัดทางภาคเหนืออีสานนะครับคือชัดเจนแล้วกรุงเทพมหานครอาจจะคลายหลังจากนั้นก็เป็นจังหวัดที่เหมาะสมมาเด้งนะ
1: ค่ะ
0: อย่างแล้วก็ตามนะครับข่าวสารอยากจะแจ้งต่อท่านผู้ฟังเพราะว่าประเทศไทยเราก็ประกาศสักดานะครับว่าจะเป็นประเทศเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมเด้งวันนี้ข่าวสารจากกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬานะครับได้มีการเปิดสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเด้งนะเอาให้ทายในใจก่อนนะครับว่าประเทศไหนบ้างรวมทั้งเม็ดเงินนะครับจะเป็นยังไงบ้างหรือถ้าคิดต่อไปครับเราก็ประกาศสัปดาห์ตลอดนะครับจะเพิ่มเม็ดเงินแต่จริงๆแล้วมันเพิ่มหรือไม่เพิ่มอย่างไรบ้างครับนี่จากการเปิดสถิตินักท่องเที่ยวนะครับที่เดินเข้ามาประเทศไทยนี่แหละครับในช่วง5เดือนแรกของปี69นี้ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับพบว่ามีจำนวนสะสม14ล้านกว่าๆนะเด้งนะลดครับเด้งลดไป 2.3% ครับเมื่อช่วงเทียบกับช่วงเดียวก่อนเดียวกันนะครับของปีที่แล้วครับสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับประมาณ 679,274 ล้านบาทแต่ก็ลดลงครับ 2.48% ครับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างนี้เนี่ยอันนี้ไม่รวมอิหร่านแล้วก็อิส

0: เร็วนะครับในช่วง5เดือนแรกมีจำนวนสะสม 150,000 กว่าคนครับลดลงตั้ง 24% กว่าๆนะเพราะว่าอะไรครับหลังวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั่นเองที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนครับส่วนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปครับ 3,900,000 กว่าๆครับปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.26%
1: ค่ะ
0: นักท่องเที่ยวอเมริกานะครับก็คือประมาณสัก 700,000 กว่าๆครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับ

0: 9ล้านกว่านะครับลดลง 3.8% เอาละมาดูครับ10ตลาดของต่างประเทศนะครับอันดับแรกนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสูงสุดใน5เดือนแรกคือจีนครับเด้ง2ล้านกว่านะครับ2ล้าน3แสนกว่าครับตามมาด้วยมาเลเซียล้าน7แสนกว่าครับแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ3อินเดียล้านกว่าเช่นเดียวกันครับตามมาด้วยอันดับ4ครับรัสเซียโอ้โหนะครับประเทศที่บังยักษ์ใหญ่เท่านั้นเองครับรัสเซียนี่มา9แสนกว่าครับเกาหลีใต้5แสนกว่าตามมาด้วยสหรัฐอาณาจักรอังกฤษครับ4แสนกว่าเกือบ5แสนครับสหรัฐอเมริกาก็4แสน7ครับเยอรมนี4แสน4ไต้หวันโอ้โหไต้หวันนี่มาเยอะครับบ้านเราเร่ง 400,000 ครับญี่ปุ่น 400,000 ครับก็ไล่ๆกันเลยนะครับระหว่างเยอรมันกับไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นครับตอนนี้ไต้หวันนี่มาประเทศไทยเยอะจริงๆนะเด้งนะผมสังเกตได้จากอะไรครับไปดูการแข่งขันแบดมินตันนะครับเมื่อสัก3อาทิตย์ที่ผ่านมาเด้งนะโอ้โหคนเกาหลีใต้นะครับเข้ามาเด้งอ๋อคนไต้หวันครับเข้ามาเชียร์นักแบดไต้หวันด้วยกันนะพูดภาษาไต้หวันด้วยพูดภาษาไทยด้วยมาเยอะเลยเด้งนะแล้วคนไทยก็ไปร่วมเฮฮาด้วยครับตายกันเอ๊ะแยกกันไม่ค่อยออกเลยนี่นะครับ
1: มาวันนี้ข่าวที่ดูเหมือนว่าคนจะพูดถึงกันเยอะเลยนะก็คือเรื่องของผู้บริหารบริษัท AIA อ่ะที่ไปงานเลี้ยงแล้วโดนรุมทำลายเลือดออกในสมองอ่ะ
0: ที่เชียงใหม่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: คือเรื่องนี้มันมาจากเพจดังไงดราม่าแอดดิกนั่นแหละที่เขามาโพสต์นะคะถึงกรณีผู้บริหารบริษัทนะคะประกันก็คือ AIA นะคะไปงานเลี้ยงของบริษัทคือกำลังจะได้แบบเลื่อนชั้นเป็นผู้บริหารใหญ่อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถูกคนกลุ่มนึงนะที่จัดงานวันเกิดอยู่ในร้านเดียวกันเนี่ยรุมทำร้ายในห้องน้ำค่ะคือรุนแรงถึงขั้นเลือดออกในสมองอ่ะคือเหมือนเจ้าตัวเนี่ยโดนทำร้ายเนี่ยจนแบบแน่นิ่งไปแล้วอ่ะแต่เด็กกลุ่มนี้ก็ยังไม่ยอมไงก็ยังเข้าไปรุมทำร้ายอยู
0: ่
1: ซึ่งภาพเนี่ยนะคะคลิปต่างๆเนี่ยก็มีการแชร์กันออกไปนะคะ
0: ค
1: เป็นการแชร์โพสต์ของผู้ใช้ Facebook รายนึงค่ะซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทนี่แหละบริษัท AEA เนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนะคะว่
0: า
1: ขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อการใช้ความรุนแรงอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี
0: ้
1: โดยนะคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าเราคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ
0: ์
1: เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบต่อหน้าต่อตาเลยก็คือการรุมทำร้ายคนที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะป้องกันตัวโดยรุ่นพี่ท่านหนึ่งเนี่ยโดนรุมทำร้ายจนสลบไปแล้วอะแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ยอมยังไม่ยอมหยุดการกระทำที่แบบป่าเถื่อนก็เลยส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะถึงขั้นเลือดออกในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดแบบฉุกเฉินค่ะและยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตจากการกระทำอันรุนแรงนี้ด้วยแล้วก็สามีของคนโพสต์เนี่ยก็โดนรุมทำร้ายด้วยเหมือนกันแต่ว่ามีน้องเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยวิ่งเข้ามาช่วยก็เลยทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นเปลี่ยนไปรุมน้องคนที่มาช่วยแทนก็เลยทำให้สามีของคนที่โพสต์เนี่ยได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลแล้วก็ร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายคือไม่อย่างนั้นเนี่ยสามีเขาอะก็คงจะบาดเจ็บสาหัสไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยเธอก
0: ็มวยมู
1: เธอก็เลยบอกไม่มีเหตุผลใดในโลกเลยนะที่จะเอามาอ้างเนี่ยเพื่อทำให้การรุมทำร้ายคนอื่นจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได
0: ้
1: การรุมทำร้ายบุคคลอื่นถือเป็นการกระทำที่สะท้อนถึงการไม่เคารพกฎหมายและไม่คำนึงถึงคุณค่าของชีวิตผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนที่โพสต์เขาบอกเลยว่าขอให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยดำเนินการอย่างเด็ดขาดโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำกับใครอีกความรุนแรงไม่ควรมีที่ยืนในสังคมและผู้กระทำต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำอย่างถึงที่สุดซึ่งล่าสุดในเห็นว่า AA ก็ออกแถลงการเลยบอกว่าตอนนี้ผู้บริหารเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีและสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทางบริษัทขอสงวนการแสดงความเห็นหรือว่าให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเวลานี้ค่ะเนื่องจากว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นทางบริษัทนะคะเขาก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกันซึ่งเห็นว่าตอนนี้ตำรวจนะคะเขามีการเรียกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยที่รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่นะของทาง AA เนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะตอนนี้ก็เรียกเห็นบอกว่าเป็นเด็กลำปางนี่ก็เรียกตัวเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามแล
0: ้
1: วว่ามันเป็นไงมายังไงเนี่ยเพราะว่าทางผู้กำกับสภ.เมืองเชียงใหม่เขาเปิดเผยออกมาถึงความคืบหน้าของคดีว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็นัดหมายเรียกตัวกลุ่มวัย

0: รุ่นที่ก่อเหตุซึ่งทราบว่าเป็นคนลำปางก็เรียกตัวมาสอบปากคำแล้วก็มาให้การเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนะคะส่วนทางด้านกลุ่มพนักงานเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มของพวกเขาเนี่ยจัดงานเลี้ยง
1: เ
0: พื่อเป็นการฉลองตำแหน่งให้กับในคนที่ป่วยหนักเนี่ยที่เจ็บหนัก
1: ที่หัวหน้านี่ครับ
0: คือคุณธนกฤษไงเพราะคุณธนกฤษเนี่ยกำลังเตรียมเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเลยในพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าก็มาเกิดเหตุเห็นว่าคู่กรณีเป็นวัยรุ่นประมาณสัก20คน
1: ถูกต้องครับเด้งเนี่ยเห็นภาพแล้วน่ากลัวมากครับนี่นะต้องผ่าตัดสมองนะครับผู้บริหารท่านนี้อย่างไรก็ตามนะครับคู่กรณีนี้ไปพบตำรวจแล้วเด้งตอนนี้นะนะครับแต่ตำรวจเขาก็บอกว่าผู้ก่อเหตุนะครับเขาพบแล้วแต่ยืนยันนะครับว่าชัดเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นเป็นหาเรื่องเด้งนะแต่โดนตื้อให้ซื้อประกันจนจะกลับแล้วก็ยังไม่เลิกครับเด้งนะแล้วได้เห็นภาพนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับคู่กรณีเขาก็ถ่ายภาพเอาไว
0: ้
1: โดนซื้อตื้อซื้อประกันคนเจ็บเนี่ยมุดเข้าไปถึงในรถแล้วนะแล้วก็มีภาพนะครับยื่นมือกำคอเสื้ออีกฝ่ายนะครับคือหัวหน้าเนี่ยเขาพร้อมตะโกนดังลั่นเลยอย่าห้าวอย่าห้าวนะมีคำว่าม อสันอึ้งมึงก่อนนั่นเองนะแล้วก็เติมว่าอย่าห้าวด้วยนี่ครับผมเป็นภาพนี่นะเป็นผู้ชายเสื้อแดงที่เป็นผู้บริหาร
0: นี่แล้วคุณธนกฤษเนี่ยไม่ได้เจ็บคนเดียวนะคืองานเนี้ยมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมดนะคะ4คนเป็นผู้ชาย3แล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ย1แต่ว่าที่หนักที่สุดก็คือคุณธนกฤษนี่แหละที่ต้องผ่าตัดสมองเป็นการด่วนเลย
1: มีข่าวสะเทือนใจข่าวที่น้ององุ่นอายุ7ขวบนะครับที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองน
0: ะ
1: วันนี้ความคืบหน้าคือเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่ต่อเนื่องครับนี่นะไปเก็บ DNA ของคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่เท่าไหร่แหละครับ40กว่าคนแล้วนะเด้งนะโดยเฉพาะนะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าน้องคนนี้นะครับนี่นะองุ่นบ้านก็อยู่ห่างไกลจากวัดพอสมควรแต่วันนั้นทำไมไปวัดมันก็แปลกอยู
0: ่
1: แล้วก็ภาพกล้องวงจรปิดออกมามุมนึงนะเด้งนะมีรถซาเล้งนี่นะปรากฏว่ารถซาเล้งนะครับที่ขับขี่โดยชาวเมียนมาอายุ14-14ปีนะเด้งนะนะครับอันนี้เป็นภาพที่ว่ารถจอดอยู
0: ่
1: ซึ่งรถคันนี้รถซาเล้งนะครับเจ้าที่ตำรวจเขาก็ไปเก็บ DNA หมดแล้วล่ะนี่นะแต่ภาพกล้องวงจรปิดเห็นเด็กเดินไปตรงนั้นเด้งนะแต่ไม่เห็นขึ้นรถนะเพราะฉะนั้นนะครับเอาตัวของนายคนนี
0: ้
1: ไปสอบแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกมีพิรุธครับเนื่องจากว่าอะไรครับพิรุธก็คือว่าดูมันลักษณะว่ามันตื่นอาการแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเสื้อผ้าของนายคนนี
0: ้
1: มีกลิ่นศพว่าอย่างนั้นนะเด้งนะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นหลักฐานนะครับแต่ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นฝีมือนายคนนี
0: ้
1: อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนี้ตำรวจเขากำลังพิสูจน์นะครับหลักฐานต่อไปเนื่องจากว่าที่บอกว่าถูกกระทำชำเราตรวจแล้วไม่มีว่าอย่างนั้นนะทางหมอก็ตรวจแล้วก็ไม่มีว่างั้นเด้งน
0: ะ
1: การถูกทำร้ายร่างกายนะครับว่ามือบีบคอแล้วก็ฟกช้ำตามลำตัวนะครับก็มีอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นนะครับก็จับคนมาตรวจ DNA แล้วก็หาพยานหลักฐานแล้วก็สอบหมดแล้วไม่มีคนทำร้ายร่างกายน้องว่าอย่างนั้นนะเอ๊ะแล้วเป็นไปได้นะครับเด็กเดินออกไปตรงโน้นแล้วไปตรงโน้นแล้วทำไมหายตัวออกไปจากต่างวัดนะครับไปประมาณสัก700เมตรอะเด้งนะเหมือนกับน้องชมพู่ครับที่เดินขึ้นเขาไป
0: มันมีอะไรแปลกๆ
1: มันมีคนพาไปเด้งนะแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ในกลางใกล้ๆกับกอไผ่นี่นะเด้งนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันน่ามีคนพาไปแล้วคนพาไปนะครับแต่ปรากฏว่าคนพาไปจะทำอะไรหรือเปล่านั้นยังไม่ฟันธงแต่ตอนนี้ตำรวจเขาก็เบนไปพื้นที
0: ่
1: ตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าโดยเฉพาะงูเห่าว่างั้นเลยนะงูเหี้ยวเขี้ยวขอมาเยอะนะครับงูเห่าถ้ามันฉกนะเด้งนะนะครับมันก็ต้องบอกว่าฉกตรงบริเวณข้างหน้าเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่าไปคนที่ไปด้วยนะครับก็ไม่รู้นะอาจจะเพ่นเล็งก็แล้วแต่นี่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมว่านี่นะเนื่องจากว่าศพของน้องนะครับมาหลายวันมาแล้วถ้าสมมติว่าถูกงูฉกหรือประเภทสัตว์ป่าอย่างอื่นนะครับไปทำร้ายร่างกายน้องอย่างเงี้ย มันก็ต้องมีหลักฐานโดยเฉพาะนะครับว่าเซรุ่มหรือพิษของงู มันต้องอยู่ในตัวน้องว่าไงนึงนะ
0: อ
1: ันนี้เปลี่ยนไปทางข้อมูลหนึ่งนะครับเปลี่ยนไปทางเรื่องของสัตว์แล้วนะเด้งนะ
0: นี่แต่ว่าคดีนี้แสดงว่าเป็นคดีใหญ่มากเลยนะที่บอกว่าเป็นคดีใหญ่เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไร
0: เพราะพบตรลงไปเองค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: มันสะเทือนขวัญนะ
0: นี่พบตรเนี่ยนำทีมลงไปเองเลยวันนี้แล้วไปเป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเองเลย
1: คือได้ยังไงต่อ
0: แล้วก็มีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ไปด้วยผลปรากฏว่าเนี่ยเขาประชุมกันนานเลยนะ2ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะพบตรเนี่ยนั่งแถลงข่าวเองเลย
1: เออ
0: เปิดเผยคดีเองเลยบอกว่าตอนนี้นะตำรวจนะตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้3ประเด็นค่ะ
1: เอาจะตรงกับที่ผมพูดไหม
0: คือเด็กเนี่ยเดิน

0: ไปในป่าด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะเดินไปแล้วพลัดหลงเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเด็กวัยเนี้ยจะมีความซุกซนแล้วก็เป็นเด็กพื้นที่อยู่กับป่าเขามาอยู่แล้วอะหรือว่าเด็กเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวหรือเปล่าอันนี้ข้อสันนิษฐานแรกนะ
1: 1นะครับ
0: อันนี้ข้อ2มีคนพาไปและก็มีเจตนาทำให้เสียชีวิตหรือไม่อันนี้เป็นข้อ2ข้อ3ที่สันนิษฐานนะคะคือถูกสัตว์มีพิษทำร้ายหรือไม่ซึ่งในช่วงที่ทีมสืบสวนลงพื้นที่พบงูเห่าค่ะพบงูเห่าในพื้นที
1: ่
0: แล้วก็ช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่วงหลังบ่าย2ไปจนถึงช่วงค่ำของวันที่30พฤษภาคมและนะก็ยังมีการสืบสวนนะรวบรวมหลักฐานในทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์
0: พิสูจน์หลักฐานพยานบุคคลนะคะรวมไปถึงการสืบสวนด้านเทคนิคค่ะที่จะนำมาประกอบกันเนี่ยซึ่งแต่ละทีมนะผบ.ตร.บอกว่าได้มีการดำเนินการตามหน้าที
1: ่
0: เพื่อจะได้เอามาเชื่อมโยงกับข้อสันนิษฐานว่าตกลงเนี่ยอะไรมันเป็นไปได้มากที่สุดกับข้อสันนิษฐานที่มีกันออกมา3ข้อเนี่ยแต่ทีนี้ในส่วนเรื่องผลนิติวิทยาศาสตร์เน
1: ี่
0: ยหมอนิติเวชยังอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจากวันที่พบศพเนี่ยคือศพเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพเน่าแล้วเพราะฉะนั้นยังยืนยันอะไรได้แบบไม่ชัดเจนไงต้องรอรายงานประกอบกับงานสืบสวนสอบสวนด้วยเบื้องต้นเนี่ยอวัยวะภายในต่างๆเน่าก็หมดแล้วแต่ว่าก็ต้องตรวจหาองค์ประกอบของสารพิษค่ะว่ามีหรือเปล่าหรือว่าเป็นพิษจากสัตว์หรือเปล่า คือตอนนี้นะคะตำรวจเขากำลังอยู่ระหว่างการตรวจแต่ว่าเลือดปอดตับไตอวัยวะอื่นๆเนี่ยคือมันเสื่อมหมดแล้วอ่ะคือเสื่อมสภาพเน่าหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยากเลยผบ.ตร.พูดเองเลยว่าคือมันยากกับการตรวจสอบแต่ว่าจากการดูสภาพศพเนี่ยคือมีแบบเริ่มมีแมลงวันมีหนอนแล้วคือถือว่าเป็นเรื่องปกติอะนะของธรรมชาติ
1: เ
0: นี่ยของวงจรชีวิตแมลงมาอยู่แล้วส่วนทีเนี้ยกับการสอบปากคำไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนหรือว่าคนอื่นๆบริเวณใกล้เคียงก็มีการเรียกมาสอบปากคำเก็บข้อมูลหมดแล้วด้วยแต่เรื่องของการถูกล่อลวงหรือไม่เนี่ยอันนี้จะต้องอาศัยพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานต่างๆรวมไปถึงทางเทคนิคด้วยนะคะที่จะเอามาเชื่อมโยงว่ามันเป็นไปได้ไหมส่วนเรื่องเสื้อผ้าที่มีกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยแล้วก็ที่มีการเรียกครอบครัวของนายมอนชานผู้ต้องสงสัยเน
1: ี่
0: ยมาสอบปากคำเมื่อวานอันนี้ผบ.ตร.บอกว่ายังอยู่ในระหว่างการขยายผลค่ะซึ่งมาต้องใช้เทคนิคช่วยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยนะยังไม่สามารถชี้ชัดได้เลยว่าเป็นกลุ่มที่กระทำหรือเปล่าต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบส่วนทีนี้กับคนในชุมชนนะคะที่สอบปากคำไปจำนวนมากก็ต้องพิสูจน์คำให้การของแต่ละคนอีกว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็คำให้การของคนในครอบครัวก็ยังไม่พบพิรุธใดๆทั้งสิ้นคือแม่ของน้ององุ่นเนี่ยคือให้ข้อมูลเป็นประโยชน
1: ์
0: ทั้งเรื่องความเป็นอยู่การเลี้ยงดูยังไม่มีอะไรผิดปกติเลยเพราะนั้นตอนนี้นะคะต้องใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบทุกอย่างให้มันชัดเจนเพราะนั้นผบ.เองบอกยังไม่อยากจะยืนยันอะไรเลยขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำงานก่อนและทางผบ.ตร.เองก็เน้นย้ำด้วยนะว่าอย่ารีบ
1: อ
0: ย่ารีบจนทำให้การตรวจเนี่ยมันผิดพลาด
1: ให้
0: ตรวจพิสูจน์แบบรอบคอบแล้วก็ละเอียดที่สุดดีกว่าตอนนี้ผบ.ตร.เองก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเนี่ยลงมาช่วยเลยก็คิดว่าจะมีความคืบหน้าของคดีเร็วๆนี้ค่ะ
1: โอ้ครับเป็นคดีใหญ่สะเทือนขวัญมากนะครับอยู่ๆลูกหลานของเราเจ็ดขวบเท่านั้นเองครับต้องตายอ่ะเด้งมันต้องมีเหตุมีผลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็แล้วนะครับอยู่ในป่าในเมืองแล้วก็แล้วแต่ก็ชีวิตคนมันก็เท่าเทียมกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์กันนะต้องเรียนตะบูฟังนะครับถ้าไอก็ต้องไอเฮิร์บครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โ
5: อยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาด

0: แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
1: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
6: เอาละค่ะเข้ามาช่วงนี้นะคะก่อนจะไปคุยกับผู้ฟังนะมาที่เรื่องดีๆกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบา
7: ๆ
6: บางคนก็มีเสมหะตามมาด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำจากไอเฮิร์บนะคะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดเลยนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันค่ะแนะนำน้ำเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะง่ายแล้วก็ช่วยชุ่มคอชื่นใจด้วยแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมก็เพลินด้วยนะคะแถมยังชูการ์ฟรีอีกต่างหากสำหรับไอเฮิร์บเนี่ยแต่ถ้าใครมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้ดีขึ้นนะคะก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะนะคะจากสมุนไพรไทย4ชนิดด้วยกันเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆนะคะชุ่มคอทุกวันเนี่ยก็เลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายหมดเลยจะอมตอนไหนสะดวกหาซื้อได้ด้วยนะคะคือสะดวกกับ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วไปนะคะก็ใกล้ที่ไหนแวะไปลองกันดูเลยได้นะคะ
7: ดีครับนี่นะเรื่องดีๆอย่างนี้เด้งนะสุขภาพสำคัญนะครับวัคซีนก็จำเป็นนะเด้งนะไม่รู้ว่าไปฉีดหรือยังนะครับป้องกันไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์นะเด้งนะนะอันนี้ก็ช่วยได้นะ
6: คร
7: ับผมไปฉีดมาแล้วก็ต้องขออนุญาตขอบคุณด้วยนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับคนอยู่ในหมู่บ้านไปด้วยเด้งนะแม่อาจารย์อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยนะใจดีครับ
6: นี่เขาให้คนเมืองเอกโดยเฉพาะเลยเหรออะไรเนี่ย
7: ครับรู้กันภายในเด้งนะแอบไปฉีดมา

0: เรียบร้อยครับก็ขอบพระคุณด้วยนี่นะป้องกันไปก่อนดีกว่าครับนี่นะไอเฮิร์บก็ช่วยได้เยอะนะครับอย่างไรก็ตามเราต้องเตรียมสุขภาพดีๆไว้หน่อยนะครับที่จะไปร่วมทริปกับเราก็ขออนุญาตแจ้งอ่ะเด้งน
1: ะ
0: ไม่ถึง5ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับสำหรับทริปพิเศษนะครับ2แควอยุธยาที่ผมและอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็พี่สุทนรุ่งธัญรัตน์ครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประโสดสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันศุกร์ที่3ถึงวันอาทิตย์5กรกฎาคมนี้ครับเดือนหน้าไปพร้อมกันนะครับไฮไลท์ไม่ต้องห่วงเด้งนะนะครับทั้ง2ท่านแล้วก็ผมด้วยนะครับตั้งใจครับที่จะไปพบท่านผู้ฟังนะครับไปเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารหรือประวัติศาสตร์เชิงลึกรับรองนะครับสนุกสนานตลอดทางเพราะว่าแต่ละคนนี่นะก็ไม่ธรรมดาเด้งนะเอาสามวันที่ว่านี่ก็ไปเริ่มต้นตั้งแต่ที่พิษณุโลกนะครับอยู่พิษณุโลกสักวันหนึ่งแล้วก็ต่อมาอีกวันหนึ่งนะครับประมาณสักครึ่งวันครับหลังจากนั้นเราก็ที่จะมาที่อยุธยาอยุธยาก็ไม่ต้องหัวนะครับไปชมร่องเรือชมเสถียรภาพนะครับรอบเกาะเมืองที่พิษณุโลกแล้วนะครับเอามาที่อยุธยาก็เหมือนกันครับเด้งนะ มาพบปะพูดคุยกระทบไดราผู้อาวุโสหน่อยครับพี่ดำรงพุทธานจากคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการเตรียมสถานที่ตอนนี้ทีมงานแจ้งมาว่าพร้อมทุกอย่างแล้วครับ เราจะไปด้วยรถเหนือระดับรถโค้ด VIP ครับพักโรงแรมรู้อาหารก็เรื่องรถทุกมื้อครับทั้งหมดเพียงท่านละ 15,900 บาทต่อท่านครับแล้วก็ต้องเรียนต่อท่านผู้ฟังนะครับท่านจองสิทธิ์ไว้เยอะครับแต่ยังไม่โอนค่าใช้จ่ายครับสิ่งถ้าโอนค่าใช้จ่ายแล้วนะครับครบเมื่อไรเราก็จะปิดทันทีเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ำเหลือไม่ถึง5ที่นั่งสุดท้ายแล้วสำรองที่นั่งได้นะครับที่เบอร์0944803076ครับ0943966649แล้วก็0868251444ครับเด้ง
1: ค่ะอ่ะมาคุยกับผู้ฟังกันนี่คุณโจมิเตอร์เขาบอก
0: ว่า
1: พี่เด้งไม่รู้เหรอดร.อาทิตย์เนี่ยโทรศัพท์มาหาพี่สวิตเองเลยถึงที่บ้านให้พี่ฉีดวัคซีน
0: โอ้โหไม่โอ้ไม่ขนาดนั้นนุ้ยฉันไม่รู้จักผมละมั้งนะครับหลายทีอาจารย์อาทิตย์
1: เขาเลยบอกว่าโอ้โหขนาดนั้นเลยเนี่ยเส้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยพี่สวิตเนี่ย
0: เปล่าครับเนี่ยนะพอดีคณบดีบ้านอยู่คณบดีคณะพยาบาลนะครับบ้านอยู่ติดกันเด้งนะท่านอาจารย์ก็หวังดีนะครับอาจารย์แต่อภพรน
1: ะ
0: ก็มาบอกนะครับผู้ชีวิตไปฉีดวัคซีนก็เลยไปนิดหนึ่งนะครับ
1: มาคุณนินแอนเคทีครับบอกว่านี่ส่งภาพวันนี้ส่งภาพมาให้ดูเลยนะไม่ส่งข้อความแล้วบอกว่าที่ต้องรบกวนให้ประชาสัมพันธ์บ่อยๆเพราะมันติดมากจริงๆก็ไปดูแถวนั่นแหละหน้าโรงพยาบาล
0: ปัจจิราครับ
1: บ้านคงอยู่แถวนั้นนะเนาะแล้วก็คุณเชาใช่ไหมอ่านว่าคุณเชาไหมคะบอกสวัสดีตอนบ่ายครับเป่าวิทย์พี่เด้งเสียงสดใสครับ
0: ครับ
1: เสียงใครสดใสเสียงเด้งหรือเสียงพี่สุวิทย์แล้วก็คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันศุกร์นะคะ
0: ครับ
1: คุณอมรคุณอมรส่งรูปอะไรเข้ามาเอ่ยก็มาสวัสดีวันศุกร์เหมือนกันคุณ1000ช่างคุณ1000ช่างบอกว่า
0: ครับ
1: สรุปมันไออะไรนะครับพี่อ่ะผมจะแวะเซเว่นไอเฮิร์บ
0: ไอเฮิร์บครับไอเฮิร์บครับ
1: แม่น่ารักกันอีกแล้วช่วยกันขายของน่าดูเลยเพราะคุณผู้ฟังนี่แหละทำให้ไอเฮิร์บเนี่ยเขาจองพวกเราต่อน่ารักที่สุดจริงๆอ่ะคุณอัตชัยเขาบอกว่า60ปีฉีดฟรีจริงหรอ
0: เลยครับอ๋อเลยครับไม่รู้สิแต่ผมฉีดไปแล้วครับไม่ได้จ่ายตังค์เลยครับนี่นะโอ้ขอบพระคุณครับ
1: คุณนินเคทีเขาบอกว่าไม่ได้บ้านอยู่แถวนี้แต่ว่าทำงานอยู่แถวนี้ที่แบบส่งข้อความมาบ่อยๆว่าอย่าไปแถววัชิระนะ
0: ครับ
1: อยู่แถวนั้นเป็นพยาบาลเหรอคะคุณชัยยันค่ะคุณชัยยันบอกว่าวันนี้มาสายแต่กลับตรงเวลาเป
0: ๊
1: ะ
0: โอ้เลยครับ
1: ทำงานที่ไหนคะเนี่ยมาสายแต่กลับตรงเวลาเป๊ะ
0: ก็เลยได้ฟังด้วยใช่ไหมครับ
1: คุณอมรบอกว่าอะไรเนี่ยเงินทองเวลาเกิดมาก็ไม่ได้เอามาด้วยเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ฝังดินรั่วเผาเป็นเท่าและกระดูกเหลือไว้แต่เพียงคุณงามความดีและความชั่วเท่านั้นเองจริงไหมครับ
0: จริงครับจริงครับ
1: คุณใบเตยบอกว่าวันนี้คุณเด้งเสียงสดใสพี่สวิตก็เสียงใจดีค่ะ
0: อ๋อ

0: ครับ
1: ผู้ใหญ่ใจดี
0: แต่ตัวจริงใจร้ายครับเนี่ยไม่ใจดีเลยคุณน่ะเด้งได้รู้ครับ
1: อ่ะมามีอะไรอีก
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะแป๊บคุณสิริบูรณ์ค่ะคุณสิริบูรณ์คุณสิริบูรณ์บอกว่าอะไรเนี่ยอดกินอดนอนนะเจ้าชิวา
0: คว
1: ายคงไม่ตายถ้าอดดูบอลฟีฟ่า
0: อ๋อเลยฮะนี
1: ่ไม่ต้องห่วงหรอกถึงเวลาเดี๋ยวก็หาดูกันได
0: ้ครับนี
1: ่ฮะคุณกี้นานาเข้ามาทักทายสวัสดีเราสองคน
0: ม
1: าหนุ่มหล่อสาวสวยเนี่ยฟังแล้วก็สะดุ้งทุกที
0: เอานี่อาจารย์คุณหมอสุภาวดีเจนรกุลนะครับนี่นะได้แจ้งมาเหมือนกันเด้ง
1: ว่า
0: เดือนมหามงคล นี้นะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนเลยครับเผื่อท่านไปตรวจสุขภาพนะครับระดมพรการแพทย
1: ์ค่ะอ
0: ยู่เนี่ยนะครับสุขภิบาล3เด้งนะมอบส่วนลดให้เลยครับ 20% นะเดือนมหามงคล นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกรายการวัคซีนกายภาพบำบัดด้วยครับก็สามารถที่จะให้ดูแลท่านได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีๆที่แจ้งกันครับอ
1: ย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ไหนคะอยู่ที่ไหนคุณจะได้ไปกัน
0: ท่านก็เปิด Google ดูก็ได้นะครับระดมพร
1: ระดมพรคลินิก
0: การแพทย์ครับการแพทย์ครับระดมพรการแพทย์ครับ
1: การแพทย์คุณสุประชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีทักทายด้วยนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยคุณนักเดินทางไม่ได้ฟังหลายวันคิดถึงทั้งสองท่าน
0: เลยครับโอ้ยปากหวานจัง
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลย
0: ผมอยากจะรายงานข่าวแบบภาพหัวให้ฟังหน่อยครับม
1: ัน
0: เรื่องของยาเสพติดเด้งนะยาเสพติดรายแรกครับไม่น่าเชื่อนะครับที่สุราษฎร์ธานีครับได้เกิดปัญหาแน่เด้งนะโอ้ยพ่อเลี้ยงอายุ24ปีเด้งนะเพิ่งออกจากเรือนจำมาไม่นานนี่ครับปรากฏว่าได้ทำร้ายร่างกายลูกนะครับลูกบุญธรรมมาเด้งนั้น
1: ค่ะ
0: อายุเพียง1ปี6เดือน
1: เออ
0: แล้วตายอ่ะเด้งไม่น่าเชื่อนะครับนี่นะเพิ่งพ้นโทษออกมาครับในที่สุดแล้วตอนแรกก็ไม่รับสารภาพนะครับพ้นโทษออกมาพ้นโทษเรื่องอะไรครับยาเสพติดนะเด้งนะพอมาอยู่กินนะครับแถวเวียงสาเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงนะครับก็คือเป็นแม่ม่ายมีลูก3คนแล้วครับหอบลูกคนนึงมาอยู่ด้วยกันประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับลูกอายุน้องนุ่นครับ1ปี6เดือนปรากฏว่าพ่อนี่ครับรับสารภาพนะเด้งนะนะครับตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมานะครับคือล่วงละเมิดทางเพศลูกโอ้ยครับตอนแรกบอกว่าใช้นิ้วว่างั้นนะแต่สุดท้ายรับสารภาพจริงๆว่าทำเองเลยเด้งนะพอลูกร้องไห้นะครับใช้มือชกหน้าอกแล้วก็ชกลำตัวแล้วก็ตบหลังจนที่สุดลูกนะครับบาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตายไปเด้งนะปัญหาคือนายคนนี้เสพยาบ้าครับเด้งนะนี่กรณีแรกแล้วครับกรณีที่2ครับที่จังหวัดชัยภูมิหนองบัวแดงอ่ะเด้งนะโอ้โหคุณน้าอายุ32ปีครับปรากฏว่าทำร้ายร่างกายนะครับหลานแท้ๆอายุ11ปีเนื่องจากว่าครับนี่นะหลานนะครับหลานเนี่ย11ปีนะครับกับน้องก็เป็นนั่งเล่นอยู่ในบ้านคุณตาธรรมดาแล้วก็พูดคุยกันเด้งนะปรากฏว่าคุณน้านี่หูแว่วเพราะว่าเสพยาเสพติดเด้งนะวิ่งออกมานะครับแล้วเอาไม้ฟาดหลานตัวเองโอ้โหรอยแผลเต็มเลยเด้งนะหลานล้มนะครับใช้ก้อนหินฟาดอีกแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปในไร่อ้อยเด้งนะนายคนนี้นะครับก็คือว่าพ้นโทษจากยาเสพติดมาอีกยาบ้าเด้งนะนี่ครับสองรายแล้วเห็นสลดใจมากครับต่อไปครับรายที่สามเด้งเนื้อประมาณสักสามทุ่มเมื่อคืนนี
1: ้
0: ฉายาคนที่เป็นข่าวนะครับชื่อว่าจันเจาชื่อเล่นไงนะเนี่ยนะครับจันเจ้าขุนหารศรีสะเกดเด้งปรากฏว่านะครับทะเลาะกับแฟนเมื่อคืนนี้หึงหวงกันสลักระเบิดน้อยนาบสลักเปี้ยงปุ้
1: ม
0: คนจะแถวบ้านนะครับตกใจหมดเลยนึกว่าเขมรยิงอีกแล้วเด้งไม่ใช่ครับปรากฏว่าบ้านนี้อยู่ใกล้ชายแดนตายครับผู้ชายคนนี้จันเจ้าตายไม่ได้ตายจากมีดไอ้มีดลิดสั้นหรือดาบนะครับแต่ตายจากระเบิดของตัวเองระเบิดน้อยหนาเด้งส่วนแฟนนะครับคือบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสะเก็ดระเบิดอยู่ในศีรษะตอนนี้กำลังช่วยอยู
1: ่
0: ปรากฏว่านายคนนี้ก็ติดยาเสพติดยาบ้าอีกแล้วเด้ง ออกมาประมาณสัก2ปีกว่าๆนะครับมาทำมาหากินก็มารับจ้างกรีดยางพารามาตัดทุเรียนแล้วก็แต่แฟนก็ดีหนีไปอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายนะครับเสพยาเสพติดไปหึงหวงแฟนกลัวแฟนไปมีแฟนใหม่ก็เลยไปท่องคุยสุดท้ายคุยยังไงไม่รู้เรื่องดึงสลักระเบิดตู้มเรียบร้อยเลยนี่ครับผลพวงจากยาเสพติดคือยาบ้าประเทศไทยเอง
1: อันนี้คุณพี่นุชณัฐพรก็แจ้งเข้ามานะใครอยากจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเขาบอกโรงพยาบาลประกันสังคมอายุ50ปีขึ้นไปฉีดฟรีหมดนะคะ

0: อ่าเออเอออ่ะก็ไปกันแล้วกันนี่เมื่อกี้เด็กใช่ไหมคุยเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยมันมีข่าวออกมา
1: ว่า
0: เด็กม.2เนี่ยชวนเด็กป.6เข้าไปในธนาคารแล้วก็ไปรื้อค้นเอาเอกสารเนี่ยเอาไปเผา
1: ว้า
0: เออคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเพิ่งมาเอาเอกสารไปเผาอ่ะคืองงอ่ะเรื่องนี้เนี่ยคือทางรปภ.ค่ะรปภ.ของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยสาขาพิมายที่โคราชนะคะก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยแอบเข้าไปในห้องเก็บเอกสารของธนาคารแล้วก็รู้คนเอาเอกสารต่างๆเนี่ยก่อนจะไปเผาพอไปดูจุดที่เผาเนี่ยปรากฏว่าคือจุดนั้นก็ไม่มีกล้องวงจรปิดนะและทางตัวของรปภ.เนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ยังทำงานอยู่ในตัวอาคารนะกำลังช่วยกันรวบรวมเอกสารที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะมายื่นน่ะทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะระหว่างนั้นแหละค่ะรปภ.เขาก็สังเกตเห็นน่ะว่าเด็กเนี่ย อยู่ในบริเวณธนาคารก็เลยเข้าไปถามแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาเรียนอยู่ชั้นป.6เป็นคนเข้าไปเผาเอกสารในห้องเก็บเอกสารแล้วก็อ้างบอกว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในอำเภอพิมายเนี่ยมาชวนเด็กป.6เนี่ยให้เข้าไปในห้องเก็บเอกสารแล้วก็ช่วยกันรื้อพวกกล่องบรรจุเอกสารแล้วก็โยนทิ้งแบบกระจัดกระจายอ่ะแล้วก็เอาเอกสารบางส่วนเนี่ยมาเผาซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเผาไปเนี่ยเพื่ออะไรแล้วก็เด็กที่ชวนเนี่ยก็อยู่ชั้นม.2นะคะก็หลังจากที่ร่วมก่อเหตุก็หนีกันไปก็เหลือแค่นี้แหละเด็กป.6เนี่ยกับพวกน้องๆเพื่อนๆที่มาเล่นกันอยู่แถวๆนั้นน่ะใกล้ๆกับธนาคารจากนั้นน่ะนะคะทางรปภ.เขาก็เลยไปแจ้งผู้จัดการธนาคารให้ทราบนะคะแล้วก็ไปแจ้งความที่สภ.พิมายเพื่อติดตามตัวเด็กที่ก่อเหตุแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองด้วยมาถามดูว่าตกลงเนี่ยคือมาเผาเอกสารธนาคารเนี่ยเพื่ออะไรเบื้องต้นนะคะตอนนี้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทราบชื่อเด็กแล้วนะคะที่ก่อเหตุทั้ง2 คนเนี่ยก็กำลังจะเร่งประสานผู้ปกครองแล้วก็ติดตามตัวเด็กเนี่ยมาให้ปากคำเดี๋ยวคงจะได้รู้ว่าถึงสาเหตุว่าทำไปเพื่ออะไรก็ยังงงๆกันอยู
1: ่นะเด็กอายุตอนนี้เข้าไปธนาคารแล้วก็ไปเลือกคนเอกสารเนี่ย
0: ที่บ้านไม่มี
1: แสดงว่ามีอะไรแน่ๆอยู่นะ
0: ที่บ้านไม่มีกระดงกระดาษให้เล่นเอองง
1: โอ้
0: เราต้องเข้าไปในธนาคารด้วยนะ
1: ครับข่าวสารที่บอกว่าอยากจะเตือนภัยต่อท่านผู้ฟังนี้นะครับโอ้ข่าวร้ายข่าวร้ายมาด่วนเลยเด้งเนี่ยโอ้โหตายแล้วขโมยครับใจบาปจริงๆนะครับบุกแทงรองเจ้าวาดมรณภาพเลยเด้งน
0: ะ
1: ขณะที่เขามาเจอพอดีกำลังขโมยของภายในกุฏิเด้งนะโอ้ยเศร้าจริงๆครับข่าวนี้เกิดขึ้นที่โน่นนะครับกุฏิวัดในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลระโนดอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าพบร่างของพระครูสมุนันเทระปุญโญท่านอายุ56ปีแล้วครับตำแหน่งเป็นรองเจ้าวาดนะมรณภาพขาผ้าเหลืองในกุฏิเลยเด้งโหยพบร่องรอยการต่อสู้เข้าของเครื่องใช้กระจัดกระจายเลยครับตรวจสอบตามร่างกายก็มีร่องรอยการถูกฟันบริเวณขา1แผลด้วยครับบริเวณหน้าอกถูกแทงอีก3แผลอยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินว่ามีอะไรสูญหายไปบ้างครับจากการสอบถามผู้ดูแลรองเจ้าวาดเด้งนะเล่าให้ฟังเลยครับว่าเมื่อช่วงเช้าได้โทรศัพท์ไปหาท่านรองเจ้าวาดเพื่อจะสอบถามว่าจะฉันอาหารเช้าอะไรยังไงบ้างครับแต่ไม่รับสายจึงเดินทางไปดูที่กุฏิพระเลยเพราะว่ามรณภาพไปแล้วครับเบื้องต้นเจ้าที่สันนิษฐานนะครับว่ารองเจ้าวาดน่าจะถูกทำร้ายตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงภาพกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อใช้เป็นเบาะแสหาผู้ต้องสงสัยอาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์แต่รองเจ้าวาดมาเห็นแล้วก็รู้ว่าคนร้ายเป็นใครจึงลงมือสังหารปิดปากเลยโอ้โหโหดเหี้ยมจริง
0: ๆอันนี้มาเคสแปลกกันนิดนึงคือขนาดคุณหมอยังอึ้งอ่ะคุณหมอคนนี้นะชื่อว่าคุณหมอศิรสิทธิ์เลาหะไทยค่ะเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดส่งกล้องออกมาเปิดเผยบอกว่าหมอไม่เคยคิดเลยว่าหมอจะเจออะไรแบบนี
1: ้
0: คือคุณหมอเนี่ยนะไปพบกับคนไข้ที่มีลำไส้เนี่ยอุดตันแล้วปรากฏว่าปกติแล้วในเวลาลำไส้อุดตันเนี่ยเคสของคุณหมอที่เคยแบบจะเจอกันมาเนี่ยก็จะเป็นแบบมะเร็งจากพังผืดบ้างมาจากไส้เลื่อนบ้างมาจากอุจจาระบ้างหรืออย่างเคสแปลกๆก็จะมาจากเส้นผมบ้างพยาธิบ้างแต่ปรากฏว่าเคสล่าสุดที่คุณหมอเจอเนี่ยคือมาจากส้มตำ
1: ว้าย
0: คือมันจะเป็นมะละกอพริกถั่วฝักยาวเนี่ยไปอุดเป็นก้อนเลยอยู่ในลำไส้เล็กซึ่งนะคุณหมอก็คาดว่านะคือเคสเนี้ยมันน่าจะมาจากที่ทางตัวคนไข้อ่ะนะคะเคยผ่าตัดบายพาสกระเพาะและลำไส้มาก่อน

0: หน้านี้เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วคือเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วนแล้วก็เหมือนกับในคนไข้ที่เคยผ่าตัดมาแบบนี้เวลามันมีลำไส้อุดตันไงมันจะเป็นผังผืดหรือว่าเป็นไส้เลื่อนซึ่งคุณหมอบอกมันอันตรายมากๆนะเพราะว่าลำไส้เนี่ยมันอาจจะมุดเข้าไปติดอยู่ในช่องว่างภายในช่องท้องอะไรแบบนี้แล้วถ้ารัดแน่นมากๆเนี่ยเลือดมันจะไปเลี้ยงลำไส้ไม่ได้และสุดท้ายลำไส้เนี่ยอาจจะเน่าเลยเนี่ยหมอก็เลยรีบส่งซีทีสแกนเนี่ยถึงได้เห็นไงเห็นแบบรอยคอดของลำไส้แบบชัดเจนเลยแล้วก็บริเวณลำไส้เล็กส่วนกลางเนี่ยตำแหน่งใกล้ๆกันเนี่ยมันก็มักจะเกิดไส้เลื่อนสรุปแล้วก็คือคุณหมอต้องผ่าตัดเนี่ยแล้วผ่าตัดแล้วก็เจอนี่แหละไอ้ที่มันอุดตันอยู่เนี่ย
1: โอ้โหไม่ได้เชื่อนะได้นะโอ้คงจะเป็นบางคนละมั้งครับเนี่ยเขาไม่ได้เป็นทุกคนนะครับไม่อย่างนั้นนะส้มตำเนี่ยอันตรายหมดได้นะพูดถึงหมอไปแล้วนะครับนี่ระดมพรการแพทย์ที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่อาจารย์หมอแจ้งมาว่าอยู่ที่ณวมิน83นะครับ
0: ค่ะ
1: ณวมิน83ระดมพรการแพทย์ครับอ่ะก็ขอบพระคุณด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของมดหมอเด้งนะปรากฏว่าเมื่อคืนนะครับได้เกิดเหตุที่จังหวัดชลบุรีครับได้เกิดเหตุก็คือว่ามีการนำตัวนะครับผู้ที่ถูกนี่นะตะขาบต่อยเด้งนะหรือกัดเนี่ยเด้งนะ
0: ม
1: ัน
0: จะมาต่อย
1: เด้งเด้งชอบพูดบ่อยนะครับไอ้เรื่องไอ้ประเภทสัตว์ประเภทงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือสัตว์อะไรแปลกๆนี่นะครับเข้ามาบ้านเพราะว่าบ้านเด็กอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันนะครับได้เกิดเหตุนะครับผู้ชายคนหนึ่งครับได้นำภรรยาของตนเองนะครับไปส่งโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะตามหานะครับเพื่อที่จะช่วยรักษานะครับอาการบาดเจ็บเด้งนะหลังจากที่ถูกตะขาบตะขาบกัดครับอันนี้เสียชีวิตนะครับอยู่ในพื้นที่บ้านเช่านะครับในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับปรากฏว่าไปพบผู้หญิงนะครับที่นอนเสียชีวิตอยู่ชื่ออุทัยครับอายุ42ปีแล้วได้เด้งท่านเป็นหมอนวดแผนโบราณแผนไทยนี่แหละครับทำงานมาแล้วก็โหนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วนอนตายอยู่ครับชาเกรงปากนี่ดำเลยปากดำนะครับก็ต้องบอกนะเพราะว่ามันเป็นร่องรอยครับไม่มีการรื้อคนทรัพย์สินประการใดนะครับแต่ปรากฏว่าแฟนครับชื่อวุฒินันท์นี่นะ
0: อ
1: ายุ27ปีนะครับเป็นรปภ.บริษัทนึงนะบอกว่าเมื่อคืนนี้กำลังทำงานเข้าก่ายอยู่พอดีนะครับแฟนโทรหาเลยบอกว่าถูกตะขาบต่
0: อ
1: ยที่ร้านนวดแผนโบราณว่าอย่างนั้นนะตัวเองก็รีบกลับมาเด้งนะก
0: ็
1: พาแฟนนะครับไปส่งโรงพยาบาลแต่เป็นโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่เป็นเอกชนนะเด้งนะเพราะแฟนแจ้งบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นหมอนวดเนี่ยทำงานเอกชนมาก่อนเพราะฉะนั้นนะครับมีบัตรประกันสังคมมีสิทธิ์ที่จะเด้งกับทางโรงพยาบาลนะพอไปแล้วนะครับโรงพยาบาลก็มาตรวจสอบสิทธิ์ที่ว่านี้เอ้ามันหมดอายุไปแล้วเด้งว่างั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาต่อมีตังค์ไหมอ่ะมีตังค์นะครับไม่ต้องใช้เงินเยอะพอสมควรนะบอกผมไม่มีตังค์อ่ะครับทำไงครับรปภ.บอกก็เด้งนะพอไม่มีตังค์ทำไงครับเอางั้นแนะนำหน่อยผมว่าผมจะใช้สิทธิ์สามสิบบาทรักษาโรคโรคนี่นะครับมีที่ไหนใกล้ๆบ้างนี่นะเขาก็แนะนำนะครับว่าสองสถานที่ในพื้นที่ใกล้ๆกันนี่ครับแต่ยังไม่ถึงตอนนั้นนะเด้งนะยังไม่ถึงไปครับก็เลยพากลับก่อนผ่านร้านสะดวกซื้อก็แวะซื้อยาเลยครับปรากฏว่าซื้อยาไปให้กินคือยาประเภทที่บอกว่า
0: อ
1: ักเสบแล้วก็แก้แผลเด้งสุดท้ายตัวเองก็ไปทำงานแต่โทรศัพท์หาแฟนนะครับในช่วงสายแล
0: ้
1: วไม่มีเสียงตอบรับเลยเด้งนะครับปรากฏว่ามาดูแล้วตายแล้ว
0: ตายเลย
1: โอ้ตายแล้วเด้งเพราะฉะนั้นนะครับน่ากลัวนะเด้งนะครับแมลงทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งแมงป่องหรือสัตว์มีพิษนะครับตะขาบอย่างเงี้ยเด้งแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่ผู้หญิงคนนี้ที่เสียชีวิตไปมีโรคประจำตัวนิดหนึ่งนะเด้งน
0: ะ
1: คือมีความดันด้วยครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าไหมครับช่วยเร่งให้ทำเสียชีวิตเร็วขึ้นก็ว่าได้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
0: นี่คุณอมรเขาฝากนิดนึงบอกว่าคนที่ผ่าตัดพวกต่อตัดต่อลำไส้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องตลอดเนี่ยบอกแกก็เป็นเหมือนกันต้องระวังนะคะอ่ะก่อนจะลากันไปคุณผู้ฟังคะถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: โอ้อะเวลาหมดลาเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเรา

0: ไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับโอ้โหพี่ไพศาลวันที่11นี่แล้วอ่ะมหากรรมฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่จนถึงณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ชัดเจนเลยครับว่าเราจะได้ชมได้ดูหรือเปล่าข่าววัน2วันว่ามีข่าวดีเอกชนของเรายื่นข้อเสนอไปไงขอซื้อเขาแล้วก็น่าจะลดราคาให้ได้นะครับแต่วันนี้ข่าวที่ออกมาว่ายังไงฟีฟ่าไม่ยอมลดราคาให้เราเลยครับ
2: คือข่าวผมฟังมาว่าทางแจ

0: สเนี่ย
1: ครับ
0: เขาประสบความสำเร็จแล้ว
1: ครับ
0: เจรจาแล้วเหลือแค่400กว่าล้าน
1: เ
0: ท่ากับเวียดนาม
1: ครับ
0: นะครับก็เตรียมจะแถลงวันนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้อะไรเงี้ยให้ผมก็จะเหลือเวลาน้อยนะ
1: ครับ
0: ก็ให้ดูได้สำหรับผู้ที่คือเห็นว่าจะขายควบกับพรีเมียร์ฤดูกาลต่อไปเลย
1: ฮะ
0: ก็คือจองเข้ามาคนที่ซื้อพรีเมียร์ไว้แล้วก็ดูได้เลย
1: ไม่งั้นมันไม่มีหลักจูงใจ
0: แล้วก็คนที่อยากจะดูก็ซื้อพรีเมียร์พร้อมไปด้วยเลยขายพ่วงเลย
1: ครับ
0: ไหนว่างั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจบบอลโลกแล้วเขาก็ได้ลูกค้าพรีเมียร์
1: ไปเลยอ
0: ๋อแต่ว่าถ้าเป็นทางการเนี่ย
1: ครับ
0: กลายเป็นว่าคุณโสรัตน์อัศวประภาซึ่งเป็น CEO ของบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลหรือแจ๊สเขาได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธ
1: ิ
0: ์กับทางฟีฟ่า
1: ครับ
0: ซึ่งทางฟีฟ่ายังยืนกรานที่ราคา40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาท
1: ครับ
0: นะไอ้ที่ว่ามีข่าวว่าลดเท่าเวียดนามหรือแค่400กว่าล้านบาท
1: ครับ
0: 10กว่าล้านเหรียญอันนั้นต้องแสดงว่าไม่จริง
1: ไม่จริง
0: แต่แจ๊สก็มองว่าโดยแจ๊สมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปขณะที่เวียดนามจ่ายเพียง15ล้านเหรียญ
1: ครับ
0: โดยทางแจ๊สต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับเวียดนามจ่ายอย่างไรก็ตามยอมรับว่ายิ่งใกล้วันแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนยิ่งเจรจายากและหากต่อรองราคาไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมปล่อยไปเพราะหากเป็นราคาที่ทางฟีฟ่ากำหนดฝืนเอามาก็ขาดทุน
1: ครับ
0: แต่ถ้าแจ๊สไม่ได้ลิขสิทธิ์ก็เชื่อว่าจะกระทบต่อสมาชิกที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเพราะผู้ที่ต้องการหาดูช่องทางธรรมชาติก็จะไม่จ่ายอยู่ดี
1: ใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดบอลโลกเนี่ยแล้วคนไทยบอกว่ามันมีช่องทางอื่นๆที่สามารถดูได้ฟรีคุณไม่ต้องมาให้เราดูก็ได้เราหาดูได้ฟรีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าเขาก็จะใช้ช่องทางนี้ครับพี่เวสานเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกปีหน้าก็เสียวสันหลังนะฮะว่าถ้าเกิดคนมีช่องทางดูแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาดูของเราจะขาดทุนในการซื้อลิขสิทธิ์มาครับ
0: ครับก็คุณโสรัตน์ก็บอกว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปีแรกที่ผ่านมารู้สึกเขาจะซื้อมา3ปีใช่ไหม
1: ครับ
0: ปีแรกที่ผ่านมามียอดผู้สมัครเป็นสมาชิกราวล้าน 600,000 คนคาดว่าปีที่2จะทำการตลาดเพื่อดึงสมาชิกเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มองกรณีจำนวนสมาชิกพรีเมียร์ลีกทรงตัวที่1ล้าน600,000คนเนี่ยแจ๊สพออยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้กำไรมาศาลก็ตาม
1: ล้าน6นะฮะล้าน6ต่อ
0: ล้าน6
1: พรีเมียร์ลีก1ฤดูกาล
0: ฤดูกาลแรกที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพิ่งปิดฤดูกาลไปเนี่ยเขามีแฟนผู้
1: ชม
0: จ่ายเงินเข้าชมในแพลตฟอร์มของโมโนเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ล้านหกคราวนี้ถ้าได้ฟุตบอลโลกมาเนี่ยก็การทำตัดการตลาดควบคู่ไปกับเรื่องพรีเมียร์ฤดูกาลต่อไป
1: มันก็จะง่ายขึ้น
0: ง่ายขึ้นใช่ไหม
1: ครับครับ
0: เป็นสมาชิกพรีเมียร์ตอนนี้เลยชมฟุตบอลโลกไปพร้อมก่อน
1: คุณฤดูกาลหน้าคุณจะดูพรีเมียร์ลีกใช่ไหมเพิ่มอีกนิดเดียวคุณชมฟุตบอลโลกตอนนี้เลยนี่
0: ใช่ก็จะเป็นจุดขายนะเป็นแม่เหล็กนะ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: นะ
0: ก็ไม่รู้จะคาดเดายังไง
1: ครับ
0: เพราะว่าผมก็เชื่อว่าถ้าราคายัง40กว่าเหรียญก็คงสู้ไม่ไหวหรอก
1: ครับโอ้โหแพงจริงนะฮะจะให้ถ้าเวียดนามเขาก็ไม่ยอมลดราคาให้เราเลยอันนี้มันเพราะอะไรฮะมันเพราะว่าความนิยมของชาตินั้นๆมันทำให้ราคามันต่างกันอย่างนี้เหรอพี่ไพศาล
0: เขาก็คงดูว่าเวียดนามก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ส่วนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะ
1: ครับ
0: ก็ของเราก็มหาเศรษฐีติดอันดับโลกกันอยู่ยุบยับไปหมด
1: อ๋อฟอบประกาศมาทีไรมีชื่อคนไทยติดอยู่ตลอด
0: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง ผมก็เลยอธิบายไปอย่างนี้เขาคงจะเห็นว่าเรารวยอ่ะ
1: ครับ
0: ส่วนพวกเวียดนามพวกอะไรที่ซื้อถู

0: ถูกแล้วยังจนอยู
1: ่อืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือว่าจะให้ผมอธิบายอย่างนึง
1: ว่า
0: วันเราหมูไง ส่วนพวกคนอื่นก็เคี่ยว
1: ครับ
0: ก็เลยได้ไปละราคาถูกแต่ของคนไทยเขาถือว่าไทยหมูไง
1: ครับ
0: จะหักสะแพงเลย
1: จะหักคอยังไงเราก็ต้องซื้อเขาอย่างนี้แหละ
0: ฮะเราก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะครับก็อย่าไปดูเลยถ้ามันแพงขนาดนั้นผมคิดว่านะ
1: ครับ
0: อยากตั้งราคาสูงดีนะ
1: ครับ
0: เอาดูมาก็เสียศักดิ์ศรี
1: อดใจสักนิดนึงไงประมาณนี้นะ
0: ไม่เป็นไรดูตามข่าว
1: ครับ
0: ไฮไลท์ดูไฮไลท
1: ์ครับโอ้แต่เห็นหลากหลายแล้วนะฮะตอนนี้ใครที่มาทำงานใส่ยิ่งอสมทเนี่ยใส่เฟื่อบอลกันแล้วฮะแฟนทีมชาติไหนก็ใส่กันมาหมดแล้วพี่ไพศาล
0: ทรูวิชั่นก็เห็นว่าเขาก็เป็นอีกรายหนึ่งนะที่เขาพยายามที่จะซื้อ
1: ครับ
0: ประสานติดต่อด้วยเท่าที่ทราบนะ
1: อ่าฮะ
0: เพราะว่าเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเอกชน2รายที่เจรจากับฟีฟ่าอยู่ขณะนี้ก็คือแจ๊สกับทรูวิชั่น
1: ก็ทรูเขาถอนแล้วนี่ฮะตามข่าวล่าสุดเพราะว่า
0: ทรูเนี่ยตัดสินใจยุติการเจรจากับฟีฟ่าไปเรียบร้อยแล้วเน
1: ื่อง
0: จากค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าตั้งไว้เพื่อขายให้กับประเทศไทยนั้นแพงเกินไปทำให้เหลือเพียงแจ๊ส
1: ครับ
0: ที่ยังไม่หมดยังไม่ถอดใจ
1: เดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าอย่างท้ายสุดแล้วเนี่ยใกล้ถึงวันแล้วเนี่ยจะมีโอกาสไหมสำหรับเอกชนไทยเรานะครับ
0: เหลือกี่วันเนาะ6วันนะ
1: ก็วันที่11แข่งแล้วครับพี่ไพศาล10
0: ครับ
1: 12พิธีเปิดอะครับ
0: วันนี้วันที่5ก็เลย
1: วันนี้วันที่5อีก6วันนะครับอาทิตย์เดียวถ้าซื้อมาได้เนี่ยอีกประมาณสัก 3-4 วันทำการตลาดหรือว่าขายแพ็คเกจทันหรือเปล่าอะ
0: ก็คือถ้าขอให้มันได้มาเนี่ยโอเค
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ก็โอเคนะ
1: เดี๋ยว
0: ถ้าได้มาไม่ก็จะขายทันไม่ทันยังไงก็คงจะมีวิธี
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: เรื่องใหญ่ก็คือว่าจะได้
1: จะได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะ
0: ครับส่วนการตลาดของการโปรโมทต่างๆก็ตามมา
1: ฮะเดี๋ยวพักครู่นึงพี่ไพศาลแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับเอ๊ะผมว่าวันนี้เรื่องที่ยังมีการถกเถียงกันร้อนมาก
1: ครับ
0: ก็ยังอยู่ที่เรื่องไอ้กฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ในการคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
1: โอ้เขาบอกว่าเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วฮะ
0: โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของพ่อแม่ถ้าลูกถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนเนี่ย
1: ครับ
0: จะถูกตัดสิทธิ
1: ์
0: ของการที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
1: ครับ
0: ก็จะถูกตีความว่าลูกได้เลือกที่จะอุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลพ่อแม่แล้วรัฐก็ไม่ต้องไปดูแล
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมว่าวันนี้ที่มันเป็นประเด็นร้อนน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องยกย่องว่าเป็นบทเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เรียกแขกได้อย่างมโหฬารจริง
1: ๆรถทัวร์จอดเต็มอยู่กระทรวงคลังเลย
0: มาพร้อมกับคาราวานรถทัวร์เลย
1: ครับครับ
0: ท่านว่ายังไงนะถึงเรียกทัวร์ลงได้ค่อนข้างจะคึกโครมมาก
1: ท่านปลัดคลังเนี่ยเอาสรุปนะ ยังยืนยันอยู่นะฮะว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเพราะลูก

0: ใช้ชื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยยังยื่นอุทธรณ์ได้อยู่ครับพี่ไพศาลถ้าลูกไม่เลี้ยงดูนะครับผลการอุทธรณ์เนี่ยนะครับลูกไม่ได้ดูแลจริงๆเนี่ยพ่อแม่ฮะมีโอกาสจะได้รับสิทธิ์คืนคือจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปแต่ลูกจะเสียสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีและที่สำคัญที่รถทัวร์ต้องไปลงชนิดที่ว่าล้นออกมาพระราม6เนี่ยนะฮะก็คือลูกนะฮะอาจจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยว่าให้ข้อมูลกับทางราชการเป็นเท็จกรณีว่าเลี้ยงดูพ่อแม่นี่นะฮะขอได้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อและแม่ท่านละ 30,000 นี่นะครับแต่คุณพ่อคุณแม่มาแย้งแล้วว่าไม่เคยเลี้ยงดูฉันเลยเนี่ยครับพี่ไพศาลคุณแล้ววรนคุณแล้ววรนอธิบายอย่างนี้นะฮะพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเงินได้โดยตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นการลงโทษพี่ผู้ที่ดูแลบุพการีว่านะฮะการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ขาดผู้ดูแลอย่างแท้จริงเท่านั้นสิ่งที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลตั้งใจทำตอนนี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่จนที่สุดจริงๆไม่มีใครดูแลอยู่คนเดียวดังนั้นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมและมีลูกหลานดูแลอยู่จากการเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปลดหย่อนหักภาษีได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการยืนยันแล้วว่าคนคนนั้นมีคนดูแลอยู่สิทธิ์การหักลดหย่อนภาษี 30,000 บาทปีนี้นะฮะตรงต่อปีนี้นะครับก็เท่ากับลูกดูแลพ่อแม่นะฮะ 2,500 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งมากกว่า300บาทที่ได้จากรัฐบาลให้เยอะเลยเนี่ยฮะตรงนี้คือหลักที่ถูกนำมาพิจารณาครับว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะถ้าเกิดคุณมีคนดูแลแล้วเนี่ยก็น่าจะพ้นภาระรัฐบาลไปแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ลูกเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ก็ยืนยันว่ากระทรวงการคลังมีระบบข้อมูลที่สามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าลูกมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วและมีการดูแลพ่อแม่จริงๆหรือไม่ตรงนี้แหละฮะเป็นการดำเนินการแบบตรงไปตรงมาที่สุดโดยการพิจารณาจะใช้เกณฑ์การยื่นภาษีของปีที่ผ่านมาแล้วเพื่อไม่ให้โอกาสใครไปแต่งตัวเลขเพื่อทำให้เข้าเกณฑ์ของโครงการครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเตือนนะครับว่ากรณีที่มีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการละบุพการีจริงเนี่ยอาจเข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ทางภาษีซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและก็ตรวจสอบง่ายขึ้นครับสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างกรณีบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนแล้วไม่ได้ดูแลอย่างที่ผมบอกไปอ่ะพ่อแม่อุทธรณ์ได้แต่ก็อาจจะโดนทั้งสองฝ่ายอ่ะพี่เบสารลูกก็อาจจะแจ้งข้อมูลการยื่นภาษีอันเป็นเท็จนั่นแหละฮะ
1: ก็ตกลงว่าจะมีการถ้าสมมุติว่าพ่อแม่อุทธร
0: ครับ
1: แล้วคุณลวรนบอกว่าก็จะยึดทางพ่อแม่เป็นหลักนะ
0: ครับ
1: ถ้าพ่อแม่อุทธรเนี่ยก็หมายถึงว่าจากนี้ไปพ่อแม่ก็จะต้องไม่ยินยอมให้ลูกนำชื่อไปหักลดหย่อน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ยึดตามพ่อแม่อย่างนั้น
0: ครับ
1: นะ
0: อือฮ
1: ึคราวนี้ถึงขั้นพูดว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบย้อนภาษีย้อนหลังอะไรเงี้ยแต่เห็นท้ายที่สุดกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่มีการดำเนินการตรวจสอบภาษีย้อนหลังผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อน
0: ครับ
1: เอาคือให้เคลียร์กันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจกันมากกว่านี
0: ้นั่นแหละครับพอมันมี
1: แค่นี้แค่นี้แค่นี้ก็หนักอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไปอุทธรณ์เนี่ยนะ
0: ครับเพราะว่าถ้าโพสต์ออกมาลักษณะนี้แล้วก็อธิบายกันมาลักษณะนี้เนี่ยโอ้โหคนตกอกตกใจสิพี่ไพศาลอย่างที่พี่ไพศาลบอกฮะอู้ที่เรายื่นไปกี่ปีกี่ปีเนี่ยเขาจะตรวจสอบย้อนหลังเหรอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเรายื่นหลักฐานนั้นเป็นเท็จเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีคืนภาครัฐเขานะฮะ
1: คุณแล้วว่าโลนบอกนะบอกถ้าหักลดหย่อนแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เลี้ยงดู
0: ครับ
1: พ่อแม่อุทธรบอกว่าเนี่ยถึงต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะลูกก็ไม่ได้เลี้ยงดูเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าแจ้งเท็จ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเงินที่ไว้หักลดหย่อน 30,000 นี่ก็คือเป็นเงินที่ใช้เลี้ยงดูพ่อแม
0: ่ครับ
1: กาลี
0: ครับโอ้โหแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมฟังพี่เพศาลคุยกับคุณเอกพรประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอ่ะที่เขาเชี่ยวชาญด้านภาษีที่เขาโพสต์แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ย

0: คุณกรเอาเรื่องนี้มาโพสต์วันนี้ต่อด้วยนะครับพี่ไพศาลฮะ
1: ของคนแท็ก
0: ครับ
1: บักเหลิมอะไรเนี่ย
0: บักนำมันนะฮะ
1: บักหนอม
0: บักหนอมอ่ะฮะ

0: เอามาขยายความต่อไงพี่ไพศาลวันนี้ครับคือคุณกรเนี่ยเรียกร้องรัฐบาลให้ทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยเฉพาะกรณีตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่บุตรเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ควรขัดแย้งกันแล้วก็การที่ลูกใช้สิทธิ์หักภาษีไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่เดือดร้อนจากค่าครองชีพโดยบอกว่าผมเนี่ยเห็นด้วยกับความเห็นนี้ของคุณหนอมนะเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนมันสำคัญกว่ากันหรือควรเลือกใช้อะไรเพราะทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ควรถูกออกแบบมาให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะฮะเพราะอะไรฮะจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลเนี่ยโอ้โหไม่ควรมาตั้งคำถามนี้เลย
1: ครับคือผมว่าข้อวินิจฉัยที่น่าฟังที่สุดนะ
0: ครับ
1: ไอการที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีเกณฑ์อยู่แล้วเกณฑ์เก่าเนี่ยเข้าใจว่ามีอยู่5แล้วก็มาเพิ่มเป็น8ถูก
0: ครับครับ
1: ตอนนี้ไอ้ข้อที่ว่าด้วยไอ้อะไรนะถ้าลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนพ่อแม่ก็จะไม่สามารถที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อไปเนี่ยอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปอันนี้ผมคิดว่าถ้าตัดข้อนี้ไปข้อนะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าเขาเข้ามาได้ทุกข้อ
0: นะฮะ
1: นะ
0: ครับ
1: อีก7ข้อที่เหลือนะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 ไม่มีบัญชีเรื่องของบัญชีลงทุนในหุ้นในตราสารหนี้ไม่มีทรัพย์สินหรือมีก็มีตามเกณฑ์ที่จะมีได
0: ้ครับ
1: แล้วเขาได้สิทธิ์มาหมดนะผมว่าเขาก็ควรจะได้อยู่แล้วไม่ควรจะมาถูกตัดเพราะว่า
0: ลูก
1: ผ่านมาทุกข้อแล้วมาตัดเอาข้อนี
0: ้โอ้ลูกเอาชื่อไปยื่น
1: ข้อนี้ว่า
0: ลดหย่อนเนี่ย
1: ลูกลูกเอาชื่อไปยื่นเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: คือผ่านมาได้ทุกข้อแล้วเนี่ยมันก็น่าจะยืนยันแล้วว่า
0: จนสนิท
1: ที่มีฐานะ
0: ครับ
1: ยากจนน่ะควรจะต้องช่วยเหลืออยู่แล้ว
0: ครับ
1: คุณไปเติมข้อนี้ข้อให้มันวุ่นทำไมแล้วมันก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ยืนยันอะไรเลยว่าถ้าลูกไปอย่างเงี้ยลูกก็ดูแลอยู่แล้วนะไม่ต้องช่วยหรอกโถบางคนเอาชื่อพ่อแม่ไปไม่ใช่ว่าไม่ดูแลดูแลแต่ก็กระเสือกกระสน
0: ครับ
1: เพราะว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยที่ถ้ามีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวด้วย
0: ครับ
1: แต่ก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูแลพ่อแม่นั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: แต่จะดูแลจนกระทั่งแบบครบถ้วนทุกอย่างไหมมันก็อาจจะไม่ครบถ้วน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ารัฐเข้าไปช่วยเหลือด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โอเคมันก็เป็นความเหมาะความควรอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องคนรวยปลอมมาเป็นคนจนอย่างที่คุณแล้วว่าหลนบอกว่าเขาให้กับคนยากจนไม่ใช่อยากจนไอ้คนอยากจนเนี่ยเราจะคัดออก
0: ครับ
1: เพราะจนไม่จริงแต่ถ้ายากจนเนี่ยเราจะให
0: ้มันควรจะมีรูปแบบในการไปตรวจสอบหาคุณสมบัติที่มันละเอียดกว่านี้แล้วก็มันดีกว่านี้ไหมพี่ไพศาล
1: ไม่หลักเกณฑ์ข้ออื่นเนี่ยมันก็ดู
0: มันครบแล้ว
1: มันก็สกรีนมันก็พอจะสกรีนได้พอสมควรแล้วล่ะ
0: ครับ
1: เพราะไม่รู้ครบมันคงไปยืนยันไม่ได้หรอกแต่ว่าเติมข้อนี้ไปอีกข้อนึงเนี่ยมันเป็นข้อที่มีปัญหาแล้วนึกถึงภาพว่าถ้าเขาผ่านมาได้ทุกข้อซึ่งเขาควรจะได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เขามาตกด้วยข้อนี้ข้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่วุ่นมาก
0: ครับ
1: มันจะได้ไม่คุ้มเสีย
0: ครับ
1: พ่อกับแม่บางทีต้องทะเลาะกันอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบางทีก็เสียดายไงก็ต้องบอกลูกบอกไม่เอาแล้วนะไม่ให้ชื่อแล้ว
0: ครับ
1: แล้วลูกยังไม่รู้สึกน้อยใจอ่ะ
0: ใช่โอ้ครอบครัวร้าวฉานแน่นอนฮะจะยังไง
1: ดูแลพ่อแม่มาโดยตลอดไม่ใช่ว่าใจไม้ไส้ระกำ
0: ครับ
1: แต่แค่นี้เนี่ยแม่ก็พ่อหรือแม่ก็จะถึงขั้นเลือกเอาเงิน300อะไรเงี้ยมันไปสร้างอะไรที่มันไม่คุ้มค่า
0: ก็ดีฮะ
1: ผมดูแล้ว
0: คุณกรบอกว่าลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกทุกอย่างได้ฮะในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันอย่างนี้เลยครับไอ้ที่ดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยก็แสนสาหัสก็ถูลูกถูกกังไว้พร้อมกันนะพี่ไพศาลมันไม่ใช่ว่าลืมตาอ้าปากได้ซะที่ไหนฮะ
1: ครับแล้วมันมีเคสอย่างนี้นะมีคนเล่าผมฟังนะเป็นเรื่องจริงนะ
0: ครับ
1: เขาเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนนะแล้วเขาเนี่ยทั้งสามีภรรยาเนี่ยช่วยกันเนี่ยส่งให้พ่อแม่เข้าใจว่าจะเป็นพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงนะ
0: ครับ

0: ส่งให้ใช้เดือนละ 10,000 บาท
1: ฮะ
0: แต่พ่อแม่เนี่ยก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
1: ครับ
0: คราวนี้พอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยพ่อกับแม่บอกเลยว่าจะไม่ให้เอาชื่อ
1: เดี๋ยวเขาจะไม่ได้บัตร
0: เขาเดี๋ยวจะไม่ได้300ลูกอ่ะ
1: คิดยังไง
0: เพื่อนฟังอ่ะบอกจุกที่หน้าอกจุกอกเลย
1: จะคิดยังไงอ่ะ
0: เพราะว่าช่วยพ่อแม่อยู่หมื่น
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าพ่อแม่เขาได้อีก300เนี่ยเขาโอเคไง
1: ครับ
0: เขาก็คิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ควรได้อ่ะแต่ถามว่าหมื่นหนึ่งไปตัดเขาสมมติว่าเอาถ้าอย่างนี้ไม่ให้ชื่อไม่หักรถยนต์แล้วนะลูกก็อาจจะเครื่องว่าทางนั้นก็ไม่ให้หมื่นหนึ่งก็แล้วกัน
1: ลดลงมาสัก5,000ได้ไหม
0: มันก็ทะเลาะกันมันก็คงจะเป็นเรื่องลูกกับพ่อแม่คงจะมองหน้ากันไม่ติดอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ควรจะเป็นเรื่องอ่ะพูดง่าย
1: ครับ
0: ไม่ควรจะเป็นเรื่องมันก็จะอาจจะไปเกิดเหตุอย่างเงี้ยทำให้มันครอบครัวกลายเป็นเกิดมีปัญหากินใจกันได
1: ้แต่ว่าดูคำให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดแล้ววันลนวันเนี้ยคือเงื่อนไขเนี่ยก็ยังไม่ได้ย่อไม่ได้คลายลงเลยนะ
0: ดูแล้วยังยืนยันเดินหน้าแล้วท่านให้สัมภาษณ์ก็ดูไม่ค่อยรู้สึกจะพูดเลยใช่ไหมบอกก็เข้าใจอยู่ก็อาจจะมีคนเห็นต่างเห็นแย้ง
1: ครับครับ
0: แต่ก็เนื่องจากเป็นมติครม.แล้วก็ยืนยันอ่ะย
1: ื
0: นยันในหลักการเพราะว่าต้องการที่จะกันกรองคนที่มีอยู่ในข่ายที่รัฐจะต้องช่วยเหลือจริง
1: ๆอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะพี่เมษานะที่อาจจะมีส่วนน้อยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในสังคมซึ่งทุกคนรับรู้ข้อมูลรับทราบได้ว่าเนี่ยถ้าลดหย่อนถูกตัดสิทธิ์ให้เลือกเอาว่าลูกดูแลหรือจะให้รัฐดูแลมันมีอีกเคสหนึ่งที่มันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขเหมือนกันกรณีก่อนหน้านี้คือปี65ใช้หลักฐานครอบครัวใช่ไหมฮะในการพิจารณาเงื่อนไขจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่แต่ว่าปีนี้69ใช้ฐานตัวบุคคลแยกกันสามีภรรยาพ่อแม่แยกกันนะครับปรากฏว่ามีผู้ดำเนินรายการหนึ่งไปถามในส่วนของกระทรวงการคลังฮะถ้ากรณีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเลยแต่สามีดูแลทุกอย่างแต่ใช้ชื่อของสามีในการครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกระเป๋ามือถือแบรนด์เนมหรือเงินจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันให้กับภรรยาแบบเปลมเปลี่ยพี่ไพศาลภรรยาคนนี้มีโอกาสได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เช็คข้อมูลทุกอย่าง18หน่วยงาน data ข้อมูลของภาครัฐโอ้โหเธอไม่มีรายได้อะไรเลยฮะปรากฏว่ากระทรวงการคลังบอกว่าเขาจะได้ฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขอยู่ฮะไปเช็คแล้วรถเนี่ยไปทำประกันรถไปไหมก็ไม่ได้ทำไม่ได้ชื่อของเขาเลยทำประกันชีวิตไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำเลยนะฮะมีเงินฝากไว้ไม่มีเลยเงินเดือนไม่มีอะไรเลยฮะ
0: ม
1: ีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการฮะ
0: ครับเพราะฉะนั้นถึงว่าจะวางหลักเกณฑ์ยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะแม่นยำนะ
1: ครับ
0: ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคิดจะแก้ปัญหาเอาเรื่องนี้มามันก็ไม่ได้มีหลักประกันมันจะถูกต้องแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องคิดในมุมอย่างนี
1: ้ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: มันก็อาจจะมีความเสียหายอะไรติดตามมามากมาย
1: ครับ
0: แต่ผมดูจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมยังเชื่อมั่นนะถึงว่าข้าราชการประจำเขายังจะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันที่จะเดินหน้าใช้เงินไอหลักเกณฑ์ข้อนี้เป็น1 ใน 8เครื่องมือที่จะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต่ว่าผมว่านักการเมืองรัฐบาล
1: คิดหนักฮะ
0: คงอยากเข้าทั้งสองหูแบบเต็ม
1: ๆครับ
0: เป็นไปได้ว่าในท้ายที่สุดก็อาจจะต้องมีการปรับแก้อะไรอยู่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเพราะดูกระแสในขณะนี้มันคนวิพากษ์วิจารณ์เสียหายมาก
1: คือทุกเงื่อนไขที่ทำมาเนี่ยนะฮะเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไหมนะฮะทำประกันชีวิตไว้บ้างหรือเปล่าที่ดงที่ดินบ้านทรัพย์สินต่างๆหนี้สินต่างๆนะฮะมีกู้มีเครดิตอะไรไหมเนี่ยนะฮะ อันนั้นพอยอมรับกันได้แต่ไอ้กรณีนี้ถ้าเกิดตัดเงื่อนไขสุดท้ายอันนี้ออกไปก็เดี๋ยวรอดูฮะรัฐบาลทางส.ส.เขาจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไง
0: เพราะนักการเมืองเนี่ยเขามีหลักอย่างนี้ว่า

0: กเงินเนี่ยคนมันต้องดีใจ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าแจกเงินแล้วเขาแจกไปแล้วเขาด่าไปด้วย
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความล้มเหลวของการแจกเงิน
1: ใช่ฮะ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คนเขาด่ากันทั้งเมืองเลย
1: ครับ
0: รัฐบาลแจกเงินยังไงใช้เงินไขแบบนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความหายนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาทางแก้ดูว่าอย่างนั้นนะ
1: จะลงยังไงใช่ไหม
0: แจกเงินเนี่ยมันควรจะได้รับแต่คำชม
1: ครับ
0: มันสุดยอดของนโยบายอุตสาหกล้าทำแล้ว
1: ครับ
0: คนมันต้องชมนะ
1: ครับ
0: อันนี้แจกเห็นกันอยู่แล้วยังด่ากันนักการเมืองเขาไม่ยอมครับแต่รายการก็ไม่เกี่ยว
1: 13
0: เขาต้องว่าตามไอ้ที่เขาได้วินิจฉัยครอบมาละ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ายังยืนยันเงื่อนไขเดิมเนี่ยไอ้ 13.18 ล้านเนี่ยโอ้โหตัวเลขคงหายไปเยอะนะครับพี่ไพศาล
0: ก็คุณละวรนบอกเอาเขาจริงแล้วก็ถ้าดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะลดลงไปเยอะ
1: ครับ
0: กลับกลายเป็นว่าอย่างนั้นนะ
1: อืม
0: เขาบอกว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะลดลงได้เยอะ
1: ครับ
0: นี่คราวนี้มันจะมีคนที่ตกหล่นอยู่แล้วก็เห็นว่าเขากำลังจะทำการสำรวจครั้งใหญ่กลุ่มที่ตกหล่นเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็วันประกาศ17เนี่ยคนที่หลุดก็พร้อมกันนั้นก็จะประกาศคนที่ได
1: ้งั้นแสดงว่าช่วงนี้ก็จะมี
0: ทางที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่เขาจะทำให้ทันประกาศผมที่17พร้อมกัน
1: พัฒนาสังคมกับมหาดไทยก็จะตรงเคาะประตูบ้านเลยใช่ไหม
0: ที่จะเคาะประตูบ้านก็บอกจริงๆแล้วเขามีข้อมูล
1: หมดแล้ว
0: เขามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะที
1: ่
0: เป็นไอ้คู่มือที่จะลงไปในพื้นที่ไปถึงบ้านของผู้ที่มีรายชื่อเป็นเป้าหมายอยู
1: ่
0: ก็ไปดูกับตาไปสำรวจดูสภาพการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตดูถ้าตรงตามข้อมูลตัวเลขหลักฐานจากหลายหน่วยงานประกอบกันว่าเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนก็โอเคเลย
1: เขาจะไปลงทะเบียนให้ถึงบ้านเลยนะฮะไม่ต้อง
0: เอาชื่อเข้ามาแล้วประกาศเป็นทางการวันที่17ไปเลย
1: ไม่ต้องลงจากดอยมาเหมือนข่าวที่ออกมาโอ้ยขับรถจ้างเหมากันมานะฮะแล้วก็เสียเวลาครึ่งท้องวันมาไม่ได้ฮะมันไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าที่เขาเปิดอยู่เนี่ยก็คือสิทธิ์เดิมที่มีบัตรอยู่แล้วมาทวนสิทธิ์ของตัวเองว่ายังได้ต่อหรือไม
0: ่ฮะใช่เขายืนยันว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าทางฝ่ายราชการเป็นฝ่ายลุกเข้าไปหาเอง
1: ครับ
0: แต่ในทางปฏิบัติจะเป็นยังไงจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: แต่เวลาพูดเขาพูดว่าอย่างนั้นบอกได้มีการสั่งการได้มีการตั้งทีมงานที่จะลงไปแล้ว
1: ครับ
0: จะลงไปแล้วไปอยู่แถวตีนดอยไม่ได้ขึ้นไปบนดอยหรือเปล่า
1: โอ้โหถ้าอย่างงั้นก็ตกหล่นกันเยอะเลยแหละฮะ
0: ต้องดูในทางปฏิบัติ
1: ครับครับได้ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เวสานแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ32นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ครับฟังความเห็นคุณผู้ฟังหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องนี้ครับคุณชุศนะคุยเข้ามาบอกว่าปัญหาบัตรคนจนความบกพร่องมาจากรัฐบาลเพราะมืออาชีพต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรัฐบาลเป็นมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะคุณเล็กบอกว่านักการเมืองเท่ากับนักผลาญจุดๆๆโอเคได้อ่านแล้วนะครับขอบพระคุณครับคุณอิสระชนบอกว่าเรื่องลดหย่อนถอยแน่นอนนะฮะ แต่ผมว่า

0: กลัวคุณพ่อคุณแม่สิฮะถ้าเกิดไปแย้งสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอุทธรณ์เนี่ยนะครับแล้วถ้ามันมีข่าวว่าโอ้โหลูกจะไม่ได้นะครับเรื่องของการลดหย่อนภาษีประจำปีเนี่ยพ่อแม่ห่วงลูกฮะผมเชื่อว่าพ่อแม่ยอมถอยเรื่องของบัตรสวัสดิการนะพี่เมษานรักลูกอะยังไงก็รักลูกอะนะประมาณนั้นนะครับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรรู้ไหมพี่เมษานถ้าเกิดว่าอุสิทธิ์ลดหย่อนเนี่ย30,000 พ่อ 30,000 แม่ในแต่ละปีภาษีเนี่ยอันนี้เงินภาษีจะเข้ารัฐเพิ่มไหมครับเนี่ยโอ้มีคนคิดไกลไปถึงนั้นนะฮะอันนี้คือต้องการให้ไอการลดหย่อนภาษีมันน้อยลงไปเพื่อจะได้ภาษีประจำปีเข้ารัฐมากขึ้นไปหรือเปล่ารัฐบาลนะ
1: ก็คนที่เก็บภาษีก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: ว่าจริงๆไอลดหย่อนเนี่ยก็โดยทางข้อเท็จจริงก็คือคุณก็ต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะบุปการี
0: ครับ
1: แต่จำนวนไม่น้อยก็หักไปอย่างนั้นนะไม่ได้ดูแลอะไรอย่างตาม
0: ปีหนึ่งเอาแค่ชื่อมาเท่านั้น
1: เป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยก็พอยนั้นก็ดัดหลังพวกเหล่านี้ซะหน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันซับซ้อนมากกว่านั้นไม
0: ่
1: ใช่เฉพาะกรณีที่เป็นขาวเป็นดำอะไร
0: ครับ
1: ใช่ไหมมีลูกกับตันยูลูกกับตันยูไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมันมีสภาพอะไรที่มันมีรายละเอียดมากกว่า
0: ครับ
1: ใช่ไหมเขาหักลดหย่อนเขาหักตามสิทธิ์เขา
0: ครับ
1: แต่การดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามกำลัง
0: มันคือไปตีความเป็นสูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้อะพี่เบส
1: าน
0: คุณใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วก็แสดงว่า
1: ลดหย่อน 30,000 ก็หมายถึงว่า 30,000 นี้ก็จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม
0: ่งั้นคุณไม่ลำบากแล้วแหละมันตีความอย่างนั้นตรงๆไม่ได้ไงครับ
1: ใช่ก็บางทีปีนี้ก็ต้องดูแลเยอะหน่อยเพราะคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปโรงพยาบาลไปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ปีอีกปีถัดมาก็น้อยหน่อยมันมีรายละเอียดเยอะนะเพราะลูกพอดีต้องเข้าโรงเรียนก็พ่อแม่ก็เลยช่วยปีนี้เดือนนี้น้อยมันอะไรต่างๆมันมีเหตุมีผลแล้วมันอยู่อ่ะ
0: ปีหนึ่งก็สองรอบฮะเทอมหนึ่งเทอมสองอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็หนึ่งไตรมาสหาหมอหนึ่งครั้งโอ้โหแล้วปัจจุบันเอายามาทีหนึ่งนะพี่พิสารเป็นกระสอบเลยฮะโอ้โหยังดีที่ระบบโรงพยาบาลตอนนี้คือสะดวกแล้วก็ไวนะครับ
1: ยิ่งถ้าได้สิทธิ์สวัสดิการเนี่ย
0: ครับ
1: เขาแจกยาเยอะเลยใช่ไหม
0: โอ้โหต้องเอาถุงผ้าใหญ่ๆไปอะครับเพราะจุต้องกิน3เดือนนะ
1: ฮะที่มียาพวกไม่ใช่ยานะเป็นพวกอะไรวิตามินพวกอะไรของอาหารเสริมอะไรต่างๆก็มีนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อือ
0: นั่นแหละ
1: มีบางคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันหมอบางทีบางทีเขาขายโครงขายของก็เอาพวกนี้มายัดให้หมอ ให้หมอช่วย
0: ครับช่วยปล่อยหน่อยฮะ
1: ช่วยปล่อยให้วิจูวิวาวิจารณ
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวจะเลยเถิดไปมันมีเรื่องเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเรื่องที่จะคุยกันลืมไปซะละ
0: อ้าวมีหลายประเด็นครับพี่เพศานครับก็เอาประเด็นปปช.เตรียมที่จะ
1: เรื่องจะพูดถึงเรื่องซินเคอหยวน
0: อ๋อซินเคอหยวนที่ครบลบล็อกให้แล้วเนี่ยใช่ไหม
1: ตกลงว่ากระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความเห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบให้เขากลับมาเดินเครื่องจักรอ
0: ี
1: กครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สรุปว่าอย่างนั้น
0: ครับก็หลังจากโดนสุดซอยไปใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สมัยคุณเอกนัท
0: คุณเอกนัทนะฮะโดนทีมสุดซอยไปตอนนี้ทีมสุดซอยเขามาพลังงานแล้วครับแล้วก็มีลูกท็อปดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะครับก็มีรายงานมาไงพี่เปสัตว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลกลับมาเปิดดำเนินกิจการโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนี้เลยฮะก็มีหนังสือคำสั่งเปิดดำเนินการบอกว่าจากกรณีที่บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA ระยองได้ถูกคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้หยุดประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของโรงงานซึ่งในเวลาต่อมาครับได้มีการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงขยายระยะเวลาในการปรับปรุงมาเป็นลำดับจนกระทั่งเหลือการปรับปรุงข้อสุดท้ายก็คือระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศต่อมา

0: เมื่อบริษัทดำเนินการปรับปรุงโรงงานแล้วก็ยื่นหนังสือขอเปิดทดลองเดินเครื่องจักรพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในเดือนมีนาคมและได้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมาผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษอากาศพบว่าค่าสารเจือปนต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการครับจึงถือได้ว่าปัจจุบันเนี้ยซินเคยหยวนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้นอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะก็เลยนี่แหละครับมีคำสั่งนะฮะให้เขากลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
1: เดี๋ยวผมจะรอดูว่าประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงงาน
0: ครับ
1: เราจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะ
0: ครับ
1: เพราะก่อนหน้านี้นี่ก็พูดกันถึงว่าเราไปอนุญาตได้ยังไงเพราะใช้เตาไอ้รุ่นที่มันก่อให้เกิดมลพิษ
0: เทคโนโลยี
1: ไฟฟ้า
0: เทคโนโลยีเขาเอาของเทคโนโลยีเดิมมา
1: ซึ่งในเมืองจีนเขาห้ามไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยเอาเครื่องจักรย้ายฐานมาเมืองไทยของไทยเนี่ยผู้ประกอบการไทยโรงเหล็กไทยเขาไปเครื่องไฟฟ้าไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้นี่ยังมารุ่นโบราณเลย
0: ครับ
1: ต้นทุนมันถูกอ่ะ
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นว่าเหล็กซิงเคอร์หยวนก็มาตีเหล็กไทยผ
0: ู้
1: ประกอบการไทยที่อยู่ก่อนกระจายกัน
0: โอ้แทบจะอยู่ไม่ได้เลยครับ
1: เนี่ยก็เอากลายเป็นว่าไอ้เครื่องนี้ตกลงก็ควบคุมได้กันนะ
0: ครับ
1: เอาตามเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ดูแลเรื่องปัญหามลพิษจนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตรวจวัดแล้วว่าไอการปล่อยปล่องควันเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการ
0: ครับ
1: จึงถือได้ว่าปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้น อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
0: ครับ
1: ก็เปิดดำเนินการได้ต่อไป
0: ครับก็ลงนามให้การรับรองโดยนางสาวอารยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายครับก็เดี๋ยวดูฮะชุมชนโดยรอบถ้าเกิดว่าเปิดดำเนินกิจการต่อแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่มีข่าวคราวเรื่องของมลภาวะมลพิษอะไรอีกเนี่ยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเขาก็มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอ่ะต้องบอกอย่างนั้นฮะพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนอื่นๆมีเรื่องนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ปปช.ชี้มูลเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ไทยรักไทยร่ำรวยผิดปกติ 37.4 ล้านบาท
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: อ๋อท่านเสียไปแล้วนะ
1: ครับคุณเทวฤทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
0: แต่เห็นบอกว่าปปช.เองเนี่ยจะสั่งบังคับเอาทรัพย์ในกองมรดกแม้เจ้าตัวจะไม่อยู่แล้วก็ตามอ่ะพี่ไพศาล
1: เสียชีวิตไปเมื่อวันที่7พฤษภาคม68ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: การบังคับเอาแต่ทรัพย์สินดังกล่าวจะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายต่อไป
0: ก็คดีไม่หยุดไม่อย่างนั้นนะฮะ
1: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดนะครับ
0: ครับ
1: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดก็จะต้องส่งไปที่ศาลอะไรดำเนินการก่อนนะครับ
0: อันนี้ต้องศาลการเมืองใช่ไหมฮะ
1: ศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมือง
0: ครับ
1: นะฮะแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินตกหล่นไปพบว่ามีทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอยู่รวม37ประมาณ 37.4 ล้านบาท
0: ครับ37ล้าน 431,641.42 บาทนะฮะก็มีเงินฝากธนาคารในชื่อบัญชีเทวฤทธิ์นิกรเทศ4บัญชีเป็นเงิน31ล้านกว่าบาทนะฮะ มีเงินที่นำไปใช้ชำระหนี้3รายการ2ล้าน5นะฮะรถยนต์ในชื่อเทวฤทธิ์3คันมูลค่า3ล้าน8นะฮะนั่นแหละครับที่ตกหล่นไปนะฮะก็ปปช.พิจารณาแล้วก็มีมติว่าคุณเทวฤทธิ์ ผู้ถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สิ

0: มากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินก็เป็นเงินที่มันเกินมาชี้แจงยังไม่ได้หรือไม่ได้ชี้แจงเนี่ยนะ 37,431,641.42 บาทครับ
1: ก็ส่งให้อัยการ
0: ครับ
1: อัยการก็จะส่งฟ้องใช่ไหม
0: ครับ
1: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป
0: ครับก็เขาบอกว่าปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยถึงแก่กรรมแล้วนะฮะเมื่อ7พฤษภาคมอย่างที่พี่ไพศาลบอกก็ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการบังคับเอาทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยก็จะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินของกองมรดกของผู้ตายต่อฮะ
1: อ๋อครับก็คุณเทวฤทธิ์คุณเทวฤทธิ์นี่เกิด2517ก็อยู่ยังไม่มากนะ
0: 51 52ครับครับ
1: เกิด2517เป็นชาวบึงกาฬเคยเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทยไทยรักไทยพลังประชาชนกิจสังคมชาติไทยพัฒนาอนาคตใหม่ด้วยนะ
0: โอ้ฮะ
1: อนาคตใหม่ปี 61-63 แล้วก็มาเป็นเพื่อไทยป
0: ี
1: 64-68 ก็69นะที่เสียชีวิตไปก่อนก็ไม่ได้เข้ามาโลดแล่นที่เหลือนี่ก่อนหน้านั้นก็อยู่ในวงการเมืองมาตลอดนะ
0: ครับ
1: เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อ6พฤษภาคม68เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายอดีตโฆษกพรรคกิจสังคมนะแล้วก็เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน3สมัยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายกี่สมัยไม่แน่ใจนะ
0: โอ้แต่ว่าแสดงว่าท่านเล่นการเมืองตั้งสมัยยังหนุ่มเลยนะครับเนี่ยว่าเป็นส.ส.มาหลายสมัยหลายพรรคการเมืองด้วยนะพี่ไพศาล
1: ส.ส.สมัครในแบบสัดส่วนนะ
0: ครับ
1: สัดส่วนสมัยไอ้รัฐธรรมนูญ40ใช่ไหม540 50เขาเรียกสัดส่วนใช่ไหม
0: ครับ
1: ปัจจุบันเขาเรียกบัญชีรายชื่อ
0: บัญชีรายชื่อฮะใช่ครับ
1: สก่อนเขาเรียกสัดส่วนเนี่ยครับเคยทำงานเป็นวิศวกรประจำบริษัทเอกชนหลายแห่งแล้วก็เข้าสู่วงการเมืองเป็นสมาชิกเป็นส.ส.จังหวัดหนองคายพรรคไทยรักไทยนะป
0: ี
1: 2544ครั้งแรกปี50ลงสมัครแบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่3สังกัดพรรคพลังประชาชนตอนนั้นก็ยุคไทยรักไทยแล้วมาเป็นพลังประชาชนไง
0: ครับ
1: และเมื่อยุบพลังประชาชนก็มาอยู่กับกิจสังคมกับนายสุวิทย์คุณกิตตินะฮะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกที่มีส่วนในการที่แยกจังหวัดมาจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเท
0: ีย
1: งแต่หนองคาย
0: ครับ
1: เนื่องจากเป็นส.ส.ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นเลยก็ลงที่บึงกาฬเพราะว่าเป็นคนที่ให้แยกจังหวัดเป็นคนที่มีบทบาทในการให้เคลื่อนไหวให้มีการแยกจังหวัดครับ
0: ครับ
1: นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวคุณเทวฤทธิ์นะครับ
0: ครับครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวตัดทางเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับแล้วมาคุยกันต่อครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระ

เศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวในการ50นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: เป็นบุคคลที่เขาถูกเปิดว่าเป็นอากงเจ้าของระบอบหรือระบบอากง
1: ครับ
2: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลวันนี้เปิดใจนะกับผู้สื่อข่าวเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาติคุณต่อศักดิ์นะก็พูดถึงกรณีถูกพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องระบบอากงก็ยืนยันว่าไม่มีผู้ว่าบอกไม่มีอากงนะถามว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาโจมตีแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นหัวโจกของระบอบอากงไหมคุณต่อศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายดูแล
1: ครับ
2: ไม่ปฏิเสธนะ
1: โอ้นี่แสดงว่าไปคนละทีกับบรรดาอดีตผอ.เขตนะเนี่ย
2: จะฟ้องไงก็ต่างคนต่างเคลื่อนไหวกันไปทำนองนั้น
1: ครับ
2: เพราะว่างั้นนะผู้สื่อข่าวถามว่ากำลังใจหรือไม่อะไรเนี่ยอะไรนะเสียกำลังใจหรือไม
1: ่ครับ
2: คุณต่อศักดิ์บอกว่าต้องเอาความจริงมาพูดอย่างเดียวแล้วถามว่าออกมาพูดในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองกันหรือไม่อ๋อหมายถึงว่าฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลนะคุณต่อศักดิ์ก็บอกในช่วงการเมืองก็คงเป็นแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรถ้ามีข้อมูลจริงก็ว่ากันไปตามกฎหมายถามที่กรณีที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษผู้ต่อศักดิ์เขาบอกว่าอาจเป็นเพราะว่าเขาคงดูตามอายุเรามั้งพูดแบบขำๆนะ
1: ครับครับ
2: แล้วก็ได้กล่าวถึงกรณีคลิปเสียงว่าไม่มีเป็นวิธีของเขาผู้ว่าบอกให้เรานิ่งๆส่วนเรื่องกำลังใจนั้นแย่หน่อยแต่ว่าก็ช่างมันนี่คงเป็นรูปแบบการเมืองที่เรียนตรงๆว่าไม่คุ้นส่วนการกล่าวหาที่พุ่งเป้ามาที่ตัวคุณต่อศักดิ์มองว่าเหมือนเป็นการตีวัวกระทบคราดหรือไม่คุณต่อศักดิ์บอกว่าก็อาจจะใช่ผู้ว่าก็ตอบไปหลายรอบแล้วแล้วท่านก็ตอบได้ดีมากส่วนเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอากงเป็นคนสั่งให้ผอ.เขตผู้อำนวยการเขตไปรวมตัวกันแสดงพลังนั้นคุณต่อศักดิ์บอกว่าก็เขาก็เขียนกันแบบนั้นผมจะไปสั่งอะไรเขาก็ทำของเขามันเป็นระบบราชการ
1: ครับ
2: แล้วก็ยืนยันในเรื่องของระบบอากงว่าไม่มีอะไรมันจะมีอะไรล่ะระบบผู้ว่าเขาคนเดียวเท่านั้นระบบผู้ว่านี่เขาคนเดียวเท่านั้น
1: ครับครับครับก็ที่เขารวมตัวกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาพูดคุยเรื่องนี่แหละฮะ28มิถุนายนจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเลือกสกก็ต้องมาเตรียมพร้อมมาทุกเขตอ่ะนะฮะก็ต้องมาคุยกัน
2: ประชุมกันประชุมกันเรื่องเตรียมพร้อม
1: นั่นแหละฮะแต่ว่าก็ถูกฝ่ายการเมืองก็เอาไปตีอีกเรื่องหนึ่งไปเลยไงพี่ไพศาลนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งวันนี้เองเนี่ยในส่วนของคุณชัดชาติมหาเสียงแถวๆเนี่ยฮะเดนายพระรามเก้าเนี่ยครับ
2: ครับ
1: ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับกรณี
2: เรื่องการแต่งตั้ง20เขตนะ

0: ช่ครับใช่ครับ
1: ผู้อำนวยการสำนักงานเขต20เขต
0: ครับก็ทางผู้สื่อข่าวก็ถามกรณีมีกระแสข่าวเนี่ยครับ20เขตนัดรวมตัวประชุมกันภายหลังมีข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้เต้าไตนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระบอบอากงแล้วมีประเด็นเต้าไตด้วยเนี่ยนะฮะคุณชัดชาติบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลยผมเป็นประชาชนคนธรรมดาบอกแล้วว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกันทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นสิทธิ์ของเขาในการทำนะฮะก็เมื่อถามถึงกรณีคุณจิรยุห่วงทรัพย์บอกว่าอากงเนี่ยเป็นผู้สั่งการแล้วก็อ้างว่ามีผู้บันทึกคลิปเสียงขณะสั่งการนั้นไว้ด้วยนะฮะคุณชาชาติยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับตนย้ำว่าตนได้บอกมาตลอดว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องดังกล่าวเน้นย้ำว่าห้ามไปยุ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผมเราเป็นประชาชนไปสั่งการอะไรไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่หาเสียงช่วงเช้ามีผู้ถามย้ำประเด็นผอ.เขต20เขตรวมตัวแสดงพลังเนี่ยพี่เบสานฮะคุณชาชาติก็บอกว่านะครับกรณีนี้นะครับจริงๆตอนนี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นนะฮะก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกอะไรเขาพยายามจะย้ำฮะเขาประชุมกันเมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะในการเตรียมพร้อมเลือกตั้งหรือว่าจะไปรวมตัวกันจะไปฟงไปฟ้องแสดงพลังอะไรเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าผมถอยออกมาแล้วฮะถ้าตีความนะผมถอยออกมาแล้วเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วผมไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งผอ.เขตได้ครับเขาเป็นราชการเขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของราชการเขาครับย้ำว่าทีมงานของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งห้ามยุ่งห้ามไปสั่งการทั้งสิ้นเลยเพราะเราไม่มีอำนาจแล้วนะฮะแล้วแต่เขาเลยเราก็เคารพเพราะผอ.เขตเขาก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีความคิดมีวิจารณญาณที่เขาจะทำได้ฮะถ้าเสียหายเขาจะอากจะร้องก็สิทธิ์ของเขาเลยครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับคุณทวิดาอดีตรองผู้ว่าอาจารย์ทวิดา
0: ครับ
1: กมลเวชก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีการกล่าวหากันนะว่าการแต่งตั้งไม่เป็นธรรมแล้วถึงขั้นว่ามีการซื้อกัน4กิโลอะไรนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ต่อเขตเนี่ยคุณทวีดาบอกว่าเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยมันมีผู้ร้องได้ร้องไปที่กพคก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานครกพค.เป็นการร้องเกี่ยวกับกระบวนการในการคัดเลือกหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งไม่ได้เป็นการร้องเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบหรือมีมูลเหตุใดๆทั้งสิ้นเป็นการร้องถึงเรื่องเกณฑ์กล่าวคือเวลาคัดเลือกจะมีเกณฑ์ผลงานดูค่าคะแนนจากผลงานที่ผ่านมามีเกณฑ์ของความหลากหลายมีเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อผู้ร้องว่าเกณฑ์ไม่ค่อยชัดเจนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็พิจารณาแล้วเรียกคณะกรรมการสอบซึ่งเป็นชุดแยกต่างหากไม่เกี่ยวอะไรกับข้าราชการการเมืองโดยคณะกรรมการแต่ท่านก็ได้อธิบายหลักเกณฑ์ค่าคะแนนที่ตัวเองใช้เทียบซึ่งทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมวินิจฉัยว่าเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายนั้นยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นได้จึงวินิจฉัยกลับมาให้ยกเลิกคำสั่งที่ตั้งไปพลางก่อนแล้วก็ให้จัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดทำเกณฑ์ให้ชัดเจนที่สามารถอธิบายได้โดยที่ไม่ตกหล่นและสอดคล้องกันทั้งหมด
0: ครับ
1: จากนั้นทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็สั่งการมาประมาณเดือนมีนาคมพอหลังผ่านช่วงสงกรานต์ทางคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกรรมการใหญ่ก็เรียกประชุมโดยมีคนนอกเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยยืนยันว่าไม่ได้มุกมิดทำเมื่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมมีคำวินิจฉัยแล้วก็ต้องยกเลิกแล้วทบทวนแล้วทำหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเราก็ปฏิบัติการทำทันทีแล้วให้ท่านปลัดกทม.ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายประจำจัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดคัดเลือกกรรมการที่สอบใหม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายประชุมร่วมกันจัดทำกระบวนการสอบใหม่จนกระทั่งได้รายชื่อที่ส่งให้อดีตผู้ว่านะคุณทวีดาก็บอกอย่างไรก็ดีก็ยังมีการร้องเรียนอีกครั้งว่าเราทำ17ชื่อเดิมเข้าไปซึ่งเข้าใจว่าการร้องครั้งที่2นี่เป็นการร้องจาก17คนเนื่องจากพอเราถอยคำสั่งในภาษากทม.จะต้องใช้ตำแหน่งติดชอคือตำแหน่งที่ไปแขวนชั่วคราวไว้ก่อนดังนั้นเมื่อถอยเขากลับไปก็จะต้องไปอยู่ในตำแหน่งก่อนหน้าในเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนก็จะต้องลดลงเขาจึง

0: มีความเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นการร้องครั้งที่2คือทั้ง17ท่านเป็นฝ่ายร้องว่าการตัดสินในครั้งนั้นในเมื่อการคัดเลือกทําขึ้นใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องทุกอย่างซึ่งก็เป็นการนํากลับเข้าไปในตําแหน่งเขาก็เลยร้องว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งในครั้งนั้นก็ร้องท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยเนื่องจากเป็นคนเขียนคําสั่งทั้งในเรื่องการถอยและกลับเข้าไปใหม่หรือว่า reinstate นะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็อธิบายยืดยาวในกระบวนการต่างๆนะของการแต่งตั้งจำนวนที่เนี่ยที่มีการหยิบยกมาโจมตีชัดชาติในขนาดนี้ครับ
1: ครับครับก็วันนี้ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องฟังคุณชัดชาติฟังอากงใช่ไหมเขาตกลงเรียกขานกันอากงใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ก็เป็นที่รู้กันละวงในของทางอะไรกลุ่มของคุณชัดชาติก็เรียกกัน
1: ครับครับฟังชี้แจงวันนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังคริสนะฮะเขาจะมีการแฉระบอบอากงมันซับซ้อนขนาดไหนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่กังวลเลยผอ.เขตมาจากดำเนินคดีอะไรเขาเนี่ยเจอกันได้ในชั้นศาลเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังเขาเลยฮะพี่ไพศาล
0: ปิดท้ายกทม.วันนี้มี KPI โพลครั้งที่23นะ
1: ครับ
0: ผลโพลครั้งนี้เนี่ยก็คุณชัชชาติก็ยังนำอยู่เพียงแต่ผลสำรวจรอบนี้สะท้อนว่าการเลือกตั้งยังเปิดกว้าง
1: ครับ
0: แม้คุณชัชชาติจะมีคะแนนนำแต่กลุ่มลังเลก็คือยังไม่บอกว่ายังบอกว่ายังไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครเนี่ยยังมีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนสมการเลือกตั้งได้
1: 20%นะฮะ
0: ขณะเดียวกันความเป็นอิสระผู้สมัครมีความสำคัญมากกว่าการที่ผู้สมัครสังกัดพรรค
1: ครับ
0: สะท้อนความคาดหวังต่อผู้ว่าในฐานะผู้บริหารเมืองที่คล่องตัวและแก้ปัญหาได้จริงนอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างเขตชั้นในระหว่างเขตชั้นและฐานคะแนนสกเดิมยังชี้ว่าผู้สมัครต้องช่วงชิงทั้งเสียงลังเลและออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์เฉพาะพื้นที่มากกว่าการใช้ยุทธศาสตร์เดียวครอบคลุมทั้งเมือง
1: ค
0: ือเขาบอกว่าคะแนนยังกรุงเทพชั้นในกรุงเทพชั้นกลางกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยมันยังมีมุมมองเกี่ยวกับการตัดสินใจที่แตกต่างกันอยู่
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับตอนนี้19:01 นครับพักครู่เดียวคร
0: ับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง GoodGood Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าว

0: ครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับก็
0: เมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องสนามกทมนะฮะผลโพออกมาของ KPI โพสถาบันพระปกเกล้านะคุณชัดชาติยังนำแต่ว่าคะแนนที่ยังไม่ตัดสินใจมัน20กว่าย
1: ังสูง
0: อยู่
1: พร้อมที่จะเปลี่ยนเกมได
0: ้ถ้าไปอิงกับผู้สมัครท่านอื่นๆที่นอกเหนือจากคุณชัดชาติเนี่ยมันก็เกือบจะ 30% น่ะสู้คุณชัดชาติได้เลยนะครับนั่นแหละฮะจงชุ่งชิงกันต่อครับ
1: วันนี้นายกประกาศเดินหน้ากวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติ
0: ครับ
1: ตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50.9% มั่นใจทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเข้มข้นต่อเนื่องเนี่ยวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
0: ครับ
1: นายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569โดยโฆษกก็บอกว่าที่ประชุมได้ร่วมกันหารือสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในมิติต่างๆอย่างรอบด้านแล้วก็รัฐบาลก็ที่ผ่านมาก็สั่งการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการปราบปรามนะซึ่งก็ปรากฏว่าสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้หลายด้าน
0: ครับ
1: ผลงานสำคัญก็คือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีลดลงกว่า 50.9%
0: ครับ
1: มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ 513 ล้านบาทลดลงกว่า 63.2% รวมทั้งมีการจับกุมผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า 57 ล้านบาทยึดได้น้อยเงินสดเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เรื่องเงินมันแปลงไปเป็น
0: คริปโตไปแล้วครับ
1: ประเทศหมด
0: ใช่ครับ
1: และสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้808รายข้อมูลณวันที่1 68ถึง26พฤษภาคม69นะ
0: ครับ
1: แล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีกจำนวน5คณะนะเพื่อให้นายกลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในฐานะประธานกรรมการก็ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการ2อนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการ3อนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงลึกเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติก็มีพลตรวจโทไตรลงผิวพันธ์เป็นประธานอนุกรรมการเขาเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจอยู่แล้วนะ
0: ครับใช่ครับ
1: 4คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะอันนี้ก็มีคุณเอกนิติเป็นประธานอนุกรรมการและ5ครับอนุกรรมการทบทวนกฎหมายนะก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก
0: ็
1: เท่ากับว่ายุติธรรมเป็น2อนุเป
0: ็
1: นประธานอยู่2อนุ
0: ครับ
1: คุณเอกนิติคณะหนึ่งอนุหนึ่งคุณพลโทไตรลงผิวพันธ์ก็เรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็
0: คุณรุทธพลสองอนุเลย
1: แล้วก็คุณอะไรลูกคุณเนวิน
0: คุณชัยชนกครับ
1: นั่นอีกอนุหนึ่ง
0: ครับครับสายพวกสแกมเมอร์มันลดไปจริงๆนะพี่ไพศาล
1: ผมก็คิดว่าจะบอกว่าเป็นผลงานของเราฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ผลจากไอ้การสู้รบในความการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็การปิดด่านชายแดนเนี่ยมันทำให้
0: ครับ
1: มันทำให้มันบีบให้ภายในของธุรกิจพวกแสแกมเมอร์ธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ต่างๆมันต้องปรับรูปแบบ
0: มันขาดช่วงไปเลย
1: มันต้องเคลื่อนย้ายม
0: ัน
1: ต้องปรับรูปแบบอะไรกันอย่างขนาดใหญ
0: ่
1: แล้วก็ทางฝั่งเมียนมาเนี่ยรัฐบาล

0: ันของมินหนองหลายก็ต้องการที่จะเขาขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาต้องการสร้างผลงานอ่ะคุณได
1: ้โอ้โหเขาเล่นไม่เหลือเลยนะฮะ
0: อย่างน้อยก็ต้องเอาใจจีน
1: ครับ
0: เอาใจนานาชาติต่างๆใช่ไหมเพื่อนบงเพื่อนบ้านอย่างไทยเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ปราบหนักเลย
1: ครับ
0: แล้วอีกการหนึ่งเข้าใจว่าผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันได้ไม่มากอยู่แล้วส
1: ่
0: วนใหญ่แล้วเป็นพวกของชนชาติกองกำลัง
1: น้อย
0: กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ได้ผลประโยชน
1: ์
0: เขาก็เลยถล่มหนักเลย
1: พอเห็น
0: มันก็ช่วยไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยลดทอนไปได้เยอะ
1: โอ้ความถี่หายไปได้เยอะเลยครับเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่ทำต่อยังไม่เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามและความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านฮะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวมันจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่
0: กลับมาใหม่พอทุกอย่างเขาลงตัวหมดแล้วนะ
1: ครับไอ้ตัวแม่เป้งมันยังอยู่ไงพี่พิสารเหมือนขั้นหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็รอสร้างรังใหม่แล้วรอสร้างฐานใหม่เท่านั้นเองถามว่ายังหลอกกันอยู่ไหมยังมีอยู่ฮะอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยสาวฮ่องกงพี่ไพศาลคิดดูสิครับถูกโทรศัพท์หลอกลวงด้วยจิตวิทยานะฮะจากทางสายเนี่ยนะครับว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายอย่างโน้นเข้าข่ายอย่างนี้นะฮะถ้าต้องให้เราตรวจสอบแสดงความจริงใจบินมาประเทศไทยให้บินมาบ้านเราครับแล้วก็หลอกเงินเอาผู้หลอกเงินจากผู้ปกครองก่อนว่าเดี๋ยวจะไปเรียนต่อจะไปทำอะไรต่อเอามาสักล้านกว่าบาทก่อนชิมลางว่าคุณจริงใจกับเราไห
0: ม
1: อันนี้คือเราเป็นหน่วยสืบแล้วจากการรับเรื่องของเขาเนี่ยฮะทางจิตวิทยาเขาหลอกไปอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าเธอมาเมืองไทยแล้วก็หลอกผู้ปกครองได้มาล้านกว่าบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่พอนะฮะเขาเอาทำเป็นบัตรพาสปอร์ตปลอมเอกสารทุกอย่างปลอมหมดเพื่อให้เธอเนี่ยใช้ในการเดินทางในประเทศไทยแล้วก็ให้มาพักอยู่คนเดียวในเมืองไทยครับไปซื้อเชือกมาไปซื้อสีมาไปซื้อลิปสติกมาเตรียมในการที่จะโทรหลอกผู้ปกครองอีกรอบหนึ่งว่าถูกลักพาตัวนะฮะแล้วจะขอเงินเป็นค่าไถ่อย่างเงี้ยผู้ปกครองเขาไหวตัวทันฮะเขาแจ้งตำรวจไทยไม่เกิน48ชั่วโมงเราไปช่วยเหลือเขาได้ครับสุดท้ายไปทางบอกว่าเนี่ยถูกหลอกจากการเข้ามาโทรอย่างเดียวนะพี่พิสารคิดดูสิฮะมันมีหลักจิตวิทยาอะไรอ่ะในการหลอกคนคนหนึ่งเดินทางข้ามประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอาเชือกมามัดมือตัวเองเอาสีมาทาตัวเองบอกว่าถูกจับเพราะกลัวว่าเราเนี่ยเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับขบวนการผิดกฎหมาย
0: อ่
1: ะโอ้มันทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วตอนเนี้ยก็คือสิ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือไปฝั่งนู้นไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มาบ้านเราอ่ะพี่ไพศาลแต่โทรเนี่ยมันรู้มันโทรมาจากไหนจากบ้านเราหรือว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่หรือไม่เนี่ยครับ
0: ท้ายสุดได้รับความช่วยเหลือไหม
1: ช่วยเหลือฮะช่วยเหลือปลอดภัยแล้วนะครับ
0: จากทางไทยเนี่ยนะ
1: จากทางการไทยเราฮะและสิ่งสำคัญคือพอช่วยเสร็จเนี่ยนิดหนึ่งฮะทางการไทยเราต้องประชาสัมพันธ์ต้องโหมกระหน่ำเรื่องนี้เลยนะฮะว่าเรื่องเรามันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ไทยในการช่วยเหลือยังไงเพราะว่าข่าวสื่อสารที่มันออกไปเนี่ยเมื่อมาเมืองไทยอีกแล้วจะผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านถูกหลอกอีกแล้วประเทศไทยอันตรายอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นภาพลบต่อการท่องเที่ยวครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะพี่เบสารวันนี้เรื่องของความมั่นคงเรื่องของอันคลอสเนี่ยนะฮะที่กัมพูชาเขาเร่งเขาเร้าเลยว่าเราต้องมาคุยเนี่ยเขาตั้งผู้แทนของเขาแล้วสองคนนะส่วนของเราอย่างแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยวันนี้
0: เห็นคุณเสียศักดิ์บอกว่าโอเคแล้วล่ะเราก็พอจะ
1: ครับ
0: พอจะลูกมีละมีสองคนละที่เราเตรียมที่จะเป
1: ็
0: นมือกฎหมายนะที่จะใช
1: ้ครับครับในมุมของกัมพูชาเนี่ยโอ้เห็นเขาเป็นแต่งชาติทั้งหมดเลยนะครับที่เขาตั้งมาเนี่ย
0: ใช่
1: ทั้งสองคนนะฮะ
0: ครับ
1: ครับคุณเสียศักดิ์เองเนี่ยวันนี้นะฮะก็เชิญท่านบรรดาคณะทูตมา67คนกับ4องค์การระหว่างประเทศนะพี่ไพศาลมาแถลงข่าวชี้แจงนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026อ่ะนะครับคุณเสียศักดิ์บอกว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกก็คือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการนั้นก็คือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่ใช่ช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศนะครับ จนทำให้

0: ีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันครอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้ชี้แจงชัดเจนว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยเพราะใน20กว่าปีที่ผ่านมามันไม่คืบหน้าใดๆเลยครับซึ่งก่อนที่จะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็จะมีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ว่ากัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยฮะซึ่งมันต้องคุยทวีกันก่อนอันนี้คุณกระโดดข้ามไปอันครอสเลยเนี่ยนะฮะมันข้ามขั้นตอนครับโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาซึ่งคุณเสียสักบอกว่ามันมีสิขั้นตอนในการพูดคุยเนี่ยขอความจริงใจของคุณก่อนคุณยังให้เราไม่ได้เลยนะฮะในช่วงท้ายของการแถลงของคุณเสียสักวันนี้นะครับพี่ไพศาลฮะคุณเสียสักได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวข่าวว่าประเทศไทยถูกลากเข้าสู่กระบวนการก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากนะเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันครอสไม่ได้ไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาอย่างแน่นอนเราเข้าสู่อันครอสมานานแล้วนะฮะกฎหมายทางทะเลเนี่ยกัมพูชาซะอีกเพิ่งเข้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับ
1: ครับชี้แจงคณะทูตานุทูตนะ
0: ครับ
1: วันนี้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์ซึ่งตำแหน่งจริงๆเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
0: ครับ
1: ในวงเล็บกลุ่มธุรกิจพลังงานนะได้เปิดเผยว่าตามที่กรมสรรพากรได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ซึ่งในอ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2568วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายคดีจึงเป็นที่ยุติและมีผลทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดทั้งนี้นับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยได้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการขณะที่คำพิพากษาศาลฎีกาให้นายทักษิณชำระอากรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 1.76 หมื่นล้านบาทจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นการแถลงล่าสุดนะ
0: โอ้โห
1: ของทางรักษาการอธิบดีกรมสรรพากร
0: ครับก็คือว่าถ้าไม่มี 17,000ต้องถูกฟ้องล้มละลายตอนนี้ไล่บี้อยู่อย่างนี้นะฮะ
1: ก็ถ้าไม่สามารถที่จะชำระได
0: ้ครับ
1: ครบถ้วนตามที่ถูกเรียกเก็บภาษี17,000เนี่ย17,000 ล้านเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือต้องฟ้องล้มละลายเอา
0: คุณทักษิณโดนไปกี่รอบแล้วนะพี่เปสารที่โดนลักษณะเนี้ยเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วยุคคุณอภิสิทธิ์ที่มีส่วนต่างด้านภาษีนี่กี่หมื่นนะ30,000 หรือ 40,000 ล้านอ่ะ
1: ประมาณ40,000 ล้าน
0: โอ้ฮะ
1: อันนั้นสารรัฐมนูล
0: ครับ
1: ไปยื่นร้องศาลรัฐมนูล
0: ครับ
1: ก็คือการขายหุ้นชินคอปตอนนั้นขายได้ประมาณ 7-8 หมื่นล้านใช่มั้ย
0: ครับ
1: ขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ร้องก็ร้องว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณทักษิณ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ถือว่าผิดเพราะว่า

0: คุณทักษิณเข้าสู่วงการเมืองแล้วจะถือหุ้นไม่ได
1: ้ครับ
0: นะศาลก็ได้วิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าคุณทักษิณคือเจ้าของหุ้นที่แท้จริง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เงินที่ได้มาจากการขายหุ้นนั้นเนี่ยก็จึงให้หักในส่วนของหุ้น

0: ที่คุณทักษิณจะเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือราคาหุ้นวันนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: กับไอ้จำนวนหุ้นที่ขายเนี่ยไปนั้นอ่ะเอามาคูณกัน
1: ครับ
0: ได้ตัวเลขเท่าไหร่ก็เอามาลบจากเงินที่คุณขายได้ก็ปรากฏว่ามันมีส่วนต่างอยู่40,000กว่าล้านยังไงมั้ง
1: 46,373 ล้านบาท
0: ยึดเข้ารัฐไปคุณทักษิณก็ได้ไปเท่ากับมูลค่าก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกสิง
1: ห์
0: พอศาลก็มองว่าคุณจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยคุณไม่ควรจะเป็นของคุณแล้ว
1: ครับ
0: แต่เมื่อยังมันจะเป็นของคุณอยู
1: ่
0: ในทางข้อเท็จจริงเนี่ยไอการที่อยู่ดำรงตำแหน่งนายกสิงห์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาหุ้น
1: มันขึ้น
0: ขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะดำเนินการอะไรต่างๆที่จะทำให้หุ้นขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ความนั้นนะ
1: ครับครับ
0: ก็เลยศาลก็เลยนะก็ถือว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นเงินได้ที่มิชอบ
1: ครับโอ้ทำมารวมไอ้ก้อนนี้
0: มันเป็นลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
1: ครับครับมารวมกับไอ้ก้อนนี้อีก17,000เนี่ยโอ้โหจะ70,000เลยนะครับเนี่ยครับ
0: อีก17,000ก็รวมเท่าไหร
1: ่46,000กับ17,000
0: 60,000กว่า
1: 60,000กว่าล้านนะครับ
0: 60,000กว่าล้าน
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณสิทธิชัยถามเข้ามาบอกว่ามีโอกาสหรือเปล่าครับที่ไม่จ่ายแล้วกรมสรรพากรจะฟ้องล้มละลายนะครับมันเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้ว
0: ใช่โดยขั้นตอนกระบวนการ
1: ครับ
0: จะช้าจะเร็วมันก็ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณไม่จ่ายก็ต้องฟ้องล้มละลาย
1: ครับ
0: ครับ
1: ตัวคุณทักษิณเองในกระแสข่าวซึ่งเดี๋ยวรอดูเขาได้ใบบริสุทธิ์นะพี่เมษาแล้วก็จะมีขั้นตอนการให้
0: รัฐมนตรีบอกจะตั้งกรรมการภายใน
1: ครับ
0: เนี่ยวันสองวันนี้ใช่ไหม
1: ครับครับ
0: กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากรณีคุณทักษิณแล้วก็ผู้ที่ได้รับอภัยโทษทั้งหลายก็คงจะได้ใบบริสุทธิ์ภายในเดือนนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: มิถุนายนนี้ครับ
1: ครับแล้วก็จะถอดกำไร EM นะฮะก็ใช้เวลาไม่นาน
0: ก็ต้องนำใบบริสุทธิ์ไปถอดกำไร EM
1: ครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดถึงคุณทักษิณด้วยบอกว่ายังไม่ได้เจอยังไม่ได้พูดคุยเลยหลังได้รับอภัยโทษนะฮะก็การถอดกำไร EM เนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับไม่ห่วงนะฮะท่านนายกอนุทินบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าอนาคตเนี่ยจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่นะกับคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าเพื่อไทยแล้วก็ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะครับในเรื่องของการทำงานร่วมรัฐบาลกันอยู่ในส่วนนี้เชื่อว่านะคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงเนี่ยนายกว่ายังไงคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของคุณทักษิณมาเนี่ยตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรก็ต้องเชื่อครับเมื่อถามว่าไม่กังวลว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของครม.และพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเลยในครม.คนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็คือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลฟังก็คือพี่น้องประชาชนนี่ไม่ใช่วาทกรรมแต่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมครับคุณอนุทินยังพูดถึงกรณีมติภูมิใจไทยถอนชื่อนะออกจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขของเพื่อไทยด้วยนะพี่ไพศาล บอกว่าทุกอย่างห

0: หารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาระหว่างพรรคร่วมครับ
1: หวานแหววเลยนะ
0: ครับหวานแหววซึ่งนายกรัฐมนตรีเขามีเสน่ห์ตรงนี้คุณอนุทินครับ
1: ก็โดยทางการเมืองก็ถือว่าคุณเนวินกับคุณอนุทินเขาก็ถือไพ่เหนือคุณทักษิณ
0: ครับ
1: ณนาทีนี้นะ
0: ครับ
1: คุณทักษิณจะทำเหมือนกับตอนที่รัฐบาลมีนายกชื่อเศรษฐาหรือว่าต่อมาเป็น
0: แพทองธาร
1: คุณแพทองธารซึ่งเป็นบุตรสาวตัวเองคงไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: เพราะตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ
0: ครับ
1: แต่นาทีนี้เนี่ยภูมิใจไทยคะแนนเท่า190
0: 192ครับจะเกือบจะ200
1: ที่เพื่อไทยต่ำ100ไปแล้วเหลือ70บาทเสียง74เสียงเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ไอวางมือทางการเมืองก็ไม่วางมือแต่ก็ต้องเล่นให้สมบทบาทกับที่เป็นพระรองอ่ะ
0: ครับ
1: นักข่าวไปถามว่าอะไรเนี่ยก็ถามแบบอย่างเชิงมากกว่า
0: ครับ
1: ก็รู้กันอยู่ว่าคุณทักษิณจะมาครอบงงครอบงำอะไร
0: ตอนนี้ผมต้องเล่นบทพระรองอย่างเดียว
1: แต่น่าจะต้องเก็บตัวเงียบไป
0: ครับ
1: นานทีเดียว
0: ครับ
1: ออกมาก็เป็นพระรองเขาอ่ะ
0: จะมันจะสายฉายแสงยังไงฮะเขา200กว่าเขาเป็นแกนนำคร
1: ับ ใช่ใช่
0: ครับ
1: คุมเกมอะไรก็แทบจะไม่ได
0: ้เลยก็ร่างรัฐธรรมนูญยังต้องถอน
1: ร่างรัฐธรรมนูญก็ใช่ก็ต้องแล้วแต่ภูมิใจไทยเนาะ
0: ครับ
1: เขาว่าไงก็ต้องว่าตามนั้น
0: ครับใช่ฮะ
1: ไปหือไปอือแล้วไม่มีประโยชน
0: ์ครับ
1: ครับ
0: แ
1: ล้วก็คุณยศชนันเขาก็เดินได้ดีนะ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหม
0: คะแนนนิยมอ่ะพี่เบสาน
1: คุณอะไรคุณอนุทินเขาก็วางตัวให้เกียรติกับคุณยศชนันได้ค่อนข้าง
0: ก็ดีเลยครับ
1: ได้ค่อนข้างดี
0: ก็ผลสำรวจออกมาคะแนนนิยมของรัฐมนตรีทั้งฝ่ายซีกรัฐบาลกับซีกฝ่ายค้านเนี่ยอ่ะคุณอนุทินมาแน่นอนนะเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะในการขับเคลื่อนงานเนี่ยแต่อันดับสองปาเป็นคุณยศชนันนะครับส่วนฝ่ายค้านเองเนี่ยอันดับหนึ่งมาเป็นคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะครับในการแสดงบทบาทฝ่ายค้านได้ดีกว่าคุณเทคนะครับ
1: ครับก็เราก็พูดแทนไม่ได้นะไม่รู้เราเพียงแต่ว่าคิดว่าภาพใหญ่มันเป็นยังไงแล้วก็คุณทักษิณจะไปฝืนในภาพใหญ่ของการเมืองคงก็จะยิ่งพังหนักขึ้นไป
0: ครับ
1: แค่นี้เฉพาะอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมสรรพากรเขาคงจะออกเป็นระยะ
0: ครับ
1: ให้ข่าวเรื่องยึดสัตว์ไอ้เรื่องภาษีคุณทักษิณเนี่ยเพราะมันต้องมีความคืบหน้าไง
0: ก็ก่อน
1: แจ็คอะไรนะคุณแจ็คอะไรที่เขาวัชราเพชรทองอ่ะ
0: ครับครับก็ถามอยู่เรื่อย
1: ๆตามอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ใช่ครับจี้ตลอดครับ
0: ก็เชื่อว่าท่านอธิบดีหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากตอบคำถามนี้ฮะแม้ก่อนหน้านี้ตัวท่านอธิบดีเองก็ลาออกไปแล้วไม่ใช่เหรอครับส่วนพรรคสัมภาระเนี่ย
1: คุณสุริยาลาออกไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็จังหวะพอดี
0: อือ
1: ฮึก็ไม่ต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้ด้วย
0: ครับครับครับ
1: ไม่เช่นนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ตอบคำถามเรื่องนี้นะ
0: ปัญหามันอยู่ตรงนี้สิพี่เบสารถ้าเราเรียกเงินจากคุณทักษิณ 17,000 ล้านไม่ได้เนี่ยมันมีอายุมันไม่ว่าเรียกไม่ได้แล้วมันจะต้องยังไงต่อเนี่ย
1: ผมไม่ทราบเลยคดีถึงที่สุดแล้วในการบังคับ
0: จะต้องตามบังคับคดียังไงอะครับ
1: ต้องเป็นแต่มันเป็นเรื่องของการบังคับคดีนะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยที่โดยขั้นตอนก็คือพาเรียกให้มาชำระแล้วก็ไม่ชำระอยู่นั่นแหละ
0: ครับ
1: ไปตรวจทรัพย์สินยึดอายัดก็ไม่มีอะไรบ้านก็ไม่ใช่รถก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: สำรวจบัญชีในธนาคารก็ไม่มีชื่อทักษิณเลยเงี้ย
0: โอ้โหถ้าไม่มีอย่างนั้น
1: ไม่รู้จะไปอายัดอะไรยังไงได้ก็ต้องฟ้องล้มละลายไป
0: หรืองั้นลักษณะนั้นเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการเลยหรือเปล่าฮะ
1: ไม่รู้ทักษิณจะกล้ามาสมัครหรือเปล่า
0: ครับ
1: ถ้ามาสมัครก็อาจจะติดอ่ะพอตรวจสอบแล้ว
0: ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะครับ
1: ครับ
0: ร
1: ถอะไรนะไมบักก็ไม่รู้ชื่อใคร
0: ครับครับ
1: บ้านจันสองล่าก็ไม่รู้ชื่อใคร
0: ครับนะฮะคือมันมีช่องว่างมันมีเงื่อนไขอยู่เสมอครับ
1: ใช่แล้วคนที่อะไรนะทำหน้าที่รักษาก็ไม่รู้ว่ากินกันเดือนไหน

0: เออไม่รู้เงินคุณเงินคุณทักษิณคงไม่มีอ่ะ
1: ครับก็เนี่ยที่ออกมาเนี่ยยังต้องอยู่ในความดูแลของอุ๊งอิ๊งเลยอ่ะไม่งั้นเนี่ยไม่มีใครไปเซ็นว่าเป็นผู้ดูแลท่านนี้นะออกมาไม่ได้นะในการพักโทษเนี่ยครับ
0: อุ๊งอิ๊งยื่นภาษีหักลดหย่อนให้คุณทักษิณของผมนะเลี้ยงดู 30,000
1: ครับแต่ครับได้เลี้ยง 30,000 นะนะฮะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ภิสารแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสองนาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดครับตอนนี้มารออยู่แล้วครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: พี่ไพศาลครับสวัสดีท่านฝั่งน้ำชมว่าผมวันนี
0: ้ตามคาดนะ
5: ตลาดโอ้โหตลาดใน
0: ยังไงก็ต้อง
5: ตลาดในพับฐานในแง่ของตัวชิ้นส่วนเล็กนิก
0: คร
5: ับวันนี้เนี่ยในเกาหลีลงไป478ในไต้หวันลงไป606นะฮะในฮ่องกงลงไป291นะครับออสเตรเลียลงไป61นะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้ลงไป30แต่ตามสิงคโปร์ลงไป17อินเดียเมื่อกี้เนี่ยนะฮะตัวเลขของอินเดียนั้นลงมาที่ระดับ100จุดนะฮะ100จุดนะ116จุดนะฮะในขณะที่ตลาดหุ้นไทยก็โอเคนะฮะลงมา12จุดขณะนี้ตลาดหุ้นในเยอรมันนะตลาดหุ้นในเยอรมันบวกมา39จุดนะครับในฝรั่งเศสบวก38ในตัวลอนดอนบวก43ในอิตาลีนั้นลบไป15นะฮะในเอเธนบวกไป27ในโปรตุเกสบวก52ในเบลเยียมบวก8แล้วก็ในเนเธอร์แลนด์ลบ5นะฮะขณะนี้ดาวโจนส์ลงหน้าบวกไป22ราคาน้ำมันขณะนี้ตัวเบนซ์เองเนี่ยลงมาเล่นถึงระดับ94เหรียญนะฮะในขณะที่ WTI เนี่ยลงมาเล่นที่92เหรียญราคาทองครับพี่4453นะฮะ4453เป็นโกลด์สปอตใน4453นะครับในขณะที่ค่าบาทเนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่ที่บาทต่อสกุลดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่านะฮะอยู่ที่ 32.67 นะณปัจจุบันนี้นะครับปริมาณการซื้อขายวันนี้ในตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับในฟอเรนขายไป 1,357 ล้านในกองทุน เน็ตขายไป329ล้านในป๊อปเทรดนั้นซื้อ41ล้านและรายย่อยซื้อ1640

0: 4ล้านหุ้นที่มีลักษณะอ่อนตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามาเลยนะฮะเดลต้า343เดลต้าได้ลงมาจาก350 360ลงมาเรื่อยๆนะฮะลงมาปิดตอนช่วงบ่ายเนี่ยที่ปิดตลาดคือ343ลบไป13จุดนะตลาดหุ้นไทยนั้นลงมา 12.19 จุดก็เท่ากับหูเดลต้ามาทั้งแผงเลยนะฮะกราฟนั้นอ่อนตัวจาก68บาท50สตางค์นะลงมาปิดที่67บาทลบไป25สตางค์นะครับใน K-Bankวันนี้แบงก์อ่อนตัวฮะใน K-Bank นั้นอ่อนตัว201ลบไป2บาทไทยพาณิชย์141ไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลนะบำรุงราษฎร์ขึ้นมา7บาท50สตางค์184บาท50สตางค์นี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะแล้วก็อีกตัวนึงคือ BDMS 18บาท40บวกไป20สตางค์นะตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันตัวมิ้นท์นะมิ้นวันนี้เก่งมากนะฮะ22บาท90สตางค์ลบบวกมา70สตางค์บวกไป 3.15% หุ้นน้ำมันโดยส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของการทรงตัวนะฮะปัวปตท.อยู่ที่36บาท75สตางค์ไม่เปลี่ยนแปลงพิเทพ144บาท50สตางค์บวกมา50สตางค์นะก็ยังเป็นลักษณะสามารถยืนทรงตัวได้วันนี้ที่ลงหนักนั้นเป็นกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของเดลต้านะครับในตัวของหุ้นฮานานะครับฮานาเน้นตดติดโดยแคชบาลานซ์อยู่แล้วนะ36บาทวันนี้ลงมาอีก2บาท75ตังค์ KCE ฮะ KCE นั้นปิดอยู่ที่36บาท75ตังค์ลงมา2บาท25ตังค์แคลคอมครับอีกตัวหนึ่งนะฮะแคลคอมวันนี้แคลคอมเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นตลาดนั้นเป็นลักษณะอ่อนตัวในชิ้นส่วนเล็กทั้งหมดในขณะนี้ตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยกำลังตามข่าวกันเรื่องเกี่ยวกับทางสหรัฐอเมริกาตัวเลขการจ้างงานของภาคเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกานะฮะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรตลาดยังดูข่าวตัวนี้อยู่ทางเอสแอลมองจุดรับของดัชนีนั้นมองไว้ที่ระดับของจุดรับที่1,580นะฮะวันนี้เนี่ยก็พยายามสามารถยืนได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็จุดต้านก็จะเป็น 1,600 ข่าวจากดาวโจนส์เนี่ยนะฮะเป็นการปรับตัวช่วงแคบรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมณตอนนี้อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะและข่าวอื่นๆก็เป็นลักษณะทรงๆตัวไปนะฮะข่าวของสงครามมีของอินเดียเนี่ยเผยตัวเลข GDP ออกมา 7.8% นะฮะช่วงเดือนมกราถึงมีนาคมสูงกว่าที่คาดการไว้แต่ดัชนีนั้นก็ลงไปที่116จุดนะฮะส่วนในแง่ของตัวข่าวสงครามนั้นก็การคุยกันบรรลุข้อตกลงค่อนข้างดีระหว่างอิสราเอลกับตัวเลบานอนนะครับก็คงต้องดูกันต่อเนื่องนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรครับไว้เดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าฮะเจอกันอีกทีสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรแล้วครับโอเคครับวันนี้ผมขอลาทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
1: คุณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ผมสวัสดีครับ
1: คุณสุเทพสุแท้นะครับ
2: ครับ
1: จากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับส่วนทองคำคุณอรงค์วันนี้ราคาทองก็ยังร่วงลงนะ
2: ฮะ
1: ผมดูราคาโกลด์สปอตล่าสุดนี่ลงมา33เหรียญวันนี้ไปอยู่ที่ 4,443 เหรียญแต่ว่าสมาคมเนี่ยเขาอ้างอิงเปลี่ยนแปลงราคาทั้งหมด15ครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยยังอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,462 สูงกว่าขนาดนี้อยู
2: ่ครับ
1: แต่ว่าถึงกระนั้นเนี่ยรวมทั้งบาทก็แข็งค่าด้วยนะวันนี้32บาทนะที่ใช้อ้างอิงแต่ถึงกระนั้นก็ปรากฏว่าลงมาถึง150คร
2: ั้
1: ง150บาทนะที่ปรับลดลง
2: ครับ
1: ก็ทองคำแท่งก็รับซื้อ 68,750 บาทขายออก 68,950 ทองรูปพรรณก็ขายออก 69,750 ไม่ได้เห็น 70,000 ทั้งซื้อทั้งขายทั้งแท่งทั้งรูปพรรณนะ
2: ครับ
1: มา 68,000 69,000 67,000 กันอยู่เนี้ยครับ
2: ครับรอดูสัปดาห์หน้าต่อฮะสำหรับทองคำครับจะมีโอกาสพุ่งขึ้นได้อีกหรือเปล่านะฮะพี่เปสาน
1: ครับ
2: ครับ
1: น้ำมันตลาดโลกก็ดูล่าสุดนี้ก็ผมเห็นเมื่อเช้านี้เขาย่อลงมานะก็ยังลงต่อนะลงนิดหน่อย
2: ครับ
1: ตอนนี้ WTI 92เหรียญ80

0: 6ลงมาล่าสุดนี้18เซนจากเมื่อช่วงเมื่อวานนะที่ปิดทำการแล้วก็เบรนท์ก็ตอนนี้อยู่94.88ลงมา15เซนนะก็บอกว่าราคาน้ำมันก็ขยับเคลื่อนไหวในกรอบแคบท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: แนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นนะพี่เบสารเพราะว่าอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยก็ถือว่าคลี่คลายไปแล้วนะครับ
0: ทรัมป์ฮิสบอลเลาะไม่ยอม
1: อ๋อเหรอฮะโอ้เพราะว่าหนึ่งรัฐบาลกับฮิสบอลเลาะ
0: ไม่ยอมรับเงื่อนไขการหยุดยิงแต่ว่าอิหร่านกับไม่ใช่เลบานอนกับอิสราเอลเขาตกลง
1: ได้
0: เขาตกลงกันแต่ฮิสบอลเลาะไม่ขอร่วมในข้อตกลง
1: ครับครับซึ่งทรัมป์กับอิหร่านเองเนี่ยทางทรัมป์เขาไปให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ BBC ฮะCNBC ขออภัยนะครับโดยทรัมป์เขาบอกว่าจะเป็นเกียรติเลยหากได้พบกับอายะตอลลาห์โมตาบาคอมมานีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านชื่อว่าเขาเป็นมืออาชีพแม้พ่อจะถูกสหรัฐแล้วก็อิสราเอลสังหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์ CNBC รายงานครับพี่ไพศาลครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังแถลงข่าวเกี่ยวกับถ่านหินว่าเขาจะพบกับผู้นำอิหร่านถ้าบรรลุดีลยุติสงครามสหรัฐอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่4แล้วถ้าเราตกลงกันได้ก็เป็นไปได้ที่ผมจะพบกับเขานะฮะผมโอเคกับเรื่องนั้นครับคาเมนีอีเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านหลังจากบิดาก็คืออายาตอลลาห์อาลีคาเมนีอีถูกสังหารตั้งแต่วันแรกของการสู้รบทรัมป์บอกว่าแม้สหรัฐอิสราเอลโจมตีปลิดชีพพ่อและสมาชิกคนอื่นในครอบครัวของคาเมนีอีแต่เขาคาดว่าคาเมนีอีจะเป็นอาชีพครับในบางแวดวงเนี่ยเขามีชื่อเสียงดีมากทีเดียวทรัมป์บอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ระยะหลังสัญญาเรื่องของการเจรจายุติสงครามผสมผสานก็สร้างความผันผวนให้กับตลาดเป็นเหตุให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอิหร่านยังคงยึดช่องแคบเช่นทางขนส่งน้ำมันหนึ่งในข้อ5ของโลกเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเพราะว่าสหรัฐเรียกร้องให้อิหร่านเนี่ยตกลงเรื่องของการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์คุณต้องไม่มีแล้วก็ให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีขณะที่อิหร่านเองก็เรียกร้องให้ยุติการสู้รบในหลายแนวรบทันทีฮะแล้วก็ให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านด้วยนะครับพี่ไพศาลฮะดูว่าเนี่ยในหลักๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ายังยอมกันไม่ได้เนี่ยแต่ว่ารายละเอียดกำลังมีการคุยกันอยู่ครับอาจจะเป็นแนวโน้มที่ดีก็ได้ครับ
0: ครับครับก็เรื่องสถานการณ์การเมืองก็รังสิมันโรมจ่อเชิญรัฐมนตรีดีอีแจงเรื่องไทย AI พาสปอร์ตนะ
1: ครับ
0: โดยตั้งประเด็นว่าจะมีการล็อกสเปคแล้วหลังพบว่าเอาไปมานี่โยงกับบริษัทน้ำมันด้วยนะไอ้เรื่องไทย AI พาสปอร์ตเนี่ยก็รังสิมันโรมในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเปิดเผยภายหลังได้รับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลในโครงการไทย AI Passport โดยบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสงสัยและอาจเชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชันผู้ร้องได้ระบุผู้ถูกร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนซึ่งจากข้อมูลพบว่าบางบริษัทเป็นบริษัทน้ำมันดังนั้นหากเป็นไปตามนั้นจริงคงเป็นเรื่องแปลกประหลาดบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักทำหรือทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแต่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี
1: ้ครับ
0: พร้อมระบุว่าคณะกรรมการชุดของเขานี้จะมีการตรวจสอบต่อไปเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องTOR ที่อาจมีการล็อกสเปคตามที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีได้มีการตอบคำถามผ่านกระทู้ในสภาแต่รายละเอียดที่แท้จริงนั้นอาจไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีตอบในสภา

0: ส่วนจะมีการเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการหรือไม่นั้นคุณรังสิมันบอกว่าโดยทั่วไปต้องเชิญรัฐมนตรีมาให้ข้อมูลแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดวันที่ชัดเจนได้โดยกรณีของนายชัยชนกก็มีหลายประเด็นคงจะได้ทำหนังสือขอให้นายชัยชนกเข้ามาชี้แจงกับคณะกรรมการต่อไป
1: ไอ้เรื่องนี้นะฮะทางคุณศรีสุวรรณจันยาก็ไปร้องเหมือนกันนะพี่เพศาล
0: ครับ
1: คุณศรีสุวรรณจันยาเดินทางมายื่นคำร้องต่อปปช.ครับเพื่อขอให้ไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยเอาผิดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีกรณีผลักดันโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า AI Passport นี่แหละฮะอันมีข้อพิรุธว่าอาจจะฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญประกอบพรบการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การบริหารพัสดุภาครัฐปี60และพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ2542หรือว่าพรบหัวหรือไม่นะฮะทางนี้ก็สืบเนื่องมาจากคุณชัยชนกได้ผลักดันนโยบายเพื่อขับเคลื่อนระบบ AI ของประเทศโดยให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ AI Passport วงเงิน 1,650 ล้านบาทมาตั้งแต่12พฤศจิกายน68แล้วเปิดประชาพิจารณ์เดือนธันวาคม68เร่งรีบในการประกาศเชิญชวนประกวดราคาตั้งแต่24ธันวาคม68ถึง26มกราคม68ซึ่งระยะเวลาการเปิดรับซองประมูลที่โครงการนี้เปิดรับซองประมูลเพียง34วันซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับวันหยุดยาวสิ้นปีและรัฐบาลอยู่ในช่วงรักษาการซึ่งโดยทั่วไปคุณศิริวัฒน์บอกเขาไม่ทำกันนะฮะซึ่งในที่สุดเนี่ยก็ได้ผู้ชนะการประมูลก็คือกิจกรรมร่วมค้า TS ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่างบริษัท Human Intelligence แล้วก็บริษัท Turnkey Communication Service จำกัดเสนอราคา1,621 ล้านบาทต่ำกว่าราคากลาง29ล้านแล้วก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะอย่างเป็นทางการหลังผ่านพ้นช่วงเวลาอุทธรณ์เมื่อ11มกราคมมีนาคม69ที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าบริษัทผู้ชนะเนี่ยสนิทชิดเชื้อและก็เกี่ยวพันกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมาอย่างยาวนานหรือไม่นะฮะนี่แหละฮะพิรุธตรงนี้ที่คุณศรีสุวรรณบอกว่าเอ๊ะมันต้องยื่นให้หน่วยงานองค์กรอิสระตรวจสอบหน่อยก็เลยไปยื่นทางปปช.ฮะเพื่อให้ไต่สวนวินิจฉัยเรื่องนี้ครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับเอ๊ะวันนี้มีเรื่องที่ถือว่าแปลกประหลาดมากนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยโปรแทอักเขาเป็นประธานกกต.
1: ครับ
0: ของเกาหลีใต้ได้เปิดเผยในวันนี้นะครับได้แถลงกับสื่อในวันนี้นะว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่บัตรเลือกตั้งไม่มีเพียงพอส่งผลให้การลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นในหลายพื้นที่อย่างกรุงโซ
1: ครับ
0: ต้องหยุดชะงักไป
1: บัตรหมด
0: ระหว่างรอบัตรหมด
1: ครับ
0: การประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกกต.เกาหลีใต้เผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนักจากสาธารณชนต่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะการแจกจ่ายบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโรแถลงต่อสื่อมวลชนว่าเขารู้สึกผิดอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวขอโทษประชาชนที่เกิดความผิดพลาดดังกล่าวได้สั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อการจัดการเลือกตั้งโดยกกต.และกระทบต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าแล้วก็โค้งสะต่ำเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีนี่ถ้าเวลาผิดเนี่ยเขาต้องโค้งเลยแบบอะไรนะประธานเนี่ยนะห้างอะไรนะที่ใหญ่ดังของเกาหลีอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ชินเซเกใช่ไหมเป็นห้างบนเป็นห้างดังอ่ะชินเซเกเนี่ยประธานชินเซเกเนี่ยต้องมาโค้งแบบหัวทับติดพื้นเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าชินเซเกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสตาร์บัค
1: ครับ
0: แล้วสตาร์บัคเนี่ยไปเอาไอ้เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ล้อมปราบที่เมืองกวางจูเนี่ยเอามาทำเป็นอะไรที่แบบคล้ายๆแบบล้อเลียน
1: อ
0: ่ะคนเกาหลีรับไม่ได้แล้วก็คว่ำบาตรสตาร์บัคทั้งประเทศเลยนะ
1: ครับ

0: แก้วซาบักมาทุบกันมาโอ้โหแล้วไม่ยอมเข้าร้านซาบัก
1: ครับ
0: ซาบักจะเจ๊งเอาอ่ะไอ้เจ้าของเนี่ยที่เขาเป็นนักลงทุนที่เขาซื้อกิจการซาบักมาทำอ่ะต้องมาโค้งอันนี้ก็นี่คุณโลของเรานี่ประธานกกต.ก็โค้งกันนะประธานกกต.ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือเต็มที่ในการตรวจสอบทุกด้านรวมถึงการไต่สวนของรัฐสภาหากมีการดำเนินการในเรื่องนี้นะเพราะถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากย้ำว่ากกต.เกาหลีใต้จะจัดตั้งคณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อมาสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุของปัญหา
1: ผิดพลาดได้ยังไง
0: เกิดอะไรขึ้นจนทำให้เกิดการผิดพลาดบัตรเลือกตั้งจึงไม่พอ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ครับ
0: แสดงว่าแต่ชาวบ้านเรานี่ก็ต้องถือว่าประหลาดมากนะไม่เห็นจะใหญ่โตอะไรเลย
1: ครับของเราก็มีแค่คำแซวอ่ะพี่วิสารนะฮะกรณีที่คุณแสวงนะฮะอาจจะไม่พ้นอ่ะนะครับก็คือผลการตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาไม่ผ่านเกณฑ์ 60% อ่ะนะฮะก็ยังชลมุนวุ่นวายกันหมดเลยตกลงใครจะเป็นคนให้คะแนนหรือว่าประเมินผลงานของคุณแสวงกันแน่
0: ต้องเป็นกกต.เก่าหรือกกต.ใหม
1: ่ครับกกต.ใหม่ก็บอกว่าม
0: ันเป็นผลงานมันเป็นผลงานของกกต.ชุดที่แล้ว
1: กกต.ใหม่บอกผมไม่ได้คลุกคลีกับเขาเลยผมจะไปให้คะแนนเขายังไงล่ะฮะกกต.เก่าก็บอกว่าผมพ้นตำแหน่งมาแล้วผมจะไปให้คะแนนเขาได้ยังไงล่ะถ้าเกิดว่าเขาเสียสิทธิ์เขาเสียประโยชน์ขึ้นมาเขาฟ้องผมก็ตายสิ
0: ถ้าได้ก็เอาข้อกฎหมายมายืนยัน
1: ครับ
0: ว่ากันนะ
1: เออก็เป็น
0: แล้วกันตุ้งนังกัน
1: ครับก็เดี๋ยวรอดูนะในส่วนของบ้านเราเนี่ยคือการบริหารจัดการเลือกตั้งแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูนะฮะไอ้บาร์โค้ด QR โค้ดว่าเป็นไปโดยลับหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอศาลท่านวินิจฉัยออกมานะฮะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแต่กรณีการทำงานของคุณแสวงเนี่ยสื่อหรือว่าศาลจะทำได้ยังไงฮะพี่ไพศาลอย่ามาแหวงนะอย่ามาแหวงนะแซวได้แค่นี้ครับ
0: อันนั้นพรรคประชาชนใช่ไหม
1: ครับก็กลายเป็นคำติดหูไปฮะวันนี้เขาก็ตั้งคำถามด้วยนะสำหรับพรรคประชาชนนะฮะกรณีของคุณแสวงที่อาจจะไม่ผ่านการประเมินเนี่ยนะฮะพรรคประชาชนเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณจะเอาไปปิดบังอะไรหรือเปล่าสำหรับกรณีของคุณแสวงนะฮะถามโดยใครฮะถามโดยคุณพันทินน่วมเจิมสสกทมพรรคประชาชนในฐานะเลขานุการกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนโอ้โหชื่อยาวมากเลยนะอันนี้ของสภานะพี่ไพศาลแถลงกรณีการประเมินผลการทำงานของคุณแสวงบุญมีเลขากกต.นะฮะก็กรรมาธิการกิจการศาลเนี่ยวันนี้เขาเรียกสำนักงานกกต.มาชี้แจงในคดีหัวสว.และปัญหาการเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้งสว.และสส.ซึ่งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกมากันหมดเลยเพียงแต่กกต.เท่านั้นนะที่ไม่มาครับซึ่งกรรมธิการทำหนังสือเชิญล่วงหน้ามา2สัปดาห์แล้วแต่ได้รับข้อความตอบกลับมาเพียง2วันก่อนว่าติดภารกิจการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาซึ่งเรื่องนี้ก็มองว่าน่าจะมอบหมายงานกันได้ครับเพราะเลขากกต.ก็ไม่ได้ลงไปจัดการเลือกตั้งด้วยตัวเองแต่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติฮะซึ่งประธานกรรมาธิการจึงจะใช้พระราชบัญญัติพรบ.อำนาจเรียกให้มาประชุมในนัดถัดไปคุณพันทินเนี่ยบอกว่าจากกรณีเรื่องของการประเมินผลงานของคุณแสวงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำถามว่าเลขากกต.จะอยู่หรือไปนะครับแต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือกกต.กำลังทำให้การเลือกตั้งในประเทศไทยเกิดสูญญากาศหรือไม่เพราะการจัดการเลือกสว.ก็มีปัญหาซึ่งคดีนี้เป็นผลพวงมาจากการเลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานกกต.ซึ่งจะกระทบต่อความต่อเนื่องของสำนวนหรือไม่เพราะจากรายงานข่าวบอกว่าคุณแสวงเนี่ยอาจจะไม่ผ่านผลการประเมินและอาจจะไม่ได้ไปต่อในฐานะเลขากกต.ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งตามสัญญาจ้างมีการประเมินรายปีและมีข้อมูลจากนักวิชาการและอดีตกกต.ว่าหากคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า60คะแนนอาจจะนำไปสู่การยกเลิกสัญญาจ้างได้ซึ่งภาคประชาสังคมก็มีการเปรียบการเลือกตั้งของไทยและก็ประเทศอื่นๆครับโดยประเทศไทยมีคะแนนประเมินต่ำกว่า50ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์แต่คำถามที่สำคัญก็คื

0: ถ้าเป็นการประเมินผลงานการเลือกตั้งเมื่อปี68ทำไมถึงมีข่าวความชัดเจนออกมาช่วงปี69มันมีนัยยะสำคัญอะไรการประเมินที่ล่าช้าแบบนี้มันสะท้อนปัญหาการบริหารงานภายในของกกต.เองหรือไม่หรือการปล่อยข่าวเพื่อจะโยนหินถามทางถ้าเลขากกต.ถูกประเมินว่าสอบตกประชาชนก็มีสิทธิ์ถามต่อฮะแล้วกกต.ทั้ง7คนซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลเลขากกต.อีกทีหนึ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อผลงานนี้อย่างไรครับเพราะเลขาไม่ได้ทำงานลอยๆครับต้องมีผู้กำกับดูแลและเขาต้องรายงานกลับไปที่กกต.ทั้ง7คนแล้วคุณจะรับผิดชอบกับผลงานของเลขายังไงครับ
1: อีลุงตุงนางในบทเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอ้วันนี้คุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์ท่านนี้เป็นประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร
0: ครับ
1: นะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องการปลดล็อกให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ได้นั้นเนี่ยผลเชิงบวกมีจริงแต่ยังไม่ใช่เกมเชนเจอร์
0: อ๋อมันเปลี่ยน
1: ที่จะพลิกยอดขายทั้งอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: เนื่องจากยังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายและการบังคับใช้อีกหลายเรื่องเช่นการโฆษณาและการอนุญาตให้ประชาสัมพันธ์ในร้านได
0: ้ครับ
1: ทั้งนี้ในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารประเมินว่ายอดขายร้านอาหารอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20% สำหรับร้านที่มีสัดส่วนรายได้จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงโดยเฉพาะร้านในแหล่งท่องเที่ยวและร้านที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ช่วงจังหวะที่มีการปลดล็อกอยู่ในช่วงของโลซีซั่นประกอบกับในปี2019นักท่องเที่ยวลดลงไปประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนดังนั้นยังไม่สามารถช่วยกระตุ้นหรือทำให้เกิดความคึกคักได้ในกลุ่มร้านอาหารเพราะเงื่อนไขของชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มีการผลักดันเรียกร้องเน้นย้ำให้มีการปลดล็อกว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเน้นกลุ่มลูกค้าต่างชาติเป็นหลักเฉพาะช่วง 14-17 ไม่มีคนไทยออกมานั่งดื่มอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มีการประเมินว่าเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้น 1,000-3,000 ล้านบาทในช่วง6เดือนที่เหลือของปี69นี้และอาจเพิ่มเติมเป็น 10,000 ล้านบาทต่อปีตั้งแต่ปี70หากมาตรการดำเนินต่อเนื่องธุรกิจที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือร้านอาหารโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวและค้าปลีกที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแล้วยังบอกว่าประเด็นที่คงติดปัญหาและต้องแก้ไขต่อไปก็คือ 1. กฎหมายโฆษณาแอลกอฮอล์ยังเข้มงวดแม้ขายได้แล้วแต่ผู้ผลิตและร้านอาหารยังไม่สามารถสื่อสารการตลาดได้อย่างเสรีทำให้การกระตุ้นการบริโภคยังถูกจำกัดอยู่มาก 2. ข้อห้ามบางสถานที่ขายยังมีอยู่ยังห้ามขายในบางพื้นที่เช่นบริเวณใกล้สถานศึกษาสถานที่ราชการและพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดทำให้ผลบวกกระจายไม่ทั่วถึง 3. นักท่องเที่ยวยังเจอข้อจำกัดอื่นนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนมองว่าประเทศไทยยังมีกฎเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ที่ซับซ้อนกว่าแหล่งท่องเที่ยวคู่แข่งเช่นญี่ปุ่นสิงคโปร์หรือหลายประเทศในยุโรปส่งผลให้การปลดล็อกครั้งนี้ช่วยได้บ้างแต่ไม่มาก
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นการเปิดเผยของประธานกลุ่มชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย
0: ยังกระตุกการท่องเที่ยวขึ้นมาได้น้อยนะฮะ
1: ยังไม่มากยังไม่ถึงท่านเป็นเกมเชนเจอร
0: ์ครับงั้นชวนไปเที่ยวหน่อยพี่เบสารปิดท้ายสักนาทีครึ่งนะฮะ FM 100.5 MCOT News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดครับเพราะว่าเหลือ5ที่นั่งเท่านั้นเองพี่เบสารคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะต้องรีบหน่อยนะครับไปกับกูรู3ท่านแห่งยุคนะฮะไปสองแควอโยธยานะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยาฮะ 3-5 กรกฎาคมนี้ครับไฮไลท์สำคัญคือจะไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับวันแรกเนี่ยไปสักการะพระพุทธชินราชครับแล้วก็ไปชมตำนานพระนางพญาหนึ่งได้ไปจากภาคีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงค่ำฟังทอล์คโชว์พิเศษจาก3กูรูท่านเนี้ยนะฮะวันที่สอง
1: นางพญานี่อยู่ที่กรุอยู่ที่วัดนางพญาเลย
0: ตรงข้ามใกล้ๆกับวัดใหญ่เลยฮะข้ามถนนมาที่เดียวก็ถึงวัดนางพญาแล้วครับ
1: ครับ
0: วันที่

0: สองไปเยือนพระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็ก่อนมาอยุธยาฮะมาร่องเรือชมที่เชภาพรอบเกาะเมืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนค่ำๆจะเจอกับคุณดำรงผู้ตาลด้วยนะครับอ่ะ 15,900 บาทนะครับ0944803076 0943966649และ0868251444ครับเหลือ5ที่นั่งเท่านั้นครับพี่ไพศาลฮะ
1: คร
0: ับเวลาหมดครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับสัปดาห์หน้าพบกันครับ
0: ครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่วันนี้เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและเข้ารักษาณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกสุพินโยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณถนนสายต้นไม้สูงสุไหงปาดีหมู่ที่2ตำบลปุละรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอุรุพงษ์อย่างหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิระลึกถึงพระรัต

ณตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมท.3 นำแถลงจับกลุ่มขบวนการแจ้งเกิดเท็จให้ลูกคนจีนเมียนมาย้อนเกล็ดมังกร EP 3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนางสาวริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP 3จากการที่ก่อนหน้านี้จับกลุ่มผู้ต้องหากรณีว่าจ้างชายไทยให้จดทะเบียนสมรสและเป็นบิดารับรองบุตรอันเป็นเท็จเพื่อให้บุตรของชาวจีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนครราชสีมาต่อมามีการขยายผลพบว่ามีเด็กต่างด้าวที่ได้รับการแจ้งเกิดเกินกำหนดของสำนักทะเบียนอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นการรับแจ้งเกิดให้แก่บุตรของบุคคลต่างด้าวเพื่อให้ได้รับสูติบัตรสัญชาติไทยจำนวนอย่างน้อย10รายโดยส่วนใหญ่อ้างว่าบิดาเป็นคนไทยมารดาเป็นคนต่างด้าวมีทั้งสัญชาติจีนและสัญชาติเมียนมากรมการปกครองจึงเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด15รายสามารถจับกุมได้แล้ว3รายได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งเจ้าบ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าอันเป็นเท็จบิดาผู้รับรองและเชื่อว่าเป็นขบวนการในหน้าส่วนผู้ต้องหาที่เหลือนั้นพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาทุกรายประธานที่ปรึกษาต่อสักโต้ยันไม่มีระบบอากงชี้ถูกพุ่งเป้าเหตุอายุเยอะมีอะไรก็ว่ากันตามกฎหมายนายต่อสักโชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของระบบอากงโดยยืนยันว่าระบบผู้ว่าไม่มีระบบอากงตอนนี้อยู่ระหว่างการให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่นายต่อสักบอกว่าต้องเอาความจริงมาพูดอย่างเดียวและไม่รู้สึกกังวลใจหากมีอะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมายส่วนตัวมองว่าที่เพ่งเล็งมาที่ตนเองเป็นพิเศษอาจเป็นเพราะคงดูตามอายุเมื่อถามว่าจากการโพสต์ของนายเจรยุห่วงทรัพย์ที่เขียนถึงการไปรวมตัวกันของผอ.เขตส่วนสภาพจิตใจรู้สึกแย่แต่ไม่เป็นไรมองว่านี่คงเป็นรูปแบบการเมืองที่ไม่คุ้นส่วนเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอากงเป็นคนสั่งให้ผอ.เขตผู้อำนวยการเขตไปรวมตัวแสดงพลังนั้นนายต่อศักดิ์บอกว่าเขียนแบบนั้นจะไปสั่งอะไรเป็นระบบราชการสุดท้ายนายต่อศักดิ์ยืนยันในเรื่องของระบบอากงว่าไม่มีอะไรระบบผู้ว่ามีคนเดียวเท่านั้นทั้งนี้มีรายงานว่าขณะนี้ทางทีมกฎหมายของนายชัดชาติอยู่ระหว่างการถอดเทปเพื่อพิจารณาว่าส่วนใดเข้าข่ายหมิ่นประมาทและดำเนินการทางคดีต่อไปจีนกวาดล้างซีรีส์สั้นเนื้อหาไม่เหมาะสมรัฐบาลจีนเดินหน้าจัดระเบียบครั้งใหญ่เพื่อคุมเข้มและจัดระเบียบซีรีส์สั้นหรือซีรีส์แนวตั้งที่มีเนื้อหาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยเฉพาะแนวยอดนิยมอย่างประธานาธิบดีหนุ่มจอมเผด็จการแม่ผัวตัวร้ายหรือคุณยายใจยักษ์สื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าหน่วยงานบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติของจีนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำมณฑลต่างๆทั่วประเทศเดินหน้าตรวจสอบและปราบปรามซีรีส์สั้นที่ไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมือถือเพื่อเปลี่ยนทิศทางอุตสาหกรรมพันล้านนี้ให้เน้นความสมจริงและสะท้อนคุณค่าเชิงบวกของสังคมแทนโดยสั่งห้ามฉายพล็อตแนวประธานาธิบดีจอมเผด็จการหรือมหาเศรษฐี

0: สาวธรรมดาที่เชิดชูความหรูหราเกินจริงและสื่อว่าความสุขต้องเกิดจากการแต่งงานกับคนรวยเท่านั้นห้ามเนื้อหาที่ยั่วยวนทางเพศตัวละครที่ดูโป๊ะเปลือยเกินงามและประเด็นที่หยาบโลนแบนเนื้อหาที่เน้นการแก้แค้นอย่างสุดโต่งการใช้วิธีการสานเตี้ยการคุมเข้มทางวัฒนธรรมของรัฐบาลจีนในครั้งนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจในประเทศเนื่องจากรัฐบาลต้องการระงับเนื้อหาที่ส่งเสริมต่อความรู้สึกสิ้นหวังหรือการสื่อว่าพยายามทำงานหนักไปก็ไร้ประโยชน์แต่ต้องการให้ผู้สร้างหันไปสร้างเนื้อหาที่อิงกับความเป็นจริงของสังคมมากขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
6: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงรายการคู่สร้างคู่สม On Radio นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะวันที่5มิถุนายน2569วันนี้อยู่กัน2คนนะคะคุณดำรงติดภารกิจสำคัญนะคะวันนี้อยู่กับพี่พิสมัยพิมพิสารกุลและก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณอ้อมค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะวันนี้ก็มีคุณอ้อมสวยอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าพิสมัยนี่เป็นกระบี่แขนเดียวไม่อยากโชว
1: ์พี่ใหม่ประสบอุบัติเหตุหกล้มนะคะแล้วก็แขนต้องเข้าเฝือกนาน

0: กี่เดือนนะพี่ไหม
1: ก็ราวสักเดือนครึ่งอันนี้เท่าที่คุณหมอบอกนะคะคุณอ้อมค่ะวันศุกร์ก็ต้องพูดถึงเรื่องสุขภาพก็ต้องบอกก่อนว่าสุขภาพของใหม่เนี่ยปกติมันดีนะคุณอ้อมไม่ได้เป็นอะไรนะคะอันนี้ก็เห็นว่าอายุวัยนี้แล้วเป็นมีโรคเบาหวานด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาเรียกเลยนะกล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปใช่ไหมเขาว่าจะผอมกันไปตามวัยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมสร้างด้วยการออกกำลังกายและเสริมด้วยโปรตีนเยอะๆไอ้เสริมด้วยโปรตีนไม่ยากเลยสำหรับพี่สมัยแต่ออกกำลังกายนี่แหละค่ะมันก็มีทั้งด้านดีด้านก็ต้องบอกนะคะเรื่องสุขภาพเนาะต้องระวังมากกว่านี้หมายเองก็ระวังน้อยไปหน่อยค่ะคุณอ้อมช่วงนี้เป็นช่วงของFrench Open ก็คือเทนนิสระดับโลกคอร์ตดินของโลกก็คือที่ปารีสฝรั่งเศสนะคะบางทีเสพหรือดูไปนานๆทุกวันเนี่ยนะคุณอ้อมกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นไม่ยอมหลับยอมนอนเนี่ยนะดูตลอดบางทีมันก็เพ้อฝันไงคุณอ้อม เพ้อฝันว่าเราเป็นนักกีฬาแบบนั้นหรือเปล่า เผลอคิดไปก็ไปวิ่งแบบนั้นเนี่ยคุณอ้อมแหมจะวิ่งถอยหลังตีดันเอามือไปรับร่างของตัวเองร่างอันหนักอึ้งของตัวเอง
2: ก็เลย
1: ก็เลยหักเป็นอย่างนั้นค่ะ
2: นะคะเป็นอุบัติเหตุอยู่ในบ้านก็ต้องระวังนะคะไม่ใช่ว่าเกิดที่นอกบ้านอย่างเดียวเนาะพี่ใหม่เน
1: า
2: ะ
1: โอ้ดีจังคุณอ้อมเตือนอย่างนี้ใช่อุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ทุกเวลา
2: ค่ะแจ้งคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของทริปไปอยุธยาไปสองแควไปอยุธยานะคะไปพิษณุโลกอยุธยา 3-5 กรกฎาคมนี้ตอนนี้เหลือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วแต่ถ้ามา4 ก็ไม่เป็นไรถ้ามาคู่นะคะเราเพิ่มให้ได้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่ได้ติดต่อมาอย่าลืมนะคะ3กูรูแห่งยุคที่จะไปในงานนี้ด้วยนะคะไปย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยานะคะไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปกับพี่สุวิสุทธิประภาไปกับพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะรับรองว่าได้เรื่องราวประวัติศาสตร์ในเชิงลึกตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มีทอล์กโชว์ตอนเย็นด้วยนะคะสไตล์ Exclusive แบบทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะคะที่พิษณุโลกค่ะแล้วก็มาค้างอยุธยาที่อยุธยาจะพาล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองด้วยแล้วก็ได้คุยกับคุณดำรงพุทธานได้เจอพี่ไหมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันวันที่5กรกฎาคมนะคะ 15,900 บาทต่อท่านค่ะตอนนี้เหลืออีก3ที่นั่งสุดท้ายแต่ถ้าจะมาคู่ปรับเป็น4ที่นั่งได้นะคะใครยังไม่ขอโปรแกรมไปพิจารณาก็โทรไปที่2หมายเลขนี้แล้วก็หลัง3ทุ่มโทรมาที่เบอร์อ้อมเบอร์สุดท้ายนะคะ3หมายเลขนี้ค่ะ0943966649นะคะ0943966649อีกหมายเลขหนึ่งค่ะ0868251444 0868251444และ0944803076นะคะ0944803076ค่ะวันนี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งโทรมาค่ะพี่ไหมบอกว่าดีใจมากเลยที่จดหมายเลขโทรศัพท์ทันเขาบอกว่า แต่ละรายการนี่อ่านเบอร์แบบไวมากนะคะพอดีบางทีเวลามันกระชั้นชิดเนาะแต่อ้อมก็ได้แจ้งกับนักจัดรายการแล้วค่ะว่าขอย้ำเบอร์โทรให้ช้าๆนะคะบางท่านจดไม่ทันค่ะเพราะมีหลายเบอร์ด้วยนะคะเอาจดได้สักเบอร์ก็ติดต่อได้ทั้งนั้นละค่ะนะคะวันนี้ก็ย้ำเบอร์ให้อีกครั้งนึงแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าผ่านทางสปอตวิทยุหรือว่าจะเข้าไปดูที่เพจของ FM 100.5 ก็ได้แล้วก็มีบอกว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรและติดต่อที่ไหนนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะ MCOT News FM 100.5 นะคะ
1: เราจัดกันเรียลไทม์คุณอ้อมจะทำตัววิ่งก็ทำไม่ทันไหมเสนออย่างนี้ค่ะวันหลังเอากระดาษ A4 หรือใหญ่กว่า A4 ก็ได้เขียนเบอร์ไว้ข้างหลังเลย ท่านผู้ฟังพอดูคุณอ้อมนี่ก็จะได้จำเบอร์ได้แม่นเลยนะคะ
2: ค่ะนะคะก็ไปเที่ยวกันอยุธยาไปเที่ยวพิษณุโลกด้วย2จังหวัด3วัน2คืนเต็มอิ่มเลยนะคะ
1: ค่ะสนุกแน่ทั้งระหว่างที่เคลื่อนที่แล้วก็ที่พักแล้วก็กลับมาเจอกันที่อยุธยาตอนเที่ยงนะคุณอ้อมเน
2: า
1: ะ
2: วันที่
1: 5เราเจอกันค่ะค่ะ
2: วันนี้
1: พี่ใหม่เลยก
2: ็
1: วันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แต่มีข่าวมาแจ้งให้ทราบนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มันมีเฟกนิวเกิดขึ้นพี่ใหม่ใครเห็นประกาศนี้บ้างประกาศว่างดเดินทางและกิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดไข้หวัดใหญ่ร้ายแรงมากค่ะอันนี้ขอบอกว่าเป็นเฟกนิวนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ Facebook แฟนเพจไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าข่าวปลอมอย่าหลง

ผมเชื่อกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประกาศงดการเดินทางและกิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่ที่มีความร้ายแรงมากนะคะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่เป็นความจริงนะคะคุณผู้ฟัง

0: อ้อมเข้าใจแหละช่วงนี้หลายคนเป็นไข้เป็นหวัดนะพี่ไหมเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไงเจอฝนเดี๋ยวก็ร้อนอีกเดี๋ยวฝนก็ตกบางทีทําท่าจะตกไม่ตกอบอ้าวอีกนะคะแล้วก็โควิดมันกลับมาอีกนะพี่ไหม
1: ใช่มันกลับมาจริงๆ
0: แต่ไม่ถึงขนาดที่จะต้องงดการเดินทางอย่างที่ข่าวออกไปนะคะวันนี้ทางรัฐบาลออกมายืนยันแล้วนะคะบอกคุณผู้ฟัง
1: ก็ดีค่ะที่คุณอ้อมมาบอกกล่าวข่าวนี้ก่อนเพราะว่าไหมเองยังไม่เห็นข่าวนี้ถ้าเห็นข่าวนี้ก็คงจะต้องโทรถามคุณอ้อมว่าม
0: ัน
1: จริงไหมนะมันก็จะต้องตกใจแน่เลยเพื่อนไหมไปเป็นไข้ป่วยอยู่โรงพยาบาลก็เพราะติดเชื้อนี่แหละก็ยังคิดอยู่ว่าเอ้ยเป็นติดเชื้อโควิดหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่เขาเป็นไวรัสตัวอื่นนะคะต้องบอกว่าตอนนี้โรคติดต่อมันกลับมาจริงๆค่ะ
0: ใช่ในเมื่อเปลี่ยนอากาศด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วในเมื่อมันเป็นโรคติดต่อเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้ตัวเราถูกไหมคะคุณอ้อมวันนี้วันศุกร์ไม่ว่าจะสุขภาพใจสุขภาพกายเราต้องดีไปด้วยกันไหมก็มีเรื่องสุขๆซึ่งเป็นเรื่องสุขภาพมานำเสนอถามคุณอ้อมก่อนรู้จักฟักข้าวไหมผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะ
0: อ้อมรู้จักค่ะแต่นึกภาพไม่ออกแล้วมันเป็นหน้าตายังไง แต่พี่ไหมส่งมาก็อ๋อแล้ว
1: ไหมเห็นต้องเรียนตรงๆว่าไหมไม่เห็นฟักข้าวมานานแล้วคุณอ้อมไหมเห็นตอนเด็กๆจำได้ว่ามัธยมหรือประถมเนี่ยไปเห็นในตลาดแล้วก็เห็นบ้านเพื่อนเขาปลูกแล้วทุกคนก็บอกว่าดีแต่ไหมก็เห็นมันหายไปในท้องตลาดพอเห็นบทความนี้ในคู่สร้างคู่สมคุณหมอกฤษดาสิรามพุทธเขียนเอาไว้โอ้ไหมอ่านแล้วไหมรวบรวมข้อมูลแล้วไหมก็คิดในใจว่าฉันต้องหามาซื้อมากินหรือไม่ถ้าหาไม่ได้ฉันต้องไปหามาปลูกซะแล้วล่ะเพราะว่าคุณสมบัติดีเลิศประเสริฐศรีคุณอ้อมนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นในท้องตลาดนะคะมันเป็นผลไม้สีสดสะดุดตาเลยส้มสดสะดุดตาจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้มันเป็นไม้เลื้อยค่ะยอดก็กินได้ผลก็กินได้ไม่ต่างกับมะระหรือฟักทองอย่างเงี้ยคุณอ้อมนะคะแล้วก็ไอ้สีที่สดของมันเนี่ยทำให้ชาวสวนในประเทศเวียดนามเนี่ยปลูกไว้นอกจากบริโภคแล้วยังประดับด้วยหมายว่าถ้าคุณอ้อมถ้าไปเดินตลาดเวียดนามคุณอ้อมยังต้องเคยเห็นละหมายว่าเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเขายังปลูกกันอยู่เป็นล่ำเป็นสันแต่เราเสยไม่ค่อยมีนะคะจริงๆแล้วถ้าใครวิจัยหรือผลวิจัยออกมาแล้วทำการตลาดดีๆหมายว่าเดี๋ยวคนต้องมาปลูกกันอีกเยอะเลยนะคะลูกมันเป็นสีส้มๆอ่ะแล้วข้างนอกมันเหมือนลูกขนุนนะคุณอ้อมแต่มันเล็กเท่าแคนตาลูปถ้าเราผ่ากลางเข้าไปเนี่ยมันจะมีเนื้ออยู่รอบๆแต่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเม็ดสีส้มๆและเป็นเมือกๆยวงๆนะคะแล้วก็เม็ดข้างในเป็นสีดำไอ้ตรงนั้นเอาไปเพาะได้เวลาเขากินเนี่ยเขากินได้ทั้งสดเอาไปปั่นน้ำกินก็ได้นะคะเอาเม็ดมันไปเพาะแล้วก็มาทำสุกก็ได้นะคะเขาบอกว่ารูปร่างมันสวยแหละแล้วเขาเรียกว่าเป็นผลไม้มงคลด้วยนะคะไอ้ผลไม้ที่มันมีเอกลักษณ์เนี่ยคนเขาเรียกว่าฟักข้าวนะคนทั่วไปนะบางบ้านเราทางเหนือเนี่ยแถวบ้านเราเขาเรียกผักข้าวไหมผักข้าวหรือมะข้าวไหมคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: นะครับประมาณนั้นแต่ไม่เคยเห็นที่อื่นเรียกมาเห็นแต่ทางภาคกลางนี่แหละเคยเห็นจำไม่ได้แล้วว่าที่เห็นที่ไหนแต่บางคนเขาบอกว่าถ้าหาไปตลาดที่เขาเคยเจอเขาบอกแถวเพชรบุรีก็มีศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายซึ่งหมายรู้จักที่นี่ไม่ไกลจากบ้านหมายแต่เดี๋ยวนี้หมายไปไม่เห็นแล้วคุณอ้อมแต่คุณหมอที่ท่านที่เขียนบอกว่าจตุจักรก็มีนะคะ
0: หายาก
1: ตลาด
0: เ
1: นาะหายากตลาดน้ำหลายแห่งก็มีพอเห็นข้อมูลมันเนี่ยนะหมายทำให้คิดหมายคิดว่าเดี๋ยวฉันจะหามาปลูกพอจะมีที่นิดหน่อยเดี๋ยวก็หามาปลูกเพราะมันเป็นประโยชน์หาปลูกไม่ใช่เพื่อจัดจำหน่ายอะไรท่านผู้ฟังเพื่อหามากินเองนี่แหละค่ะบริโภคเองนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเพราะฟักข้าวเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติเราไปที่คุณสมบัติกันเลยดีกว่าจะไม่ให้เสียเวลาเลยฟักข้าวหนึ่งผลให้วิตามินเอชนิดเบต้าแคโรทีนในผู้ตามไม่ต้องวิทยาศาสตร์นะถ้าวิทยาศาสตร์เขาจะแบบเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอทถึง10เท่ามันเป็นผลไม้สีส้มเช่นเดียวกันคุณอ้อมยังโอ้โหเลยมากกว่าแครอทถึง10เท่านะไอ้เจ้าฟักข้าวเนี่ยแล้วก็ให้วิตามินเอชนิดไลโคพีนเนี่ยเมื่อกี้วิตามินเอเหมือนกันแต่ชนิดเบต้าแคโรทีนซึ่งมีอยู่ในแครอทซึ่งหมายก็ชอบกินแครอทนะเวลาคั้นน้ำออกมาน้ำมันหวานนะคุณอ้อมอร่อยมากเลยนะคะมันเป็นกินแล้วรู้สึกว่ามีความสดชื่นนี่ให้วิตามินเอเหมือนกันนะคะเจ้าฟักข้าวเนี่ยแต่เป็นชนิดไลโคพีนไลโคพีนเนี่ยหมายรู้จักมานานละมันมีมากอยู่ในมะเขือเทศมีมากกว่ามันมีอยู่ในฟักข้าวมากกว่ามีมากกว่ามะเขือเทศถึง12เท่าดูสิฟัก

0: ผลเดียวเนี่ยนะมันมีทั้งไลโคพินแบบนู้นแล้วก็มีทั้งเบต้าแคโรทีนคุณไม่ต้องไปกินแครอทบวกกับมะเขือเทศคุณกินฝักข้าวลูกเดียวเนี่ยคุ้มเลยน้ำซ้ำยังไม่พอมันยังมีวิตามินซีที่เป็นตัวช่วยเสริมคอลลาเจนเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็คอลลาเจนเพราะคนไม่อยากแก่คนไม่อยากผิวเหี่ยวอยากจะผิวตึงหน้าตาสดใสมันมีบอกว่าในฝักข้าวมีมากกว่าส้มถึง60เท่า60เท่าคุณอ้อมและไหมและท่านผู้ฟังฟังไม่ผิด60เท่าแค่คิดแค่นี้นะเราก็ยังคิดว่าอ้าวแล้วยังไงอ่ะโอ้โหฉันอยากจะไปซื้อหามาเดี๋ยวนี้เลยทำยังไงดีนะ
1: หายากอยู่นะ
0: หายากอยู่หายากอยู่นะท่านใดฟังวันนี้แล้วลองไปคิดดูเป็นเกษตรกรกันเลยดีกว่านะคะไปหามาปลูกกันการรับประทานโดยมากเขาก็จะรับประทานสดหรือปั่นก็ได้จะเป็นมันเป็นปั่นเพื่อเป็นเครื่องดื่มสุขภาพไงชาวเวียดนามคุณอ้อมไปเห็นเป็นยังไงเขาผิวแบบคุณอ้อมเลยขาวๆใสๆเต่งเต่งนวลนวลเขาใสแบบใสเลยอ่ะใสแบบสุขภาพดีอ่ะนะไม่กระดำกระด่างเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคนเวียดนามเขานำไปปรุงอาหารทั้งคาวทั้งหวานได้หลายเมนูเลยเช่นข้าวเหนียวหุงด้วยฟักข้าวฟักข้าวมันก็จะมีสีแดงส้มใช่ไหมเสร็จแล้วพอไปหุงข้าวเหนียวโอ้โหข้าวเหนียวมันก็จะออกสีแดงส้มบ้านเราก็จะหุงแต่อะไรล่ะฟักทองบ้างใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ดอกอัญชันนะบ้านเราจะมีเยอะมันก็จะออกสีฟ้าฟ้าก็สวยเป็นแบบไอ้นี่มันจะออกสีแดงค่ะถ้าเราไปหุงกับข้าวเหนียวน่ารับประทานมากเขาบอกเป็นอาหารประจำชาติเวียดนามอย่างหนึ่งที่ถูกนำมาเสิร์ฟในงานมงคลนะเพราะชื่อมันดีคนเวียดนามเรียกเมนูนี้จานนี้มันจะสวยมากเลยทั้งเนื้อทั้งสีมันเลยนะคนเวียดนามไอเรียกไอเจ้าลูกเนี้ยว่าแก๊กนะ GAC แก๊กหรือฟักข้าวเนี่ยนะอาหารจานนี้ก็เลยเรียกว่าซอยแก๊กนะเพราะมันสวยเขาเรียกซอยแก๊กนะแล้วก็ภายในเนื้อที่ดูสวยงามเตะตาเนี่ยนะมันอัดแน่นไปด้วยวิตามินสำคัญคุณอ้อมวิตามิน A เป็นหลักอย่างที่บอกไปเมื่อกี้วิตามิน A เป็นวิตามินตัวเด่นที่ช่วยเรื่องผิวพรรณนะเห็นไหมเราต้องกินวิตามิน A มันได้ผิวพรรณผ่องใสอย่างที่เขาพูดกันนะคะดังนั้นคนที่รับประทานฝักข้าวอยู่เป็นประจำก็จะทำให้ผิวสวยสดใสสังเกตได้จากชาวเวียดนามที่คุณอ้อมก็ดูสิขาวๆใสขนาดไหนแล้วเขาใส่เสื้อเขาเรียกอะไรนะเอาใจเนี่ยนะนอกจากผิวเขาจะสวยสวดทรงองค์เอวเขาก็สวยมากด้วยนะคะเขาบอกว่าเมื่อดีได้โล่แบบนี้นะคะมันเด่นออกมากว่าผลไม้ใดๆในยุทธภพเลยเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่ซุปตาเลยคุณหมอบอกนะคะประโยชน์ที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของฟักข้าวมีอยู่เยอะมากส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับวิตามิน A สำคัญ2ชนิดที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเบต้าแคโรทีนกับไลโคพีนไม่เคยไปอย่างนี้คุณอ้อมสมัยก่อนเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ของคนไทยเนี่ยนะคะของต่างชาตินี่แหละของยุโรปเหนือนี่แหละแถบเดนมาร์กสวีเดนไม่จำชื่อยี่ห้อไม่ได้แล้วเขาประกวดคนที่ผิวสวยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาทำจากมะเขือเทศสกัดมะเขือเทศไมค์ก็เลยได้รู้จักไลโคพีนแล้วคนที่ประกวดชนะเนี่ยหนึ่งในท่านนั้นเนี่ยที่ได้ไปต่างประเทศกับเราเพราะไมค์เป็นคนจัดทัวร์ให้คุณดำรงก็เดินทางไปด้วยนะไมค์ก็เลยรู้จักไลโคพีนหนึ่งในนั้นเนี่ยคนที่ได้รางวัลก็คือลูกสาวคุณบรรหารแจ่มใสรู้สึกจะชื่อคุณยุ้ยนะคะเป็นพี่หรือเป็นน้องคุณนากัญจนาศิลปะอาชาไมค์จำไม่ได้แต่ผิวเธอสวยจริงนะคะเธอก็เพราะว่าเธอใช้ผลิตภัณฑ์นี้รู้สึกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้บริโภคนี่แหละไม่คงไม่ได้ใช้ทาไมค์ก็เลยรู้จักไกลโคพีนซึ่งมันมีอยู่ในมะเขือเทศเยอะเพิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้ว่ามันมีอยู่ในฟักข้าวเยอะกว่าอีกตั้ง12เท่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาฟักข้าวมารับประทานกันนะคะไลโคลาโรเทนิสนะชื่อวิทยาศาสตร์มันชื่อตัวนี้นะคะช่วยให้วิตามินเอในฟักข้าวยิ่งดูดซึมยิ่งดูดซึมดูดซึมได้ดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือมันมีความสำคัญตรงนี้ฟักข้าวเนี่ยนะคุณอ้อมมันมีเจ้าไลโคพีนไลโคพีนถ้ามันมีธรรมดาแล้วจะกินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันซึมไม่ได้มันต้องอาศัยไขมันแล้วบังเอิญผลไม้ชนิดเดียวที่มันมีทั้งไขมันและมีไลโคพีนก็คือฟักข้าวแปลกไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้านี้มันก็เลยเป็นเจ้าฟักข้าวมันก็เลยเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะว่ามีไลโคพีนอย่างเดียวมันดูดซึมเข้าร่างกายได้ลำบากแต่ถ้ามีไขมันด้วยมันพากันค่ะมันพากันเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อมนี่แหละพี่สมัยคิดแล้วคิดอีกนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปหามารับประทานให้ได้หรือหามาปลูกให้ได้เลย
1: แล้วรู้สึกหาที่ไหนได้เนาะพี่ใหม่
0: หมายว่าไม่ยากถ้าจะหาพันธุ์มาเดี๋ยวไม่

0: ุกสำเร็จจะส่งให้คุณออมรับประทานนะคะ
1: อ่ะ
0: ข้อนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าทำให้คุณหมอเองยังรู้สึกอัศจรรย์ใจในฟักข้าวเลยคิดดูสิผลไม้ใดในธรรมชาติที่จะถูกสร้างมาให้มันพร้อมทั้งสองอย่างอย่างนี้ล่ะมันมีทั้งวิตามินและไขมันที่จะช่วยละลายวิตามินให้กินได้สำเร็จในลูกเดียวกันมีฟักข้าวผลเดียวจบครับนะทีนี้มาพูดถึงประโยชน์มันเด็ดๆเนี่ยได้8ชนิดด้วยกันนะคะ1บำรุงผิวบอกแล้วฟักข้าวมันมีวิตามิน A เป็นพระเอกนอกจากนั้นมันยังมีวิตามิน E วิตามิน E มันดูดซึมได้ดีทั้ง2ชนิดนี้ก็ช่วยเรื่องผิวให้สดใสแข็งแรงอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะในหน้าหนาวๆเวียดนามเขาก็หนาวไงคุณอ้อมใช่ไหมประคนประเทศเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นนะคะผิวพรรณสดใส2ป้องกันจอตาค่ะจอตาของเราเนี่ยนะคะฟักข้าวมีวิตามิน A ชนิดพิเศษคือมีซีแซนทีนเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าซีแซนทีนเนี่ยเราไม่งงกันแล้วสมัยก่อนพูดว่าคงไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ถ้าใครติดตามเรื่องความสวยความงามเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆก็จะเห็นพวกเนี้ยนะคะซีแซนทีนช่วยป้องกันรังสี UV ให้แก่ลูกตาแล้วก็วุ้นในตาพออายุมากทุกคนเกือบจะไปทุกหลายๆคนนะที่หมายรู้จักนะเป็นวุ้นในตานะคะพอซีแซนทีนเนี่ยเหมือนดังว่ามีเกราะป้องกันจอตาอีกชั้นหนึ่งนี่คุณหมอบอกมานะคะข้อ3มันไล่มะเร็งด้วยครับพระเจ้าครับมีการศึกษาของญี่ปุ่นชี้ว่าฟักข้าวเนี่ยมีคุณไม่ใช่คุณสมบัติคุณวิบัติต่อเซลล์มะเร็งแปลว่าไอ้ความที่มันมีฤทธิ์ที่ไปสกัดการงอกงามของเซลล์มะเร็งไงมันก็เลยทำให้ฟักข้าวนี่ถือเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มนักสู้มะเร็ง cancer fighter เพราะฉะนั้นกินฟักข้าวเข้าไปไม่ต้องคิดมากมันมีเซลล์มะเร็งก่อเกิดในร่างกายมันจะฆ่าได้มันจะไล่ได้นะเขาไม่ได้บอกว่าฆ่านะเดี๋ยวพี่สมัยจะพูดเวอร์ไปเขาบอกว่าไล่นะคะไล่มะเร็งข้อ4ป้องกันโรคหัวใจฟักข้าวเนี่ยดีมากมายต่อผู้ที่เสี่ยงโรคหัวใจแล้วผู้ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจอยู่แล้วฟักข้าวเนี่ยมันช่วยดูแลป้องกันการอุดตันและอักเสบของหลอดเลือดเนี่ยมันดีตรงนี้แหละนะคะที่ทำให้เจ็บหน้าอกเนี่ยนะคะหลอดเลือดอุดตันเนี่ยก็เจ็บหน้าอกเจ็บล้าวไปถึงหัวไหล่อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะฟักข้าวมันไปเพิ่มการทำความสะอาดหลอดเลือดค่ะคุณอ้อมถ้าหลอดเลือดเราดีโอสูบฉีดดีเราก็ไม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็มันลดตระกันก็คือไอ้ทำให้หลอดเลือดเรามันไม่มีอะไรมาขวางว่างั้นเถอะมันลอกท่อง่ายๆท่านผู้ฟังนะคะลอกท่อหลอดเลือดเราสำหรับท่านผู้ชายอันนี้สุภาพบุรุษเลยอย่างที่เราจั่วหัวไว้ในคอลัมน์ของเราเนี่ยนะคุณน้องคุณดำรงเขาจั่วหัวไว้เลยสร้างพลังรักด้วยฟักข้าว
1: โอ้โห
0: นี่แหละ
1: มีคุณผู้ฟังบอกด้วยนะว่าไปหาซื้อได้ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งค่ะพี่ไหม
0: ใช่บางท่านก็พูดคุณหมอก็ยังพูดว่าตลาดน้ำบางน้ำผึ้งท่านค่ะมันอยู่จังหวัดใดล่ะคะอยู่ที่ไหนล่ะคะช่วยเฉลยให้มาอีกนิดนึง
1: บอกเมล็ดก็
0: ขายเมื่อไหร่นะฮะอะไรนะคะ
1: เขาบอกว่าเมล็ดแต่ใช้เมล็ดปลูกก็ขึ้นง่ายนะพี่ไหม
0: ไหมก็ดูว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีเมือกอยู่ข้างในไงคุณอ้อมมันก็คงจะทำให้ขึ้นง่ายนะคะไหมว่าเพาะง่ายแต่จะปลูกเป็นต้นได้ง่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมาข้อ 5ข้อเด็ดเนี่ยสำหรับสุภาพบุรุษเขาบอกดีต่อต่อมลูกหมากไอ้ฟักข้าวเนี่ยมันมีวิตามินสำคัญที่ช่วยต่อมลูกหมากไม่ให้โตก็คือไอ้เจ้าไลโคปีนโอ้ถึงว่าผู้ชายก็ถึงให้กินมะเขือเทศไงถ้าหาฟักข้าวไม่ได้ก็กินมะเขือเทศก็มันมีไลโคปีนซึ่งถ้าทำพังแล้วไอ้การจะได้ไลโคปีนต้องกินมะเขือเทศมหาศาลคุณหมอบอกแต่การกินฟักข้าวไม่มากก็จะได้สารช่วยต่อมลูกหมากพอๆกับมะเขือเทศเพราะมันมีมากกว่ามะเขือเทศถึง12เท่าอย่างที่บอกข้อ6ช่วยสร้างเซลล์สืบพันธุ์คนแต่งงานใหม่ๆโดยเฉพาะสเปิร์มของผู้ชายที่ต้องอาศัยการบำรุงด้วยเบต้าแคโรทีนเนี่ยนะซึ่งมันมีอุดมในฟักข้าวการบริโภคฟักข้าวเป็นประจำจะทำให้ระบบสืบพันธุ์มีสุขภาพดีเรียกว่าสร้างพลังรักด้วยฟักข้าวนะคะ ข้อ7เสริมภูมิคุ้มกันด้วยอานิสงส์จากเบต้าแคโรทีนเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยส่งให้เม็ดเลือดขาวซึ่งเม็ดเลือดขาวเรารู้อยู่แล้วมันเป็นเม็ดเลือดดีที่เป็นทหารน่ะทหารเดินเท้าในร่างกายเราเนี่ยให้ออกมาทำงานต้านเชื้อโรคอย่างแข็งขันแล้วก็เป็นประการธรรมชาติให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะข้อ8ข้อสุดท้ายเท่าที่สรุปมาได้ก็คือชะลอชรานะคะอายุรเวทอายุรวัตเนี่ยเพราะว่าสูตรสำเร็จข้อ1ของการชะลอชราก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ไหมก็คือสารต้านสนิมแก่ คุณหมอท่านก็เป็นคุณหมอด้านอายุรเวททำให้ชะลอวัยเนี่ยคุณหมอกฤษดาสิรามพุทธท่านก็บอกว่าชะลอชราแน่นอนเพราะมันมีแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารต้านสนิมสนิมแก่ในฟักข้าวเนี่ยมันมีสารที่ว่านี้อยู่อย่างเข้มข้นและหลากหลายดังนั้นก็ช่วยได้จากภายในสู่ภายนอกให้ร่างกายไม่เสื่อมเร็ว

0: นี่ไหมจะบอกไอ้เรื่องสำคัญได้ฟักข้าวมาแล้วท่านจะกินยังไงกินฟักข้าวสดๆยังไงอ่ะบางทีบางท่านก็อาจจะแบบมันเลี่ยนหรือเปล่าคนก็ถึงไม่ซื้อไม่ปลูกไม่ขายกันเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างฟักข้าวมันจะมีกลิ่นและรสเข้ากับนมหมักก็คือโยเกิร์ตเนี่ยได้ดีคุณอ้อมไปซื้อโยเกิร์ตมานะคะแล้วก็ทำฟักข้าวจะมันให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะฟักข้าวโยเกิร์ตของสูตรคุณหมอเขาบอกงี้เลือกฟักข้าวผลที่สุกเป็นสีส้มออกแดงเลยนะสุกจัดเลยนะผ่ากลางลูกแล้วตักเอาเนื้อในปนเม็ดออกมานะคะค่อยๆแยกเนื้อหุ้มเม็ดออกจากเม็ดซะก่อนนะคะแล้วก็เข้าเครื่องปั่นเบาๆปั่นหน่อยมันจะได้ทานง่ายไงพอปั่นเสร็จมันก็แยกเม็ดออกใช่ไหมเติมน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวงต่อฟักข้าวหนึ่งผลแล้วก็ปั่นต่อไปปั่นต่อไปทีนี้มันจะออดมันจะละเอียดเลยมันจะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรที่ท่านจะทานไม่ได้เสร็จแล้วก็เพิ่มความหวานนิดนึงนะอย่าเพิ่มมากเพราะว่าเราอาจจะเป็นเบาหวานหรืออาจจะไม่ชอบหรือจะเลี่ยนอะไรก็ตามเพิ่มน้ำผึ้งเข้าไปคุณอ้อมนิดเดียวช้อนชาเดียวเสร็จแล้วก็พอได้มันเหมือนแยมอ่ะเอามาราดลงบนโยเกิร์ตค่ะทีนี้ละกินอร่อยเลยโยเกิร์ตก็มีคุณภาพใช่รสอร่อยอยู่แล้วฟักข้าวก็เป็นประโยชน์สำหรับเรานะคะก็อย่างเงี้ยแหละค่ะก็อยากจะให้ลองซื้อรับประทานกันถ้าลองทานสักพักหนึ่งได้ผลดีเป็นอย่างไรท่านกรุณาบอกมาด้วยแต่พี่สมัยเนี่ยตอนนี้จะเซิร์ชหาแล้วฟักข้าวฉันจะไปหาได้ที่ไหนเน
1: ี่
0: ย
1: มีเฉลย
0: ได้ไหม
1: มีเฉลยนะก็ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเปิดแถวพระประแดงค่ะพี่ไหมอยู่พระประแดงก็เปิดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเสาร์อาทิตย์นี้6-7มิถุนายนเปิด8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
0: กราบขอบพระคุณจังเลยท่านชื่ออะไรคะคุณอ้อมคุณ
1: พี่เดี๋ยวนะพี่
0: อุตส่าห์บอกมา
1: เขาออกชื่อว่าอะไรนะ ONNJA หนุนจะอุ่นอะไรนะออนจ้า
0: พี่ออนจ๋าพี่ออนจ๋าพี่ออนจ๋ากราบขอบพระคุณพี่ออนจ๋าค่ะเดี๋ยวมาเจอกันพระประแดงพรุ่งนี้วันเสาร์นี่คุณอ้อม
1: เปิด
0: ที่ไหนไปเลยเดี๋ยวถ้าหาได้ส่งให้คุณอ้อมด้วย
1: ขอบคุณค่ะอยู่ที่พระประแดงตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเขามีเพจด้วยนะตลาดน้ำบางน้ำผึ้งพี่ใหม่ลองเข้าไปดู
0: ด
1: ูว
0: ่
1: าจะเซิร์ชดูว่าจะซื้อได้ยังไงเนาะตลาดอะไรนะซื้ออะไรน้ำข้าวนะ
0: ข้าว
1: ฟักข้าวนะคะค่ะเอาก็มีประโยชน์มากมายเลยเนาะมันไม่ได้ราคาแพงด้วยนะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: จำได้ว่ามันถูกน้อม
1: ทำไมไม่ค่อยมีคนเอามาทำอะไรเยอะกว่านี้นะพี่ใหม
0: ่ก็เป็นที่น่าสงสัย
1: ด้วยนะเขาบอกปลูกก็ปลูกง่าย
0: มันคงจะไม่ได้มีการตลาดที่เผยแพร่เรื่องนี้เท่าไหร่ทำให้เราลืมกันไปเนาะแต่วันนี้เรารู้แล้วถ้าใครเขาไม่ทราบใครเขายังไม่ทำเราทำก่อนก็ได้เพราะเราเชื่อในคุณสมบัติของมันนะคะค่ะตอนนี้2:37ค่ะคุณอ้อมค่ะค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าพี่ใหม่มีเรื่องในคู่สร้างคู่สมอีกไหมคะ
0: มีเรื่องในใจค่ะจะต้องมาคุยกันหน่อยเรื่องภาษาไทยนี่แหละ
1: เรื่องภาษาไทยได้ แล้วก็คุยเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงฟักข้าววันนี้อยากจะมาเตือนเรื่องเห็ดสักนิดนึงค่ะสพร.ก็ออกมาเตือนด้วยนะคะเห็ดอันตรายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9สพร.นครราชสีมาคือแล้วก็มาอธิบายความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการพิสูจน์ว่าเป็นเห็ดพิษหรือเปล่าด้วย
0: โอเค
1: นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาติดตามกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect

0: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio
4: ค่ะ 20:40 นาทีกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะไปทักทายคุณผู้ฟังค่ะพี่กอบการบอกว่าฟักข้าวอร่อยมากๆค่ะกินได้ทั้งลูกสีแดงและลูกสีเขียวไอ้ลูกสีเขียวเนี่ยเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยสีแดงเอามาปั่นเป็นน้ำฟักข้าวนะคะแล้วก็พี่วิเชียรบอกว่าต้องรีบหาฟักข้าวมากินแล้วด้วยสรรพคุณข้อท้าย
5: ๆข้อ5ใช่ไหมคะข้อ5
4: ข้อ5พี่วิเชียรรีบเข้ามาดูเลยนะค่ะแล้วก็พี่ออนจ้านะคะขอบคุณพี่สักการินนะคะพี่หมูบำเหน็จบอกวันศุกร์สองสาวครับขอให้คุณไหมหายไวๆนะครับนะคะ
5: ขอบพระคุณค่ะ
4: พี่ขวัญรัตน์สวัสดีมาพี่เสือนอนไม่หลับส่งสติกเกอร์มาพี่อัญชลีสวัสดีมานะคะพี่กนกรัตดาบอกว่าขอให้คุณไหมกระดูกเชื่อมติดกันแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะ
5: ขอบพระคุณค่ะไหมก็ภาวนาอย่างนั้นอยู่ค่ะ
4: พี่สาสีมานะคะพี่สุภชัยนี่พี่สุภชัยก็มารายงานตัวทุกวันขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะพี่ไหมมีอะไรกับภาษาอังกฤษหรือ
5: ภาษาไทยนี่แหละเออภาษาอังกฤษใช่ไหมก
4: ็
5: สองวันมันเนี้ยคุณอ้อมก็คงจะเห็นข่าวเหมือนใหม่แหละท่านรัฐมนตรีหนุ่มน้อยท่านก็บอกพูดว่าต้องอธิบายด้วยเหรอต้องอธิบายด้วยเหรอไหมดูแล้วก็บอกท่านอธิบายเถอะหนูอ่อนภาษาอังกฤษหนูอยากรู้ว่าท่านพูดอะไร
4: ตัดคลิปในสภามาให้ดูก็สับเยอะอยู่นะพี่
5: แล้วเป็นสับเฉพาะทางด้วยคุณอ้อมทำให้ใหม่คิดว่าเออท่านอธิบายเถอะค่ะ แล้วก็คิดเลยไปค่ะคุณอ้อม รายการต่างๆที่อยู่บนแผงหน้าปัดวิทยุ ก็ขอถึงไม่มีรายการที่เกี่ยวกับภาษาไทยหมายถึงเชิดชูภาษาไทยอธิบายเรื่องภาษาไทยเพื่อที่จะจรรโลงภาษาไทยเอาพูดง่ายๆให้อยู่ต่อไปเพราะว่าพอดูท่านรัฐมนตรีแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆท่านเจนซักเจนเอ็กเจนอะไรต่อไปในอนาคตข้างหน้าเจลอันฟาดเจนอะไรทั้งหลายท่านจะไม่ใช้ภาษาไทยกันแล้วเหรอคะยังไงเราสองคนก็ยังมาเป็นยามเฝ้าภาษามาจันลงภาษากันสักหน่อยนะคุณอ้อมเน
4: าะก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านดูกระทรวงที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่เยอะด้วยหรือเปล่าพี่ไหม
5: กระทรวงอีดีคือกระทรวงอะไรคะ
4: กระทรวงเทคโนโลยีค่ะกระทรวงนะคะ
5: ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ภาษาเทคโนโลยีไปทุกอย่างนะไหมอยากจะเรียนถามท่านจังเลยท่านคะท่านเป็นคนไทยท่านอยู่จังหวัดที่แข่งรถอะนะคะ
4: ท่านเขาเรียกไม่ใช่ไอเขาเรียกว่ากระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะพี่ไหม
5: ไหมอยากจะถามท่านถามคุณอ้อมด้วยถามท่านผู้ฟังท่านสะกดคำว่ากระเบียดกระเสียนได้ไหมคะ
4: กระเบียดกระเสียนอาจจะผิดนะไม่รู้มันมีกระตรงไหนต้องมีรอเรือสละตรงไหนตรงไหนก็ไม่มี
5: กระต้องมีกรอสระกระเบียดก็คือเบียดเนี่ยเบียดชิดกันเนี่ยสระเอบอบใบไม้สระอียาวยักษ์เด็กกระเบียดไม่ค่อยจะผิดหรอกค่ะคำว่ากระเบียดแต่คำว่ากระเสียนสิคะสะกดยังไง
4: ก็สระเอกอไก่เนาะไม่ใช่กระแบบนั้น
5: no
4: ใช่ไหม
5: กระเบียดกระเสียนไม่ใช่
4: กระเสียนไม่ใช่นะ
5: กระก็ไก่รอเรือสะอักกระนี่แหละส่วนคำว่าเสียนเนี่ยเราก็จะกังวลกันว่าเอ๊ะจะสะกดด้วยรอเรือเป็นตัวสะกดแม่คนนะนะ
4: เกษียณใช่เพราะเราเอาไปปนกับเกษียณอายุราชการอะไรอย่างเงี้ยมันออกเสียงเหมือนกันนะพี่ใหม่เน
5: า
4: ะ
5: จริงๆแล้วเฉลยเลยนะคะกระเบียดเกษียณต้องสะกดคำว่าเกษียณด้วยรอเรือตรงท้ายคำว่าเกษียณสระเอสระเสือสระอียักษ์

0: รอเรือไม่ใช่กระเบียดกระเสียนที่นอนหนูเป็นตัวสะกดไม่ใช่นะคะที่ถูกแล้วก็คือกระเบียดกระเสียนสะกดด้วยตัวรอเรือกระเบียดกระเสียนแปลว่าอะไรคะท่านรัฐมนตรีเอ้ยคุณอม
1: กระเบียดกระเสียนก็มันดูไม่ได้แปลหมายถึงว่ามัธยัสถ์อ่ะมันดูแบบว่าไม่คล่องตัว
0: ยิ่งกว่ามัธยัสถ์ใช่
1: ยิ่งกว่ามัธยัสถ์อ่ะ
0: มันก็คือการพยายามใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเคี่ยหรือต้องภาษาคนรุ่นใหม่เขาไม่พูดประหยัดสุดๆว่าประหยัดฝุดๆ
1: ประหยัดฝุดๆ
0: ไม่ได้จะให้เขาเรียกอะไรผิดใช้ภาษาผิดนะคะเราพยายามใช้ภาษากันให้ถูกอ่ะทีนี้มาเพิ่มนิดนึงกระเบียดมันคืออะไรกระเบียดมันคือมาตรวัดความยาวคุณอ้อนเคยได้ยินใช่ไหมหนึ่งกระเบียดเท่าไหร่ความยาว4กระเบียดเท่ากับ1เฟืองเป็นมาตรวัดความยาวคุณน้องคำว่ากระเบียดขยับไปอีก1กระเบียดสิเนี่ยนะคะหรือต่อมาคำว่ากระเสียนมันอยู่ด้วยกันนะกระเบียดกระเสียนที่มันแปลว่าการพยายามใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขียนคำว่ากระเสียนคือคับแคบเพราะฉะนั้นมันมีก็จะมีภาษาไทยนะคะกระเบียดกระเสียนสะกดผิดส่วนใหญ่เป็นกระเสียนนอนหนูตอนนี้ท่านทราบแล้วต้องใช้รอเรือในการสะกดนะคะกระเสียนเป็นคำวิเศษค่ะแปลว่าฝืดเคืองลำบากคับแคบนะคะรากศัพท์มาจากภาษาบาลีมาจากคำว่ากสิระก็คือกระเสียนใช้คู่กับกระเบียดต้องใช้คู่กับกระเบียดด้วยกินอยู่อย่างฝืดเคืองต้องจำกัดจำเคียอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคำว่ากระเสียนถ้าเป็นนอหนูเป็นคำพิเศษเช่นกันแปลว่าพอดีสนิทแนบเนียนเป็นคำที่ใช้ในวรรณคดีหรือในสมัยโบราณเห็นไหมถูกทั้งคู่แต่ใช้คนละความหมายนะคะถ้าจะยกตัวอย่างมันมีอย่างนี้นะคะอาจารย์ที่เขียนก็คือท่านอาจารย์ภวาพันเมธานะคะท่านเป็นรองศาสตราจารย์อยู่มสวประสานมิตรนะคุณน้อมนะท่านเขียนบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะท่านเคยเห็นช่างเขามาวัดโต๊ะวัดไม้อะไรเนี่ยแล้วพอเขาทำเสร็จเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆนิดหนึ่งเขาก็วัดไม้ยังไงก็ไม่รู้แล้วไม้มันลงไปพอดีช่องนี้เลยเขาก็หันไปพูดกับลูกน้องว่าเห็นฝีมือไหมล่ะกระเสียนเป๊ะกระเสียนเป๊ะก็แปลว่ามันตรงได้เป๊ะเลยแต่กระเสียนนั้นต้องใช้คำว่านอนหนูเพราะว่ามันวัดได้เป๊ะมันไม่ใช่กระเบียดกระเสียนมันคนละแบบแต่คำว่ากระเสียนที่คุณอ้อมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีตั้งหลายกระเสียนอย่างคำว่ากระเสียนที่แปลว่าหมดอายุราชการบางคนก็พูดว่าพ้นอายุราชการกระเสียนนั้นเนี่ยก็ใช้น่าจะใช้คำว่านอนเนนถูกต้องแล้วเกษียณคำนี้ใช้นอนเนนนะคะคำว่าเกษียณราชการนะคะแต่มันก็มีคำว่าเกษียณอีกเกษียณที่เขียนแบบเกษียณราชการเลยคือกอไก่สระเอก่อนสระเอกอไก่สระสีสระอียอยักษ์นอนเนนเกษียณอันนี้คือเกษียณราชการใช้นอนเนนแต่มันก็มีคำว่าเกษียณที่เขียนแบบเดียวกันเป๊ะแต่ใช้นอหนูแปลว่าเขียนแปลว่าเขียนหนังสือเนี่ยนะคะเขียนหนังสือหรือแทงหนังสือเนี่ยก็คือเกษียณใช้นอหนูเห็นไหมภาษาไทยเนี่ยมันยากอย่างเงี้ยเขาเลยไม่ค่อยจะใช้ภาษากันแต่ละเป็นคนไทยยังไงต้องใช้ไว้นะคะท่านผู้ฟังจันลงแล้วมันยังอยู่อ่ะยังไม่จบคำว่าเกษียณอีกเกษียณหนึ่งคุณอ้อมสะกดเขียนแบบเดียวกันสระเอกอไก่สบรสีสระอียอยักษ์แต่เป็นรอเรือสะกดแทนแม่กลเนี่ยนะเป็นรอเรือสะกดเป็นคำนามค่ะแปลว่าน้ำนมคุณอ้อมเคยได้ยินคำว่าเกษียรสมุทรไหม
1: ไม่เคยเลยพี่ใหม
0: ่ก็ทะเลน้ำนมเป็นที่ประทับของพระนารายณ์เวลาคุณอ้อมไปบินเนี่ยคุณอ้อมจะเห็นที่เขาเป็นรูปแล้วเขาก็เป็นพญานาคแล้วก็ยึดแล้วก็ไม่อธิบายไม่ถูกคำวันนี้เหมือนกันต้องไปเวลาท่านจะบินเนี่ยท่านต้องเข้าไปในสนามบินท่านต้องเห็นละรูปเนี่ยนี่แหละการกวนเกษียรสมุทรนะเป็นรากศัพท์สันสกฤต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ในการเขียนวรรณกรรมเราถึงจะไม่ค่อยเห็นยังไงก็พยายามใช้ภาษาไทยกันอย่างอยากกระเบียดกระเสียนการใช้ภาษาไทยนะท่านผู้ฟัง พยายามใช้ภาษาไทยกันให้ฟุ่มเฟือยหน่อยเราจะได้ใช้ภาษาไทยเพราะฉะนั้นนะคุณอ้อมเราต้องใช้เงินกันอย่างกระเบียดกระเสียนเพราะว่าตอนนี้อีโคโนมิกของเรามันต้องอีโคโนมิสค่ะนี
1: ่ก็นะ
0: เอ้ยเหนื่อยปาดเหงื่อเลยค่ะ
1: พ
0: ี่
1: ใหม่ต้องเข้าใจอยู่กระทรวงดิจิตอลนะคะดิจิตอล
0: เจ้าค่ะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นไรแล้วก็ช่วยกันนะดูแลรักษาภาษาไทยในรายการของเรานี่แหละยามเฝ้าภาษาด้วยเนาะเป็นอีกหนึ่งคอลัมน์ในคู่สร้างคู่สมนะคะพี่ใหม่ที่เป็นนิตยสาร
0: ภาษาไทยในสื่อค่
1: ะ
0: จะพยายามเอามาพูดเรื่องนี้กันเรื่อยๆค่ะคุณอ้อมท่านจะได้ไม่ลืมภาษาไทยอย่าใช้พูดอย่างเดียวค่ะต้องเขียนให้ถูกแล้วใช้ให้เป

0: ป็นด้วยค่ะ
1: อุ้ยเดี๋ยวนี้ภาษาทางไลน์นะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังที่เก็บเห็ดมากินนะเป็นเห็ดพิษอาจจะตุยได้นะพี่ไหมตุยได้ ไม่แต่คำนี้มันก็ตลกดีนะมันดูซอฟดีนะพี่ไหมดูซอฟกว่าคำว่าตายนะเออระวังนะเดี๋ยวตุยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูดูน่ารักไปอีกแบบนึง
0: มันดูนุ่มนวลกว่าม
1: ันดูนุ่มนวลใช่ใช่ค่ะเอามาดูเรื่องเห็ดนะคะเราก็เคยคุยกันบ่อยๆนะเห็ดพี่น้องหลายอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะบอกว่าเห็ดพี่น้องหลายก็คือมางานศพคุณนั่นแหละถ้ากินเห็ดพิษเข้าไปนะคะทีนี้มีคุณหมอออกมาเตือนค่ะพี่ใหม่อันนี้เป็นคุณหมอที่โคราชเลยนะคะจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9สครนครราชสีมาคุณหมอสายลักพิมพ์เกาะค่ะท่านเป็นผอ.สครที่นั่นนะคะท่านบอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าฝนมีเห็ดป่าขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดมีทั้งเห็ดกินได้และเห็ดพิษนะคะมีลักษณะภายนอกใกล้เคียงกันมากนี่แหละและแยกได้ยากโดยเฉพาะเห็ดในระยะดอกตู
0: ม
1: ซึ่งมันจะเหมือนกันหมดคล้ายกันหมดจนไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่านะคะหากไม่มีความรู้ความชำนาญอาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเอาเห็ดพิษมาทำอาหารจนเกิดการเจ็บป่วยแล้วก็ตุยได้นะคะ อาการหลังจากกินเห็ดก็มีตั้งแต่เล็กน้อยวิงเวียนอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวจนถึงอาการรุนแรงไตวายตับวายแล้วก็เสียชีวิตตุยไปเลยนะคะถ้าเกิด
0: ถึงแก่ชีวิตไปเลยถึงแก่ชีวิตไปเลยใช่ไหม
1: ตุยไปเลยนะคะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะหากที่บ้านมีผงถ่านกรรมฐานหรือว่าผงคาร์บอนเนี่ยให้รีบกินเพื่อดูดขับพิษและจิบน้ำเพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไปก็ผงคาร์บอนที่เวลาเราท้องเสียเรากินนั่นแหละนะคะแล้วก็ควรจะรีบพาไปหาหมอแล้วก็แจ้งประวัติการกินเห็ดแล้วเอาตัวอย่างเห็ดที่เหลือเนี่ยหรือถ่ายรูปเห็ดไปด้วยนะคะไม่อย่าลืม
0: หลักฐานไปด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่คุณบอกว่าห้ามทำก็คือไม่ควรกระตุ้นให้อาเจียนอย่างเช่นล้วงคอหรือว่ากินไข่ขาวดิบเพราะอาจจะทำให้สำลักเกิดการติดเชื้อเกิดแผลในคอและช่องปากได
0: ้โอ้นี่เราเข้าใจกันผิดนะเนี่ยนึกว่า
1: อย่าไปล้วงค
0: ออ
1: ย่าไปล้วงคอนะคะเพราะว่าพิษจากเห็ดมันทำให้อาเจียนมากอยู่แล้วนอกจากการเก็บเห็ดอย่างระมัดระวังแล้วยังมีความเชื่อผิดเกี่ยวกับเห็ดที่ไม่เป็นความจริงจะเล่าให้ฟังคุณหมอบอกดังนี้นะ
0: คะ
1: ที่เขาพูดกันว่าต้มเห็ดเนี่ยเวลาเก็บเห็ดมาแล้วเนี่ยอยากจะรู้มันเป็นเห็ดพิษหรือว่าเห็ดกินได้หรือเปล่าเนี่ยเอามาต้มกับข้าวสารแล้วข้าวเปลี่ยนสีหรือข้าวสุกไม่เท่ากันแสดงว่าเป็นเห็ดพิษความจริงไม่ใช่อย่างนั้นพี่ไหมความจริงคุณหมอบอกว่าไม่มีหลักฐานรองรับเห็ดพิษหลายชนิดที่ไม่ทำให้ข้าวเปลี่ยนสีค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้มันพิสูจน์ไม่ได้อย่างที่สองที่เขาใช้พิสูจน์กันก็คือว่าใช้ช้อนเงินตรวจหาพิษได้ถ้าช้อนเปลี่ยนเป็นสีดำแสดงว่าเป็นเห็ดพิษแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะคะช้อนเงินเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อเจอสารกรรมฐานแต่พิษจากเห็ดไม่มีสารนี้จึงไม่สามารถตรวจได
0: ้
1: อันนี้มันเป็นวิธีการที่อาจจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะหรือว่าคุยต่อๆกันมาอย่างเงี้ยพี่ไหม
0: ค่ะอ
1: ย่างที่สามที่มีความเชื่อกันว่าเห็ดสีขาวกินได้ส่วนเห็ดสีฉูดฉาดคือเห็ดพิษความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเห็ดพิษมีได้ทุกสีและเห็ดกินได้บางชนิดก็มีสีฉูดฉาดได้เหมือนกันและการใช้สีตัดสินจึงมีความอันตรายมากค่ะ
0: นี่เราเชื่อเลยมาโดยตลอดเลย
1: ใช่นะคะต้มเห็ดกับหอมแดงหรือกระเทียมถ้าเปลี่ยนสีแดงแสดงว่าเป็นเห็ดพิษความจริงแล้วการเปลี่ยนสีของหอมแดงหรือกระเทียมเกิดจากสารธรรมชาติความร้อนความเป็นกรดเป็นด่างไม่สามารถใช้บอกพิษของเห็ดได้ใช้พิสูจน์ไม่ได้นะคะอย่างที่5นะคะที่มีการมองภายนอกว่าเห็ดที่มีรอยแมลงหรือสัตว์กัดกินเป็นเห็ดที่ปลอดภัยคนกินได้ความจริงแล้วสัตว์ทนพิษได้มากกว่าคนค่ะเห็ดที่สัตว์กินแล้วปลอดภัยอาจจะทำให้คนเสียชีวิตได้
0: เป็นไปได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเอามาพิสูจน์ไม่ได้นะคะว่าเห็ดนั้นเป็นเห็ดพิษหรือไม
0: ่อย่างที่6
1: ที่มีคนพูดว่าเห็ดต้มสุกแล้วพิษจะหายความจริงแล้วสารพิษในเห็ดหลายชนิดทนความร้อนแม้ต้มแกงหรือผัดจนสุกยังเป็นอันตรายเพื่อความปลอดภัยเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะคะ
0: ดีจังค่ะดีเราเชื่อกันมาผิดหมดเลย
1: ใช่เอาสรุปง่ายๆคำแนะนำช่วงนี้คุณผู้ฟังจำไว้ให้ดีอย่างที่เขาพิสูจน์กันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่เก็บหรือกินเห็ดที่ไม่รู้จัก ไม่เก็บเห็ดที่อยู่ในระยะอ่อนมากินไม่เก็บเห็ดในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีไม่

0: มารวมกันในตะกร้าเดียวกันเพราะจะทำให้แยกชนิดของเห็ดได้ยากไม่กินเห็ดดิบค่ะไม่กินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์ไม่กินเห็ดที่มีรูปรสกลิ่นสีผิดไปจากเดิมนะคะโอ้เนี่ยได้ความรู้มากเลยคุณหมอขอบพระคุณคุณหมอมากๆอ่านแล้วก็อยากจะเอามาให้คุณผู้ฟังได้ดูกันเพราะว่าได้ฟังกันนะเพราะว่าในตลาดเนี่ยบางทีอ่ะเขาเอาใบตองมาเป็นชุดๆเลยพี่ใหม่แล้วเขาก็เอาเห็ดหลายอย่างผสมกันบอกเนี่ยเอาไปแกงได้เลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เห็ดอะไรบ้างเนาะโดยเฉพาะที่ขายอยู่ข้างทางต้องระวังนะคะคุณผู้ฟังกินเห็ดที่เรารู้จักกันดีกว่าเนาะ
1: เราเป็นคนชอบกินเห็ดซะด้วยเพราะมันอร่อยอ่ะคุณอ้อมต้มแล้วก็หวานแต่แล้วก็กลัวอย่างเงี้ยนะคะครับแค่ผิดหนเดียวนี่ไม่อยู่เลยอ่ะญาติเยอะเลยอ่ะพี่น้องหลายเลยอ่ะ
0: พี่น้องหลายพี่น้องหลายเลยนะคะพี่นิดาบอกว่าสอบฤศีในภาษาไทยอ่านว่าสอฤศีค่ะไม่ใช่สอบฤศี
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวนี้คนก็อ่านสอบฤศีจนเราติดไปเลยนะมันต้องอ่านว่าสอฤศีใช่แล
0: ้
1: ว
0: เรีย
1: นสอฤศีถูกต้องแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะพี่นิดานะคะขนาดอ้อมเอามาอ่านเนี่ยพี่เขาเขียนสอฤศีมาสอบอันนี้ต้องอ่านว่าสอฤศีมาตัวเดียวอ้อมยังอ่านสอบฤศีเลยเห็นไหมผิดจริงๆด้วย
1: คนรุ่นใหม่นะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะมีคำไหนอีกที่ชอบพูดผิดบ่อยๆอ้อมก็ผิดบ่อยนะแม้แต่วันที่ยังผิดเลยก็ติดกันไม่ได้นะคะคุณผู้ฟัง
1: คุณอ้อมตัวจริง
0: พี่ใหม่มีอีกเรื่องนึงอันเนี้ยแบบขอโทษคุณผู้ฟังที่กินข้าวอยู่เนาะแต่อยากเอามาเล่าให้ฟังว่ามนุษย์เรานี่มันก็แปลกเนาะสัตว์บางชนิดมันไม่ควรเลี้ยงไม่ควรเอามาเลี้ยงไม่ควรเอามาแพร่พันธุ์เนี่ยก็เอามาจนได้นะแต่ดีที่ตำรวจเข้าไปจับได้ตำรวจจะเป็นลมพี่ไหมเพราะว่าเขาไปยึดแมลงสาบเถื่อนกว่า 100,000 ตัวมูลค่ากว่า 4.6 ล้านบาท
1: ตาย
0: โอ้แต่ว่าดีนะไม่ใช่เมืองไทยที่ออสเตรเลียค่ะเป็นการจับครั้งประวัติศาสตร์เลยยึดแมลงสาบเถื่อนกว่า 100,000 ตัวจากผู้เพาะเลี้ยงรายหนึ่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะมูลค่า 4,600,000 บาทนะคะคุณทางผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันจะกระทบกับระบบนิเวศท้องถิ่นนะคะตรวจได้ประมาณ 100,000 ตัวค่ะจากผู้เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์รายหนึ่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นการยึดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่างถิ่นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศเขาเลยนะคะแมลงที่ถูกยึดเนี่ยประกอบด้วยแมลงสาบมาดากัสการ์ไอตัวนี้คนชอบเลี้ยงเน
1: า
0: ะ
1: มันต่างจากแมลงสาบเรายังไง
0: มันตัวใหญ่อยู่นะพี่ไหมมาดากัสการ์แล้วก็แมลงสาบดูเบียค่ะดูในรูปมันก็แมลงสาบนั่นแหละนะคะมันไม่น่ารักเลยอ่ะเป็นสายพันธุ์ที่ห้ามนำเข้าและครอบครองในออสเตรเลียค่ะโดยมีมูลค่ารวมประมาณ 200,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือกว่า 4,600,000 บาทเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจยึดแมลงทั้งหมดจากฟาร์มพ่อเลี้ยงในเมืองบัตเทิร์ดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหนึ่งในสายพันธุ์ที่ถูกตรวจพบคือแมลงสาบมาดากัสการ์ค่ะซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแมลงสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันตัวยาวประมาณ 5-8 เซนค่ะพี่หมายคุณผู้ฟังแล้วก็มีลักษณะเด่นลำตัวเป็นสีน้ำตาลมันวาวๆค่ะขนาดใหญ่กว่านิ้วมือของคนมันก็เลยดูสวยมั้งอ้อมก็ดูไม่เห็นมันจะสวยเลยนะพี่ไหมลายมันอาจจะสวยสีมันอาจจะสวยนะคะ
1: ไม่สวยแน่ๆ
0: คือเขาก็คาดว่าแมลงสาบต่างถิ่นจำนวนมหาศาลเหล่านี้อาจจะถูกนำไปขายเป็นอาหารสำหรับสัตว์เลื้อยคลานด้วยเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์ทั่วไปทำให้ผู้เลี้ยงสามารถใช้ในปริมาณน้อยลงและช่วยลดต้นทุนได้แต่เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำให้ผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยเลือกใช้จิ้งหรีดหรือแมลงสาบไม้ซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและมีความปลอดภัยมากกว่านะคะพี่ไหมแทนการใช้แมลงต่างผิดเหล่านี้เพราะมันกระทบสิ่งแวดล้อมอันตรายด้วยนะคะ
1: บางคนที่เขาเกลียดแมงสาบเนี่ยเขาเกลียดกลัวจริงๆคุณอ้อมไหมเคยเห็นมาแล้วนะคะสำหรับไหมนี่เฉยๆกับแมลงสาบแต่นึกถึงแมลงสาบไปนึกไปถึงสัตว์ที่เราไม่ชอบเนี่ยนะคะเราก็คงจะมีความรู้สึกแบบเดียวกับคนที่ก็ไม่ชอบแมงสาบนั่นแหละก็คือไม่ไหว
0: เกล
1: ีย
0: ดแต่ก็ไม่ได้กลัวตีมันได้ค่ะตีมันได้นะคะค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่ใช่สี่วันจันทร์เนาะอยู่เสาร์อาทิตย์วันจันทร์มาเจอกันใหม่นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสรรพากรเผยเร่งจัดเก็บภาษีอากรจากทักษิณชินวัตรแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านับแต่การประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดและอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อการดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปภาคธุรกิจไทยฝรั่งเศสผนึกกำลังผ่านเวที FTBF ครั้งที่4เดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงการประชุมสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยครั้งที่4หรือ FTBF เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีผู้นำภาคเอกชนและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของ2ประเทศเข้าร่วมฝั่งไทยนำโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนโดยมีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับโดยการประชุมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่พลังงานสะอาดนวัตกรรมดิจิทัลและระบบโลจิสติกอัจฉริยะพร้อมผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสและสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปทั้งนี้การประชุม FTBF ครั้งที่4ถือเป็นการสานต่อผลลัพธ์จากการทูตเศรษฐกิจระดับผู้นำประเทศหลังจากเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานสภาธุรกิจไทยฝรั่งเศสและคณะนักธุรกิจจาก MEDEF International เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่าง2ประเทศต่อไปนักรัฐศาสตร์ชี้นโยบายรัฐที่ดีไม่ต้องใหม่เอี่ยมเสมอไปแต่ต้องตอบโจทย์ประชาชนได้จริงนายสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนคือการที่รัฐบาลเลือกนำระบบและแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยจากโครงการคนละครึ่งมาต่อยอดแทนที่จะพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดแนวคิดดังกล่าวช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการลดความยุ่งยากในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนและลดความเสี่ยงจากปัญหาทางเทคนิคที่มักเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของโครงการใหม่ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องบทเรียนสำคัญของนโยบายสาธารณะคือความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการคิดสิ่งใหม่เสมอไปบางครั้งการนำระบบเดิมที่มีประสิทธิภาพมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เพราะช่วยลดความสับสนและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mcord News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 Mcord News นะครับหรือจะฟังสดๆชมสดๆที่หน้าแฟนเพจของเราก็ได้เช่นกันนะครับ Mcord News FM 100.5 ที่หน้าแฟนเพจของเรานั่นเองนะครับช่องทางนี้ยังพูดคุยกันได้ในรายการอีกด้วยผ่านช่องทางคอมเมนต์นะครับแชทเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและอีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @Mcord News ที่คุณผู้ฟังจะสื่อสารกับเราชาวไขปมคนในข่าวกับ FM 100.5 ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ฝากไว้กับอีกช่องทางครับ Line of แอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับก็เป็นอีกช่องทางแอปพลิเคชันที่เขาเรียกว่าเชื่อมความสะดวกสบายในการรับชมรับฟังสื่อต่างๆของอสมททั้งรายการโทรทัศน์วิทยุนะครับหรือว่าสื่อออนไลน์ก็อยู่ในช่องทางของแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับก็สุดสัปดาห์นี้ชวนกันมาคุยในประเด็นที่เป็นอีก1เรื่องที่สังคมไทยพบมากขึ้นไม่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นเพราะโซเชียลมีเดียมันเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าหรือ

0: จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นอย่างรากลึกมากกว่านั้นหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นมากกว่านั้นนะครับคุยเรื่องนี้กันครับกับไขปมคนในข่าวในวันนี้ครับปัญหาที่ถูกมองข้ามเมื่อครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนสุดท้ายนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับปกติแล้วเนี่ยครอบครัวผมอะบอกมักได้ยินตั้งแต่แรกสมัยรู้ความอาจารย์เขาว่าครอบครัวนี่คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดรองลงมาก็น่าจะเป็นโรงเรียนมั้งนะฮะอาจารย
1: ์
0: แต่ปัจจุบันเห็นข่าวคราวโอ้โหหลายเป็น10ปีอะมีแน่แน่โดยเฉพาะยิ่งยุคปัจจุบันนี้ปัญหาในครอบครัวค่อนข้างที่จะเห็นในหน้าสื่อมากขึ้นอาจารย
1: ์ใช่
0: ครับ
1: คืออย่างเงี้ยคุณนกผมว่ามันก็ถูกส่งต่อมาเป็นรุ่นต่อรุ่นนะ
0: ครับ
1: หมายความว่าไอ้ลักษณะของคำว่าครอบครัวเนี่ยหรือที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า family นะ
0: ครับ
1: family นี่แปลว่าอะไรแปลว่ามันมีองค์ประกอบของสมาชิกในครอบครัวมันมีเรื่องของไอ้สิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: มันมีเรื่องของอะไรวัฒนธรรมมันมีเรื่องของประเพณีมันมีเรื่องโอ้เป็นองค์ประกอบอยู่มากมายถูกไหม
0: บางที่ก็ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: มีศาสนามีความเชื่
0: อมี
1: โอ้เข้ามาเยอะแยะเป็นองค์ประกอบในนั้นถูกไหมครับ
0: ครับ
1: มันไม่ได้มีแต่เฉพาะตัวคนเท่านั้นเองถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วความสมบูรณ์ของครอบครัวก็ไม่เท่ากันอีกถูกไหมฮะไม่เหมือนกันอีกนะฮะบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์อะสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถูกไหมครับ
0: ครับ
1: มันก็อยู่กันด้วยความสบายแต่บางครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่แบบเขาเรียกว่าขาดความอบอุ่นขาดความพร้อมใช่ไหมครับมันก็จะมีศัพท์มากมายที่เกี่ยวข้องกับความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวก็คืออย่างบางทีเนี่ยเป็นครอบครัวที่อะไรแตกแยกเราก็จะได้ยินคำนี้นะบ้านแตกสลายขาดเราก็จะได้ยินคำเหล่านี้ก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปแล้วแต่ว่ามีหลายคนก็สามารถจะเติบโตขึ้นมาได้ทั้งที่ครอบครัวก็มีปัญหาถูกไหมครับนะฮะเขาก็มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะอยู่ได้บางครอบครัวก็มีความไม่สมบูรณ์แบบก็คือว่าพ่อแม่ก็ไม่อยู่ด้วยกันนะไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็บางทีเราก็จะได้ยินเรื่องเขาว่าอะไรแม่เลี้ยงเดี่ยว
0: ครับ
1: นะแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่ไม่ได้เล่นฟุตบอลนะจะได้เลี้ยงเดี่ยวคนเดียวนะฮะแต่บางคนต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ภาษาอังกฤษเขาก็ใช้ single mom นะฮะ
0: single
1: mom ก็คือเลี้ยงเดี่ยวนะฮะแต่บางครอบครัวก็มีพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็
0: ม
1: ีแม่ทิ้งไปนะฮะลูกก็ต้องอยู่กับพ่อก็มีถูกไหมครับแล้วบางทีก็เจอย่าเลี้ยงเดี่ยวก็มียายเลี้ยงเดี่ยวก็มีนะฮะก็คือมันมีหลายแบบอะนะครับนะผมเองเนี่ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์เด็กนักเรียนเนี่ยปีละอย่างน้อยก็1ครั้งถึง2ครั้งเนี่ยนะครับ
0: อาจารย์ครับ
1: คือสัมภาษณ์ก็จะเป็นรุ่นน้องผมที่ผมให้ทุนการศึกษาเนี่ยแล้วก็ผมก็ใช้ช่วงเวลาของการอะไรก่อนที่จะให้ทุนเนี่ยมีกติกาว่าผมจะต้องได้คุยกับเด็กก่อนจะสัมภาษณ์เด็กก่อน
0: ครับ
1: ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเราก็ได้ข้อมูลพวกนี้เยอะเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะเด็กที่เราจะให้ทุนเนี่ยเราก็มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเด็กที่ก็เรียกอะไรอยู่ในสภาพครอบครัวที่อยู่ด้วยความยากลำบากอ่ะนะฮะแล้วก็ต้องไปสอบถามว่าคนใดสอบถามความยากลำบากของเขาว่าเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณโอ๊คเชื่อไหมแต่ละปีที่ผมถามมันเนี่ยเจอคล้ายๆกันก็คือไอ้ความสมบูรณ์ของในครอบครัวเนี่ยมันแทบจะไม่มีครับ
0: อ
1: ันนี้หมายความว่าไม่ขาดพ่อก็ขาดแม่ไม่ขาดพ่อขาดแม่บางที่ขาดทั้งพ่อทั้งแม่เลยได้ซ้ำไปที่อยู่เนี่ยนะต้องอยู่กับยายก็มีต้องอยู่กับลุงก็มีต้องอยู่กับคนที่บางทีก็เขาเรียกอะไรอ่ะจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันน่ะพูดง่ายๆนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะบางทีก็อยู่กับพี่กับน้องกันเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
0: ก็มีเห็นตามข่าวไปบ่อย
1: มันคือนี่คือภาพของความเป็นจริงหมดเลยนะว่ามันมีความหลากหลายแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าครอบครัวถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่มาทีนี้อย่างที่คุณโอ๊คได้เกริ่นไปว่าในความรู้สึกของเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็ต้องคิดว่าครอบครัวคือพื้นที่ที่มีความปลอดภัยที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมไอ้คำว่าเซฟโซนเนี่ยมันใช้คำภาษาอังกฤษนะแต่ภาษาไทยเซฟแปลว่าปลอดภัยโซนก็แปลว่าพื้นที่เนี่ยนะพื้นที่ที่มันมีความปลอดภัยหมายความว่าคุณจะเหนื่อยจะยากจะอะไรเมื่อก่อนนี่กลับมาเหนื่อยแค่ไหนกลับมาก
0: ็ยิ้มได
1: ้สบายใจ
0: ยิ้มได้รู้สึกพักผ่อนคลาย
1: ใช่เมื่อก่อนนี่ก็จะมีเพลงนี้เขาเรียกว่าเพลงบ้านเราเคยได้ยินไหมเพลงของสุเทพวงกระแพงเนี่ยบ้านเราแสนสุขใจนะ
0: ครับ
1: คุณจะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราเนี่ย

0: พูดง่ายสุดท้ายพอกลับมาบ้านตัวเองเราก็จะมีความสุขถูกไหมครับ
1: ครับ
0: บางคนก็ใช้คำว่าบ้านคือวิมาน
1: ใช่
0: นี่คือพูดง่ายว่ากลับเข้ามาโอมันมามีแฮปปี้มากเวลากลับเข้าบ้านเนี่ยนะฮะ
1: มีเพลงก็กลับบ้านเรารักรออยู
0: ่หรือแบบก็กลับบ้านเรารักรออยู่เนี่ย
1: ค
0: ือคำแบบเนี้ยไอเพลงแบบเนี้ยมันก็ถูกถ่ายทอดมาแล้วหลายคนก็จะรู้สึกว่านึกถึงภาพนะครับของความสุขเวลากลับเข้าสู่บ้านเนี่ยนะฮะสมบูรณ์ทีเดียวขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับบางคนพอกลับเข้าบ้านปั๊บเนี่ยมันก็สามารถเขาเรียกอะไรเป็นที่ปรึกษาหาหรือเป็นที่พูดคุยได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เป็นที่ถ่ายทอดนะครับนะมาเล่าอะไรเรื่องราวเหล่านี้มาระบายทุกข์นะฮะหรือว่ามาแชร์ความสุขกันนะบางทีก็มีความสุขใจนะกลับเข้าบ้านมาได้ถูกรางวัลหรือว่าได้รับรางวัลมานะก็แฮปปี้กันนะผลการเรียนกลับมาพ่อแม่นะโอ้แฮปปี้มากลูกเออได้อันดับหนึ่งได้อะไรเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมานั่นคือเขาเรียกว่าเป็นภาพที่มันฝังหัวเรามาว่าความสุขที่ดีก็คืออยู่ที่บ้าน
1: ครับ
0: นะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงวันนี้โลกมันเปลี่ยนจริงๆนะคุณโอ๊คถ้าจะถามว่าในอดีตเนี่ยบางคนเนี่ยพอถึงเวลาก็อยากกลับบ้านถูกไหมครับ
1: ใช่เลิกงานกลับบ้านเลิกเรียนกลับบ้าน
0: แต่มีความรู้สึกอยากกลับบ้าน
1: ครับ
0: นั่นคือสิ่งที่บางทีเขาเรียกอะไรพ่อแม่รออยู่หรือมีคนรออยู่ที่บ้านชะเง้อคอรออยู่เนี่ยนะแล้วถ้าเกิดใครไม่กลับมาบ้านเนี่ยก็จะตกใจเลยไปอยู่ที่ไหนไปอะไรเนี่ยนะอันตรายหรือเปล่า
1: เนี่ยนะต้องตรวจ
0: สอบด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะบางทีขอโทษนะคนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีก็รอให้ลูกกลับมานะเพื่อความสบายใจถูกไหมครับนะลูกบางทีไปไหนก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไม่ได้บอกพ่อบอกแม่ก็รู้สึกพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะ
1: ครับผม
0: บางคนนี่ไม่กินข้าวเลยรอลูกเลยทำไป
1: โอ้รอกินพร้อมกันกินไม่ลงบางครั้งก็กินไม่ลงเพราะว่าไม่กลับมาสักที
0: แต่บางคนนี่ตรงเวลามากถึงเวลากลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวกินปลากันนะ
1: ปั๊บปั๊บปั๊บครับ
0: โดยความอร่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเน
1: ี่
0: ยมันนี่คือความหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามมันมีคำว่า happy family
1: happy family
0: แปลว่าครอบครัวที่มีความสุข
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คำว่าครอบครัวมีความสุขไม่ได้แปลว่าต้องมีเงินทองเยอะแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ใช่เงินทองนะน้อยนะเพราะว่าเงินทองน้อยมันก็จะพูดว่า happy family
1: มันก็ไม่ได้ไม่ได
0: ้ไม่ได้จะบอกว่าอยู่มันเป็นความรักอย่างเดียวแต่เงินทองไม่มีใช้เงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีแล้วจะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งไม่
1: ใช่ใช่ครับ
0: ไม่เพราะว่า
1: อันนี้ก็ 100% เหมือนกัน
0: พอไม่มีเงินเนี่ยนะจ้าโอ้ยเราไปจะไปง้อเรื่องเงิน
1: ไม่ได้ดิฮะ
0: ไม่ตายหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันจะตายตอนหาเนี่ยนะมันหาไม่ได้มันหาใหญ่เนี่ยนะครับสรุปก็คือมันต้องมีความพอดีจะไปตัดทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: บ้านบอกว่าไม่ต้องบ้านใหญ่หรอกเพราะบ้านใหญ่เนี่ยมันไม่ได้อะไรนะทำให้แสดงถึงความสุขแต่บ้านเล็กๆก็ได้แต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งโอ้โหบ้านจะแตกอ่ะบางทีนะตัวนั้น
1: อยู่กันเป็น
0: มันไกลเกินไปมันต้องมีระยะ
1: บางทีนะ
0: มันไม่ไหวเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์มันทำอะไรหน่อยก็ไม่ได้ไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยมันก็ลำบากเหมือนกันอึดอัดใจเหมือนกันถูกไหมฮะไอตอนลูกเนี่ยมันอยู่ได้ถ้าลูกตัวเล็กหน่อยก็อยู่กับเราแต่พอโตขึ้นมาปั๊บมันอยู่กับเรามันก็ลำบากถูกไหมครับ
1: บ
0: างทีเนี่ยมันก็ต้องมีสเปซก็เลยต้องมีพื้นที่ให้เขาได้เป็นตัวของตัวเขาเองบ้างถูกไหมครับในพื้นที่อย่างเงี้ย
1: ค
0: ือหมายความว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวตัวเองถูกไหม
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นไอแฮปปี้แฟมิลี่มันก็แล้วแต่ช่วงเวลาบางคนก็แฮปปี้แฟมิลี่ตอนช่วงแรกนะตอนลูกเล็กๆแต่พอโตขึ้นมามันไม่แฮปปี้ซะแล้วนี่ถูกไหม
1: ครับ
0: หรือว่าบางคนมาแฮปปี้แฟมิลี่ตอนช่วงหลังก็ได้เพราะว่าหลังจากที่มีเงินมีทองก็สามารถสร้าง
1: ครอบครัว
0: เพื่อให้มันอยู่กันแบบสะดวกสบายอะไรมากขึ้นเนี่ยนะก็อาจจะแฮปปี้ขึ้นชีวิตมีความสุขขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากขึ้นถูกไหมฮะมันโลกของความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนี้นะโร
1: ค
0: ฮะแต่มันตอนนี้มันมีศัพท์คำใหม่เข้ามาซึ่งมันเป็นไม่ใช่คำใหม่มันก็เป็นคำเก่าแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีความสำคัญมากขึ้นก็คือเขาเรียกว่าท็อกซิกแฟมิลี
1: ่ท็อกซิกแฟมิลี่
0: แปลว่าอะไรแปลว่าครอบครัวที่มันเต็มไปด้วยไอ้สิ่งที่มันไม่ดีอะท็อกซิกก็คือสิ่งที่มันเป็นพิษต่อเราอะมันเป็นภัยต่อเรามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเรานะฮะเป็นครอบครัวที่มันอยู่กันด้วยความไม่สุขใจอะนะฮะนะมันอยู่มันจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันบางคนก็บอกว่าเหมือนแทงลอตเตอรี่เหมือนกันนะ

0: ครับ
1: สมมุติว่าคุณโอ๊คอยู่ในครอบครัวเนี้ยแรกๆเด็กมันก็ไม่ได้คิดอะไรอาจจะร้องห่มร้องไห้กันไปไม่รู้แต่วันหนึ่งที่เขารับรู้ต่างๆเนี่ยพ่อแม่เป็นคนที่เคร่งครัดเกินขนาดจนกระทั่งเด็ก
0: ครับ

0: ันก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยก็คุยกันคนละคิดคนละมุมนะ
1: คร
0: ับขณะเดียวกันในลูกมันเกิดแข็งข้อขึ้นมาพูดว่าพ่อแม่โดยคำรุนแรงด้วยแบบเขาเรียกว่าไม่อะไรไม่เห็นหัวพ่อแม่เลยไปดีนะง่ายๆนะช่วยทำรุนแรงแค่ไรต่างๆในพ่อแม่ก็น้อยอกน้อยใจถูกไหมมันก็อยู่กันด้วยความรู้สึกอึดอัดพอเจอหน้ากันปะก็มีเรื่องใส่กันแล้วเนี่ยนะมีเรื่องอะไรต่างอันนั้นแล้วยังมีสมาชิกในครอบครัวอีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: หมายความว่าบางทีก็มีเขยมีสะใภ้เข้ามาคุณนก
1: เข้ามาเพิ่มเป็นสมาชิกใหญ่อัน
0: นี้แล้วก็เป็นตัวแปรที่สำคัญถูกไหมครับจากเดิมก็อยู่กันในครอบครัวธรรมดาแต่วันหนึ่งเวลาหนึ่งก็เริ่มมีเขยมีสะใภ้เข้ามามันก็จะได้ยินอะไรนะแม่ผัวกับลูกสะใภ้อันนี้เป็นศัพท
1: ์คลาสสิกเลยจัง
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เป็นศัพท์ที่มันทุกคนก็รู้ในละครมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องจริงหลานครอบครัวก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ก็คือเขาบอกธรรมดาแม่เนี่ยจะรักลูกแล้วโดยเฉพาะยิ่งลูกชายถูกไหมฮะแต่วันดีลูกชายคือลูกตัวเองเนี่ยมีเมียเพื่อนใหญ่นะเมียก็เหมือนมาแยกความรักของแม่ไปนะเพราะนั้นแม่ผัวก็จะไม่ค่อยถูกใจลูกสะใภ้เท่าไหร
1: ่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะจ๊ะแต่มันเป็นเรื่องจริง
0: มันจะเป็นลักษณะอย่าง
1: นี้เป็นเรื่องจริงครับ
0: ใช่ไหมในขณะที่พ่อตากับลูกเขยเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอะไรกันนะแต่บางครั้งเนี่ยพ่อตากับลูกเขยก็ผสมโรงกันได้ซ้ำไปนะก็คือพากันไปหาความสุขกันได้เนี่ยนะ
1: มันคออาจจะคอเดียวกัน
0: อาจจะพอเดียวกันได้เป็นไปได้นะ
1: ครับ
0: มารสนิยมเดียวกันเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไอ้ตัวสะใภ้ลูกเขยก็เป็นผลที่แตกต่อออกมาอีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็เป็นที่มาของว่าบางคนเนี่ยพอเวลาแต่งงานเสร็จเขาก็อยากแยกครอบครัวออกไปถูกไหมครับน
1: ั่
0: นเป็นจุดหนึ่งที่บางคนก็ต้องทำหร
1: ือ
0: บางครอบครัวก็ตัดสินใจที่จะให้แยกออกไปเพราะว่าไม่งั้นมันลำบากอะนะให้เจอกันเป็นครั้งคราวจะไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบสมหัวอยู่ด้วยกันมันอยู่กันลำบากบางทีนะเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่าบางทีเป็นแฮปปี้แฟมิลี่จู่ๆมันจะกลายเป็นท็อกซิกแฟมิลี่ขึ้นมาก็ได้ถูกไหมครับมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ยังไม่รู้แหละนะหรือว่าไอ้ตะกี้พ่อตาเป็นลูกเขยแต่แล้วไม่พอสิบางทีพอมันมีหลานมีอะไรขึ้นมาก็มีเรื่องนี้อีกนะฮะก็จะต่อเนื่องกันขึ้นมามีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรอะตอนหลังก็จะเริ่มมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างๆนะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ในบ้านไม่ออกเงินเลยให้ไอ้ดักหัวเขาบอกนะมันจะค่อยๆตามกันเข้ามานะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นสูตรตายตัวว่าบ้านเนี่ยคือวิมานบ้านคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้ววันนี้เราได้ยินปัญหาของสังคมวันนี้อันเนื่องมาจากอะไรที่คุณโอ๊คเกินตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าเอ๊ะทำไมมันวันนี้เป็นเพราะเรามีสื่อโซเชียลหรือเรามีอะไร
1: ความ ใช่หรือเปล่าอาจารย
0: ์มันก็เป็นไปได้นะอย่างเงี้ยคุณโอ๊คลองมองในอดีตที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี้เราอยู่กันแบบเขาเรียกครอบครัวไทยอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครอบครัวไทยก็อยู่ด้วยกันบ้านหลังหนึ่งอยู่กันพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอา
0: ครอบครัวไทยนี่ตามหลักการเราเรียกว่าเป็นครอบครัวขยาย
1: ครับครอบครัวขยาย
0: ครับคำว่าเขาเรียกว่ามีพ่อแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายมันต่อยอดไปเรื่อยถูกไหมฮะ
1: แต่แขนงออกไป
0: มีลุงป้าน้าอามันผูกกันอยู่ด้วยกันหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้เขาเรียกครอบครัวขยายมันขยายไปเรื่อยๆแต่ครอบครัวแบบฝรั่งเนี่ยหลายคนเขาจะเป็นเขาเรียกเป็น immediate family เป็นครอบครัวเฉพาะทาง
1: ครับ
0: เขาจะนับลงเขาจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรจะดูแลลงไม่ใช่ดูแลขึ้น
1: ดูแลลง
0: ความหมายก็คือคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะดูแลลูกนะแล้วลูกถ้ามีลูกเขาก็ดูแลลูกเขาต่อไปไอ้ส่วนที่มาเป็นพ่อแม่เขาถึงเวลาก็ต้องแยกครอบครัวกัน
1: ก็ดูแลตัวเอง
0: พ่อแม่ก็ดูแลตัวเองไปใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเป็นเช่นแบบพวกฝรั่งในอายุ18เดือนก็แยกครอบครัวแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ต้องไปเลี้ยงตัวเขาเองแล้วก็อาจจะเจอพ่อแม่บ้างเป็นวาระหรือว่าอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบจะต้องมาสุ่มกลัวอยู่ด้วยกันถูกไห
1: ม
0: แต่แล้วมันก็จะถูกดูแลลงไปถึงข้างล่างเลยมันก็จะเป็น immediate family เพราะฉะนั้นไอ้พวกพี่ป้าน้าอาก็ไม่ต้องมายุ่งยากถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ครอบครัวไทยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นนะไอ้ครอบครัวขยายก็โยงกันไปหมดไอ้นั่นเป็นญาติใจคนนี้แล้วถึงเวลาสิงจริงๆนะคุณจะตัดญาติก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
1: เขายาก
0: เพราะว่
1: า
0: เกิดญาติเราไปทำอะไรขึ้นมาปั๊บก็เดือดร้อนไปถึงเราอีกถูกไหม
1: ฮะอาจารย์
0: คือเสียงเราก็จะได้ยินพอได้ยินแค่นามสกุลมีปัญหาอ้าวแล้วไอ้ที่เป็นญาติไอ้นั่นอย่างนั้นแล้วท่านดูข่าวทุกวันเนี่ยถูกไหมฮะพอมีรัฐปั๊บลูกไอ้นั่นก็ถูกไล่ลำดับแล้วถูกไหมฮะ
1: ลูกคนนั้น
0: ไม่พ้นหรอก
1: หลานคนนี้
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันต้องโยงเข้ามาจนได้ถูกไหมครับหรือทำไงอ่ะแล้วหนีได้พ้นไหมล่ะเป็นพี่เป็นน้องก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ครับผม

0: ราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เราคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราจะได้ยินข่าวเรื่องของครอบครัวเนี่ยมากมายถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: วันเนี้ยมันก็จะเจอข่าวแล้วโดยเฉพาะยิ่งพอมันเป็นโซเชียลปั๊บพอมันมีอย่างเนี้ยไอ้คนที่มันจะเป็นข่าวเยอะก็คือคนดัง
1: คนดัง
0: คนที่มีชื่อเสียงคนที่อยู่ในสังคมแล้วก็ไปยกย่องเขาเป็นอะไรเป็นพวกไฮโซเป็นอะไรอ่ะ
1: เป็นไอดอล
0: คนดังนะเป็นเซเล็บเป็นอะไรพวกนี้นะเป็นดาราเป็นอะไรบุคคลที่อยู่ในสังคมอยู่ในแวดวงถูกไหมฮะ
1: เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าอินฟลู
0: จะเรียกอินฟลูนี่ก็ได้นะฮะหรือจะเรียกว่าคนที่อะไรอ่ะเป็นที่ยอมรับกันนะพูดง่ายๆในสังคมเนี่ย
1: ครับผม
0: คนเหล่านี้อยู่ในกระแสตลอดพอถึงเวลาปั๊บมีเรื่องอะไรปั๊บคนก็จะตามรู้ละถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ดาราพอเวลาคบกันปุ๊บเนี่ยมันคนก็จะจับตาดูสมัยก่อนนี่ต้องซ่อนตัวถูกไหม
1: จริงอาจารย์หูงงมากเลย
0: พระเอกนี่ต้องไม่ยอมให้รู้แล้วว่ามีเมียมีอะไรไม่ได้นะเสียกระ
1: ตุ้
0: นยอมตัวหมดเลย
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยผมเคยจำได้เลยคุณสมบัติเมธานีนี่ภรรยามีภรรยาไปต้องนานแล้วนะชื่อคุณกาญจนาเนี่ยแล้วแต่แต่งกันตั้งนานแล้วจริงๆอ่ะมีลูกมีอะไรต่างด้วยนะแต่ต้องเก็บเป็นแท้ตลอดกาลต้องไม่รู้เรื่องมันก็ตั้งวิชัยบัญชาสมัยก่อนก็มีเมียมีอะไรนะ
1: ครับครับครับ
0: แล้วก็บอกไม่ได้ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ยังไงยังคะแนนตกดาราเหมือนกันมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่รู้คุณนกน่าจะจำได้ไหมที่อยู่ๆเขาเรียกเบนโลอ่ะอยู่ๆก็ท้องขึ้นมาเนี่ย
1: ครับครับ
0: เป็นเจ้าหญิงของนาดาราหญิงเลยเนี่ยโอ้ไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเราใครคือสาวไม่โอ้โหนะต้องมานั่งสืบสวนสืบสาวเราเรื่องกันวุ่นวายหมดแต่ตอนหลังเนี่ยการแต่งงานก็เป็นที่ยอมรับถูกไหมฮะดาราแต่งกันเองอะไรกันเองหรือว่าคบกันแล้วถึงเวลาก็ไม่พอใจก็แยกกันไปถูกไหมคร
1: ับ
0: แล้วก็ตอนแรกก็จากการเป็นเพื่อนพออยู่ๆกันเกิดมีความรักกันจากเพื่อนก็มาเป็นอะไรอ่ะเป็นคู่ครองถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้ววันดีคืนดีก็ขอแยกอะไรอ่ะบทบาทจากกันสามีภรรยาเปลี่ยนกลับมาเป็นเพื่อนอย่างนี้เป็นเพื่อนอย่างนั้น
1: ก็หรือว่าม
0: าทำหน้าที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเท่านั้นนะฮะอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนสถานะนะฮะแล้วก็เราก็จะได้ยินคำว่าอะไรเลี้ยงหักตั้งได้ยินคำว่าอะไรอ่ะเข้ากันไม่ได้บ้างถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะไอ้คำเหล่านี้มันถูกพูดมาตลอดเวลาแล้วมันถามว่าแล้วสุดท้ายครอบครัวเนี่ยมันจะอยู่ได้ยาวยืนยงขนาดไหนถูกไหมครับ
1: ที
0: ่สำคัญเมื่อก่อนเวลาเขาอวยพรกันเขาบอกให้อยู่กัน
1: แก่เท่าจน
0: ถือไม้เท้ายอดทองนะฮะอันนี้เป็นคำตั้งแต่โบราณแล้วใช่ไหมอย
1: ู่
0: กันไม้เท้ายอดทองคือแก่ทั้งคู่เพื่อง่ายว่านะอยู่ในการเล่นการนี้นะ
1: อยู่กันไปยาวๆนานๆนะ
0: แต่สมัยนี้
1: แข็งแรงด้วย
0: ไม่มีหลักประกันอะไรแล้วถูกไหมครับแล้วเราก็จะได้ยินข่าวอ่ะบางทีแม่กับลูกแท้ๆที่ในสายเลือดเนี่ยก็ยังมันก็มีผลกระทบกันอยู่ได้ถูกไหมแล้วที่เราได้ยินว่าลูกประกาศออกมาเองเลยว่าไม่ต้องมายุ่งอ่ะแม่ใช่ไหมตามกันอยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: แล้วก็มันก็มีคนถามว่าแล้วสะกดเป็นไหมกตัญญูตะเวทีทำอะไรนี่ก็ถูกยกขึ้นมาใช่ไหมแล้วบางคนก็บอกว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีซึ่งถูกใช้คำเหล่านี้มานานแล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้นไอ้คนที่ไม่สนใจพ่อแม่ไม่แสดงว่าคนเป็นคนที่ขาดกตัญญูเป็นคนที่ไม่มีความกตเวทีนะคือต้องตอบแทนนะกตเวทีก็ต้องตอบแทนด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าไม่ก็ตอบแทนไปแล้วพอแล้วซื้อบ้านบ้านเบิร์นอะไรต่างอยู่เสร็จแล้วก็ต่อไปแม่ก็อยู่เองแล้วกันพ่อก็อยู่เองแล้วกันเนี่ยนะมันเกิดขึ้นอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นมันก็มันยักไม่ค่อยดีแล้วถูกไหมครับอย่างเนี้ยเราก็จะเริ่มได้ยินมากขึ้นแล้วแล้วเพิ่นพอมาเป็นดาราคนมีชื่อเสียงไอ้ตรงนี้มันยิ่งส่งผลใหญ่ถ้าเป็นคนตาสีตาสาอะไรต่างๆซึ่งมันก็คงมีอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ ก็มีแน่นอนเพราะว่าม
0: ันมีแน่นอน
1: เป็นเรื่องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยถ้าพูดในชุมชน
0: มันมีอยู่แล้ว
1: ต้องมีไม่หลังใดหลังหนึ่ง
0: เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วใครก็ไม่ได้สนใจแต่พอมันมีชื่อเสียงพอเวลามันขยับตัวมันเกิดอะไรขึ้นมาคนก็จับจ้องกันทันทีถูกไหมฮะและยิ่งเรื่องของชาวบ้านเรายิ่งชอบเพราะว่าเรายิ่งพยายามจะรู้ให้มากขึ้นสมัยก่อนโอ้พอมีข่าวก็สิบมีข่าวซุบซิบทีต้องหลายการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข่าวนะหรือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวกับพี่กับน้องเนี่ยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: สุดท้ายพอถึงเวลาผ่านมาเนี่ยแล้วก็มาเปิดเผยเรื่องราวว่าพี่มาเคยทำอะไรกับเราเนี่ยอย่าง
1: นี้เป็นต้นในอดีตก็ถูก
0: เม
1: ื่ออดีตอาจจะปกป้องตัวเองไม่ได้แต่พอถึงเวลาเติบโตขึ้นมามีกระบวนการมีระบบความคิดมีในเรื่องของการวิธี

0: เยอะนะอาจารย
1: ์แล้วมันลบไอ้พวกนี้มันลบไม่ได้ไงฮะถูกไหมฮะ
0: มันอยู่ในความทรงจำใช่ไหม
1: มันอยู่ในความทรงจำหลายครั้งเนี่ยบางทีเอายังบางคนกลัวจิ้งจกเขาทีนะบางคนกลัวตุ๊กแกก็เกิดจากวัยเด็กบางทีเนี่ยนะ
0: อ
1: ะไรก็ไม่รู้แหละแล้วจากนั้นก็กลัวมาตลอดเลยถูกไหมครับมันกลายเป็น
0: มันเป็น
1: เรื่องที่หรือว่าบางคนอะไรอ่ะไม่กินผักเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากไอ้นี่แหละบางทีมันมีจุดที่มันคลิกขึ้นมาทีเดียวเนี่ยนะ
0: ผมเคยเจอนะคนไม่กินผักเพราะว่าพออะไรมาจากคือเหมือนกัดผักมาแล้วอ่ะมันเจอหนอนอยู่ครึ่งตัว
1: เออนั่นแหละ
0: และอีกครึ่งตัวมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่ที่เรากัดไปมันกลายเป็นกลัวไปเลยอ่ะครับ
1: เออใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วจากนั้นก็จะกลัวไอ้ตัวนั้นไปเลยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะก็คือบางทีมันเป็นความฝังใจตอนเด็กแล้วเขาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะฝังใจมันอาจจะฝังใจช่วงหนึ่งช่วงใดเวลาแล้วจากนั้นก็จะจำไปตลอดเลยถูกไหมครับ
0: ครับผม
1: ไอ้อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้โดยทางจิตวิทยาเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกลักษณะอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่มันเกิดขณะเดียวกันไอ้ความรู้สึกดีๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะบางคนอาจจะจดจำตอนที่แม่ทำรสชาติอาหารให้เรา
0: ครับ
1: แล้วรู้สึกเราถูกใจกลับไปบ้านทีไรได้กินของอร่อยของแม่เนี่ยนะเราก็จะได้ยินบางคนเนี่ยมานึกคิดถึงรสมือแม่หมดเลยถึงเวลานั้นอยากจะกลับบ้านอยากจะให้แม่ทำตัวนี้ให้เรากินถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ก็มันก็มีถูกไหมฮะมันก็จดจำได้เลยแล้วก็บางคนนี่มาเปิดร้านในรสมือแม่อะไรก็แล้วแต่เลยนะเออพูดง่ายๆว่ามันเป็นความฝังใจในบวกในความฝังใจในลบก็ได้เกิดขึ้นถูกไหมครับ
0: ครับผม
1: มันเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยบางคนก็จะรักยายมาก
0: อ๋อโตมากับยาย
1: นะบางทีพ่อแม่บางทีก็ไปทำงานนี้เนี่ยแต่อยู่กับยายมากจนกระทั่งติดยาย
0: ครับ
1: มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือภาพที่มันเป็นเรื่องปกติแต่คำว่าเซฟโซนนี่แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าใครโชคดีที่สุดคือกลับเข้าสู่บ้านแล้วมันเป็นความอบอุ่นมันเป็นการช่วยกันเป็นอะไรนั่นนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ความจริงเซฟโซนเนี่ยมันภาษาอังกฤษมันใช้ SAFE ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับเซฟที่ว่าปลอดภัยโซนเราพื้นที่ที่ผมบอกแต่เริ่มต้นแล้วนะฮะแต่ถ้าจะให้คำนึงก็คือเซฟโซนก็ได้ SAVE แล้วก็โซนก็เป็นพื้นที่ก็คือพื้นที่ประหยัดเซฟแปลว่าประหยัด
0: ครับ
1: บางคนก็บอกกลับบ้านเนี่ยกินข้าวกินอะไรที่บ้านก็ประหยัดดีเอาคิดอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมครับ
0: ครับอาจารย
1: ์กลับเข้าไปสู่พื้นที่ประหยัดก็ได้ถูกต้องเพราะว่าคุณกินข้าวหัวหนกของแพงนะบางทีพ่อแม่บางคนก็บอกกลับมาบ้านจะลูกว่าบ้านมีอาหารกินก็ได้นะเหมือนไหม
0: ของเพียบ
1: ก็เป็นพื้นที่ที่ประหยัดนะถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: กลับมาที่บ้านก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองข้างนอกโอ้กินอะไรทีมื้อนึงก็แพงนะใจต่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านจริงๆมันเป็นศูนย์รวมแต่ทำไมวันนี้มันกลายเป็นสังคมปัญหาก็คือว่าหลายที่มันเจอแล้วมันแยกออกมาไม่ได้ถอยออกมาไม่ได้ถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ถูกผูกมัดรวมเข้าด้วยกันและข้อที่สำคัญอันหนึ่งมันถึงจุดหนึ่งคุณโอ้ก็จะน่าจะได้ยินก็คือเขาเรียกว่าการต่อสู้กันในตระกูล
0: ต่อสู้ในตระกูลแย่งชิงเหรออาจารย์
1: เป็นระยะแล้ว
0: แย่งชิงช่วงชิงอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: ถูกต้องคืออย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันจะมีคำกล่าวอยู่ครับบางคำเนี่ยแล้วมันก็มีความเป็นจริงอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: เขาบอกไอ้พวกธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่เกิน3ช่วงอายุคนมันจะเกิดปัญหานะฮะไปตระกูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปกติเนี่ยมันก็จะอยู่กันได้แล้วก็จะอยู่กันเขาเรียกแบบระบบองศีอ่ะถ้าเป็นคนจีนเนี่ยนะมันจะเป็นระบบองศีก็คือเขาเรียกอะไรพี่ชายคนโตผู้ชายเนี่ยจะได้รับความดูแลเป็นพิเศษถูกไหมครับ
0: ผมเคยได้ยินคำนี้เคยได้ยินคำนี้
1: อยู่ด้วยกัน
0: ครับเคยได้ยินคำนี้นะจ๊ะชนิดหนึ่งคำว่าอะไรนะปู่สร้างพ่อใช้ลูกทำลายมันมีคำนี
1: ้นั่นแหละ
0: สามรุ่นอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ลูกขายอะบางทีนะนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอถึงเจเนอเรชั่นที่สามเนี่ยบางทีก็สลายแล้วมันไม่เอาแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าไอ้คนสร้างคนแรกเนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นแรกๆนี่บุกร่างสร้างตัวมา
0: ก่อนว่า
1: เป็นเบบี้บูมเมอร
0: ์ครับครับ
1: เบบี้บูมเมอร์นี่พรุ่งนี้เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะพรุ่งนี้สู้ชีวิต
0: คร
1: ับ พอมีลูกไปเป็นเจนเอ็กซ์พรุ่งนี้ก็สบายขึ้นแล้วแต่ก็ยังสู้ชีวิตอยู
0: ่
1: แต่พอถึงเจนวายเขาอิสระแล้วจะทำอะไรเขาไม่เชื่อใครง่ายๆเพราะวายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสอนวายฉะนั้นวายแปลว่าทำไมก็ได้นะฮะ
0: หรือวายปวง
1: ไม่จะไปเชื่ออะไรทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมสิ่งที่เคยทำมาก็ไม่ทำแล้วนะฮะ ไม่เข้าใจบางทีพ่อแม่ถึงเวลาวันอะไรไอ้บางทีเชงเม้งก็ต้องไปไหว้บรรพบุรุษอะไรได้นะ
0: ครับประเพณี
1: หลานมึงบอกไม่ไปไปทำไมให้มันร้อนไม่เห็นเกี่ยวอะไรแล้วใครคือใครอะโกง

0: มันคืออะไรไม่รู้แล้วนะ
1: ฮ
0: ะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาโทษนะมันนี่ก็คือสิ่งที่มันต่อมาแล้วบางครอบครัวแต่วันนี้เขาก็แก้ปัญหาก็คือว่าธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยมันกลายเป็นก็เรียกธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหานะ
1: ครับ
0: เราก็จะพบว่าถ้าเกิดธุรกิจไหนกองสีไหนครอบตระกูลไหนไม่เข้าแล้วก็ยังยึดสมบัติกันอยู่เนี่ยนะคุณจะเห็นว่าตอนนี้มันฟ้องกันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แต่มานี่มันกลายเป็นโอ้โหนี่เป็นไอ้จับพื้นที่เป็นเซฟโซนมันไม่เซฟแล้วถูกไหมฮะแย่งกันไปหมดแล้วบางทีพี่น้องฟ้องกันเองเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้น
1: คร
0: ับ ไอ้มรดกที่พอเวลาดันปั๊บแย่งมรดกกันถูกไหมครับในช่วงที่ผ่านมามันเคยมีถึงขนาดแหมมีข่าวว่ามีอะไรอ่ะถึงขนาดฆาตกรรมกันเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถูกไหมครับ
1: โอ้ตอนนั้นไงอาจารย์ที่เป็นข่าว
0: ก็นั่นแหละเราพูดก็ท่านผู้ฟังก็น่าจะนึกภาพเราได้ออกนะเราไม่ต้องไปเมนชั่นตระกูลก็แล้วก
1: ัน
0: แต่ว่าบอกได้เลยว่านี่คือความจริงถูกไหมครับที่มันเกิดขึ้นถูกไหม
1: คือว่าพูดเรื่องนี้ก็ภาพมาเลย
0: ถูกไหมภาพมันมาเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะเห็นว่าเอ้ยจากเดิมเนี่ยมันควรจะอยู่เป็นพื้นที่ที่สบายเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยมาทำไมถ้าบริหารจัดการไม่ดีไม่ดันดีๆปั๊บมันกลายมันไม่ใช่เซฟโซนแล้วถูกไหมครับมันไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นเซฟเฮเว่นเฮเว่นก็คือสวรรค์นะเป็นสวรรค์ที่มีความปลอดภัยมันไม่ใช่ใช่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นหลายคนก็เลยแยกย้ายกันไปต่อคนต่างสร้างไปเลยดีกว่านะให้มันหมดเรื่องกันไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะครับไอ้กฎของความตายตัวในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยนะมันผมว่ามันต้องปรับไปตามสภาพแห่งความเป็นจริงนะครับ
1: ครับ
0: เราต้องยอมรับความแตกต่างในวันนี้พอเราไปสื่อโซเชียลเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาในทุกทิศทุกทางมันมีบทเรียนมันมีรูปแบบนะครับก็ไม่เหมือนเดิมในอดีตที่ผ่านมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันมีวัฒนธรรมที่มันมีความหลากหลายที่เข้ามามากขึ้นถูกไหมครับเราจะเห็นว่างานแต่งงานเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แต่งแบบไทยๆแล้วประเภทที่มันลดน้ำสังอะไรแบบนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็มีอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเห็นไหมงานแต่งงานเดี๋ยวนี้ต้องมีอะไรโยนดอกไม้สมัยก่อนมีที่ไหนแล้วไม่มีหรอกถูกไหมครับ
1: อ๋อฝรั่งเอาวัฒนธรรมของต่างยุโรปมาตะวันตก
0: แล้วก็ต้องมีอะไร after party ต้องมีเต้นรำต้องมีอะไรนะ
1: ครับ
0: อะไรหลังกันของคนไทยเราไม่มีหรอกมันเป็นการส่งตัวถูกไหมฮะคุณโน้ต
1: ส่งตัวเข้าเดินหอใช่ไหมฮะ
0: มันหมดแล้วมันหมดมันถูกเปลี่ยนก็ต้องยอมรับความเปลี่ยนถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ทำยังไงอ่ะเราจะไปยึดมั่นอยู่อย่างนี้เหรอถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบางอย่างมันก็ต้องมีความยืดหยุ่นแล้วไปขีดกรอบขีดอะไรต่างๆเอาไว
1: ้
0: มันก็ทำให้เกิดเป็นความเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เป็นปัญหาถูกไหมครับในการเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไม่มีการปรับข้อหากันบางทีมันก็จะเป็นปัญหาถูกไหมครับถ้าเรามองลักษณะอย่างนี้ถ้าเรายึดมั่นอยู่บนอะไรแล้วกำหนดว่าไม่ได
1: ้
0: ยังไงลูกก็ต้องกตัญญูกับพ่อแม่ต้องดูแลตลอดมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าลูกเนี่ยรับรู้ขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ลูกไม่รับรู้แล้วพอมันเจอเรื่องสะใภ้ลูกเขยอะไรต่างเข้ามามันก็แย่งกันว่าไม่ต้องมากแค่วันพ่อเนี่ยจะไปหาใคร
1: เลือกไป
0: จะไปหาพ่อฝ่ายผู้ชายหรือจะไปหาพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงนะถูกไหมฮะ
1: ครับคร
0: ับ แค่นี้ก็ต้องคุยกันแล้วถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: บางคนนี่พ่ออยู่จังหวัดหนึ่งครอบครัวผู้หญิงอยู่จังหวัดหนึ่งผู้ชายอยู่จังหวัดหนึ่งนี่โอ้โหต้องสลับกันไปคนละเทศกาลนะ
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับในภาพแห่งความเป็นจริงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผมว่าถึงอย่างไรก็ตามคนไทยเราก็ยังมีสิ่งที่ดีอยู่นะถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ครับ
0: และยังมีตัวพื้นฐานถึงแม้ว่าเราจะรับวัฒนธรรมอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มเติมแต่เราก็ยังมีพื้นฐานของความเป็นไทยของเราอยู
1: ่ครับผม
0: ความเข้าอกเข้าใจกันความมีน้ำใจต่อกันมันจะเป็นตัวพื้นฐานที่เรายังมีอยู่ถูกไหมฮะแต่ก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขาคือตอนหลังนี้มันพอใครเขามีปัญหาแล้วโอ้วิพากษ์วิจารณ์กันยังไม่ใช่ครอบครัวตัวเองเลยนะบางทีมันเราก็ไปอธิบายแทนเขาไม่ได้ทั้งหมดอ่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้รับทราบหรือเปล่าถูกไหม
1: ข้อมูลบางอย่างเรารู้แค่สิ่งที่เขาเล่าแต่ส่วนที่ไม่ได้เล่ามันก็ยัง
0: มีเยอะแยะ
1: ซึ่งไปตัดสิน
0: ยังไง
1: เ
0: รา
1: จะไป
0: ต
1: ั
0: ดสินคนอะไรก็ทั้งหมดแล้วมันก็ไม่ได้นะฮะแล้วบางทีพอเวลามันเกิดเรื่องมันตกไปถึงลูกด้วยถึงอะไรด้วยใช่ไหม
1: มันก็จะเป็นผลพวงอีกเนาะอาจารย
0: ์ถูกไหมครับแล้วบางทีมัน

0: ก็จะมีเรื่องบูลลี่เรื่องอะไรตามมาอีกถูกไหม
1: เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้นะ
0: ใช
1: ่คอมเมนต์นี่กระจายมากเลย
0: ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราคุยเรื่องวันนี้ก็เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีองค์ประกอบเยอะมากกว่าที่เรามองเห็นถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะพูดกับคุณโต้งตรงๆเลยว่ามีวิชาหนึ่งที่เราเรียนมาเยอะแยะเราเรียนหมดนะ
1: ครับครับ
0: หมายความว่าเราเรียนเรื่องคิดเลขเลยแต่ผมถามนิดว่ามันมีโรงเรียนที่สอนเรื่องครอบครัวไหมครับเคยเห็นไห
1: มโรงเรียนครอบครัวเรื่องของครอบครัว
0: เพราะว่าเป็นวิธีการสร้างครอบครัวเอาคุณเป็นพ่อต้องทำยังไงเป็นแม่ต้องทำยังไงมีลูกต้องทำยังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันทำมาจากอะไรอ่ะจากความเป็นธรรมชาติจากการที่เรามองที่มันเป็นรุ่นต่อรุ่นมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จากความเข้าใจล้วนแล้วทั้งสิ้นเลยการสร้างครอบครัวมันก็สร้างจากไอค่านิยมจากความรู้สึกมันไม่ได้เกิดจากกระแสกระบวนการเลยถูกไหมครับถูกไหม
1: ครับครับ
0: เรานี่คือสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงเพราะแต่ละครอบครัวมันถึงไม่เหมือนกันไงฮะมันถึงไม่เหมือนกันครอบครัวที่ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลลูกที่แบบก็แล้วไม่พ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้คำนี้เมื่อก่อนนี้เคยใช้กันนะฮะสมัยนี้พ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่สั่งสอนลูกกับบางทีนะครับแล้วจะทำยังไงฮะมันก็เป็นลักษณะของลูกก็ต้องไปพบเอาเองแล้วลูกบางทีไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่มันเชื่อเพื่อนหรือว่าไปเชื่อตัวช่วยอ่ะเดี๋ยวนี้มันไปถามว่าปู่ไปถาม
1: แชท
0: ตอนนี้ถามแชท GPT ถามอะไรไปหมดแล้วถูกไหมครับพ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วลูกมันใช่ไหมฮะมันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วครับถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องผ่อนปลนเราจะไปยึดมั่นในสิ่งที่ไอ้ดังเดิมเนี่ยนะเพื่อจะย้อนกลับเข้ามาไอ้สายสัมพันธ์ความผูกพันมันอยู่แต่เราก็ต้องผ่อนปลนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามกติกาทั้งหมดเนี่ยมันก็ผ่อนลงบ้างแล้วก็ความสุขมันก็ยังจะมีอยู่ได้ถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอาจารย์คือปัญหาเรื่องนี้มันที่เราพูดมาวันนี้มันแค่เสี้ยวหนึ่งเองไหมยังมีอะไรยังเรื่องนี้คือมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายแม้แต
0: ่
1: ประสบการณ์ไอ้คนใกล้ตัวผมเองเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมิติเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องอันนึงนะที่ผมเจอมากับญาติพี่น้องเนี่ยก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยอาจารย์เป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนโดยเฉพาะต่างจังหวัดอาจารย์อันนี้ไม่รู้จะผมก็ไม่รู้จะแก้ตรงนี้ยังไงคือเด็กก็ส่วนเด็กนะแต่ว่าตัวพ่อตัวแม่เนี่ยที่มีปัญหาคือหาสิ่งที่จะให้คนรุ่นต่อไปเขาไม่เจอปัญหาอย่างเงี้ยมันจะทำยังไง
0: นะเอาอย่างงี้พ่อแม่ขี้เมาก็มีนะไม่ใช่ธรรมดานะถูกไหม
1: ใช่ครับใช่
0: แต่มาพูดพ่อแม่ขี้เมาเราเป็นลูกก็อับอายจริงๆเลยนะไม่รู้จะทำไงแล้วยังมีอีกนะไอ้ข้างบ้านเนี่ยแล้วแต่ใครสูกลอตเตอรี่หรือไม่นะ
1: จับเป็นจับฉลาก
0: บ้านเนี่ยนะมันได้มีความสงบสุขเลย
1: นะอาจารย์ที่จัดรถเนี่ย
0: ประเด็นเลยย้อนบ้านเราลงตรงไหนทีนะเยอะฮะเรื่องเยอะ
1: ครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งมีโอกาสก็เดี๋ยวจะหยิบยกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาแทะไขปมกัน
0: แล้วก็มาคุยกันสักทีนึงมากระตุ้นเช่นที่ว่าบางอย่าง
1: ไม่ต้อง
0: เข้าใจทำใจกันนะ
1: ได้ครับขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ด้วยความยินดีครับท่านผู้ฟังต้องมาเจอกันเสาร์ที่หน้าแล้วนะให้เจอ
1: กันหน้า
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สนิทศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองได้เห็นมุมมองเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวนะบ้านไม่ใช่เซฟโซนในหลายๆครั้งที่เราเห็นตามสื่อนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรามองเห็นปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้เผชิญปัญหาก็ได้นะครับหรือว่าเมื่อเจอปัญหาแล้วเราควรจะหยุดปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับก่อนที่จะเบรกนะครับใครที่กำลังหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับด้วยการกินเนี่ยก็ลองดูหม้อทอดอะไรน้ำมันคาชีว่ารุ่น KW811 ครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารนะครับยังคงความกรอบแบบสับรุ่นนี้จุใจได้ถึง4 ลิตรใช้งานง่ายแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำนะครับตัวมอบเคลือบกันติดด้วยนะครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดนะครับมาพร้อมมาตรฐานอกประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปถึง 2,000 บาทแถมยังได้ที่คลิปสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชีว่ารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: มย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับมาคุยกับครูติ๋วครับอาจารย์นันทญาอาจารย์นันทนาวงบุญชูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาศาสตร์การบำบัดเยียวยาและการโค้ชครับสวัสดีครับครูติ๋วครับ
4: สวัสดีคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะคุณเจนันธนาเซเว่นไลท์รายงานตัวค่ะวันนี้กับเด็กๆเลย
3: ครับก็วันนี้ที่เราหยิบยกมาคุยมาจากข่าวคราวแหละคุณติ๋วครับที่เป็นข่าวเป็นคราวมาสักพักใหญ่แล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยซึ่งผมว่าในมุมมองจิตวิทยาเรื่องนี้มีอะไรที่คุณติ๋วน่าอยากจะน่าจะไขปมให้เราได้เห็นกันได้มากขึ้นมันมีปมอะไรที่แบบพอที่จะอธิบายให้คนฟังได้ไหมครับว่าเรื่องแบบนี้เรื่องของบ้านไม่ใช่เซฟโซนและอะไรอย่างเงี้ยครับครูติ๋วครับมันจะในทางจิตวิทยามันคืออะไรครับ
4: ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาของชาติแล้วก็เป็นอนาคตของชาติเลยนะคะเพราะเด็กเนี่ยคืออนาคตแล้วสถาบันครอบครัวเนี่ยก็เป็นสถาบันหลักเพราะว่าเป็นสถานที่แรกที่เราเกิดมาเลยเนาะ
3: ครับ
4: ครอบครัวเนี่ยไม่ใช่สถานที่แต่คือความรู้สึกค่ะมนุษย์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกที่ว่าทำยังไงที่ฉันยังเป็นตัวเองได้แล้วฉันก็ยังถูกรักด้วยเด็กทุกคนเนี่ยเติบโตจากบ้านแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเติบโตจากบ้านที่มีความรักแล้วก็ความเข้าใจซึ่งตรงนี้เป็นรากของปัญหาแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะไม่ใช่แค่ปัญหาสังคมนะคะแต่มันยังสามารถรวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันน่าสนใจใช่ไหมคะว่ามันจะไปเกี่ยวโยงขนาดนั้นได้อย่างไร
3: ใช่ใช่ครับ
4: จากข่าวที่เราไขปมกันมาเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของรากฐานคือคำว่าครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมครอบครัวถึงจะไม่ใช่เซฟโซนแล้วล่ะ
3: ครับ
4: ตามข่าวที่ออกมาด้วยอ่ะเนาะ
3: ครับกูติ๋วครับ
4: ต้องเรียนว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่กระทบในหลายมิติเลยนะเพราะไม่ว่าจะเป็นสังคมจิตวิทยาแม้กระทั่งกฎหมาย
3: ครับ
4: และรวมถึงคำว่าเศรษฐกิจที่คู่ได้เกริ่นไปด้วยย้อนกลับมาค่ะว่าแล้วทำไมครอบครัวถึงไม่ใช่เซฟโซนของแต่ละคนล่ะ

0: พราะว่าอย่างนี้ค่ะคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นที่แรกเลยที่เด็กจะเรียนรู้ว่าฉันเป็นที่รักถามว่าทำไมครูถึงพูดคำว่าที่รักหรือความรักบ่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ค่ะฟังดูเหมือนจะดูไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มนุษย์กลัวเนี่ยมนุษย์กลัวไม่เป็นที่รักค่ะคุณโต
1: ๊
0: ะโดยเฉพาะเด็ก
1: ผมเข้าใจ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเด็กเนี่ยคือเขาเกิดมาเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าเป็นที่รักเพราะถ้าเขาเป็นที่รักเขาจะสามารถอยู่รอดได้อันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุก
1: คนคือแม้แต่เด็กลูกที่บ้านถ้าบอกว่าไม่รักแล้วหรือหลานๆเนี่ยบอกไม่รักแล้วไม่น่ารักเลยเริ่มร้องไห้เลย
0: ถูกไหมอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีมาก
1: ครับครับ
0: แล้วการที่เขาร้องไห้เนี่ยนะคะคุณโอ๊คมันลึกกว่านั้นค่ะ
1: ครับ
0: ในทางจิตวิทยาโดยเฉพาะจิตวิทยาจิตใต้สำนึกเนี่ยค่ะการที่เด็กร้องไห้ตรงนั้นนะมันไม่จบแค่นั้นนะคุณโอ๊คมันยังฝังลงไปในความทรงจำระยะยาวด้วยค่ะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ถูกต้องตรงนี้สำคัญมากๆนะคะ
1: ครับ
0: พอมันฝังลงไปในความทรงจำระยะยาวอะค่ะมันก็จะไปมีผลกระทบต่อ mindset ต่อวิธีคิดต่อวิธีที่เขาเนี่ยรู้สึกกับตัวเองกับวิธีที่เขาอะเห็นตัวเองถ้าคนคนหนึ่งอะเห็นคุณค่าของตัวเองอะเขาก็สามารถทำสิ่งที่มีค่าได้และก็ย้อนกลับมาค่ะว่ามันจะเชื่อมไปถึงคำว่าเศรษฐกิจได้อย่างไรเมื่อคนคนหนึ่งเห็นว่าตัวเองมีค่าเขาก็จะสามารถส่งมอบคุณค่านั้นได้มากขึ้นและถ้าเราส่งมอบคุณค่าได้มากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นคะตรงนี้น่าสนใจใช่ไหมคะว
1: ่
0: า มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจได้
1: การส่งมอบคุณค่าได้มากขึ้นมันจ
0: ะ
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
0: ถ้าเราส่งมอบคุณค่าได้มากขึ้นเหมือนเราขายสินค้าได้1ชิ้นเราก็ส่งมอบคุณค่าได้1อย่างใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ใช
0: ่แล้วถ้าเราสามารถส่งมอบคุณค่าได้มากกว่านั้นล่ะเหมือนพี่เบิร์ดพอพูดตรงนี้แล้วนึกถึงพี่เบิร์ดนะคะพี่เบิร์ดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นที่รักครอบครัวเขาเนี่ยนะถึงจะจนมากเลยนะจนถึงขนาดว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยมีแมลงสาบเป็นเพื่อนเต็มเลย ข้าวจานนึงก็กินกันทั้งบ้านหลังคาบ้านรั่วใดๆนั่นคือตอนที่เขาเป็นเด็กแต่สิ่งที่เขาได้รับคือความรักจากครอบครัวค่ะแล้วคำว่าความรุนแรงในครอบครัวนะคะคุณโอ๊คคุณผู้ชมค่ะมันไม่ได้มีแค่ความรุนแรงทางด้านร่างกายนะคะ มันยังมีความรุนแรงทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ
1: ์
0: ทางด้านคำพูดและรวมถึงที่เป็นข่าวในเร็วๆนี้ความรุนแรงทางด้านเพศก็มีทางด้านความสัมพันธ์ก็มี
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปอะค่ะว่ามันมีผลกับเด็กมากเพราะเด็กเนี่ยตั้งแต่0ถึง7ขวบเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงอิมพรินท์ที่เขาจะเก็บข้อมูลเยอะมากแล้วมันยังมีข้อมูลเก่าที่เขานำมา มนุษย์นะคะคุณโอ๊คคะรับรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ค่ะเรามักจะเคยได้ยินคำพูดบ่อยๆของสังคมทั่วไปว่า เด็กอะไม่รู้อะไรหรอกเด็กไม่รู้แต่จริงๆแล้วเด็กรับรู้ตลอดเวลา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบาดแผลที่ลึกที่สุดของมนุษย์เนี่ยมักไม่ได้เกิดจากคนแปลกหน้าเลยค่ะคุณโอ๊คคุณฟังค่ะแต่จะเกิดจากคนที่อยู่ใกล้เราเกิดจากคนที่เราเนี่ยอยากได้รับความรักมากที่สุดแล้วเราก็จะอยากได้กับคนที่รักเราเลี้ยงเราอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละค่ะเพราะอะไรเพราะมันมีความสำคัญต่อการมีชีวิตรอดของเราของเด็กคนนั้นค่ะคุณโอ๊ค
1: ครับ
0: พอผ่านจาก7ขวบไปแล้วเป็น7ถึง14เนี่ยเป็นช่วงโมเดลลิ่งช่วงโมเดลลิ่งเนี่ยเด็กก็จะมีการเรียนแบ
1: บ
0: แล้วเรียนแบบใครอ่ะคุณโอ๊คอยู่ใกล้ใครก็เรียนแบบคนนั้นค่ะ
1: อ
0: ยู่ใกล้ที่เลี้ยงที่เลี้ยงผู้อีสานได้เนี่ยเด็กเข้าใจภาษาอีสานเลย
1: อ๋อมันอยู่กระบวนการเรียนรู้แต่แต่ละช่วงวัย
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วยิ่งเด็กเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเรียนรู้แล้วก็ซึมซับได
1: ้
0: มากขึ้นเท่านั้นเลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเข้ามาโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาต้องรับข้อมูลจากสังค
1: ม
0: รอบด้านมากขึ้นพื้นที่ในสมองเขาเนี่ยมันสมองมันมีการทำงานหลายส่วนใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: คราวนี้พอส่วนการเรียนรู้อ่ะเขาจะต้องเก็บข้อมูลจำนวนมากมันก็เลยทำให้ข้อมูลเดิมที่เขาเคยได้รับมาเนี่ยมันจะถูกข้อมูลใหม่ฝังลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ย

0: ค่ะ14-21แล้วนะเป็นช่วงโซเชียลไลฟ์สเตชันเนี่ยนะไปสู่สังคมข้างนอกแล้วตรงเนี้ยการเลี้ยงดูก็จะมีผลน้อยมากไปถึงในครอบครัวค่ะเพราะมนุษย์ก็จะเริ่มไปอิงกับสังคมมากขึ้น
1: ครับ
0: จะเริ่มไปอิงกับสังคมมากขึ้นย้อนกลับมาว่าเฮ้ยแล้วบ้านเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมถึงบอกว่าบ้านสำคัญถูกไหมคะพื้นฐานของครอบครัวค่ะครอบครัวคือโรงเรียนแห่งแรกของชีวิตเราเราเกิดมาเราเรียนรู้แล้วคำว่าเรียนรู้เนี่ยนะคะสิ่งที่มันซึมซับเร็วที่สุดเนี่ยคืออารมณ์ค่ะ
1: อารมณ
0: ์เด็กเนี่ยจะได้รับอารมณ์คำว่ามีกรรมพันธุ์เนี่ยนะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยคืออารมณ์ค่ะอารมณ์ของพ่อแม่เป็นแบบไหนเนี่ยจะส่งไปถึงลูกเลยคุณโอ๊คคุณฟังค่ะตรงนี้สำคัญมากๆเลยเราก็มักจะคิดว่าเด็กไม่รู้แล้วจากข่าวที่พบในปัจจุบันนะเด็กโดยเฉพาะในครอบครัวปัจจุบันที่พ่อแม่ทำงานนะคะเด็กก็จะถูกฝากไว้กับคนที่อยู่ใกล้ๆหรือแม้แต่ถ้าตามข่าวเนี่ยนะพี่เลี้ยงใช่แล้วที่ครูเจอโดยเคสส่วนตัวที่มาปรึกษาในเชิงจิตวิทยาเนี่ยค่ะคนที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงคนรถเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกระทำหรือว่าทำสิ่งที่อาจจะเป็นบาดแผลทางอารมณ์ให้กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆมากพอสมควรค่ะถามว่าโรงเรียนเนี่ยมีส่วนช่วยไหม
1: ได้ไหม
0: เด็กที่ไปเข้าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนมีส่วนช่วยมากอย่างมากค่ะ
1: ครับ
0: เพียงแค่ว่ามันมีช่องว่างจำนวนมากเด็กไม่ได้อยู่โรงเรียนตลอดเวลาเด็กมีเวลาที่จะอยู่เป็นส่วนตัวแต่ตอนที่เด็กอยู่เป็นส่วนตัวเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเรายังต้องมีคนดูแลค่ะเพราะว่าเด็กก็จะให้ความหมายไปตามนั้นมันมีศัพท์ทางจิตวิทยาที่เราเรียกว่า significant emotional event นะคะหรืออารมณ์ที่เข้มข้นน่ะมันจะฝังอยู่ในความทรงจำระยะยาวค่ะคุณโอ๊คคราวนี้อารมณ์ที่เข้มข้นเนี่ยคุณโอ๊คเป็นจินตนาการอะไรนะคะ
1: มันจำลึกจำนานใช่ไหม
0: แน่นอนคุณโอ๊คคุณฟังค่ะมันจะจำลึกแล้วก็จำนานแล้วสิ่งสำคัญคือว่ามันจะจำอะไรเข้าไปล่ะเช่นพอเราเป็นเด็กอะค่ะสัญชาตญาณมนุษย์มันมีกลไกปกป้องที่จะต้องคิดในแง่ลบไว้ก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะมันจะต้องปกป้องเพื่อไม่ให้มาเกิดซ้ำคราวนี้พอเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเนี่ยมนุษย์จะให้ความหมายค่ะแล้วมนุษย์ก็มักจะให้ความหมายในเชิงที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราเป็นเด็กอะเราคิดอะไรไม่ได้มากหรอกค่ะสมมติอันนี้เอาใกล้ตัวหน่อยสมมติพ่อแม่ตีอะนะ
1: ร
0: บพ่อแม่ตีเนี่ยเจตนาของพ่อแม่สมมติว่าตีหรือสั่งสอนลูกอะเจตนาคืออะไรคะ
1: กำราบ
0: เรียกง่ายๆเจตนาดีแหละถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่เด็กอะค่ะเขาอาจจะให้ความหมายหรือตีความไปว่าพ่อไม่รักเพราะอะไรเพราะบางครั้งเวลาที่พ่อตีอะมีเหมือนกันที่พ่อจะตีด้วยอารมณ์ซึ่งอาจจะเป็นอารมณ์ความเป็นห่วงอารมณ์ความรักที่รุนแรงแต่เด็กอะค่ะเขายังให้ความหมายได้ไม่ครอบคลุมหรือยังไม่ถูกทั้งหมดมันก็เลยเป็นการให้ความหมายที่ไม่ดีพอให้ความหมายที่ไม่ดีมันเป็นอารมณ์ที่เข้มข้นสิ่งเนี้ยมันก็จะเป็นปมฝังใจเขามานานแสนนานเลยค่ะคุณนก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครูติ๋วครับหมดเวลาพอดีเลย
0: โอ้ย
1: ลงล็อกพอดี
0: ด้วยค่ะคุณฟังไปด้วยว่ามันต้องเริ่มต้นจากครอบครัวที่เป็นเซฟโซนที่ทำให้หัวใจเราได้เย็นอีกครั้งค่ะคุณโอ๊ค
1: ขอบพระคุณมากเลยครับครูติ๋วหมดเวลาแบบสุดๆแล้วขอบพระคุณครับครูติ๋วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สายตรงคนในข่าวลาคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัย

0: ่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียนพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันที่6เอ้ย5วันศุกร์ที่5อยู่นะคะมิถุนายน2569ค่ะเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
7: และผมเจษฎาสารทองครับแล้วก็สลับกันนะฮะวันหนึ่งคนหนึ่งเข้าวันหนึ่งคนหนึ่งอยู่ที่สตูนะครับเผอิญมีเหตุนิดนึงเราก็เลยต้องสลับกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเกลียดกันนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะนึกว่าเอ๊ะเราสองคนไม่ชอบที่จะเจอหน้ากันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องแก้ข่าวนิดนึงนะฮะ
6: ไม่ได้เจอกันมา2สัปดาห์เต็มๆแล้วนะคะอาจารย
7: ์ครับ
6: นะคะแต่ยังคงอยู่บนรายการ Good Morning ASEAN นะคะยังไงคุณผู้ฟังอ่ะได้เจอเราสองคนแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ทางวิทยุนะคะแล้วก็ทาง LINE Official และทางเว็บไซต์ด้วยนะคะก็ได้เจอกับเราแล้ววันนี้ก็อยู่กับเรายาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีค่ะอาจารย์คะ
7: ครับและที่สำคัญคือเรารักกันนะครับเรายังรักกันอยู่เนาะ
6: แม่ทำไมต้องเคลียร์ข่าวชัดเจนขนาดนั้นนะกลัวคนเขาคิดว่าเราเกลียดกันขนาดนั้นเลยล่ะคะ
7: เดี๋ยวคนตั้งข้อสังเกตไงว่าเอ๊ะทำไมคุณสองกว่าอาจารย์เจตกับคุณลิซ่าไม่ยอมเข้ามาเจอกันเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารกันนะครับในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา 6:40 นาทีคุณสนเอกชิบะฮาระผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นก็จะมาอัปเดตข่าวสารจากที่ญี่ปุ่นให้เราฟังเป็นเรื่องเบาๆนะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่คุณสนเอกไปประสบการณ์

0: การณ์มามีประสบการณ์มาแล้วก็เรื่องของกินนะฮะก็น่าสนใจนะครับแล้วก็พอคุณเสน่ห์มาแบบนี้โอ้เราเข้าเดือนใหม่อีกแล้วหรอก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เสน่ห์จะมาสุขแรกของเดือนนะครับก็เร็วมากปีนี้6เดือนแล้วนะครับคุณลิซ่า
1: ไวเหมือนกันนะนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าโอ้โหบางพื้นที่เนี่ยฝนตกทุกวันเลยนะคะก
0: ็
1: เป็นช่วงกลางปีที่ชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังฝนอยู่ด้วยนะคะ
0: ครับและ7นาฬิกาตรงแน่นอนวันนี้นะครับในหัวอ่านรองศาสตราจารย์ดร.อัครศาลวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนครับจะมาคุยประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งที่กำลังมีการพูดถึงในตอนนี้ก็คือ AI นะฮะ อาจารย์จูบอกไว้น่าสนใจไทยแจก AI สิงคโปร์สอน AI อย่างไหนจะดีกว่ากันแล้วมันเป็นบทเรียนอะไรกับเราได้บ้างนะครับกับเรื่องของ AI Passport ตอนนี้ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยครับเข้มข้นแน่นอน
1: นะคะเรื่องของ AI ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ฮอตฮิตอยู่นะคะแล้วก็มีผลกระทบทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจนโยบายต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องนำ AI เข้ามาเป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะระหว่างนโยบายที่ไทยเนี่ยมีการแจก AI สิงคโปร์สอน AI นะคะความแตกต่างจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันและพบเจอกันในวันนี้นะคะเราก็เจอกันหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดต่างๆทาง Facebook Live ค่ะเพจ Mgot News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live นะคะเพจคลื่นข่าว Mgot News นะคะแอปพลิเคชันนะคะก็มีของ Mgot News เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทาง LINE Official @Mgot News ทาง SMS เบอร์4689399สะดวกทางไหนเดี๋ยวเราเจอกันทางนะคะเดี๋ยวก็จะคอยเช็คตรวจดูข้อความจากคุณฟังเรื่อยๆนะคะในเช้านี้ค่ะ
0: มาดูข่าวแรกกันก่อนเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับเรื่องของการโหวตนะฮะเลือกสมาชิกหมุนเวียนนะครับของ UNSC นะหรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งนอกเหนือจากผู้แทนที่ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรแล้วนี่นะครับที่มีสิทธิ์วีโต้เนาะซึ่งอันนี้เขาก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นสมาชิกหมุนเวียนแล้วก็จะมีการโหวตนะตลอดเวลานะครับแต่ปรากฏว่าพอมีการโหวตแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็นจะว่าช็อกโลกก็ได้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเยอรมนีเนี่ยจะได้รับเลือกตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: มาตลอดเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเยอรมันเนี่ยเสียที่นั่งตรงนี้ไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องน่าตกใจทีเดียวนะครับถึงขนาดที่ว่า The Guardian สื่อของอังกฤษนะครับบอกว่า embarrassing ท่านลูกค้าแบบนี้เลยนะครับ embarrassing คือ
1: น่าอับอายมาก
0: น่าอับอายน่าละอายใจน่าอับอาย embarrassing pressure on MerzAfter Germany's failure to win UN Security Council seat ก็คือตอนนี้แรงกดดันเนี่ยไปอยู่ที่ผู้นำของเยอรมนีนะก็คือMerz นะครับว่าทำไมเนี่ยถึงทำให้เยอรมันเนี่ยเสียที่นั่งใน UNSC ไปได้นะครับแล้วก็มีบอกมาด้วยนะคือเป็นภาพของผู้แทนของเยอรมันนะตอนที่รู้ผลทูตของเยอรมันที่อยู่ที่สหประชาชาติครับพอรู้ผลนะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับเรื่องเนี่ยหัวหน้าแบบหน้าเจื่อนหน้าแบบเซ็งมากนะอันนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันมากเหมือนกันอันนี้มาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครับได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออสเตรียโปรตุเกสทรินิดาดแอนด์โทเบโกซิมบับเวและคีกิสถานเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ชุดใหม่โดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจเลยนะครับวาระ2ปีตั้งแต่1มกราคมปี27ก็คือ1มกราคมปีหน้าถึง31ธันวาคมปี2028นะครับทั้งนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือกลุ่มบล็อกยุโรปตะวันตกและประเทศอื่นนะครับคือเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นบล็อกเป็นโซนนะครับเขาบอกว่าในบล็อกนี้แข่งดุมากนะครับคือมี2ที่นั่งที่ว่างลงแทนเดนมาร์กและกรีซนะครับโดยผู้สมัครมี3ประเทศนะครับก็คือโปรตุเกสออสเตรียแล้วก็เยอรมนีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเยอรมนีเวลาลงก็จะได้ตลอดนะครับแต่ปรากฏว่าโปรตุเกสเนี่ยได้ไป134เสียงออสเตรียได้ไป131เสียงนะครับในขณะที่เยอรมนีเนี่ยนะครับอยู่ที่104เสียงไม่ถึงเกณฑ์2ใน3ก็คือว่าคือนอกเหนือจากที่จะต้องได้โหวตเข้ามาแล้วเนี่ยอีก1เงื่อนไขคือว่าต้องผ่านเกณฑ์2ใน3ก็คือ100

0: 127ด้วยซึ่งปรากฏว่าเยอรมนีเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าทางสื่อของ The Guardian เนี่ยบอกว่านี่คือ embarrassing moment ก็คือเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะว่านี่คือความล้มเหลวครั้งแรกนะครับในการชิงตำแหน่งนี้ของประเทศนะครับทีนี้เอามาดูรัฐมนตรีที่พูดเรื่องนี้นะครับในรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับบอกว่าโยฮันวาเดฟูครับบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายน่าขมขื่นนะครับแล้วก็เปิดเผยปัจจัยหลักว่าทำไมเยอรมันเนี่ยถึงพลาดเก้าอี้ครั้งนี้ก็คือเขาอ้างว่าเป็นเพราะรัสเซียเนี่ยพยายามปลุกปั่นและล็อบบี้ชาติสมาชิกอื่นๆให้ลงคะแนนต่อต้านเยอรมนีเพราะว่านะครับเยอรมนีเนี่ยนะครับมีจุดยืนในการสนับสนุนยูเครนอย่างเหนียวแน่นนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศท่านนี้ยังบอกด้วยว่าจุดยืนของเยอรมนีที่สนับสนุนอิสราเอลในตะวันออกกลางด้วยก็ทำให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่ามองว่าจุดยืนของเยอรมันเนี่ยคือ1สนับสนุนยูเครน2คือสนับสนุนอิสราเอลก็เลยทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีคนก็เลยไม่โหวตเลือกเยอรมนีนะครับก็อันนี้ถือเป็นสิ่งที่สร้างความเรียกว่าอับอายนะครับให้กับเยอรมันเป็นอย่างมากนะครับทีนี้มาดูกันบ้างนะครับในผลคู่อื่นๆนะในที่เป็นเหมือนฟุตบอลเลยนะในส่วนอื่นๆนะครับมาดูกันว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเขาบอกว่ากลุ่มเอเชียแปซิฟิกคีกิสถานนะฮะชนะการเลือกตั้งเหนือฟิลิปปินส์เข้าไปทำหน้าที่แทนปากีสถานที่จะหมดวาระลงอันนี้คือเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับเป็นโควต้าของแต่ละภูมิภาคเนาะฟิลิปปินส์ที่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นตัวแทนอาเซียนก็ไม่ได้ไปได้คีกิสถานเข้าไปกลุ่มแอฟริกาและกลุ่มลาตินอเมริกานะครับอันนี้รวมแคริบเบียนด้วยนะครับซิมบับเวได้รับเลือกแทนที่โซมาเลียนะและทรินิดาแอนด์โทเบโกได้รับเลือกแทนปานามาครับดังนั้นเนี่ยสมาชิกใหม่5ประเทศนะครับที่จะเข้าไปสมทบกับสมาชิกไม่ถาวรอีก5ประเทศที่ยังเหลือวาระอีก1ปีก็คือนะคืออันนี้จะเข้าไป2ปีนะครับเป็นสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกเดิมที่ยังอยู่ก็คือบาเรนโคลอมเบียนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกลัตเวียไลบีเรียร่วมกับสมาชิกถาวรที่มีสิทธิ์วีโต้5ประเทศก็คือสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสจีนและรัสเซียนี่สำคัญอย่างไรนะครับเพราะว่าประเทศที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดนี่แหละจะเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับทั้งนโยบายด้วยแล้วก็มติต่างๆของ UNSC ที่เรากำลังอยู่ท่ามกลางทั้งเรื่องของยูเครนรัสเซียที่ยังไม่จบเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐนะฮะที่ยังไม่จบเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยชื่อที่ผมบอกมาทั้งหมดนี่แหละมีบทบาทสำคัญอย่างมากทีนี้พอเยอรมันนะฮะที่สนับสนุนอิสราเอลและยูเครนไม่เข้าเนี่ยฮะอันเนี้ยน่าสนใจว่าจุดยืนต่อไปจะเป็นอย่างไร
1: นะคะก็น่าเสียดายมากเลยเพราะว่าเยอรมันเนี่ยจริงๆเนี่ยดำรงตำแหน่งมา6วาระละติดต่อกัน
0: ไม่เคยพลาดประวัติศาสตร์เลย
1: ใช่ค่ะไม่เคยพลาดแต่มาพลาดรอบนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการพลาดหัวข่าวในครั้งนี้นะคะแต่นอกจากนี้ค่ะในสัปดาห์เดียวกันนี้ค่ะทางประชุมสมัชชาใหญ่ก็ได้มีการเลือกนะคะนายคาลิลูรามันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของบังกลาเทศนะคะให้ดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่81นะคะก็จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศนะคะแล้วก็ประธานมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็กำลังจะมีผลในช่วงกันยายนนี้กับปีหน้านะคะก็ต้องติดตามดูเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะมีผลกระทบเพราะว่าตัวสมัชชาใหญ่ตรงนี้เนี่ยค่ะเขาก็ถือว่าเป็นองค์กรเดียวกับ UN นะมีอำนาจในการออกมติที่จะมีผลผูกพันเกี่ยวกับกฎหมายอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการอนุมัติการใช้กองกำลังทหารอีกด้วยนะคะก็ต้องติดตามดูในประเด็นนี้ต่อไปค่ะจริงๆลิซ่าก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันอีกพาดหัวข่าวหนึ่งนะคะจากรอยเตอร์สอาจจะไม่โหดร้ายนะเท่าที่ใช่ค่ะจากรอยเตอร์สค่ะ5 countries elected to UN Security Council Germany misses out นะคะก็เป็นจาก2สำนักข่าวนะคะที่มีการพูดถึงประเด็นนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่จากเมื่อวานนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะไปกันที่สหรัฐอเมริกานะคะเป็นอีก1โหวตที่จริงๆแล้วเนี่ย ี่ย
0: ก็ไม่ได้เหมือนกันแสดงว่าเราใจตรงกัน
1: ไม่ได้แปลกใจอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นการโหวตครั้งแรกนะคะแต่เป็นเรื่องของการโหวตเรื่องของอำนาจของทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านนะคะในรอบนี้เนี่ยค่ะเมื่อวานตามเวลาประเทศไทยเนาะก็ยังคงเป็นวันที่3มิถุนายนตามเวลาสหรัฐ

0: อเมริกาค่ะทางสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้มีการโหวตนะคะโดยที่ในรอบนี้เนี่ยมีสมาชิกริพับลิกัน4รายร่วมกับสมาชิกเดโมแครตลงคะแนนสนับสนุนนะคะเป็นมติความเห็นชอบว่า215ต่อ208เสียงกำหนดให้ทรัมป์เนี่ยถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากสงครามอิหร่านนะคะไม่ได้สนับสนุนให้ทำสงครามนะแต่สนับสนุนให้เอาทหารออกมานะคะเว้นแต่รัฐสภาจะอนุมัติให้มีการดำเนินการทางทหารเพิ่มเติมนะคะซึ่งรายงานระบุว่าการลงมติครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีร่างมติภายใต้กฎหมายอำนาจการทำสงครามหรือว่า War Powers Resolution ก่อนหน้านี้3ฉบับนะคะไม่สามารถผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ขณะที่วุฒิสภานะความพยายามผลักดันมาตรการลักษณะเดียวกันอีก7ครั้งก็ล้มเหลวเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่ามีการโหวตแบบนี้นะคะจากทั้ง2สภาเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะใช้อำนาจในการวีโต้ก็ได้นะคะวีโต้เนี่ยเราพูดถึงบ่อยครั้งตั้งแต่ข่าวเมื่อกี้นี้ละแล้วก็ข่าวนี้นะคะคืออำนาจในการยับยั้งคือไม่ยอมนะคะก็อาจจะมีการวีโต้ตัวโหวตคะแนนโหวตนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันคือจริงๆเนี่ยถ้าเราดูจากตัวเลขนะคะเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยตอนช่วงเริ่มต้นสงครามทรัมป์เนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นนะคะจากสมาชิกพรรครีพับลิกันแต่พอสักพักนึงเนี่ยพอสงครามยืดเยื้อออกไปเหมือนไม่ค่อยจะมีสัญญาณที่ชัดเจนนะว่าจะยุติลงเมื่อไหร่นะคะสมาชิกพรรครีพับลิกันเนี่ยส่วนหนึ่งก็เริ่มแสดงท่าทีลังเลนะคะในรอบนี้เราก็เห็นแล้วว่า4คนเนี่ยไปสนับสนุนฝั่งเดโมแครตแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำนะคะแถมไม่พอค่ะมันยังมีประเด็นเรื่องของค่าน้ำมันที่แพงขึ้นสหรัฐก็เริ่มเห็นละนะคะแล้วก็การเลือกตั้งกลางเทอมก็กำลังจะเข้ามาถึงละก็ยิ่งสร้างแรงกดดันหรือเปล่านะถึงแม้ว่าทรัมป์เองเนี่ยเคยออกมาบอกว่าไม่สนใจไม่แคร์ว่ามิดเทอมอิเล็กชันกำลังจะเข้ามาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบต่อพรรครีพับลิกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องติดตามดูนะคะการเลือกตั้งกลางเทอมค่ะ
1: ใช่แล้วครับผมก็เอามาจาก Washington Post บอกว่า House votes block Trump from ordering more strikes on Iran นะก็เป็นอีกสำนักข่าวหนึ่งที่พาดหัวข่าวอีกแบบหนึ่งนะวันนี้เราใจตรงกันนะสองข่าวแล้วก็เสริมกันไปนะครับยังอยู่กันที่อิหร่านนะครับแล้วก็สหรัฐนะครับดูเหมือนว่าความสงบสุขเนี่ยไม่ได้จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้เลยนะยังคงมีการสู้รบนะครับที่ดำเนินต่อไปนะทั้งในเลบานอนแล้วก็ในอาร์เบอร์เซียนะครับทรัมป์นะครับก็ออกมาพูดอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะว่าเมื่อวานนี้บอกว่าทรัมป์บอกว่าจะไม่ได้ดีอย่างมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยน่าจะบรรลุข้อตกลงได้ภายในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าจะจริงไหมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสื่อสหรัฐเนี่ยก็รายงานว่าทรัมป์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อย่างดุเดือดคือไม่ขออภัยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สนทนาทางโทรศัพท์อย่างดุเดือดกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าเขารู้สึกกังวลเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการโจมตีทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนนะแล้วก็แต่พอนักข่าวถามบอกว่ามีข่าวแบบนี้เนี่ยโกรธหรือเปล่าหรือว่าได้ไปแบบได้บอกอิสราเอลหรือเปล่าว่าทำนี้มันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่ได้โกรธแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่อันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์บอกนะครับทรัมป์เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยช่วยไกล่เกลี่ยข้อตกลงหยุดยิงรถอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบัลลอห์นะซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเลบานอนอย่างไรก็ตามนะการโจมตีทั้งสองฝ่ายก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็ด้านสหรัฐและอิหร่านนะครับก็ได้โจมตีกันเองเช่นกันโดยกองทัพกลางของสหรัฐก็ระบุว่าได้โจมตีสถานที่ของกองทัพอิหร่านบนเกาะเกซัมนะเพื่อป้องกันตนเองในขณะที่ฝั่งอิสลามฝั่งของอิหร่านนะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านก็ระบุว่าได้โจมตีฐานทัพของสหรัฐหลายแห่งในภูมิภาคโดยนายอับบาสอาร็อกชีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็กล่าวปกป้องการโจมตีสถานที่ต่างๆของสหรัฐว่าเป็นการป้องกันตนเองเช่นเดียวกันฟังแล้วสิ่งที่ทรัมป์บอกว่ามี tangible progress ที่จะเกิดขึ้นแต่ภายในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยดูเหมือนมันยังไม่ค่อยจะสงบสักเท่าไหร่เลยนะครับ
0: นะคะก็มีความไม่แน่นอนอยู่เหมือนกันนะในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีการโจมตีแต่ว่าต่างฝ่ายก็ออกมาบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเองนะคะไม่แน่ใจว่าสุดสัปดาห์นี้

0: เนี่ยจะมีความคืบหน้าเรื่องของการเจรจานะคะยุติสงครามหรือไม่ค่ะจากค่ะ
1: คุณพุทธิศาสตร์นิดหนึ่งขอข้ามไปที่อีกเป้าหมายหนึ่งของสหรัฐที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้คือคิวบาโนนะครับก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองนะครับวันเกิดวันคล้ายวันเกิดครบรอบ95ปีของราอูกาสโตรนะครับอดีตผู้นำคิวบานะฮะแล้วเขาก็ออกมาพูดด้วยนะคือรัฐบาลเนี่ยออกมาอ้างคำกล่าวของราอูกาสโตร

0: ด้วยการหลีกเลี่ยงสงครามก็คือว่าไม่ได้อยากจะมีสงครามนะครับอันนี้ก็อายุ95ปีแล้วนะครับในวันที่3มิถุนายนก็ขอให้แตกนะครับชาติอีกชาตินึงที่สหรัฐเล็งอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็คือคิวบาแล้วก็ทําให้เห็นท่าทีนะครับว่าตัวของราอูคาสโตรเองเนี่ยคือถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้นำแล้วแต่ว่ายังมีบทบาทและมีอำนาจอยู่มากเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่ได้อยากจะก่อให้เกิดสงครามไม่ได้อยากจะมีสงครามยังคงมองหาสันติภาพนะครับมาโดยตลอดครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ไปคิวบานิดๆครับ
1: นะคะก็ยังเป็นประเทศที่ตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะจากเรื่องของโดนสหรัฐเนี่ยแซงชั่นแล้วก็จริงๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศออกมานะว่าทางธนาคารคิวบาเนี่ยได้มีการระงับการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและเดบิตของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดทั้งหมดของประเทศคิวบานะนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถที่จะรูดบัตรหรือกดเงินสดด้วยบัตรทั้งสองในเครือข่ายนี้อีกต่อไปนะฮะเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาเรื่องของน้ำมันน็อตของคิวบาที่กำลังจะหมดไปนะคะเพราะว่าก็โดนสหรัฐคว่ำบาตรไปนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของมาสเตอร์การ์ดแล้วก็วีซ่ามันก็สร้างผลกระทบที่กดดันคิวบาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะขยับจากเรื่องของสหรัฐนะคะแล้วก็ความขัดแย้งในหลายประเทศนะคะเรามาดูเรื่องอีโบลากันบ้างนะคะมีข่าวออกมาที่อาจจะทำให้ค่อนข้างช็อกนะคะแล้วก็ทำให้ระบบสาธารณสุขใน DR Congo เนี่ยค่ะโอ้รู้สึกหวาดกลัวเลยทีเดียวนะคะจาก The Straits Time ค่ะ Ebola Burial Team Attacked 11 Patients Flee Care in Widening Outbreak in Congo นะคะก็เป็นสถานการณ์นะคะไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะตอนนี้เนี่ยถือว่ากำลังเจอกับอุปสรรคค่อนข้างใหญ่นะคะมีเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยต้องกลัวอย่างยิ่งนะคะเหตุการณ์แรกนะคะคือมีเจ้าหน้าที่ทีมฝังศพนะคะที่เขาเนี่ยจะมีการฝังศพผู้เสียชีวิตที่ที่ติดเชื้ออีโบลาคราวนี้เนี่ยเขาเนี่ยถูกกลุ่มชาวบ้านโจมตีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยอีกเมืองนึงเนี่ยก็มีผู้ป่วยอีโบลาจำนวน11คนเนี่ยได้หลบหนีออกจากศูนย์แยกกักตัวนะคะตัวเลขนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะขยายเป็นวงกว้างเหมือนกันนะคะมาดูรายละเอียดเหตุการณ์แรกกันก่อนนะคะเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่นะคะเกิดขึ้นในเมืองที่ชื่อว่ากาตานานะคะอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดคีวูนะคะโดยระหว่างที่ทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะกำลังพยายามฝังศพผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยตามหลักสาธารณสุขนะคะกลับถูกกลุ่มคนในชุมชนเข้าทำร้ายอย่างรุนแรงก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นจะต้องทิ้งลงศพแล้วก็หลบหนีเอาชีวิตรอดไปเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้ามาจัดการกับร่างของผู้เสียชีวิตด้วยตัวเองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้เตือนอย่างเร่งด่วนว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดห่วงโซ่การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่รุนแรงขึ้นได้นะคะในเวลาเดียวกันค่ะเหตุการณ์ที่2นะคะที่จังหวัดอิตูรีนะคะมีรายงานว่ามีผู้ป่วยอีโบลาถึง11คนนะคะได้มีการหลบหนีออกจากสถานพยาบาลแยกกักตัวก็ทำให้สถานการณ์เรื่องของอีโบลาเนี่ยมันยิ่งซ้ำร้ายสถานการณ์ในพื้นที่อยู่นะคะเนื่องจากว่าคือตรงนั้นเนี่ยพื้นที่นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีระบบสาธารณสุขที่ติดอาวุธเรื่องของแพทย์การแพทย์มากนักนะมันก็ยิ่งสร้างความลำบากตรงนั้นด้วยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศออกมานะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าความท้าทายเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้การระบาดเริ่มขยายเป็นวงกว้างนะคะจนกลายเป็นปัญหาระดับนานาชาติไปเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ในชุมชนนะคะขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเองก็ต่างเริ่มยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะก็กำลังเร่งตรวจสอบกรณีการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนเชื่อมโยงกับผู้เดินท ทางติดเชื้อรายหนึ่งนะคะซึ่งได้เดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศยูกันดานะคะคราวนี้จากรายงานล่าสุดค่ะมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวนะคะที่ได้รับการยืนยันแล้วจำนวน363รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว62รายนะคะปัจจุบันมีผู้สัมผัสใกล้ชิดมากกว่า 4,200 คนนะคะ

0: ที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังแต่ว่าทีมสืบสวนโรคเนี่ยสามารถติดตามตัวได้เพียง 46% ของจำนวนนี้เท่านั้นก็ยังห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 95% นะคะนอกจากนี้เนี่ยปัญหาโรคระบาดก็ยังได้ข้ามพรมแดนไปยังประเทศยูกันดาแล้วโดยมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อ15รายและเสียชีวิต1รายนะคะซึ่งเป็นเครื่องก็เป็นการเตือนใจแหละว่าโอ้โหอีโบลาครั้งนี้เนี่ยคือเราเคยได้ยินข่าวมาเรื่อยๆแหละแต่รอบนี้เนี่ยดูเหมือนสถานการณ์จะเลวร้ายลงนะคะโดยเฉพาะใน DR คองโกค่ะนะคะและนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการ Good Morning ASEAN ด้วยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วพูดคุยกับคุณซานาเอะจากญี่ปุ่นค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN ต่อค่ะในเช้านี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่านะคะ
2: ตอนนี้คุณซันเอชิบาระผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารจากทางโตเกียวกันครับ
3: Good Morning World
0: สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะโอไฮโอโกไซมัส Good Morning
0: โอไฮโอโกไซมัส
2: โอไฮโอโกไซมัสโอ天気はどうですか
4: 天気はね it's cloudy today but we have had typhoon about two days ago so it was a kind of a lockdown for us but actually it wasn't that bad but my classes were cancelled the university told us not to come to the college so I stayed at home yeah so that was a bit of a news
2: But the always sunshine after typhoon.
4: Yes, indeed. Yesterday was very nice. Today, cloudy. And some parts of western Japan have already then entered the rainy season, but not in Tokyo yet.
2: Okay, then...I guess this is also rose season, right?
4: Sorry? Rose
2: this
4: season?
2: Is rose, yeah, yeah. Yes. So that's why you would like to talk about rose garden, right?
4: Yes, my first topic is about rose. Well, wild roses called Noibara, wild multiflora rose have been a native to Japan for more than several million years, and they were even mentioned in the Japan's oldest poetry anthology from the 8th century. And in the late 19th century, modern Western roses were imported from France, the US and the UK, and roses became a symbol of luxury and westernization among the upper Japanese class. And from the late 18th century, these wild roses were exported to Europe, and they played a crucial role in crossbreeding to create the modern repeat blooming tea roses we see today. So, why do Japanese people love roses? Well, they really appreciate the changing seasons, and roses perfectly mark the peak of spring, May to June, and autumn, October to November, with their vibrant colors. And rose culture extends to our daily life through Instagrammable items.
2: Right.
4: So, for example, there are rose-flavored soft ice cream, rose tea, cosmetics, and elegant floral patterned lifestyle goods. And for the past few years, Japan is having this oshikatsu boom, the celebrating one's favorite idols or characters. And rose gardens are popular among oshikatsu people because you can find various colors which match their favorite oshi idol's image color. So, rose gardens became popular spots for taking aesthetic photos for social networks. And...About my visit to this Keisei Rose Garden, which is located in Chiba. Well, it was founded in 1959 and is one of Japan's most prestigious rose gardens, and they have won many international awards. And the garden boasts over 10,000 rose bushes of 1,600 different varieties, and they have massive rose arches, a romantic gazebo, and a classic greenhouse.But to be honest, you have to be careful when to visit because I went there on a sunny Sunday in May.
2: It was just
4: packed with people and I had to wait 30 minutes just to get an ice cream. So I just gave up. But it's worth visiting because it's quite close from Tokyo, about an hour by train. So it's very nice.
2: Yeah, okay. Yeah, I can imagine like on the...sunny day, you know, like people would like to go out, you know, hang out,
4: yeah.
2: So it must be so packed, right?
4: Yeah, I mean, it was more

0: สุดเนี่ยครับได้ไปสวนกุหลาบในชิบะมานะคะแต่ว่าก็พูดถึงประวัตินะคะของกุหลาบก่อนนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยค่ะมาจากฝั่งตะวันตกนะคะฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรในช่วงศตวรรษที่19นะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยกุหลาบเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็นิยมที่จะชอบนิยมที่จะมีอะไรที่มันเป็นรสชาติหรือเป็นธีมที่เป็นกุหลาบนะคะเพราะว่าคือเขาก็บอกว่ากุหลาบเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงพีคของฤดูใบไม้ผลิเนาะนะคะช่วงเมย์ถึงจูนช่วงนี้แหละนะคะแล้วก็สีสันก็จะสดใสมากๆเลยแถมไม่พอเนี่ยกุหลาบเป็นอะไรที่ถ่ายรูปออกมาสวย Instagrammable มากๆจนกระทั่งนะคะก็มีหลากหลายที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกุหลาบออกมาไม่ว่าจะเป็นซอฟต์เสิร์ฟไอติมนะคะที่เป็นรสกุหลาบนะคะหรือว่าชากุหลาบซึ่งลิซ่าก็บอกว่าทานชากุหลาบอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะจริงๆเนี่ยชากุหลาบเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะคุณซานาเอะนะคะได้ไปสวนกุหลาบแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าเคเซปะคะอาจารย์เจต
1: ใช่ครับเคเซอยู่ที่ชิบะครับ
0: ค่ะก็จะเดินทางจากโตเกียวนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าเดินทางโดยรถไฟนะคะสร้างขึ้นมาเมื่อปี1959นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลจากนานาชาติหลายรางวัลเลยนะคะที่นั่นเนี่ยจะมีมีพุ่มกุหลาบเนี่ยเป็นหมื่นพุ่มนะคะแล้วก็มีสายพันธุ์กว่า 1,600 สายพันธุ์ด้วยกันนะคะคือคุณชายบอกว่าสวยมากๆเลยมีความสุขยิ่งกว่าไปดิสนีย์แลนด์อีกนะคะไปที่สวนกุหลาบแห่งนี้แต่ว่าต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่ามีครั้งนึงที่เธอไปเนี่ยแล้วเป็นช่วงที่อากาศดีนะคะแดดออกทำให้คนเนี่ยไปที่สวนกุหลาบนี้เยอะมากๆเลยเธอบอกว่ารอเข้าคิวซื้อไอติมเนี่ยรอครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะได้นะคะ
1: คือคนญี่ปุ่นเขาก็จะชอบเนี่ยสวนกุหลาบคนจะมีเยอะครับมีสวนกุหลาบสวนทิวลิปนะฮะทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะชอบแล้วก็จะมีไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติอย่างเช่นมีขนมมีไอศกรีมหรือซอฟต์เสิร์ฟอะไรเงี้ยเป็นรสชาตินั้นๆเขาก็ต้องแบบไปช่วงนั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยก็จะมีหลายทุ่งดอกไม้ค่อนข้างมากนะตอนผมอยู่ญี่ปุ่นก็ไปหลายดอกไม้เหมือนกันนะอันหนึ่งอันนั้นก็คือสวนกุหลาบที่ชื่อว่าเคเซโรสการ์เด้นนะไม่ใช่โรงเรียนนะสวนกุหลาบนะเดี๋ยวไปปักครอบดีกว่านะไม่มีนะครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วง7 นาฬิกานะคะไปพูดคุยกับนายหัวอัดค่ะเรื่องของไทยแจก AI สิงคโปร์สอน AI ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะและขอต้อนรับอีกครั้งเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้านี้อยู่กับเรา2 คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะในประเด็นเรื่องของ AI ที่กำลังร้อนแรงโดยที่อาจารย์อัดเนี่ยจะมาชวนมองนะฮะเปรียบเทียบกันระหว่างโมเดลของสิงคโปร์ที่สอน AI กับไทยที่ให้ AI ครับ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะเรื่องของไทยแจก AI สิงคโปร์สอน AI ค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
3: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับมาในชุดบอลของเยอรมันนั่นแปลว่าในฟุตบอลโลกที่จะมาถึงนี้จะเชียร์ทีมไหนไม่ได้เลยนอกจากเยอรมันหรืออาจารย์มาให้กำลังใจเยอรมันที่หลุดจากการโหวตสมาชิกของ UNSC ฮะ
4: อย่าให้กำลังใจในการแข่งขัน
1: ฟุตบอล
4: นะอเมริกาครับแต่นี่ไม่ใช่เป็นชุดแข่งรอบนี้นะครับชุดแข่งในปีนี้นะ
1: ไอ้ชุดคลาสสิกเลย
4: หาไม่ได้ยังหาไม่ได้
1: ใช่อันนี้ผมเห็นก็รู้เลยอันนี้คือคลาสสิกผมไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่รู้ว่าแบบเป็นชุดคลาสสิกเลยครับ
4: ผมปีนี้เนี่ยผมว่าญี่ปุ่นน่ากลัวนะ
1: อืมครับ
4: ครับแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยในการดูบอลนะครับ
1: อ๋อใช่
4: อ
1: ัน
4: นี้เขาจะแถลงนะครับ
1: ใช่ก็ต้องจับตาดูกันคือเราเนี่ยจะชอบได้บอลโลกเนี่ยนะลิขสิทธิ์เนี่ยวินาทีแบบแทบจะสุดท้ายแบบว่าแบบชิวเฉียดตลอดนี่เพื่อนบ้านนี่อินเดียได้ยาวเลยนะครับได้ไปยาวเลยต้องมาดูกันว่าแต่ว่าของไทยไม่รู้จะออกมาโมเดลไหนนะ

0: จะฟรีหรือเสียตังค์ต้องมาดูกันนะฮะ
1: ครับครับโอเควันนี้เป็นประเด็นเรื่อง AI ผมคิดว่าดร.ฉาและคุณลิซ่าท่านผู้ฟังคงจะได้มาแชร์ประสบการณ์และมุมมองของการใช้ AI นะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ย AI มีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและการทำงานหรือแม้กระทั่งในการพัฒนาประเทศก็ตามเหตุผลของการใช้ AI ก็เพราะว่าคิดว่า AI นี่จะช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมอง AI เดี๋ยวดร.เจตผมว่าแชร์ได้อยู่แล้วคุณลิซ่าแชร์ได้อยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าเราใช้ AI เนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI หรือเราเป็นหัวหน้า AI เราให้ AI เป็นผู้ช่วยเราหรือเราให้ AI เป็นหัวหน้าเราไอ้นี่สำคัญสำคัญในระดับของการใช้ชีวิตสำคัญในระดับของการทำงานและสำคัญในระดับประเทศถ้าเรามองว่าการที่เรามี AI เยอะๆคนใช้ AI เยอะๆนั่นคือการพัฒนาประเทศผิดครับการพัฒนาประเทศโดยการใช้ AI หรือในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็แล้วแต่เราต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยเรา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่ถ้าท่านให้ AI เป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายชีวิตประเทศหรือสายอาชีพนั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่ๆ AI จะต้องเป็นผู้ช่วยเราลองจินตนาการดูนะครับคุณลิซ่าครับถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้ AI ในการทำการบ้านใช้ AI ในการทำงานและทั้งหมดที่ AI บอกเรามาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปส่งครูเราไปส่งอาจารย์เด็กคนนั้นเนี่ยนะครับหรือคนคนนั้นเนี่ยจะไม่เกิดการพัฒนาเลย
0: อาจารย์ไม่ต้องจินตนาการฮะ
2: มันเกิดขึ้นแล้ว
0: มันเกิดขึ้นแล้วคร
1: ับ เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่านักศึกษาใน 90% อาจจะมากกว่า 90% เนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วประเทศชาติหรือตัวคนคนนั้นเนี่ยจะพัฒนาได้ยังไงเพราะ AI ก็คือระบบของการเข้าไปกวาดข้อมูลมาทั้งหมดแล้วมาตอบ
0: คร
1: ับ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เนี่ยโจทย์ของประเทศไทยก็คือ AI ผู้ใช้ AI กับผู้รู้เท่าทัน AI เนี่ยอะไรมีมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ใช้ AI มีมากกว่าผู้รู้เท่าทัน AI สำหรับผมเนี่ยผมใช้ AI เนี่ยสำหรับผมให้เป็นลูกน้องเป็นผู้ช่วย
0: ใช่ครับ
1: สิ่งที่ผมอ่ะหรือคนทั่วไปอาจจะไปถามตัวเองก็ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราให้ AI มันเป็นหัวหน้าเราหรือเราให้ AI มันเป็นผู้ช่วยสำหรับผมนะผมเนี่ยด่า AI ตลอดเลยนะ
0: คร
1: ับญาตินะครับทั้งสองท่านขออนุญาตท่านผู้ฟังผมจะไอ้ควายตลอดเลยนะในเวลาข้อมูลเนี่ยที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเวลา AI ตอบผมเนี่ยผมไม่เชื่อมันทั้งหมดนะไอ้สิ่งที่มันอ้างถึงเนี่ยนะผมต้องกลับไปค้นคว้าว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรา AI ตอบมาเนี่ยแล้วเราไปเอาไปตอบอีกคนคนหนึ่งโดยเฉพาะผมเนี่ยต้องไปตอบสื่อและคนทั่วไปก็จะรู้แล้วก็ผิดหมดอนาคตนะครับเพราะนั้นการใช้ AI ของผมก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยผมเท่านั้น AI ไม่มีสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าและไม่มีสิทธิ์เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผมแต่ผมจะเช็คก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณออกมาให้ผมเนี่ยถูกหรือไม
0: ่
1: รัฐบาลปัจจุบันมีแนวคิดที่จะดำเนินการแจก AI 5ล้านคนและถามว่าประเทศอื่นแจกไหมผมกำลังเปรียบเทียบกับสิงคโปร์แจกไหมสิงคโปร์ก็แจกนะครับแต่วิธีการแจกของประเทศไทยที่จะแจกกับสิ่งที่สิงคโปร์ดำเนินการเนี่ยมันแตกต่างกันสิงคโปร์เนี่ยเขาจะแจกก็ต่อเมื่อคุณต้องไปสอบให้ผ่านคุณลงทะเบียนและไปเรียน AI สอบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกติกาแล้วแต่ที่จะต้องผ่าน AI คุณจึงจะมาได้รับสิทธิ์ใน AI ฟรี6เดือนแต่ประเทศไทยจะแจกฟรี1ปีและเป็น AI แบบโปรด้วยนะ AI แบบโปรก็ปกติคนทั่วไปก็จ่ายกันมาเหมือนเดือนละ700บาทเฉลี่ยซึ่งในแต่ละประเภทของ AI แต่ละยี่ห้อของ AI เนี่ยมันก็ฉลาดไม่เท่ากันผมก็ไม่แน่ใจว่าแจกกันแบบไหนที่รัฐบาลตั้งใจจะแจกแต่ว่าโครงการนี้ดูเงียบไปละโอเคไม่เป็นไรเราวันนี้ลงมาเรียนรู้

0: ของ AI ของรัฐบาลสิงคโปร์ใครที่อยากจะใช้ AI ฟรีในสิงคโปร์คุณจะต้องไปเรียนก่อนคุณจะต้องไปเรียนและคุณจะต้องสอบผ่านและคุณจึงจะได้ AI ฟรี6เดือน
1: อ
0: ันนี้เขามีเงื่อนไขกติกาแต่บ้านเราเนี่ยแจกฟรีผมใช้คำว่าประชานิยม AI นะครับนี่คือความแตกต่างอันที่หนึ่งระหว่าง AI ไทยกับ AI ของสิงคโปร์มาดูความพร้อมของในประเทศอาเซียนว่าประเทศไหนมีความพร้อมและประยุกต์ใช้ AI อาเซียนในประเทศอาเซียนลำดับที่เท่าไหร่ท่านผู้ฟังดร.เจตคุณลิซ่าคงอยากจะทราบว่าและปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงความพร้อมของทั้งประเทศเนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนหรือการประยุกต์ใช้ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับการประยุกต์ใช้ AI ก็เราสามารถพูดได้ว่าเป็นการรู้เท่าทัน AI อ่ะมันใช้ภาษาอังกฤษมันใช้คำขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
2: เชิญนะ
0: เขียนเพราะว่าท่านผู้มีเกียรติที่นั่งในสภาเนี่ยชอบใช้ภาษาอังกฤษทำหนึ่งไทยคำหนึ่งนะครับงงมากเลยนะครับการรู้เท่าทัน AI มันวงเล็บว่า AI literacy นี่คือคำสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยว่าทำอย่างไรให้คนไทยนักเรียนนักศึกษาภาคเรียนรู้เท่าทัน AIคำว่ารู้เท่าทัน AI ก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยนะครับคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของไทยเนี่ยผมวัดอยู่3ตัวนะมันอาจจะมีหลายตัวก็ได้แต่ผมวัดตัวสำคัญเนี่ยก็คือการนำ AI ไปสร้างมูลค่าในมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอ่ะอันนี้ที่1การใช้ AI ไปสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอันที่2เนี่ยผมใช้ AIวัดคะแนนจาก AI ที่เข้าไปช่วยในภาคธุรกิจอันที่3เนี่ยใช้วัดความพร้อมของ AI ด้านนโยบายของรัฐหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทั้งหมดมันก็จะมี3เกณฑ์ใน3เกณฑ์เนี่ยผมก็มาคำนวณรวมกันเพื่อจะบอกเป็นเกณฑ์เดียวในทั้ง3เกณฑ์เรื่องของการสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมเรื่องของใช้ AI ในทางธุรกิจและเรื่องของนโยบายของ AI หรือความพร้อมของ AI ของประเทศนั้นเนี่ยพบว่าใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยดร.เจตคุณลิซ่าคิดไปในใจว่าประเทศไทยควรจะได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ก็จะตอบโจทย์ประเทศนะว่าก่อนที่เราจะมาใช้ AI เนี่ย
2: เราพร้อมแค่ไหน
0: ก่อนของเราคืออะไรความพร้อมของเราคืออะไรนะประเทศที่มีคะแนนความพร้อมของ AI และการประยุกต์ใช้ AI เนี่ยอันดับที่1 นะครับก็คือสิงคโปร์
2: ไม่แปลกใจเลย
0: หลายคะแนนเนี่ยสิงคโปร์ได้อันดับหนึ่ง
2: ไม่แปลกใจเลย
0: ครับอันที่2ครับประเทศที่2ครับมาเลเซียประเทศที่3อันนี้ผมแปลกใจนะเวียดนาม
2: ก็ไม่แปลกใจสำหรับผมไม่แปลกใจ
0: ครับเขาว่าแปลกใจเวียดนามไปแล้วเขาว่าแปลกใจคือเวียดนามเข้ามีแล้วนะในการพัฒนาเรื่อง AI เวียดนามเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่เวียดนามพัฒนา AI กับประเทศไทยพัฒนา AI เนี่ยแล้วเวียดนามก็แซงหน้าคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามในแซงหน้าประเทศไทยเวียดนามเป็นประเทศที่3ที่มีคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ประเทศที่4ก็คือประเทศอินโดนีเซียยังไม่ถึงประเทศไทยนะประเทศที่5ก็คือประเทศไทยเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI และการประยุกต์ใช้ AI เป็นอันดับที่5นะครับ
2: ครับ
0: เพราะนั้นรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับ AI ของประเทศทั้งหมดเนี่ยคุณต้องไปคิดเรื่องนี้ทำไมประเทศไทยปัจจุบันที่พูด AI AI AI เนี่ยนะในทุกมิติทั้งภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการขายประสิทธิภาพในการผลิตเรายังอยู่อันดับที่5นะครับ
2: ครับ
0: เรายังอยู่อันดับที่5นะครับเพราะนั้นเข้าไปตอบโจทย์ในจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยก่อน
2: นะครับ
0: ทำอย่างไรมันไม่ใช่วัดการพัฒนาประเทศโดยการมีจำนวน AI มากไม่ใช่ปิดทางช่องว่างระหว่างเมื่อกี้พูดไปแล้วช่องว่างระหว่างการใช้ AI ของประเทศไทยกับช่องว่างระหว่างไทยกับสิงคโปร์เห็นชัดเจนว่าเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คือการรู้ทำให้คนในสิงคโปร์เนี่ยรู้เท่าทัน AI การรู้เท่าทัน AI เนี่ยเราสามารถขยายความได้ในหลากหลายเรื่องมากครับรู้เท่าทัน AI เนี่ยผมเนี่ยก็ทำงานมาพอสมควรเยอะมากพอสมควรผมก็สามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ AI ตอบผมเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิด 7:15 น.

0: ก็ถือว่าเป็นประเด็นฮอตเหมือนกันนะคะอาจารย์มีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเข้าไปดูในไลฟ์สดใช่นะคะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในเรื่องของ AI ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN และเรื่องของ AI ค่ะเชิญค่ะอาจารย
2: ์มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับ
0: ค่ะ
3: ใช่ครับคือชัดมากมีท่านนึงบอกว่าผมเห็นข้อความบอกว่าอาจารย์จะมาบอกว่า AI เหมือนควายอ่ะมันไม่ได้หรอกผมไม่เห็นด้วยเดี๋ยวผมจะทำตารางเทียบระหว่างใช้ AI เปรียบเทียบระหว่าง AI กับควายให้มั้ยครับมีคนแบบย้อนแย้งดูแบบ
2: เปรียบเทียบผมเปรียบเทียบเนี่ยผมไม่ได้เปรียบเทียบ AI กับควายผมกำลังด่า AI ผมกำลังด่า AI ในสิ่งที่ AI ทำงานให้ผมอันหนึ่งแล้ว AI ตอบมั่วตอบผิดนะครับซึ่งถ้าผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าผมใช้สื่อสารกับ AI กับสื่อสารกับนักศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือเด็กฝึกงานคนใดคนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะได้คำตอบหรือสื่อในสิ่งที่ผมสื่อออกไปเนี่ยได้ถูกต้องมากกว่าในหลายครั้งซึ่งไม่อยากจะบอกว่า AI อันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ AI หลายตัวนะผมไม่ใช้ generative AI หลายตัวนะแต่ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดไม่อยากที่บอกเดี๋ยวก็กระทบก่อยอดขายบางตัวมันฉลาดกว่านะ
3: ไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ซื้อโปรไงอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรไงก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรอาจารย์เลยเจอข้อจำกัดนี้รัฐบาลก็เลยจะซื้อให้นี่ไง
2: ดร.ดร.ผมจะโกรธครับ
3: เอาล่ะ
2: เพราะว่าถ้าไม่โปรเนี่ยมันจะไม่ลึกมันจะทำงานให้เราไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าในแง่ของการแปลงานอันนี้ผมว่ามันเร็วอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับขยายความคำว่าเมื่อกี้ด่าไว้ควายเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เปรียบเทียบว่าเขาเป็นควายผมเปรียบเทียบว่าคุณทำงานได้ผมสื่อง่ายๆแต่คุณไม่สามารถทำงานได้ตามที่ผมสื่อให้คุณ
3: ใช่และหลายครั้งมัน
2: หลายครั้งด้วยนะ
3: บางครั้งเนี่ยผมก็เคยลองทำอาจารย์แบบงานง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะได้ออกมาหัวเราต้องแบบใส่พร้อมแต่แก้นู่นแก้คือแก้นี
2: ่ใส่พร้อมใส่พร้อม
3: จนบางครั้งเรารู้สึกว่าทำเองง่ายกว่าไหมเอาว่าจริงแล้วคือไปคุยเรื่องเวลาอะไรเงี้ยพอเราไปคิดเรื่องเวลาจริงๆแล้วมันทำเองได้ง่ายกว่าทีนี้อาจารย์เสริมอาจารย์นิดนึงครับว่ามีผมเคยไปขึ้นเวทีเกี่ยวกับ AI หลายเวทีเหมือนกันเนาะมีนักวิชาการบางท่านน่ะเขาให้ข้อสังเกตว่าอย่าถามเรื่องที่เราไม่รู้กับ AI ผมว่าอันเนี้ยจริงคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เลยแล้วเราไปถาม AI แล้วเราเชื่อเนี่ยอันนี้อันตรายมาก
2: อันตรายมากเราอาจจะถามในสิ่งที่เราไม่รู้จาก AI ได้แต่ผมคิดว่าเราเอาสิ่งที่ AI บอกเราเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลต่อไปค้นคว้า
3: อย่าเชื่อทั้งหมด
2: อย่าเชื่อสุดท้ายแล้วมันตอบแล้วเราเชื่อแล้วออกไปพูดต่อหรือเราไปบอกใครต่อนะครับคนที่ใช้ AI เป็นหัวหน้าหรือคนที่ให้ AI ทุกอย่างเชื่อ AI หมดเนี่ยระวังคุณจะตกงานระวังคุณจะตกงานและระวังธุรกิจคุณจะเจ๊งไอ้นี่สำคัญมากๆนะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะทำยังไงให้นักเรียนนักศึกษารู้เท่าทัน AI ที่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะสิ่งที่ AI บอกเรามาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์เช่นสมมุติเขาบอกข้อมูลตัวหนึ่งมาเนี่ยถือว่าในแง่ของเศรษฐศาสตร์ผมจะรู้เลยว่าข้อมูลเนี่ยมั่วผิดสูงต่ำเกินไปอันนี้ผมจะด่าทันทีผมจะด่า AI นะแต่ผมไม่ได้เปรียบบอก AI เป็นควายนะผมจะได้อะไรจริงๆไอ้เนี่ยสำคัญที่สุดประเทศไทยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาหรือภาคทุกรู้เท่าทัน AI อันนี้สำคัญแล้วจะแก้ปัญหายังไงมันก็กลับมาโยงที่เรื่องการศึกษาของประเทศไทยถ้าประเทศไทยยังไม่วางการศึกษาให้แบบคิดได้วิเคราะห์เป็นตามข้อมูลข่าวสารเป็นอะไรพวกนี้ไม่มีทางที่เราจะรู้เท่าทัน AIผมใช้ AI ให้ลองให้ AI วิเคราะห์เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องที่มันตอบมาโคตรมั่วเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมผมเนี่ยถึงจะต้องไปด่า AI นะครับเพราะนั้นพวกเราจะต้องใช้ AI แบบเป็นผู้ช่วยเท่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นจึงจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ AI เป็นหัวหน้า AI ไม่สามารถจะเป็นหัวหน้าคนได้นะครับเพราะเองไงมันถูกพัฒนาโดยคนมันจะต้องเป็นผู้ช่วยน้องๆนักเรียนนักศึกษาคนทั่วไปต้องใช้ AI เป็นผู้ช่วยเท่านั้นคุณอย่า

0: ให้ AI เป็นคำตอบสุดท้ายในการตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งชิ AI ตอบมาคุณจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลใหม่เพราะนั้นประเทศไทยควรจะต้องยกระดับการใช้ AI ไปสู่การรู้เท่าทัน AI เท่านั้นจึงจะทำให้ AIเป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศเป็นประโยชน์กับการพัฒนาในสายขาวิชาชีพของคนคนนั้นหรือในธุรกิจคนนั้นมันไม่ใช่การแจก AI แล้วคือประเทศจะเป็น AI ไม่ใช่มันจะต้องไปรื้อระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ไปพร้อมๆกันกับการแจก AI นะครับวันนี้ข้อที่หนึ่งที่อยากจะเสนอนะครับสิทธิ์ของการเล่าสิทธิ์ของการได้ AI ฟรีทั้งหมดที่เราแจกกันเนี่ยนะครับมันควรจะต้องผ่านการเรียนรู้การสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนและสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ AI เนี่ยการแจก AI เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราไปแจกเนี่ยเขาต้องการ AI หรือเปล่ามันน่าจะแจกคนที่ต้องการใช้หรือเจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงกลุ่มใจคุณหนึ่งในการที่จะนำ AI ไปใช้ประโยชน์ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสิทธิ์ของการใช้มันควรจะผ่านการสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนที่เขาจะได้รับสิทธินั้นนะสามก็คือว่าสมมติว่าเราแจกเขาฟรีแบบโปรนะก็คือประมาณสัก700-800อ่ะฟรีนะครับต่อไปเนี่ยหลังจากที่หมดฟรีโปรฟรีแล้วเนี่ยที่เราแจกเขาเนี่ยผมคิดว่าเท่ากับว่าเราไปหาลูกค้าให้กับGenerative AI ของแบรนด์นั้นๆเลยหรือเปล่าเช่นผมใช้ฟรีมา1ปีเออผมบอกว่าเออไอ้ Generative AI ตัวเนี้ยมันดีมากเลยเฮ้ยใช้จนติดแล้วอ่ะยอมจ่ายดีกว่า
1: ติด
0: 700-800เท่ากับว่าเราไปทำมาร์เก็ตติ้งไปทำการตลาดให้กับแบรนด์ Generative AI ของแบรนด์นั้นไปเลยนะครับหลังจาก1ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับฟรีเนี่ยเดี๋ยวยอดขายของ AI ในตัวนั้นเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นแน่ๆเ
1: พราะจริงๆแล้วโมเดลเนี้ยเราไม่ได้ควรจ่ายตังค์เขาเขาควรจ่ายตังค์เรามากกว่าด้วยซ้ำถูกไหมอาจารย์นึกคนดีอ่ะเราไม่ควรต้องมาเสียตังค์ในการที่เหมือนเขามาลองแบบ trial ให้เราลองใช้อ่ะมันไม่ควรฟรีเสียมันไม่ควรใส่เสียตังค์เสียด้วยซ้ำ
0: ใช่ๆจริงๆมันมีแบบฟรีที่ดร.เจตพูดถึงอ่ะมันมีแบบฟรีคุณลองไปใช้แบบฟรีก่อนไหมซึ่งนี้ก็ใช้ฟรีอยู่แล้วมันมีบางช่วงนะที่ AIGenerative AI แบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาให้ฟรีเป็น1ปีเลยนะก็ใช้ฟรีแบบโปรอ่ะ1ปีเลยนะหรือมันมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่สอนการใช้ AI ฟรีเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะแจกเนี่ยผมก็ไม่ได้คัดค้านการแจกไอ้ประเด็นเรื่องของความไม่โปร่งใสเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ผมไม่ได้คัดค้านของการแจกแต่ว่าถ้าเราทำให้มันให้มันมี KPIในการแจกฟรีทั้งเรื่องของการสอบทั้งเรื่องของการวัดผลว่าถ้าผมไปให้ AI กับบริษัทหนึ่งเนี่ยยอดขายของบริษัทเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆแสดงว่าคุณให้ AI เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจจริงๆหรือคุณอาจจะไปร่วมกับบริษัทหนึ่งสมาคมหนึ่งสากลการเกษตรหนึ่งเนี่ยเพื่อจะช่วยทำให้ AI เนี่ยมันเพิ่มยอดขายหรือเกิดการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ในสาขาวิชาชีพที่คุณเกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นประโยชน์กว่าหรือไม
1: ่ครับ
0: ว่าที่จะแจกสมมติผมไปแจกดร.เจตดร.เจตก็จำเป็นอยากจะใช้หรือไปแจกอีกคนหนึ่งนายกอก็เขาไม่จำเป็นต้องใช้ AI แต่เขาได้สิทธิ์ของการใช้ AI ไปแล้ว
1: ก็เสียประโยชน์เปล่าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะครับอันนี้เพราะนั้นการแจกเนี่ยควรจะมันไม่ควรจะแจกฟรีอ่ะมันควรจะมีเงื่อนไขในการแจกการแจกแบบนี้เนี่ย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live

0: นะคะดิฉันเสือพรยานาวิทยาคุณจักรพันธ์กมุตยุทินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวได้มีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก็ในช่วงวันที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวเยอะเลยนะคะที่ต้องติดตามกันแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่ร้อนแรงทั้งในส่วนของภาคการเมืองต่างประเทศแล้วก็แม้กระทั่งย่อยๆในกรุงเทพมหานครที่กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะมีข้อมูลเมื่อครู่นี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางฝ่ายค้านโดยคุณณัฐพงษ์คุณเท้งผู้นำฝ่ายค้านไปยื่นประธานรัฐสภาส่งสารฎีกาตั้งคณะไต่สวนปปช.ปมยกคำร้องคดีของคุณศักดิ์สยามซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจรู้สึกจะรวมทั้งสว.ด้วยมั้ยคะนะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะคุณณัฐพงษ์นะคะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมตัวแทนสมาชิกรัฐสภาทั้งจากพรรคฝ่ายค้านและสว.บางส่วนแถลงข่าวการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ขอให้มีการส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนคณะกรรมการปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีการยกคำร้องในศักดิ์สยามชิดชอบในคดีสุขุนนะคะแล้วก็คุณณัฐพงษ์ระบุว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมานี้ค่ะมีการจัดทำคำร้องให้มีความรัดกุมแล้วก็รอบคอบที่สุดนะโดยในคำร้องประกอบด้วยข้อมูลสาธารณะรวมถึงบันทึกเทปจากการชี้แจงของตัวแทนปปช.ในที่ประชุมวิปฝ่ายค้านเท่าที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้โดยเนื้อหาคำร้องนะคะมีข้อกล่าวหา4ข้อหลักดังนี้นะคะ 1. ปปช.ดำเนินการตรวจสอบด้วยกระบวนการที่มีข้อบกพร่องและไม่ชอบด้วยกฎหมายปปช.โดยปปช.มิได้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเชิงลึกก่อนยกคำร้องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทรัพย์สินทั้งที่ระเบียบปปช.กำหนดให้ต้องทำในกรณีที่มีพฤติการน่าสงสัยว่ามีการโอนยักย้ายแปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สินหรือมีการถือครองทรัพย์สินแทนนอกจากนี้ปปช.ไม่ได้มีการไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนก่อนยกคำร้องที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิดอาญาซึ่งรวมถึงการที่ปปช.ไม่ได้มีการเรียกร้องไม่ได้มีการเรียกผู้ร้องนะเช่นนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลมาให้ถ้อยคำแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบนิติกรรมอำพรางหรือว่าเส้นทางการเงินตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยไต่สวนอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือปปช.ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งปปช.วินิจฉัยว่าในศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอีกทั้งปปช.ยังละเว้นการวินิจฉัยในประเด็นสำคัญที่ว่าในศักดิ์สยามชิดชอบเป็นยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นหรือไม่ประเด็นที่3ปปช.มีพฤติการปกปิดกระบวนการตรวจสอบปปช.เพิกเฉยและไม่ตอบสนองต่อคำร้องคำขอของผู้ร้องคือนายประกรณ์วุฒิในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบเช่นรายงานแสวงหาข้อเท็จจริงคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.นอกจากนี้ปปช.มีความล่าช้าและเพิกเฉยต่อการเปิดเผยผลการตรวจสอบรวมถึงการแจ้งผู้ร้องเช่นปปช.มีมติยกคำร้องเรื่องบัญชีทรัพย์สินตั้งแต่กันยายน2568 และมีมติยกคำร้องเรื่องคดีอาญาตั้งแต่กุมภาพันธ์2569แต่กลับเพิ่งออก

0: แถลงการต่อสาธารณะเมื่อเมษายน2569และยังไม่มีการแจ้งผลกลับมาที่ผู้ร้องโดยตรง 4. ปปช.ละเลยการตรวจสอบและวินิจฉัยข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องปปช.ละเว้นการตรวจสอบและวินิจฉัยในฐานความผิดอื่นที่ปรากฏในคำร้องหรือที่ปรากฏจากข้อเท็จจริงในคดีเช่นความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.ป.ปปช.มาตรา126นะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณณัฐพงษ์ยังให้ข้อมูลอีกว่าหลังจากที่ได้มีการรวบรวมรายชื่อจากสมาชิกสภาตามมาตรา236ก็จะเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาที่จะต้องใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบตามคำร้องและหลักฐานเหล่านี้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ซึ่งเขาบอกว่าเราเชื่อในหลักฐานที่ได้แนบมาในคำร้องยืนยันว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรส่งต่อเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะไต่สวนอิสระมาดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่
1: ทีนี้นักข่าวก็เขาเลยถามซักถามต่อถ้าหากประธานรัฐสภาเลือกที่จะปัดคำร้องนี้ตกไปนะครับทางคุณณัฐพงษ์และบรรดาสมาชิกที่ยื่นมาจะทำอย่างไรนะครับคุณณัฐพงษ์ก็เลยบอกว่าหลักฐานที่ได้แสดงไปนั้นไม่น่าจะมีใครปฏิเสธได้นะครับเป็นเหตุอันควรสงสัยที่จะต้องมีการส่งต่อไปยังศาลฎีกาและก็บอกว่ายังมีช่องทางทางกฎหมายอื่นที่ตนยังไม่ขอลงในรายละเอียดในที่นี้ที่ผู้ใช้อำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นใครรวมถึงประธานรัฐสภาถ้าใช้อำนาจโดยมิชอบก็มีช่องทางในการที่จะยื่นร้องในการตรวจสอบอยู่นะครับถ้าหากประธานรัฐสภาเลือกที่จะปัดตกคำร้องนี้นะครับนี่ก็เป็นคำยืนยันของคุณณัฐพงษ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมกับสมาชิกฝ่ายค้านและก็สว.บางส่วนด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อครู่มีเพื่อนสมาชิกแซวมาบอกหูย่อจังพ.ร.ป.ปปช.มาตรา126คือมันยาวก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไงนะเอาเต็มไหมเอาเต็มไหมก็คือมาตราคือมันจะมีจริงๆเนี่ยมันยาวนะเอาเต็มนะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา126นะคะ
1: ครับ
0: ยาวไหม
1: เป็นเรื่องการเมืองที่โอมาแต่เช้าก็มีเรื่องนี้เข้ามานะครับแต่เรื่องที่มีสืบเนื่องมาจากเมื่อวานครับคุณจะพรตั้งข้อสงสัยเหมือนสังคมคือการไปยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: เมื่อ
1: ว
0: านเป็นเรื่องใหญ่
1: โอ้เป็นเรื่องร้อนแรงปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนไปร้องเรียนหรือว่าเพราะว่าหลังจากการที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์เพื่อจะยืนยันตัวตนในการที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นครับเพราะว่าบางคนบอกเงื่อนไขที่รัฐบาลตั้งมาใหม่ๆ5ข้ออย่างที่เราเรียนไปแล้วในเบื้องต้นเมื่อวานก่อนนะครับก็มีหลายเรื่องที่ทำให้ผู้ที่เขาไปแสดงตนเกิดข้อสงสัยว่าเขาอาจจะถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าอย่างเช่นกรณีที่บอกว่าบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่ถูกนำรายชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีนะครับก็ว่าถ้าอาจจะทำให้ผู้ที่เป็นบิดาและมารดาเนี่ยไม่สามารถที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปได้เพราะว่ามีลูกนำรายชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วในค่าอุปการะเลี้ยงดูอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เลยถกเถียงกันอย่างมากว่าในตกลงกระทรวงการคลังหรือทางรัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ไหมอีกประการหนึ่งที่เขาสงสัยอย่างกรณีที่ระบุบอกว่าเงื่อนไขคือถ้าหากเป็นผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีอันนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็เลยไม่ก็สงสัยว่าอย่างกรณีที่ลูกทำให้พ่อแม่นะครับพ่อแม่อาจจะไม่ได้โดนจ่ายเงินเองแต่ลูกทำให้เลยลูกได้รับผลประโยชน์ในการที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตก็คือถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ถึงกับชีวิตลูกก็จะรับผลประโยชน์ตรงนี้ไม่ใช่ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันคือเป็นพ่อเป็นแม่แต่เนี่ยเขาทำไมเขาถึงถูกตัดสิทธิ์ด้วยก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการคลังจะต้องชี้แจงให้มันกระจ่างว่าตกลงเงื่อนไขเหล่านี้จะมีการปรับเปลี่ยนอีกไหมหรืออย่างไร
0: มันน่าสงสัยตรงไหนอ่ะ
1: ตอนนี้อย่างเงี้ย
0: ดิฉันรู้สึกมันไม่น่าสงสัยมันชัดเจน
1: ข้อไหนข้อหนึ่งที่สงสัยก่อนที่คนสงสัยมากคือเนี้ย

0: คนที่เป็นลูกเอายื่นเสียภาษีเอาไปลดหย่อนภาษีบอกว่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหลักการที่ต้องออกมาใหม่อันนี้เขาบอกว่าถ้าหากพ่อแม่ไม่รู้อ่ะว่าลูกอ่ะเอาไปยื่นภาษีแล้วจริงๆในความเป็นจริงก็มีบางส่วนนะบางครอบครัวลูกอาจจะไม่ได้ดูแลพ่อแม่ก็ได้อาจจะแค่เอาชื่อไป
1: ส่วนใหญ่แหละ
0: การที่อันนี้เขาก็บอกอย่างเงี้ยทำไมต้องมาทำให้เขาเสียสิทธิ์ตรงนี้ในเมื่อเขาเป็นบิดามารดาเขาไม่ได้ไปทำอะไรแต่ลูกได้ประโยชน์แต่ทำไมเขาต้องมาเสียสิทธิ์ในการที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ข้อหนึ่งและอีกข้อหนึ่งที่ผมสงสัยเพิ่มเติมก็คือคนที่ทำประกันชีวิตเขาต้องจ่ายเงินค่าประกันชีวิตอันนี้ก็คือเงื่อนไขว่าถ้าหากจ่ายเงินเบี้ยประกันชีวิตปีละเกิน 12,000 บาทอันนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ก็มีปัญหาเหมือนมีกรณีนี้เหมือนกันสมมติลูกทำให้พ่อแม่ทำประกันชีวิตให้ส่งเงินให้เป็นเบี้ยประกันชีวิตแต่ถ้าหากพ่อแม่เสียชีวิตลูกได้รับประโยชน์แต่พ่อแม่เขาไม่ได้รับประโยชน์แล้วนะเพียงแต่ว่าลูกได้รับประโยชน์จากการไปทำประกันชีวิตให้กับพ่อแม่เนี่ยทำไมเขาถึงต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปด้วยเขาก็เลยสงสัยว่าไอ้แต่นี้มันก็ไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเขาที่ว่าลูกทำเบี้ยประกันชีวิตแต่ลูกได้รับประโยชน์เขาไม่ได้รับประโยชน์เพราะว่าลูกอาจจะไม่ได้ดูแลอะไรเขาในเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูนั่นก็ประเด็นหนึ่งเรื่องของการทำประกันชีวิตก็เหมือนแบบว่าลูกๆอาจจะคาดหวังหรือว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปก็จะมีเงินค่าทำศพซึ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเบี้ยประกันด้วยตัวเองคือลูกทำให้ลูกเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันแต่เป็นชื่อพ่อหรือแม่อันเนี้ยทำไม
1: ส่วนใหญ่ก็จะรู้นะ
0: เ
1: วลาถ้าเรานึกถึงในข้อที่จริงคือ
0: ระดับจริงมาใช่
1: ระดับที่มีการจ่ายเนี่ยยอดมันค่อนข้างจะสูงแล้วก็มีความเชื่อว่าน่าจะมีฐานะดีพอสมควรแต่ปกติเนี่ยเวลาที่คนเอาชื่อคุณจักรพันธ์เนี่ยไปลดหย่อนหรืออะไรเนี่ยคุณไม่รู้หรอ
0: ไม่รู้แต่ว่าลูกไม่ได้มาเลี้ยงดูไง
1: ซึ่
0: งมาเลี้ยงก็เป็นปัญหา
1: ไม่เป็นประโยชน์ให้ลูก
0: แต่เขามาตัดสิทธิ์พ่อแม่ซึ่งพ่อแม่บางคนอาจจะฐานะไม่ได้ดีอาจจะอยู่ยากจนแต่ลูกก็แค่เอาสิทธิ์ไปหักลบหย่อนภาษีเท่านั้นเองซึ่งหักภาษีก็ไม่ได้มากอะไรนะ
1: ไม่มันต้องเปรียบเทียบมันต้องต่อคน
0: อันนี้ครับเขาก็เลยท้วงติงว่าอย่างเงี้ยคนลักษณะอย่างเงี้ยคนที่เขาอยู่ทางไกลหรือว่ามีฐานะยากจนเนี่ยเขาต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้ทั้งที่สิทธิ์นี้เคยได้รับมาก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเงื่อนไขตรงนี้หลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าไอ้เนี้ยทำไมเขาถึงต้องมาเสียสิทธิ์ไปด้วยมันก็ไม่ถูกต้อง
1: ก็ต้องถอยกลับไปตั้งหลักก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์อะไร
0: เขาบอกว่าต้องการจะช่วยเหลือผู้ยากจนจริงๆแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับคุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและท่านที่ว่าการกระทรวงการคลังเจ้าของเรื่องท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เมื่อได้รับฟังแล้วก็อาจจะต้องให้กระทรวงการคลังนั้นไปดูพิจารณากันอีกทีแต่เจตนาอย่างที่คุณจุฬาภรณ์เข้าใจคือต้องการสำรวจสิทธิเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆคือคนจนจริงๆนะครับแล้วแต่ยังไงก็ตามก็จะเข้าให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปทำการสำรวจเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนสิทธิ์ต่างๆนะครับเพื่อให้ทางรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆได้นะครับอันนี้ก็ท่านก็รับฟังไว้นะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันว่าเงื่อนไขจะมาปรับเปลี่ยนตอนนี้มันจะทันไหมหรือว่าต้องไปเริ่ม
1: เปล่าคนที่เคยได้ประโยชน์ไม่อยากจะเสียประโยชน
0: ์
1: ก็ไม่อยากจะโดนตัดออกทั้งที่แล้วจำได้ไหมตอนที่มีการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ๆคนก็นินทากันมากเลยว่าไม่เห็นตนจริงเลยหรือว่าขนาดนี้ไม่น่าจนอะไรแบบเนี้ยแต่อันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐได้อย่างตรงจุดนะคะมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืนนะคะมันก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นระบบคือรัฐจะนำไปออกแบบนโยบายแล้วก็มาตรการช่วยเหลือให้มันแม่นยำแล้วก็เป็นธรรมรวมทั้งคือหลังจากนี้ไปมันก็จะยังคงมีอีกไม่ใช่เฉพาะในครั้งนี้เท่านั้นนะคะเป็นทางที่แท้จริงแล้วก็จากข้อมูลถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะมีคนที่ตกหล่นนะเกือบล้านอ่ะเป็นล้านอ่ะ

0: ซึ่งอาจจะตกหล่นด้วยความที่ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆก็ตามหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ห่างไกลหรือว่าแม้แต่ไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้เลยหรืออยู่ในกลุ่มที่มันชายขอบหรือมันไม่รู้จริงๆอันนั้นอ่ะเป็นกลุ่มที่ทางภาครัฐต้องการที่จะช่วยเหลือซึ่งเขาก็มีการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างของมหาดไทยของพม.แล้วก็อบต.อบจ.อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นแขนขาของมหาดไทยเนี่ยพยายามที่จะสกรีนหรือว่ากรองหาให้ได้ว่ากลุ่มคนที่เกือบล้านที่หายไปเนี่ยหรือที่ยากจนอยู่ในเกณฑ์ที่จะควรจะต้องช่วยเหลือเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนมันไปตกหล่นเพราะอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาพยายามที่จะรวบรวมเพื่อที่จะช่วยให้ได้นะเพราะฉะนั้นในส่วนของเกณฑ์มันอาจจะมีอย่างกรณีที่หลายท่านถ้ายังมีข้อขัดแย้งในใจว่าจริงๆเราอยู่ในกลุ่มที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือนะอย่างที่เราเห็นในทีวีอ่ะบางท่านโหลงมาจากดอยก็มีหรือว่าบางท่านก็เห็นว่าตัวเองเนี่ย อยู่ในกลุ่มที่น่าจะต้องได้รับความช่วยเหลืออันนี้เขาก็ไปลองได้นะเขาก็มีการรับข้อมูลแล้วก็กรณีที่คุณเองนิติออกมาบอกเนี่ยก็ว่าจะกลับไปทบทวนอีกทีว่าตรงไหนมันเกินหรือมันขาดหรือยังไงนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้หนึ่งเรามีข้อมูลที่แท้จริงของคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐจริงๆนะคะไม่ใช่แบบกลางๆขึ้นไปแบบรวยๆช่วยเองได้แต่แบบนี้
1: เรามาฟังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
0: คุณกรณ์โอเคร
1: องหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกรณ์
0: จากคุณกรณ์เนี่ยน่าสนใจ
1: ก็ไปโพสต์ข้อความบอกว่าเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองเนี่ยต้องดูกันว่ามันสมเหตุสมผลหรือยังนะครับ
0: คืออย่าไปตัดสิทธิ์
1: เช่นกรณีที่ว่าการที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้หมายความว่าลูกมีฐานะดีพอนะครับที่จะแบกรับทุกอย่างไปได้และสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยปีละ 30,000 บาทก็ไม่ได้แปลว่ารัฐช่วยครอบครัวนั้น 30,000 บาทจริงเพราะว่าตัวเลขเนี้ยเป็นเพียงฐานลดหย่อนภาษีเท่านั้นมูลค่าจริงที่ลูกได้รับขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของแต่ละคนและบอกว่าแต่ภาระจริงอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับคุณกรณ์ก็จะบอกว่าขณะเดียวกันการที่ให้พ่อกับแม่ยื่นอุทธรณ์เพื่อใช้สิทธิ์กรณีที่ลูกนำชื่อไปใช้รถ
0: จัก
1: รย
0: าน
1: แต่ไม่ได้ส่งเสียลูกดูเลี้ยงดูจริงๆก็หมายความว่าการถูกนำชื่อไปใช้รถหย่อนภาษีไม่ใช่หลักฐานที่สมบูรณ์และคำถามก็เลยถามบอกว่าเหตุใดภาระในการพิสูจน์ความจริงต้องถูกผลักไปอยู่ที่ผู้เป็นพ่อและเป็นแม่ที่ลำบากอยู่แล้วโดยเฉพาะบางคนที่เป็นผู้สูงอายุผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบดิจิตอลคนที่ไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานไปแสดงหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่กล้าจะบอกว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงๆเพราะอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ภายในบ้านหรือกระทบความรู้สึกภายในครอบครัวได้นะครับคุณกรก็เลยยกตัวอย่างนะครับทุกวันนี้บางครอบครัวเขาก็พยายามดูแลกันอยู่แล้วช่วยกันทุกฝ่ายรัฐช่วยนิดนึงลูกชายลูกช่วยนิดนึงพ่อแม่ช่วยประหยัดอีกนิดนึงทั้งบ้านเนี่ยเขาบอกว่าช่วยกันประคับประคองไม่ให้ชีวิตลำบากไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นการที่ครอบครัวพยายามที่จะช่วยดูแลกันก็ไม่ใช่สิ่งที่รัฐจะเพิกเฉยไม่ต้องดูแลช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ครับนี่เป็นความคิดเห็นของคุณกรณ์จาติกวณิชครับ
0: ก็คือในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจะบรรเทาค่าใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นพฤติกรรมอะไรต่างๆตามเป้าหมายของภาครัฐคือมันจะทั้งสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวการออมสร้างหลักประกันในชีวิตแล้วก็เรื่องของการลดภาระในเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ลองไปดูนะก็ลองช่วงนี้ก็มีการเรียกร้องกันเนี่ย
1: ออกเงินขายมาใหม่ๆอ่ะสิเขาที่เขาเคยได้ไงเขาก็ส่งอพอเขาไม่ได้เลยเขา
0: ก็โวยวาย
1: ตัวอย่าง 2-3 ข้อเนี่ยมาว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเรื่องของการมีกรรมสิทธิ์ยานพาหนะบางคนบอกว่าโอ้ยเขาผ่อนมาตั้งไม่รู้กี่ปีรถคันนี้แล้วก็ใช้ทำมาหากินด้วยไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถปิกอัพรถส่วนบุคคลอะไรเงี้ย
0: แล้วคุณเห็นด้วยไหมล่ะ
1: ถ้าถูกตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรไง
0: เขาช่วยเหลือคนจน
1: เขาเรียกงี้บางประโคนเขามีรถเนี่ย
0: เขาบอกเขาจน
1: เขาพึ่งมาซื้อใหม่ป้ายแดงเมื่อไหร่เขามีมาตั้ง10กว่าปีแล้วแต่พอไปมีชื่อว่าเป็นเจ้าของยานพาหนะรัฐก็จะไปตัดสิทธิ์เขาว่าถือว่าเป็นคนมีฐานะร่ำรวยอยู่แล้วเพราะซื้อรถเป็นเจ้าของรถเขาก็บอกเอ้ยมันไม่น่าจะ

0: ถูกต้องนะครับก็เลย
1: เหรอคะแล้วมันจะเอาเกณฑ์อันไหนอ่ะแล้วมันจะใช้เกณฑ์อันไหนวัดว่า
0: ต่อไปทั่วรัฐบาลจะต้องหาเกณฑ์อันนี้มัน
1: ก็นี่ไงก็ต้องเกณฑ์
0: มันต้องเดินหน้ามาตั้งเกณฑ์เนี่ยพอมีข้อท้วงติงก็ต้องฝากท่านรัฐมนตรีเองนิติว่าท่านจะไปปรับแก้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรหรือบ้างอย่างที่เขามาท้วงติงมันก็น่าสนใจนะขนาดคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นการว่าการที่รัฐบาลออกหลักเกณฑ์

0: สนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่เกิน 3,000 บาทใช่ไหมแต่ถ้านำไปลดหย่อนพ่อแม่โดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีนี่มันก็ดูจะแปลกๆนะครับทั้งๆที่เกณฑ์รายได้ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องได้เงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและลูกส่งมาให้บางคนอาจจะส่งไม่ถึงไม่เกินนี้ด้วยซ้ำไปไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นต้องให้ลูกมาอุปการะเลี้ยงดูถ้าหากจะนำไปลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงของสังคมบางคนบางครอบครัวลูกก็ไม่ได้มีรายได้มากพอที่จะมาส่งให้กับครอบครัวให้กับผู้เป็นบิดามารดาเกิน 60,000 บาทขึ้นไปได
1: ้แสดงว่าคือคุณไม่อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่แล้วแต่ว่าคุณอยากใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี
0: ใช่ใช่ใช่ก
1: ็มันสมเหตุสมผลไหม
0: บางคน
1: คุณก็ต้องช่าง
0: ไปเลี้ยงดูไม่คือบางคนเขาก็เลี้ยงดูนะฮะแต่ว่าอาจจะเลี้ยงดูไม่ได้มากตามจำนวนที่ว่าไปหักลดหย่อนภาษีเนี่ยพอหักลดหย่อนปั๊บหรือว่าคุณมีสิทธิ์พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ทันทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยท้วงติงในประเด็นนี้นะครับ
1: อันนี้เราต้องดูว่าสิทธิ์ของลูกหรือสิทธิ์ของพ่อแม่ใช่ไหม
0: ใช่สิทธิ์พ่อแม่ถูกตัดแต่ลูกได้สิทธิ์ไปหักลดหย่อนเขาก็บอกอ้าวพ่อแม่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ได้เงินเลี้ยงดูจากลูกขนาดนั้นเรียกว่าผมก็แบบอย่างที่คุณกรบ้านนะบางคนเขาก็ไม่อยากจะพูดว่าลูกไม่เคยดูแลเลยไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เคยส่งเงินให้หรือส่งก็ไม่ได้ส่งมากมายขนาดที่เอาไปหักลดหย่อนกันถึงปีละ 30,000 บาทใช่ไหมเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างแบบนี้ว่าบางครอบครัวส่งให้ครอบครัวให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะเดือนละพันไปเดือนละพันปีก็แค่12,000เท่านั้นเองแต่เขามาถูกตัดสิทธิ์คือเลี้ยงดูถ้าหักลดหย่อนไปแม้แต่บาทเดียวก็ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่สมเหตุสมผลเพียงพอหรือเปล่าหรือที่เขาถูกติดนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นข่าวก็เลยต้องติดตามมาว่าเออมันก็น่าสนใจเพราะ
1: แล้วก็มีประเด็นไม่หรอกมันมีเลทเรื่องการลดหย่อนเนี่ยว่าแค่ไหนคุ้มถ้าน้อยเนี่ยต่อปีเนี่ยน้อยมันก็จะไม่คุ้มถ้าเปรียบเทียบแล้วการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณพ่อคุณแม่เพราะคนละคนใช่ไหมถ้ารวมแล้วเนี่ยอาจจะได้สูงกว่าแต่ถ้าลดหย่อนภาษีเนี่ยสูงๆปีนึงเนี่ยหลายตังค์เลยครับเป็นแสนเลยขึ้นไปเนี่ยมันเปรียบเทียบแล้วอาจจะคุ้มกว่าก็แล้วแต่ต้องเปรียบเทีย
0: บ
1: แต่ก็อย่างว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนจำนวนมากพอสมควรนะ
0: ซึ่งเขาไม่ได้รับสิทธิ์คือถ้าเพิ่มเคย
1: ได้ให้แล้วยังถูกด่าอีกนะ
0: ตัดสิทธิ์เนี่ยอย่างเงี้ยไปเลยสิครับ
1: ว่าเสียงเหมือนกัน
0: ทำไมเขาต้องมาถูกตัดสิทธิ์โดยเคยได้รับมาแหมพอแค่บอกระบุว่าลูกอุปการะเลี้ยงดูปีละ 30,000 บาทเนี่ยซึ่งบางคนก็มีไม่ถึงหรอกไม่ได้รับหักลด
1: ไม่เคยได้รับจริงไม่เคยได้รับพ่อแม่ดูแลตัวเอง
0: กรณีที่ทำประกันอย่างสมมติถ้าลูกทำประกันให้พ่อแม่อย่างเงี้ยลูกเป็นคนส่งลูกได้ประโยชน์คือพ่อแม่ตายปั๊บลูกได้ประโยชน์มีค่าทำศพมีกันอันเนี้ยแต่มาตัดสิทธิ์พ่อแม่ไงเขาก็บอกอ้าวพ่อแม่บางคนไม่เคยต้องจ่ายเงินค่าประกันชีวิตด้วยตัวเองเลยเพราะไม่มีรายได้ที่จะจ่ายแต่พอมีระบุว่าลูกไม่ใช่ระบุลูกนะคือพ่อแม่มีชื่อว่าเป็นผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อปีละไม่เกิน 12,000 บาทเนี่ยเขาก็ถูกตัดสิทธิ์ทั้งที่ในความเป็นจริงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อาจจะไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันนี้ด้วยตัวเองแต่ลูกเป็นคนจ่ายให้โดยใช้ชื่อพ่อแม่เป็นผู้ประกันชีวิต
1: ก็ทำให้ตัวเองนั่นแหละทำให้ตัวเองอ่ะ
0: คือลูกได้รับมรดกเหมือนได้รับมรดกได้รับพินัยกรรมไปโดยปริญญาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เขาอนุมานว่าเมื่อลูกมีไหนเรียกแบบภาษาชาวบ้านมันคือมีปัญญาจ่ายค่าเบี้ยประกันเรือนหมื่นขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีรายได้เพียงพอที่จะอุดหนุนเจือจุนคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ในความเป็นจริงนี่คุณจุลพรคือผมไม่ได้เข้าข้างเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับบัตรนี้คนที่จ่ายเบี้ยประกันเนี่ยเป็นชื่อสมมติลูกผมทำชื่อผมในจักรพันธ์เป็นคนจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแต่ผมไม่ได้จ่ายเงินเองจริง
1: ๆใช่แต่เขาจ่ายเป็นแสนเนี่ยเขาไม่ดูแลพ่อแม่เลยเหรอ
0: ก็ไม่แน่บางคนบางครอบครัวก็จ่ายเพราะว่าอยากหวังสมบัติมีพี่น้องหลายคนอ่ะมันมีทรัพย์สมบัติจะมาแบ่งที่นามันไม่เพียงพอลูกก็ใช้วิธีลงทุนพูดง่ายๆเหมือนลงทุนนะ
1: มาลงทุน
0: จ่ายเบี้ยประกันชีวิต
1: ไปจริงๆไม่ได้ดูแลพ่อแม่หรอก
0: แต่ละปีแต่ละปีไปหรือดูแลก็อาจจะดูแลไม่ได้มากขนาดจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเพราะเบี้ยประกันชีวิตมันระบุว่าปีนึงต้องเท่านั้นเท่านี้เขาก็จ่ายได้เพราะว่าอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่สูงไปแล้วนะครับถ้าเป็นอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยเขาก็มีเงินที่จะไปทำศพไป

0: บำเพ็ญกุศลอะไรจำนองเนี้ยก็มีบางครอบครัวก็คิดอย่างนี้ก็เลยทำประกันชีวิตให้พ่อแม่โดยเอาชื่อพ่อแม่แต่เขาเป็นคน
1: รับผลประโยชน
0: ์ใช่รับผลประโยชน์อันนี้คนที่เป็นพ่อแม่เขาก็ทวงทีอ่ะทำไมเขาต้องเสียสิทธิ์ทั้งที่เขาจนอยู่แล้วไม่มีรายได้
1: เขาจนหรออ
0: ะไร
1: นี่ไม่ดูเหมือนไม่จน
0: พ่อแม่ละจนลูกอาจจะไม่จนแต่ลูกอาจจะดูแลพ่อแม่ได้ไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอกับการที่ไปถูกจัดสิทธิ์นี่ขนาดบัตรสวัสดิการแค่300บาทนะเขาจะประท้วงกัน
1: ทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกัน
1: เพราะนั้นเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้การกรองดิฉันเชื่อว่ามันค่อนข้างอลุ่มอล่วยแต่ว่าเราขออนุญาตฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะนี่ขนาดเราไม่เกี่ยวข้องแทบจะตบกันแหละสักครู่ค่ะ
0: ใช่ครับ
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ก็มีหลายสำนักที่เขาไปติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่ได้ฟังคุณจักรพันธ์ในอีกแง่มุมนึงเนาะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยมันมีแนวคิดที่หลายอย่างเหมือนกันแล้วก็บางกรณีเนี่ยที่เราใช้เกณฑ์ที่เป็นเส้นตายตัวว่าเนี่ยจนไม่จนนะแต่ว่าในความรู้สึกนะในความรู้สึกบางคนเขาบอกว่าอย่างเนี้ยของเขาเนี่ยถือว่ายังจนอยู่และบางท่านก็เรียกว่าใช้ความพยายามมากเลยในการที่จะรักษาสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐลงมายืนยันตัวตนหรือว่าพยายามจะลงมาสมัครใหม่สำหรับกลุ่มที่หลุดไปนะก็ไปติดตามมาท่านที
0: ่กลุ่มสมัครใหม่ตอนนี้ยังไม่มีฮะ
1: มี
0: เฉพาะคนที่เคยได้รับบัตร
1: สวัสดิการ
0: ก่อนหน้าที
1: ่เขา
0: คิดแสดงตน
1: เขาคิดว่า
0: ชุดกลุ่มใหม่นี่ยังไม่
1: มีคืออย่างนี้ในช่วงหลายวันมาเนี้ยที่เขาเริ่มตั้งแต่มีการเปิดโอกาสให้คนไปยืนยันสิทธิ์เนี่ยบางคนเขาไปธนาคารใช่ไหมหรือว่าไปทีนี้ก็ปรากฏว่าหลายๆคนที่เคยตกหล่นมาครั้งที่แล้วแล้วก็รู้ข่าวแล้วก็บางทีเนี่ยได้ข้อมูลไม่ชัดเจนและถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเขายังไม่เปิดแต่ก็พยายามจะลงมาเผื่อว่าจะได้ก็จะมีประเภทที่ต้องเหมารถอะไรต่าง
0: ๆ
1: มาจากทางไกลนะเข้าเมืองมาอะไรต่างๆก็มีเก็บตกฟังมาฟังกัน
3: เอาแล้วทำไมไปได้อ่ะ
4: โม่ครับ
3: มันไปยืนยันเส้นไปได้ปอมีรถก่อ
4: มันมีครับ
3: มีลูกเอาปอไปรถยนต์ภาษีก่อ
4: มันมีครับ
3: มีตีเกิดเส้นไรก่อ
4: มีคร
3: ับ เอาแล้วมันติดอะไรยังเป็นคนโทรถามกะ
4: ค
1: ือ
4: ที
1: ่
4: โทรทางคร
1: ับ จริงๆก็น้ำตาไหล
3: เลยนะรักเขียนนี่เป็นตั้งขึ้นมาใหม่ก็หันด้วยก็
4: เนา
3: ะรักเขียนนี่เป็นรัฐบาลตั้งมาใหม่ว่าบอกว่าไอ้อย่างก็ถ้าใครนี่รถยนต์บอกเฮ้อถ้าลูกก็ไม่รถยนต์ภาษีบอกเฮ้ออย่าบอก
4: ม
3: ี
4: ใครอยู
3: ่
4: คร
3: ับ แล้วปอมองตัวนี้ยังไงหันด้วยหรือเปล่าหันด้วย
4: หันด้วย
3: ครับตัวนี้ข้างเลย
4: คร
3: ับ ข้าอย่างอะบอก
4: มีหูครับท่านผมมาในหมู่บ้านแต่ผมมาสามข้าม
3: มาสามข้ามเราไม่ได
4: ้ครับ
3: ปอไปต้องให้ยังไงอ่ะปอมาให้ลงอีกหรือยังไงไปไล่ปอลงดอยมาแล้วก็มายืนยันซื้อลงมาได้เอาลำบากยังไงของเจ้า
1: คือนักข่าวถามนะนักข่าวเสียงผู้หญิง
3: มันบอกว่าอย่างไรป
1: อส่วน
4: คนนี้คือว่าพอไปใช้ก่อนเ
1: ดี๋ยวร้องไห
4: ้
1: พูดไม่ออก
4: ผมมองได้เลยก่อนนี่สมัยทำเพื่อนหนึ่งทำเงินมาได้ก่อนแล้ว
3: อันนี้ครั้งแรกอ่ะ
4: ครั้งสองครับ
3: ครั้งที่สอง
4: ครับ
3: เอาแล้วทำไมไม่ได้อ่ะ
4: โม่ครับ
3: คนว่ายืนยันเส้นไม่ได้ปอมีรถก่อ
4: มันมีครับ
3: มีลูกเอาปอเป็นรถยนต์ภาษีก่อ
0: มันมีครับสามนะ
3: มีตีเกินสิบไรก่อ
4: ม
3: ัน
4: มีครับ
3: เอาแล้วมันติดอะไรยังคนบางคนโทรถามกะ
4: คือที่โทรทางครับ
3: มามองตรงนี้ยังไงรักเขียนนี่เป็นตั้งขึ้นมาใหม่ปอหันด้วยก่อ
4: ไงวะ
3: รักเขียนนี่เป็นรัฐบาลตั้งมาใหม่ว่าบอกว่า
1: ก็ให้ฟังคร่าวๆขอบคุณที่นี่เมืองไทยนะยิงยังไม่หมดเขา
0: ผมสรุปหลักเกณฑ์หน่อยเดี๋ยวคุณผู้ก่อนจะเอ๊ะทำไมหลักเกณฑ์ใหม่เขาประกอบอะไรบ้างนะครับหลักเกณฑ์ใหม่ที่รัฐบาลได้ออกมาสำหรับให้ไปแสดงยืนยันสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมมาจากเดิมเนี่ยที่จริงมีหลักเกณฑ์แค่ว่าถ้าเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18

0: ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นข้าราชการที่ได้รับเงินนานลูกจ้างที่รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนขึ้นกับหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญอันนี้ก็ไม่ได้รับผลนะครับทีนี้พอมีหลักเกณฑ์ใหม่เข้ามาเลยครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าก็มีเขาอย่างนี้นะครับหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ที่จะไปแสดงตนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1ต้องมีข้อห้ามเพิ่มขึ้นมา5กลุ่มคือกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ถือว่าเป็นผู้ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานเต็มตัวอันนี้กลุ่มที่1นะครับที่ห้ามกลุ่มที่2คือผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะครับส่วนกลุ่มที่4คือผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีและกลุ่มที่5คือกลุ่มที่บิดามารดาถูกบุตรนะครับนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเช่นผู้ที่บุตรนำชื่อไปหักค่าอุปการะเลี้ยงดู 30,000 บาทต่อปีนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับนอกจากนี้ก็จะพิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคลนะครับคือต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาทครับอันนี้ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอีกอันนึงก็คือมียอดเงินฝากและสลากออมทรัพย์รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทและไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรเครดิตด้วยนะครับอันนี้ถ้าเป็นกลุ่มนี
1: ้ไม่ต่ำกว่าหรือไม่เกิน
0: ต้องเช่นเดียวกันไม่เกิน 100,000 บาทคือถ้ามีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาท
1: และ
0: ม
1: ี
0: สลากออมทรัพย์รวมกันก็โทษทีโทษทีเกิน 100,000 บาทไม่ได้เป็นไรแล้ว
1: เป็นฉันก็ได้สิ
0: ถ้าเกิน 100,000 บาทไม่ได้นะคร
1: ับ หลอกให้ดิฉันใจ
0: มีรายได้เกิน 100,000 บาทก็ไม่ได้มีสละเงินฝากเกิน 100,000 บาทก็ไม่ได้และต้องไม่ถือกรรมสิทธิ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับที่มีเครื่องแรงเกิน 300cc ขึ้นไปและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีวงเงินสินเชื่อทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทโดยเขาบอกว่าจะดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยไปถึงเดือนพฤษภาคมเพื่อสกัดการตกแต่งโยกย้ายบัญชีอันนี้คือเงื่อนไขใหม่5ข้อที่จากเดิมที่ไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ก็เลยทำให้เป็นที่มาที่ไปของคนที่มาโอ้ทำไมลูกฉันเอาชื่อฉันไปลดหย่อนภาษีแต่เขาก็ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีปัญหาขึ้นมาก็จะถูกตัดสิทธิ์เหล่านี้ไปครับ
1: ก็อย่างคุณจักรพันธ์เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยเน
0: า
1: ะคุณปู่คุณย่าอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่
1: มันก็จะหลายชั้นก็จะเห็นภาพชัดเจนก็มีมุมมองนะในกรณีนี้อย่างของดิฉันเองบางคนก็บอกโหเข้าใจไรเลยจะดั้มดักอะไรแม่คนนี้เนี่ยเหี้ยมโหดมีเพื่อนสมาชิก
0: ไปฟังคำที่แจงของหน่อยของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับท่านมาพูดในนามโฆษกกระทรวงการคลัง
1: แป๊บหนึ่ง
0: ท่านก็บอกว่า
1: แป๊บหนึ่ง
0: เชิญครับ
1: เพราะว่ามันมีเรียนส่งเข้าไปนะเดี๋ยวคุณอ่านนะแต่ว่ายังคุณตันบอกว่ามีเงินส่งเบี้ยให้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนแต่ไม่ส่งเสียดูแลมันใช้ตรรกะอะไรคิดควรต้องดูแลก่อนไหมคะแล้วเอาสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์ยังมีคนอีกมากที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยมีมากอยู่ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนดูแลพ่อแม่แต่จริงๆแล้วไม่เคยดูแลค่ะเพื่อเมื่อมันเกิดสิทธิ์ซ้ำซ้อนแบบนี้ก็ควรจะต้องให้สิทธิ์หลักก่อนไหมคะส่วนสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีควรถูกตัดออกไปก็คือให้เปรียบเทียบแต่จริงๆเนี่ยหลักนี่มันต้องเป็นเรื่องลดหย่อนนะ
0: ใช่
1: ส่วนอีกอย่างหนึ่งมันแถมขึ้นมาทีหลังแต่ว่ามันดูแล้วมันจะเยอะกว่า
0: คำชี้แจงของกระทรวงกระทรวงการคลังดีกว่า
1: ท่าน
0: บอกว่าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากบุตรนั้นนำชื่อไปยื่นหากลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูนั้นนะครับท่านก็บอกว่าประชาชนกลุ่มนี้สามารถที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์เพื่อขอคืนสิทธิ์ได้โดยชี้ว่าเรื่องนี้ถึงเวลาที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะให้รัฐบาลดูแลหรือจะให้ลูกเป็นผู้ดูแลทั้งนี้นะครับรัฐบาลไม่ได้ตั้งธงว่าจะต้องตัดสิทธิประชาชนออกเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่ได้มีการประสานกลไกกับทางกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะครับในการลงพื้นที่ช่วยสำรวจและก็ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อความถูกต้องและก็เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่ากระทรวงการ

0: ทางได้เปิดกลไกให้ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะครับหลังจากที่มีการประกาศผลไปแล้วในวันที่17กรกฎาคมนะครับก็สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับโดยบอกว่าผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อแก้ไขจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ครบถ้วนภายในวันที่16สิงหาคมซึ่งกระทรวงการคลังจะทำการประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในรอบอุทธรณ์ก็จะสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ทันทีและก็เริ่มรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับเป็นคำชี้แจงของท่านนะครับ
1: ก็หลังจากเกิดกระแสความวิตกกังวลในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยนะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนหรือว่ายืนยันสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อวันก่อนใช่ไหมเมื่อวานแล้วก
0: ็
1: ปรากฏว่ามีประชาชนบางส่วนนั้นไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะเนื่องจากว่าหมุดเนี่ยนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูแล้วก็อันนี้เนี่ยจริงๆก็มีหลายท่านที่ขอใช้สิทธิ์อุทธรณ์อยู่นะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ากรณีนี้นี่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสิทธิ์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะคนครอบครัวใช่ไหมบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรแต่ถ้าคู่สมรสและบุตรนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
0: เอาไปหักต้องไปเลี้ยงดูมีไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: ทำให้พ่อแม่เดือดร้อน
1: ก็คือรัฐเองถือว่าในกรณีที่มีการแจ้งลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดาเนี่ยนะคะก็รายละ 30,000 เนี่ยคือรัฐเนี่ยถือว่าผู้นั้นมีผู้ดูแลอยู่แล้วส่วนกรณีที่คุณจักรพันธ์พูดคือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือในชีวิตจริงไม่ดูแลพ่อแม่แต่จะเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีให้ตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นแต่ว่าในภาครัฐเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นหลักการไว้ก่อนว่าถ้ากรณีเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดาก็ชื่อมันก็บอกอะว่าค่าอุปการะบิดามารดาเพราะน
0: ั้
1: นร
0: ั
1: ฐก็ถือว่ามีคนดูแล
0: ใช่
1: ไหมเพราะนั้นถ้าให้การช่วยเหลืออันนี้มันซ้ำซ้อนก็เลยก็เรียกว่าเกิดความลักลั่นในระบบแล้วก็เป็นภาระงบประมาณในภาวะวิกฤตที่ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังจริงๆเนี่ยการให้ในครั้งที่แล้วมันสืบเนื่องมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งแรกที
0: ่
1: เปิดกว้างกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นบางคนก็บอกว่าหลวมเกินเพราะนั้นก็จะพยายามกรองที่ไม่จนหรือว่าอยากจนเนี่ยออกไปอย่างที่คุณจักรพันธ์ชอบพูดเพราะนั้นในครั้งนี้ก็จะมีหลายคนที่โดนกระทบไปนะครับคือธงมันไม่ได้ตั้งใจว่าต้องตัดให้เหลือน้อยสุดหรือตัดออกไปให้หมดอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าก็พยายามจะกรองที่เห็นว่าก
0: รองให้มาก
1: มีดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว
0: เลือกเฉพาะคนยากจนจริงๆไม่ใช่คนที่อยากจนอะไรเงี้ยก็จะตัดออกไปเลยครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันที่ชัดเจนนะครับเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรก็ต้องการสกัดกั้นผู้ที่จนไม่จริงเนี่ย ออกไปจากระบบคัดกรองนี้แต่ก็อาจจะกระทบกระเทือนบางส่วน
1: กระทบกระเทือนใจ
0: ไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็รู้สึกเอ๊ะฉันเคยได้รับฉันก็จนมาตั้งนานแล้วนะ ลูกเจ้าก็อยากจะดูแลแต่ดูแลไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ย
1: คืออ
0: ยากจะได้สิทธิ์ตรงนี้เพราะสิทธิ์ตรงนี้ก็ถือว่าเยอะ
1: นะ
0: 300 บาทแล้วก็ลดค่าแก๊สอีกนะแล้วก็เดินทางโดยกรุงเทพเลยขึ้นรถลงรถ
1: หลายร้อยอ่ะหลายร้อย
0: ส่วนรถได้เขาก็อยากจะได้รับเขาเคยได้รับมา
1: แล้วเคยได้แล้ว
0: ไม่ได้รับรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงเงื่อนไข
1: น้ำตาไหลเลย
0: ที่ออกมาใหม่เนี่ยมันโอ้โหมันกระทบกระเทือนและเกินนะครับ
1: คือในการกรองครั้งนี้มันจะมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นแต่อะไรก็ตามมันยังไม่ได้เป็นที่ยุติเพราะว่าหลังจากที่มีคนร้องเรียนกันเยอะเขาก็เปิดโอกาสให้อุทธรเผื่อว่าจะมีการผ่อนเกณฑ์เพิ่มเติมขึ้นมานะแต่ว่าเรื่องเทรดหุ้นเนี่ยเด็ดดวงมากคนก็บอกว่าคนเทรดหุ้นเนี่ยไม่ใช่รวยทุกคนนะ
0: ผมไม่รู้อ่ะ
1: คือแต่ละข้อ
0: เป็นเทรดหุ้นได้เขาก็บอกอ้าวคุณอุตส่าห์มีเงินไปเล่นหุ้น
1: คุณต้องมีเงินวาง
0: ฐานะพอสมควรต้องมีเงินแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเผื่อใครที่ติดขัดก็สามารถที่จะยื่นถอดได
1: ้
0: หล
1: ัง
0: วันที่นะหลังวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับจะยื่นได้นะตอนนี้อย่าเพิ่งยื่นตอนนี้แค่ไปแสดงตนก่อนเขาออกไปยังไงมันยังไม่ได้ประกาศ
1: ยังไม่ได้ประกาศหรอกยังไม่เคาะยังไม่เคาะ
0: ก็
1: ดีแล้วล่ะมีให้อุทธรณ์จะได้ออกมาให้เราเห็นว่า
0: ในตลาดว่ายังไงใครอุทธรณ์แล้วผ่านเท่าไหร่ไม่ผ่านเท่าไหร
1: ่แต่คนเทรดหุ้นร้องเนี่ยโห

0: อยากดูหน้ามากเลยเวลาเรา
1: เจออันนี้ก็คือกลุ่มพวกอยากจน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คือความจนน่ะบางคนเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกแต่บางคนบอกเฮ้ยเราใช้เกณฑ์ความรู้สึกเนี่ยไม่ได้เพราะว่าในทุกระดับรายได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหลือใช้ที่เราบอกว่าจนไม่จนเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ่ะคุณดูเกณฑ์เงินสิแต่บางคนบอกว่าเงินเดือนน้อยแต่มีเงินเหลือทุกเดือนก็มีบางคนก็ประหยัดใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยแต่บางคนเนี่ยรายได้สูงกว่ามากเป็นหลายเท่าแต่ปรากฏว่าโอ้โหใช้จ่ายเยอะมากใช้จ่ายเยอะแทบจะเดือนชนเดือนเพียงแต่ว่าวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นในกลุ่มที่มีรายได้สูงแต่ว่าเงินเนี่ยขาดมือเนี่ยมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีถูกไหมเพราะนั้นถ้าใช้เกณฑ์ความรู้สึกว่าตัวเองขาดมือหรือว่าอะไรแบบนี้มันไม่ได้เพราะนั้นเขาก็เลยต้องใช้เป็นเกณฑ์รายได้แล้วก็ทรัพย์สินเป็นหลักนะคะเกณฑ์เหล่านี้ก็มีไว้เพื่อกรองคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐจริงๆนะคะ
1: ใช่แม้กระทั่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาเขาก็บ่นนะว่าเมื่อก่อนเขาก็ได้รับสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่อายุ18ปี
0: ฉันสงสัยมากเลยว่าทำไมก็ได
1: ้เขาก็ได้มาตั้งแต่ตอนฉันตั้งแต่ช่วงที
0: ่แล้ว
1: ที ่พอรอบใบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาถึงว่านักเรียนนิสิตนักศึกษานี่ยังถือว่าไม่อยู
0: ่ในระบบคุณแม
1: ่การตัวเขาบอกแต่อย่างเงี้ยเขาคงจะได้300บาทเองแต่อย่างน้อยบางคนเนี่ยเขาอยู่หอพักซื้อสบู่ยาที่ฟันผงซักฟอกก็เป็นการช่วยประหยัดในครอบครัวคือบางทีบางคนเรียนหนังสือไกลต้องมาเช่าหอพักอยู่ก็ต้องเนี้ยผงซักฟอกยาที่ฟันสบู่แทนที่จะไปขอเงินพ่อแม่มาซื้อส่วนนี้ถ้าเขาได้รับ300บาทเขาก็สามารถเอาเงินส่วนนี้ซื้อได้เลยเรื่องพวกนี้อันนี้
0: มันจะอยู่ในเกณฑ์คนจนหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ถือว่าเขาไม่มีรายได้ก็จนเพราะว่ารับเงินพ่อแม่ก็อาจจะคิดอย่างนั้นไงแล้วก็ไม่ได้แล้วต่อจากนี้ก็ไม่ได้เขาก็เลยบ่นว่าแหมอย่างน้อยช่วยบรรเทาก็ช่วยเหลือเขาหน่อยเขายังไม่มีรายได้ยังไม่ได้ทำงานยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องขอเงินพ่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าได้บัตรส่วนนี้300บาทก็ยังดีไปซื้อสบู่ยาชีฟันผงซักฟอกครีมทาตัวเงี้ยไม่ต้องไปรบกวนเงินพ่อแม่ก็ประหยัดไปได้300บาทต่อเดือน
0: โอ้ยในต่างประเทศเนี่ยจบมัธยมก็ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองแล้วนะ
1: โอ้ยเมืองไทยนี่พ่อแม่อุปการะจนนู่นแล้วเกษียณเลยบางครอบครัว
0: เพราะงั้นคือถ้ามีสตางค์ไปเช่าหอเนี่ยก็ต้องถือว่ารายได้จากคุณพ่อคุณแม่เยอะนะ
1: พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกบางทีมันจำเป็นต้องเช่าบางทีเพราะก็ผู้ยืมเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องมันจำเป็นต้องเช่าก็ต้องไปเช่าบางคนก็ไม่ได้เช่าห้องหรูหราอะไรอยู่รวมกัน4คนในห้องเพื่อนๆด้วยกันอะไรเงี้ยก็มาแชร์ค่าเช่าห้องกันมาแชร์บ้านกันอะไรเงี้ยมันก็แหมก็การศึกษานะเราจะส่งเสริมให้เด็กคนไทยเรา
0: เรียนคุณก็กู้นะ
1: เ
0: รียนคุณก็กู้เรียนคุณก็กู้กยศ
1: ใช่
0: ถ้ากินแค่อยู่ก็เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เกรงใจฐานะครอบครัวบางครอบครัวเขาก็โอ้โหบางคนพวกชาวบ้านจนเนี่ยแบบโอ้โหเอาไปดูไปฟังแล้วจนจริงๆแบบกินข้าวปลาเกลือยังว่าได้เลยนะ
0: คุณเกียรติบอกว่าเกณฑ์เมื่อก่อนส่วนใหญ่ดูแลดูแค่อายุกับรายได้ไม่ได้กำหนดอาชีพเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาก็เลยสวมเข้าไปตรงนี้ได้ก็คือได้ฝึกตรงนี
1: ้ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
0: ตอนนั้นดิฉันก็ถามคำนี้เหมือนกันว่าทำไมนักเรียนนักศึกษาทำไมถึงได้แต่ตอนนั้นเขาโอเคคือคนได้สิทธิ์ดีกว่าคนเสียสิทธิ์ก็เลยนะก็เอาเกณฑ์แค่อายุกับรายได้แต่จริงเนี่ยคือถ้าเอาเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นคนจนเนี่ยมันต้องไม่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาเพราะส่วนใหญ่ต้องถือว่าอยู่ในความดูแลของบิดามารดาอย่างลูกคุณอย่างเงี้ยหลานยังอายุมันยังไม่ถึง
1: ช่วงโควิดไง
0: ตอนนั้นมันหลากหลาย
1: ก็เลยช่วยเหลือไปก่อนคร
0: ับตอนนี้ก็เพราะจริงๆเนี่ยในหนึ่งครอบครัวสมมติว่ามีลูกสี่แค่สองคนก็พอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณพ่อคุณแม่ถึงจะรายได้เกินแต่ก็จะได้ตรงส่วนนี้เพิ่มเข้าไปในบ้านใช่ไหมก็เป็นชายในบ้านก็ทำให้
1: มีรายได้เพิ่มใช่แต่ว่าแม่ค่าของที่จะสูงขึ้นตามมาเหมือนกันนะผมเดินตลาดเมื่อวานนี
0: ้
1: ปรากฏว่าไม่อยากจะต่อว่าพ่อค้าแม่ค้าบางราย
0: ช่วย
1: โอกาสจริงขึ้นราคาเลย
0: ดิฉันละงง
1: ก่อนจะรู้ว่านี่ราคาเท่านี้อ่ะเอาไปเดินตลาดอีกทีอ่ะทำไมขึ้น
0: มันขึ้นละเพราะตอนเราซื้อเราสแกนเอาเราไม่ได้

0: ไม่ได้มองไงบางทีให้เดินกันมาโอ้โหธรรมดามัน 4-50 บาทนี่มันล่อขึ้นไปเท่าไหร่
1: ใช่ใช่ที่ผมเจอกันตัวเองเลย
0: บางคนที่เขาบอกแพงถูกแบบสุดๆดิฉันยังไม่เคยกินต่ำกว่า60เลยนะ 8-90 ตลอด
1: ใช่ใช่ใช่อะไรแบบก็ต้องเช่นนี้กันเลยบอกเขาที่ครอบครัวว่าว่าถ
0: ้
1: าไปเจอร้านไหนขายเกินราคาเราก็ไม่ต้องไปซื้อเลยไม่ต้องไปใช้สิทธิ
0: ์คือเราไม่รู
1: ้
0: เราไม่รู้ว่ามันเกินราคาหรือเปล่าบางทีเพราะว่าเขาก็ปรับใหม่เขาก็แปะป้ายใหม่ถูกไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยป้ายมันเท่านี้ไงสมมติว่า40เป็น50อย่างเนี้ย
1: เราต้องใช้ความคุ้นชินใช่ไหม
0: ว่าเราซื้อแบบนี้บริโภคบ่อยกินบ่อย
1: เคยซื้อปลาทูแข็งแล้ว25บาท30บาทแต่วันนี้มาขึ้น40บาทเอ๊ะตัวก็เท่าเดิมนี่หว่าใหญ่ไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมเลย
0: ไม่ใช่ก็หน้าเดิมคนซื้อก็หน้าเดิมแต่ว่าอันนี
1: ้
0: ซื้อสบายเพราะว่าเวลารวมเงินที่เขาไม่ได้บอกเราด้วยนะเราก็สแกนสแกนเพราะเราอยาก
1: อยากจะให้กว่าจะไปดูกลับมาดูที่บ้านทำไมเงินออกไปเยอะนะ
0: เยอะวะแต่โอเคถึงแม้เราจะดูจ่ายน้อยแต่พอรวมแล้วเอ้ยมันสูงกว่าธรรมดาดิฉันก็สังเกตเหมือนกันเพราะว่าดิฉันจะซื้อแต่ของบริโภคใช่ไหมซื้อผลไม้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายกันไปช่วยอุดหนุนอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมมันหลากสูงจัง
1: เออทำไมหักเงินไปเยอะจังวะลองดี
0: คือเราหักเสร็จแล้วโอเคล่ะเราก็ดูว่าที่เราใช้เนี่ยมันครบไหมวันนี้เหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่ารวมไปรวมมาอุ้ยทำไมมันแพงจัง
1: นะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: เมื่อวานที่คุยเรื่องของคุณรณรงค์อะค่ะ
1: ครับ
0: ก็รู้สึกว่าจะมีความคืบหน้านะวันนี้รู้สึกเห็น
1: จะไปเรื่องทองใช่ไหมเรื่องทองที่ไปร้องสน.คลองตัน
0: เนาะก็เห็นข่าวว่ามันมีการจับพิรุธหลักฐานอะไรต่างๆเกี่ยวกับทองคือทองเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมันใช่ไหมเวลาที่เราเห็นก็ชั่ง
1: ใช่ครับ
0: ชั่งอะไรแบบนี้ชั่งกิโลไม่ใช่ไม่ถึงจะเป็นกิโลนะจะเป็นเล็กๆนะไอตัวตาชั่งของทองเนี่ยปรากฏว่าแต่จริงๆมันจะมีน้ำหนักที่ต้องถือว่ามาตรฐานของมันอยู่เราก็จะเห็นเลยว่าเวลาที่ร้านทองเขาชั่งเนี่ยจะมีอันเล็กๆแล้วก็ชั่งๆนะเดี๋ยวนี้มันเป็นกรัมขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลสมัยก่อนที่ดิฉันเคยเห็นเนี่ยเขาจะเป็นแบบชั่งตรงนู้นตรงนี้สองข้างแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นดิจิตอลปรากฏว่านี้มันมีข้อมูลจากกรณีน้ำหนักทองที่เอาไว้ตรวจสอบได้นั่นเองทำให้รู้ว่าทองปลอมหรือเปล่านะกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุ้มเมียของนายบังอ้วนดิ่งนะคะที่สน.คลองตันแล้วก็ปรากฏว่าเจอพวกยาเสพติดใช่ไหมตอนหลังเขาก็ไปบุกที่บ้านที่คอนโดแล้วก็ไปยึดทองเงินสดแล้วก็นาฬิกานะปรากฏว่าส่งปปส.ทองเนี่ยมี2เส้นเส้นหนึ่ง5บาทอีกเส้นหนึ่ง3บาทไอ้เส้น3บาทเนี่ยที่เป็นปัญหาเส้น5บาทไม่มีปัญหาโดนยึดไปแล้วก็คือถูกต้องไม่มีอะไรแต่ตัวทอง3บาทปรากฏว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เขาส่งคืนมาด้วยความที่แจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเป็นของปลอมนะคะปรากฏว่าเขาก็มีการไปร้องไปแจ้งความอะไรต่างๆแต่ก็ไม่คืบหน้าก็เลยมาร้องที่มูลนิธิของคุณรณรงค์แล้วปรากฏว่าก็ไปติดตามคดีนี้ซึ่งเป็นเขตของทางคลองตันนะคะเป็นกรณีของการสอบการโกงเขาเรียกว่าโกงนะล้างบางทองปลอมสลับทองแท้ในกรณีชุดสืบสวนนะคะที่ตบตาหรือว่าเรียกว่าสับเปลี่ยนสร้อยข้อมือ3บาทแล้วก็ยื่นส่งให้ปปส.แต่ว่าน้ำหนักมันไม่เท่ากันอันนี้เนี่ยเป็นความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมโดยที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันนะครับภรรยาของนางของบังอ้วนที่ชื่อนางสาวชะนิพรพร้อมด้วยคุณรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเดินทางเข้าพบข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมแล้วก็ผู้บังคับการ

0: การตำรวจนครบาล5พลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำแล้วก็มีอีกท่านนึงผู้กำกับการของสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเจ้าของพื้นที่นะพันตำรวจเอกพิสิทธิ์มีวิริยกุลไปยื่นทวงความยุติธรรมความคืบหน้าคดีนี้นะในการทวงคืนทรัพย์สินซึ่งมีการถูกสับเปลี่ยนเป็นของปลอมนะคะกรณีนี้ก็ปรากฏว่าแหมก็ส่งข้อมูลเป็นภาพมาเลยนะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะจากบันทึกของทางเจ้าหน้าที่ก็เป็นเอกสารบันทึกตรวจยึดวันจับกุมของตำรวจระบุว่าสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทมีน้ำหนักจริง 42.63 กรัมแต่ทองปลอมที่ส่งไปที่ปปส.กลับมีน้ำหนักตามตารางเพิ่มขึ้นเป็น55กรั
1: ม
0: ชัดเจนว่าเป็นของปลอมนะคะแล้วก็มีเงินสดที่เป็นของกลางอ่ะที่โดนกวาดไปในห้องประมาณ 60,000 บาทแต่เวลาลงตารางบันทึกจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนมี 10,000 บาทเท่านั้นหายไปถึง 50,000 แล้วก็นาฬิกาหรูเขาบอกว่าจริงๆมีการยึดไปหลายเรือนแม้จะมีการคืนให้ในชั้นสอบสวนบางส่วนแต่ปรากฏว่านาฬิกาข้อมือแท็กฮอยเออร์ซึ่งมีบางเรือนที่มีมูลค่าสูงหายไปเลยแล้วไม่มีชื่อระบุในสารบบของเอกสารที่ส่งมอบทรัพย์สินให้ปปส.ด้วยหายไปเลย
2: ครับครับ
0: เนี่ยอันนี้ก็หลายรายการอยู่เหมือนกันนะคะพอผู้เสียหายสแกนแล้วก็เจอข้อพิรุธก็ไม่ยินยอมนะคะก็ไปร้องทุกข์ที่โรงพักปรากฏว่าก็ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรปฏิเสธการลงบันทึกประจำวันนะคะ
2: ค
0: แล้วก็ไล่ให้ไปคุยกับปปส.แถมบอกว่าห้ามขอดูคือไม่ให้ดูใบยึดของกลางอีกด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามที่จะร้องขอพยานวัตถุเด็ดก็คือดิฉันก็คิดอย่างนั้นใบไถ่ถอนของโรงรับจำนำก็คือเขาเรียกใบอะไรนะ
2: ตัวจำนำ
0: ตัวจำนำถ้าพูดตามภาษากฎหมายคือใบถ่ายถอนตัวจำนำเวลาไปเอาของคืนเนี่ยเขาก็จะให้ใบถ่ายถอนมาก็ไปยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์ทางเอกสารว่าทองคำหนัก3บาทของตนไม่ใช่ทองปลอมเพราะตอนที่ไปลงรับจำนำแล้วมันจริงอยู
2: ่แต่ปลอมใช่ลงจำนำเขาจะรับแบบถ้าปลอมเขาตรวจสอบได้อยู่แล้ว
0: เขาเก่งกว่าเราเขาเป็นเซียนในการตรวจทองงั้นก็มีการขยายผลสแกนข้าราชการฝ่ายสืบสวนของสนคลองตันถึง8นายมีการยื่นคำขาดว่าหากพบพฤติการในกรณีการกันโชคทรัพย์ยักยอกของกลางหลวงสับเปลี่ยนทองคำจริงก็จะมีโทษวินัยร้ายแรงแล้วก็อาจจะมีการสั่งฟ้องคดีอาญาอันนี้แน่นอนมาตราที่คุ้นเคยที่สุดของคุณจักรพันธ์
2: 157
0: แล้วก
2: ็รับเว้นปฏิบัติหน้าที
0: ่น่าจะคุกสถานเดียวมั้ยเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจ
2: ครับผมว่าหลังจากนี้ถึงเวลาถ้าเราเป็นผู้เสียหายหรือว่าถูกยึดหรือถูกจับกุมไปเนี่ยการที่เขายึดของกลางไปเนี่ยต้องให้เขาตรวจสอบให้แน่ชัดเลยแบบว่าทองเนี่ยทองจริงหรือทองปลอมแล้วก็คุณระบุในเอกสารถ้าปลอมจะได้ไม่ต้องอย่างเงี้ยทางโรงพักก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญไหมในการดูทอง
0: ไ
2: ม่
0: งั้
2: นคุณลงเอกสารอย่างนี้ก็ไม่รู้ไงถึงเงี้ยแล้วคุณมาอ้างว่าทองปลอมหลังจากคุณยึดเข้าไปตั้งไม่รู้กี่เดือนแล้วแล้วก็มาบอกว่ามาคืนเขาบอกว่าทองคุณปลอมอย่างนี้มันก็แปลกๆอยู่นะ
0: อันนี้ก็เป็น
2: ยังไงท่านผู้บัญชาการตุลาการมาทราบว่าไงตั้งกรรมการสอบ
0: พิธีคืบหน้าอันเองก็นี่เป็นความคืบหน้า
2: ครับครับ
0: นะคะก็คงจะมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของทางสถานีตำรวจนครบาลคลองตันนี่
2: ตั้งแปดนายเลยฮะ
0: นะคะคือกรณีที่เรื่องของการตัดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวคงต้องติดตามเพราะว่ามันมีประเด็นนะมีประเด็นแล้วก็อ่อนไหว
2: รัฐบาลก็อาจจะมาเปิด
0: ความต้องมาดู
2: ว่าจะปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรหรือว่าไม่รอรอบหน้าอะไรเงี้ย
0: หรือว่าจะอะไรเขาเรียกอะไรนะผ่อนปรนขึ้นมา
2: ผ่อนปรน
0: ขยายความ
2: ก็รอดูรอบหน้าว่าถ้าให้มา

0: ลงทะเบียนกันใหม่ก็จะอาจจะเงื่อนไขอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดก็ดูกันอีกทีนะครับก็ดูว่าท่านรัฐบาลจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าผลคือเรื่องนี้ออกมาก็กระทบกระเทือนรัฐบาลพอสมควรนะบอกโอ้โหแจกแล้ว
1: มันเป็นการ
0: ได้แล้วแล้วมาตัดสิน
1: ยืดเหตุ
0: ผล
1: เนี่ย
0: ฉันก็เสียคะแนนเสียงก็ต้องกลับไปดูอีกทีว่าจะยัง
1: โดนด่าอยู่ดีๆโดนด่าให้ตังค์ก็โดนด่าพอไม่ให้ก็โดนด่า
0: ให้ก็ด่าให้ก็ด่าไม่ให้ก็ด่าได้ยังไงดีคนบ้าน
1: เราเรียกอะไรนะให้ง่ายไงให้ง่ายด่ารัฐบาลโง่ลองไม่เป็นดูซิที่ได้ไม่จนคือได้แล้วมันสะใจไงเขาเรียกอะไรนะได้แล้วเอามาหยามซ้ำวะเนี่ยไม่จนอ่ะดีกว่าโพสต์ภาพ
0: ได้ไหมใช้ได
1: ้เออฉันยังได้เลยอะไรแบบเนี้ยเพราะตอนนี้พวกกรองหนักเนี่ยพวกที่โดนตัดสิทธิ์ไปเนี่ยน้ำตาตกเลยก็เลยต้องมีการขออุทธรณ์อีกทีว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ที่ผ่อนเข้าไปได้อีกนะที่จะช่วยกันเพราะว่าถ้าถามความเห็นดิฉันนะก็จะเห็นด้วยกับกรณีของคุณกรเพราะว่าคือมันเป็นคนละอย่างกันมันวัตถุประสงค์มันไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้เป็นเกณฑ์แบบเดียวล้วนๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปกระทบกับหลักการ
0: มันไม่สมเหตุสมผลที่คุณกรณ์ว่ามันรู้สึกมันไม่สมเหตุสมผลที่สองเรื่องนี้
1: มาใช้เป็นเรื่องเดียวกัน
0: นะครับมันขัดกันยังไงไม่ทราบเลยคุณกรณ์เพราะว่าอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละอันมันไม่เหมือนกันมันจะกลายเป็นอยู่ดีๆเนี่ย
0: ใช่
1: คือเข้มงวดแบบไม่ถูกบางคนก็บอกลูกกตัญญูป่ะเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่ก็ถึงขั้นอย่างนี้แหมพอดีวันนี้นักกฎหมายเราไม่เข้ามาถามอย่างนี้เข้าขายลูกอกตัญญูหรือเปล่าเนี่ยไม่เลี้ยงลูกพ่อแม่แต่เอาผลประโยชน์ไป
1: อ๋อไม่ลูกส่วนใหญ่ทำแบบนี้อยู่แล้วแล้วสมัยนี้ลูกส่วนใหญ่ยังบอกอีกด้วยเฮ้ยไม่มีหน้าที่เลี้ยงดูไม่มีพ่อแม่อย่ามาหวังใช่ไหมเขาก็มีวิธีคิดแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยการตัดสิทธิ์บัตรคนจนจะทำให้ลูกอกตัญญูหรือเปล่ารู้สึกคุณอภิสิทธิ์นะคุณอภิสิทธิ์กับคนก่อนแต่จริงเนี่ยมันมีประเด็นเป็นวิธีคิดในเชิงสังคมด้วยเหมือนกันว่ามันทำให้ลูกเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อให้กับหรือว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่
0: หรือ
1: เหมือนเดิมไหมหรือมันควรจะต้องทำให้คนมีความรู้สึกว่าอยากดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ไปทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องมาเปรียบเทียบผลประโยชน์ระหว่างกันชนะกันไม่ได้มันทำให้เกิดความขัดแย้งในเชิงสังคมด้วยเหมือนกันเราคงต้องมาคุยกันต่อในภายหลังเพราะเวลาไม่ทันขอบคุณก็ไม่ทันดิฉันเสือพรยานะวิทยาตุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์คำวจรถึงครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพสวัสดีนางเหงาค่ะ
4: สวัสดีครับนงคุณครับสวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
3: ค่ะคุยต่อเนื่องกันสักหน่อยว่าย
4: ังไง
3: เมื่อสักครู่นี้เนี่ยรายการทันข่าวทันกฎหมายพี่จิ๋มทิ้งท้ายไปเกี่ยวกับเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเนี่ย
4: ครับ
3: ก็จะสงสัยกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่คือตอนนี้มันกำลังมีสินเชื่อรูปแบบใหม่อุ้มไม่แน่ใจว่ามันคือตอนนี้หรือมันมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าเจนอุ้มขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปคือขึ้นไปหาหน้าเงานะคะ
4: ค่อนข้าง
3: ตกใจว่าเอ๊ะมันมีหนี้ในรูปแบบ BNPL
4: เราเคยได้ยินคำว่า NPL ใช่ไหมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช่ไหม
3: แต่อันนี้คือ Buy Now Pay Later
4: โอ้
3: คือซื้อก่อนแล้วจ่ายทีหลังนะคะคือเมื่อก่อนเขาก็จะนิยมซื้อสินค้าออนไลน์ราคาแพงใช่ไหม
4: ใช่
3: แต่ปัจจุบันมันไม่จำเป็นจะต้องราคาแพงค่ะราคาแค่ไม่กี่สิบบาทอ่ะ
4: ชัดเขียวเงี้ยนะ
3: อย่างเช่น

0: อย่างเช่นชาเขียวหรือชาลมแก้วเรา106บาทเขาผ่อน3งวดแล้วไงจ่ายเดือนละ36บาทหรือข้าวมันไก่ข้าวมันไก่จานละ50หรือว่า60บาทผ่อน2ถึง4เดือน
1: เป็นยุคผ่อนข้าวมันไก่กันแล้วใช่ไหม
0: นี่คือเรื่องจริงค่ะจนธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกมาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมในปีพ.ศ.นี้นะ2569
1: ครับ
0: เพราะว่าเขามีความกังวลว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นช่องทางของการสร้างหนี้ให้กับคนรุ่นใหม่เร็วเกินไปอะค่ะ
1: น่าเป็นห่วงครับ
0: คือประเด็นเนี้ยเขามีการใช้ข้อมูลบัญชีและข้อมูลพฤติกรรมในการอนุมัติสินเชื่อนะเหงา BNPL หลายเจ้าเนี่ยไม่ได้ดูแค่สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองรายได้นะคือเขาก็จะมีข้อมูลทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นประวัติการซื้อสินค้าออนไลน
1: ์
0: ซื้อบ่อยไหมเป็นตัวจริงของเราหรือเปล่
1: า
0: แล้วก็ความสม่ำเสมอในการชำระเงินไม่ใช่ติดหนี้ติดสินมาอันนี้ดูไม่น่าเชื่อถือเงี้ยไม่ได
1: ้
0: พฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์มือถือ ประวัติการทำธุรกรรมดิจิทัลแล้วก็พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันต่าง
1: ๆ
0: สังเกตเลยไหมทุกอย่างที่เราดำเนินการเขาจับได้หมดเลยนะ
1: ก็เขามี AI เดี๋ยวนี้
0: เหล่านี้ค่ะต้องการที่จะเอามาประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินแทนเครดิตบูโรแบบเดิม
1: โอ้อันนี้ก็ถือว่าดีจริงๆแล้วผมก็ได้ยินได้ฟังมาระยะหนึ่งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเชื่อว่านอนแบงค์ทั้งหลายเนี่ยน
0: ะ
1: ที่เป็นแอปพลิเคชันขายของอะไรต่างๆเหล่านี้เขาแทบไม่ได้สนใจเรื่องของบูโรแล้วแต่เขาสนใจอย่างที่อุ้มว่านั่นแหละก
0: ็
1: คือพฤติกรรมต่างๆการซื้อและการชำระเป็นอย่างไรแล้วเขาจะค่อยๆทยอยเริ่มให้นะให้ทีละกับ1,000-2,000-3,000ต่อเดือนเนี่ยบางคนเนี่ยได้เครดิตไปเป็นหลายๆหมื่นเลยนะ
0: คือพี่จิ๋มบอกว่าได้ยินเด็กๆคุยกันว่าคือไปต่อแถวซื้อชานะแล้วแบบผ่อนกี่เดือนอ่ะจะไม่หยุดผ่อนอะไร
1: ผ่อนชานมเป็นเดือนใช่ไหม
0: ผ่อนชานม
1: คนสมัยนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็มันก็เขาเรียกว่าพวกวินัยทางการเงินเนี่ยมันจะโหดหายไปอันนี้น่ากลัวเหมือนกัน
0: อันนี้เราไม่ได้เทสายว่าใครถูกใครผิดนะคะจะกำลังเล่าให้ฟังในเทรนด์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น
1: มันเป็นเทรนด์ปัจจุบันนี้ว่างั้นนี่นะ
0: คือเดิมอ่ะสินเชื่อมันควรจะใช้กับโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
1: น
0: ี้เนาะ
1: อุปกรณ์ที่มันใหญ่ๆแพงๆที่มันซื้อด้วยเงินก้อนเดียวไม่พออะไรเงี้ยนะ
0: แต่ว่าตอนนี้มันกลับถูกใช้กับของกิน
1: ของเล็กๆน้อยๆช
0: ิ้
1: นละไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะในระยะสั้นน่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยมีการมองว่าถ้าเกิดใช้วิธีกับสินค้าเหล่านี้มันจะกลายเป็นว่าเราก็มีหนี้โดยที่บางทีไม่จำเป็นนะคะ
1: ใช่
0: คือตัวเลขที่น่าตกใจสำหรับจำนวนบัญชี Buy Now Pay Later หรือว่า BNPL ในไทยเนี่ยปี64นะปี64เนี่ย 600,000 บัญชี
1: ถอยหลังไป5ปีเนี่ยนะ
0: ปี67 4.91ล้านบัญชี
1: วุบขึ้นมาเลยว่างั้นเนี่ย
0: 5ล้านบัญชีค่ะ
1: โอ้โห
0: ก็เรียกว่าถ้าจะถึงตอนนี้ก็เติบโตเฉลี่ยก็เกิน 100% ไปแล้วแหละ
1: ใช่มั้ย
0: ค่ะคือผลกระทบนะถ้าเกิดคนถ้าเป็นด้านบวกอ
1: ่
0: ะก็ดีสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตไงไม่มีประวัติเครดิตอะไรใดๆก็เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นนะคะ
1: เข้าถึงสินเชื่อง่ายว่างั้นเนี่ยนะ
0: ค่ะแต
1: ่ในด้านลบ
0: ในด้านลบเนี่ยมันเสี่ยงเกิดหนี้หลายก้อนพร้อมๆกัน
1: ใช
0: ่แล้วคุณจ่ายเงินอนาคตตลอดเวลาแบบนี้หนี้มันก็จะเกินตัว
1: บางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยจ่ายเพียงแค่เดือนละ 20-30 บาทต่อชิ้นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่วันหนึ่งเนี่ยคุณซื้อของกี่ชิ้นหรือทุกวันเนี่ยวันละชิ้นเนี่ยเดือนหนึ่ง30วันก็30โอ้มันเยอะเหมือนกันอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวธนาคารแห่งประเทศไทยอะค่ะเขากำลังจะออกเกณฑ์ควบคุ
1: ม
0: น่าจะออกมาช่วงเดือนตุลาถึงช่วงพฤศจิกาปีนี้ละค่ะใกล้ๆปลายปีเนาะ
1: ใช่ไหม
0: เกณฑ์ก็คืออาจจะกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ใช
1: ้
0: ไปกำหนดประเภทสินค้าหน่อยว่าอะไรผ่อนได
1: ้ควรต้อง
0: แล้วก็กำหนดวงเงินหน่
1: อ
0: ยกำหนดเพดานดอกเบี้ยด้วยแล้วก็ต้องมีการบังคับให้เปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนค่ะส่วนผู้ค้าก็ต้องไม่ปล่อยวงเงินลูกค้า
1: ให้มันมากเกินไปว่างั้น
0: ใช่ใช่ก็ต้องไปดูในเรื่องของวงเงินเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันมีผลกับอนาคตอะ
1: มีผลทั้ง
0: อนาคตของเราและอนาคตประเทศด้วยอะค่ะ
1: เราก็เป็นห่วงคนรุ่นใหม่แต่ว่าโอ้โหตอนนี้น่าเหงาโล่งใจมากเลยน้องอมต้องไปฟังฮะเพราะอะไรรู้ป่ะมันก็จะมีเนี่ยเข้ามาในกลุ่มไลน์นั่นหรือว่าสินเชื่อไงนึกออกไหมสินเชื่ออะไรต่างปรากฏว่าน่าเหงาเนี่ยรอดพ้นสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรรู้ป่ะ
0: ค่ะ
1: อายุเกินแล้วครับเขาไม่ให้สินเชื่อแล้วซึ่งอันนี้ผมไม่โกรธเขาเลยนะผมบอกดีแล้วเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าคุณให้แบบเปะปะไปเรื่อยเนี่ยเกิดว่าบางทีคนอายุมากๆแล้วเนี่ยคือเกิน60เนี่ยจบเลยน่าเหงาเนี่ย61แล้วแล้วก็ เอาแล้วฮะก็คือหมายว่าไม่ได้อยู่ในเขตที่เขาจะให้สินเชื่ออีก

0: ต่อไปนักเหงายินดีนะคือตัวนักเหงาไม่ได้คิดจะไปกู้อะไรใครเขาหรอกแต่มีความรู้สึกอ๋อเออถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการจำกัดของคนที่อาจจะสูงวัยแล้วแต่ว่าหาเรื่องใส่ตัวไปหาสุนเชื่อนู่นนี่นั่นแม้แต่สามหมื่นห้าหมื่นนะเอาผมบอกตรงบางทีมันก็พอถึงเวลามันก็ไม่ได้ที่จะไปหาเงินมาใช้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้คนอายุ60เนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะ
1: เดี๋ยววันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเดี๋ยวไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ทันข่าวทันกฎหมายก็ได้พูดไปแล้วแต่ว่าประเด็นคือมันมีความคิดเห็นว่าเกณฑ์ในการที่จะให
0: ้
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับรายใหม่เนี่ยที่เขาจะมีการพิจารณากันคือเอาว่าแบบนี้ก่อนหนึ่งคือการสื่อสารในเรื่องของการลงทะเบียน
0: อันนี้สำคัญเลยนะ
1: เพราะว่าการสื่อสารในรอบแรกเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจกันไปในส่วนใหญ่ๆอะค่ะว่าทุกคนคือทั้งคนที่เคยมีและคนไม่เคยมีเนี่ยให้ลงทะเบียน4ถึง21ที่ไหนได้สำหรับคนที่มีอยู่แล้วให้มาลงทะเบียนมันเลยเกิดเป็นภาพที่มีคนร้องไห้เขาอุตส่าห์เดินทางมาไกลๆแล้วเขาก็ไม่ได้รับโอกาสแล้วพอเกณฑ์ในการคัดกรองเข้มข้นขึ้นนะคะหนึ่งในเกณฑ์นั้นก็คือบอกว่าใครที่เคยเอาชื่อของพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีหลังจากนี้พ่อแม่เนี่ยก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะ
0: ก็พูดกันประเด็นนี้เยอะ
1: ค่ะเดี๋ยวอุ้มมาไล่เรียงให้ฟังว่าในทางการเมืองเนี่ยส่วนของพรรคฝ่ายค้านแล้วก็รวมไปถึงการลงพื้นที่ของดร.มาริกาวันนี้ท่านเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ค่ะเขาไปลงพื้นที่แล้วว่ายังไงบ้างแต่ต้องสวัสดีทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะคือส่วนใหญ่เวลาที่เข้ารายการแล้วไม่ค่อยจะได้ทักทายแต่จริงๆอ่านทุกข้อความกราบขอบพระคุณมากๆเลยทั้งที่เข้ามาติทั้งที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยววันนี้ที่เราจะได้พูดคุยกันนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญการแก้ร่างรัฐธรรมนูญ
0: คือจริงๆแล้วพูดกันอยู่
1: ใช่ยังเป็นที่พูดกันอยู่แล้วคือจนถึงตอนนี
0: ้
1: มันมีการตีความกันไปต่างๆนานาเพราะว่าภูมิใจไทยเขาบอกให้สมาชิกแอนด์แก๊งถอนชื่อในการหนุนร่างของเพื่อไทย
0: ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันทั้งคู่กันนะนะ
1: ใช่
0: แบ่งกันน้ำเงินเนี่ย
1: ใช่ซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาจับตาดูกันนะคะว่านักวิชาการเนี่ยเขาจะมองในมุมไหนยังไงบ้างเพราะว่าต้องยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่ามันเป็นวาระร้อนแรงในตอนนี้
0: ใช่
1: คือพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลน้องเหงา
0: เป็นพรรคแกนนำอ่ะว่างั้นนะนะ
1: ใช่ภูมิใจไทยคือแกนนำเพื่อไทยอ่ะพรรคร่วม
0: พรรคเพื่อไทยพรรคร่วมพรรคแดง
1: ใช่แล้วเขามีการส่งสัญญาณกันมาจากพรรคภูมิใจไทยไงบอกว่าให้ถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยเขาก็เลยแบบเอ้าก็เลยต้องมาทบทวน
0: ตัดขากันหรือเปล่ากันเลยนะ
1: คือตอนนี้มันมีคำถามอย่างนึงเหมือนกันนะเหงาว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาจะไปทบทวนแล้วเขาก็จะเสนอร่างใหม
0: ่
1: ก็มีการจับตาสังเกตว่าอ้าวร่างใหม่นี่แหละแต่ฉันเริ่มกลัวแล้วจ้ะ
0: นี่นะฮะ
1: ปัจจัยสำคัญมันคืออันนี้ไงคะนั่งเหงามันคือเรื่องของการให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงที่มันทำไม่ได
0: ้ที่เขาเรียกว่าสสรนะ
1: ค่ะทีนี้พอไปดูว่าไอ้ตัวแก้ใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็เลยเหมือนอนุมานไปก่อนนะว่
0: า
1: ถ้าแบบนี้ก็คือเท่ากับภูมิใจไทย
0: ขัดคอกันนะ
1: ก็คือเหมือนกับต้องเอ็นไปทางภูมิใจไทยหรือเปล่าแล้วมีคนตั้งข้อสังเกตนักวิชาการทางการเมืองตั้งข้อบอกว่
0: า
1: เอางี้น
0: ะ
1: ถามหน่อยว่าปลายทางของภูมิใจไทยเนี่ย
0: คืออะไร
1: ตกลงคืออยากแก้ไหมเอาจริงหรือถ้าไม่อยากแก้เนี่ยประโยชน์มันจะได้มากกว่าไหม
0: หรือเขาเรียกว่าอะไรตาอินกับตานาแล้วระวังตาอยู่นะตาอยู่ก็คือเขียวๆเนี่ยเขารออยู่นะว่างั้นนะ
1: วันนี้ก็มีประเด็นข่าวมา
0: เออนะ
1: ก็คือจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวแปรนะเพราะว่า
0: ล่าสุดเนี่ย
1: ค่ะคุณเทพไทยไงคุณเทพไทยเสนพงศ์ท่านเป็นผู้สังเกตการทางการเมืองท่านก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เนี่ยแหละบอกว่าเนี่ยจับตาดูภูมิใจไทยกล้าทำและเพื่อไทยเล่นเกมการเมืองกันนะสามพรรคเนี่ย
0: เป็นสามเหลี่ยมของสองพรรคอยู่ฝ่ายรัฐบาลแต่อีกพรรคนึงก็เขาบอกเตรียมเป็นรัฐบาลว่างั้นนะ
1: คือล่าสุดอะค่ะคุณอรรถกรสิริรัตยากรถ้าเป็นโฆษกพรรคกล้าทำท่านแถลงว่าพรรคกล้าทำพิจารณาในรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้เสนอโดยมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
0: อ
1: ะบอกว่าอะดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสสรนี่แหละคือพรรคกล้าทำกังวล
0: ว่าไงฮะ
1: บางส่วนของร่างมันอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
0: เพราะศาลเคยมีคำวินิจฉัยอยู่นะว่าง
1: ั้นใช่ก็เลยเพื่อป้องกันไม่

0: นี่เป็นปัญหาข้อกฎหมายแล้วก็แบบความไม่ชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพรรคกล้าทำก็เลยมีมติให้ส.ส.ของพรรคที่เคยร่วมกันลงชื่อสนับสนุนร่างของเพื่อไทยอ่ะ
1: ครับ
0: ถอนรายชื่อออกจากพรรคเพื่อไทย
1: นี่ๆๆๆจับตาต้องไม่กระพริบนะฟัง 100.5 แล้วนี่แหละ
0: คุณเทพไทยบอกว่าก่อนการลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะ
1: ครับ
0: ทั้ง2พรรคเลยทั้งพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรคกล้าทำเนี่ยท่านได้อ่านรายละเอียดของร่างท่านได้มีการตรวจสอบรายละเอียดก่อนหรือเปล่าแล้วทำไมถึงเพิ่งมารู้ทีหลังมันอาจจะมีข้อความ
1: กันหรือเปล่า
0: อาจจะมีข้อความในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยที่อาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำไมเพิ่งเห็นล่ะแล้วก็ประเด็นคือพอพรรคเพื่อไทยขออภัยพรรคภูมิใจไทยมีมติให้ส.ส.ของพรรคไปถอนรายชื่อออกจากร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะแล้วต่อมากล้าทำก็มีมติให้ถอนด้วยเหมือนกันเนี่ยคุณเทพไทยสงสัยว่าสองพรรคเขาคุยกันมาก่อนหรือเปล่านะ
1: ก็ช่างสงสัยนะพี่เทพไทย
0: เตรียมการกันมาก่อนหรือเปล่านะทำไมมันถึงเห็นสอดคล้องกันเหลือเกิน
1: ทั้งที่อยู่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลคือถ้าดูแบบซื่อๆตาใสแป๋วเลยเนี่ยนะ
0: อยู่คนละฝั่งกันนะ
1: อยู่คนละฝั่งสิ
0: หน
1: า
0: แล้วคุณเทพไทยก็บอกว่าเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยไปปรับปรุงใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยากจะทราบเหลือเกินว่าส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยและส.ส.ของพรรคกล้าทำเนี่ยจะตัดสินลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยอีกไหม
1: แต่เขาแก้แล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: ก็ถ้าเกิดตัวที่แก้มันติดอยู่แค่เรื่องเดียวแล้วที่เหลือมันมีอะไรที่มันต่างกับภูมิใจไทยอีกไหมนะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองถามอาจารย์ช่วงหน้าดู
1: อาจารย์พิชัยของเรา
0: ส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะที่คุณเทพไทยตั้งข้อสังเกตคือพอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถูกถอนรายชื่อออกไปจากส.ส.พรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: แล้วก็ส.ส.พรรคกล้าทำเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายทางการเมืองแปลว่ามันโดนดิสเครดิตนะ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะ
0: ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยพรรคเพื่อไทยจะกล้าถอนตัวจากรัฐบาลไหมเดี๋ยวอยากจะตอบให้เหลือเกิน
1: ช่างใส่ไฟเหลือเกินพี่เทพไทย
0: พี่เทพไทยบอกว่าเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลอ่ะอย่างน้อยก็จะเห็นท่าทีของพรรคกล้าทำแล้วว่
1: า
0: คุณพร้อมจะเป็นอะไรหรือว่าเสียบแทนพรรคเพื่อไทยทันทีใช่ไหม
1: นั่นไงนั่นไงฮะมันมีร่องมีรอยของมันอยู่นะว่างั้นเนี่ยนะ
0: เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณตำรวจ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ไปพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแก้ร่างรัฐธรรมนูญกันร่างแก้รัฐธรรมนูญสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่พูดภูมิใจไทยถอนชื่อในการหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยว่าตอนนี้มันคือรอยร้าวของพรรคร่วมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราไปพูดคุยแล้วก็ปรึกษากับผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้ารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านและท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผม
0: ค่ะอาจารย์เข้าวิเคราะห์แบบเร็วๆรวมๆจนถึงณวันนี้ค่ะอาจารย์ดูปฏิกิริยาทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าการถอนชื่อออกมาเนี่ยมันกำลังส่งสัญญาณอะไรในพรรคร่วมรัฐบาลกันเองคะอาจารย์
1: ครับ
3: คือผมคิดว่าคือภูมิใจไทยเขาคงไม่เคยหลบเกรงใจทางเพื่อไทยแล้วก็ให้ค่าเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นอย่างเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาก็ทำเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นหลักคืออย่างกรณีนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยไอ้ยัตติเหล่านี้เขาก็คงอ่านก่อนแล้วล่ะถ้าอ่านแล้วเนี่ยในถ้าว่าจะไม่ลงชื่อเนี่ยมันก็ควรจะไม่ลงมาตั้งแต่ต้นพออ่านแล้วเนี่ยไปลงชื่
1: อ
3: แล้วก็ต่อมามันมาเปลี่ยนใจในภายหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการตบหน้ากันนะสมมุติอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยก็คือสะท้อนว่าไม่ได้เกรงอกเกรงใจแล้วก็ไม่ได้แก่ ว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะรู้สึกยังไงเพราะนั้นมันก็ต้องมีรอยร้าวแน่ๆที่เกิดขึ้นน
0: ะ
3: แต่ว่าไอ้รอยร้าวที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นในบางกลุ่มบางคนนะนะก
1: ็
3: อีกบางกลุ่มเนี่ยที่เขาอยากจะร่วมรัฐบาลอยู่ต่อไปเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรโดนตบหน้าด้านซ้ายเดี๋ยวก็
1: ขอให้ฉันไปด้วย

0: เหมือนกันเลยนะ
1: มีให้ตกก็ได้ไม่เป็นไรขอให้เข้าร่วมรัฐบาลก็คงจะมีอยู่หลายกลุ่มแหละแต
2: ่
1: ว่ากลุ่มคนที่ไม่พอใจเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของเขาเนี่ย
2: เขาไม่สน
1: ก็นั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีท่าทียังไงนะ
3: อันแรกคือสงสัยว่าอ้าวก็ตอนแรกที่ลงชื่อไปก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดหรอถูกไหมอาจารย์มันเป็นสิ่งเดียวกับที่คุณชูศักดิ์เองก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าทำไมมาถึงมาถอนในนาทีสุดท้ายอาจารย์
1: นั่นแหละส
3: ิ
1: คือเหตุผลที่เขาอ้างเนี่ยก็คือเป็นเหตุผลที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะ
3: ค่ะ
1: ก็คือทำไอ้ชนิดใจของปากที่เขาใช้ในการอ่านแล้วก็ไปตีความแบบผมคิดว่าไปตีความแบบประหลาดนะคือกรณีของพ
2: ร
1: รคเพื่อไทยเนี่ย
2: ค
1: ือเห็นชัดว่ามันไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงอยู่แล้วก็ประชาชนเลือกมากลุ่มหนึ่งและท้ายสุดเนี่ยก็คือให้สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ตัดสินทีแล้วพรรคภูมิใจไทยก็ไปตีความว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นการเลือกตั้งทางตรงหรือทางอ้อมคือตีความแบบกลัวไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้แทนเลย
3: งั้นจริงๆถ้าเกิดในมุมทางเมืองในมุมทางการเมืองอะค่ะอาจารย์ค่ะภูมิใจไทยนี่เขากำลังกลัวกังวลหรือระวังอะไรหรือคะอาจารย
2: ์หรือเขาไม่กลัวอะไรเลยแต่อยากจะทำ
1: เขาไม่รู้ก็กลัวอะไรนะ
3: ฉันก็ไม่รู้
2: เขาจริงๆแล้วเนี่ยนะ
1: กลัวคือเขากลัวแบบคือกลัวศาลรัฐธรรมนูญบ้างในกรณีนี้เพราะว่าไปอ่านศาลรัฐธรรมนูญมา
2: ไปอ่านศาลรัฐธรรมนูญ
1: เขากลัวศาลรัฐธรรมนูญมั้งคือนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเขาเคารพศาลรัฐธรรมนูญมากแล้วก็โดยไม่ได้ตั้งคำถามเลยว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาเนี่ยต้องชอบธรรมหรือเปล่
2: า
1: ที่ไปห้ามรัฐสภาบอกว่าไม่ให้ประชาชนเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยก็ไม่กล้าคำถามอะคือมันก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังอะไรนะบ้านนอนสอนง่ายอะ
2: สารว่าไงก็ว่าตามนั้นว่ากันได้นะ
1: ประมาณนั
3: ้
1: นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้แทนของประชาชนนะแต่ก็อำนาจมาจากประชาชนไปเชื่อองค์กรที่ไม่รู้มาจากไหน
3: อาจารย์ต้องขออนุญาตถามเป็นความรู้ได้ไหมคะว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการร่วมลงชื่อแค่ร่วมลงชื่อทำไมมันถึงต้องถอนคะอาจารย
2: ์มัน
1: เป
2: ็
1: นการถอนเพื่อแสดงจุดยืนไงแสดงจุดยืนว่า
2: ฉันไม่เห็นด้วยนะจุดยืนฉัน
1: ไม่เห็นด้วยกับแบบนี้ก็คือเอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะ
2: ปลอดภัยไว้ก่อน safety first ว่างั้นนี่นะ
1: อะไรประมาณนั้นอ่ะ
3: คือถ้าตอนนี้ค่ะอาจารย์ค่ะมองข้ามในเรื่องของรอยร้าวหรืออะไรก็ตามที่เขาออกมาบอกกันแต่ละฝั่งว่าไม่ได้มีรอยร้าวอะไรมันเป็นเรื่องของการที่กลัวจะไปขัดกับศาลรัฐธรรมนูญต่างๆนานาเนี่ยอาจารย์มองว่าเกมการแก้รัฐธรรมนูญในครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะส่อแววหรือมันเห็นภาพแล้วหรือเปล่าคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ
2: ทรงนี้มันจะพาไปสู่อะไรอาจารย
1: ์ถ้าเราดูองค์ประกอบเนี่ยเราดูองค์ประกอบในสภาถ้าจะเป็นสภาสูงหรือว่าสภาผู้แทน
2: เราสอก็ตาม
1: เสียงของภูมิใจไทยถ้าในสภาล่างเนี่ยก็มีประมาณเกือบ200แล้วก็มีพวกพันธมิตรที่มีความรู้สึกของกลัวเช่นเดียวกับเขาอีกอย่างเช่นพรรคก้าวถามเนี่ยก็คงจะรู้สึกไม่ได้ต่างจากพรรคภูมิใจไทยเท่าไหร่นักก็อาจจะไปด้วยกันถึงแม้ว่าตอนนี้ก็เป็นฝ่ายค้
2: าน
1: หรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็อาจจะมีความ
2: บางส่วน
1: วนอยู่เพราะงั้นเนี่ยแนวนี้เนี่ยก็คือว่ากลุ่มพรรคการเมืองเหล่านี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของฉบับของภูมิใจไทยอ่ะนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยร่างของทางพรรคประชาชนเองหรือว่าแม้กระทั่งร่างของพรรคเพื่อไทยเองเน
2: ี่
1: ยยื่นเสนอเนี่ยร่างของพรรคประชาชนถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคอื่นๆเสียงมันก็ไม่พอกันเพราะงั้นเนี่ยก็หมายความว่าถ้าจะให้ร่างอื่นที่เข้าไปเนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะต้องให้การสนับสนุนด้วยแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อดูท่าทีแบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่า
2: ไม่สนับสนุน
1: พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่เอาแล้วก็คือเป็นท่าทีเซ็ตตัวเช่นอย่างนั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่กล้าไปโหวตรับร่างแตกต่างไปจากที่ตัวเองร่างเพราะงั้นเนี่ยดูแววแล้วเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญจะแก้ขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะเป็นร่างของทางภูมิใจไทยนี่แหละนะครับ
3: อาจารย์แต่ว่าวีคหน้าเขาจะมีประชุมร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยตรงนี้เรายังต้องรอดูไหมคะว่าร่างที่เพื่อไทยจะปรับแก้นี่มันน่าจะเป็นออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะคะ
2: จะยังมีจังงั้นอีกไหม
1: คือถ้าจะแก้เนี่ยมันก็ต้องแก้ตามภูมิใจไทย
3: ก็เห็นภาพแล้วเ
1: น
3: ี่ยค่ะ
1: ถ้าไม่แก้ตามภูมิใจไทยเนี่ย
2: จะไม่เอา
1: ภูมิใจไทยก็ไม่สนับสนุนแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยก็พรรคประชาชนเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยในแง่ของการยื่นเนี่ยมันก็สามารถยืนได
3: ้
1: มันเสียงมันก็เกิน100

0: ยื่นไปแล้วเนี่ยในขั้นของการรับหลักการก็ไม่รู้ว่าจะรับหลักการได้หรือเปล่านะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือว่าสมมติว่าจะเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วในพิจารณาในสภาวาระหนึ่งเกิดพรรคเพื่อไทยก็ไม่โหวตให้ภูมิใจไทยไปรับร่างภูมิใจไทยด้วย
1: ไปสกัดสองวาระหนึ่ง
0: ก็ดีไม่ดีล

0: นะว่างั้นนะ
1: ซึ่งอาจารย์ตรงนี้มีนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจอะไรหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะเป็น
2: ถูกไง
1: หรือเปล่าอาจารย์นี่อุ้มไม่ทราบ
2: หมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่ารัฐธรรมนูญ
0: ก็ไม่ได้แก
2: ้ใช่เขาก็คงจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่เหมือนกันแหละเขาทำครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะทนแรงกดดันของสังคมไม่ได
0: ้
2: แรงกดดันของ21ล้านเสียงให้แก้เนี่ยพอสมมติว่
0: าย
2: ื่นเข้าไปแล้ว
0: มันไม่ได้นี่ว่างั้น
2: มันไม่ได้เขาก็มีข้อแก้ตัวไงอ๋ออัน
0: นี้คือเรื่องเหลี่ยมทางการเมืองใช่ไหมอาจารย์
1: อาจารย์ค่ะงั้นขออนุญาตถามต่ออีกนิดนึงก็มีนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็บอกอีกเหมือนกันว่าภูมิใจไทยอาจจะไม่อยากแก้แต่ต้องถามต่อว่าแล้วจริงๆเพื่อไทยเนี่ยอยากแก้ไหม
0: สีแดง
2: ไทยดูแววแล้วก็ไม่อยากแก้หรอก
0: พอกันเลยว่ากันนะ
2: พอกันนะคือเพื่อไทยมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่อยากแก้เนี่ยก็คือกลุ่มของคุณจตุรนต์อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็มีความคิดในเชิงประชาธิปไตย
0: อยู่สูง
2: แต่ว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดเช่นพวกกลุ่มสุริยะหรือว่ากลุ่มเปอร์เซอร
0: ์
2: กลุ่มแบบบ้านใหญ่โคราช
0: กลุ่มบ้านใหญ่
2: เขายังไงก็ได้แก้หรือไม่แก้ก็ได
1: ้
2: เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ
0: แก้หรือไม่ได้แก้ไม่มีผลอะไรว่างั้นเลยนะ
2: ใช
0: ่แต่ว่ากลุ่มที่ดูเหมือนว่าจะอิงสร้างด้านของประชาธิปไตยหรืออะไรต่างๆนี่เขาก็อยากจะให้มันแก้ไขซะ
2: ม
0: ัน
2: 10คนหรือเปล่าไง
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
1: เอางั้นก็แปลว่า
0: อยากแก้เนี่ยมีหัวจัดหมุนซะจนหงอยเลยอ่ะมีถึง10คนหรือเปล่าพวกอยากแก้เนี่ยเออว่ะ
1: งั้นแปลว่าหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอาจารย์ตอบคำถามได้แล้วสิคะว่าเอออ่านปมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยรอยร้าวพักร่วมหรือเปล่าม
0: ันอาจจะไม่ร้าวจริงก็ได้
1: มันก็ไม่ร้าวแล้วสิคะอาจารย์ถ้างั้น
2: ไม่รู้ร้าวหรือไม่ร้าวนะแต่ว่าคือเพื่อไทยเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยถ้าเขาไม่ยื่นเนี่ยเขาก็เสียการเมืองเพราะงั้นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องยื่นจะต้องยื่นรักษาจุดยืนของตัวเอง
0: ครับ
2: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะของการไม่สนับสนุนประชาธิปไตยเนี่ยทีนี้คราวนี้เนี่ยถ้าหากว่า
0: ตัวเองไม่ยื่น
2: อีกหรือว่ายื่นตามภูมิใจไทยเอาอย่างที่ภูมิใจไทยต้องการเนี่ย
0: ก็จะโอ้ไปลุกไล่เ
2: ขาไงก็ยิ่งหนักเสียได้ต่างๆที่เคยมีอยู่
0: บ
2: ้
0: าง
2: ที
0: ่
2: เนี่ยว่าสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยมันก็จะไม่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะต้องพยายามที่จะยื่นให้ได้นั่นแหละ
0: โชว์ให้เห็นหน่อยว่างั้นเลยนะ
2: ต้องโชว์ให้เห็น
0: โชว์สลิปหน่อย
2: ประชาชนเขาก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วในการลงชื่อนะให้ยื่นได้เนี่ยแต่ว่าพอยื่นแล้วเนี่ยมันจะผ่านวาระหนึ่งหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
0: ถ้าว่ายื่นแล้ว
2: เนี่ยมันเสียหน้ามากนะ
1: อาจารย์ทีนี
0: ้
1: เดี๋ยวรัฐสภาเขาจะมีการพิจารณาร่างต่างๆวันที่7-8กรกฎาค
0: ม
1: ที่จะถึงนี้ถูกไหมคะอาจารย์
0: จำเป็นหน้าเนี่ย
2: ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยออกมาบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายอ่ะรับหลักการในวาระแรกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถกความแตกต่างกันในชั้นกรรมธิการจะได้ไม่ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญสะดุดอีกครั้งนึงอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์
0: ที่คุณอภิสิทธิ์พูด
2: คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคฝ่ายค้านทั้งหลายเนี่ย
1: เรียกร้องตรงกัน
2: เรียกร้องให้เป็นอย่างนั้นก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพรรคเพื่อไทยแต่ว่ายังไงจะยอมด้วยไหมว่าจะถ้าเพื่อไทยเทมาด้วย
0: ก็ได้
2: ก็เสียงก็190พวกแล้วก็200บาทเสียงเพราะงั้นทั้งหมดก็ยังไม่พ
0: อ
2: มันก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทางพรรคภูมิใจไทยด้วย
0: เสียงไม่พอย
2: หรือไม่ก็พรรคกล้าทำ
0: กล้าทำก็กระดิ่งนิ่งนะ
2: แต่คราวนี้เนี่ยมาก็ต้องไปคุยก็ไปเจรจากันแหละว่าวาระหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องให้ผ่านไปเถอะมันจะได้พิจารณาร่วมกันแล้วก็พอวาระสองเนี่ยก็แน่นอนว่าในขณะนี้ร่างของภูมิใจไทยมันก็คงจะเป็นร่างหลักนะถ้าดู
0: ดูท่า
2: แล้วการเมืองแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปดูกันว่าในช่วงวาระสองเนี่ยตั้งกันมาธิการเนี่ยจัดการในประเด็นเรื่องนี้กันอย่างไรในประเด็นที่มาของที่เป็นที่ถกเถียงกันตอนนี้ที
0: ่
2: มาเป็นหลักแล้วก็เรื่องของอำนาจของสว.ใช่ไห
0: ม
2: อันนี้แหละก็ ก็ไปถกเถียงกันได้ในแง่ของการมาธิการทีนี้ถ้าต้องการที่จะรักษาหน้ารักษาการเป็นยังมีประนอมอย่างที่คุณอภิสิทธิ์ว่
0: า
2: ก็จะต้องให้ผ่านกันทุกร่างแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีสวกลุ่มสวอะไรสวฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยก็อยากจะเสนอด้วย
0: สวสั้นน้ำน้อยเนี่ยนะ
1: รวบรวมกับสสอีกกลุ่มนึงใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ใช
0: ่คือตอนนี้ทุกคนเหมือนกับว่าอยากจะต้องโชว์

0: ดูผลงานโชว์สลิปหน่อยใช่ไหมเออในเรื่องว่าจะเรื่องว่าฉันขอมีสรุปนี่ไงผมก็เลยไปคุยกับรุ่นลูกรุ่นหลานได้ว่าฉันเองก็ยื่นไงนี่ไงเอออ
1: าจารย์ค่ะอาจารย์รบกวนอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของการเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาเสนอการใช้ระบบอย่างเสียงอิเล็กทรอนิกส์เลือกส.ส.ร.หน่อยได้ไหมคะ
2: ผมไม่รู้รายละเอียดนะไม่ได้ตามของประชาธิปัตย
1: ์
2: ต้องสนกับคุณอภิสิทธิ์อยู่ว่าเขาอย่างเสียงยังไง
0: การ
2: เสนอเด็กเนี่ย
0: อย่างเสียง
1: เ
2: พราะว่าวิธีการได้ส.ส.ร.เนี่ยถ
0: ้
2: าจะเอากันคือหนึ่งเนี่ยมันแต่งตั้งกันมาเลยนะ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นแบบพวกรัฐทหารก็ทำกันอ่ะ
0: มาโครมอะไรว่างั้นนี่นะ
2: ใช่ไหมตั้งขึ้นมาเป็นกรรมการร่าง
0: อ
2: ันที่สองก็คือว่าให้สสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมที่เราก็คือให้สมัครแล้วก็เลือกกันเองที่ว่าเนี่ยนะ
0: เลือกตั้ง
2: แนวของภูมิใจไทยแล้วก็อันที่สามก็คือเลือกตั้งสองชั้นเลือกตั้งสองชั้นก็คือเลือกตั้งทางอ้อมให้ประชาชนเลือกหรือถ้าเป็นแบบภูมิใจไทยเนี่ยคือคนสมัครเลือกกันเองนะแต่ถ้าเป็นแบบเพื่อนไทยเนี่ยคือประชาชนเลือกเลือกมาสองเท่
0: า
2: แล้วก็จากนั้นก็ให้สภาเลือกข
0: ึ้
2: นหนึ่ง
0: จากที่เลือกมา
2: ในมุมมองผมมันก็เป็นทางอ้อมเหมือนกัน
0: ทางอ้อมเหมือนกันแหละ
2: เพราะว่าไม่ได้จากเลือกโดยตรงแล้วก็มีการเลือกตั้งโดยตรงก
0: ็
2: คือแสดงแนวทางของพรรคประชาชนให้ประชาชนเลือกมาเลย
0: 3อย่าง
2: ตั้งสรเนี่ยตั้งส่วนอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
2: แล้วก็มันมีอีกแบบนึงนะมีอีกแบบนึงก็คือว่าเป็นการเลือกตั้งทางตรงแบบจำกัดวงเลือกตั้งทางตรงแบบจำกัดวงเนี่ยก็คล้ายๆกับระบบประกันสังคมก็คือหมายความว่ามีผู้สมัครคนแรกในกรุงเทพเนี่ยคุณเขาคุณรุ่มไปสมัครเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ประชาชนที่ประสงค์อยากจะเลือกตั้งสวเนี่ยลงทะเบียนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนที่ลงทะเบียนเนี่ยก็มีสิทธิ์เลือก
0: ไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์ทุกคนอย่างนั้นต้องให้ลงทะเบียนก่อน
2: ทุกคนนะให้ลงทะเบียนก่อน
0: เหมือนประกันสังคม
2: แสดงเจตจำนงในการเลือก
0: อ
2: ะไรแบบนี้นะ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นอีกแบบ
0: แบบ
2: ถ้าจะใช้นะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนี่ก็มีตัวอย่างอย่างกรณีประกันสังคมให้เราเห็นแล้ว
1: ก็จริงๆคุยมาถึงตอนนี้ก็เหมือนจะเห็นภาพในอนาคตอันใกล้แล้วน้อยกัน
0: ดู
2: ว่าคงว่าม
0: ันจะลิบหลีนะอาจารย์เอ๊ะบ้านเรามันต้องดูลิเกกันตลอด
2: แล้วมันดูฉบับนี้เนี่ยคือถ้าม
0: ัน
2: ได้แก้นะถ้าสมมติว่าได้แก้จริงเนี่ยก็คงจะไม่ได้ต่างจากร่างเดิมเท่าไหร่นัก
0: ใช่ไหม
2: ดูฉบับ60เท่าไหร่นักเพราะว่าปมประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของสว.จะเอายังไงนะอันที่สองก็คือว่าเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็จะต้องเอาออก
0: 20ปี
2: อันที่สามเรื่องกระจายอำนาจว่าจะว่ายังไงนะซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นหลักที่จะต้อง
0: สามประเด็นหลัก
2: พูดคุยกันนะคร
1: ับก็ตกหูอาจารย์แต่เดี๋ยวหลังจากนี้สเต็ปต่อไปยังไงมันก็ต้องมีสเต็ปที่ต้องมีเสียงสว.เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกอยู่ดีอยู่แล้ว
2: ถูกต้องครับเสียงสว.ในขณะนี้เนี่ยก็คือว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวร่างที่เขาเสนอเนี่ยนะมันจะออกมาอย่างไรก็คือในท่านในกรณีพ
0: ร
2: รคประชาชนเนี่ยเขาก็เสนอว่าในร่างสุดท้ายสมมติว่าถ้าเราร่างรัฐธรรมนูญได้มาแล้วเนี่ยให้ทุกคนทั้งสสและสวเนี่ยมีสิทธิเท่ากันในการที่จะโหวตรัฐธรรมนูญก็คือใช้เสียงข้างมาก
0: ใช้เสียงข้างมากเหมือนปกติ
2: แต่ว่าไอ้นี้สว.เขาจะไม่ยอม
0: เพราะว่าเขามีสัดส่วนเขาอยู่ไง
2: ใช่เขาจะใช้เสียงข้างมากแบบสองอะไรสองชั้นอ่ะ
0: ใช
2: ่คือว่าคือเสียงสว.เนี่ย150เสียงสามารถคว่ำร
0: ่
2: างรัฐธรรมนูญได้
0: จากสส500เนี่ยนะ
2: ถึงแม้สสทั้ง500เนี่ยโหวตเอาด้วย
0: สมมติครบเลยเอาด้วย
2: ด้วยเนี่ยแล้วตัวนี้คว่ำเลย
0: คว่ำเลยนะนี่คือภาพที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันงง
2: อันนี้คือสถานการณ์ในปัจจุบัน
0: สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างนี้อ๋ออ
1: าจารย์แล้วร่างของพรรคประชาชนตอนนี้มี2ร่างใช่ไหมคะที่เราเสน
0: อ
2: ครับคือประชาชนก็เสนอแบบสำรองเอาไว้ไง
0: แบบสำรอง
2: คือจุดยืนที่เป็นจุดยืนที่เชื่อมโยงกับหน้าประชาชนโดยตรงเลยเนี่ยก็คือให้สสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
1: ก็ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วทำไมยังจะ

0: เสนออันนี้อยู่อะคะอาจารย
1: ์เออว่าไง
2: คือถามคือรัฐธรรมนูญมีอำนาจอะไรที่จะมาห้ามประชาชนเนี่ยมาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอำนาจที่ไหนมาห้ามอ่ะแล้วเอาคือตอนนี้คือสามนูนเนี่ยไปสั่งรัฐสภานะที่มันก้าวไก่แท่งแซง
3: มันคนละส่วนกันเลยใช่ไหมอำนาจบริหารอำนาจตุลาการกับนิติบัญญัติน
2: ี้มันไม่ได้นะสสไทยก็หัวอ่อนไงไม่ยืนยันหลักการที่สำคัญของประชาธิปไตยเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจที่มองเทสกีเออเนี่ยเขาพูดกันมายาวนานเนี่ย
3: สามจุดนะบริหารตุลาการนิติบัญญัติเนี่ยนะอาจารย
2: ์ใช่ในยุคประธานสภาเนี่ยผมก็อยากจะถามเนี่ยในเรียนปรัชญาการเมืองก็มาเยอะเลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์อะไรล่ะที่เป็นประธานอ่ะดูลืมไปแล้วนักเรียน
3: อ
2: ่ะเอาหลักฐานทางทฤษฎีใดที่มาใช้วินิจฉัยแบบนี้หรือว่าคนพูดมันแบบมันไม่มีรากฐานของความชอบธรรมใดๆเลยที่จะมาห้ามไม่ให้รัฐสภาทำ
3: โอ้โห
2: แล้วรัฐสภาก็เชื่อซะด้วยสิอันนี้คือความแปลกใจไง
3: ใช่ไหม
2: นิติการแบบผมเนี่ย
3: ฝ่ายนิติบัญญัติกลายเป็นว่าโอนหลอนตามฝ่ายศาลไปเลยว่างั้นเนี่ยนะ
2: ใช่แล้วก็ไม่ใช่ศาลด้วยนะเป็นองค์กรอิสระองค์กรพิเศษอีกต่างหาก
3: คือใช้ชื่อว่าศาลแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นองค์กรอิสระถูกไหมอาจารย์
2: ใช่ใช่แล้วก็ให้มันมีอำนาจเหนือรัฐสภาผมว่าประเทศไทยเนี่ยมันชักจะไปกันใหญ่นะ
3: ทีนี้อาจารย์เอาแต
0: ่อันนั้นร่างนึงแล้วก็อีกร่างนึงอะคะอาจารย
3: ์
0: ของเขาไม่จะ
2: ส่วนก็คือเขาให้เลือกตั้งแบบทางอ้อมแบบปฏิบัติอ้
3: อ
2: มก็คือคล้ายๆกับของเพื่อไทยนั่นแหละก็คือเลือกมา300แล้วก็ให้สว
3: มา
2: ให้รัฐสภ
3: ามาเลือก
2: กองเหลือครึ่งนึง
3: ครึ่งนึง
2: นั่นเองก็มีอยู่2ร่างแบบนี้แหละก็เผื่อไว
3: ้
0: ค่ะทวนความทรงจำอีกนิดนึงแล้วมันแตกต่างจากประชาธิปัตย์ยังไงนะคะอาจารย
2: ์ของประชาธิปัดเนี่ยคือประเด็นของการหยั่งเสียงของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาจะใช
3: ้อ๋ออย่างเลี้ยงเยื่อชนีอะไรที่ว่าเนี่ยนะ
2: คือถ้าเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดแต่ผมยังไม่ได้อ่านที่คุณอภิสิทธิ์เสนอแต่ว่าถ้าใช้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันง่ายก็คือให้เราลงทะเบียนเนี่ยทั้งลงทะเบียนในอะไรแบบพัสอ่ะ
0: ค่ะ
2: ลงทะเบียนแล้วก็โหวตทางลงทะเบียนก็ได
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: ดังนั้นเนี่ยก็อย่างเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แล้วประชาชนจะเอายังไงจะเลือกใครอะไร
3: ดูท่าแล้วอาจารย์ท้ายที่สุดแล้ว1ก็คือการแก้ไขคงจะลำบาก2ก็คือหากว่าผ่านยุคนี้ไปแล้วที่ก็บอกว่าเออนี่ฉันก็ยื่นถึงมีนี่นะยื่นนั้นเป็นหน้าเป็นตาของตัวเองแล้วเนี่ยถ้าหมดจากยุคนี้ไปแล้วมันจะสามารถแก้ไขได้อีกมั้ยหรือไม่แล้วหรือว่า
2: ถ้าหมดจากชุดนี้ไปแล้วก็ยังมีโอกาสเนี่ยทางข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะหนึ่งก็คือว่าสวเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับกกต.ด้วยว่าในเดือน2เดือนเนี่ยกกต.จะว่างไงในหัวสวเนี่ยถ้าสวชุดนี้หายไปเนี่ยมันก็ต้องมีสวชุดใหม่ซึ่งสวชุดใหม่เนี่ยเราก็คาดหวังว่าเขาจะมีความคิดประชาธิปไตยมากขึ้น
3: แต่การเลือกก็จะมาแบบเดิม
2: มากขึ้น
3: แต่การเลือกก็ยังมาแบบเดิม
2: แต่ว่าคนเขาก็รู้แก้วแล้วคุณสาวเขาก็จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเนี่ย
3: โอ้โหช่องมัน
2: จะทำแบบเดิมมันจะทำยากขึ้นนะแล้วก็อาจจะได้สวชุดใหม
3: ่ซึ่ง
2: มีความคิดที่หลากหลายไม่ได้เป็นสีน้ำเงินเป็นแผงๆแบบนี้เข้ามา
0: จริงๆวันนี้ที่ถามเนี่ยคือเหมือนพยายามตีกว้างมากขึ้นนอกเหนือจากประเด็นที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วตามหน้าข่าวเนาะอาจารย์เพราะว่าอยากให้ประชาชนคนไทยเขาได้เข้าใจแบบเข้าใจจริงๆอะค่ะเพราะว่ามันจะมีภาษาศัพท์การเมืองอะไรต่างๆนานาบางทีชาวบ้านไม่เข้าใจจริงๆมันเกี่ยวข้องกับเขามากๆเลย
2: คร
0: ับค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติไว้โอกาสหน้ารบกวนใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ
4: อาจารย์สวัสดีครับ
0: ค่ะจริงๆอยากจะถามเพิ่มเติมแหละเพราะว่าพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยพอมันเป็นหัวข้อข่าวว่าภูมิใจไทยเพื่อไทยแม้กระทั่งคนในพรรคกันเองเขายังจะบอกเลยว่าแบบว่าเลิกประเด็นนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยร้าวอะไรแต่ว่าเราอยากให้นักวิชาการท่านฉายภาพนะคะวันนี้อาจารย์ก็ฉายเห็นภาพแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างดีกว่
3: า
0: ตอนนี้ที่มันเป็นข่าวลือกันอยู่ก็คือเป็นข่าวลือทางบกแต่ทางทะเลที่คุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยล่าสุดคืบหน้ายังไงไทยยังมีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เพี้ยงพล้ำกับเขาไห
3: ม
0: เพราะมีบางคนบอกเพี้ยงพล้ำแน่นอนแต่บางคนบอกใจเย็นๆอย่าดูถูกสิเราก็เจ๋งเหมือนกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยรายละเอียดกันสักครู่เดียวค่ะ
4: ครับ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
3: ครับ
0: ผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราจะ

0: มาพูดถึงประเด็นพิพาทไทยกัมพูชากันบ้างนะคะหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันทางทะเลไทยกัมพูชาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีการรายงานผลคือวันนี้คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลรายงานผลการหารือแนวทางการรับมือจากกรณีที่กัมพูชาเดินหน้าในเรื่องนี้นะคะบอกว่ากฎหมายไทยที่หมายถึงว่าทีมกฎหมายไทยที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมแนวทางในการสู้คดีแล้วก็กำหนดท่าทีในเชิงรุกทีนี้วันนี้ค่ะคุณศรีหศักดิ์เนี่ยเข้าไปรายงานว่า มีการตั้งทีมกฎหมายระหว่างประเทศมีการหารือผู้เชี่ยวชาญที่ฝรั่งเศสแล้วแล้วก็มีเตรียมข้อมูลทางประวัติศาสตร์และกฎหมายเอาไว
1: ้
0: รวมไปถึงการกำหนดท่าทีในเชิงรุกซึ่งคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วไทยไม่ได้จำเป็นจะต้องตอบโต้กัมพูชาหลังจากที่เขาไปเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสนะเพราะว่าไทยก็มีหลักการของตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้เห็นเลยว่าจุดไหนที่ทำให้ใครให้ไทยเสียเปรียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะการเดินเกมรุกอันคลอสของไทยเนี่ยไทยไม่เสียเปรียบใช่ไห
1: ม
0: เพื่อความมั่นใจ
1: ชัวร์ว่างั้น
0: ชัวร์นะคะเราพูดคุยกับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พลโทพงศกรรอดชมพูซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเซนงค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับสองท่านครับและท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผม
0: เซนงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยหลักตามหลักแล้วเนี่ยไทยเองเคยทำข้อยกเว้นว่าไม่ยอมรับอำนาจการประนอมภาคบังคับของอันคลอสเอาไว้ที่กัมพูชาเดินเกมนี้ถูกต้องไหมคะ
1: เราเคยใช่ไหม
2: อันนี้ผมไม่สารภาพว่าไม่ทราบจุดนี้นะ
0: ในรายละเอียดพอดีก่อนหน้านี้อุ้มเคยได้คุยกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศนะคะอาจารย
1: ์บอกว่าเราเคยทำตรงนี้ไว้เหมือนกัน
2: คือมันไม่มีความสำคัญหรอกต้องเล่าก่อนว่าอันคลอสเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรอันคลอสคือมาตรการในการวัดเหมือนกับไปช่างรังวัดอ่ะ
0: ค่ะ
2: ที่ดินแบบเหมือน
1: ที่ดินมา
2: ว
1: ัด
2: ปากแล้วอ่
0: ะ
2: ยังไงก็อย่างนั้นมันไม่มีผิดอยู่แล้วดังนั้นเส้นยังไงถ้าเราทำถูกแต่ต้นนะมันก็จะเป็นเส้นเดียวกันแต่ถ้าจะมีเหตุก็คือว่
1: า
2: ไอ้วัดครั้งที่แล้วเราวัดไม่ไปดีเนื่องจากเพราะเทคโนโลยีมันเก่
1: า
2: เป็น10ปีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเพี้ยนไปบ้างแต่ก็อย่าไปปลุกกระแสรักชาติต้องเอาคืนมาหรือว่าเอาคืนไปอะไรก็ไม่ต้องหรอกใครเป็นมันก็วางไปก็จบดังนั้นจะบังคับหรือไม่บังคับก็ไม่มีปัญหาและไม่ต้องจำเป็นจะต้องสงวนหรือไม่สงวนด้วยซ้ำไปเพราะว่า
1: อ
2: ังครอสถ้าเขาจะเดินไปขึ้นไปฝ่ายเดียวหรือพ้นออกมา
1: ก็ไม่มีผลเนี่ย
2: ผลออกมาไม่ตรงก็ไม่รับก็ได
1: ้
2: แต่ว่าเราจะเสียเครดิตในการกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ระหว่าง
2: คุกเรา
1: ระหว่างประเทศว่างั้นเนี่ยนะ
2: เราไปคุยกับใครเขาไม่คุยกับพวกคนที่ขี้โกงเนี่ย
0: เหมือนแบบไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาได้มาลงมติกันไว้แบบนั้นไม่ได้มีผลแต่ว่าเสนโหน่งเคยบอกแล้วว่าการยกเลิก MOU เนี่ยแน่นอนว่าพอยกเลิกเสร็จมันต้องเข้าอันคลอสอยู่แล้ว
1: 44ใช่ไหม
0: ค่ะซึ่งพอดูวิเคราะห์จนถึงตอนนี้เสนโหน่งเหมือนกับกัมพูชาเหมือนเขาเตรียมพร้อมมาเหมือนทางการบ้านมาก่อนแล้วเลยเนาะเขาเดินเกมเร็วมากซึ่งมันไม่ได้ผิดคาดป่ะคะสำหรับเซนงอะค่ะ
2: เขาเตรียมมาก่อนตอนนี้ต้องเข้าใจว่าคือถ้าทีเราเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงนะแต่ว่าเขาเตรียมมาแต่มกราแล้วก็ให้สถาบันแรงต่างมีผลบังคับมีนาคมอะไรเนี่ยเขาเตรียมมาก่อนแน่นอนเพราะเขาเตรียมเรื่องนี้มาประเด็นเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะแพ้หรือชนะไทยประเด็นเขาขอเพียงว่าไทยขึ้นไปองค์กรระหว่างประเทศหรือไปศาลโลกเพื่อจะได้เฮกันกันเท่านั้นเอง
1: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าถอยหลังไปแล้วเราไม่ยกเลิก MOU 44เนี่ยกัมพูชาจะยังคงใช้ลูกนี้อยู่ไหมดอกนี้อยู่ไหม
2: คือถ้าไม่ยกเลิก MOU 44นะครับสิ่งที่เราจะควรทำเราก็บอกว่าเมื่อมีคุณเข้าองคลอสเหมือนเราแล้วเนี่ยเส้นของจอมพลนอนใช้ไม่ได้นะเพราะมันนอกจากจะผิดไอ้สัญญาสยามฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งจริงๆแม้แต่ต่อสู้ต่อไปเนี่ยนะก็สามารถยกขึ้นมาได้ว่ากัมพูชาเคยมาใช้เส้นที่ไม่ถูกต้องกับไทยเราพูดได้อยู่นะครับแล้วก็เมื่อเข้าองคลอสเนี่ยเขาจะดูเส้นมัธยะเป็นสำคัญเส้นมัธยะก็คือเส้นตรงชายฝั่งของเกาะกูกับชายฝั่งของ
1: กัมพ
2: ูชาแบ่งครึ่งพอแบ่งครึ่งตั้งต้นแบ่งครึ่งปังปั๊บมันจะเลี้ยวมาที่เกาะกูได้ยังไง
1: ใช่เพราะเกาะกูมันโอ้โหใช่ไหมมันก็ต้องรับเข้าไปทั้งนี้มันเขตไทยนี่
2: เขตไทยเมื่อไปเขตไทยปั๊บเนี่ยแบ่งครึ่งเขาแล้วเขาจะมาเอาเกาะกูจะไปได้เพราะมันมีสัญญาแสงฝรั่งเศสกันดังนั้นมันเป็นสองล็อก

0: เมื่อเป็นฝั่งล็อกก็ไม่ต้องพูดกันแล้วมันไม่มีทางอื่นใช่ไหมพอมันเริ่มต้นตรงจุดตรงนั้นนอกเสียจากว่าจะไปเรื่องหมุด75ไอ้73เป็น3ใช่ไหม
1: ที่อยู่บนฝั่งนะ
0: ซึ่งผมก็ยังยินดีให้เลื่อนนะเพราะว่าของเราเนี่ยมันสูงขึ้นมาประมาณ 2-300 เมตรจะเอากันไหมล่ะไปวัดกันใหม่ไหมเข้าใจยอดเขาที่เกาะกูดเล็งมาทางตะวันออกชนตรงไหนชนตรงนั้นเน
1: ี่
0: ยคุณต้องเลื่อนลงไป300เมตรคุณจะเอาไหม
1: ขยับลงไปทางนู้นเนี่ยนะ
0: ขยับลงของเขาจะเอา
1: เข้าเข้าไปในของเขาอีก300เมตรแล้วกันนะ
0: ลงไปข้างล่างอีก300เมตรจะเอาไหม
2: แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้โอเคเรามั่นใจแล้วกับเส้นที่เคยตีเอาไว้ถูกไหมคะในเบื้องต้นใช่ไหมคะสิล
0: งถือว่ามั่นใจก่อนนะ
2: มั่นใจก่อนค่ะแต่ว่า
0: เขาก็จะมาทับเส้นนี้ไม่ใช่เป็นคนอื่น
2: คือที่คุณถามว่าเส้นเรามั่นใจไหมเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญที่กัมพูชาเขาเลือกมาค่ะเพราะว่ามันจะมีอยู่ท่านหนึ่งที่เขาเคยไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแล้วเขาทำให้ติมอร์เลสเตได
0: ้คนละประเด็นเดี๋ยวจะอธิบาย
2: ค
0: ืออังคลอสเนี่ยมันเป็นเทคนิคเหมือนกับวิศวกรรมหรือว่าไปเรียนหนังสือมาว่าจะต้องตีเส้นแบบนี
2: ้
0: อันนี้จบแล้วยังไงก็ต้องเป็นเส้นนี้แต่ที่ติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียเกิดจากอะไรออสเตรเลียอ้างไหลทวีป
1: อ
0: ่างไหลทวีปส่วนติมอร์เขาบอกอ่างไหลทวีปคุณล้ำเข้ามาของเราต้องเยอะแยะแต่ถ้าไปดูตามอังคลอสจริงๆเนี่ยไออาณาเขตทางทะเลต้องแบ่งครึ่งกันสิคุณเข้ามาอยู่ใต้บ้านเราได้ยังไง
1: ใช่ไหม
0: ร้องแล้วก็คนที่เป็นชาวเดนมาร์กเนี่ยเราก็เป็นคนช่วยให้ติมอร์ชนะตอนแรกของออสเตรเลียก็ได้พื้นที่ไป 80% ตอนนี้ก็โอเคตีไปตีมาเข้าใจว่าติมอร์ได้ 80%
1: ขยับกันพลิกกัน
0: ก็จบนั่นก็แปลว่าถ้าสมมุติว่าคนคนนี้ที่เป็นคนชาวเดนมาร์กเนี่ยเขามาดูเราก็ต้องอ้างกรณีเหมือนกับว่ากัมพูชาก็ทำตัวของออสเตรเลียมาคุ้มมาลุกลามพื้นที่ของเราเราอยากเป็นพื้นที่ตรงตามของอังคลอสแบบที่ติมอร์เลสเตเขาเคยอ้างคุณไปช่วยเขาอ่ะคุณก็มาช่วยเราได้ไหมแต่เขาไม่มาช่วยหรอกเขาก็อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมล่ะ
1: เขาจะ
0: พูดไม่ค่อยออกไง
1: อ๋อเพราะรู้อยู่แล้วว่าทำไปทำมาเนี่ยไอ้สองอย่างนี่มันคนละไอ้นั่นกันใช่ไหม
0: มันคนละแบบกัน
1: มันคนละแบบกันแต่วันนี้เขาไปยืนอยู่เหมือนยืนฝั่งนู้นแล้วก็เหมือนรู้ทั้งรู้นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยใช่ไหม
0: แล้วก็ต้องไปบีเขาให้รู้ทั้งรู้กัน
1: ใช่
0: เขาบอกไม่ได
1: ้ไอ้พันอย่างนี้เนี่ยไอ้ทั้งฝั่งของเราเนี่ยเอาว่าท่านศรีอาสาของผมหรือทั้งทีมงานเนี่ยของเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมที่ว่าจะต้องมีดำเนินเกมยังไงอาจารย
0: ์ผมไม่ทราบเขานะแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานเนี่ยเราได้เปรียบก็อย่าเดินไปเดินมาให้การไปเสียเปรียบกันแล้วกัน
1: อย่าไปเดินมาตรงเสียเปรียบ
0: ซึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอนุญาโตตุลาการแบบการเมืองนะ
1: แบบการเมือง
0: ดังนั้นโอกาสชาติมี
1: ไม่ใช่ว่าจะนั่น
0: แม้จะใช้กฎหมายเต็มที่แล้วนะ
1: ครับ
0: มันอยู่ที่คนที่5คือประธาน
1: ยังไง
2: ที่2ประเทศจะตกลง
0: มันต่างคนต่างยันอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกคนที่5ที่เป็นประธานแล้วทั้งฝ่ายยอมรับเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักเราเลือกเป็นไหมแล้วเราไม่มีเพื่อนเลยกัมพูชามีเพื่อนเยอะแยะไปหมดเราไม่มีเพื่อนเพราะเราเป็นเรือใบต่างประเทศแบบคบเพื่อนทุกคนเขาก็เลยไม่ช่วยคุณไงเรือฝ่ายนี้เขาก็ไม่ช่วยคุณไอ้นโยบายนกสองหัวอะไรคุณเนี่ยมองเห็นคนตอนเนี้ย
1: เพราะทำไมทำมาจะเอาเข้าจริงๆแล้วกลับไปว่ากลายเป็นเพื่อนกันเราเองเรา
0: คุณถ้าเราไม่มีพันธมิตรจริงเราไม่มีเพื่อนแท้น่ะเรามีแต่เพื่อนกิน
1: เ
0: ราครบทุกคนไงพอครบทุกคนเขาก็ครบด้วยกินด้วยเขากิน
1: เฮ้ยฮาปาร์ตี้ด้วยวะกันเนี่ยนะ
0: แต่ว่าที่จะไปร่วมหัวตมท้ายเขาเราไม่ค่อยมี
1: แ
0: ต่ตอนเขาลำบากเนี่ยเราไม่ค่อยช่วยกันเราอยู่เฉยร้อยเขาสบายดีเราค่อยไปคุยกับเขาแล้วก็ลำบาก
2: งั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของทีมที่หาแล้วใช่ไหมคะเสนโหน่งเพราะว่าตอนนี้ดูตามหลักฐานแล้วเราก็ดูไม่ได้จะแพ้ไม่ได้จะอะไรเขาเลย
0: เส้นบนทางพื้นดินเนี่ยเส้นสีเหลืองก็เราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรถ้าไม่คิดจะไปเอาที่ของเขาถ้าเราตีตรงๆไปเนี่ยยังไงก็อย่างนั้นถ้าเป็นของเขาไหนเขาไปเป็นของเราเราก็เอามาก็จบแล้วก็เป็นเกิดสันติภาพเรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่เคยไปพูดถ้าพูดสักหน่อยแล้วไปบอกพวกต่างประเทศชาติหรือไปบอกประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าประเทศไทยรักสันติภาพเนี่ยทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมให้ฮูมานิตพูดอยู่คนเดียว
2: ตรงนี้มัน
0: สันติภาพ
1: เป๊ะเลยอันนี้หัวใจเลยผมเห็นด้วย
0: ทุกวันเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูด
1: ผมเห็นด้วย
0: สันติภาพคุณก็ตีเส้นสีเหลืองสิตีแบบไรด้าเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกัน250,000อะไรเพราะมันโบราณ มีเส้นด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเห็นชัดๆเลยเป็นตารางเมตรเลยเนี่ย

0: จะมาเถียงใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วยิ่งตียาวเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดสันติภาพเท่านั้นเพราะมันจะไม่ทุกข์ลานกันแก
1: ใช่
0: ไอเรื่องที่ว่าพิพาทกันมันหมดไปเอางี้ดีไห
1: ม
0: ก็ทำไปเพราะจริงๆกัมพูชาเขาเล่นสองขานี่แหละเล่นขาบนดินเล่นทางทะเลอะไรก็ได
1: ้
0: จะลากไทยขึ้นไปองค์การระหว่างประเทศขึ้นลากไทยเป็นสารโลกได
1: ้
0: เขาจะประกาศชัยชนะแม้ว่าเขาจะแพ้นะคดีจะแพ้แต่เขาขอประกาศชัยชนะก่อนจริง
1: นะอ๋อก่อนจะแพ้ก็ขอนี่หน่อยว่างั้นเนี่ยนะ
0: เพราะว่ากว่าเรื่องนี้จะจบเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีจริงไหม
1: ใช่ไหม
0: จะเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยท้องถิ่นละปีต่อไปเลือกตั้งส.ส.ละขอชนะตรงนี้ก่อน
1: เพื่อที่เอาเสียงภายในประเทศไว้ได้ก่อนเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: เขาจะสูญเสียอะไรประชาชน
1: เขาไม่สนละ
0: ฐานสูญเสียดินแดนสูญเสียไม่สนใจขอให้มีเอาไปหลอกคนเขาได้
1: เอาไปหลอกเขาโอ้ยอาจารย์อย่างนี้แล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะมีรอบ3เนี่ยเพราะว่าจะทำให้เขาเกิดความเขาเรียกว่าประชาชนจะได้ศรัทธาเชื่อถือเขา
0: เขาเดินอยู่แล้วรอบ3เนี่ยแล้วเราทำอะไรที่จะไม่ให้เกิดไงคุณจะทำไหมล่ะวิธีการก็คือคุณก็ไปพบมหาอำนาจเขาแล้วก็เอาวิธีการว่าตอนนี้ก็ตกลง JBC อยู่แล้วไงแต่ไอ้ปฏิญญากรุงเทพฯพัทยารอบแรกแหละแล้วเราก็มีตกลงว่าจะมีการเนี่ยน้องจันหนอยแก้วเดินเท้ากันเมื่อไหร่จะกูจะเดินพากันมาตั้งนานแหละเพราะว่าตีเส้นแล้วไง
1: ม
0: ันตีเส้นปั๊บน้องจันหนอยแก้วจะไม่มีการปะทะเพราะมันจบเนี่ยมันเป็นพรมแดนชัดเจนทำไมคุณไม่เดินทันเนี่ยเป็นรัฐบาลมาตั้งหลายเดือนแล้วทำไมไม่เดิน
1: นี่นะเอารัฐบาลฟังอยู่นะฟัง
2: แต่กัมพูชาเดินผ่านช่องทางธรรมชาติอยู่ค่ะเสนงตอนนี้รัฐบาลไม่ทราบ
0: ไอ้ที่มีเรื่องไอ้คนจงคนจีที่โดนอะไรเมื่อเร็วเร็วนี้ใช่ไหมจบรถจับก็ไปฟ้องตำมุงตำม
1: อ
0: มาจับนี่ก็คือข้ามช่องทางธรรมชาตินี่แหละ
1: ใช่
2: มีอยู่เรื่อยๆเลยค่ะเสนง
1: เ
2: สนงสงสัยหนึ่งอย่างค่ะว่าคือ
1: เ
2: ราอ่ะเป็นคนประกาศว่าเราจะใช้อันคลอสแต่ว่าเราเองก็รู้เกมอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอจังหวะแรกที่กัมพูชาเขาเดินเกมเร็วมีการแต่งตั้งทีมของเขาเรียบร้อยเนี่ยมันเผลอคิดไม่ได้อะค่ะว่าเอ๊ะหรือว่าเราพลาดอะไรมาสักจุดหนึ่งหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆก็ไม่จะเราแวงไปเองเกินไป
0: เราก็มีสิทธิ์ระแวงได้เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้พูดอะไรให้เรารู้สึกมั่นใจเลยมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่คือเขาจะพูดแต่คำว่าไว้ใจผมเถอะเนี่ยคุณอย่าลืมให้เงินผมกู้นะขอสัก5ล้านสิไว้ใจผมเถอะโถผมใช้คุณแน่นะในปีนี้นะมีการใช้กู้มากันเนี่ยมีแต่ว่าคุณเอาหลักทรัพย์มาวางสิเอาทองมาวางสิใช่ไหมแล้วคุณทำไม่ได้ไอ้ทองไอ้ที่ดินอะไรวางไม่ละบอกไม่จะเชื่อคุณทั้งวันผมก็ไปเชื่อไง
1: มันต้องมีหลักฐานเดี๋ยวว่ากันเนี่ยนะ
0: รุ่นบาร์อธิบายว่าอังคลอสมันคืออะไร
1: ใช่
0: มันทำอะไรอย่างนี้นะอย่างโอกาสที่เขาจะได้มันจะมีแค่นั้น
1: อธิบายหน่อย
0: โอกาสที่เราจะได้แค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่มาบอกพวกนักวิเคราะห์ออกสื่อเนี่ยมันไม่เคยรู้มันผมหลอกไงพูดจะว่ายังไง
2: ก็เพราะว่าไม่รู้จะถามจากใครก็เลยต้องถามจากนักวิเคราะห
1: ์กันนั่นแหละสิ
0: เพราะฝ่ายเขาก็ไม่มีใครวิเคราะห์ให้ก็จบไง
1: ฝ่ายภาครัฐไม่ได้อธิบายเราก็มีสิทธิ์ที่ต้องถามผู้รู้อะนั่นน่ะสิ
2: ครับงั้นแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราน่าเป็นห่วงมากกว่าว่าจะเพียงพล้ำหรือเสียเปรียบไหมเนี่ยมันคือการสื่อสารของไทยเนี่ยแหละใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งในประเทศเองแล้วก็สื่อสารไปถึงนานาประเทศด้วย
1: ใช่ไหม
0: อันนี้ไม่ทราบว่าช่องนี้และพูดเรื่องนี้มากี่รอบแล้วกี่เดือนแล้วกี่ปีก็พูดเรื่องเดียวกันหมดนั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: คือสื่อสารก็คือทางสื่อ
1: การสื่อสารการ
0: นายกอันเดิม
1: ใช
0: ่กับเรื่องของการต่างประเทศใช้ทางสื่อสารแต่ต้องไปคุยกับใครคุยกับพล้ำคุยกับอะไรต่างๆแล้วมาคลองที่ไปทำไมไม่พูด
1: ใช่ไหมก็เพิ่งไปคุยกันเมื่อดีเองนี่สบายแล้ว
0: ทำไมไม่พูดทำไมไม่พูดแล้วต้องบอกเขาได้ไงนี่ที่เราเลิกไปบอกเขาเลิกเอ็มยูสี่สี่แล้วก็ไม่พูดต
1: ่อ
0: ทำไมคุณไม่บอกว่าเลิกเพื่ออะไรเพราะว่าไอ้มูสิบสี่เนี่ยมันมีการขีดเส้นซึ่งผิดจากสนธิสัญญาสยามฟรังเศส
1: นี่ไงต้องหัวใจอยู่ตรงนี้
0: กลับมาปกตินะจะได้เป็นปกติอย่างที่เรามีสัญญากับคุณไงคุณไม่ชอบเลย
1: ใช่ไหม
0: มาช่วยผมดิจะเข้าอังคอแล้วจะตีเส้นกันแล้วแน่ถ
1: ้
0: าคุณไม่มาช่วยไปลงทุนคุณมาเป็นพยานไม่ล่ะ
1: จ
0: ะได้จบได้กัมพูชาต
1: ี
0: เส้นแล้วก็ได้จบได้ช่วยกันลงทุนว่ากันได้ตั้งเยอะแยะ
1: ใช่ไหมฮะ
2: มันจะมีเหตุผลอะไรในเชิงบวกที่ในความเป็นจริงอะคุยแล้วแหละแต่ยังไม่บอกไม่คะ
1: เขาคุยป่ะ
0: ไม่จริงหรอก
1: ไม่ใช่คุย
0: แล้วเขาต้องโฆษณา
1: ต้องโฆษณาต้องเอาหน้าเลยว่างั้นเลยนะต้องคุยแล
0: ้วผมไม่ค่อยห่วงหรอกกลัวทางบกเพราะว่าทางบกเนี่ยมันจะมีการประทะรอบสามแน่ๆเพราะก็รู้สึกว่าเสียดินแดนใช่ไหมแต่ถ้าตีเส้นเนี่ยมันไม่มีใครได้ใครเสียจริงไหมมันรู้ไปของใครใช่ไหมเรื่องเนี้ยเมื่อคุณพลาดมาครองคุณก็จะเหลือใครเหลือแต่ทั้มครับเพราะทั้มเขาบอกเขาผมเมื่อไหร่ก็ไปแล้วนะผม
1: เ
0: มื่อไหร่เจอทั้มเรียบร้อยแล้วนะทั้มเขาบอกว่าเอาตามปฏิญญากรุงเทพฯก็แปลว่าทั้มยังยืนยันอยู่ที่ข้างเรา

0: เราใช่ไหมไปเจอเยอรมันเยอรมันบอกเขาจะเป็นตัวกลางที่มีความเที่ยงธรรมก็ยังเข้าข้างเราเพราะถ้าเราเดินในทางสันติภาพไปเจอจีนจีนบอกโอ้เจ้าที่มีอยู่แล้วคุยแล้วก็ดีแล้วคือสามประเทศเนี่ยนะคือสามประเทศเนี่ยคือกลับไปมาครองใหม่นะไปสหรัฐแล้วไปจีนนะเยอรมันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเอาทำให้ได้ก่อนถ้ากลับไปบอกทำว่าปฏิญญาคุณลำเปิร์คุณจะดีมากเลยเพราะว่ามันประทานรอบแรกก็มีปฏิญญาคุณลำเปิร์ในนั้นเนี่ยมันมีข้อตกลง JBC ข้อตกลง JBC ให้ตีด้วยไอ้ไรด้าตีเส้นสีเหลืองมันเป็นสันติภาพโดยแท้คุณทำเนี่ยคุณเยี่ยมมากเลยนะขอให้ยืนยันเรื่องนี้แล้วมาช่วยกันถ้าท่านพูดว่าเอาตามประเทศไทยฝังนะไม่เกิดประทานรอบ3ครับเพราะว่าประทานไปก็เท่านั้นสหรัฐเขาไม่ยอม
1: Oh.
0: บอกมาครั้งนี้ถูกแล้วคุณไปท่าอื่นทำไมไม่เอาทางนี
1: ้
0: ทำได้ไหมล่ะก็ฝากท่านศิริศักดิ์ไปละครับ
1: ก็คงจะถึงสู่ท่านบ้างนะ
2: เซนงค่ะคือแต่ละครั้งอะค่ะเวลาที่เราดูข่าวแล้วเราก็จะเห็นพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนักข่าวเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปถามท่านแต่ละท่านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอะไรเงี้ยในฐานะที่เซนงเคยเป็นอดีตรองเลขาธิการสมช.เนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรได้บ้างไหมคะที่ยังไม่ให้คำตอบกับนักข่าวที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศอะแต่ยังไม่บอกอะไรเงี้ย
1: ผมพนันไว้เนี่ยอะไรเนี่ย
2: ณวันนี้
1: เหตุผลอะไรถ้าจะมี
0: แยกไป2ประเด็นนะประเด็นแรกเวลาที่เขาไม่ข้อมูลเนี่ยเขาสามารถไม่ให้ได้เพราะว่ามันเป็นความลับของเรื่องการต่อสู
1: ้กันมันคง
0: ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลักการทั่วไปมันไม่ใช่เรื่องการต่อสู้ครับ
1: ใช่
0: แต่คุณก็หลักการมาสู้กับเขาสิไอ้ที่ว่าเป็นความลับราชการเนี่ยเขาบอกว่าจุดที่ตั้งอยู่ตรงไหนเราจะมีวุฒิลับไหมไปบอกเขาไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นความลับ
0: แต่ถ้าจะสู้ทางเรื่องการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยพูดไปเถอะ
1: มันเป็นหลักการน่ะใช่ไหม
0: ไม่ต้องไปซ่อนไม่ตรงไหน
1: ใช่
0: เพราะมันเห็นกันอยู่เนื้อออกไหม
1: เนื้อ
0: เราจะพยายามบอกไปทั่วเราบอกทุกอย่างเป็นความลับหมดเพราะว่าม
1: ันก็
0: ถ้าคุณมาเห็นความลับของผมเนี่ยคุณก็จะรู้สิว่าผมไปเอาอะไรมาตรงไหนมันอยู่ตรงนี
2: ้ขนาดนี้ค่ะตอนนี้ในทางบกอะค่ะเขตพื้นที่ชายแดนนะคะเซโนเป็นห่วงตรงไหนบ้างอะค
1: ่
2: ะ
1: จุดไหนพอได้เป็นห่วง
0: เอาที่เหลือที่มันยังไม่ตีเส้นไม่อะไรแล้วคุณลูกค้ารักษังเนี่ยนะผมห่วงอย่างเดียวคือรัฐบาลไม่พูดคำว่าสันติภาพและเรื่องของการตีเส้นด้วยไรด้าไม่พูดเลยผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงไม่พูดมันเป็นความลับแบบไหนในเมื่อเราจะสร้างสันติภาพตรงนี้ได
1: ้
0: ทำไมไม่สร้าง
1: ใช่
2: เพราะจริงๆมันมีกรอบเวลาอยู่ใช่ไหมคะในการคุย
0: มันมีคือประชุมจะไปสี่ครั้งแรกกันเดินได้แล้วแต่ว่ากัมพูชาก็จะเอาเส้นเอาพื้นที่สีแดงเขาคืนไงแต่เราจะเดินเป็นสีเหลืองคือเราต้องพูดเรื่องนี้นำก่อนที่เขาจะไปประชุมนะถ้ามาประชุมเลยเนี่ยยกหรือไม่ยกคือมาเราเสียเปลี่ยนอย่างเดียวคือจะออกมาสองรูปขึ้นเองเขามาพูดเรื่องเศษสีแดงเราให้ไม่ได้เขามาคารากาซังก็จบใช่ไหมแล้วเราก็ไม่พูดเลยเศษเรื่องอยู่ดีจริงป่ะ
1: ม
0: ันก็จะคาอยู่แค่นี
1: ้
0: ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเปิดฉากก่
1: อ
0: นเรื่องเนี้ยครับ
1: เ
0: ปิดไปเยอะๆเพื่อไปกดดันให้เขาไงแล้วก็พูดไม่ออกเราไปบอกพวกทรัมป์ไปบอกพวกจีนพวกอะไรต่างเขาเห็นว่าอย่างนี้มันจบไหมคุณจะลบกันทำไมล่ะอยากเลิกลบอ่
1: ะ
0: ถ้าได้เปิดด่านทุกทีไม่ใช่มาแอบเปิดด่านเพราะคุณด่าเขาก็เลยไม่กล้าเปิดอันนี้อีกเรื่องนึง
1: เอาผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยประเด็นนี้เสีย
2: งั้นลำดับต่อไปที่เราต้องจับตามองคืออะไรคะเพราะว่ามีบางคนก็สงสัยเหมือนกันว่าอ่ะเราได้นักกฎหมายชาวฝรั่งเศสมาแล้วเรามั่นใจได้ 100% ไม่น่ามันยังไงไม่น่าหรือว่าจริงๆมันไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แต่ต้องกังวลเรื่องอะไรคะหลังจากนี้ค่ะเกี่ยวกับอันคอร์สค่ะเสนุ
0: กคือโดยหลักการไม่ควรกังวลแต่ว่าตัวบุคคลเนี่ยจะเก่งไหมคือทนายเนี่ยมันเมื่อทนายสู้คือขึ้นศาลแต่ทุกคนเปิดกฎหมายฉบับเดียวกันน
1: ะ
0: ใครมีเทคนิคดีกว่ากันไงซึ่งตรงเนี้ยเราต้องซักซ้อมรอให้แม
1: ่
0: นแล้วก็ข้อมูลในการตีเส้นของจริงๆการตีเส้นของกองทุกข์สาฐานเรือน่าจะดีอยู่แล้วแล้วก็ส่งไปสาธารณชาติแล้วอ่ะมันก็น่าจะเป็นได้รับการรับรองพอสมควรดังนั้นเนี่ยเราต้องยืนยันความแม่นยำโดยทั้งแล้วเราก็ควรจะประนีประนอมได้ว่าถ้ากัมพูชาไม่เห็นด้วยก็มาลาตะเวนร่วมกัน
1: ดีกว่าลาตะเวนร่วมกันนี
0: ่ก็มาจัดการตีส่งตีเสียสิกันไปเขาก็จะไม่ได้ไอที่เขาเกินเข้ามาเพราะแต่อย่างลอนดอนเนี่ยไอที่เข้ามาเนี่ยเข้ามามหาศาลเนี่ย ไปไปหมื่นล้านตารางกิโลเมตรแต่ถ้าเกิดกลับไปเนี่ยโอเคมันจะบางจุดอาจจะเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วเราก็จะได้รีบเอาพวกนักลงทุนมาม าขุดแก๊สขุดอะไรของเราเพราะตอนนี้มันร่อยหล่อเต็มแก่ละ
2: ค่ะใช่ทีนี้คำถามสุดท้ายค่ะคือคำพูดของคุณศิริศักดิ์ก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์อะค่ะที่พูดถึงคุณมาเนตว่าพูดอย่างทำอย่างแล้วมันจะมีประโยคที่บอกว่าถ้าทำแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการปิดประ

0: ตูสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจคือประมาณนี้นะคะความหมายมันประมาณนี้อันนี้มันจะลามจากทะเลไปสู่ทางบกด้วยไหมคะเกี่ยวกับการเจรจาแบบทวิภาคีของไทยกับกัมพูชาค่ะเสนง
1: คือมันเป็นภาพรวมอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะเขาพูดคำว่าสันติภาพแต่เขาพยายามจะเปิดฉากประทานรอบ3ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันก็ชัดๆอยู่แล้วว่าเขาก็พยายามเอาเปรียบทุกอย่างไง
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่เคยเรื่องแปลกอะไร
2: จะให้เกิดได้
0: ท
2: ่
0: าทีของเราอะคะ
1: แต่เขาต้องเข้าใจว่านั่นก็เป็นอะไรเป็นสิ่งชอบทำที่เขาจะอ้างได้ไงเขาอยากได้เสื้อสีแดงไงทำไมคุณไม่บอกเสื้อสีเหลืองล่ะส่วนด้านทางทะเลเนี่ยก็คุณไปบอกยกเลิกคือถ้ามายกเลิก MOU 44นะมันก็มีกลไกคุยกันต่อหรือถ้าแดงคลอสเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะ
2: ม
1: ี MOU เลยเนี่ยเขาก็เปิดฉากให้พูดกันก่อนได
0: ้
1: ขั้นที่หนึ่งแต่นี่มาขั้นที่สองแล้วก็โดดขั้นที่
0: ข้ามไปแล้ว
1: ก็ไม่เป็นไรข้ามก็ข้ามไปแต่มันเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราไปประกาศเว้ยผมไม่เอาคุณแล้วผมจะข้ามคอนเลยเขาก็เลยตามน้ำไง
2: สี่สี่นะตอนนั้นเราไม่เอา
1: คุณอยากเข้าผมก็เข้าด้วยไงแล้วยังไงเราจะไปเดือดร้อนทำไม
0: ก็หมายถึงว่าหลังจากนี
2: ้
0: ค่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวมันจะมีผลทั้งทางบกทางทะเลไปเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: มันมีพร้อมทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆกัมพูชาก็ไม่ควรจะไว้ใจเราไม่ควรตั้งรับไงเราควรจะเป็นฝ่ายรุก
2: นี่สำคัญตรงนี้นะ
0: คุณพูดมานานแล้วเหมือนกัน
2: อ
0: ันนี
2: ้คือคนไทยไม่ควรจะตั้งรับ
1: ไอ้ที่เขาบุกเข้ามาแล้วผิดไอ้ปฏิญากรลำเปิดแล้วก็ฟ้องทั้มไปเสร็จฟ้องเสร็จแล้ววันดีคืนดีเราบอกว่าถ้าคุณทำอีกนะผมขอสงวนสิทธิ์ในการใช้กำลังนะเพื่อจะประกาศชาวโลกว่าเดี๋ยวเราจะยิงแหละซึ่งกัมพูชาจะชอบมากเลยคุณทั้มจะบอกว่าคุณยิงมาก่อนสิเราจะได้เอาขึ้นสาประชาชาติแต่ทั้มจะบอกว่าอ้าวก็เขาอยากเดินแนวทางสันติภาพแล้วไปวุ่นวายเขาไปผลักอกเขาทำไมไปวุ่นวายตรงนั้นตรงนี้ทำไมผมบีโต้ผมไม่เอาคุณขึ้นหรอกจบไหม
2: ใช่
1: แต่ก็ไปนั้นเขาก็รู้เขาจะไม่เกิดการไอ้ทหารจะมาเผาอกก็จะเลิกไป
2: อย่างนี้นะ
0: เอ๊ดูแล้วถ้ากรองดูแล้วมันมีเรื่องเก่าที่เราคุยกันอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเซนทอง
1: ไปอีกหลายเดือนและอีกหลายปีจนกว่าจะเลือกตั้งใหม่ก็
2: จนกว่าจะเลือกตั้งใหม่ของเขานะ
1: เขาจะได้ประกาศเรื่องรักชาติสักรอบหนึ่งนะครับรอบมันก็มีแค่นั้นแหละ
2: ทั้งหมดนี่ก็คือแหมต้องการจะรอคนของเขาเองนะ
0: แต่ใจชื้นอย่างน้อยคุยกับเซนทองวันนี
2: ้
0: ใช่ใจชื้นว่าแบบเราก็ไม่ได้จะเพี้ยงพร้อมไปซะหมดในความจริงเขียนดงเขียนแดนอะไรเราก็ยังได้เปรียบอยู่ขอบคุณมากค่ะเซนทองค่ะสำหรับวันนี้
2: ฝากเสียออฟเสริมเรื่องเหล่านี้ไว้ตลอดเวลานะเพราะเดี๋ยวเราจะตามสัมภาษณ์อีกครับเสียหน่งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขอให้คุณมีความสุขในวันศุกร์นะคะ
2: ครับผม
0: หมดเวลาของอุ้มกับนักเหงาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

าดเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ระดุดดังสวรรค์แว่วกังวานมารำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังที่กวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มพอร์ตนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีครับมงคลดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับแล้วก็จะอยู่กับท่านผู้ฟังถึง2ชั่วโมงเต็มด้วยรูปลักษณ์ของบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยนะครับเดินคู่กันไปอย่างอ่อนหวานให้สมกับเป็นสมบัติของชาติไทยวัฒนธรรมของไทยนั้นมีแต่ความอ่อนหวานนะครับคนไทยเรานี่เป็นคนที่ใจดีนะครับจะมีนิสัยอ่อนโยนและจะให้อภัยบางท่านชอบบอกว่าเจ็บไม่รู้จักจำก็เราเป็นคนที่ชอบยกโทษให้อภัยเป็นคนใจดีสมกับที่เป็นสยามเมืองยิ้มนะครับถึงแม้ว่าในสมัยนี้รอยยิ้มอาจจะจางหายไปด้วยเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องราวของธรรมชาติเรื่องราวของบ้านเมืองนะครับ

ทำให้รอยยิ้มลดน้อยลงไปแต่ก็ยังไม่หมดนะครับยังมีรอยยิ้มอยู่ให้สมกับเป็นสยามเมืองยิ้มนะครับแล้วก็จะยิ้มหวานยิ่งขึ้นมาได้ฟังเพลงไทยเดิมเพราะๆหวานๆนะครับและในวันนี้ด้วยจะเป็นบทเพลงซึ่งเกี่ยวกับการฟ้อนซึ่งอ่อนหวานนะครับคือเพลงไทยเดิมในคืนนี้จะเป็นเพลงที่อยู่ในแนวการฟ้อนอันนี้เป็นสองในแรกคือท่านผู้ฟังเนี่ยขอกันมามากท่านบอกว่าลูกหลานเนี่ยอยากจะได้เพลงที่เกี่ยวกับการฟ้อนเนี่ยเอาไว้ใช้งานเวลามีงานโรงเรียนหรือว่าบางทีเนี่ยลูกหลานเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในชมรมนาฏศิลป์รำกันสวยๆทั้งนั้นแต่ไม่ค่อยมีเพลงเพราะๆไว้ใช้งานบางทีเนี่ยไม่ได้งานโรงเรียนหรอกทางบ้านรับงานเองเลยเอาลูกหลานไปโชว์ในงานต่างๆนะครับที่มีญาติเขาจัดขึ้นเอาลูกหลานไปโชว์กันก็อยากจะได้ฟ้อนเพราะๆสวยๆไว้ไปร่ายรำกันก็ขอกันมามากทีเดียวแล้วก็ในหลายๆวันก่อนนี่ผมก็บังเอิญไปชมเป็นภาพยนตร์สารคดีเก่าๆเขาก็นำเพลงฟ้อนจากสำเนียงภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเหนือทางมอญทางเขมรเนี่ยก็ดูเราไม่ได้เปิดเพลงที่เกี่ยวกับการฟ้อนเลยมัวแต่เป็นนึกว่าการฟ้อนนั้นเป็นลีลาของการไล่ลำควรจะเป็นเรื่องราวของการชมมากกว่าทีนี้ท่านผู้ฟังจะไปชมที่ไหนถ้าหากว่าการนาฏศิลป์หรือว่าในงานต่างๆเขาไม่จัดการฟ้อนให้ชมนะครับท่านผู้ฟังก็จะต้องรออยู่งั้นเองเพราะนั้นผมก็เลยนำเสนอในเรื่องราวของการฟังการฟ้อนเพราะบทเพลงที่เขานำมาใช้ฟ้อนนั้นทุกเพลงต้องเป็นเพลงที่มีลีลาอ่อนหวานไพเราะทั้งสิ้นไม่งั้นถ้าเพลงไม่พอแล้วฟ้อนจะไม่งดงามก็ท่านก็พยายามนึกมโนภาพของการฟ้อนเอาเองละกันนะครับถ้าท่านใดที่รู้จักฟ้อนชนิดนี้ชนิดนั้นท่านก็คงจะพอนึกภาพออกนะครับขอเริ่มเพลงแรกนะครับฟ้อนชมเดือนแม้เป็นนี้เพราะมากครับอยู่ในเรื่องพระลอนะครับในเรื่องพระลอนะมันมีฟ้อนอยู่สองฟ้อนที่มันใกล้เคียงกันคือฟ้อนชมเดือนกับฟ้อนนางรื่นนางโรยฟ้อนนางรื่นนางโรยเนี่ยเป็นตอนที่นางรื่นนางโรยออกมาชมสวนแล้วก็มาพบกับมาในแก้วในขวัญตอนนั้นก็ใช้ทำนองเพลงลาวสวยรวยเราเคยเปิดให้ฟังเมื่อวันก่อนนี่นะครับคราวนี้จะเป็นฟ้อนชมเดือนนะครับก็เนื้อเรื่องจากละครเรื่องพระลอนะครับเป็นการชมความงามของนางรื่นนางโรยสองพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับแต่เวลาที่มาเรียนและขับร้องเพลงฟ้อนชมเดือนนี่เขาใช้ทำนองเพลงสร้อยลำปางหรือว่าลาวลำปางนะครับเพลงสร้อยลำปาง2ชั้นในเรียกชื่ออีกหนึ่งว่าชื่อลาวลำปางนะครับเป็นเพลงอัตรา2ชั้นทำนองเก่าใช้หน้าทับ2ไม้มี2ท่อนถ้าส่วนมากจะใช้อยู่ในบทละครเรื่องพระลอนี่แหละครับฟ้อนชมเดือนในทำนองเพลงสร้อยลำปางหรือลาวลำปางเป็นการชมความงามของนางรื่นนางโรยจากบทละครเรื่องพระลอนี่นะครับอาจารย์นิสาถนอมรูปจะเป็นผู้ขับร้องร่วมกับวงพิพาทพนวมของกรมศิลปากรนะครับตอนท้ายมีออกซุ้มเลยนะครับออกซุ้มเร็วนะครับเพื่อจะให้ตัวละครได้เข้าโรงนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังครับฟ้อนชมเดือนครับ

้อนชมเดือนก็จบลงไปแล้วนะครับฟังฟ้อนชมเดือนแล้วบทเพลงในแนวของลูกกรุงหรือไทยสากลในคืนวันนี้ก็น่าจะเป็นบทเพลงซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟ้อนเหมือนกันคืนวันนี้สังคีสัมพันธ์กลับมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีเพลงฟ้อนแทบทุกเพลงฟ้อนเพราะเพราะนั้นในเพลงไทยสากลนั้นต้องนำเพลงในแนวสังคีสัมพันธ์คือเพลงซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทุกเพลงและทุกเพลงคืนนี้จะออกแนวของเพลงทางเหนือหรือว่าไทยสำเนียงลาวเพราะจะใกล้เคียงกับการฟ้อนมากที่สุดนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลงสร้อยลำปางหรือลาวลำปางนะครับเพราะฉะนั้น2เพลงแรกของเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลแนวสังคีสัมพันธ์นี้ก็ชื่อว่าเพลงดอกไม้เหนือและลาวเสียงเทียนครับบทเพลงดอกไม้เหนือนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูจำเนียนศรีไทยพันธ์นะครับครูจำเนียนศรีไทยพันธ์ศิลปินแห่งชาติเนี่ยในยุคที่เพลงสังคีสัมพันธ์เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็รับราชการอยู่กรมประชาสัมพันธ์เป็นนักดนตรีไทยนะครับส่วนมากท่านจะเป่าปีเป่าคลุยสีซอซึ่งคนที่เป่าปีเป่าคลุยสีซอเนี่ยจะร้องเพลงเก่งครูจำเนียนร้องเพลงเพราะนะครับแล้วก็แต่งเพลงเก่งทางเพลงของท่านเนี่ยว่าจะเป็นเนื้อร้องหรือทำนองทางร้องนี่เพราะมากครูจำเนียนศรีไทยพันธ์ก็แต่งเพลงให้กับวงผมว่าครูจำเนียนแต่งเพลงให้กับเพลงชายสากลนี่ผมเคยพบเพลงเดียวคือเพลงดอกไม้เหนือเนี่ยยังไม่เคยพบที่อื่นอีกเลยหรือว่าเพลงอื่นนะครับครูเวศสุนทรจามรเป็นผู้บรรจุทำนองครูเวศท่านนำทำนองเพลงดอกไม้เหนือ2ชั้นซึ่งเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวอยู่ในตับลาวเจริญศรีนั่นเองนะครับมาปรุงแต่งเพลงนี้ขับร้องหมู่นะครับนักร้องสาว3ท่านครับคุณวรนุชอารีคุณมาริสามาตยคุณและคุณบุษยารังสีร่วมกันขับร้องครับส่วนเพลงที่2ลาวเสียงเทียนเพลงนี้ครูแก้วแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงลาวเสียงเทียนในอัตราจังหวะ2ชั้นมาปรุงแต่งเพราะมากครับเพลงนี้คุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับก็ลองมาฟังบทเพลงไทยสากลแนวสังคีสัมพันธ์แล้วก็เป็นแนวไทยสำเนียงลาวด้วยเพื่อให้เข้ากับฟ้อนชมเดือนนะครับดอกไม้เหนือจากทำนองเพลงดอกไม้เหนือ2ชั้นครับและลาวเสียงเทียนจากทำนองเพลงลาวเสียงเทียน2ชั้นครับ

บทเพลงไพเราะและสนิทสนมกลมกลืนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเรียงร้อยต่อมาจากฟ้อนชมเดือนก็เป็นดอกไม้เหนือและลาวเสียงเทียนนะครับทั้งไทยเดิมและไทยสากลนั้นร้อยเรียงเข้ากันอย่างสนิทสนมจริงๆเลยนะครับและในคืนวันนี้ผมพยายามนำเพลงที่เข้ากันได้ดีมาเสนอให้ฟังนะครับต่อไป2เพลงครับเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวกับไทยสำเนียงพม่านะครับก็ใกล้เคียงกันหน่อยครับเพราะว่าไทยสำเนียงลาวนะส่วนมากจะเป็นมาเพลงทางภาคเหนือส่วนไทยสำเนียงพม่านะก็ใกล้เคียงกับทางเวียงเหนือเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งของเชียงใหม่นั้นจะมีศิลปะและสำเนียงเพลงที่ใกล้เคียงกับทางพม่ามอนมากที่สุด2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลินชมดงนะครับเพลินชมดงนี่ครูพจน์จารุวณิชเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับแล้วก็ท่านนำทำนองเพลงลาวชมดง2ชั้นมาปรุงแต่งให้คุณมัณฑนาโมรากุลเป็นผู้กระ

ร้องส่วนเพลงที่2ม่านมงคลนะครับเพลงนี้ครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องคือเพลงนี้เกิดขึ้นมาในช่วงสันติสัมพันธ์นะครับแต่เป็นช่วงเดียวกันกับที่ตอนนั้นในครูมนตรีตราโมทท่านได้ประพันธ์เพลง

พราะขึ้นชื่อมันขึ้นชื่อมาก็ชื่อคล้ายเคียงกันเลยนะครับครูธนิตผลประเสริฐนะครับซึ่งเป็นคู่หูของครูสมศักดิ์เทพนนท์นี่แหละครับเป็นผู้นำทำนองฟ้อนม่านมงคลเนี่ยมาปรุงแต่งแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นแนวของเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลเองนะครับคุณวินัยจูดุปสปะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับก็เชิญรับฟังทั้งสองเพลงครับเพลินชมดงจากทำนองเพลงลาวชมดงสองชั้นโดยคุณมัทนาโมราคุณและม่านมงคลจากฟ้อนม่านมงคลโดยคุณวินัยจูดุปสปะครับ

จากคำนองลาวออกต่อมาพม่ามอญเลยนะครับลาวชมดงออกฟ้อนม่านมงคลในเพลงเพลินชมดงและม่านมงคลเพราะนั้นบทเพลงต่อไปนี้ก็ไม่ห่างไกลกับเพลงฟ้อนม่านมงคลเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเพลงจากทางเหนือนะครับชื่อว่าฟ้อนเชียงใหม่ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับฟ้อนเชียงใหม่ก็ต้องมีกำเนิดเกิดจากเชียงใหม่นั่นเองนะครับเพลงนี้เพราะมากกับฟ้อนเชียงใหม่นี่เป็นเพลงสำเนียงทางเหนือแล้วก็ประพันธ์ขึ้นโดยนักดนตรีของทางเหนือนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นการบรรเลงด้วยวงปีพาดไม้นวมนะครับแต่เขาขึ้นต้นด้วยปีแบบดนตรีทางเหนือคล้ายปีจุ่มนะครับขึ้นด้วยปีก่อนพอปีขึ้นมาเป็นอินโทรแล้วก็มีฉาบกับโมงรับเซ็งแซ่เหมือนกับจังหวะของการฟ้อนเลยทีเดียวแล้วถึงได้รับด้วยวงปีพาดไม้นวมทั้งวงเป็นจังหวะจากโคนทีเดียวนะครับเพราะมากเพลงนี้ขอเชิญฟังในฟ้อนเชียงใหม่ครับ

รเชียงใหม่ก็จบลงไปแล้วนะครับแม้เวลาฟังนี่ต้องนั่งฟังแบบในท่าทางยืดยุบไปด้วยเพราะนึกถึงฟ้อนเชียงใหม่ฟ้อนของทั้งเหนือในจังหวะก็จะยืดยุบยืดยุบถ้าท่านจำได้เวลาที่ชมการฟ้อนหนึ่งเข้านะครับแล้วก็จังหวะของฉาบโมงเนี่ยเพราะฟังดูแล้วมันเป็นการฟ้อนที่ชัดเจนเลยเรียกว่าฟ้อนแบบทางเหนือเนี่ยถ้าขาดฉาบกับโมงเนี่ยผมว่ามันขาดอารมณ์เลยนะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้ลักษณะของทางเหนือที่แท้จริงเลยทีเดียวต่อไปอีก2เพลงครับก็ยังอยู่ในแนวของทางเหนือเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าเพลงสร้อยฟ้าและเอื้องคำสวนสร้อยฟ้าเนี่ยผู้ชอุ่มปัจจพันธ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูสมพงษ์ทิพยกรินทร์เป็นผู้บรรจุทำนองครูสมพงษ์ท่านนำทำนองเพลงสร้อยลาวเนี่ยตราจังหวะ2ชั้นมาบรรจุใส่คุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2เอื้องคำสวนแหมเพลงนี้เป็นเพลงดังหุ่นดวงทองทองด้านทมทีเดียวเมื่อก่อนนี้ขับร้องเราได้ฟังแทบทุกคืนนะครับเอื้องคำสวนเนี่ยครูทาตรีหรือคุณวิชัยโกกิรกนิษฐ์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองครูเอื้อท่านนำเข้าโครงเพลงของฟ้อนทางภาคเหนือมาบรรจุใส่นะครับคุณดวงทองทองด้านทมขับร้องเพลงนี้เพราะจริงๆขอเชิญรับฟังทั้ง2เพลงเลยครับสร้อยฟ้าจากทำนองเพลงสร้อยลาวโดยคุณวินัยจุลศรัทธาและเอื้องคำสวนจากฟ้อนเหนือโดยคุณดวงทองทองลั่นทมครับ

ก็จบไป8เพลงแล้วนะครับทั้งฟ้อนแบบไทยเดิมแล้วก็ทั้งเพลงแทนแนวสังคีตสัมพันธ์แล้วก็เป็นแนวของทางภาคเหนือแล้วก็เพลงไทยสำเนียงลาวทั้งนั้นเลยนะครับผสมผสานกันอย่างสนิทสนมกลมกลืนทีเดียวทีนี้อยากให้ฟังแนวแปลกมั้งครับคือฟ้อนหญิงไทยฟ้อนหญิงไทยนี่ออกแนวคึกคักเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของหญิงไทยจริงๆเลยนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของสตรีทั่วโลกแล้วยังเป็นเรื่องของสตรีไทยด้วยเพราะว่าตอนนี้เรามีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ลองไปเปิดดูตามลิสต์ของกระทรวงต่างๆหรือสถาบันต่างๆตอนนี้สุภาพสตรีขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้ากรมหัวหน้ากลองเป็นรัฐมนตรีกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้ก็หลายๆประเทศก็สุภาพสตรีขึ้นเป็นใหญ่นะครับให้สุภาพสตรีเดินหน้าบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้นี้ความรู้เท่าทันกันหมดนะครับมี2มือ2แขนเหมือนกันมีสมองเหมือนกันนะครับสุภาพสตรีก็เก่งได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่คุณพ่อจะเก่งเดี๋ยวคุณแม่ก็เก่งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นบทเพลงต่อไปนี้ฟ้อนหญิงไทยนี่อาจารย์นิสาถนอมรูปจะนะครับร้องให้เราฟังนะครับแล้วต้องใช้บรรเลงเพลงคึกคักหน่อยครับเพราะว่าฟ้อนหญิงไทยนี่มาใช้ฟ้อนเนิบหน้ามายืดยุบแบบฟ้อนทางเหนือนี่ไม่ได้ต้องใช้เพลงกล่าวรำเพลงกล่าวรำนั่นก็เป็นเพลงหน้าพาดแบบหนึ่งของเพลงไทยเดิมนะครับใช้เป็นเพลงที่คึกคักสนุกสนานแล้วก็ปลุกใจให้รักชาติด้วยครับขอเชิญรับฟังครับฟ้อนหญิงไทยครับ

บทเพลงฟ้อนหญิงไทยก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการเปิดให้เกียรติแก่สุภาพสตรีนัมเบอร์1ถึงนัมเบอร์เท่าไหร่ก็ไม่ทราบครับทุกนัมเบอร์ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำของทุกสถาบันของประเทศไทยตอนนี้นะครับต่อไปอีก2เพลงครับขอนำเสนอเพลงไฟรักในสวงและเทวีเวียงพิงสองเพลงนี้ก็เพราะมากเหมือนกันนะครับเทวีเวียงพิงยิ่งหาฟังยากเพลงแรกไฟรักในสวงเนี่ยวันก่อนนี้ผมเปิดให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่เป็นตอนนั้นในชุดที่ดาวรุ่งของวงสุนทรภรณ์ขับร้องกันแต่วันนี้ให้ฟังต้นฉบับนะครับคุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีครับแม่โจของเราศิลปินแห่งชาติที่คนคิดถึงเพลงไฟรักในสวงนี่ครูทาตรีแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองนะครับครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงลาวเฉียงเพลงไทยสำเนียงลาวในตราจังหวัด2ชั้นมาบรรจุใส่ส่วนเพลงที่2เทวีเวียงพิงเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณพจน์จารุวณิชกับคุณเจษดานะครับชื่อและทำนองก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นทำนองทางเหนือนะครับเทวีเวียงพิงขับร้องโดยคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่ความสำราญกับบทเพลงเพราะๆและสาระน่ารู้จากลำนำสยามร่วมสมัยนะครับในชั่วโมงที่2นี้ผมดุษฎีเข้ามูลคดีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในชั่วโมงแรกนั้นท่านผู้ฟังก็น่าจะชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในความไพเราะของบทเพลงทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลตามที่ท่านผู้ฟังได้ขอมานะครับอย่างท่านขอเพลงที่เกี่ยวกับการฟ้อนมาวันนี้นำเสนอให้ฟ้อนกันทั้ง2ชั่วโมงเลยนะครับในเพลงไทยเดิมแล้วก็เป็นฟ้อนเพราะๆทั้งนั้นเลยและผมก็พยายามหาเพลงในแนวสันติสัมพันธ์ของวงสุนทรภรณ์ซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในแนวของวงสุนทรภรณ์แล้วก็ในแนวสันติสัมพันธ์คือทำนองเพลงไทยเดิมอยู่ทุกเพลงก็เป็นแนวทางเหนือกับทางไทยสำเนียงลาวซึ่งจะเข้ากับฟ้อนได้อย่างดีทุกเพลงนะครับในช่วงที่2นี้ขอเริ่มต้นด้วยเพลงฟ้อนม่านมงคลนะครับถ้ามีฟ้อนจะขาดเพลงนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเป็นฟ้อนที่มีชื่อเสียงมากเพลงฟ้อนม่านมงคลนี้เป็นเพลงประกอบการฟ้อนประเภทหนึ่งนะครับซึ่งครูมนตรีตราโมทแต่งท่านแต่งทั้งทำนองเพลงแล้วก็บทร้องแต่งไว้เมื่อปีพ.ศ.2495โดยครูมนตรีได้เข้าทำนองจากเพลงพม่าเพลงหนึ่งและก็ท่านประพันธ์ขึ้นมาเพื่อใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนของหมู่นางระบำชาวพม่าในละครพันทางเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามาสากรมศิลปากรจัดแสดงที่โรงละครศิลปากรนะครับฟ้อนชุดนี้จัดแสดงตอนแต่งงานของสมิงพระรามกับพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงอังวะแล้วก็ฟ้อนม่านมงคลนี่เองที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันครับท่านผู้ฟังอยู่หลากหลายแล้วก็ผมพยายามอธิบายฟังอยู่บ่อยๆจนเดี๋ยวนี้คงจะเข้าใจกันหมดแล้วนะครับในช่วงสมัยแรกๆที่ผมจัดรายการลำนำสยามเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยผมนำพิพาทมอมมาเปิดเพลงม่านมงคลเนี่ยท่านผู้ฟังบางท่านถึงกับโทรศัพท์มาต่อว่ามาติเลยทีเดียวว่าทำไมเอาเพลงที่ฟ้อนในงานที่ไม่ใช่งานมงคลเป็นงานศพงานวัดนี่มาเปิดให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้กันเลยต้องแก้ไขอธิบายให้ฟังช่วงแก่ว่าฟ้อนนี่เป็นฟ้อนที่อยู่ในงานมงคลแล้วก็เป็นฟ้อนที่เขาใช้ในงานมงคลกันนะครับส่วนปีพาดมอญนั่นก็เป็นปีพาดประจำชาติของชนชาติมอญเขาไม่ใช่ปีพาดประจำวัดแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าในงานของทางวัดที่จัดขึ้นอย่างเช่นงานศพเนี่ยเขาก็ใช้เพลงมอญเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในการบรรเลงเนี่ยถ้าช่วงในการพระทานเพลิงศพหรือตอนที่ประชุมเพลิงเนี่ยเขาจะมีเพลงโดยเฉพาะอย่างเช่นเพลงเชิญครางเพลงยกศพเพลงจุดไฟอะไรนี่ครับแต่ในช่วงกลางวันช่วงเลี้ยงพระหรือช่วงตอนเย็นถึงก่อนถึงเวลาเนี่ย

มันมีเวลาที่ว่างอยู่มากซึ่งก็จะมีเพลงบรรเลงอยู่เรื่อยๆซึ่งตรงนี้แหละครับนักดนตรีวงพิพาทมอนเนลเซนในการบรรเลงในงานศพนี่เขาก็จะนำมาเพลงซึ่งเป็นเพลงตับเพลงเถาเพลงเพราะเพลง2ชั้น3ชั้นของไทยเดิมนี่แหละครับเพลงปกติที่ใช้ร้องรับร้องส่งกันอยู่ปกตินี่แหละไปใช้เพราะนั้นถ้าคุณฟังบ่อยๆเลยเข้าใจผิดโดยเฉพาะยิ่งม่านมงคลนี่ด้วยเป็นเพลงที่ของเป็นเพลงมอนเนี่ยก็เลยเข้าใจผิดกันไปก็คงจะเข้าใจกันได้นะครับก็ขอเชิญรับฟังครับฟ้อนม่านมงคลจากการบรรเลงนะครับร้องของวงดนตรีไทยกรมศิลปากรครับ

บทเพลงฟ้อนม่านมงคลก็จบลงไปแล้วนะครับความจริงเพลงนี้น่าจะเปิดคู่กับเพลงม่านมงคลเพราะฉะนั้นผู้ฟังจะได้รู้ว่าชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแต่บังเอิญผมมาม่านมงคลไปเปิดในชั่วโมงแรกซะแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เข้าคู่กันก็เลยว่าผมก็ไม่ได้จับคู่ชัดเจนนะผมก็เลื่อยเปื่อยเหมือนกันบางทีหยิบเพลงนี้มาเปิดแล้วก็คุยให้ท่านผู้ฟังฟังได้เรื่อยๆนะครับสองเพลงต่อไปครับเป็นบทเพลงเพราะๆจากคุณวินัยจุลบุษปาแล้วก็เป็นเพลงในแนวของสักขีสัมพันธ์สองเพลงนะครับเพลงแรกชื่อว่าพันไม้เลยเพลงที่สองชื่อว่าอย่างงอนนักเลยเพลงแรกนั้นครูแก้วอาจารย์ริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงไทยสำเนียงลาวในตราจังหวะสองชั้นเพลงหนึ่งมาบรรจุใส่ส่วนเพลงอย่างงอนนักเลยนี่เป็นผล

งานการประพันธ์ของคุณพจน์จารุวณิชนะครับท่านนำทำนองเพลงสาลิกาแก้วมาบรรจุใส่คุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องทั้งสองเพลงครับก็จะรับฟังทั้งสองเพลงครับพันไม้เลื่อยและอย่างอนนักเลย

บทเพลงเพราะๆในแนวสังขีสัมพันธ์ก็จบลงไปอีก2เพลงแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่ถือว่าเป็นอมตะชุดหนึ่งทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นเพลงซึ่งเกิดจากวงของกรมสัมพันธ์หรือวงสุนทราภรณ์แล้วยังเป็นบทเพลงซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็เป็นการบรรเลงควบคู่กันไปทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลด้วยนะครับเป็นการเรียกว่าร่วมกันสมัครสมานที่จะรักษาสมบัติของชาติไทยเอาไว้ในเรื่องของลีลาของทำนองไทยต่อไปสองเพลงครับดวงดอกไม้และโฉมงามดวงดอกไม้นี่แน่นอนครับต้องนำทำเลงเพลงต้องนำทำนองเพลงลาวดวงดอกไม้มาปรุงแต่งแน่นอนเพราะว่าเพลงนี้กับชื่อเพลงนั้นเหมือนกันครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงนี้ครูสิริยงยุทธซึ่งท่านก็เป็นนักดนตรีฝีมือเอกของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นนะครับครูสิริยงยุทธนำทำนองเพลงลาวดวงดอกไม้ซึ่งเป็นเพลงฟ้อนเพลงหนึ่งนะครับบางทีก็เรียกว่าฟ้อนมาลัยนั่นเองนะครับนำมาปรุงแต่งให้ขับร้องคู่นะครับคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องคู่กับคุณชาวลีช่วงวิทย์ส่วนเพลงที่2ชื่อว่าเพลงโฉมงามเพลงนี้ครูพจน์จารุมณีแต่งเนื้อร้องและบรรจุทำนองครูพจน์ท่านนำทำนองเพลงพื้นเมืองของทางเหนือบรรจุใส่โฉมงามนี่คุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงขับร้องคู่กับคุณมันธนาโมรากุลนะครับคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงนี่ก็จะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของการแสดงการขับร้องสมัยก่อนท่านเป็นนักแสดงละครวิทยุเสียงเป็นพระเอกเลยทีเดียวครับแล้วก็ร้องเพลงบันทึกเสียงไว้หลายเพลงก็จะรับฟังแนวสังขีสัมพันธ์ทั้งสองเพลงครับดวงดอกไม้จากทำนองเพลงลาวดวงดอกไม้โดยคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์เพลงที่สองโฉมงามจากทำนองเพลงพื้นเมืองของทางเหนือนะครับคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงและคุณมันธนาโมรกุลเป็นผู้ขับร้องครับ

วงดอกไม้และโฉมงามก็จบลงไปแล้วนะครับดวงดอกไม้นี่ชื่อที่หนึ่งคือฟ้อนมาลัยเป็นเพลงฟ้อนที่นิยมใช้กันในงานมงคลทั่วไปนะครับพอนึกถึงฟ้อนมาลัยกับดวงดอกไม้แล้วอดจะไม่ได้ที่จะต้องเปิดเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้สำหรับการฟ้อนนั่นคือฟ้อนเงี้ยวนะครับฟ้อนเงี้ยวเนี่ยมันอยู่ที่การบรรเลงการขับร้องเรามักจะเห็นเด็กๆ เขามาบรรเลงแล้วก็เต้นระบำหรือว่าฟ้อนชุดนี้กันอย่างสนุกสนานส่วนมากก็จะใช้ทั้งเด็กอนุบาลเด็กชั้นประถมเนี่ยชอบมากฟ้อนเงี้ยวเนี่ยมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงเนี่ยแต่ถ้าบรรเลงในแนวซึ่งมีความอ่อนหวานเพราะๆแล้วก็มีเนื้อร้องเพราะๆด้วยเพลงนี้ก็มีลีลาซึ่งไพเราะด้วยนะครับแล้วเพลงฟ้อนเงี้ยวนี่เองครับที่คุณยงเกตคงนำไปขยายเป็นเพลงเงี้ยวรำลึกเถาซึ่งเพราะจริงๆเลยบทเพลงฟ้อนเงี้ยวนี่เป็นการฟ้อนของพื้นบ้านชาวเขาเผ่าหนึ่งนะครับเรียกว่าเงี้ยวนะครับชาวเขาเผ่าเงี้ยวมีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยคุณละมูลเยอะมาครบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ของวิไลนาฏศิลป์กรมศิลปากรท่านมีโอกาสไปสอนละครที่คุ้มเจ้าหลวงเจ้าแก้วนวรัตน์ผู้ครองนครเชียงใหม่

แล้วคุณอมูลท่านได้ไปเห็นการลำฟอนเงียวเนี่ยเขาเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่าเงียวปนเมืองนั่นเองนะครับของคุ้มเจ้าหลวงซึ่งมีนางหลงบุญจูหลงเป็นผู้ฝึกสอนในความควบคุมของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5ต่อมาพอคุณอมูลยมคุฎได้มารับราชการเป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์คุณอมูลก็นำลีลาท่าลำฟอนเงียวนี่แหละมาปรับปรุงใหม่ให้งดงามตามแบบฉบับของนาฏศิลป์ไทยแล้วก็บรรจุไว้ในหลักสูตรวิชานาฏศิลป์ด้วยบทร้องของฟอนเงี้ยวนี่มีลักษณะเป็นบทอวยพรนะครับคือมีการรัตนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาคุ้มครองอวยใช้ให้พรให้เป็นสวัสดีมงคลสืบต่อไปนะครับส่วนทำนองเพลงที่เรียกว่าฟอนเงี้ยวนี่มีอัตรา2ชั้นนะครับเพลงนี้ต่อมาครูบุญยงเกตคงนำไปแต่งเป็นเพลงเถาเรียกชื่อหมายว่าเงี้ยวลำลึกเถานะครับเป็นเพลงถวายพระพรเพราะมากวันนี้เราให้ฟังเพลงฟอนเงียวโดยวงปิพาทไม่นวมของกรมศิลปากรนะครับอาจารย์นิสาถนอมรูปเป็นผู้ขับร้องนะครับเนื้อร้องเป็นบทอวยพรอย่างที่ผมว่าไว้นะครับถือว่าเป็นการอวยพรจากรายการลำนำสยามร่วมสมัยสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงฟ้อนงิ้วก็จบลงไปแล้วนะครับสมกับที่พิมพ์ฟ้อนทางภาคเหนือทีเดียวแล้วว่าเวลาที่ฉาบรับแช่นี่น่าฟังมากทีเดียวจะเป็นจังหวะลงของเวลาที่เขาฟ้อนก็จะมีการยืดยุบแช่นี่ครับต่อไปอีก2เพลงครับก็เป็นเพลงในแนวของสังขีสัมพันธ์นะครับหวงรักและคืนเพ็ญหวงรักนี่เป็นแนวสังขีสัมพันธ์แต่ว่าคืนเพ็ญนี่ยังไม่ถึงกับเป็นสังขีสัมพันธ์คือสังขีสัมพันธ์นี่จะเป็นการบรรเลงโดยนำวงดนตรีไทยกับวงดนตรีสากลมาบรรเลงพร้อมกันแล้วก็นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแต่ถ้าเพลงไหนที่คุณพจน์จารวนิชท่านแต่งเนี่ยท่านบางเพลงท่านอาจจะไม่ใช้ดนตรีไทยมาผสมผสานท่านอาจจะใช้ดนตรีสากลเนี่ยแต่ใช้ทำนองเพลงไทยเดิมแต่บางเพลงท่านก็มีดนตรีไทยผสมผสานบางชิ้นเป็นการอินโทรบ้างเป็นการรับตอนช่วงกลางบ้างนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าหวงรักเพลงนี้เป็นเพลงเอกของคุณชายธนาศรีทีเดียวนะครับครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับครูเอื้อนำทำนองเพลงลาวเจ้าสู่ซึ่งเป็นเพลงเอกในบทละครเรื่องพระลอเนี่ยนะครับมาบรรจุใส่หม่อมราชวงศ์ธนาศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับหวงรักและเพลงนี้ภายหลังมีผู้นำมาบันทึกเสียงใหม่หลายต่อหลายท่านจนถึงศิลปินวงสตริงยุคใหม่ก็ยังนำมาบันทึกเสียงนะครับส่วนเพลงที่2คืนเพ็ญเพลงนี้คุณพจน์จารวนิชเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับและคุณพจน์ท่านก็นำทำนองเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นเพลงจากละครร้องยุคของครูพันบูรณ์นะครับชื่อว่าเพลงจันโลมมาบรรจุใส่คุณทัศนัยชุ่มงามเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับก็เชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับหวงรักและคืนเพ็ญครับ

หวงรักและคืนเพ็ญก็จบลงไปแล้วนะครับจากทำนองเพลงลาวเจ้าสูและจันโลมด้วยคุณชายถนัดศรีและคุณทัศนัยชุมงามนะครับคนละเพลงก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งผสมผสานเป็นการรักษาสมบัติของชาติไทยไว้ในอีกรูปลักษณ์หนึ่งนะครับแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าในยุคหลังที่เรามาชื่นชมแล้วก็นิยมในแนวเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงนั้นในเมื่อมีทำนองเพลงไทยเดิมแล้วก็ทำให้เพลงความเป็นไทยนั้นไม่มีวันตายเลยนะครับแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้นะผมไปชมในเวลาที่เขามีการประกวดร้องเพลงอยู่หลายๆแห่งนะครับก็ได้ไปฟังครูบาอาจารย์ขนาดเป็นครูบาอาจารย์ยุคหลังเนี่ยผมฟังท่านพูดแล้วผมก็ชื่นชอบอะไรที่ท่านวิจัยวิจารณ์หรือว่าบรรยายการขับร้องของนักร้องที่มาประกวดแต่ละท่านท่านพูดถึงว่าเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกทุ่งในยุคนี้บอกส่วนใหญ่ทุกเพลงนะจะมีการแอบแนบคิดอยู่กับทำนองเพลงไทยเดิมนั้นทั้งการร้องและการทำนองว่าจะนำมาใช้มากน้อยมากเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะมันเป็นวิสัยของคนไทยซึ่งมีความผูกพันกับทำนองเพลงไทยเดิมอยู่แล้วนะครับเมื่อฟังครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ประพันธ์หรือเป็นกรรมการตัดสินได้พูดเรื่องราวอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยผมชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมนะครับเป็นการเน้นย้ำให้คนรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่ได้ทราบว่าเพลงลูกกรุงเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกทุ่งที่เขาขับร้องนี่ก็นิยมฟังกันอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีความผูกพันมากับทำนองเพลงไทยเดิมทั้งนั้นนะครับสมบัติของชาติไทยเราต่อไป2เพลงครับวันนี้ผมจะเปิดคู่นะครับทั้งเพลงไทยสากลแล้วก็เพลงไทยเดิมคู่ควบกันไปเลยนะครับเพลงแรกชื่อว่าเหเรือนหอนะครับ

เฮเรนหอนี่คุณวินัยจุลสปะกับคุณบุษยารังสีขับร้องนำหมู่เลยนะครับครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองครูเอื้อนำทำนองเพลงเต่าเห่สองชั้นของเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับเพราะมากครับเฮเรนหอนี่เป็นการขับร้องหมู่แล้วก็คุณวินัยกับคุณบุษยาเป็นต้นเสียงนำทีนี้ผมจะนำเพลงเต่าเห่มาเปิดคู่กันก็ใช่ที่เพราะว่าคืนนี้บอกแล้วว่าเป็นการฟ้อนก็เลยต้องหาเพลงฟ้อนซึ่งมีลีลาคล้ายๆเพลงเต่าเห่มีจังหวะจากคนคล้ายๆกันมาเปิดให้ฟังนั่นคือฟ้อนเทียนนะครับจะมาคู่กับเพลงเห่เรือนหอฟ้อนเทียนนี่ก็เป็นเพลงประกอบการฟ้อนอย่างหนึ่งนะครับใช้ทำนองเพลงประกอบการฟ้อนแล้วก็เครื่องดนตรีพื้นบ้านของล้านนาทำนองเพลงที่ใช้ฟ้อนเทียนมีลีลาคล้ายๆกับเพลงฟ้อนเล็บนะครับผู้แสดงเขาใช้เทียนเป็นอุปกรณ์ในการฟ้อนนิยมฟ้อนเวลากลางคืนแน่นอนครับถ้าฟ้อนเทียนตอนกลางวันนี่มองไม่เห็นแน่ฟ้อนเทียนนี่รู้จักกันแพร่หลายก็เมื่อคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรไปฝึกหัดการฟ้อนมาจากนักฟ้อนของเจ้าราราลัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าราราลัศมีได้ฝึกหัดนักฟ้อนไว้แสดงถวายรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อปีพ.ศ.2469นะครับนั้นฟ้อนเทียนก็เป็นฟ้อนที่มีชื่อเสียงมากเพลงหนึ่งแล้วก็ฟ้อนเทียนวันนี้เป็นวงปิดผ้าไม่นวลแล้วบรรเลงแบบทางเหนือด้วยนะครับโดยมีชิงฉาบมีฉาบมีมงรับจังหวะเหมือนฟ้อนทางเหนือเลยขอเชิญนักฟังควบคู่กันทั้งสองเพลงนะครับเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ของเพลงไทยสากลคือเฮเรือนหอจากทำนองเพลงเต่าเฮคุณวินัยและคุณบุษยานขับร้องนำหมู่นะครับแล้วก็ต่อด้วยฟ้อนเทียนเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับ

0: ชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการอิสลาม22กันยายน2520เมื่อบุคคลมีความรู้ทางวิชาการมีธรรมะในศาสนาเป็นหลักทางความประพฤติและจิตใจให้เป็นคนที่สุจริตยุติธรรมและขยันขันแข็งด้วยแล้วย่อมสามารถประกอบการงานหาเลี้ยงชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้โดยมั่นคงและสวัสดีและผู้ที่ตั้งตัวได้มั่นคงเช่นนี้ย่อมจะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตัวและครอบครัวได้ยิ่งขึ้นยิ่งกว่านั้นยังจะสามารถเผื่อแผ่ความดีความเจริญของตัวให้เป็นประโยชน์ถึงส่วนรวมได้อีกด้วย
1: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนถ้ามันเกิดจากใจความสำเร็จก็เกิดขึ้นที่นั่นถ้าใจมีความภาคเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นกับใจของคนนั้นเพียรพยายามละเพียรพยายามยังสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดขึ้นเพียรพยายามรักษาดีเพียรพยายามเพิ่มดีความเพียรพยายามพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

เมื่อมีความเพียรพยายามจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาฝนจะตกแดดจะออกจะหนาวจะร้อนแม้แต่รถจะติด ถ้ามีความภาคเพียรพยายามความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นความตั้งใจย่อมเกิดขึ้นความสำเร็จย่อมตามมาจึงกล่าวได้ว่า ความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนไม่เห็นจะมีอะไรสุดวิสัยไม่เห็นจะมีอะไรเหลือวิสัยให้เรามีความเพียรพยายามจะดูว่าไม่มีอุปสรรคจะเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่จะเข้าใจว่าไม่มีอุปสรรคจะดูว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่เรื่องที่มีอยู่ทั้งนั้นเรื่องที่เกิดอยู่ทั้งนั้นเรื่องที่มีอยู่ทั้งนั้นเรื่องที่เกิดอยู่ทั้งนั้นเมื่อความเพียรความพยายามความตั้งใจดีมีอยู่ในใจของแต่ละคนจะดูเป็นเรื่องมีเหตุมีผลจะดูว่าเป็นเรื่องที่มีคำอธิบายได้พร้อมนานของความเพียรพยายามศรัทธาสาธุปฏิทิตาเมื่อความเชื่อมั่นตั้งอยู่ในหัวใจคนความสำเร็จย่อมเกิดได้ด้วยเหตุและผลมั่นใจและแน่ใจตัวเองการกระทำใดๆไม่ว่าจะต่อหน้าและรับหลังไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อมขอให้มีความจริงใจคำว่าจริงใจนั้นก็หมายความว่าจริงใจต่อตัวเองไม่ออกไปในลักษณะกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตมีความจริงใจต่อตัวเองไม่มีกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตมีความเข้าใจมีความตั้งใจดีว่าเมื่อจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อตัวเองจะงดเว้นจะหลีกเลี่ยงและจะห่างไกลจากกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเรียกว่าความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจไม่ว่าจะต่อหน้าและรับหลังมั่นใจและแน่ใจว่าสิ่งที่ทำนี้มีผลมั่นใจและแน่ใจว่าสิ่งที่ทำนี้มีผลนี่เคยคิดว่าจะไม่ให้ผลส่วนของความดีส่วนของความชั่วที่เราตั้งใจทำเมื่อเราตั้งใจทำแล้วแน่ใจแล้วสิ่งที่ประกอบกระทำนั้นเป็นความจริงจากใจของว่าหลบแล้วหลีกแล้วห่างไกลแล้วจากความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเรียกว่าหลบหลีกหลีกตัวได้แล้วจากความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อเราหลบหลีกหลีกตัวได้แล้วตัวเรานั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรความพยายามที่มีความจริงใจต่อตัวเองที่มีความมั่นใจต่อตัวเอง

เองเพียงแต่คิดเพียงแต่พูดก็มีผลแค่นั้นถ้าต้องลงมือทำด้วยจะให้ผลเป็นอย่างไรใจที่มีความจริงใจใจที่มีความบริสุทธิ์ใจใจที่มีความมั่นใจแน่ใจในคุณงามความดีย่อมไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคเห็นเป็นเรื่องไม่มีอุปสรรคเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ได้มีอะไรเลื้อมกบากกระแรงไม่มีอะไรสุดวิสัยไม่มีอะไรที่ทนไม่ได้เพราะความเพียรเกิดขึ้นกับใจคนเมื่อความเพียรเกิดขึ้นกับใจของคนแล้วเหตุและผลก็จะปรากฏด้วยลักษณะอย่างนี้ว่าความเพียรอย่างนี้มันเกิดอยู่กับใจเรามันมีอยู่กับใจเรามันเกิดอยู่กับใจเรามันมีอยู่กับใจเราใจนี้ก็จะรักเหตุรักผลมากขึ้นใจนี้ก็จะรักความจริงมากขึ้นทำกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ให้มีความภาคเพียรความพยายามโดยเห็นเหตุเห็นผลในสิ่งที่เราต้องทำว่าได้มากก็เสียดีมากก็ชั่วสุขมากก็ทุกข์ให้ผลเป็นส่วนดีเมื่อเรามีความเพียรความพยายามอย่างนี้ความหมายความตั้งใจที่ดีนั้นย่อมมีผลในทางปฏิบัติย่อมให้ผลทางปฏิบัติพอตั้งใจแล้วพอตั้งใจแล้วมีลักษณะเป็นอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้มีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้มีความเข้าใจมีความตั้งใจเป็นอย่างนี้เพราะความดีไม่ใช่เหตุอื่นใดนะเพราะความดีแท้ไม่ได้มีเหตุอย่างอื่นอย่างใดความดีถึงแม้ชีวิตนี้จะดูว่าไม่มีอะไรแต่ความดีมันเกิดอยู่กับใจเราทุกรูปแบบประโยชน์ตนเราก็เข้าใจประโยชน์เขาเราก็เข้าใจประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราเข้าใจเพราะเรามีความเพียรความพยายามที่ทำไม่หยุดไม่หย่อนต่อหน้าและรับหลังเราก็มีความดีแม้ใครจะรู้ไม่รู้แม้ใครจะเห็นไม่เห็นแต่เราก็มีความดีแต่เราก็มีความดีพอเรานั้นไม่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเมื่อเราไม่ประกอบด้วยความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจแล้วความเพียรใดๆความพยายามใดๆความตั้งใจใดๆต่างก็จะเป็นคุณงามความดีออกจากใจของเราต่างก็จะเป็นคุณงามความดีออกจากใจของเราว่ามีลักษณะอย่างนี้ว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้ว่ามีความดีเป็นอย่างนี้ว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้ว่ามีความดีเป็นอย่างนี้หากเรานั้น

มีความเพียรความพยายามความตั้งใจที่ดีแล้วสิ่งที่ออกมามีแต่ดีกับดีสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจมีแต่ดีกับดีสิ่งที่มีอยู่กับใจมีแต่ดีกับดีก็มุ่งดีรักดีหวังดีตั้งใจดีทั้งนั้นเมื่อเรามีความมุ่งหวังมีความตั้งใจดีทำก็เป็นศีลเป็นธรรมทำก็ดูว่ามีเหตุมีผลทำก็ดูว่าทุกคนเข้าใจในความดีของตนเองดีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดีนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ต้องมุ่งดีต้องหวังดีต้องรักดีต้องใส่ลงไปในความดีของตัวเองที่มีอยู่เมื่อทุจริตทางกายไม่มีทางวาจาไม่มีทางใจไม่มีแล้วความเพียรพยายามที่เกิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดและความคิดใดๆซึ่งตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีตั้งไว้ด้วยความหวังดีตั้งไว้ด้วยความมุ่งดีที่สุดดีของเราก็จะถึงเหตุถึงผลที่สุดของเราดีก็จะมีความเข้าใจถ้ามีความจริงเป็นอย่างนี้ว่าดีจริงเป็นอย่างนี้ว่าดีแท้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ดีจริงแท้มีลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะความดีเมื่อมีความดีแล้วทุกอย่างมันก็ดีทุกอย่างมันก็ได้ดีจึงใฝ่ดีรักดีหวังดีเข้าใจในความดีที่มีอยู่มุ่งอาจมุ่งทำมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความดีที่เกิดอยู่กับใจของแต่ละคนว่าดีแท้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ดีจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้กายกรรมก็ประกอบด้วยเมตตาวจีกรรมก็ประกอบด้วยเมตตามโนกรรมก็ประกอบด้วยเมตตาในความดีที่เกิดขึ้นกับใจของเรานั้นดูออกว่าคืออะไรมุ่งเพื่อเหตุเพื่อผลมุ่งเพื่อหลุดพ้นนั่นกล่าวว่าเป็นความสุขทางใจเรียกว่าความดีเมื่อเรามีความดีทางใจแล้วทุกอย่างมันก็ดีถึงบอกว่าสิ่งที่แสดงออกทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งใกล้และไกลทั้งที่รับและที่แจ้งทั้งมุ่งดีหวังดีรักดีไม่ใช่กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตดีนั้นก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันดีนั้นก็จะมากขึ้นทุกวันทุกวันอาศัยว่าทำไม่หยุดไม่หย่อนสั่งสมไม่หยุดไม่หย่อนตัวยาวัจจะไม่ขนขวายช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พยายามสนับสนุนสิ่งที่ดูว่าให้ประโยชน์หมู่คณะไม่ยังตนและหมู่คณะต้องเดือดร้อนพิจารณาแล้วทบแล้วทวนอีกในความดีที่มีอยู่พิจารณาแล้วทบแล้วทวนอีกในความดีที่มีอยู่เมื่อมีความดีแล้วจึงรู้ว่าเรานั้นเย็นไม่ร้อนไม่กระวนกระวายเรียกว่าไม่ใช่วัวสันหลังหวะไม่ใช่ฝ่าเท้ามีแผลไม่ใช่ฝ่ามือมีแผล
ต้องคอยสอดส่องเอาใจใส่

สนใจอยู่ดูแลรับผิดชอบรอบคอบละเอียดสุขุมในสิ่งที่ต้องทำคำที่ต้องพูดแม้แต่ความคิดนึกที่เกิดอยู่กับใจของก็จำจะต้องรอบคอบละเอียดจำจะต้องรอบคอบละเอียดเมื่อเรามีความรอบคอบละเอียดแล้วความดีของเราก็จะมีเหตุมีผลความดีของเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลความดีของเราก็จะมีเหตุมีผลเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเราว่าเป็นความดีจริงๆยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจไม่มากไม่น้อยก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มีน้ำใจพิจารณาก่อนทำพิจารณาก่อนพูดแม้แต่คิดยังคิดแล้วคิดอีกต้องทบแล้วทวนอีกก่อนทำก็เข้าใจขณะทำก็เข้าใจหลังทำก็เกิดความเข้าใจว่าทำอะไรเพื่ออะไรเราจะได้เข้าใจในหลักแห่งความจริงที่ว่ามันดีจริงแม้ที่สุดเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่ทำมันไม่ได้ไปไหนล่ะมันอยู่กับใจเราใครจะเห็นใครจะไม่เห็นใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับมันก็อยู่ที่ใจเรามันฝังอยู่ในใจเรานี่แหละมันเกิดอยู่กับใจเรานี่แหละมันไม่ได้ไปฝังไปเกิดที่อื่นมันเกิดอยู่กับใจเราทั้งนั้นเรียกว่าดีไม่ต้องทวงถามไม่ต้องถามหาไม่ต้องยกเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องต่อรองมากไปกว่านั้นถ้าความดีมันฝังอยู่ในใจคนแล้วมันก็มีเหตุมีผลเข้าใจก่อนทำขณะทำหลังทำพิจารณาแล้วว่าไม่ให้โทษให้คุณเมื่อให้คุณแล้วเหตุผลของใจก็ละเอียดขึ้นเหตุผลของใจก็ดีขึ้นเหตุผลของใจก็หนักแน่นขึ้นรู้ว่าความดีนั้นมีลักษณะอย่างนี้ความจริงนั้นมีลักษณะอย่างนี้ความดีนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เข้าใจเมื่อเป็นความดีแล้วมีความอัศจรรย์ใจของป่าดีที่ฝังด้วยการกระทำฝังด้วยคำพูดฝังด้วยความคิดที่พยายามให้เห็นความสำคัญประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะความดีนั้นมันก็จะพาเรานั้นเย็นเราไม่เรียกร้องเราไม่สนใจแต่ทำไปเรื่อยๆเพียรไปเรื่อยๆพยายามไปเรื่อยๆใครจะรับรู้ใครจะไม่รับรู้แต่เราก็พยายามเข้าใจว่าทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะภูชนะหิตายะภูชนะสุขายะเพื่อการเกื้อกูลเพื่อการให้ความสุขกับมหาชนโลกัมปายะก็เพื่ออนุเคราะห์ต่อพี่น้องชาวโลกสิ่งที่แสดงออกจึงไม่ได้สงสัยก็เก็บไปทุกวันสะสมไปทุกวันเพิ่มไปทุกวันเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมน้อยไม่หยุดไม่ย่อนน่ะได้จังหวะไม่ต้องคิดว่ารถติดรถไม่ติดไม่ต้องคิดว่ายุ่งยากลำบากอย่างโน้นอย่างนี้คนดีนะทำดีได้ง่ายถ้าจะทำชั่วนะยากคนชั่วนะทำชั่วได้ง่ายทำให้ทำดีก็ยากเมื่อเป็นเช่นนี้จึงย้ำลงที่ใจเราที่เรามาฝึกมาปฏิบัติก็เพื่อให้ใจดันดีใจมันละเอียดใจมันรอบคอบใจมันสุขุมมันจะมีคำอธิบายได้ว่าคืออะไรหากจะมีการแย้งการขัดหากจะมีการถกเถียงก็เป็นเรื่องของเหตุของผลที่สุดเราก็เข้าใจว่ารักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ได้ดีจริงรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ได้จิตเมื่อมันสงบสงัดลงไปแล้วมันเข้าใจในความดีจริงว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ถ้าดีจริงๆแล้วมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้

มันเข้าใจในความดีแล้วมันก็รู้เรื่องในความดีมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปถ้าดีนี่มันเกิดขึ้นกับใจคนแล้วดูเหมือนว่ามีเหตุมีผล

เตือนอยู่เรื่อยๆว่าถ้ามันไม่มีทางระบายนะมันเดือดร้อนธรรมชาติเนี่ยมันสอนให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างน้ำที่ไม่มีทางระบายใบไม้ร่วงลงไปอะไรต่อมีอะไรร่วงหล่นลงไปในน้ำเสร็จแล้วไม่นานก็เหม็นก็เน่าถ้ามีลักษณะถ่ายเทหมุนเวียนมันก็มีแต่ความใสกลิ่นก็ไม่มีใจเราก็เหมือนกันถ้าใจมีเหตุมีผลใจเป็นศีลเป็นธรรมความจริงก็บอกเหตุบอกผลอย่างนี้ความจริงก็บอกเหตุบอกผลอย่างนี้เรามีลักษณะอย่างนี้ความในใจเรามีลักษณะอย่างนี้บอกเหตุบอกผลบอกความดีออกมาจากใจบอกความจริงออกมาจากใจว่าดีจริงมีลักษณะอย่างนี้ใจเมื่อเข้าใจในความดีแล้วเหตุผลก็เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเหตุผลก็มีได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเหตุผลก็เข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีดีเพิ่มดีรักษาดีเพิ่มดีรักษาดีขยันดีทบแล้วตัวนี้ว่าไม่เป็นอุปสรรคนะถ้าจะทำดีไม่มีการจะต่อรองอย่างนั้นต่อรองอย่างนี้ไม่เห็นจะต้องมีข้อแม้อย่างนั้นข้อแม้อย่างนี้ถ้าจะทำดีแล้วมันต้องเข้าใจก่อนจะทำเข้าใจแล้วก่อนทำพิจารณาให้ดีแล้วก่อนทำเมื่อเราทบแล้วทวนดีเข้าใจแล้วสิ่งที่ทำจึงเป็นดีแท้สิ่งที่ทำนั้นจึงเป็นดีจริงสิ่งที่ทำจึงเป็นดีจริงดีจริงดีได้และได้ดีกับทุกสิ่งทุกอย่างดีได้และได้ดีกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าดีจริงดีจริงๆเมื่อดีด้วยเหตุด้วยผลแล้วใจเราก็เย็นลงเมื่อดีด้วยเหตุด้วยผลแล้วใจเราก็เย็นลงใจเรามันเย็นลงดีด้วยเหตุด้วยผลแล้วใจเราก็เย็นลงมันเย็นลงมันเบามันสบายดีด้วยความหมายดีด้วยความเข้าใจเป็นอย่างนี้จิตเมื่อมีบุญมีกุศลแล้วมันอำนาจของความดีมันหลั่งไหลเข้าสู่ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็ดูมีเหตุมีผลพูดอะไรก็ดูมีเหตุมีผลมีอุปมาอุปไมยแล้วชี้เหตุชี้ผลได้ว่ามันคืออะไรมีเงื่อนมีงำครอบงำบอกลักษณะคำอธิบายไม่ได้คนที่มีความดีในใจพอนะมีคำอธิบายได้องอาจกล้าหาญแก้วกล้าร่าเริงเบิกบานจะด้วยอำนาจของทานของศีลจะด้วยอำนาจของการหลีกเล่นจะได้อำนาจของการวางตนให้เป็นคนที่งามเหมาะสวยเรียบร้อยมีน้ำใจขยันรู้รับผิดชอบรอบคอบละเอียดในการทำคุณงามความดีรู้เขารู้เรารู้ฟังรู้แก้แม้ทั้งหมดในความคิดเห็นว่าตรงไปตรงมาว่าถ้าเหตุอย่างนี้ผลจะต้องอย่างนั้นแต่ผลอย่างนั้นก็แสดงว่าเหตุอย่างนี้ความดีที่เกิดขึ้นจากใจจึงเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ยืนตากแดดก็เดือดร้อนเองนั่นแหละยืนใกล้กองไฟก็เดือดร้อนเองเดือดร้อนเองไม่มีใครจะเดือดร้อนแทนได้เดือดร้อนเองทั้งนั้นใจเมื่อตั้งใจสร้างคุณงามความดีแล้วต้องพิจารณาก่อนจะมาก่อนจะอยู่ก่อนจะไปก่อนจะกลับทบทวนอย่างวิเคราะห์วิจารณ์จริงๆความดีจริงของใจก็จะเกิดขึ้นความดีจริงของใจก็จะเกิดขึ้นก็ดีจริงๆนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดีจริงนั้นมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ดีจริงนั้นมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างนี้ใจที่ยอมรับ

0: ได้ว่าในความดีนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาถ้าว่าไม่หวั่นไหวหากจะมีการแย้งการขัดหากจะมีการขัดต่อความรู้สึกของเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่ารอฟังเหตุรอฟังผลรอความจริงที่มันจะปรากฏจากใจของแต่ละคนว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้ว่ามีความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้ว่ามีความชอบธรรมเป็นอย่างนี้ใจที่มีเหตุมีผลใจที่เป็นบุญเป็นกุศลมีลักษณะอย่างนี้จิตใจที่ฝึกแล้วจิตใจที่ฝึกดีแล้วมีเหตุมีผลมีความเข้าใจดีพอมีความละเอียดมีความรอบคอบดีพอจะได้ไม่ได้จะเสียไม่เสียจะลงทุนไม่ลงทุนเหตุผลของใจเนี่ยมันละเอียดกับสิ่งที่ต้องทำดีปัญญามันเกิดขึ้นแล้วว่าต้องใช้เวลาเสื้อผ้าต้องดูเนื้อดูเนื้อคบคนต้องมีเวลาต้องซื้อเวลา3วัน7วัน3เดือน7เดือน3ปี7ปียังไม่มีผลเท่าไหร่นักบางทีถ้าแม้แต่งงานตั้ง20 50ปียังเลิกยังหย่ากันได้หลายๆอย่างมันมีสัจจะในตัวของมันอยู่ต้องอาศัยเวลาที่พูดดีที่ทำดีที่คิดดีมันจะดีนานเท่าไหร่จะรักษาดีได้ไหมจะรักษาจริงได้ไหมถ้ารักษาจริงรักษาดีได้มันก็ดีตลอดรอดฟังดีจริงนั้นต้องบอกมีเวลาดีจริงนั้นต้องอาศัยความตั้งใจดีจริงนั้นต้องมีเวลาดีจริงนั้นต้องอาศัยความตั้งใจเมื่อตั้งใจแล้วสิ่งที่ออกมาต้องบอกว่ามีเหตุมีผลสิ่งที่ออกมาน่ะเป็นศีลเป็นสัตว์สิ่งที่ออกมาน่ะเป็นอาจเป็นธรรมกับใจเราทุกสิ่งด้วยข้อปฏิบัติก็ละเอียดข้อปฏิบัติก็รอบคอบพอดีจริงมีลักษณะอย่างนั้นดีจริงมีลักษณะอย่างนั้นเชื่อมั่นและมั่นใจในความดีรอบครอบรอบคอบในความดีสุขุมในความดีใจเมื่อมันรักดีแล้วมันจะต้องฟังได้แย้งได้ขัดได้แม้จะไม่ถูกใจเราก็ฟังได้พอดีจริงๆมันต้องช่างต้องวัดด้วยเสียงด้วยรูปด้วยความรู้สึกเหล่านี้ทั้งนั้นมันช่างมันวัดด้วยความจริงเหล่านี้ทั้งนั้นมันต้องวัดมันต้องช่างด้วยสิ่งเหล่านี้ตาดูรูปเกิดความรู้สึกอย่างไรหูฟังเสียงเกิดความรู้สึกอย่างไรใจรับรู้สัมผัสมันเกิดความรู้สึกอย่างไรดีจริงนั้นต้องรู้แล้วว่ามีลักษณะเป็นเครื่องชั่งเครื่องวัดของใจการเพิ่มดีการรักษาดีการละชั่วการยังสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นหรือสิ่งที่ไม่มีให้มีให้เกิดได้มีขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพี่น้องชาวพุทธเข้าใจว่าดีนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ว่าที่แจ้งที่รับดีก็จะมีผลแห่งความดีเป็นอย่างนี้ใจเมื่อมันสงบระงับด้วยบทบริกรรมภาวนาบทหนึ่งบทใดคำว่าตีแตกแยกได้ก็แต่ตีบทแตกมันก็เกิดขึ้นให้มันสงบระงับลงไปแล้วมันจะรู้ว่าความดีความจริงมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรความหมายมันก็เปิดเผยกับใจของทุกคู่ทุกคนนั่นแหละด้วยเหตุผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องชีวิตนี้มีพรหมจรรย์จบสิ้นได้มีความเพียรพยายามถึงที่สุดชีวิตนี้มีพรหมจรรย์จบสิ้นได้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้แม้ไม่ได้ดังใจก็ให้รักษาความตั้งใจที่ดีดีนั้นก็จะคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายโดยความหมายของการรักษาดีเฝ้าดีคือซื่อสัตย์ต่อตัวเองงดเว้นต่อกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเรียกว่างดเว้นทางความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน

0: ตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: อาการที่หนึ่งก็คือคบแต่คนที่ดีคือสัตบุรุษนะอาการที่หนึ่งการที่สองก็ฟังความคิดความอ่านจากความเป็นสัตบุรุษของคนอื่นคือความดีของคนอื่นคนที่มีภูมิธรรมภูมิปัญญานะฮะการที่หนึ่งคบสัตบุรุษคนดีเจ็ดอย่างรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้บุคคลรู้ชุมชนและก็เป็นเรื่องที่เราต้องจำเหมือนกันคนดีเจ็ดอย่างที่นี่เราต้องประการที่หนึ่งเราก็คงต้องอยู่กับคนที่เป็นสัตบุรุษประการที่สองเมื่ออยู่ต้องฟังต้องคิดประการที่สามนั้นเมื่อฟังแล้วตึกตรองให้ละเอียดประการที่สี่เราก็ปฏิบัติตามที่เราเห็นว่าควรทำได้สี่อย่างประการที่หนึ่งก็เรียกว่าคบคนที่ดีคือเรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษนั้นคือคนดีประกอบไปด้วยหลักการเจ็ดข้อหนึ่งรู้ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เสื่อมและเจริญสองผลที่เกิดขึ้นจากที่ทำนั้นย่อมรู้ว่าเจริญและเสื่อมเพราะเหตุอันใดสามรู้จักตัวเองสี่รู้จักเวลาห้ารู้จักประมาณตัวเองหกรู้จักครบหมู่คณะเรียกว่าต้องคบหมู่คณะที่เป็นศีลเป็นธรรมคนดีและเจ็ดก็ต้องคบคนที่เขาเป็นใครมาจากไหนอยู่อย่างไรเขาทำอะไรอยู่ต้องเลือกคบถ้าไม่เลือกคบก็จะกลายเป็นคนที่เสียศูนย์ง่ายนั้นต้องเลือกคบคนดีมาคบคนดีในลักษณะเจ็ดอย่างแล้วเราก็จะต้องฟังแล้วก็คิดโดยเรียกว่ารู้จักฟังแล้วรู้จักคิดประการที่หนึ่งคือต้องรู้จักฟังประการที่สองคือรู้จักคิดประการที่สามนั้นก็คงจะต้องยอมรับว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราต้องทำตัวเองให้มันเหมาะสมผู้น้อยก็ต้องใส่เสื้อผ้าตัวเล็กผู้ใหญ่ก็ต้องใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่เราต้องรู้และเข้าใจตัวเองเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติทำสี่อย่างนี้ทำให้เราเจริญที่เป็นเรื่องที่ไม่ยากเราเข้าใจง่ายๆเรียกว่าความเจริญนั้นเกิดด้วยสี่ประการประการที่หนึ่งคบแต่สัตบุรุษคือคนดีซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติเจ็ดข้อประการที่สองถ้าคบคนดีต้องรู้จักฟังประการที่สามต้องรู้จักคิดให้ละเอียดทบทวนประการที่สี่แล้วก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมเรียกว่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนมาจากไหนและเราจะไปสู่จุดไหนถ้าเราปรับขยับให้ดีงามและเหมาะสมเรามีสิทธิ์ที่จะเจริญในวุฒิธรรมนี่เป็นหลักที่เราจะต้องจำเป็นหลักที่เราต้องทำและเป็นหลักที่เราจะต้องปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่จำเป็นกับหมู่เราชาวพุทธถ้าสี่ข้อนี้ไม่ได้เราจะไปถามว่าอะไรมันจะทำให้เราดีได้ไม่มีใครทำให้เราดีได้พุทธเจ้าตรัสไว้อันตานังเปมังกะเรพึงทำตนให้น่ารักโดยอัตนาโจรยัตตานังให้รู้จักเตือนและสอนเจ้าของได้ที่พ่อแม่เตือนสอนยังไม่คิดถ้ากระนั้นต้องรู้สึกฝึกและเตือนสอนเจ้าของให้จงได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะเจริญได้รากฐานของคำว่าไม่ดื้อไม่ลั่นไม่ดันทุรังไม่ใช่เอาแต่ใจบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังอย่างนั้นก็ต้องยอมรับว่าประเภทเขาเดี๋ยวเทวดาก็ไม่ต้องการมนุษย์ก็ยังไม่อยากเลยจริงๆ

แล้วเราพร้อมด้วยสถานที่สิ่งแวดล้อมเป็นใจคำสอนมีเบ็ดเสร็จสมบูรณ์เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดดีงามเหมาะสมบุคคลที่จะนำเสนอก็มีผู้ฟังก็มีอย่างวันนี้เรารู้กันเมื่อเราเข้าใจและเราก็จะปฏิบัติให้ไปสู่ทางสายกลางซึ่งก็เข้าใจแล้วว่าคืออะไรก็คือสำรวมกายวาจาไม่พูดอะไรทรงเดชไม่ทำอะไรทรงเดชไม่ใช่ประเภทเป็นคนไม่รับผิดชอบคำพูดและการกระทำของตัวเองเราต้องรับผิดชอบเพราะว่ากระดาษนั้นมันฉีกทิ้งเผาได้แต่คำพูดคำจานั้นมันฉีกไม่ได้มันขอถอนคำพูดไม่ได้คือพูดแล้วมันคือจบแล้วมันจะไปขอถอนได้ไงคือพูดแล้วก็จบแล้วนะคือกินแล้วต้องถ่ายส่วนที่ถ่ายก็ถ่ายตอนที่นั่นก็ไปรอเลี้ยงตัวเองเราต้องปฏิบัติให้มันเหมาะสมตัวเล็กใส่รองเท้าใหญ่ก็ต้องเข้าใจเรามันไม่เหมาะตัวใหญ่ใส่รองเท้าเล็กก็ไม่เหมาะเสื้อผ้าก็เหมือนกันแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าไปไหนเราก็ต้องรู้ล่ะรู้ปรับรู้ขยับร่างกายถ้าปรับเข้าอากาศได้ก็ไม่เป็นหวัดเป็นไอแต่ใจปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเราเข้าใจจุดนี้ชีวิตของเราก็จะมีส่วนแห่งความเจริญรุ่งเรืองไปอเมริกาเราใช้ดอลลาร์ไปประเทศลาวเราใช้เงินกีบไปพม่าเราใช้เงินยัดไปจีนเราใช้เงินไหนเงินหยวนล่ะแล้วก็ต้องใช้เงินไปต่างประเภทไปเขมรยังใช้ดอลลาร์ทุกวันแต่เราอยู่จุดที่เราต้องรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองมันถึงจะเจริญรุ่งเรืองโบราณท่านพูดว่าเข้าเมืองหลีต้องหลีตาตามอย่าทะเลทะล่าถ้าเข้าป่าให้รู้จักก้มจักหมอบไม่งั้นตาก็จะบอดไม่งั้นเราก็จะเสียคนง่ายๆเรายอมรับความต่างความหลากหลายของความเป็นอยู่แต่เรารับแล้วปรับเราน่าอยู่น่ารักน่าเอ็นดูน่าสงเคราะห์น่าคบน่าหาน่าสมาคมถ้าเรารับเราปรับความน่ารักมันเกิดขึ้นในหมู่ในคณะดังนั้นเส้นทางแห่งความเจริญนั้นเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องบวงสรวงเราทำเองทั้งนั้นเรียกว่าเรารู้และก็รับผิดชอบตัวเองพอเราอยู่กับนักปราชญ์เราต้องฉลาดต่อการอยู่ฉลาดในการฟังฟังแล้วให้คิดคิดและนำไปปฏิบัติชีวิตให้เหมาะสมซึ่งเรียกว่าวุฒิธรรมธรรมที่นำไปสู่ความเจริญโดยถ่ายเดียวไม่มีเสื่อมพอเมื่อเช้านี้พูดหลักแห่งความไม่เสื่อมตอนเย็นนี้พูดหลักแห่งความเจริญต่อไปก็จะพูดหลักอยู่ก็น่ารักจากไปก็น่าคิดถึงเราเข้าใจในการปฏิบัตินั่งก็ทำได้นอนก็ทำดียืนก็ทำได้เดินก็ทำดีกำหนดได้ด้วยเสียงเป็นอารมณ์ฟังแล้วคิดตามเกิดความเข้าใจด้วยการดูลมหายใจเข้าออกเป็นที่อยู่ความรู้สึกกำหนดไว้ที่ลมเข้าลมออกเป็นหลักเราก็จะปรับเราก็จะขยับตัวเองให้ดีขึ้นทิศทางของการอยู่มาไปเราพูดกันเสมอมันมีทางที่ต่างกันอยู่ถ้าคนเตี้ยเข้าป่าเดินสบายแต่ถ้าคนสูงเข้าป่าก็ต้องก้มต้องคลานแต่ถ้าลงน้ำล่ะถ้าลงน้ำคนเตี้ยนี่ต้องว่ายคนสูงเดินสบายคนสูงเดินสบายแต่คนเตี้ยลงแล้วว่ายเลยทันทีมันมีจุดดีที่ต่างกันอยู่ไม่ใช่

มีอะไรที่ไม่ดีเราพยายามมองในจุดต่างคือความดีที่ต่างกันแล้วเราก็จะไปเข้าใจว่าเราดีกว่าเขาเราเร็วกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาและเราก็เสมอเขาไม่ใช่เขาก็ส่วนเขาระหว่างเขากับหูนี่เกิดคนละที่กันหูน่ะมันเกิดส่วนไหนเขาน่ะมันเกิดอยู่ตรงไหนเขากับหูเนี่ยมันเกิดคนละจุดมันไม่ได้เกิดอยู่จุดเดียวกันมันจะต่างจุดเกิดหูกับเขาเนี่ยมันจะอยู่ต่างระดับกันอยู่เพราะฉะนั้นเขากับหูเราก็ต้องรู้แก่ใจเขาคือเขาเราคือเราเขามีสิทธิ์พูดเราก็มีสิทธิ์ฟังสนไม่สนเป็นเรื่องของเราบางทีเราก็บอกให้เขาได้พูดเขาจะได้สบายใจแต่เขาไม่ได้พูดเขาจะอึดอัดขัดเคืองถ้าเขาไม่พูดเขาอาจจะนอนไม่หลับขอให้เขาได้มีทางระบายออกอย่าไปว่าเขานักที่คนเรานั้นถ้าพิจารณาสักนิดหนึ่งอย่างที่เราต้มน้ำเนี่ยถ้าเราเปิดฝาเนี่ยความร้อนมันก็ลดลงถ้าเราเปิดฝาเนี่ยความร้อนมันจะลดลงง่ายพอดับไฟปุ๊บความร้อนจะลดลงเร็วขึ้นให้มีทางระเหยให้มีทางระบายที่เราอย่าไปอะไรมากมายกับเรื่องเขาพูดเขาจาทีเดียวบอกว่ามีสิทธิ์พูดก็มีสิทธิ์ฟังจะสนไม่สนเป็นเรื่องของเราช่างเขาช่างมันกระไรไหนๆเราก็มาไม่พร้อมกันไหนๆเราก็ต้องกลับไม่พร้อมกันอยู่ก็ต่างกันมาก็ต่างกันชีวิตนั้นถึงบอกว่าความหลากหลายด้วยความคิดถึงต่อให้โทษอ้วนพร้อมจอมตลกก็คือมันต่างกันอยู่เราอย่าไปสนอะไรมากมายดูให้รู้ฟังให้เข้าใจแล้วเรารู้จักนิ่งรู้จักเฉยเสียบ้างใจเราก็จะเย็นหลักของการปฏิบัติเพ่งพินิจพิจารณาดังที่กล่าวมาจากการได้คบบัณฑิตแล้วเรารู้จักฟังบัณฑิตแล้วฟังแล้วมาคิดแล้วปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของเราวุฒิธรรมทางแห่งความเจริญก็จะเกิดได้ในหมู่ในคณะนี่คือหมวดที่สองที่นำเสนอถือเป็นความตั้งใจสิงหลานพระน้อยหมู่เราเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตมาพอสมควรแต่ต้องฟังหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้แล้วมาพิจารณาว่าเราอยู่จุดไหนเราจะไปสู่จุดไหนแล้วเราจะอยู่เพื่ออะไรและเราจะได้อะไรจากการอยู่ถามตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วเราจะได้คิดและได้อ่านในการอยู่ไม่งั้นเราจะบอกเอ๊ะทำดีแล้วไม่ได้ดีเอ๊ะทำดีแล้วไม่ได้ดีอย่างนี้แสดงว่าเราดีไม่ละเอียดดีไม่รอบคอบดีไม่ได้ที่ดีไม่ได้ทางถึงพูดที่เล่นที่จริงขอโทษเถอะโทษเถอะถ่ายผิดที่ขี้ผิดทางวางผิดตัดฝาผิดตัวมันก็เอาตัวไม่รอดประเภทผิดฝาผิดตัวนี่มันผิดมันก็ไปไม่รอดอยู่แล้วมันต้องเหมาะพอเจาะมันถึงจะเป็นไปได้เหตุผลชีวิตของเรามีสิทธิ์ที่จะยกฐานะด้วยตนของตนเองเราไม่ต้องให้ใครยกเราเรารู้แล้วเราปรับมีสิทธิ์จะขยับทุกเรื่องแล้วมีสิทธิ์จะดีได้ทุกเรื่องขอให้เป็นเรื่องที่เราตั้งใจจะปรับมีสิทธิ์จะขยับจากศาลามาสู่ตรงนี้จากตรงนี้ไปสู่ห้องแอร์เพราะเราปรับไม่หยุดขยับไม่หยุดเรามีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงมีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงในโลกสมมุติเรารู้ว่ามียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภมีสุขก็มีทุกข์มีสรรเสริญก็มีนินทาพอเรารู้จักปรับรู้การขยับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็จะเห็นชัดเจนนัตถิโลเกละโหนามะมันไม่มีความลับสำหรับใครนัตถิโลเกนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนั้นเราก็บอกว่าบางทีให้เขาระบายบ้างเขาจะมีความสุขให้เขาได้พูดสักนิดจิตเขาอาจจะสบายไม่งั้นเขาจะอึดอัดขัดเคืองกับเราอย่าไปถือมากมันหนักแล้วมันก็จะไม่มีความสุขทิศทางของการอยู่ก็จะเป็นเรื่องของหมู่คณะที่จะนำผลไปสู่การปรับตัวเองทุกรูปแบบเราปรับจากดังย้ำแล้วว่า4ตารางเมตร
มาเป็น4ตารางวา

4ตารางวาเป็น20ตารางวาจาก20ตารางวามาเป็น400ตารางวาจาก400ตารางวา1ไร่กลายมาเป็น10ไร่เป็น20ไร่ปรับไปปรับมาเราก็คัดสะดวกขึ้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกินกว่าสัตว์เพราะเรารู้จักฟังและรู้จักคิดแล้วเราจะปรับชีวิตให้ดีงามและเหมาะสมได้ถึงบอกว่าเข้าป่าก็อีกแบบหนึ่งลงน้ำก็อีกแบบหนึ่งอยู่ที่ไหนเรารู้แก่ใจว่าเราต้องรู้ตัวเองวางไว้ตรงนั้นวันที่ไปเรียนหนังสืออินเดียกับอาจารย์เวลาไปเรียนหนังสือที่อินเดียนั้นเวลานั่งเรียนอาจารย์นั่นก็จะมีหมอนพิงยาวๆนั่งบนพรมทีนี้ก็คิดว่าตัวเองเป็นพระก็ยังว่านะก็ยังไปนั่งในที่ซึ่งไม่ถูกกำหนดให้นั่งเพราะต้องเรียนปากต่อปากเรียนกับอาจารย์ที่อินเดียก็เดี๋ยวตัวต่อตัวภาษากันเองประโยคแรกที่ฟังแล้วสะดุ้งถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นพระยังไม่ใช่พระถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นภิกษุยังไม่ใช่ภิกษุซ้ำไปด้วยยังเอ๊ะทำไมพูดอย่างนั้นนะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นภิกษุยังไม่ใช่เป็นภิกษุด้วยถ้ารู้เป็นพระยังไม่ใช่พระใช่ด้วยเอ๊ะงงนะทำไมอาจารย์เล่นอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็กลับมาเดินจงกรมนั่งภาวนาทบทวนจักจะรู้แล้วว่าเราไม่รู้จักปรับตัวเองวันนั้นเราเป็นนักเรียนอาจารย์เป็นอาจารย์เราต้องรู้ว่าเราต้องปรับตามฐานะว่าเราเป็นศิษย์ท่านเป็นอาจารย์เราต้องปรับให้เหมาะสมถ้าเราไปถือภาวะตอนนั้นว่าเราเป็นภิกษุเราไปถือเสมอไม่ได้เราก็ต้องนั่งตามฐานะที่ถูกกำหนดให้เป็นนักศึกษาปัญหามันก็จบหลักสูตร5ปีเรียน2ปีก็จบพอปรับได้จบได้เลยถ้าปรับไม่ได้บางคนเรียน5ปีเหมือนกันไปรุ่นเดียวเขาเรียน5ปี4ปีเราพอปรับนิดขยับหน่อยเราเรียน2ปีก็จบปริญญาตรีได้นี่คือลักษณะการปรับขยับเข้ากับครูอาจารย์ได้ง่ายขึ้นทีประเภทไม่ปรับมันก็ขยับยากอึดอัดทั้งอาจารย์และลูกศิษย์เลยไม่เป็นที่น่ารักนี่คือสิ่งที่ปรารภเหตุเรื่องวุฒิธรรมทำซึ่งนำไปสู่ความเจริญในหมวดที่2หลังจากปรบเรื่องอภิหานิยธรรมทำไม่มีเสื่อมที่พูดไปแล้วเมื่อเช้าต่อไปเป็นเรื่องที่3เพราะว่าบางท่านก็จะอยู่ไม่นานและอยู่น้อยอยู่มากแต่อย่างไรเราก็อยู่ได้24ชั่วโมงเพราะเราตั้งใจมาตั้งใจอยู่คือเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องปฏิบัติกันทำไมถึงบอกว่าอยู่ก็น่ารักจากไปก็น่าคิดถึงมันต้องถามนะทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะอยู่ก็น่ารักจากไปก็น่าคิดถึงประเภทไปเสียแล้วดีอยู่แล้วยุ่งประเภทหมดเสียแล้วดีมีแล้วยุ่งมันต้องให้คำตอบได้นะทำไมอยู่เขาว่าเราไม่ดีทำไมเขาเป็นอย่างนั้นขนาดนี้ไปแล้วด่าต่อมันต้องมีคำตอบนะตรงนี้พุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรพุทธเจ้าสอนไว้ในเรื่องสารานิยธรรมทำให้เราอยู่ชวนคิดถึงกันอยู่ก็น่ารักจากไปก็น่าคิดถึงทำอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นนะนะก็เรื่องรู้จักฐานะของตัวเองประเด็นที่หนึ่งคือต้องรู้จักฐานะของตัวเองประเด็นที่สองนั้นเราต้องเข้าใจแหละเมื่อเรารู้ฐานะเราต้องรู้จักว่าควรจะพูดอย่างไรควรจะคุยอย่างไรอย่างเรียกล้านเนี่ยเรียกพระตาพอยังเด็กยังเล็กเรียกพระตาได้พระตาอายุ50คุณแม่อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้พระตาต้องเรียกได้ละเป็นพระตานะเรียกหลวงตาหรือพระตาได้ที่ฮิวสันเขาเรียกพระตาที่ฮิวสันเขาเรียกพระตาทั้งหมดนะเขาไม่ใช่เรียกหลวงตาเขาเรียกพระตาเรียกพระตาธรรมดาจะเรียกพระตาพระตานะที่อื่นแล้วแต่หลงตาบ้างหลงพอบ้างหลงผีบ้างหลงหนาบ้างหลงพอหลงผีหลงหนาบ้างแต่ไม่มีใครเรียกคือเจ้าคุณถาวรไม่มีใครเรียกเลยไม่เคยเรียกเลย

ไม่มีใครเรียกเจ้าคุณภาวนาไม่มีใครเรียกพระพิสารพัฒนาตอนไม่มีมีแต่ลงผอลงผีลงตาลงหน้าลงองค์ลงลงไม่มีเลยไม่มีไม่มีใครเคยเรียกเจ้าคุณตั้งแต่เป็นมามีเป็นพระครูก็ไม่เคยเรียกไม่เคยมีใครเรียกพระครูเจ้าพระครูเจ้าคุณนะเป็นพระครูอยู่ปีหนึ่งไม่มีใครเรียกแม้แต่คนเดียวมาเป็นเจ้าคุณอยู่3ปียังไม่มีใครเรียกเป็นเจ้าคุณทุกคนเลยเขาเรียกหลวงพ่อหลวงตาหลวงหนาหลวงลุงก็ไม่เห็นใครเรียกเลยก็มันก็น่าจะง่ายขึ้นนะปรับดิ้นขยับหน่อยเราอยู่กันแบบนี้สบายเพื่อนพี่มันน้องมันเพื่อนมันมิตรเหมือนคนใกล้ชิดวิสาสาปรมาญาติอยู่แบบนี้แหละเราอยู่กันมีความสุขดีจะเป็นเจ้าคุณตอนเป็นจับพัดยศขาวๆเท่านั้นนะถ้าไม่จับพัดจะเป็นหลวงตานั่นแหละเป็นหลวงพ่อหลวงหนาหลวงลุงหลวงอาไปนะเข้าใจไหมล้านฟังพระตาเข้าใจไหมลูกฟังพระตารู้เรื่องไหมลูกเนี่ยเรื่องที่หนึ่งอยู่ก็ต้องรู้ฐานะของการอยู่ร่วมกันจะทำอะไรก็ต้องรู้จักคิดสองจะพูดอะไรก็ต้องรู้จักว่าจะพูดหรือไม่พูดถ้าพูดผิดแล้วก็ได้เรื่องเหมือนกันนะพอพูดผิดแล้วเสียคนเลยบางทีผิดที่ผิดทางผิดพระผิดฟ้าผิดตัวแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการที่สามนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเขาบอกว่ายังไงก็อกเขาอกเราใจเขาใจเราเวลาจะคิดก็ต้องบอกเอ้ยก็ธรรมดานะนะเขาก็คิดคือกันเราก็คิดคือกันอย่าไปเราเมิดทางความคิดคนอ่านคนอื่นช่างเขาเถอะเขามีสิทธิ์คิดให้เขาคิดที่เราก็ต้องมีปากไว้พูดไปถ้าสบายใจพูดไปเถอะบางทีถ้าได้นินทาคนอื่นสบายใจนะที่ถ้าได้นินทาคนอื่นเราสบายใจเอ้านินทาไปถ้ามันสบายใจไม่ว่าก็ได้หรอกถ้าได้สบายใจเพราะการนินทาคนอื่นเอ้าถ้าได้คุยซุบซิบด่าคนโน้นว่าคนนี้มีความสุขเอาเชิญมันเป็นทางระบายออกใจกว้างๆสักนิดหนึ่งอย่าไปว่ากันนะแต่เขาได้ระบายออกเขาก็มีความสุขไม่งั้นอึดอัดขัดเคืองมีเรื่องทะเลาะกันครอบครัวไม่มีความสุขมันก็มีปัญหาตามมาเหมือนกันเราต้องให้เขาได้พูดได้คิดให้เขาได้แสดงออกบ้างก็เป็นเรื่องของเขาเราจะไปสนเขามากนักยิ่งมันไม่จำเป็นแล้วก็โทษแต่ภาษาตลาดนักเลงทางใครทางมันอย่าไปติดใจอะไรมากนักถ้ามันไม่ทำให้เราต้องล้มหายตายจากอยากอะไรมากนักแค่จะด่าก็ยังไม่มีอะไรแค่จะทุบจะตียังไม่มีอะไรโทษแต่แค่จะทำให้ตายยังมีอะไรตายแล้วเกิดมาใหม่ดีกว่าเก่าถ้าเราดีจริงสิ่งเหล่านี้เราต้องยอมรับต่อไปเป็นข้อที่4เราเข้าใจแล้วว่าในการอยู่ร่วมกันนั้นต้องแบ่งความรับผิดชอบกันเราอย่าให้ใครเขาหนักเพราะเราคนเดียวต้องแบ่งความรับผิดชอบกันที่เห็นแล้วว่าเขายกไม่ไหวแล้วก็ช่วยไปยกสักหน่อยคนเราหูแล้วก็ช่วยกันยกมาอย่าไปเห็นว่าโอ้ยไม่ใช่หน้าที่แต่เราก็ตามีหูมีใจมีมือมียกช่วยเขาหน่อยสักทีมันจะเสียหายอะไรแบ่งเบาภาระคนอื่นเราย่อมจะเป็นที่รักของเขาและเราที่อยู่ร่วมกันนี่คือแบ่งปันความดีงามให้ซึ่งกันและกันประการที่5เราก็ต้องยอมรับในเรื่องของการอยู่เราก็คงต้องรักษาคำพูดคำจาอย่าพูดแบบไม่รับผิดชอบปากมีไว้พูดก็จริงแต่อย่าพูดประเภทใครจะสนไม่สนก็พูดประเภททรงเดชทำทรงเดชอย่างนี้อยู่ไหนก็ไร้เกอไร้บอยไม่ค่อยดีหรอกไม่เอาต้องระวังนิดหน่อยระวังคำพูดคำจานี่คือศีลถือเป็นเรื่องที่จำเป็นกันที่ก็ใบซะบ้างบอดซะบ้างหนวกซะบ้างก็ดีอย่าเป็นคนรู้เสียทุกอย่างมันยุ่งทำเป็นใบเป็นบอดเป็นหนวกสบังก็ดีเหมือนกันนะใบเป็นบอดเป็นนิ่งเป็นเราดีได้เย็นได้ถึงมีลิงที่ปิดตาปิดหูปิดปากใช่ไหมนะมีลิงปิดตาปิดหูปิดปากสบังแล้วนั่งว่างๆจะรู้ความจริงของตัวเองและคนอื่นได้สิ่งเหล่านี้เรานักปฏิบัติต้องเป็นเรื่องจำเป็นอย่าเห็นเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเพราะมันเป็นการยกระดับฐานะจิตใจของเราให้อยู่ร่วมกันอย่างอยู่น่ารักจากก็จะคิดถึงชีวิตของเรานั้นไม่มีใครจะมาล่อล้อมหรือเสกเราได้เราจะต้องเสกตัวเราเองถ้าเราไม่เสกตัวเราใครจะมาเสกเราก็ไม่ได้ถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าถ้าเรารู้จักปรับ
มันก็มีทาง

เลื่อนตำแหน่งตัวเองเรามีสิทธิ์เท่ากันถ้าเราต้องอยู่ร่วมกันเราก็ต้องยอมรับความคิดความมานซึ่งกันและกันเราไม่ใช่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทะเลาะมาขัดแย้งกันยังไงเสียก็พอย้อนได้ก็ย้อนกันไปย้อนไปถ้าไม่เป็นไรมันต่างกันก็ไม่เป็นไรสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมจอมตลกเราก็คงต้องปรับกันนั่นแหละมีอะไรเราก็ต้องยอมรับเพราะมันไม่ได้เหมือนกันเสียทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องอย่าให้มันเป็นเรื่องที่เอาเป็นเอาตายเรื่องคอขาดบาดตายจนเป็นเรื่องทำลายล้างกันจนไม่มีขอบเขตจนกลายเป็นเรื่องขาดเหตุผลจนกลายเป็นเรื่องไม่รู้จักถือศีลถือสัตว์ไม่รู้จักการแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันดังนั้นประการที่หนึ่งกายประการที่สองวาจาประการที่สามจิตใจประการที่สี่แบ่งปันส่วนที่ต้องทำร่วมกันอย่าเหนียวดีอย่าเหนียวดีให้ใจดีแล้วแบ่งดีซึ่งกันและกันประการต่อมาเราก็รักษาคำพูดคำจากระดาษฉีกทิ้งได้แต่คำพูดมันฉีกไม่ได้มันจะไปถอนได้ไงพูดแล้วมันก็จบแล้วนะประการสุดท้ายเราต้องร่วมรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันถือว่ายังไงเสียเราก็อะไรพอย้อนได้เราก็ย้อนซะเราก็จะเกิดความน่ารักในการอยู่ในหมู่ในคณะถือว่าเป็นความดีงามที่นำปารภว่าด้วยสารานิยธรรมทั้ง6ดังที่กล่าวมานี้เดี๋ยวจะบอกว่าพูดมากไปจำไม่ได้ไม่รู้หลวงพ่อพูดอะไรมากไปหน่อยพูดมากไปจำไม่ได้ปฏิบัติไม่ถูกเหมือนกันก็เลยเอ๊ะจังงี้ก็อยู่ก็ไม่เห็นจะน่ารักจากไปก็ไม่เห็นจะน่าคิดถึงเพราะไม่รู้เรื่องซะเลยนะในแนวทางการปฏิบัติต้องอยู่ด้วยสารานิยธรรม6ประการดังที่กล่าวมาแล้วเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เราไม่เสื่อมเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เราเจริญและเรารู้ว่าอะไรอยู่ก็น่ารักจากไปก็คิดถึงนี้เราต้องพินิจพิจารณาให้เป็นหลักธรรมานุธรรมปฏิบัติซึ่งเป็นการสมควรแก่ฐานะของพวกเราที่พอจะทำกันได้พอที่จะฝึกกันได้ไม่เหลือวิสัยเส้นทางสายธรรมนั้นคือเราดำเนินชีวิตไปอยู่ด้วยกรอบแห่งความดีงามคือศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกควบคุมกายวาจาและจิตใจของเราอย่าปล่อยตามอำนาจความต้องการอย่าสนองความรู้สึกของตนจนไม่มีขอบเขตแห่งความดีงามแล้วเราก็จะมีจุดหมายปลายทางของการใช้ชีวิตของเราก็จะอยู่ได้ยังมีความเหมาะสมเส้นทางของการฝึกการปฏิบัติเชื่อและแน่ใจว่าเรานั้นจะไม่ล่มไม่จมจะไม่ตกต่ำเพราะถ้าเรายังเชื่อว่าธัมโมหเวรคติธัมมจารีทำแลย่อมตามรักษาบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมธัมโมสุจินโนเราเข้าใจเป็นเส้นทางที่หมู่เราตั้งใจอยู่ตั้งใจมาตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติซึ่งก็เข้าใจว่าเราไม่ต้องซื้อต้องขอเราไม่ต้องวอนไม่ต้องบวงสรวงเพราะเรารู้และความจำเป็นน้อยมากแค่ไหนเราก็ปฏิบัติตัวเราได้ถูกต้องดีงามและเหมาะสมดังที่เราเข้าใจถ้าเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องประชุมกันเมื่อประชุมกันเราก็พร้อมเพียงกันถ้าอะไรยังไงเสียเราก็อย่าไปเป็นคนที่อวดเก่งเกินพุทธเจ้าอย่าไปบัญญัติเพิ่มอย่าไปถอนที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เราเข้าใจในเรื่องของการอยู่ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าและเราต้องยอมรับว่าต้องปรับตัวเองสักนิดหนึ่งให้โอกาสให้เกียรติคนอื่นในฐานนี้ฐานะนั้นเวลานั้นเขาจะต้องมีผู้นำต้องมีหัวมีหางมีร่างมีกลางถ้าเรามีผู้นำเราก็ต้องฟังสักนิดหนึ่งอย่าไปร่วมอำนาจต่อความต้องการเกินไปแล้วเราก็พยายามรู้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเรารักความสงบถ้ารักความสงัดเราก็ได้ชื่อว่ายอมรับปรับใจได้ง่ายขึ้นยินดีในที่

ความสงบสงัดการยกระดับฐานะเราจิตใจก็ดีขึ้นเราตั้งใจอยู่เสมอว่าอยู่เราก็จะเข้าใจกันจากไปเราก็จะเข้าใจกันเราว่าต่างกันด้วยความคิดความอ่านแต่เราก็ยอมรับว่าคือรักสุขเกลียดทุกข์จิตใจเราก็จะได้ชื่อว่าไม่เสื่อมนี่เรียกว่าอปริหานิยธรรม7ประการหมู่เราได้ฟังได้ยินทบทวนกันเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางแห่งธรรมที่จะนำไปสู่การยกระดับภาวะฐานะแห่งตนให้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจว่าไม่หมดยุคไม่หมดสมัยความน่ารักน่าอยู่น่าคบในสังคมความเป็นชาวพุทธก็จะสมบูรณ์ทุกรูปแบบเราไม่ล่วงไม่เกินโดยหลักแห่งความเป็นมนุษย์เรารู้อยู่ว่าชีวิตใครใครก็รักสมบัติใครใครก็รักสามีภรรยาใครใครก็รักเราไม่ชอบที่จะมาพูดเท็จไม่ชอบคนที่พูดเท็จโกหกหลอกลวงและเราก็ไม่ชอบที่จะเป็นคนประเภทบัมปะปัมปัมปัมเป๋อเป๋อหรือขาดสติเราก็คงไม่เสพบ้านจนลืมความเป็นตัวของตัวเองไปเสพงานจนลืมความเป็นตัวของตัวเองไปเสพลูกเสพหลานเสพจนลืมตัวของตัวเองกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เราก็เศร้าหมองเพราะเราเสพงานเสพบ้านเสพเงินเสพอะไรเข้าไปจนมัวเมาจนไม่รู้ว่าเรามาจากความไม่มีอะไรแล้วไม่รู้ว่าเรามาคนละเวลาแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าเราจะกลับหรือว่าเราจะต้องไปคนละเวลาต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปถ้าเราอยู่เราต้องรู้ตัวเองอย่าเดือดร้อนเพราะเรื่องที่มีอยู่อย่าวุ่นวายเพราะเรื่องที่เป็นอยู่เราก็จะได้ชื่อว่าเส้นทางสายธรรมเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นทางแห่งความเจริญแห่งธรรมหมู่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องขอให้เป็นเรื่องตั้งใจยืนเดินนั่งนอนเราสถานที่พร้อมสิ่งแวดล้อมเป็นใจคำสอนมีแล้วฟังแล้วเราก็ปฏิบัติได้ด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมาวันนี้เป็นวันปฐมฤกษ์ที่เราเปิดสวนป่าศาลาพระราชทาถือว่าเป็นงานเปิดกิจกรรมแบบเรียกว่าเรียบง่ายพรุ่งนี้เราฉลองทำบุญใส่บาตรมันก็จบมันก็ครบตามที่เราเข้าใจกันขอความเจริญในธรรมจงมีกับหมู่คณะผู้ติดตามเส้นทางไร้สายธรรมและรายการเจริญธรรมทางวิทยุทีวีโดยทั่วกันขออนุโมทนาสาธุการอีกครั้งหนึ่งโดยความพร้อมเพียงกันต่อไปก็อนุญาตตามบัญญัติไซส์ซะก่อนเพราะหมู่คณะตั้งแต่ห้าโมงเย็นหกโมงครึ่งมาถึงตรงนี้ก็สามทุ่มแล้วปรับนิดขยับหน่อยยืนเดินนั่งนอนได้ทุกที่กรุณาใส่รองเท้าเท่านั้นเองแล้วเป็นทรายที่เราถมใหม่ทรายทำให้เราแข็งแรงโทษแต่สุนัขมันยังชอบเล่นทรายเลยเพราะมันตะกุกตะกายมันก็แข็งแรงเราที่อ่อนแอทุกวันนี้เพราะเราไม่ยอมสัมผัสกับธรรมชาติไม่อยากให้แตกกับดินพอไม่แตกกับดินขออนุญาตนะมันก็เลยไม่มีความสมดุลธรรมชาติถามว่าขออนุญาตนะทำไมขอโทษฝ่าเท้าถึงหนาเพราะเดินด้วยเท้าเปล่าๆฝ่าเท้าจะหนาไม่ใช่หน้าหนาฝ่าเท้าบางจริงๆมันน่าจะต้องยอมรับนะฝ่าเท้าหนานะย่อมจะดีนะคงทนเท้าวอนเหินเดินได้แต่หน้าหนาหน้าบางต้องคิดกันหน่อยก็ต้องช่วยคิดเอาละเกินขาดก็พักซะก่อนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่เปลี่ยนซะก่อนทำอัธยาศัยเดินสักนิดหนึ่งบนศาลาก็นั่งได้เดินดีนอนได้นอกในก็เข้าใจละก็จะกลับมาเยี่ยมเป็นช่วงๆไปรายการพวกเราไม่ได้หยุดจะหยุดโน่นแหละ

0: แสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ต้อนรับกับสมณะโคดมเราจะไม่ต้อนรับเพราะเหตุว่าคลายความเพียรเวียนมาหาความมากมากแต่แล้วเมื่อพระองค์เสด็จมาจริงๆแล้วกลับตรงกันข้ามเบื้องต้นก็ทำท่าจะไม่เอาด้วยแต่เมื่อพระองค์ได้รับสั่งได้ตรัสทักทายว่าเหตุเช่นนี้เราเคยได้สั่งได้สอนไว้ดอกหรือเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จงลดซะซึ่งทิฏฐิมานะเราจักแสดงธรรมโปรดนะเจ้าคันธีณที่แห่งนั้นเป็นวัดของปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าเจ้ากันทีดำเนินไปยังอีกจุดหนึ่งเรียกว่าธรรมเมกสถูปห่างโดยประมาณ500เมตรพระองค์ก็ประกาศธรรมจักกัปปวัตตนสูตรณที่แห่งนั้นก่อนที่พระองค์จะประกาศธรรมจักกัปปวัตตนสูตรณปลายสีปัตตนมฤคทายวันพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมเป็นลำดับตามหลักที่พระองค์หรือศาสดาทุกศาสนาทุกศาสดาของพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้ทรงแสดงมาเป็นในเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกองค์ได้แสดงมาโดยในเดียวกันหมดซึ่งกล่าวในเรื่องหลักของศาสนาว่าเบื้องต้นอนุบุพิกถาคือการกล่าวธรรมตามลำดับชี้ให้เห็นว่าท่านทั้งห้านี้พึงเข้าใจในหลักของธรรมะในสิ่งที่ง่ายๆเบื้องต้นก่อนทานนกถาพระองค์พรรณนาเรื่องของการให้ทานจะเป็นวัตถุทานก็ดีอันมีข้าวของดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นธรรมทานก็คือเป็นเรื่องของการให้ทำเป็นทานการชี้แจงการแสดงเหตุผลดังที่ท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่หรือเป็นอภัยทานส่วนที่ให้อภัยกับสัตว์โลกโดยทั่วไปพระองค์ได้ชี้ชัดลงไปในเรื่องของทานเช่นนี้เมื่อมีลักษณะอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ชี้ลงไปว่าเรื่องของศีลกถาศีลนั้นมีอานิสงส์เป็นอย่างไรศีตังถ้าคนรักษาแล้วเย็นศีรังถ้าคนรักษาแล้วเป็นยอดของคนและมนุษย์ยอดของมนุษย์ศีลังหมายถึงความแข็งแกร่งความแข็งเหนียวพระองค์ก็ได้ชี้ชัดลงไปว่าศีลเท่านั้นจะรักษาโภคสมบัติศีลเท่านั้นจะทำให้คนไปดีมาดีศีลเท่านั้นจะทำให้คนไปสู่พระนิพพานได้ถ้าขาดศีลขาดสัตคนทั้งหลายทั้งปวงก็จะตรงกันข้ามเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็แสดงต่อไปว่าเนกขัมมกถาการที่คนทั้งหลายอยู่กับเหยากับเรือนนั่นก็เป็นเรื่องทั่วไปการออกมาบวชมาอยู่ป่าอยู่เขาเราลำไพหรืออยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาหลีกเล่นจากสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สินสริงคารบิดามารดาสิ่งแวดล้อมที่เคยอยู่ว่าทำให้เรานั้นฝึกการเตรียมพร้อมแต่เราไม่จากวันนี้เราก็ต้องจากวันต่อไปหากเราได้มีโอกาสได้ฝึกได้ฝนได้ปฏิบัติในการหลีกเล่นอยู่วัดอยู่วาอยู่ศาสนาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ลำเนาตามที่พวกท่านอยู่ก็จะดูว่าพวกท่านเห็นความแตกต่างกันมากเพราะชีวิตปุถุชนอยู่กับบ้านโดยทั่วไปถ้าชีวิตของภริยาบุคคลหรือบุคคลผู้หวังความเจริญทางด้านจิตใจย่อมให้โอกาสกับตนได้มีโอกาสหลีกเล่นเข้าสู่ข้อวัดปฏิบัติออกจากบ้านจากเรือนดังที่พวกท่านได้ติดสร้อยห้อยตามเราไปเรามาเช่นนี้นอกจากนี้พระองค์ก็แสดงกามทินวกถาซึ่งกล่าวโดยใจความสาระที่แท้จริงก็กล่าวถึงการเสพติดกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปไปหลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสการสัมผัสด้วยกายด้วยใจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วยังไปหลงอยู่ในโลกกธรรมจมอยู่ติดอยู่กับโลกกธรรมโดยทั่วๆไปสิ่งเหล่านั้นซึ่งกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องไม่หลงควรจะหลีกเล่นจากสิ่งเหล่านั้นตามโอกาสตามเวลาเพราะการอยู่กับสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องหมกมุ่นมาเป็นเรื่องหมกมุ่นก็ยากที่มนุษย์จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลได้พระองค์ก็ชี้เห็นว่าการเห็นโทษเห็นทุกข์ในการอยู่ในคฤหัสถ์วิสัยเป็นเรื่องของการจมอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเรื่องของการคล้องการแวะในการเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ก็ชี้ชัดลงไปว่าควรจะมีโอกาสหลีกเล่นอยู่วัดอยู่วาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่อันพึงหลีกเล่นจากบ้านจากเรือนบ้างข้อวัดปฏิบัติก็จะเห็นความบริสุทธิ์ของถือข้อวัดปฏิบัติของตนท่านเห็นผลอย่างนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปสัก

ข้ากันถาพรรณนาเรื่องของสวรรค์สวรรค์ในความเป็นมนุษย์ก็คือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันถูกต้องธรรมารมณ์ที่ถูกกิเลสของตนสวรรค์ในโลกของคนก็คือสิ่งที่ได้โลกสมบัติมนุษย์สมบัติซึ่งกล่าวว่าเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์ยอมหาได้โดยความจริงนี่คือลักษณะของมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์ที่มนุษย์ได้ดั่งใจมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งที่เป็นรูปสมบัติและเป็นโภคสมบัติมนุษย์ได้มาซึ่งความสมบูรณ์บริบูรณ์ของสมบัตินี่เป็นสวรรค์ในเรื่องของความเป็นมนุษย์แต่ออกจากมนุษย์ไปสู่ภพภูมิอื่นซึ่งกล่าวว่าสวรรค์ในภพภูมิต่างๆพระองค์ก็ชี้เห็นว่าภพหนึ่งภูมิหนึ่งแตกต่างกันไปว่าที่สุดหนึ่งต้องเนรมิตสองไม่ต้องเนรมิตก็ได้เสวยสิ่งเหล่านั้นโดยอัตโนมัติพระองค์ได้ชี้ชัดลงไปว่าสวรรค์ในความเป็นมนุษย์มีลักษณะอย่างไรสวรรค์ในความจริงของการเกิดใหม่เป็นลักษณะอย่างไรในภพภูมิต่างๆพระองค์ได้แสดงตามลำดับตามขั้นตอนเรียกว่าทานกถาศีลกถาเนกขัมมกถากามทินวกถาสักขกถาจบลงแล้วพระองค์ก็จะทรงยกขึ้นซึ่งธรรมจักรกับประวัตนสูตรเรื่องราวที่ความเป็นไปได้ของจริงทั้งหมดซึ่งพอที่จะจับใจความได้โดยเนื้อหาสาระอย่างง่ายๆว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ได้เป็นธรรมดาและที่สุดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องมีอันแปรปรวนและแตกสลายตามความเป็นจริงนี่คือลักษณะของจริงที่กล่าวว่าเป็นธรรมะที่ทุกท่านจะปฏิเสธไม่ได้สรุปยอดลงตรงนี้เมื่อจะขยายความพระองค์ก็ได้ชี้ชัดลงไปว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังมโนสัมผัสโสติโตเป็นต้นพระองค์ก็ชี้ลงไปในสิ่งที่กล่าวว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสแม้การสัมผัสใดๆด้วยกายกับใจต่างก็พึงวางลงได้โดยกฎปัจจัยรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นพระองค์ซึ่งกล่าวตั้งแต่เหตุว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นรากฐานของการได้มาซึ่งเหตุแห่งความจริงสิ่งเหล่านี้ซึ่งกล่าวด้วยความเข้าใจก็เรียกว่ากามตัณหาความแสวงหาโดยอำนาจของความกำหนัดยินดีสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปซึ่งกล่าวโดยเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือสิ่งที่มีอยู่โดยอื่นใดหากมนุษย์มีความกำหนัดยินดีหลงอยู่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นย่อมยังมนุษย์ให้เกิดความทุกข์ความเร่าร้อนเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อมนุษย์ไม่มีความแสวงหาไม่มีความอยากเป็นโน่นไม่มีความอยากเป็นนี่มีความอยากเป็นโน่นมีความอยากเป็นนี่ไม่อยากเป็นโน่นไม่อยากเป็นนี่จิตใจยังไม่วางไว้ตรงเป็นกลางเมื่อมนุษย์ยังไม่วางไว้ซึ่งความเป็นกลางการส่อแสวงหาด้วยอำนาจกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็จะตามมายังมนุษย์ได้เกิดความทนทุกข์ทรมานซึ่งกล่าวว่าเหตุในว่าสมุทัยสมุทัยเหตุแห่งการเกิดทุกข์ทุกข์มีเหตุเป็นแดนเกิดเหตุแห่งการดับทุกข์ก็มีจริงทางที่ดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ก็มีจริงพระองค์ก็ชี้ชัดลงไปโดยลักษณะของจริงที่กล่าวว่าทุกขสัจจังสมุทัยสัจจังเหตุแห่งการเกิดทุกข์ทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ทางที่จะเป็นไปเพื่อการดำเนินไปสู่ข้อวัดปฏิบัติที่แท้จริงก็มีอยู่เมื่อความรู้ความเข้าใจที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติจิตใจของเราก็จะคอยเห็นเหตุแห่งความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเราแล้วจะเข้าไปสู่ในเรื่องของตัวนิโรธคือตัวปัญญาอาศัยกายวิเวกจิตวิเวกกายสงบวาจาสงบจิตใจสงัดแล้วเราก็จะรู้แรงรู้แจ้งแทงตลอดว่าอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นวิบากกรรมย่อมไม่พ้นตามกรรมตามวาระมนุษย์ย่อมตกอยู่ด้วยอำนาจผลบุญผลบาปมนุษย์นั้นหล่อหลอมมาด้วยอำนาจบุญกรรมเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เกิดสัมมาสังกัปปะดำริในการที่จะออกจากกามดำริในการที่จะไม่อาฆาตพยาบาทดำริในการที่จะไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมความคิดที่มีอยู่ก็เกิดในลักษณะตรงกันข้ามข้อวัดปฏิบัติก็จะเกิดความตรงกันข้ามแล้วเมื่อเกิดความคิดความอ่านเป็นเช่นนี้สัมมาวายามะค
ความเพียรพยายามที่จะรักษาหัวใจของตนเพียรพยายามที่จะรักษาบุญของตน

เพียรพยายามที่จะละบาปจากใจเพียรพยายามที่จะยังความดีให้เกิดขึ้นเพียรจะพยายามจะระวังรักษาสังวรอยู่อย่างต่อเนื่องเพียรพยายามที่จะละความชั่วที่มีอยู่ในใจของตนทุกอุบายทุกรูปแบบเป็นสัมมาวายามะสัมมาวาจาข้อวัดปฏิบัติก็จะพยายามพูดจาในสิ่งที่เป็นคำสัตย์คำจริงไม่เป็นคำเท็จไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นคำเพ้อเจ้อไม่เป็นคำส่อเสียดไม่เป็นคำยุให้รำตำให้รั่วจนกลายเป็นสัมมากัมมันตะการงานที่ปราศจากโทษพยายามทำสิ่งที่ไม่มีโทษการงานใดๆได้อยู่ในศีลในสัตว์อยู่ในอาจในธรรมก็พยายามจะทำการงานนั้นในชอบโดยเหตุผลคือศีลธรรมจึงกล่าวได้ว่าสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกจิตตองก็เรียกไม่มากไม่น้อยอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของสังคมชอบโดยศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมืองยึดอยู่ในศีล5ศีล8ตามโอกาสเวลาถึงจะพึงปฏิบัติได้การดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางในเรื่องของการดำเนินชีวิตเป็นสัมมาชีวะคือมีความสุจริตกายสุจริตวาจาและยังมีความสุจริตใจดังที่กล่าวแล้วเริ่มต้นจากการงดจากปานาทินากาเมมุสาสุราทินสุรามีลักษณะอย่างนั้นหากเป็นศีล8ก็เพิ่มวิกาลโภงดเว้นจากงดเว้นจากการเสพเมถุนธรรมและยังงดเว้นจากการขับร้องฟ้อนรำประโคมดนตรีต่างๆงดเว้นจากการตกแต่งเสริมสวยการประดับประดาอื่นใดยังงดเว้นการนอนในที่สูงที่ใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็มาพิจารณาในการบวชของเราในการเกิดของเราเราก็จะเห็นว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติก็คือระลึกรู้อยู่ในกายกายของเรามีฐานะเป็นอย่างไรกายของเรามีฐานะเป็นอย่างไรเวทนาของเรามีฐานะความจริงเป็นอย่างไรจิตของเราความรู้สึกจิตของเราเป็นอย่างไรแม้แต่อารมณ์ของเรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรให้พึงมีสติคือสัมปชัญญะกำหนดตัวรู้พร้อมอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมซึ่งจะเป็นการนำมาซึ่งสัมมาสติสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ในเหตุผลคือศีลธรรมเป็นความตั้งมั่นอยู่ในบุญธรรมกรรมแต่งเป็นความตั้งมั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของตนเองเป็นบุคคลที่ปลูกฝังในคำสั่งสอนพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวแม้ว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อเหตุผลอื่นใดเราไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้ชีวิตนี้จะตายเราก็ยอมเรามีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นด้วยสติสัมปชัญญะคือมีลักษณะระลึกรู้ตัวพร้อมอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วปัญญาก็จะมีอานิสงส์มากการดำเนินไปสู่ข้อวัดปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นทุกวี่ทุกวันจึงกล่าวว่าเป็นมรรคมีองค์8ทางเส้นนี้เป็นทางที่จะดำเนินภาคปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบทำให้เราเกิดบทวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยในเหตุผลของการดำเนินชีวิตเมื่อเรามีคุณธรรมข้อวัดปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางชีวิตนี้ของเราก็จะตกอยู่ในความไม่ประมาทการกำหนดได้เพื่อรู้การกำหนดเพื่อรู้การกำหนดเพื่อละการกำหนดเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปก็จะปรากฏขึ้นได้ว่าสิ่งนี้เราควรรู้สิ่งนี้เราควรละสิ่งนี้เราควรทำให้แจ้งสิ่งนี้จริงตามความเป็นจริงเราควรกำหนดรู้สิ่งนี้เป็นกิจที่เราควรทำเราก็ควรกำหนดรู้สิ่งนี้เราพึงรู้ว่าเราได้ทำแล้วเรียกว่ากสัจจญาณคิดใจญาณกตญาณเราก็พึงกำหนดโดยเหตุผลของความเป็นจริงที่เป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของเราที่เกิดมาพึงเห็นความเป็นสัจธรรมในตัวเราเองว่าสิ่งทั้งหมดไม่มีบุคคลหนึ่งใดจะมาอุปโลกเสกสรรปั่นยอยกยอปอปั้นในเราวิเศษวิโสไปเกินกว่าอำนาจของศีลของธรรมไปเกินกว่าอำนาจของเหตุของผลเมื่อเราทุกคนมีข้อวัดปฏิบัติอันแน่วแน่แล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงในตนของตนเองดีว่าชีวิตนี้หล่อหลอมด้วยอำนาจของคุ้มทานของศีลของภาวนาเราก็จะมีหลักคือจุดยืนของตัวเองว่าสัมมาสมาธินั้นเมื่อตั้งมั่นในสิ่งที่ชอบกอบแล้วโดยบุญกุศลก็จะยังคุณงามความดีของตนและหมู่คณะให้สำเร็จได้ก็จะเห็นทางดำเนินที่ตรงตามความเป็นจริงว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเรื่องราวความเป็นไปและความมีอยู่ถึงอุปมาเหมือนกับล้อหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นที่บ่าวใจมีลักษณะเป็นอย่างไรการพูดการกระทำก็ออกมาจากใจ

เมื่อไอ้รู้ได้ในลักษณะสิ่งใดควรยึดสิ่งใดไม่ควรยึดสิ่งใดเข้าไปยึดสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดยึดไว้ไม่ทุกข์ไม่มีสิ่งใดยึดไว้เป็นโทษทั้งนั้นก็พิจารณาโดยสาระของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจนเป็นที่รวบยอดความเป็นจริงลงได้ในลักษณะของการประพฤติพรหมจรรย์กตังกรณียังวุสิตังพรหมจริยังการประพฤติพรหมจรรย์ข้อวัดปฏิบัติของเราก็ดูเกลี้ยงเกลา

เป็นของไม่เที่ยงการนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารนี่แหละคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์การใดเห็นลักษณะของสังขารเป็นทุกข์การนั้นย่อมเกิดปัญญาในลักษณะตามความเป็นจริงนี่คือความบริสุทธิ์การใดเห็นว่าสังขารบังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้การนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตนั้นย่อมหลุดพ้นนี่คือตัวอำนาจของความบริสุทธิ์ตัวปัญญาการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมการเพียรเพ่งพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นเหตุแห่งศีลแห่งธรรมในการฝึกการปฏิบัติเราทั้งหลายก็จะดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางว่าบรมครูของเรานั่นปฏิบัติเช่นนี้เราจึงมาฝากผีฝากไข่มาสร้างบารมีชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดทัศบารมีปปาบารมีปรมัตถบารมีทัศบารมีเราก็ให้ทานอย่างที่เราให้กันอยู่อุปปาบารมีเรายอมเสียสละเลือดเนื้อปรมัตถบารมีเรายอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเราถึงนี้มาบวชมาถือปฏิบัติได้วันนี้เรามาสร้างบารมีเกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ให้เกิดความมั่นคงแน่นหนาถาวรในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีใส่ใจของตนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามกำลังของข้อวัดปฏิบัติฐานะศรัทธากำลังสติปัญญาจะพึงทำได้ท่านทั้งหลายก็ได้มาสั่งสมคุณงามความดีตั้งแต่ต้นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจาบารมีทิฏฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีดังที่พวกท่านได้เคยฝึกเคยปฏิบัติดังที่พวกท่านได้ขจัดได้เสียสละมาได้ท่านยอมได้บุญกุศลบารมีตามกำลังของตนที่อุตส่าห์หอบสังขารออกมาตามวันเวลาจะมากจะน้อยแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านยอมได้บุญกุศลได้แนวทางของการดำเนินตามรอยพุทธยุคลบาททุกประการส่วนจะมากจะน้อยแล้วแต่ปฏิปทาของข้อวัดปฏิบัติแต่ละคนด้วยอำนาจบุญกุศลบารมีธรรมที่ฝังรกรากในด้านจิตใจพอที่จะยังคุณงามความดีให้ปรากฏได้เป็นชิ้นเป็นสัตว์เป็นข้อวัดปฏิบัติที่พวกท่านจะพึงดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางวันเวลาที่พวกท่านตั้งใจมาฝึกมาปฏิบัติก็จะรู้รสชาติแห่งการฟังธรรมและบรรยายธรรมตามกำลังสติปัญญาของตนของผู้แสดงและผู้ฟังวันเวลาที่จะพึงทำได้แล้วพวกท่านก็จะได้เชื่อมาบวชในศาสนานี้ไม่บวชเปล่าประโยชน์เป็นการมาบวชในหลักที่มีการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพอรู้อยู่ว่าอยู่ป่าอย่างเดียวยังไม่ทำให้เราดีได้อยู่ในถ้ำอย่างเดียวยังไม่ทำให้เราดีได้การฟังธรรมการปฏิบัติธรรมทำให้เรานั้นได้ดีธรรมะก็จะแทรกเข้าไปสู่ใจของเราที่ยังมัวหมองธรรมะก็จะแทรกเข้าไปสู่ใจของเราที่ยังขุ่นมัวธรรมะก็จะขัดใจของเราให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เกิดความสำเนียกสำนึกในการมาบวชในศาสนานี้ไม่ใช่เราบวชได้เท่านั้นครั้งพุทธกาลก็บวชกันมาจนมาถึงบุรพาจารย์และหมู่เรามาบวชเราก็พึงศึกษาความเป็นจริงทุกรูปทุกนามเมื่อมาบวชแล้วจะต้องเป็นผู้อยู่ง่ายโทษกินง่ายแล้วมาบวชแล้วก็พึงน้อมแนวเดียวกันคืออยู่ในศีลในสัตว์เมื่อมาบวชแล้วพึงยังข้อวัดปฏิบัติที่เราตั้งใจมาบวชว่าเราควรจะบวชได้มรรคได้ผลบวชเพื่ออำนาจบุญกุศลที่ยังตนของตนโดยเหตุแห่งการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอันจะนำข้อวัดปฏิบัติให้เกิดความยากความละเอียดความสุขุมเห็นแจ้งเห็นชัดตามกำลังของการฝึกการปฏิบัติอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโยติพระอัญญาโกณฑัญญาได้รู้ธรรมแล้วหนอพระอัญญาโกณฑัญญาก็ได้รู้ลำดับตามธรรมะดังชี้แจงโดยย่อมาเป็นเคประบทเบื้องต้นพอที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังและได้คิดแนะนำไปฝึกไปปฏิบัติตามภูมิธรรมภูมิปัญญาของตนโดยละเอียดและถ่องแท้โอกาสเวลาสถานที่พึงเอื้อหน่วยให้ก็จะพึงได้อำนาจวาสนาบารมีคุณงามความดีอันจะส่งมรรคส่งผลส่งความหลุดความพ้นให้กับใจของตนจากการข่มจากการฝืนจากการสะกดกั้นแล้วที่สุดก็จะเกิดความอย่างรู้เลยว่าญาณทัศนะญาณเกิดขึ้นเพราะตาดูหูฟังใจรับรู้ก็เป็นธรรมกับใจการพิจารณาเพื่อละเพื่อลดเพื่อถอนก็จะเป็นธรรมกับใจการทำความเข้าใจในเหตุแห่งความจริงก็จะเป็นสัจจะที่มีอยู่กับใจการวางละเลิกลดเพิกถอนได้ก็เป็นสัจธรรมกับใจการมาบวชในศาสนานี้ก็จะขัดต่อความรู้สึกซึ่งกล่าวว่าเป็นฝ่ายทำได้ทุกแง่ทุกมุม
ราะเป็นการ

ลงด้วยอำนาจของศีลของธรรมกิเลสนั้นยอมห่างไกลได้จริงอยู่เราอาจจะอยู่ดีช่วงที่เราอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาอาจจะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ดังที่เราอยู่วัดอยู่ศาสนาแต่ออกไปจากวัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานกลับจะมีกิเลสเกิดขึ้นก็พึงรู้ว่านั่นเป็นธรรมดาเพราะยังไม่หมดกิเลสตัณหามายาก็ย่อมมีการกำเริบแต่ยังดีกว่าที่เราไม่ปัดไม่กวาดทุกวันดีกว่าเราไม่ถากไม่ทางทุกวันดีกว่าเราที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมเสียเลยข้อวัดปฏิบัติจึงไม่ใช่เรื่องของความนิ่งเฉยการข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกก็จะดีขึ้นกว่าเก่าจากร้อนก็จะเบาจากเบาก็จะหมดไปจากหนักก็จะเบาจากเบาก็จะหมดไปความในใจของพวกท่านก็จะเป็นข้อวัดปฏิบัติที่มีเหตุผลเพียงพอการประกาศธรรมอนุปภิกขถาก็ดีการประกาศธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก็ดีเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่บัดนั้นถึงเดี๋ยวนี้ที่เกิดการบวชในศาสนาที่มีภิกษุสงฆ์องค์มีพระภิกษุสงฆ์องค์กระเจ้ามีภิกษุสามเณรมีภิกษุณีมีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้ง4ก็เพราะการฝึกการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพระอัญญาโกณฑัญญะพร้อมด้วยพระวัดพระป่าปัญญามหานามาสชีได้ฝึกตามและปฏิบัติตามจนเกิดพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะครบขึ้นในศาสนาเราจึงได้มาฝึกและมาปฏิบัติเพื่อดำเนินรอยตามพุทธยุคลบาทดำเนินรอยตามพุทธสาวกดำเนินรอยตามบุพาจารย์ของพวกเราแล้วเราก็จะมีหลักมีฐานในการอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติว่าอยู่ป่าอยู่กลางแจ้งอยู่โคนต้นไม้อยู่ในที่อันครูบากำหนดครูบาอาจารย์กำหนดให้แล้วก็เป็นการอยู่อย่างอยู่ง่ายๆเมื่อเป็นการอยู่อยู่ง่ายๆการบวชในศาสนานี้ก็มีความหมายการเข้าถึงหลักธรรมในศาสนานี้ก็มีคำสัตย์คำจริงการประกอบการทำทุกสิ่งอย่างก็จะมีหลักธรรมที่ปรากฏได้ด้วยอำนาจของศรัทธาธรรมที่มีความเชื่อว่าการบวชมีอานิสงส์มากวิริยะธรรมวิริยะธรรมความเพียรของเรานั้นกล้าสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่มาบ่มรมบ่มใจคืนนี้ก็จะได้ความเข้มข้นก็จะได้ความบงอาจกล้าหาญก็จะได้ความเด็ดเดี่ยวมากขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจจะบวชตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจจะกำหนดเพื่อรู้ตั้งใจเพื่อกำหนดเพื่อละตั้งใจเพื่อกำหนดเพิกถอนสิ่งที่กล่าวว่าทำให้เราต้องเศร้าหมองขุ่นมัวอำนาจของการมาฝึกเพื่อคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเป็นอำนาจแห่งความบริสุทธิ์จึงขออนุโมทนาในบุญกุศลในวันเวลาของพวกท่านที่มีรอบ20:00 น.ไว้ในโอกาสนี้ฟังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งจิตเพื่อพ้นทุกข์ในข้อวัดปฏิบัติเป็นในเดียวกันหมดแม้ว่าท่านจะกำหนดบทบริกรรมอย่างไรก็พึงกำหนดเถอะจะเป็นสัมมาอรหังก็ดีหรือจะเป็นยุบเนาะพองเนาะก็ดีหรือจะเป็นพุทธเข้าทอก็ดีหรือจะเป็นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีจนจิตมันนิ่งสงบสงัดลงไปแล้วธรรมมันก็จะแทรกทำมันก็จะแทรกเข้าไปสู่ใจท่านก็จะเกิดความมีเหตุมีผลเรียกได้ว่าบรรลุธรรมเห็นธรรมตามกำลังที่ฝึกและปฏิบัติได้โดยไม่ยากนักขอให้มีจุดหมายปลายทางของการฝึกการปฏิบัติท่านจะกำหนดอย่างไรก็อย่าไปกังวลเวลาฟังก็ไม่ใช่เวลากำหนดเวลากำหนดก็ไม่ใช่เวลาฟังก็ขอความเป็นธรรมจงปรากฏในภาคปฏิบัติโดยทั่วถึงกันในเวลา20:00 น.คงเปลี่ยนยาบทสักก่อน15 นาทีเพื่อผู้อยู่ผู้มาผู้ไปจะได้สะดวกแล้วเราค่อยต่อการที่จะทำศีลทำภาวนาทำทานให้เต็มนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายดังที่เราตั้งใจเพราะว่าความตนีมันมีอยู่กันแล้วโดยทั่วไปความตนีขี้เหนียวโดยทั่วไปนะฝังรกรากมาตั้งแต่เกิดพอได้รับสิ่งนั้นเข้าไปสิ่งนี้เข้าไปว่าเป็นของเราอย่างนั้นเป็นของเราอย่างนี้พอได้ของโน้นเข้ามาได้สิ่งนี้เข้ามาเป็นของเราที่นี่ความยึดมันเกิดขึ้นความตนีขี้เหนียวมันเกิดขึ้นจนเข้าใจผิดสำคัญผิดไปจนไม่รู้เรื่องว่าการสร้างบารมีนั้นสร้างได้อย่างไรมันเกิดความรู้สึกเสียดายที่ว่ายังตัดใจไม่ได้แน่จะออกมาวัดมาวามาอยู่สู่ศาสนา

มาถือศีลถือธรรมมาฝึกมาบวชมาปฏิบัติก็ดูเป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องยากเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเมื่อเห็นเป็นอย่างนี้ก็พึงศึกษาว่าชีวิตนี้เราจะเฝ้าเอาอะไรเมื่อเราเองก็มาด้วยความไม่มีอะไรแล้วเราเองก็น่ารู้อยู่ว่ามันจะต้องไปอย่างที่เราไม่มีอะไรจากดินก็จะกลับกลายเป็นดินจากน้ำก็จะเริ่มให้กลายเป็นน้ำแม้ส่วนอื่นใดดินน้ำลมไฟก็เหมือนกันหมดก็จะต้องถูกการเผาผลาญกลับไปที่เก่าที่เหลือได้คือคุณงามความดีที่จะไปก่อจุติคือปฏิสนธิวิญญาณดวงใหม่ที่จะเกิดในภพภูมิแตกต่างกันไปแต่โดยความไม่เข้าใจของเรานั้นมันไม่ใช่ง่ายที่จะออกมานั่งมาบวชแต่นึกว่าเรื่องเล่นนะมาบวชมานั่งมาฝึกมาปฏิบัติไม่ใช่เรื่องทำเองง่ายๆเพราะกิเลสมันเคยได้ใจมามากแล้วเคยชนะมามากเรื่องจะมาอยู่มาฝึกมาถือบวชถือปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากเมื่อความจริงเป็นนี้การมาสงบจิตสงบใจโดยการเอาคำบริกรรมเป็นเครื่องยึดอยู่ของใจด้วยการกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องยึดอยู่ของใจด้วยการกำหนดเอาเสียงมาเป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนักแม้จะออกมาอยู่แล้วมันยังแฉลบกลับไปบ้านมันยังแฉลบกลับไปงานไปสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สินสริงคารมันกลับไปได้หมดที่มันต้องกลับไปได้หมดเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของจิตจิตไปได้เร็วจิตไปได้ไกลจิตไปได้ไวจิตไม่ต้องเอาตัวตนไปด้วยมันไปได้ทุกโหนทุกแห่งเรียกว่าไม่มีข้อแม้ไปได้หมดกายมาใจไม่มากายอยู่ใจไม่อยู่เป็นเช่นอย่างนั้นก็มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้การที่จะบวชเต็มใจเต็มกายเต็มเหตุเต็มผลนั่นเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่สู้จะง่ายนักยกเว้นแต่ผู้ที่มีบุญมีกุศลมีบารมีธรรมพอบวชต้องบวชพอละต้องละพอเลิกต้องเลิกพอหยุดต้องหยุดตั้งสัจจะตัวเองว่าเรานั้นจะถือบวชนะเราไม่เอาเรื่องภายนอกเข้ามาภายในเราจะเอาแต่เรื่องภายในกายภายในใจภายในเหตุในผลของเราที่มาฟังมาปฏิบัติเท่านั้นการบวชของเราจึงจะมีอนิสงส์การบวชของเราจึงจะสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กับการบวชของตนทำไมอย่างนั้นเราไม่มีเหตุผลในการบวชเราก็จะกลายเป็นเรื่องอื่นอย่างอื่นไปเมื่อเรากลายเป็นเรื่องอื่นอย่างอื่นไปบวชยังไม่มีธรรมกับใจบวชยังไม่มีความจริงกับใจบวชยังไม่มีเหตุผลแห่งความเป็นศีลเป็นสัตว์กับใจข้อวัดปฏิบัติจึงได้เชื่อเป็นธรรมอยู่เมื่อการบวชในศาสนานี้มาอยู่อย่างนี้เราก็พึงรีบเร่งขวนขวายว่าเราจะพยายามละนั่งยืนเดินแล้วเวลาครูบาอาจารย์พักก็จะนอนตามกำลังโอกาสเวลาที่มีอยู่เมื่อเราตั้งอย่างนี้แล้วการบวชของเราก็เริ่มจะมีเหตุมีผลว่าการบวชของเราแตกต่างกับการอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานโดยทั่วไปกำลังใจของเราก็ดีกว่าเพราะมีครูบาอาจารย์ให้กำลังใจอยู่เมื่อการบวชเป็นอย่างนี้การสร้างบารมีก็จะเต็มทุกท่านที่ยุ่งยากลำบากเพราะบารมียังไม่เต็มที่ทำอะไรมันไม่ค่อยเต็มมันก็เลยยุ่งยากไปหมดถ้าบุญกุศลบารมีเต็มแล้วมันง่ายไปหมดที่มันมีอะไรต่อมีอะไรที่มันเกิดอะไรต่อมีอะไรและมันมีอะไรต่อมีอะไรจีปาทะอย่าเข้าใจเป็นเรื่องอื่นนะคือบุญบารมีมันไม่เต็มมันไม่เต็มก็คือมันพร่องก็คือสิ่งที่ยังมนุษย์ต้องมีลักษณะบกพร่องนั่นเองขึ้นชื่อว่าความบกพร่องในหน้าที่การงานบกพร่องในข้อวัดปฏิบัติบกพร่องในทรัพย์สินสริงคารบกพร่องในอะไรต่อมีอะไรจีปาถะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์จำต้องทำให้เต็มพอรู้ว่าความบกพร่องไม่ดีเลยความบกพร่องไม่ดีเลย

เมื่อรู้แก่ใจอย่างนี้ก็พยายามว่าทำอย่างไรความบกพร่องมันถึงจะน้อยลงทำอย่างไรความบกพร่องของชีวิตถึงจะน้อยลงทำอย่างไรบุญกุศลถึงจะเต็มเกิดขึ้นในใจพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างพุทธสาวกก็ได้ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างหมู่เราซึ่งเป็นศาสนิกชนผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็พึงรู้โดยในเดียวว่าความบกพร่องนั้นมันอยู่ตรงไหนที่เราตั้งใจบวชถ้าขาดความตั้งใจเราจะมีความบกพร่องในข้อวัดปฏิบัติพึงรู้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเราขาดความตั้งใจเราจะบกพร่องในข้อวัดปฏิบัติของตัวเองถ้าเรามีความตั้งใจเด่นเดี่ยวลงไปว่าเราต้องเอาละคืนนี้เป็นไงก็ต้องเป็นกันเสียสละแม้กระทั่งชีวิตร่วมกันเพื่อจะได้มาคือความมีเหตุผลคือสัจธรรมกับใจของตนเองนั่นแหละมันถึงจะเกิดความเต็มกับใจแล้วก็รักษายืนเดินนั่งจำเป็นก็นอนกิริยาการของความบกพร่องก็จะน้อยลงเขาเรียกว่าให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือเรื่องใหญ่ถ้าสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วความบกพร่องดูจะหมดไปจากใจข้อวัดปฏิบัติก็จะดูมีเหตุผลกับใจสิ่งที่เราแสดงออกก็ดูเป็นธรรมกับใจสิ่งใดๆที่เราฝึกเราปฏิบัติก็ดูจะเป็นธรรมกับใจไปหมดจึงไม่มีข้อสงสัยอื่นใดในเรื่องของความตั้งใจที่มาฝึกพระพุทธเจ้าจึงตรัสบทว่าเจตนาหังกัมมังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าความมีเจตนาความตั้งใจเท่านั้นจะยังความเป็นบุญกุศลในเกิดขึ้นกับใจของแต่ละคนถ้าขาดความตั้งใจดั้งเดิมอันดีแล้วก็ลำบากการที่เราจะสงบสงัดลงได้นั้นต้องอาศัยความตั้งใจจริงๆถ้าเราไม่ตั้งใจจริงๆมันแพ้ความรู้สึกตัวเองไปหมดล้มตั้งแต่ยกแรกข้าเรียกผมเอกตั้งเข้าฝนไม่ตกก็มีอยู่เมฆตั้งเข้าฝนไม่ตกก็มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติก็ไม่มีความเป็นธรรมกับใจของสิ่งที่เราอุตส่าห์ทำแทบล้มแทบตายก็ไม่เป็นธรรมกับใจของสิ่งที่เราเพียรพยายามอยู่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลกับใจของตนเพราะอะไรเพราะความบกพร่องมันเกิดอยู่กับใจความตั้งใจของเรามีน้อยเมื่อความตั้งใจของเรามีน้อยความบกพร่องก็ตามมาข้อวัดปฏิบัติที่จะมีความเต็มคือบารมีจะต้องอาศัยความตั้งใจถึงบอกเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยไม่เป็นไรแม้แต่ยืนเดินนั่งก็ไม่เป็นไรสำคัญว่าอย่าให้เป็นการนั่งขาดสติพอนั่งขาดสติแล้วมันก็บกพร่องเจ็บโน่นปวดนี่ทรมานโน่นทรมานนี่มีแต่เรื่องของการถูกทรมานทั้งเป็นเพราะอำนาจของการขาดสติจึงดูเหมือนว่าเราปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดหัวไหล่ปวดแข้งปวดขาปวดสารพัดที่เป็นเช่นนี้เพราะความบกพร่องของสติอย่าคิดว่าเป็นอย่างอื่นถ้าเรามีสติคือสัมปชัญญะคอยพยุงกายของเราให้ตั้งตรงเด่นอยู่เห็นชัดอยู่ทุกขณะไม่ต้องสงสัยว่าการเจ็บการปวดหายไปไหนความรู้สึกว่าทรมานหายไปไหนไม่ต้องสงสัยมันหายไปหมดหายไปหมดนะถึงมองความตั้งใจถึงกล่าวว่าเจตนาจะทำให้เราไม่มีข้อบกพร่องความผิดพลาดในข้อวัดปฏิบัติอันดีงามตั้งใจไว้อย่างไรตั้งใจว่าจะฝึกตั้งใจว่าจะปฏิบัติตั้งใจว่าจะทำความภาคความเพียรก็จำเป็นจะต้องระวังจำเป็นจะต้องรักษาจำเป็นจะต้องรักษาเจตนาของความตั้งใจดั้งเดิมถึงจะรู้ว่าการกำหนดอยู่การรู้อยู่การเห็นอยู่การทำความเข้าใจได้อยู่จะเป็นเรื่องของข้อวัดปฏิบัติของตนซึ่งกล่าวว่ามีเหตุผลคือความตั้งใจทานบารมีพยายามล่ะตั้งอธิษฐานให้ได้สูงสุดหากอะไรจะเกิดขึ้นจ่อจงในขณะที่เรานั่งเราก็ขอมอบกายถวายชีวิตถ้าจะมาจ่อจงเฉพาะเวลาเรามาอยู่วัดอยู่วาอยู่ถือบวชเนกขัมมะชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะชั่วคืนชั่ววันชั่วเดือนชั่วปีชั่วขณะหนึ่งหากจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจของการเจาะจงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะที่เรามาอยู่

เราก็ขอมอบกายถวายชีวิตยอมเสียสละตั้งสัจจะก่อนที่เราจะเข้าสมาธิและก่อนที่เราจะอยู่วัดแม้จะชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะหนึ่งหากเรามีความจริงเป็นเช่นนี้ทานบารมีชั้นต้นสูงสุดก็จะเกิดขึ้นกับใจเราศีลบารมีศีลของเรานั้นถึงแม้จะชีวิตนี้จะหมดไปคืนนี้ก็ไม่ให้ศีลด่างพร้อยเราจะตรวจตาดูศีลของตัวเองแม้ว่าชีวิตนี้จะหมดไปคืนนี้เราจะไม่ศีลด่างพร้อยเราจะไม่ศีลเราด่างพร้อยเราจะรักษาศีลเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราจะได้ชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดนี่คือศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเราตั้งใจออกมาบวชแล้วเราจะบวชได้ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือบวชได้ตลอดทั้งคืนก็ขอให้ตั้งใจว่าทานทุกสิ่งทุกอย่างจอจงเฉพาะงานบวชเรานี้ก็ยอมล่ะถ้าอะไรจะเกิดขึ้นมาจอจงเฉพาะเรามาบวชเราก็ยอมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เรามาบวชจอจงเฉพาะเวลาเราบวชเรายอมชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดก็เต็มนี่ก็เรียกว่าเนกขัมมะบารมีคือการหลีกเล่นออกมาอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราก็ตั้งมั่นอยู่ให้อยู่พร้อมทั้งกายกับใจไม่ใช่กายอยู่วัดใจอยู่บ้านกายกับใจต้องอยู่ด้วยกันไม่กังวลหน้าไม่กังวลหลังไม่มีกังวลหน้ากังวลหลังพอตั้งใจอย่างนี้แล้วก็จะรู้ได้ว่านี่คือเนกขัมมะบารมีบวชแล้วมันเต็มต่อมาปัญญาบารมีพอเรามาอยู่อย่างนี้เราก็จะพยายามล่ะสงบแล้วเราก็จะเดินปัญญาหรือเราสงบแล้วเราก็ตั้งใจจะฟังหรือไม่หากมีสิ่งอื่นใดเกิดขึ้นเกิดความข้องขัดสงสัยในใจของเราก็จะหาทางแก้จนได้ที่จุดหมายปลายทางของการอยู่วางได้เฉยการแก้ใจเราก็ต้องอาศัยตัวปัญญาบารมีแม้จะเป็นการทบแล้วทบอีกทวนแล้วทวนอีกแม้จะดูว่าเป็นเรื่องที่จะต้องแก้อยู่เรื่อยๆก็ต้องยอมรอยเห็นว่าคำว่าปัญญาบารมีที่สุดของปัญญาบารมีคือรู้เพื่อละรู้เพื่อแจ้งรู้เพื่อวางรู้เพื่อละรู้เพื่อทำให้แจ้งการวางได้ของใจถึงจะเกิดขึ้นอันนี้กล่าวว่าปัญญาบารมีขันติบารมีเมื่อเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องทนล่ะก็รู้อยู่ว่ามันแตกต่างกับบ้านกับเรือนจำต้องอดต้องทนทุกรูปแบบที่นั่งที่นอนที่เดินที่กินที่ถ่ายสารพัดไม่สะดวกไม่สบายเราก็ต้องมีความอดทนเป็นเลิศเราถึงจะเห็นว่าบารมีเต็มขั้นสูงสุดอยู่ตรงนี้วิริยะบารมีคนเรานั้นจะมีความอดทนเป็นเลิศแล้วยอมวิริยะบารมีก็ง่ายความเพียรพยายามก็จะแก่กล้าเป็นความเพียรที่เพียรแล้วเพียรอีกพยายามแล้วพยายามอีกเมื่อความเพียรความพยายามแก่กล้าแล้วบุญกุศลบารมีธรรมของเราทุกคนก็จะดูเหมือนว่าง่ายไปหมดความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความอดทนอยู่ที่ไหนความเป็นนักปราชญ์อยู่ที่นั่นก็ได้ชื่อว่ามีความเพียรเป็นเลิศเมื่อเกิดความเพียรพยายามแล้วมันก็สงบลงเท่านั้นเองสงบได้ช้าได้เร็วก็ไม่เป็นไรล่ะขอให้ตั้งใจอยู่หนึ่งกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็พยายามที่สุดเราจะรู้ว่าวิริยะบารมีนั้นเป็นอย่างนั้นสัจจะบารมีอันนี้เรื่องใหญ่พอเราตั้งใจแล้วเราก็จำเป็นจะต้องรักษาความตั้งใจคือสัจจะที่เราให้ไว้กับตัวเองให้เราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติเราจะต้องรักษาสัจจะยิ่งกว่าชีวิตว่าเราฝึกนะฝึกจริงนะทำจริงนะปฏิบัติจริงนะว่าตั้งใจอย่างไรแล้วก็พยายามรักษาใหญ่เป็นลักษณะหล่อแหละใหญ่เป็นลักษณะดูเหมือนหมดท่าตั้งแต่ยกแรกพอเรามีความตั้งใจแล้วก็พยายามรักษาสัจจะในหัวใจของตนเองเมื่อรักษาสัจจะในใจของตนเองได้
ที่นี่เราก็จะรู้ว่าเมตตา

บารมีมันเกิดขึ้นเรามีความปรารถนาดีในมวลหมู่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเราจึงทำใจได้กับมวลหมู่มนุษย์และสัตว์เพราะเรามีความรู้สึกว่าจริงใจกับมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเราไม่เคยไม่จริงใจกับมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเรามีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่โดยทั่วไปเมื่อเรามีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจอย่างนี้แล้วเราก็พึงรู้ต่อไปว่าเมื่อเราจริงใจและบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็พยายามให้เห็นว่าการวางเฉยโดยทั่วไปนะวางเฉยได้ยากการจะเกิดสังขารูปเปขายานการวางเฉยด้วยเหตุผลที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ลำบากผู้ที่จะมีภูมิธรรมภูมิปัญญาผู้ที่จะมีข้อวัดปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวนั้นต้องมีการรู้แล้วละแล้วก็วางเฉยได้จึงเรียกว่าอุเบกขารู้ในเหตุรู้ในผลรู้ในตนรู้ในกลางรู้ในความเป็นจริงที่ไปที่มาของเหตุเหล่านั้นแล้วก็วางในความจริงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากลำบากเลื่อยหลายแต่ต้องอาศัยความเพียรความพยายามที่พิจารณาแล้วพิจารณาอีกแล้วก็วางเฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นวางเฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นการวางเฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นเพราะเราใช้ปัญญาใช้ปัญญาทบทวนแล้วทบทวนอีกว่ากรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของใครของมันทำนั้นย่อมปรากฏขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างกับใจของเราพอจิตของเราสงบลงไปแล้วความหนึ่งของใจก็เกิดขึ้นไม่คล้องไม่แวะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ไม่เห็นผิดไม่สำคัญผิดไม่เข้าใจผิดในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่มีฐานะของการรับผิดชอบร่วมกันคือความเป็นธรรมจิตใจของเราก็วางเว้นจากบาปกรรมการวางเฉยในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่ฝึกเราก็จะวางเฉยกับสิ่งเหล่านั้นได้หมดคือจิตใจเราไม่เที่ยวไปข้องงานข้องการข้องแวะข้องบ้านข้องลูกข้องหลานคือจิตใจเราไม่ไปมืดบอดกับเรื่องที่มีอยู่พอเราฝึกเราปฏิบัติเข้าสนามรบระวังเฉยละพอนั่งเป็นนั่งเดินเป็นเดินยืนเป็นยืนนอนเป็นนอนสิ่งที่ทำนั้นต้องหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละถึงจะเกิดอุเบกขาธรรมจังตามความเป็นจริงได้ถ้าหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เรากำหนดอยู่ความเป็นอุเบกขาธรรมก็ปรากฏขึ้นกับใจเราก็จะง่ายไปหมดว่าจริงๆมีลักษณะเป็นอย่างนี้พออุเบกขาธรรมเกิดขึ้นกับใจแล้วเราก็จะง่ายไปหมดชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดที่เรานั่งอยู่นี่แหละเดินอยู่นี่แหละเดินอยู่นั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่อย่างนี้เราก็จะรู้แล้วว่าที่สุดของความเต็มนั้นอุเบกขาอยู่ที่เราเดินปัญญากลับไปกลับมาแล้วที่สุดเราก็ดูแล้วว่าวางได้จิตของเราไม่ไปคล้องไปแวะกับสิ่งเหล่านั้นอุเบกขาบารมีก็เกิดความเต็มเปี่ยมในใจของเราบารมี10ทัศน์ชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดเรียกว่าหยาบปานกลางละเอียดที่สุดความสมบูรณ์ของด่านบารมีก็ถึงจะเกิดขึ้นในขณะที่เราทำความภาคความเพียรอยู่ในขณะที่เรามีความเพียรความพยายามอยู่บารมีของเราถึงจะเต็มเปี่ยมบารมีของเราถึงจะเต็มพร้อมด้วยอำนาจบารมีธรรมที่เราฝึกเราฝึกทำเพียรทำพยายามทำตั้งใจทำจนจิตของเราน่ะมันเย็นลงสว่างขึ้นเย็นลงสว่างขึ้นกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมกับใจที่ฝึกฝนปฏิบัติได้เพราะความจริงคือธรรมนั้นเกิดขึ้นกับใจแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปเวลาเข้าสนามภาคปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าทานบารมีเนกทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีติฐานบารมีเมตตาบารมีแรงอธิษฐานบารมีของเราก็จะสำเร็จคนที่มีแรงอธิษฐานสูงสุดได้ก็คือการกระทำทำจริงพูดจริงปากกับใจตรงกันพอตั้งใจอย่างไรก็พยายามรักษาความตั้งใจแม้ชีวิตนี้จะหาไม่เราก็ยอมเสียสละเมื่อเรามีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวลงไปแล้วอันชอบโดยศีลโดยธรรมแล้วเราก็จะเป็นคนที่สำเร็จสิ่งใดที่เราตั้งใจแล้วสำเร็จแสดงว่าอำนาจของศีลของธรรมนั้นปรากฏขึ้นกับใจเราอธิษฐานบารมีปัญญาบารมีก็จะส่งไว้ซึ่งเหตุผลอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีก็จะส่งไว้ซึ่งความจริงคำสัตย์จนกลายเป็นเรื่องอุเบกขาบารมี

0: พอถึงขั้นอุเบกขาบารมีแล้วเราสบายตอนนี้เราสบายแล้วนะปัญญามันเกิดขึ้นแล้วพอปัญญาเกิดขึ้นกับใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าอุเบกขาบารมีเป็นลักษณะอย่างไรความเข้าใจของเราก็จะรู้ว่าเวลาเราออกจากบ้านแล้วก็ต้องวางการวางเฉยเป็นความจำเป็นของการฝึกการปฏิบัติในลักษณะของการเข้าที่เข้าทางแล้วต้องวางเฉยจิตมันถึงจะลงไปนิ่งดิ่งอยู่ได้ถ้าเราไปกังวลหน้ากังวลหลังห่วงหน้าห่วงหลังอะไรมันถึงจะถึงความสงบสงัดได้ความเต็มอะไรมันถึงจะเกิดขึ้นกับใจของเราได้เมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าพยายามตั้งจิตอธิษฐานตนเองว่าด้วยอำนาจแรงอธิษฐานนั้นเกิดโดยทานโดยศีลโดยภาวนาก็ขอความตั้งใจจริงทำจริงพูดจริงด้วยดีตลอดมาจงเป็นไปด้วยความเด็ดเดี่ยวจงเป็นไปด้วยความเด็ดขาดเท่านั้นเองจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีแรงอธิษฐานเต็มอธิษฐานอะไรก็จะสำเร็จทำอะไรก็จะสำเร็จเพราะความเด็ดเดี่ยวกับตัวเองเด็ดขาดกับตัวเองแล้วเด็ดจริงกับสิ่งที่ต้องทำต้องพูดต้องคิดซึ่งเป็นธรรมเป็นศีลเป็นสัตว์ข้อวัดปฏิบัติจึงรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีของตนและหมู่คณะไว้ได้อันนี้กล่าวว่าอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่พอเราทำได้อย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็ได้หมดบารมีทั้ง10ธรรมดาปานกลางและสูงสุดก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราว่าบารมีธรรมนั้นเต็มด้วยลักษณะอย่างนี้บารมีธรรมเต็มด้วยลักษณะอย่างนี้บารมีธรรมนั้นเต็มด้วยลักษณะอย่างนี้เต็มได้ในลักษณะอย่างนี้ที่เรามาฝึกมาปฏิบัติทำให้บารมีธรรมของเราเต็มขึ้นเต็มได้โดยง่ายๆในลักษณะอย่างนี้เราจึงรู้ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ต้องซื้อต้องขอธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องอ้อนวอนบวงสรวงทำโดยเนื้อหาสาระเป็นสิ่งที่เราทำเองเห็นเองรู้เองปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองจึงรู้ว่าเป็นปัจจตังยากต่อการที่จะนั่งอธิบายคนอื่นฟังได้ลำบากที่เราจะอธิบายคนอื่นฟังได้เป็นสิ่งที่ยากลำบากที่เราจะอธิบายให้ใครต่อใครฟังได้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็พยายามกันละว่าบารมี10ทัศน์20ทัศน์30ทัศน์เต็มด้วยเหตุผลของการออกบวชปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่ได้ออกบวชปฏิบัติก็คงไม่ครบวิธีการอื่นไม่ครบมันจะขาดเนกขัมมะบารมีนั่นแหละอย่างน้อยขาดเนกขัมมะบารมีถ้าไม่ได้ออกบวชปฏิบัติอย่างเราทันเวลานี้ก็จะขาดแน่นอนคือเนกขัมมะบารมีการหลีกเล้นทั้งกายและทั้งด้านจิตใจทั้งด้านคำพูดบารมีถึงจะเต็มด้วยลักษณะอย่างนี้ถึงได้ความหมายว่าการบวชเพื่อการสร้างบารมีให้เต็มเพื่อเราจะได้ไม่บ่นอย่างโน้นบ่นอย่างนี้เราจะได้ไม่ว่าอย่างโน้นเราจะได้ไม่ว่าอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรไปหมดพอเราได้บวชเราถึงรู้ว่าบารมีเนี่ยมันเต็มเพราะการบวชเท่านั้นถ้าไม่ได้บวชมันก็จะต้องขาดโน้นขาดนี่ติดโน้นติดนี่แม้แต่บวชทำไม่จริงปฏิบัติไม่จริงมันก็ยังไม่เต็มนั่นถ้าทำจริงปฏิบัติจริงเพียรจริงพยายามจริงตั้งใจจริงจังนั่นแหละบารมีมันถึงจะเต็มตั้งใจจริงจังเท่านั้นแหละบารมีมันถึงจะเต็มเมื่อเหตุผลอย่างนี้ท่านทั้งหลายที่ออกมาบวชแล้วถามตัวเองว่าเรามีความตั้งใจไว้ยังไงวันนี้เรามีความตั้งใจไว้แค่ไหนอย่างไรจะลดหรือว่าจะเพิ่มหรือว่าจะเอาแค่เสมอตัวเป็นเรื่องที่เราต้องถามเจ้าของว่าเพื่ออะไรทำไมจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ต้องถามว่าเรานั่นแหละมีความตั้งใจว่ายังไงคนเราถ้าไม่มีความตั้งใจแล้วทำอะไรมันก็ไม่เต็มทำอะไรอะไรมันก็ไม่พร้อมทำอะไรอะไรมันก็ไม่สะดวกถึงบอกวันเดือนปีหรือจะมีอะไรสำหรับเรานอกจากเราจะตั้งใจทำเท่านั้นเองพอเราตั้งใจแล้วเราทำจริงพูดจริงปฏิบัติจริงปากกับใจตรงกันสิ่งที่ทำคำที่พูดแสดงว่าทำได้แล้วสอนคนอื่นอย่างไรตัวเองทำได้อย่างนั้นทำได้อย่างไรก็สอนคนอื่นอย่างนั้นไม่ได้สอนเกินกว่าคนอื่นที่มีอยู่ไม่ได้สอนเกินที่ตัวเองทำได้พอวัดปฏิบัติจึงเที่ยงตรงและมีคุณธรรมที่เต็มบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็หมายเป็นอย่างนี
1: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 น.ถึง 4:00 น.ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้

0: ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
1: 11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good MorningMorning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
1: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอน
4: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 ถึง 10:00 ทาง Mcord News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: ่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวง

0: ข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: ห้านาฬิกาสี่นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันเสาร์ที่6เดือน6ปี2526
5: อ๋อเหรอคะ
4: 2500
5: 2026ก็ได้
4: 2026นะฮะวันที่6เดือน6เนาะวันนี้นะครับก็เป็นวันช้อปปิ้งอีก1วันนะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริ่มแล้วก็ผมภูเบศสุนีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณภูเบศค่ะ
4: ครับผมนะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนกันเช้าวันนี้นะครับคุณดาราการก็มาแทนคุณกมลพรนะครับวันนี้ก็ยังมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเคยนะครับเริ่มต้นจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะก็เริ่มต้นจากมติชนนะครับพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้าวันนี้ข้องใจยกคำร้องคดีศักดิ์สยามเท้งยื่นสอบปปช.ลุ้นโสพลส่งสารไต่สวนไอติมผวาผูกขาดสสร.อ่อยชี้ฉบับเพื่อไทยไม่ขัดกฎหมายยุติธรรมถกปลด EM ทักษิณจบในมิถุนายนอนุทินยึดกฎครับ
5: ส่วนหน้าหนึ่งของ Daily News นะคะไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายกร้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยค่ะ
4: ครับอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาสีหศักดิ์หัวหน้ากตแจง67ทูตปมอันครอสซัดหุ่นมาเน็ตข้ามขั้นตอนเขมรดึง2มือกฎหมายโลกช่วยนายกตั้งสีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันครอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกตแจงทูตยันไม่ได้ถูกลากไปสู่การประนอมภาคบังคับครับ
5: ส่วนเดลินิวนะคะมีเรื่องของบัตรสวัสดิการคนจนค่ะฉะยุลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตรรกะอะไรมาคิดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์อัดรัฐบาลให้แก้เศรษฐกิจให้ตรงจุดค่ะ
4: เช่นเดียวกันกับพาดหัวข่าวมติชนครับคลังปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์กฎเดิมนะครับพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่ง 2.79% เอกนัทดันชุดรื้อราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัส5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีครับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ว่าไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังครับ
5: ส่วนเดลีนิวนะคะมีพาดหัวเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะงัด7มาตรการรับมือฝนเอลนินโยเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียมรับมือฤดูฝนเอลนินโยลากยาวถึงปี70ค่ะสุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการสถานการณ์และสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีภาพที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นะคะไปเกาะติดสถานการณ์ช่วงฤดูฝนแล้วก็เอลนินโยที่จะก่อตัวในช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าค่ะพร้อมกับสั่งจึงมาตรการเข้มที่กรมชลประทานค่ะ
4: นายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนอมินีบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางครับพบว่า53ร้านเข้าข่ายนอมินีและก็บัญชีม้านายกก็ถกหัวโต๊ะครับกรรมการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และปกป้องประชาชนไม่ปล่อยให้ต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีครับ
5: ปราบนอมินีแล้วก็มาต่อกันที่ปราบขาใหญ่ที่ป่าตองผู้มีอิทธิพลนะคะขาใหญ่อักษรวอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนละ1ล้านค่ะรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอื้อร้องมาเฟียปราบไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยายอิทธิพลข้ามเขต แฉซ้ำขาใหญ่อักษรย่อนายวแหวนอ้างมีสายสัม

0: พันธ์อันดีค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่ประเด็นมีภาพข่าวนะครับนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9พร้อมกับทีมกรุงเทพนะครับทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาพร้อมกับขอคะแนนเสียงที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตเดอะไนพระราม9สวนหลวงกรุงเทพนะครับก็มีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับโพชัชชาติโพชี้ชัชชาตินำโด่งผู้ว่ากทมอนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัดชัชชาตินำโด่งชิงผู้ว่ากทมชี้ประชาชนยังไม่ต้องตัดสินใจยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับปัดเอี่ยวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็นประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลครับ
0: ส่วนเดลีนิวนะคะมีคนที่ลงพื้นที่เมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งนะคะก็คือนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์พร้อมคณะค่ะลงพื้นที่ไปติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ท้องสนามหลวงค่ะแล้วก็มีภาพข่าวเมื่อวานนะคะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดกฎหมายจำนวนมากในโกดังย่านลาดกระบังกรุงเทพค่ะหลังจากลักลอบจำหน่ายในออนไลน์นะคะนอกจากนี้พาดหัวของเดลีนิวค่ะยังมีประเด็นต่างประเทศด้วยนะคะฮึ่มอิหร่านสังหารทหารมักกันโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารอาวุธสภาล่างสหรัฐลงมติ324ต่อ92เสียงปัดตกร่างมติจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธในเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าจะด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาคู่อิหร่านสังหารทหารอเมริกาเจอเปิดศึกนองเลือดแน่ตำหนิพรรคเดโมแครตว่าเกลียดชังส่วนตัวค่ะนอกจากนี้เดลีนิวก็ยังมีเรื่องของการจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกด้วยนะคะเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะจำหน่ายดวงละ5บาทจำนวน12แบบจัดพิมพ์แบบละ 70,000 ดวงค่ะอันนี้ก็เป็นของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะที่ทำมาจำหน่ายค่ะ
1: ครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกนะครับขอเปิดเรื่องของนอมินีและก็บัญชีม้านะครับเมื่อวานนี้ที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาตินะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ปปช.ปปง.นะครับแล้วก็ปปท.ก็มากันหมดเลยเมื่อวานนี้คุณอนุทินนะครับบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่มีคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนะครับนโยบายที่สำคัญนโยบายหนึ่งก็คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดการฉ้อโกงการก่อการร้ายการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินและอาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆนะครับที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์นะครับและเครือข่ายยาเสพติดการใช้อาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนจึงขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่มีผลงานและคดีออกมาจำนวนมากสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลตั้งใจทำงานตามนโยบายที่ต้องการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งตอนนี้ก็มีชาวต่างชาติเนี่ยมาพักอาศัยแล้วก็ประกอบธุรกิจในไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคก็ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยประกอบธุรกิจแล้วก็ประกอบอาชีพแข่งขันกับคนไทยด้วยรวมถึงใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือว่านอมินีเพื่อทำธุรกรรมต่างๆเช่นการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงธุรกิจโรงแรมที่พักสถาบันศึกษาเอกชนร้านอาหารเป็นต้นนะครับก็ทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากเนี่ยบางกรณีเขาก็รวมตัวกันเป็นชุมชนในหลายพื้นที่อย่างเป็นเอกเทศ

0: ยเฉพาะการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไม่ได้นะครับสถานการณ์ดังกล่าวนี้ถ้าหากยังปล่อยไว้อาจจะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตจนเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจดังนั้นการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นเรื่องของสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะครับเพื่อให้มีการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งคุณอนุทินก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดำรงเป้าหมายต่อไปเพื่อการดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ทางอาชญากรรมข้ามชาติต่อไปครับ
1: จากเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติมาที่เรื่องการปราบปรามมาเฟียและผู้มีอิทธิพลนะคะเมื่อวานนี้ตอนเช้านะคะทนายชุมสายศรียาภัยอดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะขอให้แก้ไขปัญหามาเฟียผู้มีอิทธิพลเรียกค่าคุ้มครองแล้วก็กระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองฐานกันโชคทรัพย์อ้างยี่ค่ะก็มีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเป็นตัวแทนมารับเรื่องนะคะทนายชุมสายบอกว่าสืบเนื่องจากที่นายกเนี่ยสั่งให้แก้ปัญหามาเฟียภูเก็ตแล้วก็ลงพื้นที่ที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้ค่ะแต่ก็ปรากฏว่ายังมีผู้มีอิทธิพลไปเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากผู้ประกอบการในพื้นที่อื่นของภูเก็ตอีกจำนวนมากค่ะอย่างเช่นบริเวณซอยแสนสบายตำบลป่าตอกอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตที่มีผู้ประกอบการรายหนึ่งอักษรย่อว่านายวอแหวนอ้างว่ามีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในหลายจังหวัดนะคะก็ไปเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากผู้ค้ารายย่อยที่เข้าไปประกอบการโดยรุกล้ำที่ดินเอกชนแห่งหนึ่งเป็นรายเดือนละ1ล้านบาทค่ะซึ่งตนก็ได้ร้องเรียนไปถึงผู้ว่าภูเก็ตแล้วนะคะให้ตรวจสอบแต่เรื่องก็เงียบหายไปค่ะรวมถึงไปแจ้งความไว้ที่สภ.ป่าตองไว้3คดีด้วยนะคะบางคดีเจ้าหน้าที่ก็เร่งรัดดำเนินการแต่ว่าบางคดีก็มีการดึงให้ล่าช้าเพราะว่าไม่ได้อยู่ในจุดที่รัฐบาลไปโฟกัสค่ะดังนั้นก็เลยต้องมาร้องที่รัฐบาลเพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขก็ขอฝากนายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการแก้ไขนะคะโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลก็บอกว่าเรื่องนี้นายกแล้วก็รัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าจะให้หมดไปนะคะโดยเฉพาะที่ภูเก็ตก็ที่โดนละเลยระบบรู้มาตลอดค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปแทรกแซงในพื้นที่จำนวนมากพร้อมจะรับเรื่องในฐานะที่คนภูเก็ตทราบว่าบริเวณไหนมีกลุ่มที่เรียกเก็บเงินจากพ่อค้าแม่ค้าโดยผิดกฎหมายหรือว่าลุกลามเข้าไปในพื้นที่ลุกลามตลาดถนนหรือว่าซอยต่างๆส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้มีอิทธิพลจะดำเนินการอย่างจริงจังนะคะเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำตามกฎหมายตามที่นายกระบุว่าต้องจัดการให้สิ้นซากทนี้พื้นที่ดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับพื้นที่หาดบางเทาที่นายกเคยลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาก่อนหน้านี้ค่ะในฐานะที่เป็นคนพื้นที่เนี่ยทราบว่าบริบทในพื้นที่ว่ามีบริเวณใดมีกลุ่มใดบ้างที่เข้าไปเรียกเก็บเงินจากพ่อค้าแม่ค้าแบบผิดกฎหมายซึ่งเรื่องเหล่านี้ไปดำเนินการอย่างจริงจังตามที่นายกเคยกล่าวไว้ในรัฐบาลนี้นะคะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องทำตามกฎหมายและนายกต้องการดำเนินการให้สิ้นซากค่ะเมื่อถามว่าการบุกรุกที่ดินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่ากลุ่มนอมินีจากต่างชาติหรือไม่นะคะนางสาวพลอยทะเลก็บอกว่ายอมรับว่ามีอยู่แล้วค่ะในพื้นที่แต่ละจังหวัดจะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วนะคะต้องไปรื้อตั้งแต่รากแล้วก็คิดว่าในบางพื้นที่โดยเฉพาะภูเก็ตน่าจะมีทั้งจีนและรัสเซียเป็นนอมินีด้วยค่ะ
0: ครับก็มาดูย่านใกล้ๆแถวห้วยขวางกันบ้างนะครับใกล้ๆอสมทเนี่ยก็มีสื่อหลายๆสำนักนะครับรายงานว่ามีร้านอาหารไม่ชำระเงินเป็นเงินบาทนะครับจากการตรวจสอบทางข้อมูลนิติบุคคลเนี่ยเขาพบว่าร้านอาหารเนี่ยก็มีการจดทะเบียนเมื่อปี67นะครับแจ้งการประกอบธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่มร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านเบเกอรี่นะครับแล้วก็อาหารฟาสต์ฟู้ดก็มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย1รายร่วมถือหุ้นกับคนจีน2รายในสัดส่วน 51% ต่อ 49% ก่อนหน้านี้ทางกรมนะครับเขาก็มีการกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับกรรมการผู้ถือหุ้นแต่ว่าปรากฏว่าทั้งบริษัทแล้วก็ผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ยอมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรมจึงถือว่าเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีซึ่งขณะนี้กรมก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและเรียกร้องให้มีการชำระค่าปรับตามกฎหมายนะครับและจากการตรวจสอบข้อมูลภาพรวมที่ผ่านมาในพื้นที่เขตห้วยขวางพบว่ามี

0: นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเนี่ยรวม53รายที่มีการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายนะครับพ.ร.บ.ธุรกิจของคนต่างด้าวทุนจดทะเบียนตั้งแต่1ล้านบาทนะครับถึง499ล้านบาทก็ข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีในพื้นที่เขตห้วยขวางเนี่ยพบว่ามีคนต่างด้าวเนี่ยร่วมถือหุ้นไม่ถึง 50% ตรวจพบอีกนะครับว่าบางรายผู้ร่วมถือหุ้นของบริษัทและก็ผู้ทำบัญชีมีรายชื่อตามที่สำนักงานปปง.ประกาศรายชื่อว่าเป็น HR03 กรมก็เลยดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับนำส่งข้อมูลนิติบุคคลให้สำนักงานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็ธุรกรรมทางการเงินไปก่อนหน้านี้แล้วที่เหลือก็นำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเชิงลึกต่อไปแล้วก็นำข้อมูลนี้ให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับสำหรับเขตพื้นที่ห้วยขวางเนี่ยกรมเขามีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้การดำเนินงานของคณะทำงานปราบปรามสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ก็มีการบูรณาการทำความร่วมมือครับกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมการจัดหางานลงพื้นที่เขตห้วยขวางเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูทั้งพื้นที่อีกต่อไปนะครับเริ่มการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเด็ดขาดอีกครั้งนึงแล้วก็ย้ำว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เห็นว่ามีการตรวจพบบริษัทอีกแห่งนึงนะครับก็มีชาวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นและดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารและข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรนะครับประเภทนั้น เป็นวีซ่าประเภท B นะครับและอาจจะเกี่ยวโยงกับการถือครองที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วยครับ
1: ค่ะเรื่องของร้านค้าร้านอาหารที่รับชำระเงินหยวนแล้วก็ไม่รับเงินไทยเนี่ยนะคะเมื่อวานก็มีผู้สื่อข่าวไปถามท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะท่านก็บอกว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้นะคะแต่ว่าได้รับทราบจากสื่อแล้วเดี๋ยวจะส่งสคบไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะก็ย่านห้วยขวางนี่ก็ท่านบอกว่าก็รู้กันอยู่ว่ามีคนจีนอยู่จำนวนมากนะคะก็อาจจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะเรื่องของสคบนะคะเมื่อวานนี้ก็ออกแอคชั่นนะคะไปทลายอาหารเสริมสมุนไพรเถื่อนด้วยนะคะโดยพลตำรวจเอกวีระพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4บก.ปคบแล้วก็พันตำรวจโทสุรศรีคงทัพสารวัตรกำกับ4บก.ปคบค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เนี่ยเมื่อวานเขาระดมกำลังไปตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าที่ย่านลาดกระบังนะคะหลังจากสืบทราบว่าลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะจากการไปตรวจค้นยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดกฎหมายรวม7รายการทั้งหมด 14,894 ชิ้นมูลค่ากว่า2ล้านนะคะก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งไม่มีฉลากภาษาไทยและแสดงฉลากไม่ถูกต้องครบถ้วนอย่างเช่นครีมนวดผมยาสีฟันแผ่นมาร์กหน้าแล้วก็ครีมทามือค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนำเลขสารระบบอาหารอย.ของผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนฉลากแล้วก็สื่อโฆษณาค่ะเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็หลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจว่าเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนะคะอย.ก็เลยออกประกาศเตือนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากนั้นก็รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นศาลอาญามีนบุรีค่ะไปตรวจค้นโกดังก็พบของกลางจำนวนมากจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะยังทราบว่าโกดังนี้มีชาวจีนเป็นคนเช่าแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการโดยมีพฤติการลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาเก็บไว้ในประเทศไทยค่ะก่อนจะโฆษณาจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆพอลูกค้าสั่งซื้อก็จะทำการบรรจุสินค้าแล้วก็จัดส่งให้ผู้บริโภคทั่วประเทศนะคะเบื้องต้นพบว่ามียอดจำหน่ายเฉลี่ยสูงถึงวันละประมาณ 3,000 ชิ้นค่ะทำมาประมาณปีนึงแล้วนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับมาตามต่อกันที่ เรื่องของบัตรคนจนกันบ้างนะครับเป็นประเด็นดราม่ากันอยู่นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าพ่อแม่ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีลูกกตัญญูเนี่ยแต่ว่าไม่ส่งเสียเลี้ยงดู

ยื่นขออุทธรณ์คืนสิทธิ์ได้นะครับอันนี้ก็ถึงเวลาต้องเลือกนะว่าจะให้รัฐดูแลหรือว่าให้ลูกดูแลก็ยืนยันว่าเป้าหมายการยืนยันสิทธิ์รอบใหม่เนี่ยต้องการช่วยเหลือคนจนจริงๆคัดคนยากจนออกจากคนอยากจนนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาย้ำนะครับถึงเป้าหมายในการถือครองนะฮะคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้

0: ำหลักฐานข้อมูลดิจิทัลเนี่ยมาใช้อย่างเข้มข้นนะครับเพื่อป้องกันผู้ที่พยายามบิดเบือนข้อมูลสำหรับการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รัฐบาลก็มีเป้าหมายหลักนะครับในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็คนยากจนอย่างจริงนะครับโดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็ได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้เอาบัตรไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และก็มีพฤติกรรมในการเปรียบสังคมนะฮะเปรียบเทียบกับสังคมซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอามาจ่ายเป็นสวัสดิการเนี่ยก็มาจากภาษีของประชาชนนะครับดังนั้นภาครัฐจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าจะต้องตัดสิทธิประชาชนออกเท่าไหร่ก็มีกลไกของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.ลงพื้นที่ช่วยสำรวจแล้วก็คัดกรองผู้ที่มีรายได้น้อยอีกชั้นหนึ่งถ้าหากผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็มองว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างเช่นกรณีที่ลูกเอาชื่อไปหักลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้รับอุปการะจริงๆเนี่ยประชาชนก็สามารถแจ้งเรื่องและก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ได้เพื่อให้รัฐเนี่ยพิจารณาและหาทางแก้ไขต่อไปซึ่งต้องเลือกจะให้รัฐดูแลหรือว่าจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนดูแลนะครับสำหรับที่ผ่านมานะครับที่ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติก็สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้5ช่องทางนะครับตั้งแต่17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนี้โดยจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อแก้ไขจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ครบถ้วนทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับและกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะมีการประกาศผลการอุทธรณ์วันที่14กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์จะสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลานู่นเลยครับยาวๆไปครับ
1: ค่ะก็เรื่องนี้นะคะมีคนที่ออกมาพูดหลายคนมากเลยนะคะเมื่อวานก็มีคุณลวรนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังก็มาพูดเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะบอกว่าการที่นำหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยคือต้องการคัดเลือกคนที่เดือดร้อนจริงให้ได้รับการช่วยเหลือแบบตรงเป้าหมายนะคะโดยกรณีลูกที่นำค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีเนี่ยก็ถือว่าพ่อแม่คนนั้นมีลูกดูแลอยู่แล้วทำให้พ่อแม่ที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปค่ะปกติค่าลดหย่อนทางภาษีที่ให้ลูกนำค่าลดหย่อนของพ่อแม่คนละ 30,000 บาทต่อปีซึ่งเฉลี่ยแล้วนะเท่ากับลูกคนนั้นต้องให้ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ 2,500 บาทต่อเดือนและแม่อีก 2,500 บาทต่อเดือนซึ่งก็มากกว่าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ให้เดือนละ300บาทนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกรณีลูกที่ใช้สิทธิ์หากลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ว่าไม่ได้ส่งเงินเลี้ยงดูจริงเนี่ยนะคะก็ไม่สมควรจะนำไปลดหย่อนแล้วก็เท่ากับโกงภาษีซึ่งพ่อแม่ที่ถูกตัดสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่18ถึง31กรกฎาคมค่ะซึ่งนายแล้วว่าหลนก็เตือนนะคะว่าการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงเนี่ยอาจจะเข้าข่ายการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ทางภาษีหากพ่อแม่มีการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบพบผู้สูงอายุไม่ได้รับการเลี้ยงดูจริงผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับคืนค่ะแต่บุตรคนนั้นจะไม่ได้สิทธิ์การหักลดหย่อนภาษีแล้วก็อาจจะถูกสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยนะคะส่วนผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันแต่ว่าไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ตามเกณฑ์ใหม่รัฐบาลก็ยังเปิดให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040หรือว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะนอกจากนี้คลังก็ยังประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยใช้กลไกระดับพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยไปสำรวจแล้วก็ค้นหากลุ่มคนชายขอบที่อาจจะตกหล่นด้วยค่ะนอกจากนี้คนที่พูดเรื่องนี้อีกคนนึงก็คือท่านผอ.สนค.นะคะก็คือสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าคุณณัฐพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะบอกว่าจากการสำรวจราคาอาหารจานเดียวยอดนิยม7เมนูข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวและข้าวผัดกะเพราช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งสิ้น 1,525 รายการทั่วประเทศพบว่ามี316รายการหรือว่า1ใน5ที่ปรับราคาสูงขึ้นค่ะในจำนวนนี้ปรับราคาเพิ่มขึ้น5บาท146รายการปรับเพิ่ม10บาท163รายการแล้วก็กลุ่มเพิ่มแบบอื่นๆ7รายการนะคะอันนี้ก็สะท้อนว่าการปรับราคาส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับจำกัดค่ะแล้วก็เป็นไปตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าผลที่มาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้คนที่กล่าวถึงเรื่องบัตรสวัสดิการคนจนอีกท่านนึงก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชา

0: ชีวะนะคะเมื่อวานนี้ไปหาเสียงนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยได้บอกว่าได้อภิปรายในสภาไปแล้วนะคะว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยเคยย้ำหลายครั้งว่าการช่วยเหลือต้องเป็นแบบพุ่งเป้ามุ่งเป้าแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับสวนทางกันเชื่อว่าพวกเราทุกคนรู้จักคนที่มีฐานะดีพอสมควรแต่กลับได้เข้าโครงการนี้ในขณะที่รัฐกลับมาไล่บี้กับคนที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆเพียงเพราะว่าลูกหลานของเขาเอาเงินมาจุนเจือแล้วก็นำไปหักลดหย่อนภาษีรัฐกลับจะไปตัดสิทธิ์เขาแล้วตอนนี้ยังมาบังคับให้เลือกอีกนะคะว่าจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือว่าจะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนายอภิสิทธิ์บอกว่าประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางยิ่งกว่ากลุ่มคน25ล้านคนที่ไปใช้เงินในโครงการอื่นซะอีกนะคะจึงอยากจะให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าวิธีการที่จะทำอยู่เนี่ยไม่ใช่การมุ่งเป้าที่ถูกต้องที่ซ้ำร้ายก็คือเมื่อประชาชนกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถกลับไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้อีกเพราะว่าหมดเขตไปแล้วค่ะเมื่อถามว่าในประเด็นนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่ากลายเป็นการทำให้ลูกหลานเป็นคนอกตัญญูเพราะว่าทำให้พ่อแม่ถูกฟ้องร้องหรือเสียสิทธิ์นายอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเห็นด้วยนะคะซึ่งเป็นปัญหาจากการที่รัฐพยายามเข้มงวดกวดขันผิดที่ผิดทางจนเกินไปค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีคุณอังคณานะคะนีรภัยจิตสวเนี่ยก็โพสต์ Facebook แชร์ข่าวกระทรวงการคลังออกหลักเกณฑ์พิจารณาผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะตัดสิทธิ์บุคคลที่ลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีค่ะได้บอกว่าไม่รู้ว่าท่านรัฐมนตรีใช้ตรรกะอะไรคิดนะคะเพราะว่าคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการดูแลพ่อแม่เนื่องจากรัฐไม่มีสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่ได้เลยซึ่งมีตั้งแต่คนที่มีรายได้สูงจนถึงคนที่มีรายได้น้อยแต่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่มีรายได้น้อยในขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวบุคคลโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีรายได้ไม่เพียงพอกับการยังชีพและผู้ยากไร้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงเป็นสิทธิ์ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งถือว่าเป็นคนละส่วนกันนะคะถ้ารัฐมนตรีคิดแบบนี้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้คนจนคงจะจนลงอีกในขณะที่ความเหลื่อมล้ำในสังคมก็จะสูงขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับยังมีประเด็นอื่นๆให้คุณฟังได้กลับมาติดตามกันอีกนะครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าข่าว PR ของเรานะครับก็คุณผู้ฟังทักทายมาทาง Facebook นะครับแฟนคลับจากนครศรีธรรมราชครับฟังกันเยอะนะครับคุณธัญชนกบอกว่าสวัสดีทั้ง2ท่านรับฟังจากบางประม้าเมื่อวานนี้5โมงเย็นลมแรง

0: ว่าฝนตกหนักค่อยคลายร้อนไปได้บ้างนะครับคุณพันธ์สวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณวิมลนะครับบอกว่าช่วยด้วยครับแขกเนปาลพม่าเต็มพื้นที่เขตดินแดงแล้วบางคนได้สิทธิ์รักษาบัตรทองฟรีด้วยเหรอฮะจริงๆบัตรทองมันต้องเป็นคนไทยนะที่มีบัตรประชาชนคนไทยหรือว่าเขามีบัตรประชาชนหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องไปดูอีกทีนึงเนาะบางทีแบบหน้าแขกเขาอาจจะเป็นคนไทยก็ได้ หรือเปล่านะ อันนี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับแล้วก็คุณบุตรดานะครับบอกว่าอุทธรณ์อะไรเป็นศาลยุติธรรมเหรอ พูดถึงเรื่องอุทธรณ์สิทธิบัตรคนจนเนาะ นะครับแล้วก็คุณศาสิมานะครับหน้าจุดๆก็เอาแผ่นดินให้เขาไปเลยนะครับประมาณนี้โอ้วันนี้ก็ร้อนแรงกันนะแต่ละท่านนะครับคุณดวงพรบอกว่าได้ยินเสียงคุณดาราการแล้วคิดถึงเมื่อไหร่จะได้กลับมาเล่าเรื่องสนุกๆอีก
1: อ๋อนะคะ
0: สอน
1: ยังไม่มีกำหนดนะคะ
0: แถลงเลยยังไม่มีกำหนด
1: ยังไม่มีกำหนดค่ะ
0: ครับก็เป็นรายการที่คนชอบมากนะคุณฟังติดตามกันเยอะเลยนะ
1: ก็เสียดายเหมือนกันนะคะที่ต้องยุบเลิกโครงการไปยุบเลิกรายการไปนะคะยังไงถ้าเกิดว่าอยากจะฟังอีกก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาเยอะๆนะคะเผื่อจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้จัดรายการอีกนะคะ
0: ครับผมช่วงนี้นะฮะคุณฟังทริปอยุธยาสองแควนะครับก็ตอนนี้เหลือ3ที่นั่งแล้วสามที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับใครที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับอยากจะให้เร่งตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่จะพาคุณฟังไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ก็ที่สำคัญเนี่ยไปพร้อมกับครูข่าวคนดังนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอาจารย์คุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะฮะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดเส้นทางเลยนะครับกินรู้อยู่สบายแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้เพียงแค่ 15,900 บาทต่อท่านนะครับสำรองที่นั่งที่หมายเลข0944803076 0943966649และ0868251444นะครับก็โทรกันได้เลยนะครับ
1: ค่ะส่วนอีกไอเทมนึงที่อยากจะมาบอกคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากทำเค้กในหม้อหุงข้าวฟังทางนี้ค่ะมีหม้อหุงข้าวดิจิตอลแนะนำนะคะคาจิว่ารุ่น RC1804 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะมันมีความอัจฉริยะค่ะเพราะว่าทำได้ถึง6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารก็ได้หรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวเลยนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้ค่ะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอ.ก.แล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มส่วนถ้าใครจะใช้หุงข้าวเนี่ยเขาก็มีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำด้วยนะคะตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะบางคนบอกว่าจะล้างหม้อข้าวทีต้องแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณคืนนึงอะถึงจะแคะข้าวออกได้นะอันนี้ไม่ต้องค่ะมีนอนสติกด้วยนะคะโปรโมชั่นนะคะราคาปกติ 2,990 บาทตอนนี้ลดเหลือแค่990บาทเท่านั้นเองค่ะย้ำนะคะว่า990บาทซื้อตอนนี้มีของแถมเพิ่มให้ด้วย2รายการค่ะก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่มูลค่าของแถมนี่ก็เกือบ300เข้าไปแล้วนะคะโทรเลยนะคะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ครับมาติดตามเรื่องความมั่นคงกันบ้างนะครับรัฐบาลไทยยืนยันคัดค้านข้อเสนอของกัมพูชานะครับที่ต้องการให้กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสเนี่ยขยายไปสู่การพัฒนาพื้นที่ร่วมและก็การแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลก็ย้ำว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นควรจำกัดเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลและก็ไหลทวีปเท่านั้นพร้อมกับเตรียมยื่นข้อมูลโต้แย้งเหตุผลของกัมพูชาที่ระบุว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศสิ้นสุดลงแล้วนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็แถลงว่าไทยเนี่ยรู้สึกประหลาดใจนะและก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของกัมพูชาที่ไปยื่นเรื่องต่อเลขาธิการสหประชาชาติทำให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเนื่องจากว่าไทยยังเห็นว่าการเจรจาทวิภาคีระหว่าง2ประเทศเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าต่อได้อยู่นะครับนายเสียงศักดิ์บอกว่าก่อนหน้านี้ไทยก็ได้ชี้แจงต่อฝ่ายกัมพูชาอย่างชัดเจนแล้วนะครับทั้งในทางของการหารือระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและระดับผู้นำประเทศ ว่าการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ

0: ปี2544หรือว่า MOU 44เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อเปิดทางสู่การเจรจาในกรอบใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์ของอนุสัญญากฎหมายทะเลสหประชาชาติหรือว่า UNCLOS เนี่ยซึ่งกัมพูชาก็ได้เข้าเป็นภาคีแล้วไทยก็เห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรจะเริ่มต้นหารือเขตแดนทางทะเลแล้วก็ไหลทวีปก่อนหากการเจรจาไม่สามารถหาข้อยุติได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมจึงค่อยพิจารณากลไกอื่นตามกฎหมายระหว่างประเทศที่มีกำหนดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามกัมพูชาเนี่ยไปเลือกข้ามขั้นตอนในการประนอมโดยสมัครใจและก็เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับโดยทันทีโดยอ้างว่าไม่มีช่องทางในการเจรจาเหลืออยู่แล้วซึ่งไทยเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าไทยมีข้อเสนอข้อกังวล2 อย่างนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยกัมพูชาเสนอว่าในระหว่างที่ยังไม่สามารถตกลงเรื่องของเขตแดนทางทะเลได้เนี่ยก็ควรจะมีมาตรการชั่วคราวในการใช้พัฒนาพื้นที่ร่วมแล้วก็แบ่งปันทรัพยากรทางทะเลร่วมกันแต่ไทยก็เห็นว่าภารกิจของคณะประนอมภาคบังคับเนี่ยควรจำกัดอยู่แค่การกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปเท่านั้นไม่ควรจะไปขยายสู่เรื่องการพัฒนาพื้นที่ร่วมหรือว่าการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนื่องจากหากสามารถกำหนดเส้นเขตแดนได้อย่างชัดเจนอาจจะไม่เหลือพื้นที่ทับซ้อนที่จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือว่า JDA แต่อย่างใดครับส่วนประการที่2ไทยเนี่ยก็มองว่าการตัดสินใจของกัมพูชานั้นไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งผู้นำทั้งสองประเทศที่เคยหารือกันไว้ถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์การสร้างความไว้วางใจระหว่างกันแล้วก็การแก้ปัญหาทั้งเขตแดนทางบกและทะเลผ่านการพูดคุยคุณเสียศักดิ์บอกอีกนะครับว่าการที่กัมพูชาเลือกจะเดินหน้าสู่กระบวนการนี้เท่ากับว่าเป็นการปิดโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้านอื่นในอนาคตนะครับสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ไทยก็จะยื่นหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่กัมพูชาใช้อ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับและไม่เห็นด้วยกับการขยายขอบเขตอำนาจของกระบวนการไปสู่การพัฒนาพื้นที่ร่วมในขณะเดียวกันครับไทยก็จะเสนอรายชื่อผู้ประนีประนอมจำนวน2คนภายในระยะเวลาอันที่กำหนดนะครับเช่นเดียวกันกับที่กัมพูชามีการเสนอรายชื่อไปแล้วรัฐบาลไทยก็ยืนยันนะครับว่าบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและก็กฎหมายทางทะเลมีชื่อเสียงระดับสากลมีความรู้ทางวิชาการมีประสบการณ์ในทางปฏิบัติหลังจากนั้นคณะผู้ประนีประนอมทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันคัดเลือกบุคคล5คนนะบุคคลที่5เนี่ยซึ่งเป็นกลางเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะประนีประนอมนะครับทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยอาจจะใช้เวลามากกว่า2ปีอ้างอิงจากกรณีศึกษาระหว่างติมอร์เลสเตและก็ออสเตรเลียนะครับคุณเสียศักดิ์ก็ยังย้ำด้วยนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวอย่างที่มีการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวบางสำนักนะครับเนื่องจากไทยเนี่ยว่าเป็นภาคีของ UNCLOS และก็มีพันธกิจที่ต้องเข้าร่วมกระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศอยู่แล้วแต่ว่าไทยจะเข้าร่วมภายใต้จุดยืนของตัวเองไม่ใช่ตามเงื่อนไขที่กัมพูชากำหนดมาแล้วก็บอกว่าแม้ไทยจะเลือกไม่เข้าร่วมกระบวนการนะครับกลไกดังกล่าวก็ยังสามารถเดินต่อได้และท้ายที่สุดผลของคณะประนีประนอมก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายดังนั้นแล้วไทยยังเชื่อว่าการเจรจาโดยตรงระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังคงเป็นแนวทางที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรที่สุดในการแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ
1: คุณอนุทินนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าพูดคุยกับคุณศรีหศักดิ์นะคะว่ามีเรื่องของอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือ UNCLOS ว่าจะเข้าสู่กระบวนการยังไงนะคะแล้วก็การตั้งทีมตัวแทนเข้าไปพูดคุยเมื่อเข้าสู่กระบวนการ UNCLOS ก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าหัวหน้าคณะเนี่ยจะเป็นคุณศรีหศักดิ์ค่ะเมื่อถามต่อว่ากังวลหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมากัมพูชามักจะช่วงชิงความได้เปรียบบนเวทีโลกก่อนไทยตลอดเลยนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะทำไมต้องกังวลมัวแต่จะไปวิ่งตามคนโน้นคนนี้ไม่ได้นะคะเพราะเรามีความมั่นใจในความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของเราในการรักษาดินแดนของเราไว้แค่นี้เราก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวค่ะและตามหลักแล้วคนที่ต้องวิ่งไปโน่นนี่วิ่งหาความชอบธรรมก็แสดงว่ามันไม่มีความชอบธรรมนะคะจึงต้องไปแสวงหาแต่เรามั่นใจในความชอบธรรมของเราเราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาความชอบธรรมที่ไหนค่ะพอถามถึงกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอันคลอส

0: อสค่ะเพราะหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าทางกัมพูชาเป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้และเราก็ต่างเป็นภาคีต้องย้ำว่าเราต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยอะไรกันค่ะแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีก็ต้องเปลี่ยนกรอบนะคะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบด้วยส่วนเหตุผลที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าได้เดินหน้ามากกว่า 80% แล้วค่ะก็ต้องทำต่อในเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากลเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าไทยยกเลิกฝ่ายเดียวกัมพูชาก็ยืนยันว่าจะใช้กลไกอันคลอสหมายความว่าจากนี้ไปจะคุยกันแค่อันคลอสไม่คุยเรื่องความร่วมมืออื่นๆและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ยังไม่ต้องคุยการเปิดด่านไม่มีวันเปิดและนี่คือท่าทีของไทยค่ะ
1: ครับทางด้านของกัมพูชานะครับ Fresh News ของกัมพูชาก็อ้างแหล่งข่าวไม่เป็นทางการนะครับระบุว่า2ผู้เชี่ยวชาญที่กัมพูชาเลือกทำหน้าที่คณะกรรมการประนอมภาคบังคับของฝ่ายตนเนี่ยก็คือนายปีเตอร์ทักโซเจนเซนส์นะครับนักการทูตแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศชาวเดนมาร์กซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประนอมอันคอสมีส่วนช่วยในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเต้ระหว่างปี2016และก็2018นะครับและมีศาสตราจารย์ชองมาร์กชูเวอร์แนงส์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชาวฝรั่งเศสซึ่งเคยทำหน้าที่ในหลายคดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ หรือว่าศาลโลกนอกจากนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกนะครับว่าหลังจากนี้คณะกรรมการภาคบังคับเนี่ยก็ได้รับการจัดตั้งโดยสมบูรณ์แล้วนะครับคณะกรรมการจะทำหน้าที่กำกับดูแลแล้วก็ชี้แนะเรื่องของการแก้ไขข้อพิพาทนะครับ Fresh News ของกัมพูชาเนี่ยก็หันบอกว่ากัมพูชาได้หันมาใช้กลไกภายใต้อันคลอสหลังจากไทยได้ถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU 44นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำหน้าที่เป็นกรอบการเจรจาทางทะเลแบบทวิภาคีและเมื่อเร็วๆนี้นะครับฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยก็ย้ำว่าการตัดสินใจของกัมพูชาที่จะใช้กลไกภายใต้อันคลอสไม่ได้หมายความว่ากัมพูชาจะละทิ้งการเจรจาแต่ว่าเป็นการนำเข้าสู่การหารือในกรอบของกฎหมายที่ได้รับนะฮะการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นะครับนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวบริเวณขอบชายแดนอยู่นะคุณฟังครับทางพันเอกฤชาสุขสุวานันนะครับสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่ากัมพูชาเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อมกับอาวุธ RPG ล็อตใหม่นะครับและก็กำลังทหารจำนวนมากเข้ามาประชิดแนวชายแดนก็ยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่กองทัพบกก็ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและก็ติดตามข้อมูลจากข่าวที่เป็นทางการเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและก็ความตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและก็ความสงบเรียบร้อยของประชาชนครับ
0: ค่ะก็ขอมาที่เรื่องของคุณทักษิณนิดนึงนะคะตามที่กรมสรรพากรเขาดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากร 1.76 หมื่นล้านบาทจากคุณทักษิณเนี่ยนะคะตามคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งวินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายคดีจึงสิ้นสุดนะคะแล้วก็มีผลทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดค่ะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีนะคะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่านับแต่ประเมินภาษีในทักษิณ นะคะถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากคุณทักษิณมาอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนไปให้ชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรนะคะอธิบดีกรมสรรพากรนะคะบอกว่าปัจจุบันในกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของคุณทักษิณทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องคุณทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปนะคะโดยได้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศในช่วงในวันนี้นะครับกับช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวัง แค่คลิกก็อาจ

0: ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะครับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
3: ครับคุณโกสินวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเป็นยังไงครับ
5: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยนะครับก็ยังมีบางพื้นที่มีลักษณะของฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ลักษณะของฝนที่อาจจะเป็นลักษณะของฝนตกหนักมากเนี่ยน่าจะเน้นในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับแถบทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากที่อาจจะมีบางพื้นที่มีลักษณะของฝนตกหนักมากได้เนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยมีลักษณะของยอมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมบริเวณทางด้านประเทศเมียนมาประกอบกับในระยะนี้ก็ยังมีลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับ
3: ฮะถ้าดูตามพื้นที่ตามจังหวัดแล้วมีหนักๆเนี่ยที่ต้องระวังมีจังหวัดอะไรบ้างครับ
5: ก็จะมีในพื้นที่ทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากนะครับในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือที่อาจจะมีฝนตกหนักมากได้ส่วนในพื้นที่อื่นๆก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักแต่ว่าแนวโน้มก็ช่วงนี้ก็เริ่มเบาลงไปบ้างนะครับเนื่องจากลักษณะของตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่อ่อนกำลังลงไปบ้างนะครับทำให้ในเรื่องของฝนที่ตกหนาแน่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีบางพื้นที่มีปริมาณฝนที่ลดลงไปบ้างนะครับ
3: ครับทางแถบชลบุรีล่ะครับเป็นยังไงครับวันนี้คุณผู้ฟังถามมาฮะ
5: ในพื้นที่ชลบุรีเองลักษณะของฝนเนี่ยยังมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำแต่ฝนที่ตกก็จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับ
3: ครับขยับมากรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
5: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในเรื่องของฝนก็ยังมีอยู่บ้างแต่แนวโน้มลดลงจากช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้การกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30-40ของพื้นที่นะครับเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำครับ
4: ค่ะและภาคใต้ล่ะคะ
5: ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้เองเนี่ยครับในช่วงของวันนี้ก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างนะครับส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าลักษณะของฝนก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ
3: ครับมีถามเจาะมานะครับฝั่งอ่าวไทยภาคใต้เป็นยังไงโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชครับ
5: ครับทางนครศรีธรรมราชเองวันนี้ฝนก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ที่อาจจะมีกระจายได้หนาแน่นหน่อยก็จะเน้นในทางด้านที่ติดกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับลักษณะของฝนก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ครับ
4: ดิฉันได้ยินมาหลายท่านพูดบอกว่าทำไมหน้าฝนปีนี้มันอากาศมันร้อนแดดมันแรงจังนะคะอันนี้พอจะมี
3: ข้อม
4: ู
3: ลอะไร
4: ไหมคะ
5: ครับก็อย่าลืมว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตร้อนนะครับก็จะอยู่ในโซนเขตร้อนอยู่แล้วในช่วงที่สภาวะอากาศไม่มีฝนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของอุณหภูมิอากาศในช่วงฤดูฝนกับช่วงฤดูร้อนนะครับลักษณะอากาศเนี่ยก็คงจะร้อนไม่เท่ากับในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากว่ามันก็จะมีในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของเมฆหรือฝนที่เข้ามาในบางช่วงนะครับทำให้อากาศเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนมากเท่ากับในช่วงของฤดูร้อนแต่ว่าในช่วงที่ไม่มีฝนอากาศก็ร้อนเป็นปกตินะครับแต่อาจจะร้อนไม่เท่าฤดูร้อนเท่านั้นเอง
4: มันเกี่ยวกับเอนินโยอะไรที่เขาพูดกันหรือเปล่าคะ
5: อันนั้นก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับในเรื่องของสภาวะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาวะภูมิอากาศนะครับในช่วงของปีนี้ตั้งแต่ช่วงกลางปีจนถึงในช่วงปลายปีนะครับก็คาดว่าในเรื่องของสภาวะภูมิอากาศเนี่ยน่าจะเป็นปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางเป็นส่วน

0: ไปนะครับก็น่าจะส่งผลในเรื่องของอุณหภูมิได้อยู่บ้างแล้วก็ในเรื่องของปริมาณฝนนะครับแต่ว่าปัจจัยลักษณะของเอลนีโญเนี่ยมันจะดูในเรื่องของลักษณะการในระยะที่นานมากกว่านะครับถ้าเป็นระยะสั้นๆเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูปัจจัยเรื่องของเมฆเรื่องของฝนเรื่องของลมนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆมากกว่า
1: ค่ะได้ค่ะได้ยินว่าเอลนีโญเนี่ยก็คือน้ำจะน้อยฝนจะน้อยใช่ไหมคะ
0: โดยค่าเฉลี่ยทางสถิตินะครับที่เก็บรวบรวมข้อมูลกันมานะครับในช่วงของปีสภาวะภูมิอากาศแบบเอลนีโญเนี่ยในเรื่องของสภาวะในเรื่องของฝนในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าปกติได้ครับ
2: ครับมีคุณผู้ฟังสอบถามมาคุณโกศินครับคุณเอกนงหายป่วยหรือยัง
0: ครับ
2: ยังนะ
0: ครับ
2: โอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับก็ลักษณะการในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยช่วงนี้นะครับก็ยังมีบางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับในช่วงของวันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้นะครับ
2: ครับผมขอบคุณนะครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้โรคก็เยอะเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าโควิดเนี่ยมันกลับมาระบาดอีกรอบนึง
2: แล้ว
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางไปไหนในที่ที่มีคนหนาแน่นก็ใส่แมสไว้ดีกว่านะคะ
2: นะฮะ
1: ขอปิดท้ายกันที่เรื่องของกีฬานะคะฟีฟ่าใจแข็งไม่ลดราคาบอลโลกค่ะ JAS ก็สู้ไม่ไหวนะคะชาวไทยสอไม่ได้ชมค่ะมีความคืบหน้าเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่อเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาช่วง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะคะในส่วนของไทยที่ยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะคะซึ่งแฟนบอลก็รอชมฟุตบอลโลกต่างให้ความสนใจประเด็นนี้ค่ะท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจไม่เดินหน้าซื้อลิขสิทธิ์เนื่องจากมีแฟนบอลอีกส่วนหนึ่งคัดค้านในการนำภาษีประชาชนไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดก็ส่งผลให้รัฐบาลพับแผนไปนะคะก็เลยทำให้ภาคเอกชนขับเคี่ยวแข่งขันกันเปิดโต๊ะเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะมีรายงานว่าภาคเอกชน2รายที่เจรจากับฟีฟ่าก็คือบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า JAS อีกรายก็คือ True Vision นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้มีรายงานเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่า True Vision ตัดสินใจยุติการเจรจากับฟีฟ่าเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าตั้งไว้เพื่อขายให้กับประเทศไทยนั้นแพงเกินไปค่ะทำให้เหลือเพียงแค่ JAS เท่านั้นที่ยังเดินหน้าเปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ชมกันนะคะตามรายงานระบุอีกว่าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ของไทยอาจจะไม่ใช่รูปแบบดูฟรีเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับชมจะต้องเสียค่าบริการค่ะขณะที่นายโสพลโสรัตอัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินนะคะบอกว่าจัสมินอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกับทางฟีฟ่าค่ะซึ่งฟีฟ่ายังยืนกรานราคาที่40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนะคะแต่ว่า JAS นั้นมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปขณะที่เวียดนามเนี่ยจ่ายแค่15ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะโดย JAS ต้องการราคาใกล้กับเวียดนามจ่ายนะคะอย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่ายิ่งใกล้วันแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ก็ยิ่งเจรจายากค่ะแล้วถ้าต่อรองราคาไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมปล่อยไปนะคะเพราะหากเป็นราคาที่ทางฟีฟ่ากำหนดนะคะฝืนเอามาก็ขาดทุนค่ะแต่ถ้า JAS ไม่ได้ลิขสิทธิ์มาก็เชื่อว่าจะกระทบต่อสมาชิกที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเพราะว่าผู้ที่ต้องการดูช่องทางธรรมชาติก็จะไม่จ่ายอยู่ดีนะคะนายสุรัตน์บอกว่าส่วนลิขสิทธิ์บอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นปีแรกที่ผ่านมามียอดผู้สมัครเป็นสมาชิกราว 1,600,000 คนคิดว่าปีที่2จะทำการตลาดเพื่อดึงสมาชิกเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มองกรณีที่จำนวนสมาชิกพรีเมียร์ลีกทรงตัวที่ 1,600,000 คน JAS พออยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้กำไรมหาก็ตามค่ะ
2: ครับทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับคุณดาราการทองริมและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแต่ว่าผมมีต่อคุณมอร์นิ่งอาเซียนต่อนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็อยู่กันก่อนนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ลาสำหรับข่าวหน้าหนึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อ

0: ถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: หกนาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะครับประจำเช้าวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะครับเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์วีรวรรณวรรุษและผมภูเบศสุนีนะครับ
7: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
6: อรุณสวัสดิ์ครับ
7: แล้วก็คุณฟังที่รักยิ่งทุกคนค่ะฟังเสียงคุณเวทตั้งแต่ตีห้าแล้วจะตื่นได้เลยตีสาม
6: ครับอาจารย์ตื่นเช้านะปกติก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเน
7: า
6: ะ
7: ค่ะก็รวบรวมเพื่อจะเป็นการคือปกติก็ทำงานตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะรวบรวมข่าวแต่ไม่ใช่อัปเดตข่าวก็เพิ่งจะมันคือหมายว่าตื่นขึ้นมาตีสามนี่มาอัปเดตข่าวอีกทีนึงเน
6: า
7: ะ
6: เพื่อให้ได้ข่าวที่สดที่สุดมาฝากคุณผู้ฟังนะอาจารย์ครับ
7: แต่ไม่ใช่หมายความว่าแค่มาผมเมื่อเราจะจัดงานจัดมารายงานข่าวมาพูดคุยข่าวในวันเสาร์นะแต่ว่าตลอดเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ติดข่าวต้องฟังข่าวตลอดเวลา มันเหมือนกับเป็นอาหารน่ะถ้าไม่ฟังข่าวมันขาดอะไรไปนะ
6: ใช่ใช่เหมือนกับผู้ฟังของเรานี่แหละ เรียกได้ว่าเสพติดข่าว เสพติดข่าวนะฮะ
7: น่ารัก
6: แต่หลายคนก็ติดตามฟังมาตั้งแต่เช้าบางท่านเนี่ยก็คือตั้งแต่เช้ายันดึกต้องใช้คำนี้เลย
7: ดิฉันต้องขอพูดอย่างนี้โดยตัวดิฉันเองเนี่ยคลื่นเนี่ยน
6: ะ
7: 100.5 เนี่ยก็จะแบบอยู่ติดอยู่ประจำในวิทยุเลยไม่ได้มีคลื่นอื่นนะก็คือเราจะได้ติดตามข่าวสารตลอดเวลาทั้งวันด้วยนะ
6: ครับผมนะฮะก็คุณฟังก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านทางเพจ Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับหรือว่าจะเป็นทาง LINE นะครับ LINE @MCOTNews นะครับก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ
7: ก็มีข่าวคราวเยอะแยะเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มอาเซียนแล้วก็ยังวันนี้มีเรื่องของสุขภาพมาหลายข่าวด้วยกันเนาะ
6: ใช่แล้วนะครับ
7: มาติดตามกันก่อนคนเริ่มเลยเน
6: า
7: ะ
6: ผมจะไปเริ่มต้นที่เรื่องของฟิลิปปินส์ก่อนเลยแล้วกันอาจารย์มีเรื่องของภัยพิบัตินะครับฟิลิปปินส์ตอนนี้มีการประกาศยกระดับเตือนภัยพายุดีเพรสชันเอสเทอร์นะครับตอนนี้กำลังถล่มทางเหนือพร้อมกับประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฟิลิปปินส์นะครับหรือว่าพากาซ่านะครับเขาประกาศยกระดับเตือนภัยสภาพอากาศขั้นสูงสุดในพื้นที่ตอนเหนือสุดของประเทศครับหลังจาก

0: หย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่า LPA นะครับที่ก่อตัวขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของหมู่เกาะบาตาเนสนะครับได้ทวีกำลังแรงขึ้นตอนนี้เป็นพายุ Depression เขตร้อนอย่างเป็นทางการแล้วและพายุลูกนี้นะครับได้รับชื่อว่าเป็นพายุ Depressionเอสเธอร์นะครับชื่อแบบชื่อน่ารักดีนะเหมือนดาราไทยเลยนะฮะก็ส่งผลให้แต่ว่าชื่อน่ารักแต่ว่าพฤติกรรมก็อาจจะไม่ได้น่ารักเท่าไหร่นะ
1: ม
0: ัน
1: มีความรุนแรง
0: ใช่ค่ะส่งผลให้ทางการเนี่ยต้องสั่งประกาศสัญญาณเตือนภัยลมพายุหมุนเขตร้อนในระดับที่1นะครับเหนือจังหวัดทางเกาะบาตาเนสทันทีในช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากแถลงการแล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดของปากาซานี่เขาพบว่าเจ้าพายุ Depression เอสเธอร์เนี่ยมีศูนย์กลางห่างจากเทศบาลอิตบายัตจังหวัดบาตาเนสไปที่ตะวันตกประมาณ225กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวพายุเนี่ยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็มีกำลังลมนะครับกระโชกแรงหนาแน่นพุ่งสูง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับและตอนนี้พายุก็กำลังเคลื่อนหน้ามุ่งไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่เร็วมากนะครับทางผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศของปากาซาเนี่ยเขาบอกว่าอิทธิพลของพายุ Depression เอสเธอร์เนี่ยนะครับก็จะทำให้จังหวัดที่เป็นเกาะอย่างบาตาเนสนะครับต้องเผชิญกับฝนตกหนักจู่โจมอย่างต่อเนื่องและมีลมกระโชกแรงที่อาจจะสร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างและก็ที่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงได้ก็ขอเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากน้ำท่วมฉับพลันและก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันก็คือเจ้าพายุเอสเธอร์ลูกนี้เนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นตัวเร่งและทวีกำลังแรงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือที่ชาวฟิลิปปินส์เขาจะเรียกกันนะครับ ว่าลมฮาบากัต
1: โอ้ฮาบากัตภาษาตะกล็อกกัน
0: ใช่ครับอันนี้เนี่ยมันก็จะมีกำลังแรงขึ้นอย่างมากนะครับส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อพื้นที่ทางตอนใต้แล้วก็ฝั่งตะวันตกของเกาะลูซอนโดยเฉพาะในภูมิภาคอิลอกอสจังหวัดอัปราจังหวัดเบงเกตนะครับแล้วก็จังหวัดซัมบาเลสนะครับซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยพวกนี้นะครับก็เผชิญกับฝนตกหนักสลับเบาๆเป็นระยะอยู่แล้วตลอดทั้งวันขณะที่ในเขตพื้นที่เมืองหลวงอย่างเมโทรมะนิลานะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนเหลือของหุบเขาคากายันนะครับในเขตบริหารคอเดเลล่าจังหวัดบาทาตันจังหวัดคาติวีนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยนะก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อเนาะนะครับสภาพอากาศเมื่อวานนี้ก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหนาทึบฝนกระจายตัวควบคู่กับพายุฝนฟ้าคะนองหลายๆจุดนะครับและพื้นที่ที่เหลือของฟิลิปปินส์สภาพอากาศโดยทั่วไปก็ยังคงมีแดดออกมีสภาพอากาศที่ดีในช่วงเช้าแต่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้ในช่วงบ่ายและค่ำเหมือนกันส่วนผลกระทบทางทะเลเขาก็เตือนด้วยนะครับว่าอาจจะทำให้เกิดคลื่นลมแรงถึงขั้นที่เป็นอันตรายในบริเวณน่านน้ำของจังหวัดบาตาเนสนั่นเองนะครับแล้วก็มีการออกคำเตือนให้พวกเรือเล็กเรือใหญ่อะไรต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการออกเดินเรือในช่วงนี้แล้วก็ช่วงท้ายๆของแถลงการครับอาจารย
1: ์
0: เขาก็เน้นย้ำแจ้งเตือนประชาชนชาวฟิลิปปินส์นะครับบอกว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเราเริ่มไปแล้ว
0: เข้าหลังเราแต่ว่าแบบว่าแซงโค้งไปเลยได้รับพายุลูกแรกเรียบร้อยแล้ว
1: แต่เขารุนแรงกว่านะเพราะว่าในแต่ละปีฟิลิปปินส์รับศึกหนักเลยในการที่จะมีพายุถล่มในปีนึงประมาณ20กว่าลูกถึง30ลูกนะ
0: ครับ
1: ก็เห็นอยู่นะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงเนี่ยทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเลยอ
0: ่
1: ะเรียกว่าเต็มๆเลยรับพายุเข้ามาเนี่ยนะอยู่ตรงกลางๆตรงถ้าเราดูแผนที่นะตรงมหาสมุทรแปซิฟิกอะเนาะแต่บ้านเราเนี่ยโชคดีนะคุณภูเบศที่เรามีทั้งเวียดนามเนี่ยนะ
0: คอยกั้น
1: คอยกั้นแล้วก็ยังเข้ามาเขิบเข้ามาก็จะมีกัมพูชาสปปลาวด้วยแล้วก็กัมพูชาเนาะกั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยนับว่าเป็นบุญของพวกเราเนาะบรรพบุรุษได้สร้างผืนแผ่นดินเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรักแล้วก็หวงแหนเนี่ยนะคะทีนี้มาดูเมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องฟิลิปปินส์แล้วก็จะขอพาคุณฟังไปที่ประเทศบูไนบูไนนี่ก็เป็นประเทศเล็กเรียกว่าเล็กที่สุดในบรรดา11ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะมีประชากรก็ประมาณครึ่งล้านคนเท่านั้นเองอ
0: ่
1: ะ 500,000 คนเท่านั้นนะคะน้อยที่สุดเลยใน11ประเทศในอาเซียนเนี่ยนะไม่ค่อยจะมีข่าวคราวออกมาหรอกนะเกี่ยวกับบรูไนเนี่ยแต่ว่ารายการของเราก็จะมีผู้สื่อข่าวจากบรูไนโดยตรงนะ
0: คุณแจ็คกี
1: ้ใช่ค่ะคุณแจ็คกี้ชานเนี่ยนะโอ้

0: ภาษาไทยเก่งนะที่ยังก็ฟังอยู่นะทีนี้มาดูเนี่ยนะวันนี้ก็มีข่าวมานะโดยบรูไนเนี่ยเกิดจะมีการปรับครม.ครั้งใหญ่เลยนะองค์สุลต่านฮัสนาโบเคียเนี่ยนะท่านเป็นสุลต่านของบรูไนแล้วก็เป็นทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยก็ประกาศนะทรงประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เนี่ยโดยตัวพระองค์เองนะก็จะรั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะแต่ทีนี้เนี่ยมีการประกาศแต่งตั้งพระโอรสเพิ่มขึ้นของสองพระโอรสของพระองค์เนี่ยสองพระองค์นะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการวางแผนสืบทอดอำนาจต่อไปนะในรัฐสุลต่านเนี่ยที่เขาบอกว่าก็ร่ำรวยด้วยน้ำมันแห่งนี้เนี่ยนะคะคุณฟังค่ะ11ประเทศในอาเซียนเนี่ยก็มีประเทศเพียงบูนายประเทศเดียวค่ะที่ยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะองค์สุลต่านเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีคลังนะฮะพระองค์ก็ยังดำรงตำแหน่งทั้ง3ตำแหน่งที่สำคัญนี้ทีนี้พระองค์เนี่ยทรงแต่งตั้งเจ้าชายอับดุลมาลิกนะพระโอรสที่ตอนนี้มีพระชนษา42ปีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกนะของเจ้าชายมาลิกนะแล้วก็แต่งตั้งเจ้าชายอับดุลมาทีนนะพระราชโอรสองค์เล็กอีกพระองค์หนึ่งตอนนี้พระชนษา34ปีนะผู้ที่แบบโอ้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะแบบว่ามีพระสิริโฉมแล้วก็เป็นขวัญใจชาวโซเชียลเลยเนี่ยนะทรงเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะองค์เล็กนะองค์เล็กของสุลต่านโบเคียนะแล้วก็เป็นตำแหน่งที่กษัตริย์โบเคียเนี่ยทรงดำรงตำแหน่งมาก่อนเนี่ยนะคะทีนี้สำหรับเจ้าชายอัลมาชาดีซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเช่นเดิมเนี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่อีก3ตำแหน่งเพื่อส่งเสริมการประสานงานด้านนโยบายของรัฐบาลขณะที่กระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวก็จะได้รับการปรับโครงสร้างใหม่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและก็อุตสาหกรรมเนี่ยนะทีนี้การปรับครม.ครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่านับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2022เป็นต้องต้นเปลี่ยนต้นมานะแล้วก็เกิดขึ้นขณะที่บรูไนเนี่ยกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานโลกที่เกิดจากสงครามสหรัฐกับอิหร่านทั้งยังเกิดขึ้น1ปีก่อนที่กษัตริย์โบเคียผู้ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกนะณขณะนี้เนี่ยทรงขึ้นครองราชเมื่อตั้งแต่ปี1967แล้วก็จะทรงเฉลิมฉลองวาระครบรอบ60ปีแห่งการครองราชด้วยเนี่ยนะคะทั้งนี้กษัตริย์โบเคียค่ะซึ่งขณะนี้พระองค์มีพระชนมายุ79พรรษาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคือทรงดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในรัฐบาลแล้วก็ทรงปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนเนี่ยน้อยลงในปีนี้หลังจากที่พระองค์เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนชานุหรือข้อเข่าเนี่ยนะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ
1: ขยับขึ้นมาจากบรูไนมาที่สิงคโปร์กันบ้างครับอาจารย์นะครับตอนนี้เนี่ยทางสิงคโปร์เขาก็เดินหน้ายกระดับความมั่นคงทางอาหารครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของเขาเลยนะครับหลังจากฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์ทราวส์แห่งแรกของประเทศเนี่ยเริ่มเปิดฉากเดินเครื่องอย่างเต็มระบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ดำเนินงานแบบเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเขาตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็นปั๊มที่จะปั๊มกำลังการผลิตให้ได้สูงสุดเนี่ย 3,000 ตันต่อปีเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศแล้วก็สร้างระบบอาหารอย่างยั่งยืนนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ก็คือบริษัท Blue Aqua International ครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลกนะครับโดยฟาร์มปลาทราวด์ไฮเทคแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่บนพื้นที่บนบกนะครับขนาด 1.6 เฮกตาร์ประมาณ10ไร่ในย่านริมซูคังอันนี้มันในเมืองไหมอาจารย์
0: ริมส
1: ุ
0: ขัง
1: อาจารย์พอรู้ไหม
0: เป็นเมืองค่ะเป็นเมือง
1: อยู่ในเมืองเลยเนาะนะฮะคือในเฟสแรกเนี่ยฟาร์มแห่งนี้นะครับก็จะเริ่มเดินเครื่องผลิตปลาทราวด์ให้ได้ก่อนที่1,200 ตันต่อปีแล้วเขามีแผนจะทยอยเพิ่มกำลังการผลิตให้แตะระดับสูงสุดนะครับก็คือ 3,000 ตันต่อปีภายในปี2028ครับคุณฟาชาร์ดชิเซเชียนนะครับประธานกรรมการบริหารและก็กลุ่มผู้ก่อตั้งกลุ่ม Blue Aqua เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเลขเป้าหมายที่ 3,000 ตันนี้ก็ถือว่าสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสถิติการผลิตอาหารทะเลทั้งหมดของสิงคโปร์ในปี2025ที่ทำไว้ได้เพียงแค่ 3,800 ตันเท่านั้นแล้วฟาร์มใหม่

0: ่แห่งนี้นะครับก็จะกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในการผลักดันให้สิงคโปร์บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติฉบับปรับปรุงนั่นก็คือการผลิตโปรตีนทั้งประเภทไข่อาหารทะเลให้ได้ 30% ของความต้องการภายในประเทศภายในปี2035ครับแล้วความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมการเกษตรแล้วก็ฟาร์มในสิงคโปร์เนี่ยเขากำลังเผชิญกับตอนนี้เนี่ยภาวะซบเซาอยู
1: ่
0: แล้วมันมีฟาร์มท้องถิ่นที่ทยอยปิดตัวลงหลายแห่งตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาก็มาจากปัญหาเรื่องของต้นทุนค่าพลังงานแล้วก็ค่าดำเนินการที่มัน
1: แพงขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันสูงขึ้นฮะแต่ว่าการเปิดตัวของ Blue Aqua ตรงนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนก็ยังมีความเชื่อมั่นแล้วก็มองเห็นโอกาสการเติบโตในธุรกิจนี้สำหรับปลาเรนโบว์ทราวเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสัตว์น้ำเมืองหนาวนะครับตามปกติเนี่ยจะต้องเพาะเลี้ยงในภูมิภาคที่มีอากาศเย็น อย่างเช่นยุโรปอเมริกาเหนือนะครับแล้วการจะเอามาเลี้ยงในประเทศเขตร้อนชื้นแบบสิงคโปร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากฟาร์มเขาก็เลยต้องลงทุนสูงมากนะครับ
1: เยอะเลยแหละ
0: 35ล้านดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็950ล้านบาทนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเงินลงทุน45ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ของบริษัทนะครับที่เขามีการขยายธุรกิจสัตว์น้ำที่นี
1: ่
0: และก็ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งนะครับจากสำนักงานอาหารแห่งชาติสิงคโปร์ผ่านกองทุนขับเคลื่อนเกษตรและก็อาหารหัวใจขับเคลื่อนหัวใจสำคัญที่ทำให้ปลาเมืองหนาวมันโตในเขตร้อนได้เนี่ยคืออะไรทราบไหมฮะ
1: ควบคุมอุณหภูมิเสีย
0: ใช่เขาใช้เทคโนโลยีระบบหมุนเวียนน้ำบนบกขั้นสูงทำหน้าที่ทั้งกรองบำบัดควบคุมอุณหภูมิแล้วก็เอาน้ำเนี่ยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เขาเป็นประเทศอยู่แล้วนะสิงคโปร์เรื่องของการเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมใช่แล้วก็
1: เขามารีไซเคิลใหม่ได้อย่างดี
0: ค่ะใช่เอาน้ำเค็มมาทำน้ำจืดเนี่ยก็คือแบบว่าไม่มีใครสู้เขาได้แหละนะฮะก็ทำให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมความสะอาดแล้วก็ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพแบบเบ็ดเสร็จเลยไม่ต้องไปพึ่งพาสภาพอากาศข้างนอกมันจะร้อนจะหนาวยังไงช่างมันอันนี้เหมาะสำหรับประเทศที่มีพื้นที่และก็โรงงานแรงงานแบบจำกัดแบบสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วกระบวนการทำงานของฟาร์มไฮเทคแบบนี้นะครับเขาก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนเริ่มจากการที่เขาเอาไข่ปลาทราวเนี่ยผ่านห้องปลอดเชื้อโดยเฉพาะแล้วก็รองรับสูงสุดเนี่ยกว่า 360,000 ฟองแล้วจากนั้นก็จะเอาเข้าไปในโรงฟักไข่ที่มันใช้แบบน้ำเย็นจัดเลยนะจ๊ะเพื่อควบคุมความเร็วในการฟักพอลูกปลาออกมาก็ใช้อาหารจากถุงไข่แดงที่มันหมดแล้วนะครับจึงจะให้อาหารนะฮะแล้วก็ย้ายปลาเข้าไปแบบหมายถึงว่าถุงไข่แดงของตัวไข่อ่ะนะฮะเขาถึงจะย้ายไปยังทางอนุบาลตามหลักนะฮะแล้วก็ขุนประมาณ3-5 เดือนนะฮะให้ได้ขนาดพอจับที่ประมาณครึ่งโล
1: ขายได้มาบริโภคได้นะโตขึ้น
0: ก็จะใช้เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก10-18 เดือนนะกว่าจะโตตามมาตรฐานสูงสุดเนี่ย2กิโลกรัม
1: ประมาณ1ปีเสร็จๆเอาตีเสร็จงั้นเน
0: า
1: ะ
0: ถ้า5เดือนก็ประมาณครึ่งโลนะแต่ว่าจะเอาแบบ
1: ถ้าโตขึ้นอีกหน่อยได้มาตรฐานเน
0: า
1: ะ
0: ตัวใหญ่มาตรฐานเลย2กิโลเนี่ยก็ประมาณ10-18 เดือน
1: 18เดือนก็คือ1ปี1ปีครึ่ง
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: โอ้นี่คุณภูเบศเล่าไปดิฉันก็นึกภาพไปโอ้โหใช้ไฮเทคเลยนะสิงคโปร์นะและอย่างสิงคโปร์เป็นประเทศที่อย่างที่คุณว่าก็คือพื้นที่จำกัด
0: ใช่
1: นะก็ยังต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
0: แล้วก็ใช้ทรัพยากรแบบคุ้มค่ามากๆ
1: แล้วก็จะลดการพึ่งพาที่จะนำเข้าอาหารจากต่างประเทศด้วยเนาะแล้วก็คือฟาร์มเลี้ยงนะปลาทราวเลยนะทราวนี่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าเป็นปลาจากทางเมืองหนาวนะ
0: ใช่ครับ
1: ทราวนะทีนี้อันนั้นคือฟาร์มที่เขาแบบถูกต้องแล้วก็กินเพื่อการบริเลี้ยงเพื่อการบริโภคนะมาดูข่าวหนึ่งออสเตรเลียอันนี้ทำฟาร์มเพาะแมลงสาบเถื่อน
0: ดูดิ
1: แมลงสาบเถื่อนดิฉันนึกแหมแมลงคุณโอ้โหดิฉันจะแมลงสาบแค่ตัวเล็กดิฉันก็รู้สึกกรีดกราดออกมาเลยเนี่ยนะแต่นี่แมลงสาบก็บอกบางตัวเนี่ยนะใหญ่เท่ากับฝ่ามือเลย อะไรเนี่ยจริงค่ะดูในภาพเนี่ยก็บอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ข่าวนี้เห็นแล้วโอ้คือออสเตรเลียเขาเลยทลายฟาร์มนะอันนี้เป็นฟาร์มน
0: ะ
1: เลี้ยงแมลงสาบโดยเฉพาะนะ
0: เขาเลี้ยงทำไมก่อน
1: เขาเลี้ยงอ้าวก็เพื่อที่เขาจะไปส่งไปแบบเป็นอาหารของพวกสัตว์ที่มันโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกกิ้งก่าอะไรพวกนั้นด้วยนะ
0: น
1: ี่แหละเออทีนี้ตามข่าวก็บอกงี้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าของออสเตรเลียเนี่ยก็ได้เข้าตรวจค้นแล้วก็ทลายขบวนการเพาะเลี้ยงแมลงสาบที่มันผิดกฎหมายนะในพื้นที่ชนบทของประเทศเนี่ยพร้อมกัน

0: ยึดแมลงสาบเนี่ยนะแมลงสาบเถื่อนนะเขาทำเถื่อนนะไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยกว่า 100,000 ตัวซึ่งก็มีมูลค่าในตลาดค้าสัตว์เนี่ยนะฮะที่ค้าสัตว์แปลกๆเนี่ยสูงกว่า 200,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือเทียบเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 4,600,000 บาทเนี่ยนะคะโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลียก็ออกมาเปิดเผยวันนี้นี่เองนะคะว่าการปลดค้นเกิดขึ้นที่สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ในเมืองบาธเฮิร์สต์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของนครซิดนีย์นะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยพบแมลงสาบผิดกฎหมายจำนวนมากเลยรวมถึงแมลงสาบมาดากัสการ์นะมาดากัสการ์นี่ชื่อเสียงโด่งดังนะคือแมลงสาบมาดากัสการ์เนี่ยมันจะส่งเสียงขู่นะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่ามาดากัสการ์ hissing cockroach นะ
1: มีเสียงด้วยเหรอฮะ
0: มีเสียงเลยมาดากัสการ์ตัวมันใหญ่เนี่ยมันเลยมันจะขู่ไงแล้วมันจะส่งเสียงแบบปีกมันไงhissing hissing cockroach นะ cockroach ก็คือแมลงสาบนะ cockroach เนี่ยนะก็มีขนาดใหญ่นะแล้วก็ส่งเสียงดังเพื่อเป็นการป้องกันตัวจากศัตรูนะนอกจากนี้ยังพบแมลงสาบ dubia dubia นะ dubia cockroach ซึ่งเป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นที่มักจะถูกเพาะเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงจำพวกกิ้งก่าแล้วก็สัตว์เล็กคลานอื่นๆเนี่ยทีนี้จากการดูภาพถ่ายเนี่ยนะจากการตรวจยึดเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแมลงสาบมาดากัสการ์บางตัวนะมีขนาดใหญ่จนเกือบจะปกคลุมฝ่ามือของผู้ใหญ่ได้ทั้งหมดด้วยคุณคิดดูมันใหญ่ขนาดไหนล่ะนะทีนี้โฆษกกระทรวงสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียบอกว่าทางการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรเลียแต่และก็จะดำเนินการอย่างจริงจังต่อผู้ที่ละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียออกมาเปิดเผยนะบอกว่ามีการพบนะว่ามีการเพาะเลี้ยงแล้วก็ซื้อขายแมลงสาบต่างถิ่นเนี่ยอย่างผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนเนี่ยนะคะไปยังผู้ประกอบการร้านที่เลี้ยงแล้วก็ที่ผู้ประกอบการสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยโฆษกของเจ้าหน้าที่ของด้านสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียก็ออกมาพูดชัดเจนนะหลังจากตรวจยึดแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดำเนินการกำจัดแมลงทั้งหมดนะเขาไม่เก็บเอาไว้ก็กำจัดทั้งหมดเลยซึ่งถือเป็นภารกิจที่มันไม่ง่ายนะเนื่องจากแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความทนทานสูงมันจริงเนาะมันทนทานจริงๆเนาะจนกลายเป็นที่มาของตำนานเมืองที่เล่าขานกันว่าอาจสามารถรอดชีวิตจากการระเบิดนิวเคลียร์อย่างได้เลยอ่ะคุณนะแมลงสาบเนี่ยสามารถจะรอดพ้นจากนิวเคลียร์นะความ
1: ที่มันมีพัฒนาการ
0: เออมันสามารถเขาเรียกอะไรมันจะฆ่าบางทีมันก็ไม่ตายนะคุณเห็นมันกระเดาวิ่งนิดๆหน่อยเดี๋ยว
1: เดี๋ยวมันฟื้น
0: มันเดินก็ฟื้น
1: มันทนทานมาก
0: มันทนทาน
1: เหมือนมันจะเป็นสปีชีส์เดียวกับปลาหมอคลางดำหรือเปล่ามันอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อม
0: เห็นในภาพแล้วมันเกาะเสื้อคุณเห็นแล้วมันอดไม่ได้นะมัน
1: ต้องใช้คำว่ามันปรับตัวเก่ง
0: เก่งด้วยใช่ค่ะที่มันอยู่รอดได้แล้วนี่เขามันเลี้ยงแบบผิดกฎหมายนะคุณตัวมันเริ่มเท่มเลยนะโอ
1: ้แค่ฟังชื่อก็สยองแล้วนะมาอีกเรื่องนึงครับอาจารย์เมื่อวานนี้วันสิ่งแวดล้อมโลกใช่ไหมฮะนะก็ทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของฟิลิปปินส์นะครับหรือว่า DENR นะครับเขามีการประกาศลงนามข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวเวลา5ปีนะครับร่วมกับ The Ocean Clean Up นะครับองค์กรไม่แสวงหากำไรด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมระดับโลกอันนี้เนี่ยก็มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รอตเทอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะครับเพื่อร่วมมือการทำความสะอาดแล้วก็กู้คืนระบบนิเวศของแม่น้ำปาสิกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงมะนิลาที่กำลังเผชิญกับวิกฤตขยะพลาสติกรุนแรงในเวลานี้เลยเบื้องต้นข้อตกลงนี้นะครับทั้งสององค์กรเขาก็มีเป้าหมายร่วมกันในการกำจัดขยะพลาสติกที่มันลอยอยู่บนผิวน้ำพร้อมทั้งเตรียมนำเทคโนโลยีในการทำความสะอาดระบบทางน้ำที่มีต้นทุนต่ำเข้ามาปรับใช้ควบคู่กับการแบ่งปันข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และประเมินสภาพแวดล้อมพื้นฐานอย่างเป็นระบบครับเขาก็มีเป้าหมายสูงสุดก็คือการสกัดกั้นไม่ให้ขยะพลาสติกจากเมืองหลวงเนี่ยมันไหลทะลักลงสู่อ่าวมะนิลาและก็มหาสมุทรครับรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของฟิลิปปินส์เนี่ยนายฮวนมิเกลคูนานะครับเขาก็แถลงอย่างตรงไปตรงมาเลยครับว่าแม่น้ำปาสิกเนี่ยคือตอนนี้ต้องแบกรับภาระจากพฤติกรรมการบริโภคของคนฟิลิปปินส์เนี่ยมาเป็นเวลานานแบบเกินไปแล้วนะฮะรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็จะไม่ยอมปล่อยให้แม่น้ำสายนี้กลายเป็นเหมือนท่อส่งขยะพลาสติกที่มันไหลลงสู่ทะเล ลงสู่มหาสมุทรอีกต่อไปซึ่งข้อตกลงตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นก้าวสำคัญแล้วก็เด็ดขาดในการทำลายวงจรอุบาทนะครับให้จบลงสำหรับยุทธศาสตร์

การทำงานตามข้อตกลงใหม่ก็คือเขาจะใช้แนวทาง2ประสานก็คือด้านนึงก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบให้กลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือที่ตามกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่ากฎหมายของเขาเนี่ยนะครับซึ่งกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องมีสัดส่วนในการรับผิดชอบเก็บกลับคืนแล้วก็รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ตัวเอง

0: ร้อยนะครับโดยโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ณกรุงเฮกและสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์นะครับประจำกรุงมะนิลาอีกด้วยแล้วนวัตกรรมที่จะเอามาใช้ในแม่น้ำปาสิกนั่นก็คือระบบเรือดักจับขยะพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีชื่อว่า Interceptor นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์แล้วก็สร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับ The Ocean Clean Up นะครับโดยเรือระบบนี้นะครับก็สามารถดักจับแล้วก็ลำเลียงขยะพลาสติกเนี่ยขึ้นแม่น้ำโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปดักแล้วก็มาคอยเก็บโดยคนนะก่อนที่ขยะเหล่านี้เนี่ยมันจะลอยสู่ทะเลซึ่งที่ผ่านมาองค์กรนี้เขาก็มีการส่งเรือ Interceptor เนี่ยไปปฏิบัติภารกิจมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็สามารถกำจัดขยะพลาสติกจากแม่น้ำรวมกันได้หลาย10ล้านกิโลกรัมแล้วนะครับการเดินทางมาขยายงานในฟิลิปปินส์ครั้งนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า30 City Program ของ The Ocean Clean Up นะครับเขามีการตั้งเป้าจากขยายปฏิบัติการทำความสะอาดแม่น้ำสายหลักในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเลยเนี่ยให้ได้ต่อเนื่อง5ปีแล้วโครงการนี้เขาก็เน้นไปที่การสร้างขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็งบประมาณในการจัดการแม่น้ำปาสิกเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการนี้พอมันสิ้นสุดลงแล้วนะครับแล้วก็มีความพร้อมเต็มที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในการที่จะเข้าใจเทคโนโลยีอย่างถ่องแท้แล้วก็สามารถสานต่อระบบในการดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ำปาสิกได้ หลังจากเรือลำนี้เนี่ย Interceptor เนี่ยออกไปที่อื่นแล้วนะครับก็คือคุณต้องสานต่อแล้วแหละแม่น้ำนี้แม่น้ำตรงนี้มันจะทำยังไงมันจะยังสะอาดอยู่ต่อไปได้นะครับ
1: ก็อย่าลืมว่าฟิลิปปินส์นี่ก็แออัดนะมีประชากรอยู่ถึง100ล้านกว่าคนออกไปแล้วนะเป็นอันดับ2ไอ้ที่รองจากอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้อินโดนีเซียก็มีประชากรอยู่280ล้านคนนะ
0: ใช่แต่ตอนนี
1: ้ฟิลิปปินส์ก็ประมาณ107ล้านคนประมาณ
0: เขาก็ใช้เยอะเหมือนกันนะอาจารย์ตอนนี้ติดตั้งระบบดักจับไปแล้วเนี่ย100จุดเฟสแรกนะครับแล้วก็คาดว่าจะติดตัวระบบอินเตอร์เชปเตอร์เนี่ยในพื้นที่สำคัญของแม่น้ำปาสิกแล้วก็ขยายไปยังแม่น้ำอื่นๆด้วยนะครับในจังหวัดใกล้เคียงกันตามลำดับต่อไปนะฮะ
1: ค่ะเขาก็เรื่องของเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมนี่ก็สำคัญนะเนาะค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอะไรอิชชูที่องค์การสหประชาชาตินี้ให้ความสำคัญมากๆเลยเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูคุณมีทองเก็บไว้เยอะแยะไหมเนี่ย
0: โอ้ทองที่ไหนล่ะครับอาจารย
1: ์ทองราคาทองคำเดี๋ยว
0: ทองหยิบทองหยอดก็ยังพอทนอยู
1: ่ข่าวนี้เขาบอกจีนเนี่ยติดอันดับผู้ซื้อทองคำรายใหญ่เนาะแล้วก็ขณะที่ทองคำตอนนี้มันแซงพันธบัตรสหรัฐไปแล้วแหละเป็นสินทรัพย์สำรองอันดับหนึ่งของโลกนี่นะฮะโดยธนาคารกลางยุโรปเนี่ยนะ European Central Bank เนี่ยได้ออกมารายงานนะคะบอกว่าทองคำได้แซงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในโลกเนี่ยนะท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ของสหรัฐแล้วก็จีนนี่แหละเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่อันดับ4ของโลกนะในปีที่ผ่านมารองจากโปแลนด์คาซัคสถานแล้วก็บราซิลนะโดยซื้อทองคำประมาณ25ตันน่ะนะแล้วก็ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาจีนได้สะสมทองคำมากกว่า350ตันซึ่งเป็นปริมาณที่สูงที่สุดในบรรดาประเทศต่างๆตามการประเมินของ ECB ก็คือ European Central Bank เนี่ยนะคะทีนี้ณสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทองคำคิดเป็น 27% ของทุนสำรองทางการทั่วโลกนะขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็มีสัดส่วน 22% เท่านั้นแล้วก็เงินยุโรปก็มีสัดส่วน 15% นะทีนี้การเพิ่มขึ้นสัดส่วนของทองคำส่วนใหญ่ก็เป็นผลจากการที่ราคาทองคำมันพุ่งสูงขึ้นนะโดยปรับขึ้นประมาณ 60% เมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็อีก 30% ปีก่อนหน้านั้นก็เลยส่งผลให้มูลค่าทองคำในทุนสำรองเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ราคาทองคำนะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมาจากปัจจัยสำคัญก็ได้แก่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แรงกดดันทางการเมืองต่อธนาคารกลางของสหรัฐความพยายามของหลายประเทศในการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐนะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องของทองคำนะดูเวลาแล้วเราก็คง
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับอาจารย
2: ์100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดี

0: ฟู้ผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
6: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะคะประจานฮะ
7: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2ก็อยู่กับคุณภูเบศรสุนทรดิฉันวิรวรรณวรรุษคุณภูเบศจะว่าไปก่อนหรือจะเอาดิฉันว่าวันนี
6: ้เดี๋ยวผมขอโปรโมทกิจกรรมนิดนึงอาจารย์นะฮะก็ช่วงนี้เนี่ยเหลือ3ที่นั่งแล้วสำหรับทริป The Legends Tale นะครับ2แควอยุธยานะครับก็จะร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็อยุธยานะครับในวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภานะครับแล้วก็พี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะครับไปพูดคุยเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแบบสนุกสนานตลอดการเดินทางแน่นอนนะครับไปแบบกินหรูอยู่สบายนะครับไปเจอกับคุณดำรงพุทธานด้วยคุณพิสมัยพิมพิศาสกุลสำหรับใครที่ชื่นชอบคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอก็ไปเจอกันตรงนั้นได้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยราคา 15,900 บาทต่อท่านนะฮะ
7: คุณเป็นลด
6: ผมจะลดลงไปเยอะอีกแล้วนะฮะ15,900 บาทเท่านั้นเองนะครับสำรองที่นั่งด่วนที่หมายเลข0944803076นะครับ0943966649และ0868251444เหลือ3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะรีบมาเลยนะฮะ
7: นะเอาละค่ะก็รีบๆเลยอยู่3ที่นั่งเองใช่มั้ย3ที่นั่งสุดท้ายนะคะ
6: ไม่เพิ่มแล้วนะ
7: ออก2คันรถบัสใหญ่เลย
6: อ๋อ2บัสพอนะฮะ
7: 2บัสพอแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้แปลวันนี้วันที่6มิถุนายนถูกไหม
6: ใช่
7: ครับแล้ววันนี้ทุกๆปีเนี่ยนะองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขากำหนดให้เป็นวันอะไรรู้ไหม The Russian Language Day ก็คือวันภาษารัสเซียนะวันที่6เนี่ยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของชื่อดังเลยของกวีดังของรัสเซียก็คืออเล็กซานเดอร์เซอร์เกยีวิฟพุชกินถ้าเราบอกพุชกินเนี่ยก็จะรู้จักสำหรับคนที่เรียนอักษรศาสตร์หรือว่าทางเรียนกวีนิพนธ์อะไรต่างๆคนนี้ดังมากเลยนะกวีผู้ยิ่งใหญ่ของรัสเซียแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานวรรณกรรมรัสเซียสมัยใหม่เนี่ยนะวันภาษารัสเซียก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคศ2010เป็นต้นมานะโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อเฉลิมฉลองภาษาทางการของในอะไรในองค์ในเวทีสหประชาชาติเนี่ยก็บอกว่า

0: ภาษาของทางการทั้ง6ภาษานะแล้วก็ส่งเสริมการใช้ภาษาอย่างเท่าเทียมกันภายในองค์กรนะวัตถุประสงค์ของวันภาษาแห่งสหประชาชาติเนี่ยก็คือส่งเสริมพหุภาษาหรือว่า multilingualism นะสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมสร้างความตระหนักแล้วก็ความเคารพต่อประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ความสำเร็จของผู้ใช้ภาษาต่างๆส่งเสริมการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาคมโลกในการทำงานขององค์การสหประชาชาติเนี่ยนะคะวันภาษายังเป็นทางการ6ภาษาของสหประชาชาติคุณฟังคะมีอย่างนี้ค่ะ20มีนาคมเป็นวันภาษาฝรั่งเศส20เมษายนเป็นวันภาษาจีนนะ23เมษายนเป็นวันภาษาอังกฤษ23เมษายนนะวันเดียวกันนี่แหละก็คือภาษาสเปนเนี่ยนะคะ6มิถุนายนนะวันนี้ก็คือวันภาษารัสเซียแล้ว18ธันวาคมเป็นภาษาอาหรับนะทั้ง6ภาษานี่เป็นภาษาที่เขาใช้ในเวทีสหประชาชาติเนี่ยนะคะทีนี้ความสำคัญของพหุภาษาต่อองค์การสหประชาชาติบอกว่าพหุภาษาเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนจากหลากหลายประเทศแล้วก็วัฒนธรรมส่งเสริมการใช้หลายภาษาช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกในการดำเนินงานของสหประชาชาติแล้วก็นับตั้งแต่ปี1946เป็นต้นมาสหประชาชาติก็ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาทางการ6ภาษาอย่างสมดุลแล้วก็ทำให้ภารกิจขององค์กรเนี่ยเข้าถึงประชาชนทั่วโลกได้อย่างมากที่สุดเนี่ยนะคะทีนี้การส่งเสริมการใช้ภาษาที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศด้วยนะสหประชาชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาที่ครอบคลุมทุกเพศคือใช้คำว่า gender inclusive language นะคะเนื่องจากภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทัศนคติทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะแล้วก็การใช้ภาษาที่ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ตอกย้ำภาพเหมารวมทางเพศก็จะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศแล้วก็ลดอคติทางสังคมด้วยเพราะฉะนั้นสหประชาชาติก็จัดทำแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้ภาษาที่ครอบคลุมทุกเพศทั้งในการสื่อสารด้วยวาจาแล้วก็ลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะคะเรียนก็ไปดูว่าแล้ววันภาษาไทยแห่งชาติของเราล่ะตรงกับวันไหนจำได้ไหมเดือนหน้านี้เอง
1: ค
0: ือวันที่29กรกฎาคมนะเป็นวันนี้เนี่ยนะวันภาษาไทยแห่งชาติของไทยเราเนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายปัญหาการใช้คำไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2505นะ
1: ค
0: ุณยังไม่เกิดนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสุนทรของเราอันนี้นะก็คือรัชกาลองค์ปัจจุบันเนี่ยนะคะเอาชื่อเต็มของพระองค์ท่านก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้พระองค์ก็ประสูติแล้วเราตรงกับวันที่28กรกฎาคมของทุกปีก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์และติดกันเลยเนาะ
1: คร
0: ับ28ก็เป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันเนาะแล้วก็29ก็เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาตามต่อประเด็นข่าวในอาเซียนของเรานะครับพาคุณผู้ฟังไปที่อินโดนีเซียนะครับตอนนี้เขาบอกว่า
0: เป็นยังไง
1: ตอนนี้โตแบบ2ขั้ว
0: เป็นไงสอง
1: ต่างชาติพุ่งทุกสถิติ
0: แ
1: ต
0: ่ว่าอยู่เยอะเลยเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าในประเทศเนี่ยซบเซานะฮะภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียครับตอนนี้กำลังเผชิญกับภาวะ2ขั้วในเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับหลังจากยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าพุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด19เลยนะฮะก็คือฟื้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับควบคู่ไปกับอัตราการเข้าพักโรงแรมที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งครับแต่ว่าสวนทางอย่างสิ้นเชิงเลยกับยอดการเดินทางท่องเที่ยวของคนอินโดนีเซียเองเขาไม่ไปเที่ยวกันไหนกันเลยนะก็คือแบบว่าอยู่นิ่งๆไว้ก่อนไม่เปลืองตังค์นะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของอินโดนีเซียนะครับหรือว่า BPS เขาก็เปิดเผยรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดนะครับบอกว่ายอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปยังอินโดนีเซียช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับพุ่งสูงถึง 1,250,000 ครั้งนะครับก็คิดเป็นการเติบโตเนี่ยร้อยละ 7.2พอไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแล้วก็เติบโตช่วงจะขึ้นจากช่วงก่อนหน้าเนี่ยร้อยละ 14.75 ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรง

0: แรมระดับติดดาวเนี่ยนะฮะปรับตัวดีขึ้นมานะครับอยู่ที่ร้อยละ 48.83 ก็คือเพิ่มขึ้นมาเกือบ2จุดนะฮะมาจากปีที่แล้วนะครับทางด้านของรองหัวหน้าฝ่ายสถิติของ BSP เนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติต่อเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ชัดเจนเลยนะครับว่าการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเนี่ยยังคงเดินหน้าไปด้วยดีและก็ถูกทิศทางแม้ว่าทั่วโลกจะยังคงเผชิญกับภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็สะท้อนว่าตอนนี้อินโดนีเซียครับกำลังได้รับอานิสงส์อย่างเต็มที่จากการฟื้นตัวของความต้องการการเดินทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้านสำคัญในเอเชียแปซิฟิกอย่างมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยเป็นแชมป์นะฮะไปเที่ยวอินโดนีเซียอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ16ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดตามมาด้วยออสเตรเลีย
1: มันอยู่ใกล้เนี่ย
0: อยู่ใกล้ๆร้อยละ 12.65 นะครับแล้วก็ประเทศจีนอยู่อันดับ3นะอาจารย
1: ์
0: ร้อยละ 10.73 นะครับแล้วสำนักงานสถิติของอินโดนีเซียนะเขาก็วิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยเรื่องของฤดูกาลของประเทศต้นทางเป็นหลักนะครับอย่างเช่นช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนของชาวออสเตรเลียแล้วก็ช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิของฝรั่งเศสก็เป็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและก็มีท่าอากาศยานนานาชาติงัวระไรในเกาะบาหลีและก็ท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาเนี่ยเป็นประตูบานหลักในการเปิดรับนักท่องเที่ยวซึ่งทั้งสองสนามบินนี้เนี่ยรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมารวมกันสูงสุดได้ถึงร้อยละ88และก็ส่งผลให้ยอดสะสมของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับในช่วง4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมันทะยานแตะไปที่4,680,000ครั้งคือเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 8.24 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับและยังไงก็ตามเนี่ยตัวเลขขาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยสดใสแต่พอไปดูการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยคือซบเซาจากสดใสเป็นซบเซานะฮะยอดการเดินทางท่องเที่ยวของชาวอินโดนีเซียบ้านเกิดตัวเองเนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่ 97,550,000 ครั้งคือดิ่งลงมาร้อยละ 24.14 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีนะครับลดลงมาร้อยละ 22.79 ในเดือนมีนาคมแล้วก็การดิ่งลงมาอย่างรุนแรงก็เป็นผลมาจากฤดูกาลเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเทศกาลวันหยุดเฉลิมฉลองประจำปีก็คือฮาริรายออีดริลอาทาของอินโดนีเซียปีนี้ขยับมาคาบเกี่ยวช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็ต้นเดือนเมษายนนะครับก็เลยทำให้เม็ดเงินในการเดินทางแล้วก็การกระจุกตัวถูกใช้ไปก่อนหน้านี้แหละนะครับ คือเงินหมดนั่นเองนะครับ ก็เลยเมษายนก็งดเที่ยวก่อนนะครับ ซึ่งแนวโน้มนี้ก็ชะลอตัวเกิดขึ้นในเกือบทุกภูมิภาคของอินโดนีเซียเลยนะครับแม้แต่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นทางของนักท่องเที่ยวอย่างเช่นชวาตะวันตกชวาตะวันออกชวากลางเขาบันทึกสถิติตัวเลขบอกว่าลดลงเป็นเลขหลัก2หลักทั้งหมดเลยนะครับซึ่งความอ่อนแอทางเศรษฐกิจเนี่ยมันลามไปถึงภาคประชาชนเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับเมษายนเนี่ยยอดสะสมร่วงลงมานะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ร้อยละ 30.54 หรือประมาณ 640,000 กว่าครั้งนะครับการเดินทางไปต่างประเทศยอดนิยมก็อันดับแรกที่คนอินโดนีเซียเดินทางไปนะก็คือมาเลเซียครองส่วนแบ่งเกือบร้อยละ30ตามมาด้วยสิงคโปร์แล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ทางเลขาธิการสมาคมบริษัทนำเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งอินโดนีเซียเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ทิ้งท้ายนะครับว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวอินโดนีเซียเมินการไปเที่ยวต่างประเทศในระยะนี้ก็เป็นผลมาจากผลกระทบของการอ่อนค่าลง
1: ค่ารูเปียด้วย
0: ใช่อาจารย์พอมันไปเทียบกับสหรัฐเนี่ยโอ้ไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไปเที่ยวมันก็จะแพงมากนะครับประกอบกับความตึงเครียดเรื่องของความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางปัจจัยลบพวกนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อต้นทุนราคาค่าตั๋วที
1: ่
0: โอ้พอจะคิดว่าจะเดินทางเนี่ยมันก็เยอะ
1: มันคิดหนักนะ
0: มันคูณขึ้นมาหลายเท่าเลยนะ
1: เขาบอกว่าประมาณอัตราการแลกเปลี่ยน 18,000 รูเปียเท่ากับวัน1 US ดอลลาร์เท่านั้นเองอ่ะคุณคิดดูเด้เพราะฉะนั้นเงินรูเปียมันอ่อนค่าลงไปมากเนี่ยเว้นเวลาที่คุณจะเดินทางไปต่างประเทศคุณต้องแลกเงินใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องใช้รูเปียเยอะเลยเพราะค่าเงินมันอ่อนลงไง
0: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าพักก่อน
1: อ
0: ยู่ในประเทศก่อนอยู่ในประเทศก็ไม่ไปเที่ยวไหนด้วย
1: จำได้ว่าตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะคะในที่เริ่มจากอินโดนีเซียแล้วมาบ้านเราอ่ะแล้วก็ไปที่อินโดนีเซีย

0: เซียคงจำได้ในปี1997เนี่ยนะหรือ2540เนี่ย
1: อ
0: ัตราการแลกเปลี่ยนเงินรูเปียต่อเงิน US ดอลลาร์เนี่ยตอนนั้นนะเรียนจำได้แม่นเลยก
1: ็
0: คือ 13,000 รูเปียตอนนั้นนะตอนนั้นที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนาะแต่ตอนนี้เขาบอกล่าสุดยิ่งอ่อนลงไปอีกเป็น 18,000 รูเปียต่อ1 US ดอลลาร์นะ1 US ดอลลาร์นะทีนี้เอาเรื่องนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องการเดินทางที่คนอินโดนีเซียก็แบบจะรัดเข็มขัดเนาะไม่เดินทางไปต่างประเทศกันเนี่ยนะคะทีนี้ผู้นำของเขาอะโอ้โหเรียกว่าเดินทางเป็นว่าเล่นเลยประธานาธิบดีซูเบียนโตปราโบโวเนี่ยล่าสุดก็กลับจากฝรั่งเศสเนี่ยนะคะทีนี้ก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากเลยว่าตั้งแต่ที่ท่านปราโบโวเนี่ยเข้าดำรงตำแหน่งเนี่ยนะเขาเดินทางไปต่างประเทศแล้วให้คุณเดาเอากี่ครั้ง54ครั้งครอบคลุม29ประเทศนะโดยประเทศที่ไปบ่อยที่สุดก็คือมาเลเซีย5ครั้งลงมาก็คือฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ย4ครั้งด้วยกัน
1: อันนี้ไปงานเหรอครับอาจารย์หรือไปเที่ยว
0: ก็เนี่ยกำลังจะกำลังทั้ง2 อย่างนะนักวิจารณ์เลยตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของการเดินทางของผู้นำของเขาโดยเฉพาะกรณีพักโรงแรมหรูในกรุงปารีสนะซึ่งมีรายงานว่าค่าใช้จ่ายของคณะผู้ติดตามนะสูงกว่าถึง 5.7 พันล้านรูปีอ่ะคุณคิดดูกันแล้วกันพันล้านรูปีหรือเท่ากับนะซับคือหมายถึงคณะผู้ติดตามนะอันนี้คิดเฉพาะคณะผู้ติดตามนะ 316,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะท่านหนึ่งอดีตเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียที่ประจำอยู่ที่สหรัฐเนี่ยออกมาให้ความเห็นนะว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะใช้การประชุมออนไลน์มากขึ้นสิเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เรียกร้องให้มีความโปร่งใสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และก็ผลลัพธ์ของการเดินทางในแต่ละครั้งที่เมื่อกี้คุณถามไงว่าตกลงไปเที่ยวส่วนตัวหรือไปงานหรืออะไรในนี้เพราะฉะนั้นเอกอัครราชทูตอดีตนะอดีตทูตอินโดที่ประจำสหรัฐนี่ก็ออกมาพูดนะบอกว่าทำไมไม่ไปใช้การการประชุมออนไลน์ให้มากขึ้นล่ะเนาะเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้มีความโปร่งใสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แล้วก็ผลลัพธ์ของการเดินทางในแต่ละครั้งด้วยนะแต่ฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงโต้แย้งบอกว่าการโทษแบบพบปะโดยตรงระหว่างผู้นำประเทศยังมีความจำเป็นนะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะช่วยสร้างความไว้วางใจและก็ความสัมพันธ์ระยะยาวที่อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตเนี่ยนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเข้าร่วมประชุมกลุ่มบริกนะความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปแล้วก็ความร่วมมือด้านกลาโหมเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะคะทีนี้นักวิชาการบางคนเนี่ยนะบางส่วนมามองว่าการเดินทางเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์นโยบายต่างประเทศแบบที่ใช้ว่าเป็นอิสระแล้วก็เชิงรุกมากขึ้นคือใช้ภาษาอังกฤษว่า free and active plus นะ
1: ครับ
0: เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับมหาอำนาจหลายฝ่ายพร้อมกันโดยไม่เลือกข้างทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้มันเลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนาะในอินโดนีเซียว่าการเดินทางต่างประเทศอย่างเข้มข้นของท่านผู้นำเนี่ยนะคะเป็นการลงทุนทางการทูตเพื่ออนาคตของประเทศหรือเป็นการใช้จ่ายที่มีต้นทุนสูงแต่ก็ยังพิสูจน์ผลลัพธ์ได้ยากอะท่ามกลางนโยบายประหยัดงบประมาณภายในประเทศโอ้เนื้อต้องคิดอยู่เหมือนกันนะคะ
1: คือบอกให้ประชาชนประหยัดแต่ว่าตัวเองนี่ก็ไปบินฉ่ำ
0: ก็นี่แล้วก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไงโดยเฉพาะอย่างเงี้ยโอ้โหเวลาไปพักโรงแรมหรูเลยอะไรอย่างนั้นน่ะเน
1: า
0: ะจำเป็นไหมกับคณะผู้ติดตาม
1: หรือเปล่าครับอาจารย์แบบว่าถ้าเป็นระดับนายกรัฐมนตรีหรือว่าผู้นำประเทศอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบเป็นโรงแรมไอเครื่องบินก็จะต้องเป็นเครื่องบินแบบระดับอะไรนะ
0: ระดับที่แบบหรูหราที่สุดและลักซ์ซูรี่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ที่พักก็ต้องแบบว่า
0: หรูที่สุดจะต้องใช้มันเต็มที
1: ่
0: ไม่แต่คุณสามารถที่จะประหยัดได้นั้นมีตัวอย่างนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องเวลาเขาเดินทางไปประชุมเขาขึ้นเครื่องบินชั้นประหยัดนะคุณเป็นที่ชื่นชมของประชาชนเขาเลยแล้วเขาก็ลดคณะติดตามไม่จำเป็นต้องแปลเลยเยอะแยะไม่ได้ยกขยงไปเลยแบบนั้น
1: แต่มันไม่หรูไงอาจารย
0: ์คนเราอะหรูอะไรก็อยู่ที่ฝีไม้ลายมือไม่มากกว่าไหมล่ะเวลาคุณขึ้นกล่าวสุนทรพจน์อะจับใจความแบบที่ฉันเคยฟังเขาลอเรนซ์หวังพูดโห
1: น่า
0: จ
1: ับใ
0: จมันต้องอย่าง
1: น
0: ั้นคุณจะไปติดตามอะไรเป็นโหเป็นทั้งอะไรกระบวนเป็นร้อยร้อยคนอย่างนั้นเลยเหรอมันก็ต้องไม่ก็ต้องดูถึงภาวะการในประเทศด้วยประชาชนยังยากจนอยู่อย่างนั้น
1: โชว์ผลงานดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: ต้องโชว์ผลงานใช่ค่ะ
1: ไปดูสิงคโปร์กันอีกนิดนึงนะอาจารย์พอพูดถึงเรื่องของการเดินทางเนี่ยตอนนี้สิงคโปร์เขาก็เปิดดีลลับ

0: ดีลลับที่จะเจรจาแบบว่าซื้อเครื่องบินนะครับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับหรือว่า SIA นะครับสายการบินแห่งชาติของสิงคโปร์เนี่ยเดินหน้าแผนขยายธุรกิจนะครับเขาจะยกระดับฝูงบินครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อรองรับการเติบโตในทศวรรษหน้า
1: เขาจะซื้อทั้งโบอิ้งกับแอร์บัสเนาะใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ก็คือข่าวกรองเนี่ยเขาบอกว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์กำลังอยู่ในช่วงของเริ่มต้นการเปิดฉากเจรจาแบบลับๆอยู
1: ่
0: กับ2ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ก็คือแอร์บัสของยุโรปแล้วก็โบอิ้งจากสหรัฐนะครับเพื่อที่จะสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ลำตัวแบบกว้างล็อตใหม่รวมกันอย่างน้อยๆเนี่ย50ลำฝูงบินเรียกฝูงบินซ
1: ึ่
0: งถือว่าเป็นหนึ่งในดีลในการจัดซื้อเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนตอนนี้เลยนะครับแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมการบินของ2รายเนี่ยเขาบอกตรงกันนะครับว่าสายการบินยักษ์ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายนี้เนี่ยก็คือ Singapore Airlines นะครับกำลังพิจารณาข้อเสนอเพื่อจัดหาเครื่องบินโดยสารพิสัยไกลขนาดใหญ่พิเศษนะครับพุ่งเป้าไปที่ Boeing 777X นะครับทับแล้วก็เป็นเครื่องบินโดยสารขนาด400ที่นั่งเป็นเครื่องบินรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการบินปัจจุบันและอีกหนึ่งทางเลือกก็คือ Airbus นะครับ A350-1000 นะครับก็มีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับแม้ว่าการเจรจาตอนนี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าแหล่งข่าวเขาบอกว่าดีลนี้เนี่ยอาจจะมีการพ่วงข้อสิทธสั่งซื้อเพิ่มเติมนะครับหรือว่าออปชันอีกหลาย10ลำในอนาคตด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามครับด้านสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนแล้วนะครับบอกว่าทางสายการบินเนี่ยก็มีการทบทวนประเมินผลแผนการจัดหาเครื่องบินใหม่เพื่อทดแทนฝูงบินเดิมอยู่เป็นประจำตามปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นหรือว่าเปิดเผยรายละเอียดใดๆก็ให้เหตุผลแค่ว่าการมันเป็นหารือเป็นการหารือภายในมันเป็นความลับอยู
1: ่
0: ในขณะเดียวกันทั้ง Airbus และก็ Boeing เนี่ยต่างก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อรายงานข่าวชิ้นนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วทั้งนี้เนี่ยสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยก็คือได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกนะว่าเป็นหนึ่งในผู้ซื้อเครื่องบินพิสัยไกลรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของชั้นเชิงการเจรจาการซื้อขายเครื่องบินที่แบบละเอียดรอบคอบมิดชิดชาญฉลาดเขาใช้คำน
1: ี้เล
0: ยนะซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยการตัดสินใจซื้อเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับมักจะส่งอิทธิพลนะครับให้กลายเป็นแนวทางในการเลือกฝูงบินของสายการบินอื่นๆทั่วโลกเรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสิงคโปร์แอร์ไลน์เขาก็เพิ่งจะประกาศยืนยันส่วนกระแสโลกนะครับว่าสายการบินของเขาเนี่ยจะยังคงเดินหน้าขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารแล้วก็เพิ่มเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสายการบินคู่แข่งหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยจะเริ่มประกาศหันลดเที่ยวบินลงนะครับเนื่องจากว่าสภาวะแรงกดดันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้น
1: uh-huh.
0: อันนี้ถ้าย้อนกลับไปดูการจัดซื้อฝูงบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาถือว่าเป็นลูกค้าเก่าแก่เป็นผู้ใช้งานหลัก เครื่องบินตระกูล Boeing 777 Mini Jumbo นะฮะคือเขาใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นลูกค้ารายแรกๆเลยที่สั่งจองเครื่องบินรุ่นใหม่ Boeing 777นะครับแต่ถ้าว่าโครงการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยของ Boeing เนี่ยต้องเจอกับปัญหาความล่าช้าอย่างหนักจากการส่งมอบมาจนถึงปัจจุบันนักวิเคราะห์เขาก็เลยมองเพิ่มเติมนะครับว่าการเปิดโต๊ะเจรจาของสิงคโปร์ในครั้งนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวสายการบินเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องบินโดยเฉพาะทางฝั่ง Airbus เนี่ยสามารถใช้เป็นดัชนีความชี้วัดในการความต้องการในตลาดของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่รุ่นพิเศษใหม่ๆเนี่ยที่ยังคงอยู่บนพิมพ์เขียวหรือว่าอยู่ระหว่างการออกแบบเมื่อเทียบกับ Airbus เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการพิจารณาโครงการพัฒนาเครื่องบินของ Airbus A350 รุ่นที่ใหญ่ขึ้นหรือที่เรียกกันเล่นๆว่ารุ่น A350 2000เพื่อเอามาชนแล้วก็แข่งขันโดยตรงกับ Boeing 777เนี่ยก็เคยเหมือนกับ Airbus เขาเคยถูกโยนหินถามทางเรื่องนี้นะครับว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเคยเหมือนกันว่าจะมีโครงการซื้อในขณะเดียวกันฝั่ง Boeing เองก็เพิ่งจะตกลงการนำโครงการศึกษาเครื่องบินขนาดใหญ่เนี่ยกลับมาปัดฝุ่นทบทวนอีกครั้งนึงก็รอดูนะฮะว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์จะไปตกลงปลงใจกับเครื่องบิน Airbus หรือว่า Boeing นะครับ
1: ค่ะนะถึงแต่อาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะเล็กแต่จิ๋วนะสิงคโปร
0: ์
1: เ
0: นาะจิ๋วแต่แจ๋ว
1: โอ้โหนะโอ้นี่ดูเสร็จก็จะนะสายการบินของเขาเนี่ยค่ะที่ประเทศอื่นๆเรื่องของสายการบินตอนนี้น้ำมันแพงไง
0: ใช่
1: ก็ขึ้น

0: ราคาหรือไม่ก็ลดเที่ยวบินนะแต่สิงคโปร์นี่กลับตรงเงินข้ามนะคุณใช่ไหม
1: ชอบในความละเอียดรอบครอบมิดชิดชาญฉลาด
0: เขาก็อย่างเงี้ยยังบอกไงว่ามีเขาคืออย่างงี้มีผู้นำไง
1: ม
0: ีเขาม
1: ีวิสัยทัศน์
0: วิสัยทัศน์ใช่ครับอาทิตย์มาดูข่าวเรื่องสุขภาพกันดีไหมนี่อาทิตย์ไปแล้วเราบอกว่าวันนี้เขาจะมีข่าวเรื่องสุขภาพเนี่ยนะกำลังมองอย่างนี้ระหว่างข่าวนี้เดี๋ยวดูเวลาแล้วเวลาเมื่อกระชันชิดเนี่ยนะคะเอาเรื่องนี้วิกฤตสุขภาพจิตเนี่ยเขาบอกกำลังจะกลายเป็นโรคระบาดเงียบของโลกนะของโลกเลยเนี่ยนะคะโดยมีการพาดหัวข่าวอย่างนี้ด้วยว่า is a silent disease เนี่ยนะไอ้ mental disorder เนี่ยนะคุณฟังคะคือมองข้ามไม่ได้เลยแล้วก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยรายงานเนี่ยนะคะว่า1ใน7ของประชากรโลกตอนนี้เรามีประชากรโลกประมาณ 8,000 ล้านคนกำลังเผชิญกับความผิดปกติทางจิตที่เรียกว่า mental disorders เนี่ยนะคะผู้ป่วยจำนวนมากอาจดูใช้ชีวิตได้ตามปกตินะแต่ว่าต้องทนทุกข์อยู่ภายในก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็อาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือจากการฆ่าตัวตายก็ได้นะเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงแต่ว่าปัญหาสุขภาพจิตก็ไม่ได้รับความสนใจอย่างเพียงพอจากสังคมนะปัญหาสุขภาพจิตมีขนาดใหญ่ระดับโลกคุณฟังค่ะเขาบอกว่าแม้โรคทางจิตเนี่ยจะไม่ใช่โรคติดต่อเหมือนโควิด-19นะแต่ก็มีผลกระทบในวงกว้างแล้วก็ต่อเนื่องทั่วโลกด้วยโดยประชากรประมาณ 1,000 ล้านคนเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่กับความผิดปกติทางจิตนะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะแล้วก็เมื่อปี2021เนี่ยมีผู้ป่วยรายใหม่ด้านสุขภาพจิตอยู่ประมาณ444ล้านรายนะสูงกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในปีเดียวกันซะด้วยซ้ำไปโรคทางจิตเขาบอกเป็นสาเหตุอันดับ2ของความพิการระยะยาวของโลกแล้วก็ภาระของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะจำนวนผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะคุณฟังคะจากการศึกษาระดับโลกเลยในปี2023เนี่ยประมาณว่ามีผู้ป่วยโรคจิตทั่วโลกเนี่ยนะ 1.17 พันล้านแล้วกันเอาพูดอย่างนี้นะคะ 1.17 พันล้านคนนะแล้วก็ระหว่างปี1990ถึง2023เนี่ยจำนวนผู้ป่วยมันเพิ่มขึ้นถึง 95.5% นะโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนก็คือโรควิตกกังวลก็คือ anxiety disorder นะโรคซึมเศร้าก็คือ major depressive disorder โรคซึมเศร้าเรื้อรังไดสไทเมียเนี่ยนะโรคเบื่ออาหารนะโรคล้วงคออาเจียนโรคจิตเภทแล้วก็ความผิดปกติทางพฤติกรรมเนี่ยนะดังนั้นสุขภาพจิตก็เลยกลายเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการโดยคิดเป็น 6.1% ของภาระโรคทั้งหมดของโลกอ่ะคุณคิดดูนะแล้วก็โรคทางจิตก็กลายเป็นสาเหตุอันดับ5ของภาระโรคของโลกนะเพิ่มขึ้นจากอันดับ12ในปี1990แล้วก็โรคที่สร้างภาระมากที่สุดก็ได้แก่โรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคจิตเภทนะแล้วก็อัตราภาระโรคสูงกว่าในเพศหญิงเนอะเพศหญิงนะสูงสุดแล้วก็ในกลุ่มอายุ15ถึง19ปีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีข่าวเนี้ยจากทางฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดถึงสถานการณ์ในฟิลิปปินส์ด้วยว่าคนของเขาเนี่ย 11-12% นะหรือประมาณ 12.5 ล้าน 5แสนคนเนี่ยมีภาวะความผิดปกติทางจิตแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ก็รายงานว่ามีผู้ป่วยโรคจิตระบบประสาทหรือว่าความผิดปกติจากการใช้สารเสพติดตอนนี้เนี่ยเกือบถึง4ล้านคนนะคุณ
1: โอ้เยอะเหมือนกันนะอาจารย์
0: จะเอามาฝากกันตรงนี้แหละค่ะว่าโรคจิตอย่าไปมองข้ามนะองค
1: ์
0: การอนามัยโลกบำเพ็ญภัยเงียบนะ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณมอร์นิ่งอาเซียนนะครับมาพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับ